จีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเราจะเรียนกันที่ CW Tower ราชดานะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครละไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะหรือถ้ารับเต็มจำนวนก็ต้องปิดก่อนนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ12ที่

0: 3034และเบอร์0943966649ต้องรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยค่ะ
1: นะเพราะว่าคือจะไปแบบเต็มเร็วอะช่วงใกล
0: ้ๆ
1: คือถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยรีรอกันอยู่เนี่ยนะฮะ
0: จะลงนี่ไม่ลง
1: ช่วงใกล
0: ้
1: ๆเนี่ยจะมากันเยอะนะครับ
0: คร
1: ับดังนั้นเนี่ยใครที่ตัดสินใจแล้วก็รีบเลยนะครับเจอกันนะครับตอนนี้แนวอัดพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาเจอผมกันใน CEO อาเซียนรุ่นที่3นะครับมากันครับ
1: ใครที่บอกว่าฟังแล้วไม่จุใจนะครับก็สามารถที่จะไปชมได้นะไปแบบเจอตัวเป็นๆได้ไม่ใช่แค่ชมด้วยนะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับสังกัดใหม่ด้วยนะครับ
3: งานใหม่งานใหม่
1: นะฮะก็ขอต้อนรับ
3: กลับ
1: เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: หลังจากที่ไปโลดแล่นในยุทธจักรอยู่นะครับก็กลับมานะครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้หัวข้อจะเป็นเรื่องของไทยขาดดุลจีนนะครับ
3: เรื่องของเรื่องก็คือว่าจริงๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับ CEO รุ่นที่3นี่แหละครับเมื่อกี้คุณลิซ่าพูดถึงว่านอกจากอาเซียนแล้วเนี่ยเราจะได้องค์ความรู้และได้เรียนกันเรื่องของ2ประเทศมหาอำนาจก
0: ็
3: คือจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับวันนี้ผมก็พูดเรื่องจีนนะครับหัวข้อของการพูดคุยก็คือ10สาเหตุที่ทำไมประเทศไทยจึงขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
3: นะครับ10สาเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นคงเป็นเสี้ยวหนึ่งที่เราจะพูดเรื่องจีนกันนะครับในหลักสูตรของเราสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนี่เขาลงข่าวเรื่องของไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนผมก็เป็นหนึ่งส่วนในเนื้อหาของที่เขาลงนะครับซึ่งเขาลงเฉพาะการขาดดุลการค้ากับจีนแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดผ่านทางรายการก็คือว่าเมื่อพูดถึงการขาดดุลการค้าเนี่ยนะครับในมุมของผมเนี่ยผมแยกออกเป็น2ส่วนก็คือการขาดดุลการค้าโดยภาพรวมของประเทศไทย
1: ครับ
3: และก็ที่น่าสนใจก็คือการขาดดุลการค้าของประเทศจีนนี่แหละนะครับในการขาดดุลการค้าเนี่ยเราเสียเงินไปซื้อสินค้าเข้ามามากกว่าที่เราได้เงินกลับมาเข้าประเทศคำถามสำคัญก็คือว่าการขาดดุลการค้าของประเทศไทยเนี่ยมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือเปล่า
1: ครับ
3: เราสามารถจะฟันธงได้ 100% ว่ามันเสียหายทางเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าผมคิดว่ามีอยู่2ส่วนว่ามันจะเสียหายทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าให้พิจารณาสัก2เรื่องถ้าเรานำเข้าสินค้ามาเรานำเข้าสินค้าเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องไม้วัตถุดิบต่างๆสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมแต่เราสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเราสามารถจะทำให้อัตราขยายตัวเศรษฐกิจเราจะทำให้ GDP ของประเทศไทยได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะการนำเข้ามาเยอะๆก็จะน่าจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ผมก็คิดว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถจะฟันธงได้ 100% ว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นผลดีทางเศรษฐกิจ
0: mm-hmm.
3: แต่ข้อที่สองนี่สำคัญกว่าข้อที่สองสำคัญกว่าก็หมายความว่าระหว่างของการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเยอะๆเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดการพัฒนาได้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมงานวิจัยหรือสร้างทำให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับห่วงในสินค้านั้นๆที่เราเข้ามาหรือทั้งทุนด้วยเข้ามามากน้อยแค่ไหนอันนี้ข้อที่สองเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาภาคการผลิตของไทยผู้ประกอบการไทยเข้าไปพร้อมๆกับการที่สินค้าต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็คือว่าเราก็จำเป็นจะต้องนำเข้าสินค้าพวกนั้นเข้ามาอีกเรื่อย
1: ๆครับ
3: ก็แสดงเศรษฐกิจเราไม่ได้ยืนด้วยขาของตัวเองไง

0: มันก็ความเสี่ยงความเสี่ยงในอนาคตถ้าเป็นอย่างข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่าก็คือสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแน่ๆเพราะนั้นก็มาดูกันว่าเอ้าแล้วที่ผ่านมามันเป็นแบบไหนนะครับจนถึงวันนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีการส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแง่ของมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากระดับแสนล้านเป็นแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็น200,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐตัวเลขปี2025ปีที่แล้วก็เป็น300,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอันนี้มูลค่าในการส่งออกของเราเฮ้ก็ดีเราดูแล้วก็นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมูลค่าในการส่งออกของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่มันสะดุดก็คือว่าในการที่สินค้าไทยส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับเรานำเข้าเพิ่มขึ้นมากกว่าการส่งออกของเรา
1: ครับ
0: ค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากกว่าการส่งออกของเราอันนี้ดีไม่ดีก็ตั้งเป็นคำถามให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยคิดต่อไปจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือปี2564ที่ทำให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าจนถึงทุกวันนี้ผมแยก2ประเด็นนะครับท่านผู้ฟังที่ เดินหลงเข้ามาในรายการเรา
1: ครับ
0: นะฮะการขาดดุลการค้าของไทย2การขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนนะครับปี2564ก็คือหลังโควิดนะครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแง่ของการส่งออกในแง่ของดุลการค้าของประเทศไทยว่าเราเริ่มขาดดุลการค้าตั้งแต่ปี2564ก็คือตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ดุลการค้าอันนี้ผมกำลังพูดถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจนะครับภาพรวมของการส่งออกครับไม่ใช่ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมของการส่งออกทั้งประเทศและก็ภาพรวมของการดุลการค้าของทั้งประเทศก่อนหน้า2564เราได้ดุลมีบางปีเท่านั้นเองที่เราพลาดในการที่นำเข้าสินค้าจนทำให้เราได้ดุลการค้าขาดดุลการค้าเข้ามาเยอะแต่หลังจาก2564เป็นต้นมาประเทศไทยโดยภาพรวมของดุลการค้าประเทศไทยขาดดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเราอยู่ที่คำว่าปัจจุบันของผมก็คือ2025แต่ปัจจุบันที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้มัน2026ผมคิดว่าแล้วก็แชร์ไอเดียผ่านท่านผู้ฟังด้วยว่าผมคิดว่าเราก็ยังขาดดุลปีนี้เราก็ยังขาดดุลการค้าโดยภาพรวมของทั้งประเทศอยู
1: ่ครับ
0: เหตุผลที่หลัง2564ที่เป็นจุดเปลี่ยนผมมีสัก6เหตุผลที่ทำให้เราขาดดุลการค้าเพราะว่า1เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจประเทศอื่นๆเนี่ยอั้นจากการนำเข้าพอหลังจากโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติอันความต้องการในสินค้าพอเปิดปั๊บโควิดหมดเราก็เร่งการนำเข้าทันทีสองครับไทยต้องนำเข้าสินค้ากลุ่มหลักที่เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรจำนวนมากเพราะมาป้อนโรงงานการผลิตในประเทศไทยเลยมีการเร่งนำเข้าในส่วนนี้เข้ามาเยอะมากเลยที่ทำให้เราขาดดุลสามครับทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็เข้ามาเยอะFDI ที่เข้ามาในประเทศไทยก็เยอะแต่ทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้รับประกันว่าเขาจะใช้วัตถุดิบในประเทศไทยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขานำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเข้ามา
1: ครับ
0: ประเด็นที่4เนี่ยหลังๆเนี่ยมีการนำเข้าทองคำเข้ามาเยอะมากประเทศไทยตลาดทองคำผมคิดว่าน่าจะติดระดับโลกนะในอาเซียนเนี่ยติดอยู่แล้วมีการนำเข้าทองคำเข้ามาเยอะมาก
1: ครับ
0: ประเด็นที่5ครับสินค้าจีนเข้ามาเยอะมากเลยในช่วงหลังๆเดี๋ยวค่อยคุยกันไปในเบรก2ว่าสาเหตุของการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนมันมาจากอะไรประเด็นที่6ครับที่ทำให้เราขาดดุลการค้าก็คือว่ามูลค่าการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันและพลังงานโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทำให้มูลค่าการนำเข้าของเรายิ่งสูงไปนี่คือ6เหตุผลที่ทำให้ดุลการค้าของไทยขาดดุล

0: ในช่วง5-6 ปีที่ผ่าน5 ปีที่ผ่านมานะครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นี่มาดูที่อีก2 นาทีก่อนจะไป7:15
2: ก่อนจะเบรก
0: ก่อนจะเบรกแรกสินค้าที่ประเทศไทยนำเข้ามาเยอะๆจนทำให้เราขาดดุลการค้าเยอะๆเนี่ยผมคิดจากสักมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด 100% เนี่ยผมคิดจาก 75% ของสินค้าที่นำเข้ามาเยอะๆเลยช่วงหลังๆประเด็นที่ผมจะบอกสินค้าท่านผู้ฟังผ่านทางรายการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่เช่นกันมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประเทศไทยจะต้องไปคิดต่อมันเป็นโจทย์ใหญ่เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจว่าสินค้าเหล่านี้ทำไมประเทศไทยไม่เร่งพัฒนาเพื่อจะทดแทนการนำเข้าเราจะได้ไม่ขาดดุลการค้า 75% ที่สินค้าที่เรานำเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยยืนหนึ่งมาโดยตลอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบยืนหนึ่งเลย
2: ครับ
0: อันที่สองน้ำมันเชื้อเพลิงอันที่สามเครื่องจักร4ทองคำเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ4นะฮะในช่วง10 ปีที่ผ่านมามีรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ช่วงหลังๆนี่ก็จะเป็นรถยนต์ EV รถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรถยนต์ EV เนี่ยเยอะเลยเกือบ 100% ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีพลาสติกมีเหล็กนี่อันดับ5เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอันนี้หนักเลยครับเหล็กเนี่ยนำเข้ามาเยอะมากๆอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยที่เป็นของผู้ประกอบการไทยมีล้มหายตายจากไปเรื่อยๆจากการนำเข้าเข้ามาเยอะทำไมเราไม่ผลิตภายในประเทศก็จะทดแทนการนำเข้ามันก็จะได้เกิดการจ้างงานจะได้เกิดมูลค่าของประเทศไทยจริงๆที่เป็นของคนไทยนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์ทองแดงและแร่ต่างๆเรามีครับแร่ต่างๆครับแต่ว่าเรามีปริมาณไม่มากและก็ราคาเราก็แพงกว่าสินค้านำเข้านี่คือ 75% ที่ทำให้ที่เป็นสินค้าที่เรานำเข้าและทำให้เราขาดดุลการค้าเยอะครับเป็น10 รายการหลักของสินค้านำเข้า 7:15 ท่านผู้ฟังครับฟังกันเราก็ไป CEO อาเซียนรุ่นที่3ครับเจอผมพิธีกรหลายๆท่านครับ
2: อันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเพราะว่าเราอยู่ในอาเซียนแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ถูกแซนด์วิชนะโดย2 ชาติมหาอำนาจคือจีนกับสหรัฐเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังจีนกันก่อนแล้วเดี๋ยวคืออาจารย์ก็พูด2 ประเทศนี้มาอยู่บ่อยๆอยู่ละนะแต่วันนี้อาจารย์มาจี้เลยว่าเราขาดดุลอะไรกับเขาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
6: ว้ายฉันโชคดีอะไรขนาดนี้
7: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4 ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24 ชั่วโมง
8: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็น1 พลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: กล ับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการ

0: ู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะกับเนวอัดกันต่อนะครับก็อยากจะขอทักทายคุณผู้ฟังเร็วๆสั้นๆนิดนึงนะฮะก็มีหลายๆท่านทักเข้ามานะครับบอกว่ายินดีด้วยกับอาจารย์อัดที่ไปเป็นอาจารย์ที่มอรังสิตนะครับคุณอ้วนรามคำแหงก็บอกว่าขาดดุลการค้ามากมายทำไมอัตราเงินเฟ้อของเราต่ำมากล่ะครับนะครับมีเมื่อสักครู่คุณสุมิตรทักมาเนาะแล้วก็มีคุณเดชเดชานะครับคุณอารีนานะครับคุณขวัญหน้าหล่อน้อยคุณหมูคุณธารเทพคุณอาร์มน้องอาร์มก็บอกว่าทักทายเข้ามาทีนี้มีอีกท่านหนึ่งนะครับส่งข้อความเข้ามานะครับผมหาตัวข้อความไม่เจอละแต่ว่าอยากจะให้พูดถึงข่าวนี้นิดนึงก็คือเมื่อวานนี้ในหัวอ่านครับทีม U17 นะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์นะอย่างผมไปดูในเดลินิวบอกว่าช็อกโลกคือสามารถจะชนะเต็ง1คือโปแลนด์นะฮะได้ในวอลเลย์บอลที่ชิลีนะครับแล้วก็เข้าสู่ลอยลำเข้าสู่8ทีมสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันที่15สิงหาคมนี้นะเชียร์กันนะครับเราจะเจอกับไต้หวันอันนี้เป็น4ทีมสุดท้ายอ่ะ8ทีมสุดท้ายแล้วเราจะเข้าสู่4ทีมสุดท้ายครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อความที่ส่งมาจากคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับนวอ่านกันต่อนะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
4: ครับมีคนถามเรื่องว่าทำไมเงินเฟ้อยังต่ำปีนี้นี่ผมคิดว่าคำว่าต่ำเนี่ยก็ต้องตีความหมายว่าต่ำแค่ไหนแต่ผมก็เดาคุณอ้วนนะใช่ไหมฮะคุณอ้วนถามมา
2: ครับ
4: ผมว่าต่ำก็คงจะเป็นปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้อไทยมันติดลบอันนี้ปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ติดลบแล้วล่ะครับมันไม่ต่ำแล้วล่ะครับมันก็ประมาณสัก 2-3%แต่คุณอ้วนถามก็มีประเด็นนะครับว่าทำไมถึงต่ำผมคิดว่าสินค้าส่วนหนึ่งเพราะให้โยงกับสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยเรื่องของการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนสินค้าที่เรานำเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่ทำไมเราต้องนำเข้าเยอะๆมันอาจจะมีหลากหลายผลแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยสินค้าจีนเนี่ยราคาถูกกว่าสินค้าไทยนะครับอาจจะขีดเส้นใต้ว่าอาจจะเวลาเราไปคิดคำนวณเงินเฟ้อเนี่ยเราก็ไปหยิบสินค้าจีนเข้ามาคำนวณหรือเปล่านะครับทั้งสินค้าเกษตรทั้งสินค้าอุตสาหกรรมตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามเป็น question mark ถามท่านผู้ฟังเพราะตามที่คุณวนแชร์มาโอเคเวลาเหลือไม่มากนะครับในเบรกสุดท้ายนะครับก็จะเป็น10สาเหตุที่ทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนการขาดดุลการค้าของไทยต่อประเทศจีนเนี่ยมีมาอย่างยาวนานถ้ามอง10ปีย้อนหลังเนี่ยใกล้ๆ1ทศวรรษก็แล้วกัน1ทศวรรษเนี่ยการขาดดุลการค้าของไทยเดิมเนี่ยขาดดุลสะสม 9.6 ล้านล้านบาทปีนี้ประเมินโดยผมคาดว่าการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนจะไปแตะที่12ล้านล้านบาท
2: อ
4: ีล้าน2ครั้งถ้าเป็นแบบนี้ก็การขาดดุลการค้าไทยต่อประเทศจีนสะสมนะครับ12ล้านล้านบาทเป็น4เท่าของงบประมาณประเทศไทยงบประมาณประเทศไทยเนี่ย
2: เยอะมาก
4: ที่ใช้อยู่ในแต่ละปีเนี่ย3ปีนี้มัน 3.7 น่ะ3ล้านล้านบาท 3.7 ล้านล้านบาทอันนี้มัน12ล้านล้านมัน4เท่าของงบประมาณประเทศไทยมหาศาลนะครับ
2: ม
4: หาศาลสิบสาเหตุที่สำคัญผมคิดว่าภายใต้เวลาที่จำกัดแล้วกันเท่าที่เวลาเรามีนะหนึ่งสินค้าจีนมีราคาถูกกว่าประเทศกว่าสินค้าไทยทำไมจีนจึงมีราคาจึงมีสินค้าที่ราคาถูกกว่าประเทศไทยเพราะจีนเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่จีนมีคำภาษาอังกฤษว่าเป็น factory of the world
2: โรงงานโลกเล

0: ใหญ่จริงๆนะครับ
1: ครับ
0: มันใหญ่จริงๆนะโรงงานของประเทศจีนใหญ่มากจีนมีห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมที่ครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบชิ้นส่วนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์การขนส่งการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ออนไลน์ออฟไลน์จีนมีหมดครบวงจรเขาจึงได้เปรียบในแง่ของสินค้าราคาสินค้าที่มีอยู่ประเทศกับประเทศไทยทั้งสินค้าทั้งความหลากหลายความเร็วในการผลิตการออกสู่ตลาดกลุ่มไหนบ้างที่เราเห็นกันเราก็เห็นกันอยู่ในออนไลน์เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรรถยนต์เหล็กเคมีภัณฑ์พลาสติกเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าอุปโภค
1: มีทุกอย่าง
0: ทุกอย่างมูลค่าทุกอย่างแต่โจทย์เนี้ย ประเทศไทยต้องไปคิดต่อนะครับว่าเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เราจะอยู่ได้แต่ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ครับผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ครับอันที่สองครับก็คือว่าประเทศไทยและอาเซียนมีเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า FTA อาเซียนจีนนะเมื่อ16ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: 16ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยขาดดุลการค้ามาโดยตลอดหนึ่งในนั้นก็คือ FTA อาเซียนจีนซึ่งภาษีนำเข้ากำแพงภาษีไม่มีก็เป็นศูนย์ราคาภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ประกอบกับราคาสินค้าจีนที่ถูกกว่าก็ทะลักเข้ามาหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศอินเดียไม่เซ็นอาเซทไม่เซ็นเขตการค้าเสรีกับประเทศจีนหนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือกลัวการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนซึ่งประเทศอินเดียไม่เซ็น
1: ครับ
0: อาเซทไม่เซ็นนะครับประเด็นที่สองครับการลงทุนในประเทศจีนในการลงทุนของประเทศจีนเนี่ยในไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นอันดับต้นๆถ้าจีนแผ่นดินใหญ่อาจจะเป็นถึงในสามแต่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นอันดับหนึ่งในทุนต่างชาติที่เข้ามาแต่ถ้ารวมฮ่องกงไปด้วยในจีนจะเป็นจีนและฮ่องกงก็จะเป็นลงทุนอันดับหนึ่งมาแทนที่ทุนของญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: ทุนญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องดร.เจตจบจากญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันก็เชิญชวนทุนญี่ปุ่นนะครับให้ไปลงทุนในอินโดนีเซียหนึ่งในนั้นที่เขาพูดกันปัจจุบันก็คือรถยนต์ไปลงทุนในอินโดนีเซียซึ่งมาดูตัวเลขโดยภาพรวมของทุนญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยปัจจุบันลดลงมากเลย
1: ขอเป
0: ็นแสนล้านอย่างเงี้ยคำขอแสนล้านแต่จริงๆเนี่ยลงทุนจริงๆประมาณไม่ถึงหมื่นล้าน
1: ครับ
0: แต่ในขณะนี้ทุนจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมากพอทุนจีนเข้ามาเยอะมากในสิ่งที่เขาต้องทำอะไรเขาก็นำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนำเข้ามานี่ก็เป็นเหตุผลที่สามที่ทำใหไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะจีนห่วงโซ่การผลิตของไทยไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวก้อยกับห่วงโซ่การผลิตของประเทศจีนได้ 100%
1: ครับ
0: การผลิตของประเทศจีนเขาใช้คำว่า innovation driven ก็คือขับการผลิตด้วยนวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี innovation and technology drivenขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งดร.เจตคุลิซ่าท่านผู้ฟังก็เห็นว่าสินค้าจีนนี่มีความหลากหลายในเทคโนโลยีมากเลยเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแพงไม่ว่าจะเป็นถูกมีเทคโนโลยี
1: ระดับแต
0: ่ทุกระดับเลย
1: ครับ
0: แต่ข้อนี้ผมกำลังบอกว่าห่วงโซ่การผลิตไทยหรือศักยภาพการผลิตของประเทศไทยของพวกการไทยเนี่ยไม่ทันของการพัฒนาสินค้าหรืออุตสาหกรรมของประเทศจีนเราเมื่อกี้ผมพูดคำว่าจีนขับเคลื่อนภาคการผลิตของเขาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1: ครับ
0: ประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการตลาดนำการผลิตมันต่างกันไหมฮะการตลาดนำการผลิตหมายความว่าเราผลิตสินค้ามาแล้วเนี่ยขายที่ไหนเรายังไม่มีคำว่า innovation นวัตกรรมอยู่ในกระบวนการของการผลิตจีนไปอีกสเต็ปเนี่ยจีนไปเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่ตอบโจทย์เขาข้อที่5ครับมัน 7:27 นาทีแล้วเห็นไหมท่านที่ฟังผมมาท่านต้องมาเจอผมแล้ว
1: ครับแต่อาจารย์
0: ท่านต้องมาเจอผมแล้ว
1: มันมาได้ครึ่งทางเองอ่ะเดี๋ยวผมว่าสัปดาห์หน้าต้องต่ออีกครึ่งทางอ่ะเพราะว่าแบบมันมี10ข้ออ่ะงั้นนี่เป็นใน EP 1แล้วกันนะอาจารย์เพราะว่าแบบ
0: สัปดาห์หน้าตั้งใจว่าจะพูดเรื่องเมียนมา
1: โอ้ไม่แต่ว่ามันค้างไว้สิบข้อไง
0: ดูเวลา
1: ห้าข้อไง
0: ครับผม
1: มันทางไว้5ข้อไงเดี๋ยวมันจะกลายไปบอกว่าเดี๋ยว

0: สคบไม่ตรงปกไงอาจารย์งงมั้ยฮะ
1: โอเค
0: ครับเพราะจบไปแล้ว50ข้อไงโอเคครับอ่ะงั้นนี้ก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณดร.คุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชนะคะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะรอบหน้าต้องมาพร้อมกับ EP 2ใครไม่อยากจะรอเป็น EP สั้นๆเนี่ยต้องสมัครเลยนะ
0: คะ CEO
2: อาเซียนค่ะ
0: คุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังเพลินค่ะลืมเวลาไปเลยคือไม่ใช่แค่คนฟังลืมคนพูดก็ลืมเหมือนกันนะโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะเราสองคนก็นำเสนอข่าวมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันค่ะโดยเฉพาะในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะที่อยู่ในมือของเราทั้งสองคนนะคะก็มีทั้งประเด็นของคนในวงการบันเทิงคดีใหญ่ๆอย่าง Forex 3D แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่ค่ะมากันที่เรื่องของพิงกี้กันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะศาลอาญาได้นัดฟัง

0: คำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D นะคะซึ่งพนักงานอัยการ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์โกฏิผู้บริหาร Forex 3D พร้อมกับพิงกี้สาวิกาชัยเดชค่ะนักแสดงชื่อดังแล้วก็มีคุณแม่ด้วยนะคะรวมไปถึงนายสรายุทธ์ชัยเดชนะคะพี่ชายกับพวกรวม24คนค่ะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จากกรณีชักชวนผู้เสียหายลงทุน Forex 3Dจนทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายมากถึง 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งศาลพิพากษายกฟ้องพิงกี้พร้อมกับแม่และพี่ชายนะคะส่วนอภิรักษ์กับพวกรวม5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีเกี่ยวกับคดีช่อกงการลงทุน Forex 3D พร้อมกับค่าปรับค่ะทั้งสิ้น4,911 ล้านบาทนะคะซึ่งในพาดหัวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพของศาลอาญานะคะเป็นภาพของพิงกี้แล้วก็พร้อมกับบรรยายเรื่องของคำพิพากษาเมื่อวานนี้ค่ะศาลพิพากษายกฟ้องพิงกี้แม่พี่ชายคดีเฉาแชร์ Forex 3D อภิรักษ์พร้อมพวกไม่รอดจำคุกอ่วมคนละ 49,110 ปีศาลอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาคดีแชร์ Forex 3D ยาวนานกว่า5ชั่วโมงพิพากษายกฟ้องพิงกี้สาวิกาพร้อมแม่และพี่ชายยกประโยชน์แห่งความสงสัยชี้ค่ะว่าเป็นเพียงผู้ลงทุนจริงไร้พฤติการชักชวนส่วนอภิรักษ์ป๊อดใหญ่พร้อมเมียกับพวก5คนไม่รอดศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมสั่งปรับ2บริษัทรายละ 4,911 ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยค่ะ
1: ค่ะมาที่ข่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปืนอีกแล้วค่ะกรณีที่ปรากฏภาพในสื่อโซเชียลค่ะเป็นการจัดงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวมอบเป็นของขวัญจำนวน5กระบอกแต่ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะถึงความเหมาะสมว่ามันขัดนโยบายการควบคุมอาวุธปืนของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าปกติแล้วจะเคยมีการมอบปืนให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าต้องการให้อาวุธปืนลดลงทั่วประเทศตอนนี้มี10กว่าล้านกระบอกที่เห็นและที่ไม่เห็นอีกไม่รู้มีเท่าไหร่เท่ากับประชากร 6-7 คนมีอาวุธปืน1กระบอกอันนี้ไม่ไหวนี่มันแดนคาวบอยไปแล้วดังนั้นกรมการปกครองจึงเสนอมาว่าจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการมอบรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้เขามีขวัญกำลังใจในการทำงานค่ะล่าสุดกรมปกครองก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนและให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการของนายอำเภอเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนจัดงานค่ะซึ่งทางมติชนนะคะก็มีพาดหัวในเรื่องนี้ค่ะว่าอนุทินสั่งผนึกคู่จิ้นลุย9ภารกิจขันน็อตมท.ตำรวจเข้มปืนยาเสพติดมาเฟียขู่ฟันโทรแอบอ้างชื่อพี่หนูปกครองสอบพงานแจกอาวุธอนุทินขันน็อตมหาไทยทำงานร่วมกับตำรวจแบบเป็นคู่จิ้นลุย9ภารกิจคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดผู้มีอิทธิพลที่เป็นอันธพาลหึ่มฟันใครแอบอ้างชื่อพี่หนูโทรขอเจ้าหน้าที่กรมการปกครองสั่งสอบพงานแจกอาวุธค่ะ
0: ในขณะเดียวกันนะคะแม้ว่าทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีค่ะจะสั่งเดินหน้าในการเข้มงวดการครอบครองอาวุธปืนนะคะและกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยนายกยังบอกให้มีการตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและก็ยาเสพติดเป็นหลักนะคะเน้นเรื่องของการตรวจการพกพาอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายและต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่แต่คำสั่งก็ยังไม่ทันขาดคำเลยค่ะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานชิมช็อปใช้ที่ด่านขุนทดนครราชสีมาก็เป็นเหตุใช้อาวุธปืนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุการณ์เกิดประมาณสัก5ทุ่มของวันที่12สิงหาคมกลางตลาดนัดชิมช็อปใช้ที่ลานพ่อขุนทดค่ะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด6คนถูกยิงเข้าไปหลากหลายที่นะคะแล้วก็มีอาการสาหัสด้วยอีก2คนซึ่งชาวบ้านก็คุมตัวมือยิงได้ทันทีค่ะโดยใช้อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ก็นำตัวไปโรงพักนะคะซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่ายิงจริงๆเพราะ ทะเลาะกับกลุ่มคนจัดงานกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์พอเห็นเพื่อนถูกรุมจับตัวก็ชักปืนออกมายิงเพื่อเปิดทางช่วยเพื่อนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวดำเนินคดีนี่คือเหตุผลล่ะค่ะว่าทำไมนายกรัฐมนตรีถึงต้องสั่งการให้มีการเอาจริงเอาจัง

0: ในการปราบปรามอาวุธปืนเพราะมีแล้วก็ทำให้เกิดเหตุสูญเสียเกิดขึ้นได้นะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับแนวหน้าค่ะกราดยิงโคราชเจ็บ6อนุทินตกใจกราดยิงอีกแล้วคนร้ายใช้ปืนลูกซองถล่มกลางงานชิมช็อปใช้ที่โคราชบาดเจ็บ6รายจับกุมได้1รายเร่งล่าผู้ก่อเหตุที่เหลือพบปมผู้จัดงานจับได้คนร้ายหัวขโมยจักรยานยนต์ด้านอนุทินตกใจบอกอีกแล้วหรอย้ำแก้โครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนมหาดไทยสั่งปกครองเปลี่ยนแจกปืนให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นแจกเงินและสิ่งของแทนค่ะนอกจากนี้นะคะมีเรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะประกันภัยสุขภาพเป็นประกันภัยที่บริษัทตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทและบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินและเพิ่มความอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บค่ะประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้โดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประเทศที่เดินทางประกันภัยไซเบอร์เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงในยุคดิจิทัลให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์การจรกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลความรับผิดชอบทางไซเบอร์เป็นต้นนะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องคดีใหญ่ๆนะคะให้ติดตามกันค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ช่วงที่2ของข่าวทันข่าวนะคะมากันที่อีกคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนค่ะก็คือกรณีของนายชัยชนะเดชเตโชส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับทนายความก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นที่สภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชปมที่ถูกรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่แจ้งความค่ะว่าถูกนายชัยชนะตบป้องหูกลางงานศพแม่นักการเมืองท้องถิ่นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าคู่กรณีนั้นสนิทสนมกันใกล้ชิดมานับ10ปีเป็นการหยอกล้อกันค่ะหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาตัวของนายชัยชนะเองก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นการลงข่าวไม่เป็นความจริงอยู่ในฝ่ายตรงกันข้ามกับตนก็คือว่านักข่าวท้องถิ่นที่ลงข่าวไปแล้วก็ยืนยันว่าครอบครัวแล้วก็ตัวเขาเองกับรองผู้กำกับการคนดังกล่าวสนิทสนมกันมาเป็นกว่า10ปีแล้วและยืนยันว่าไม่ได้มีการตบไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะชัยชนะพบตำรวจสู้คดีปัดตบหน้ารองผู้กำกับอ้านแค่หยอกมือพลาดโดนเชื่อจ้องทำลายทางการเมืองแทนปฏิเสธตบหน้ารองผู้กำกับการสืบสวนบอกแค่หยอกกันแล้วมือพลาดไปโดนหน้าชี้ระยะเวลาแจ้งความผิดปกติเรื่องเกิด8สิงหาคมแจ้ง12สิงหาคมน่าจะต้องทำลายทางการเมืองเตือนระวังดาบนั้นคืนสนองพันตำรวจโทธนงศักดิ์คู่กรณีให้การว่านั่งดื่มสุราด้วยกันแล้วส.ส.ดังไม่พอใจต่อว่าเรื่องไม่ช่วยหาเสียงอภิสิทธิ์บอกขอตรวจสอบข้อที่จริงก่อนสกลทียอมรับเรื่องนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคเสี่ยหนูมอบนโยบายด้านความมั่นคงบอกไม่ไหวเมืองไทยมีปืน10ล้านกระบอกนี่มันแดนคาวบอยแล้วก็รวมๆไปอีกหลายประเด็นด้วยค่ะ
6: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าลากยาวมาพอสมควรก็คือการทุจริตสอบท้องถิ่นนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาด

0: ทยค่ะในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่ทางกรมสท.เปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนว่าหลังจากที่มีการยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมและมีการประกาศคะแนนที่ถูกต้องออกมาใหม่นะคะรายชื่อแต่ละรายชื่อจะถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะเห็นคะแนนผู้สอบได้แค่ในเฉพาะจังหวัดของตนเองเท่านั้นนะคะสำหรับอีกช่องทางที่มีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอให้สามารถเปิดให้ดูคะแนนได้นะคะทั่วประเทศตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะส่วนผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอนจะถือว่ามีความผิดทางอาญาด้วยหรือไม่นายนิรัตน์กล่าวถึงว่าสำหรับ 5,925 รายชื่อตอนนี้อยู่ที่สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะหากมีการประมวลเรียบร้อยและมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางสท.ก็จะแจ้งรายชื่อทั้ง 5,925 รายชื่อเนี่ยไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดร่วมกันนะคะขณะนี้ความผิดเกิดขึ้นแล้วและเป็นคดีอาญาค่ะซึ่งทางตำรวจปปช.ก็รับไปตรวจสอบแล้วค่ะแต่ว่าทางสท.ยืนยันว่าจะไม่หยุดแค่ค่ะเพราะว่าเราต้องประเมินตัวเองต้องสำรวจตัวเองว่ามีจุดโหว่จุดอ่อนใดบ้างที่จะทำให้เกิดการทุจริตแล้วก็แก้ไขค่ะขณะที่มติชนนะคะพาดหัวเรื่องนี้ไว้ว่าสท.ส่งปปช.เชือด 5,925 ข้าราชการจ่อฟันในหน้าเอี่ยวโกงสอบเปิดเช็คคะแนนได้ถึง31สิงหาคมค่ะสท.เปิดศูนย์ขอดูคะแนนสอบท้องถิ่นถึง31สิงหาคม69จ่อส่ง 5,925 รายชื่อฟันอาญาพร้อมสังคายนาระบบค่ะ
1: ขณะที่นายอาสพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการระบุหลังจากปรับปรุงบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ให้มีความถูกต้องก็ยังไม่เห็นว่าทางสท.จะส่งรายชื่อ 5,925 รายไปยังหน่วยงานที่สท.ได้ทำ MOU ไว้กับ5หน่วยงานทั้งปปช.ปปท.ปปป.นะคะรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆด้วยอยากจะถามว่าจะส่งไปเมื่อไหร่เพราะมีการทำ MOU ไว้แล้วเพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกรรมาธิการปปช.มีโอกาสดูงานปปง.ก็สอบถามเรื่องนี้ปปง.ก็ชี้แจงว่าทำ MOU แล้วรอทางสท.ส่งรายชื่อให้ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดนะคะซึ่งข้อมูลค่ะมีจนกระทั่งมีมติเพิกถอนทำผู้สอบบัญชีผ่านใหม่แต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องประวิงเวลาเมื่อถามว่าสุดท้ายจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ตัวของนายอาสพลก็บอกว่าวันนี้ถึงระดับ10แต่เขาก็ยังให้การปฏิเสธนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินการซักทอดก็ต้องทำทั้งหมดค่ะพาดหัวข่าวมากันที่เดลี่นิวส์ค่ะส่งรายชื่อกองสอบถึง5หน่วยงานสท.จ่อสังคายนาหรือโครงสร้างใหม่เหตุคนในเอี่ยวอื้อรักษาการอธิบดีสท.เปิดหน้าชนทุจริตสอบท้องถิ่นยอมรับมีคนในทำตัวเป็นนายหน้าซื้อขายตำแหน่งรับลูกระดับนโยบายหากมอบกพ.จัดสอบแทนกสท.พร้อมสังคายนาโครงสร้างใหม่เปิดตรวจคะแนนทั่วประเทศ 13-31 สิงหาคมขณะที่อัศพลประธานกรรมาธิการปปช.ออกโรงปี้สท.หยุดประวิงเวลาเร่งส่งรายชื่อ 5,925 คนถูกเพิกถอนให้ปปง.และปปช.ลุยสอบเส้นทางการเงินสาวลึกเอาผิดตัวการใหญ่ค่ะ
0: ค่ะขณะที่อีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นการปรับโครงสร้างเช่นกันค่ะของระบบราชการที่นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นหัวหน้าคณะในการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะล่าสุดนายสมพงษ์จิตระดับค่ะนักวิชาการด้านการศึกษากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเตรียมปฏิรูประบบราชการโดยสั่งยกเลิก11สายงานสายสนับสนุนในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะมองว่าการทำงานของศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาคค่อนข้างซ้ำซ้อนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ตรวจราชการศึกษาธิการค่ะซึ่งที่ผ่านมาโครงสร้างดังกล่าวไม่ได้สร้างคุณูปการหรือประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างคุ้มค่าและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะโดยนายสมพงษ์กล่าวว่าการตั้งศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาคนะคะมีเจตนาเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลและทำให้โครงสร้างองค์กรกระชับตรงเป้าหมายค่ะแต่ในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นการเพิ่มจำนวนข้าราชการและเพิ่มกรอบอัตรากำลังอีกทั้งยังสร้างปัญหาความขัดแย้งในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการแย่งชิงอำนาจการบริหารงานบุคคลระหว่างศึกษาธิการจังหวัดกับเขตพื้นที่ค่ะทำให้หน่วยงานระดับภูมิภาคทำงานแบบไม่เป็นเอกภาพค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนได้พาดหัวประเด็นนี้เอาไว้ว่าชงปรับโครงสร้างสท.

0: ยุบศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคชี้ทำงานซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่างบประมาณนโยบายปฏิรูประบบราชการรัฐบาลนักวิชาการชงปรับโครงสร้างสท.ละสทจ.สทพ.ชี้งานซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่างบประมาณค่ะ
1: ในขณะที่มีเรื่องของการเจาะข้อมูลของบรรดาแฮกเกอร์นะคะช่วงเวลาที่เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่เรื่องแฮกเกอร์ค่ะเขาก็มีความล้ำสมัยไปนะคะทำให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้จำนวนมากและก็กลายเป็นช่องให้กับบรรดาดาร์กเว็บและกลุ่มมิจฉาชีพค่ะซึ่งทางปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายสอท.เร่งสืบสวนหาผู้กระทำความผิดหลังจากไปพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกมามีต้นทางมาจากกรมการขนส่งทางบกจากกรมการปกครองก็ไปพบ IP ต้องสงสัยข้อมูลผิดปกติ3แหล่งด้วยกันค่ะก็คือที่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีกองกำลังสุรศรีก่อนที่ทางกระทรวงคมนาคมจะสั่งระงับใช้งานทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมกับประสานตำรวจไซเบอร์เข้าไปตรวจสอบบัญชีรวมไปถึงหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลระบบ e-service ของกรมการขนส่งทางบกทำให้มีการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดนะคะทั้งนี้ค่ะเรื่องนี้มีรายงานข่าวแจ้งด้วยนะคะว่าพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการสอท.ก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดในการสืบสวนได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสอบร่องรอยการเข้าถึงระบบแล้วก็แกะรอยจนพบว่าคนร้ายไม่ได้เจาะระบบเข้าฐานข้อมูลโดยตรงแต่ว่าแฮกบัญชีผู้ใช้งานหรือว่ายูเซอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแล้วใช้บัญชีนั้นค่ะดึงข้อมูลออกมาก่อนที่จะเอาข้อมูลสำคัญไปแสดงเพื่อยืนยันว่ามีข้อมูลจริงแล้วก็มีการซื้อขายผ่านทางดาร์กเว็บก็คือส่วนที่ซ่อนอยู่ของอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ไม่ปรากฏในบนเครื่องมือค้นหาทั่วไปอย่าง Google นะคะก็ต้องใช้โปรแกรมพิเศษในการเข้าถึงเน้นในการเปิดเผยตัวตนที่อยู่บน IP ของผู้ใช้งานรวมไปถึง Telegram แล้วก็ Discord ด้วยค่ะรายงานยังบอกอีกนะคะว่าขณะเดียวกันชุดก็ได้ตรวจสอบต้นทาง IP ค่ะโดยพบว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่และปทุมธานีรวบรวมหลักฐานขอศาลค้นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปค้นบ้านพักในพื้นที่2จังหวัดแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องซึ่งน่าตกใจค่ะเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่12ถึง16ปีมาทำการสอบถามเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลที่สำคัญนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ใน Daily News ค่ะเค้นเด็กเจนซีเจาะข้อมูลรัฐเจอหลักฐานมัดขยายผลจาก IP ต้นทางสุกบ้านในจังหวัดแพร่และปทุมธานีไซเบอร์แกะรอยขบวนการทำข้อมูลหลุดเร่งไล่ล่าไอ้โม่งแยกบัญชีผู้ใช้งานหรือยูสเซอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแล้วดึงข้อมูลมาขายดาร์กเว็บพบ IP ต้นทางก่อนออกกำลังบุคคลบ้านเป้าหมาย2จังหวัดจังหวัดแพร่และปทุมธานีพบเยาวชนเลยหิ้วเค้นสอบหาความจริงเบื้องต้นได้ข้อมูลสำคัญและพบหลักฐานทาง IT สอมีส่วนในการกระทำความผิดเพื่อขยายผลสาวไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องการันตีฐานข้อมูลหลักไม่รั่วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกรอบเลย
4: โอเค
5: พร้อม
6: เตรียม
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
14: เน๋
15: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะจากปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะก็ยังคงส่งผลต่อเนื่องค่ะในด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับไทยนะคะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ35เดือนยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ที่ปรับตัวดีขึ้นเพียง 0.1 จุดเท่านั้นสาเหตุมาจากกำลังซื้อเปราะบางอำนาจซื้อของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่สูงมีกำลังซื้อต่ำค่ะโยงไปถึงหนี้ครัวเรือนที่ประชาชนมีเยอะจึงไม่สามารถซื้อของได้มากนักค่ะรายได้ที่ไม่สูงเกิดจากการทำงานที่น้อยลงภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ดีการ

0: ท่องเที่ยวไม่โดดเด่นภาคการเกษตรไม่ได้ดีมากนักแม้สินค้าเกษตรจะทยอยปรับดีขึ้นแต่ไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวที่มีผลผลิตอยู่ในมือจึงไม่สามารถทำให้กำลังซื้อในต่างจังหวัดโดดเด่นขึ้นมาได้ส่วนทางกับต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันค่ะซึ่งแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหานะคะที่เสนอต่อรัฐบาลคือบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนความผันผวนแก้ปัญหาปัจจัยกดดันด้านต้นทุนและกำลังซื้อที่เปราะบางให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือให้ความรู้และการเข้าถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ยกระดับศักยภาพและการรับมือความเสี่ยงภาคเกษตรเกี่ยวกับสภาพอากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกรวมถึงคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากทุนต่างชาติป้องกันการทุ่มตลาดจากสินค้าและธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวไว้ว่ากำลังซื้อหดหนี้ครัวเรือนสูงดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุด3ปีจี้รัฐบาลแก้ธุรกิจทุนเทาเองนิติห่วง4วิกฤตโลกแนะปรับตัวเศรษฐกิจแตกขั้วกองทุนน้ำมันเคาะอุ้มดีเซล31วันดึงส่วนเกินค่ากลั่น 4,000 ล้านความเชื่อมั่นหอการค้ากรกฎาคมต่ำสุดรอบ3ปีธุรกิจต้นทุนพุ่งสินค้าต่างชาติทุ่มตลาดเองนิติกลาง4วิกฤตโลกแนะไทยปรับตัวเศรษฐกิจแตกขั้วกบง.อุ้มดีเซล31วันรีดโรงกลั่น 4.4 พันล้านค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของค่าไฟนะคะค่าไฟรอบบินเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะจะลดลง6สตางค์ต่อหน่วยก็เป็นผลมาจากการที่ทางกกพ.ไฟเขียวดึงต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะที่เราจ่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวกันมายาวนานถึง30กว่าปีนะคะดึงออกไปก็ทำให้ค่าไฟลดลงไปอีก6สตางค์ค่ะโดยจากเดิมค่ะ6สตางค์ที่ว่านี้เฉลี่ยหน่วยละ3บาท95สตางค์จากเดิมนะคะพอลดลงไป6สตางค์ก็จะลดลงเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ซึ่งจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการแยกจ่ายค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟประชาชนก็เป็นการปลดแอกให้กับประชาชนที่แบกรับภาระนี้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมายาวนานกว่า30ปีค่ะส่วนพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะข้อบินค่าไฟร่วงลงอีก9สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยดีเดย์เริ่มบินกันยายนข่าวดีผู้ใช้ไฟบ้านกกพ.มีมติปรับโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่เคาะบินงวดสุดท้ายกันยายนถึงธันวาคมเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ร่วงลงอีกจาก3บาท95สตางค์หลังคำนวณใหม่เฉลี่ยทุกประเภทอัดโปรโมชั่นค่าไฟก้าวหน้าคุมเข้ม200หน่วยแรกจ่ายไม่เกินหน่วยละ3บาทพร้อมอุ้มผู้ใช้ไฟไร้ทะเบียนบ้านถาวรให้สิทธิ์เข้าโครงสร้างใหม่ยื่นเรื่องได้ทันทีค่ะ
0: ค่ะมาถึงสถานการณ์น้ำโขงกันบ้างค่ะช่วงนี้ฝนเริ่มลงมาเยอะแล้วนะคะน้ำโขงหนุนสูงทะลัก4จังหวัดอีสานค่ะเตือน12อำเภอนครพนมยกของขึ้นที่สูงหนองคายเร่งสูบสั่งเฝ้าระหว่าง24ชั่วโมงค่ะขณะนี้น้ำโขงหนุนทะลัก4จังหวัดภาคอีสานโดยนครพนมนะคะระดับแม่น้ำโขงทะลุจุดอันตราย 12.01 เมตรค่ะเตือน12อำเภอยกขึ้นที่สูงยกของขึ้นที่สูงรับมือฝนหนักต่อเนื่องค่ะขณะที่บึงการเร่งระบายน้ำเกษตรและหนองคายเลยปิดประตูน้ำเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับใน Daily News มีภาพสถานการณ์ด้วยนะคะเป็นภาพสถานการณ์น้ำโขงวิกฤตหลังจากที่ฝนถล่มลงมาแล้วก็ไหลทะลักเข้าท่วมที่อำเภอเขมราช30หลังคาเรือนไร่นาจมเสียหายรวมทั้งที่อำเภอโขงเจียมอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีด้วยซึ่งฟ้าฝนในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่าอย่างภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักในบางแห่ง 60% นะคะส่วนภาคกลางค่ะแล้วก็รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์กันต่อไปค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศมีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าด้วยค่ะดีลหยุดยิงล่มอิหร่านยังปิดฮอร์มุซแผนสันติภาพล่มอิหร่านสหรัฐสาดโคลนใส่กันยับว่าต่างฝ่ายไม่ทำตามเงื่อนไขทำการเจรจาชะงักแต่ ฮารานยันไร้ความคืบหน้าการฟื้นฟูข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวฮอร์มุซยังปิดอยู่ไม่เปิดจนกว่ามะกันจะยอมรับการเจรจาค่ะและก็มาปิดท้ายกันที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็มีข่าวดีๆมาบอกกับคุณผู้ฟังนะคะ

0: นย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสปพรค่ะได้นำคณะสมาชิกโครงการพระราชดำริและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเห็ดแปรรูปและการตลาดที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิธีเพาะเห็ดแบบเดิมๆแต่คือการเรียนรู้กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มโดยอาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติได้นำเทคนิคตั้งแต่การดูแลผลิตผลผลิตนะคะไปจนถึงเทรนการตลาดการแปรรูปเห็ดมาสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆให้กับพี่น้องชาวโคกโพค่ะทั้งนี้ค่ะพันเอกพัทรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการสปพร.ก็ยังได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีให้กับสมาชิกนำกลับไปต่อยอดในครัวเรือนเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้ในห้องเรียนให้กลายเป็นผลผลิตบนแปลงเกษตรและเงินในกระเป๋าค่ะถือเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคำขอใบแทนโฉนดที่ป้าดาอาจเข้าข่ายแจ้งเท็จพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นแจ้งถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกป้าดาหรือนางสาวชมณีน้อยจันทร์อายุ62ปีให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกโดยพนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานจากคลิปวิดีโอที่พลเมืองดีบันทึกไว้ขณะมีกลุ่มบุคคลดำเนินการปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุญญารามในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจากหลักฐานในคลิปประกอบการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุต่างยืนยันตรงกันว่าป้าดาเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์และภายในคลิปพลเมืองดีบันทึกไว้ปรากฏภาพป้าดาทางพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกนอกจากนี้ตำรวจยังทราบชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์อีกประมาณ 5-6 คนรวมทั้งทราบที่มาของรถปูนและบุคคลที่นำท่อมาลงแล้วโดยจะออกหมายเรียกบุคคลเหล่านี้มาสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันขณะที่นายพงศวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งชี้แจงกรณีกลุ่มทายาทยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยระบุว่าข้อที่จริงที่ปรากฏอาจเข้าข่ายลักษณะการแจ้งเท็จแต่อาจมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ยื่นคำขอและผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนกลุ่มทายาทผู้จัดการมรดกฝ่ายนางบัวไขได้มายื่นคำขอออกใบโฉนดโดยอ้างว่าโฉนดที่ดินสูญหายพร้อมนำพยานรับรองมา2คนยืนยันตามระเบียบว่าโฉนดสูญหายจริงและนำใบแจ้งความมาใช้เป็นเอกสารประกอบคำขอแต่ภายหลังจากไปออกราย

การรายการดังระบุว่าโฉนดอยู่กับพระหรืออยู่กับเจ้าอาวาสซึ่งเท่ากับว่าโฉนดไม่ได้สูญหายหากเป็นเช่นนี้อาจถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จตำรวจ191ปลอมเป็นนักพนันลุยจับเครือข่าย

0: เงินสดกว่า5ล้านบาทบัตร ATM 54ใบสมุดบัญชี35เล่มโฉนดที่ดิน12ใบโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สินค้าแบรนด์เนมและรถหรู3คันสอบสวนพบผู้ต้องหาเคยทำเว็บพนันในฟิลิปปินส์ก่อนมาทำหน้าที่ดูแลการเงินในไทยรับจ้างโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีม้านำเงินไปแลกกับคริปโต USDT รับค่าคอมมิชชั่น 2%มีเงินหมุนเวียนวันละประมาณ3ล้านบาทหรือราว90ล้านบาทต่อเดือนเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดหาบัญชีม้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเส้นทางการเงินและเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเสียศักดิ์หารือรองนายกรัสเซียดันเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ2ประเทศรุกผลักดัน FTA ไทยยูเรเชียนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียณทำเนียบรัฐบาลกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งสำหรับรัสเซียแล้วเป็นคู่ค้าอันดับ36ของไทยและเป็นคู่ค้าอันดับ1ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีอาทิBRICSที่ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนนายเสียศักดิ์ยังกล่าวถึงการพบและหารือกับนายบาคึจานซากินตาเยฟประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชียว่ามีตลาด180ล้านคนและมี GDP ที่ 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพกระทรวงการต่างประเทศเน้นเรื่องการทูตที่ตอบโจทย์ของประเทศคือการพูดเศรษฐกิจช่วงนี้ยอมรับว่าเรามีปัญหาการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดสำคัญจึงต้องหาทางเลือกและคิดว่าภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศการเดินทางมาแต่ละครั้งนอกจากจะพบปะพูดคุยประเด็นด้านการเมืองความมั่นคงแล้วเป็นโอกาสดีที่จะผลักดันเรื่องเศรษฐกิจด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676

0: 6โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
1: ผ. Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
4: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
3: ครับวันนี้ก็เช้าวันศุกร์แล้วนะครับวันที่14สิงหาคมก็ทราบว่ามติกบน.ที่ออกมาเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆเย็นๆก็น่าจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยจะมีการปรับลดกัน2บาท40สตางค์นะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16นะโดยเขาไปดึงเอาเงินที่ตัดมาจากไอ้ค่าการกลั่นของบรรดาโรงกลั่น6โรงกลั่นที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องหักคืนเข้ารัฐรวมๆเบ็ดเสร็จ 9,000 กว่าล้านเนี่ยเขาแบ่งเอามา 4,400 กว่าล้านเอามาลดราคาให้1เดือนมีผล16สิงหาคมนี้คือวันอาทิตย์ไปถึงวันที่15กันยายน
4: ครับ1เดือนโดยประมาณ
3: 1เดือนก็ไม่เกี่ยวเรื่องกลไกอะไรเอาในเรื่องของเงินส่วนนี้มาอุดหนุนแล้วก็ลดราคาลงมาเลยเฉพาะดีเซลนะเฉพาะดีเซลอย่างเดียวเบนซินแก๊สโซโฮไม่เกี่ยวแต่ว่าก็เบนซินแก๊สโซโฮก็คิดว่าก็คงจะช่วงนี้เมื่อคืนนี้ราคามันปรับลดลงประมาณ2เหรียญนะเบนก็มาอยู่ที่87WTI ก็ประมาณ82 83ก็ถือว่าข่าวดีก็คือว่ามันไม่ขึ้นไปอีกมันมีการย่อลงมาเล็กน้อยนะก็คงจะไม่ทำให้ราคาที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะปรับขึ้นไปแต่ว่าจะถึงขั้นลงมาได้หรือไม่เนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่ากองทุนเขาก็ไปเพิ่มการชดเชยให้ต่อเนื่องอยู่ก็อาจจะต้องแก้ปัญหาลดการชดเชยลงก่อนที่จะไปปรับราคาหน้าปั๊มนะครับ
4: ครับน่าจะยังไม่ลดช่วงนี้นะฮะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมากประมาณสักร่วมๆ 7-8 เหรียญได้นะฮะใน 6-7 เหรียญได้ประมาณสัก1สัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาก็เชื่อว่าคงจะต้องให้ลดลงมากกว่านี้แล้วก็ต้องไปเติมลดลงมากกว่านี้ไม่พอนะมันยังต้องไปเติมในส่วนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชดเชยไปเพิ่มเพราะว่าตลอดสัปดาห์2สัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะประกาศขึ้นไปสัก3ครั้งได้ละเพิ่มการชดเชย
3: ให้นะก็ทำให้ภาระกองทุนก็เพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเห็นว่าโต

0: วันละ400 กว่า 400 กว่าล้านนะเกือบ500 ล้านที่ต้องจ่ายชดเชยอยู่แต่ละวันขนาดนี้นะ
1: ชดเชยวันละ343 ล้าน
0: ตรงนี้300 กว่าแล้ว
1: ครับบอกว่าตอนนี้อยู่ที่นะกองทุนมันแบกชดเชยวันละ343 ล้าน
0: โอ้แสดงว่าลดลงมาเออหรือผมจะอาจจะจำตัวเลขผิด
1: ครับ
0: ผมจำว่า43มาลง34
1: 34
0: สลับตัวเลขโอเคฮะเมื่อวานนี้ก็มีการตัดสินคดีสำคัญนะคดี Forex 3D นะ Forex 3D อันนี้มันประเภทแหกตากันล้วนๆเลย
1: ครับ
0: แหกตากันล้วนๆเลยสร้างไอ้กระดงกระดานเทรดขึ้นมาเองเลยแบบโกงกันแบบหน้าด้านๆเลย
1: ครับ
0: ไอ้โฟเล็กล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่ายังมีการแบบเอาไปเทรดที่ต่างประเทศใช่ไหม
1: แต่ผิดกฎหมายไทย
0: แต่ก็ยังผิดกฎหมายอยู่เพราะว่าของเราไม่อนุญาตให้มีการประกอบการเพราะมันก็ต้องผ่านโบรกเกอร์ข้างในอยู่ดีแต่ว่าอันนี้เรียกว่าโกงกันแบบเมคสร้างแบบปราสาททรายกันเลย
1: ครับ
0: นะ
1: ก็หลอกอยู่ประมาณ5 ปีอะฮะก็อ้างว่าเขาเนี่ยได้สร้างแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์อะไรเงี้ยเพื่อเทรดเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex แล้วบอกคนของเราเนี่ยสบายมากขอให้เอาเงินมาเถอะมีทั้ง AI มีทั้งมืออาชีพเนี่ยช่วยเทรดให้ก็การันตีว่าไม่กินเงินต้นเลยนะ
0: ไม่ยังไงก็ไม่ขาดทุน
1: การันตีไม่กินเงินต้นใช่ครับแล้วก็กำไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 10-15% ต่อเดือนทีนี้คนก็เลยแห่กันไปเยอะนะครับผู้เสียหายใน 9,000 กว่ารายก็หลงเชื่อนะฮะก็เป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่ไม่มีการลงทุนจริงเงินที่คุณได้มาเป็นกำไรเนี่ยก็เป็นเงินที่มาจากลูกค้ารายใหม่ก็ต่อเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆความเสียหายเนี่ยนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยที่มีการประเมินกันเนี่ยก็บอกว่า 4,900 ล้านรวมๆเกือบ 5,000 ล้านนะที่ศาลเนี่ยสั่งให้มีการชดใช้แล้วก็ยังมีพวกค่าปรับอะไรต่างๆนานาด้วยนะเรื่องชดใช้เนี่ยเห็นว่าคนที่มาแจ้งความจริงๆเนี่ยตัวเลข
0: 9,000
1: ยอดเนี่ยประมาณเนี่ยฮะ
0: 9,000 กว่าคน
1: 9,000 กว่าคนแต่ชดเชยเนี่ยเรื่องจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าล้าน
0: 2,000 กว่าล้านไม่ถึง 3,000
1: ครับ
0: ก็มีส่วน
1: ที่เขาคาดว่าตัวเลขเสียหายจริงเนี่ยน่าอยู่แถวๆ 5,000
0: คือมีบางคนก็คงอับอายใช่ไหมมาก็ต้องมาแจ้งความร้องทุกข์มาให้การก็อาจจะต้องพาดพิงไปเป็นดาราก็ต้องไปพาดพิงถึงดาราด้วยกันว่าก็ไปเชื่อคนนั้นอะไรเงี้ยคนนั้นชวนอะไรเงี้ยมันก็คงจะเกิดความวิตกกังวลก็ไม่มาจำนวนมากไม่มาเป็นจำนวนมากไอ้ที่มานี่ก็แสดงว่าเขาบากหน้ามาแล้วหวังว่าจะได้เศษเงินคืนก็รู้อยู่นะว่าไอ้ได้มาเต็มๆเป็นไปไม่ได้หรอกแชร์แม่ชะม้อยก็หมดกันไปเป็นล้านๆก็ได้มาคืนมาเป็นหลักร้อยอะไรเงี้ยหลักร้อยหลักพันเฉลี่ยแล้วก็เคยมีบทเรียนกันอยู่นะว่าไอ้พวกแชร์ลูกโซ่เวลาเฉลี่ยคืนมันแทบจะเป็นเศษเสี้ยวอ่ะ
1: ใช่คือยึดทรัพย์มาเนี่ยส่วนใหญ่นะก็อยู่ที่ประมาณ 10% ที่ตัวเลขเนี่ยที่ยึดมาได้จากมูลค่าเสียหายจริง
0: ระยะย้ายถ่ายเทหมดละ
1: ใช่แล้ว 10% นี้ก็ต้องมาเฉลี่ยทรัพย์สมมติท่านโดนโกงไป10 ล้านได้มา 10% ท่านก็ได้คืนล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: นี่เยอะแล้วนะนี่ประเมินให้เยอะแล้ว
0: ครับคดีเมื่อวานศาลอาญาพิพากษาคดีหลักนะคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เนี่ยก็คดีหลักเนี่ยมีจำเลย24 คนเป็นนิติบุคคลน่าจะ2 หรือ 3รายนะ
1: ที่2
0: รายแล้วที่เหลือก็เป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยนะก็ปรากฏว่าศาลตัดสินจำคุกกลุ่มผู้บริหารและตัวการหลักรวม5 รายตัวการหลัก5 รายนี่ก็มีนายอภิรักษ์โกฏิเนี่ยเป็นจำเลยที่1เลยศาลตัดสินจำคุก ดยตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อกล่าวหา

0: ตัดสินลงโทษในความผิดที่สูงที่สุดก็คือความผิดข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ยซึ่งสั่งจำคุกกรณีที่มีผู้กล่าวโทษอยู่เนี่ย 9,000 กว่ารายเนี่ยนะคดีละ5ปีรายละ5ปีรวมแล้วจึงตัดสินจำคุก 49,110 ปี5รายเนี่ยนะต้องตัดคุกเพราะว่ามันเอา5ปีคูณ 9,000 กว่าแต่จำคุกจริงสูงสุดตามกฎหมายก็คือ20ปีฮะ
1: 20แล้วก็ผมไปเช็คเนี่ยอย่างอภิรักษ์เนี่ยติดจริง20ปีเขาโดนจับตั้งแต่ปี64
0: ก็นายติดมาแล้ว 4-5 ปี
1: แปลว่าติดมาแล้วประมาณ5 4ปีกว่า5ปีนะซึ่งปกติไอ้คดีเหล่านี้ก็ต้องพูดกันตามตรงแหละอย่างมากติดไม่เกิน10ปีบางคนบอกว่าจริงๆ 7-8 ปีด้วยซ้ำนะเท่าที่เคยเห็นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็จะมีลดหย่อนผ่อนโทษอะไรก็ว่ากันไปในภายหลังเนี่ยก็เลยก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็ออกแล้วดิแม้ว่าศาลจะเพิ่งพิพากษาออกมาก็ตาม
0: ก็อย่างเดียวมีอุทธรณ์ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีฎีกาไปมาก็อาจจะเสร็จฎีกาปั๊บก็ครบโทษพอดีอ่ะเข้าเกณฑ์พอดูแล้วถ้ายังยืนอยู่นะทั้งสามอีกสองศาลที่เหลือเนี่ยก็อาจจะรวมแล้วติดคุกมาแล้ว7ปี8ปีก็อาจจะเข้าเกณฑ์ลดหย่อนเข้าเกณฑ์นู่นเข้าเกณฑ์นี่อยู่ตลุกไปหมดอ่ะนะฮะ5รายเนี่ยที่ถูกตัดสินจำคุก 49,110 ปีแต่ติดจริง20ปีเนี่ยนะประกอบด้วยจำเลยที่1นายอภิรักษ์โกฐิอดีต CEO นายสุพิญโยมีสมปราดจำเลยที่5นายณัฐทีพีระชัยรมจำเลยที่9นายธรรมศิววัฒน์นะจันทรานุกูลจำเลยที่11และนางสาวภคมนศรีลุนจำเลยที่21
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็แต่คนเหล่านี้บางคนเขาเปลี่ยนชื่อ2ครั้ง3ครั้งอะไรอย่างงี้ด้วย
0: ต้องไปดูว่าตอนนี้ชื่อเป็นชื่อ
1: ต้องไปดูนะว่าถ้าอย่างจำเลย9เนี่ยณัฐทีพีระชัยลมหรือวาริศอาเชอร์หรือพสิทธิ์สุภศักดิ์ธนินคนนี้เปลี่ยนชื่อมาอย่างต่ำๆแล้วสองครั้งแล้ว
0: เหมือนแต่ก่อนเนี่ยเวลาเนี่ยข่าวไอ้ฆาตกรเลยนายปีเตอร์หรือนายเบิ้มหรือนายย้อย
1: ชื่อ
0: ไล่มาเรื่อยนะสามสี่
1: ชื่อในการก่อเหตุ
0: เพราะว่ามันทีมันเป็นที่รู้จักกันในชื่อนั้นชื่อนี้ไงไปก่อเหตุครับ
1: ไปแฝงตัวโดยใช้ชื่อที่ไม่เหมือนกันนะครับ
0: คราวนี้นอกจากนี้แล้วนอกจากโทษจำคุก5รายนะส่วนที่เหลืออีก19รายยกฟ้องนะ19รายนี้ที่สำคัญก็คือประกอบด้วยสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้แม่แล้วก็พี่ชายปัจจุบันใช้ชื่อกิตติเชษนะแต่ชื่อเดิมน่าจะอะไรน้องสาวชื่อสาวิกาพี่ชายเขาชื่ออะไรขึ้นหน้าสอเสือเหมือนกันรวมทั้งจำเลยอื่นๆอีกหลายรายเนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นเพียงนักลงทุนไม่มีพฤติกรรมเป็นแม่ทีมหรือร่วมกระทำผิดกับกลุ่มผู้บริหารนะอันนี้ก็อันนี้ผมว่าไอ้ที่เขาพูดกันว่าโซเชียลมาอยู่สำนวนเนี่ยของจริงเนี่ยคืออันนี้ถูกไหมเพราะผมจำได้ในตอนเล่นข่าวเนี่ยมีคนในวงการบันเทิงนี่ออกมาให้สัมภาษณ์เลยพาดพิงไปถึงคนนั้นคนนี้พาดพิงไปว่าคนนั้นคนนี้ชักชวนแต่ว่าจริงๆเนี่ยให้สัมภาษณ์จริงแต่เวลาไปให้ปากคำคงไม่กล้าสะท้อน
1: ครับ
0: เพราะอย่างศาลท่านอ่านคำพิพากษาผมดูละเอียดเลยทั้งพิงกี้ทั้งแม่ทั้งพี่ชายเนี่ยศาลพิเคราะห์แล้วเชื่อว่ามีการนำเงินของตัวเองไปลงทุนจริงก็พูดคล้ายตัวเองก็ถ้ามันหลอกตัวเองก็ถูกหลอกด้วยแล้วก็ไม่มีหลักพยานหลักฐานว่าไปเที่ยวชักชวนใครถามว่าเงินลงทุนเนี่ยมัน 20-30 ล้านมีปัญญาไหมดูอาชีพพิงกี้แล้วเขาก็น่าจะมีรายได้พอเป็นสัดส่วนที่พอจะเชื่อได้ว่าเป็นเงินของพวกเขาจริง

0: แต่ดูที่สารพิเคราะห์นะ
1: ครับคือตัวเลขเนี่ยมันก็คือพิงกี้เอามาลง30ล้านแม่เอามาลง2ล้านศาลท่านเนี่ยบอกว่าไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยก็เชื่อได้ว่าไม่น่าจะเป็นเงินที่มาจากการหลอกลวงมาม ันก็อยู่ในวิสัยของการทำอาชีพนักแสดงที่จะเอาเงินของตัวเองเนี่ยมาลงทุนประกอบกับก็ไม่มีผู้เสียหายคนใดออกมาบอกว่าเขามาลงทุนเพราะพิงกี้กับแม่เป็นคนชวนนะแต่ทีเนี้ยไอ้ก่อนหน้าเนี่ยที่ทำให้เขาโดนโยงเนี่ยเพราะมันไปพบไอ้ข้อมูลหลายส่วนอย่างเช่นพี่ชายพิงกี้เนี่ยเคยโพสต์ชวนลงทุน Forex 3D คือเคยโพสต์นะแต่ว่ามันไม่ได้มีผู้เสียหายที่เขามาลงทุนเพราะพี่เขาโพสต
0: ์
1: มันก็เลยหลุดไปแล้วก็มีพวกเส้นทางการเงินไปเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ทีเนี้ยเขาก็พิสูจน์แล้วว่าไอ้เส้นทางการเงินเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาเอาเงินมาลงทุนและที่โอนกลับเนี่ยก็เป็นค่าตอบแทนของ Forex แล้วพิงกี้เนี่ยก็เคยถ่ายรูปกับอภิรักษ์โกธิคืออาจจะเห็นพอเป็นดาราเนี่ยอภิรักษ์เขาก็เลยอ่ะถ่ายรูปเทคแคร์เป็นพิเศษหน่อยนะครับเนี่ยอะไรเหล่านี้ฮะมันก็เลยทำให้น่าสงสัยว่าเขาเนี่ยถูกเป็นหนึ่งในขบวนการด้วยหรือเปล่าสุดท้ายศาลก็เนี่ยพอมันพิสูจน์ไม่ได้ฮะก็ยกประโยชน์ให้จำเลยไป
0: ยกประโยชน์ให้จำเลยยกประโยชน์ให้กับข้อสงสัยครับก็พิงกี้แม่แล้วก็พี่ชายก็รวมอยู่ใน19รายที่ศาลยกฟ้องนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีนิติบุคคลตกเป็นจำเลย2รายนิติบุคคลเนี่ยติดจับติดคุกไม่ได้อยู่แล้วแต่โดนโทษปรับฮะบริษัท RMS Familia จำกัดและบริษัทมีดีเพย์จำกัดจำเลยที่2และ3ซึ่งเข้าใจว่าพี่ชายของพิงกี้เนี่ยเป็นกรรมการอยู่ในหนึ่งในบริษัทใน2บริษัทนี้ด้วยนะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจอยู่ใน1ใน2บริษัทเนี้ยอันนี้ศาลสั่งปรับอันนี้เฉพาะเข้าหลวงนะสั่งปรับรายละ 500,000 บาทต่อกระทงนะแต่ละบริษัทเนี่ยต้องจ่ายต่อกระทงที่มีความผิดเนี่ยนะ 500,000 คูณด้วย 9,000 กว่าของจำเลยที่มาร้องที่เสียหายรวมแล้วจะต้องจ่ายค่าปรับเข้าหลวง 4,911 ล้านแต่ละบริษัท
1: ครับ
0: บริษัทคือ 4,911 อีกบริษัทนึงก็ 4,911
1: ตัวเลขเนี่ยมันก็ตัวเลขที่คล้ายๆกับที่อภิรักษ์โดนจำคุก 49,110 ปีอันนี้ก็คูณ5เหมือนกันเนี่ยอันนี้คูณ5 500,000 ก็เป็น 4,911 ล้าน
0: ครับ
1: ส่วนอภิรักษ์ติดมือติดคุก 49,110 ปีก็ฐานมาจากผู้เสียหาย
0: 9,000 กว่าคน
1: 9,000 กว่าคนเหมือนกันก็คูณ 500,000 กับคูณ5ปี
0: ครับแต่ว่าของจริงก็คือไม่ได้มีการขยายแต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ก็ล้มบริษัทก็คงล้มละลายเหลือเท่าไหร่ก็แค่นั้นนะเป็นค่าปรับอันนี้ยังไม่รวมนะที่ว่า
1: ชดใช้ค่าเสียหาย
0: จะต้องชดใช้ค่าเสียหายอีก 2,000 กว่าล้านให้กับผู้ที่เขามาแจ้งความเนี่ยนะ 9,000 บาทราย
1: ครับ
0: ที่สำคัญมันก็คือเนี่ยนะจะได้เงินคืนเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะว่าตัดสินจำคุกก็โอเคถึงว่าจะหลุดกันไป19รายแต่ว่าหัวโจกสำคัญอย่างพี่รักโกรธที่และลูกน้องที่ใกล้ชิดก็โดนหมดรวมแล้ว5คนแล้วก็ต้องศาลก็สั่งให้จ่ายชดใช้แล้วก็จ่ายค่าปรับสำคัญก็คือว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยจะเหลือกี่บาทเท่านั้นแหละ
1: เพราะว่าไอ้เรื่องของชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยก็มันก็ยังมีเพิ่มเติมอีก 2,473 ล้าน
0: ครับ
1: ก็เท่ากับว่าเนี่ยฮะ 4,911 ค่าปรับกับชดใช้อีก 2,473
0: ครับ
1: นี่ก็แต่ไอ้2473เนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่กลุ่มจำเลยนะที่ต้องร่วมกันคืนแต่ 4,000 กว่าล้านนี้เฉพาะนิติบุคคลที่ต้องจ่ายค่าปรับ
0: ก็เมื่อวานนี้ทั้งแม่แล้วก็พี่ชายพิงกี้ก็ได้รับการปล่อยตัวนะผมคิดว่าก็คงจะทนายคงจะคุยอะไรกันพอสมควรนะพอออกมานี่ก็พูดแบบเรียบมากไม่มีตัดพ้อต่อว่าไม่มีอะไรเลยต่างๆเลยเรียบเลย

0: อันนี้เพราะว่าทนายก็คงแจ้งแล้วว่านี่ฉันทนใจเย็นๆยังจะต้องอาจจะมีอุทธรณ์มีอะไรอีกต่อเนื่องอีกยังไม่จบแต่เอาละนะศาลก็ยกประโยชน์ให้จำเลยในรอบแรกนี้ก็ถือว่าก็ได้ถูกฝากขังมายาวนานตั้ง4ปีก็ได้กลับสู่อิสรภาพก่อนแต่คดีก็ยังต้องไปว่ากันต่อไปครับ
1: พูดถึงอภิรักษ์โกธิแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อยู่ในหน้าสื่อมาอย่างยาวนานนะคือเขาเนี่ยครั้งแรกที่เคยออกทีวีตอนอายุ17นะตอนปี54ตอนนั้นออกทีวีเพราะว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ทำศัลยกรรมใบหน้า16ครั้งตอนอายุ17
0: ครับ
1: ก็คือโอ้โหเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานี่จนจำไม่ได้นะเคยออกรายการทางโมเดิร์นไนน์ของเราเนี่ยแหละทางอสมทเนี่ยนะหลังจากนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงด้านเนี่ยเขาก็ไปทำธุรกิจศัลยกรรมความงามก็ขยับขยายธุรกิจแล้วก็มีการอิมพอร์ตพวกรถหรูก็เปิดพวกเกรย์มาร์เก็ตอะพวกรถสปอร์ตรถอะไรอย่างเงี้ยซุปเปอร์คาร์นะสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นโอเคไลฟ์สไตล์หรูหราอยู่คฤหาสน์ขับลัมโบกินีขับพอชอะไรอย่างเงี้ยเบนลี่เต็มที่ไปหมดซึ่งเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้จักดาราเยอะเพราะไอ้ธุรกิจเนี่ยธุรกิจเสริมความงามกับนำเข้าซูเปอร์คาร์เนี่ยแหละเขาก็จะมีดาราคนมีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยมาใช้บริการเยอะ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปิดแพลตฟอร์มใน Forex 3D นี้ขึ้นมาชักชวนคนทั่วไปชักชวนคนมีชื่อเสียงสุดท้ายนี่ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เราได้ทราบกันครับ
0: ก็มีวงในเขาบอกว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ในคุกแบบอูฟูนะ
1: เขาเรียกสมเด็จใช่ไหมภาษาคนติดคุกก็เรียกสมเด็จ
0: คือคงจะมีการยักย้ายถ่ายเทเงินเอาไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็พร้อมที่จะเอาไว้ใช้จนกว่าจะพ้นโทษเพราะอย่างที่ทราบเนี่ยว่าเขาบอกว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเผลอๆจะเป็นหลักหมื่นล้านนะแต่หลายพันล้านเนี่ยน่าจะหลายพันล้านใช่ไหมแต่เอาเขาจริงแล้วเนี่ยจำเลยที่คนที่มากล้าร้องทุกข์เนี่ยแค่ 9,000 กว่ารายรวมแล้ว 2,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นที่เงียบเลยก็แต่ว่าพูดง่ายๆว่าอย่างนี้ก็ต้องประเภทออกจากคุกมาก็ต้องเก็บตัวเงียบไว้ว่าหายไปต้องพยายามหายสาบสูญไปให้ไกลที่สุดนะถูกไหมพอเขาไปฟ้องดำเนินคดีก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะไม่ล้างแค้นนะบางทีก็ต้องเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ด้วยบางคนเขาอาจจะมีศักยภาพที่ในเมื่อเขาไม่เลือกขนทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาอาจจะเตรียมขนทางอะไรของเขาไว้ก็ได้อภิรักษ์ก็ต้องคาดคิดเอาไว้ด้วยออกมาได้พ้นอิสระภาพถ้าจะใช้เงินใช้ทองก็อาจจะต้องไปหาที่ใช้ที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: อาจจะต้อง
1: แต่ดูแล้วเนี่ยคน
0: ทำศัลยกรรม
1: ทำเพิ่มอีกให้คนจำไม่ได
0: ้
1: คือไอ้คดีช่อโกงประชาชนเหล่านี้เนี่ยก็หลายๆคนเขาก็เชื่อนะว่าคนที่เขาก่อการตั้งใจทำเนี่ยเผลอๆเขาคิดจุดหมายปลายทางของเขาไว้อยู่แล้วคือไม่ติดคุกก็ดีอ่ะแต่เขาก็คิดworst case scenario เอาไว้แล้วว่าถ้าสักวันติดคุกนะมันก็จะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเก็บเผื่อไว้แหละคำนวณเอาไว้แล้วติดคุกกี่ปีกี่ปีเงินทองเก็บไว้ตรงนี้ออกมาก็เสวยสุขเหมือนยอมอดทนไม่กี่ปี
0: ครับ
1: อดทนปุ๊บโอเคตัวเองก็ได้ออกมาใช้เงินตอนนี้เขาอายุ32นะเพราะเขาเนี่ยออกทีวี
0: น้อยมาก
1: ตอนอายุ17ตอนนั้นอายุตอนนั้นปี54นี่ก็คูณ15ไปไอ้บวก15ไป17ตอนนั้น17บวก15ก็32ผมว่าไม่เกิน40ก็ออกแล้ว
0: ครับ อ้าวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: 8:36 นาทีครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะครับ
6: คร
5: ับ อีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะเป็นประเด็นร้อนที่คนก็ติดตามด้วยความรู้สึกมากมายนะก็คือปมขัดแย้งที่ดินวัดป่าอดุญญารามระหว่างทายาทเจ้าของที่ดินที่มอบให้ที่ดินให้กับวัดแล้วก็ลูกหลานเขาก็เคลื่อนไหวเรียกเขาจะเอาที่เขาคืนก็จริงๆแล้วถ้าดูแล้วมันก็เป็นความขัดปมขัดแย้งเห็นว่าต้อง 20-30 ปีแล้วเนี่ย
6: ครับมีการฟ้องร้องกันมา
5: แล้วก็ฟ้องแล้วก็ฟ้องร้องจนกระทั่งคดีถ้าฟังจากทั่วๆไปเนี่ยเขาก็บอกว่า อุทธรก็ยกฟ้องวัดเรียบร้อยละก็คือที่นี้เป็นที่ที่เจ้าของที่ดินเนี่ยชื่อลุงเฮียงเนี่ยมอบให้กับวัดเพราะฉะนั้นที่ฟ้องที่จะบอกว่าทายาทจะเป็นผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์เนี่ยศาลก็ยกฟ้องแล้วทางกลุ่มลูกหลานทายาทเขาก็บอกว่าเขายังจะมีฎีกาแต่ว่ามันมีบางรายงานข่าวว่าไม่รับฎีกาแล้วเป็นคดีถึงที่สุดแล้วแต่ฟังอะไรป้าดาเขายังยืนยันว่าคดีเขายังรอเรื่องฎีกาอยู่ฟังก็เลยเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันจะยังไงเพราะว่าในขณะนี้คือถ้าไปถามความเห็นทางฝั่งลูกหลานของตาเฮียงเนี่ยนะซึ่งเขาก็สู้คดีมาแล้วตอนหลังมีญาติญา

0: ก็คือลูกของน้าสาวใช่ไหมลูกของน้าเนี่ยชื่อป้าดาเนี่ยก็มาช่วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะไปฟ้องร้องนะเพื่อที่จะเอากรรมสิทธิ์มาให้กับบรรดาทายาทของลุงเฮียงตาเฮียงเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆแต่ผมก็ดูแล้วถึงว่าจะเชื่อว่ายังไงเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องไปว่ากันที่มันกระบวนการยุติธรรมก็ต้องไปขัดมีข้อพิพาทอย่างนี้มันก็ต้องไปขึ้นศาลแล้วเขาก็นำเรื่องขึ้นศาลแล้วศาลก็ตัดสินแล้วคราวนี้มันจะไปเอาอะไรมากกว่านั้นกันจะไปยืนยันอะไรยังไงก็ไม่ได้เพราะก็ดีมันก็มันไปถึงสูงถึงศาลแล
1: ้วแล้วไอ้เรื่องของการยกที่ให้วัดเนี่ยมันก็จะมีระบบระเบียบอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงโอเคเพียงขอให้คุณประกาศต่อหน้าธารกำนันนะฮะ
0: ใช่
1: ให้มีคนรู้เห็นมีพยานก็ถือว่าอันนี้มันก็มีผลไปแล้วไงมันไม่เหมือนกับกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะที่โอเคมันจะต้องลงนามต้องมีการโอนมันก็มีระเบียบกฎหมายที่มันแยกเฉพาะแยกย่อยของมันออกมาม
0: ีคำพิพากษาศาลฎีกาอะไรออกมาด้วยเป็นแนวทาง
1: ครับ
0: นะฮะคราวนี้มันมีอยู่อันหนึ่งเนี่ยบอกว่าทางฝ่ายทายาทเขาก็ยืนยันคือโฉนดเนี่ยตาเฮียนเนี่ยได้เอาโฉนดไปให้ไว้กับทางวัดทางเจ้าวาดทางก่อนนั้นจะเป็นเจ้าวาดรูปนี้หรือเปล่าไม่แน่แต่ว่ามอบให้กับทางวัดยังเป็นชื่อของนายเฮียงเขาอยู่นะเพราะโฉนดตัวจริงเนี่ยอยู่กับวัดนะแต่ว่าพอสู้คดีเนี่ยปรากฏว่าทางกลุ่มทายาทเนี่ยคงจะเป็นป้าดาเขาไปแนะนำยังไงไม่รู้ไปขอคัดสำเนาเอามาเป็นหลักฐานแล้วก็เอามาโชว์สื่อเนี่ยว่าเนี่ยเห็นไหมชื่อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของตาเฮียงอยู่ยังไม่ได้โอนให้วัดเลยแล้ววัดก็ยังไม่มียังไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมฮะ
1: ทั้งอันนี้แหละมันเลยเป็นประเด็น
0: มันเลยเป็น
1: เอาเป็นข้อที่เขาเอามาต่อสู
0: ้
1: ว่าเห็นไหมก็ในโฉนดอ่ะมันยังเป็นชื่อตาเฮียงอยู
0: ่
1: มันยังไม่ได้
0: โอนยังไม่ได้โอนเป็นของวัดเลยแล้ววัดก็ยังไม่ได้จดทะเบียนจะไปโอนได้ยังไงแต่ปรากฏว่าอย่างนี้นะผมไปดูนะกรณีที่บอกว่าวัดนี้ตกลงเป็นวัดเถื่อนหรือว่าจดทะเบียนหรือไม่อย่างไรเนี่ยวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีผู้ที่เขาไปล่าสุดเนี่ยเขาไปดูในเอกสารราชกิจจานุเบกษาฉบับปี2541นะซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันสถานะทางกฎหมายของวัดป่าอดุญญารามได้อย่างชัดเจนเอกสารดังกล่าวคือประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่115ตอนที่45งองูหน้า24ลงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2541ระบุว่านายของอินทรีย์ชื่อนายของนามสกุลอินทรีย์ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดที่หมู่บ้านที่16ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและเมื่อสร้างเสนาสนะแล้วเสร็จสมควรเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์กระทรวงศึกษาธิการจึงอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงฉบับที่1ในวงเล็บพุทธศักราช2507ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505และโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมประกาศตั้งวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่าวัดป่าอดุญญารามลงนามโดยนายชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นลงวันที่27เมษายน2541สมัยอาจารย์ชุมพลยังมีชีวิตอยู่เลย
1: คร
0: ับวันนี้ท่านเสียไปหลายปีแล้วนะอันนี้ก็แสดงว่าชัดเจนนะวัดเขาบอกเอกสารนี้ก็มีความสำคัญและสอดคล้องตรงกับคำยืนยันของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยนางณัฐนันท์เลี้ยวสกุลนำชัยนักวิชาการศาสนานับชำนาญการพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นที่บอกว่าจากทะเบียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดป่าอดุญญารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์

0: ธรรมยุตมีทะเบียนและรหัสวัดที่ได้รับการรับรองถูกต้องแล้วโดยได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ27เมษายน2541ซึ่งตรงกับวันที่ปรากฏในประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกประการยืนยันว่าวัดป่าอดุลยารามจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีฐานะเป็นนิติบุคคลพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ดินของวัดจำนวน26ไร่เป็นที่ดินที่นายเฮียงพิมพ์ศรีถวายให้เพื่อจัดตั้งวัดแห่งนี้ตั้งแต่พิธีทอดผ้าป่าเมื่อวันที่4กันยายน2533ก่อนที่ทายาทของนายเฮียงจะยื่นฟ้องขอที่ดินคืนในปี2547ซึ่งคดีผ่านมาการพิจารณาทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรและศาลฎีกาแล้วโดยวัดเป็นฝ่ายชนะทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ส่วนศาลฎีกาไม่รับคดีไว้พิจารณาทำให้คดีถือเป็นที่สิ้นสุดตามคำชี้แจงของเจ้าอาวาสนอกจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเจ้าอาวาสยังระบุว่าวัดมีเอกสารประกอบอื่นครบถ้วนทั้งสำเนาโฉนดที่ดินภาพถ่ายพิธีถวายโฉนดทะเบียนบ้านซึ่งมีชื่อเจ้าอาวาสหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดและตราตั้งเจ้าอาวาสซึ่งเป็นชุดหลักฐานที่นำมาใช้ยืนยันความถูกต้องของวัดตลอดกระบวนการต่อสู้คดีในชั้นศาลที่ผ่านมาอันนี้ชื่อผู้ขออนุญาตสร้างวัดที่ปรากฏในประกาศราชกิจจานุเบกษาคือนายของอินทรีซึ่งแตกต่างจากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีที่ปรากฏในคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าวาดว่าเป็นผู้ถวายที่ดินยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าทั้งสองชื่อนี้หมายถึงบุคคลเดียวกันหรือเป็นคนละคนโดยก่อนหน้านี้เจ้าวาดเคยเล่าว่าหลวงพ่อเผยผู้ริเริ่มจัดตั้งพื้นที่เป็นที่พักสงฆ์เคยมอบหมายให้นายเคนคนสนิทนำโฉนดไปดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดก่อนนายเคนจะเสียชีวิตระหว่างดำเนินเรื่องจึงเป็นไปได้ว่าชื่อในประกาศในราชกิจจานุเบกษาอาจเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตอย่างเป็นทางการซึ่งอาจเป็นคนละคนกับผู้ที่ถวายที่ดินแต่จุดนี้ยังต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมจากทางวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปรายละเอียดมาว่าอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ก็โอกาสที่กลุ่มป้าดาหรือว่าลูกหลานลุงเฮียงจะพลิกกรรมสิทธิ์อะไรก็ดูจะยากนะ
1: นะคือมันก็ยิ่งมีคำพิพากษาศาลอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วผมว่ามันก็ต้องปล่อยไปฮะผมว่ามันเป็นเรื่องดราม่าที่เขาพยายามจะตีฟูขึ้นมาแหละโอเคมันก็มองเรียกข้อเรียกร้องในมุมเดียวคือถ้าเรื่องนี้ยังไม่เคยผ่านกระบวนการของศาลเนี่ยมันยังโอเคแหละแต่เนี้ยพอมันผ่านกระบวนการศาลพิจารณาอะไรเรียบร้อยแล้วผมจนตัวผมนะผมว่าสังคมปล่อยไปเถอะนะปล่อยไปเถอะนะมันก็เป็นข้อพิพาทซึ่งมันมีอะไรแบบนี้เยอะนะคล้ายๆกรณีที่ดินอัลพายน์อะไรเงี้ยที่วัดยกให้ที่วัดแต่กรณีเอาพายเนี่ยแต่ที่วัดเอามาสร้างสนามกอล์ฟอย่างเงี
0: ้
1: ยมันก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งแต่ผมว่าเมืองไทยเนี่ยมีเคสอะไรแบบนี้เยอะเพราะวัดเยอะแล้วก็คนไทยเนี่ยพุทธศาสนิกชนนะฮะก็มีความเชื่อบริจาคที่ดินสร้างวัด
0: ครับ
1: นะ
0: ก็สื่อเขาบอกว่าไปดูเนี่ยอย่างไทย VBS นี่เขาตามเรื่องเคสวัดนี้ก่อนที่จะเป็นข่าวดังนะประเมินมูลค่าที่ดินของวัดอดุลยารามณปัจจุบันเนี่ยคาดว่าจะสูงเกินกว่าพันล้านบาทเพราะว่าอยู่ในทำเลทองมีทั้งห้างสรรพสินค้าและมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่โดยรอบเลยโดยที่ดินใกล้ๆตอนนี้ก็ขึ้นคอนโดมิเนียมกันเต็มไปหมดแล้วเขาไปตรวจสอบดูนะเพิ่งจะมีการซื้อขายที่ดินที่อยู่แปลงติดๆกับวัดไปเมื่อ1เดือนที่ผ่านมามีราคาสูงถึงงานละ15ล้านบาทหรือตกไร่ละ50ถึง60ล้านบาทในขณะที่ที่ดินของวัดเนี่ยมันมีประมาณ26ไร่นะมีประมาณ26ไร่ทายาทเนี่ยของลุงเฮียงเนี่ยพูดแล้วผมก็รู้สึกผมก็เลยทำให้พอจะเข้าใจนะว่าลูกหลานลุงเฮียงก็คงจะแบบก็คงจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรอยู่นะ

0: เขาบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านลุงเฮียงเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่บ้านไอ้แต่ก่อนที่นี้ตรงนี้มันก็คงจะเป็นที่แบบชนบทอะถึงจะอยู่ในเขตอำเภอเมืองก็ตามนะแต่มันก็อยู่ห่างไกลจุดศูนย์กลางของตัวเมืองก็มีที่อยู่45ไร่ยกให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น10ไร่แล้วก็เนี่ยไปมาเนี่ยก็มอบให้กับวัดรวมแล้วตัวเองเข้าใจว่าแค่21ไร่แต่วัดไปวัดมาไปทั้ง26เพราะมีที่ตอนแต่ก่อนมันยังไม่ได้เป็นโฉนดนะก็เท่ากับจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยลูก9คนเนี่ยแทบจะไม่เหลือที่ดินทำกินอะไรอยู่เลยนะ
1: ด้วยความที่เขาไอราคาที่ดินนะแม้ว่าจะบอกว่าราคาประเมินอยู่ที่ไร่ละ70กว่าล้านเนี่ยแต่เขาบอกเอาเข้าจริงๆอ่ะเป็น100แล้วไอ้20ไร่ที่ให้วัดไปเนี่ยสรุปแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้าน 2,000 กว่าล้านเพราะก่อนหน้าก็เชื่อว่ามันก็คงเป็นทุ่งเป็นนาอะไรแหละแต่ภายหลังมันตัดถนนพอมันตัดถนนปุ๊บมันอยู่ตรงข้ามมอขอพอดีแล้วตอนนี้ใครมีที่เปิดร้านรวงอะไรที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยรวยทุกคน
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรคุณคิดก็เปิดร้านอาหารไป เปิดหอพักพูดกันตามตรงใครมีธุรกิจอะไร
0: เด็กมาเรียน
1: มาเป็นหมื่น
0: เด็กมาเป็นหมื่นมาอยู่
1: ใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีกฎเนี่ยจริงๆเขาเปิดร้านเหล้ากันด้วยซ้ำเปิดร้านเหล้ายังไงก็ยังไงก็ขายได้เด็กมหาลัยเนี่ยผมว่ามันก็คงทำให้ความน้อยเนื้อต่ำใจอย่างที่คุณไพศาลบอกด้วยแล้วก็เรื่องมูลค่าที่มันแบบโอ้โหขึ้นรวด
0: ก็คือถ้าดิ้นรนเอาคืนมาได้ก็มีหนทางก็ทุกคนก็คงหวังกันนะ
1: ผมในการดิ้นรนนะ
0: ก็ผมเข้าใจได้ว่าป้าดาเวลามาซึ่งเขาสามีเขาเป็นเห็นว่าเป็นนายหน้าค้าที่ดินแล้วเจ้าตัวเขาก็คงจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้พอมาบรีฟให้กับบรรดาญาติซึ่งเป็นลูกสายตรงของลุงเฮียงฟังแล้วก็คงจะแบบ
1: จะให้ความหวัง
0: เอาถึงก็ฟ้องแพ้คดีมาก็ยังฮึดต่อขอฮึดหน่อยนะมีรายงานว่าวัดป่าดุญญารามเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกัลปพฤกษ์นะซึ่งเป็นถนนตัดใหม่เชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพกับถนนมะลิวันถนนเปิดใช้งานเมื่อปี2554รองรับการขยายตัวของย่านเศรษฐกิจแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำให้ที่ดินบริเวณนี้กลายเป็นทำเลทองราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องบางส่วนเนี่ยเปลี่ยนมือไปสู่พวกนักลงทุนและนักเก็งกำไรหมดแล้วระยะทาง 1.4 กิโลเมตรจากตัววัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเป็นที่ตั้งของห้างเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัส 1.4 กิโลเมตรนะไปไกลเลยก็ห้างนี้ก็พื้นที่กว่า30ไร่มูลค่าการลงทุน 2,700 ล้านบาทส่วนด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และกำลังก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศหรือ Medical Hub มูลค่าการลงทุนกว่า 4,300 ล้านบาทนะแล้วก็สำหรับพื้นที่โดยรอบวัดรัศมี 1-5 กิโลเมตรเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและใกล้กับสนามบินซึ่งกรมธนารักษ์ได้ประเมินราคาที่ดินไว้ตารางวาละ 8,900 บาทหรือประมาณไร่ละ 3.5 ล้านบาทแต่ราคาจริงอาจสูงเกินกว่า10เท่าแต่ราคาที่กรมธนารักษ์ประเมินแม้ที่ดินโดยรอบวัดจะมีมูลค่าสูงแต่สำหรับญาติโยมที่ทยอยเดินทางมาสอดส่องป้องกันคนแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายภายในวัดพวกเขามองว่าวัดแห่งนี้ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนคนยากไร้โดยเฉพาะการช่วยเหลือเผาศพไร้ญาติซึ่งไม่อาจประเมินมูลค่าของวัดแห่งนี้ได้ผู้ว่าขอนแก่นก็ยืนยันว่าในช่วงนี้เนี่ยฝ่ายปกครองและตำรวจจะต้องดำเนินการดูแลความปลอดภัยภายในวัดไม่ให้ผู้ใดเข้ามาทุบทำลายหรือถอนหรือก่อกวนสร้างความไม่สงบส่วนในกรณีพิพาทกรรมสิทธิ์จะต้องรอกระบวนการทางกฎหมายที่ยังอยู่ในชั้น

0: ศาลฎีกาคือดูแล้วเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นวัดป่านะคุณเอกพรสังเกตไหมถ่ายภาพมาเนี่ยเราจะไม่เห็นสภาพการทำไอ้การค้าหรือว่าการพาณิชย์เลยนะซึ่งถ้าเป็นวัดผมดูในย่านทำเลทองเนี่ยนะเผื่อหน้าวัดเนี่ยเป็นตลาดหมดนะใช่ไหมแผงค้าร้านค้าเนี่ยอาจจะเต็มไอ้ที่เป็นกำแพงวัดเนี่ยน่าจะยาวเหยียดเลยแต่นี่วัดเขาเป็นวัดป่าเขาคงมีเรื่องของวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดแหละไม่ให้มันมีเรื่องของไอ้เรื่องของพาณิชย์ไอ้เรื่องของการค้าการขายการหาเงินหาทองมาเกี่ยวข้องมันจะเห็นต้นมงต้นไม้ร่มรื่นมากเป็นลักษณะวัดป่าชัดเจนนี่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดแข็งนะที่ชาวบ้านที่เขาเลื่อมใสมายาวนานก็คงยังศรัทธาอยู่เยอะกับวัดปฏิบัติของวัดนะอันนี้ว่าในเรื่องข้อพิพาทที่ดินวัดที่ขอนแก่นนะคุณเอกพรนะครับ
1: ครับก็นะเรื่องอื่นๆเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นหลายเรื่องนะทั้งอีกเรื่องนึงที่น่าพูดถึงนะเมื่อวานนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยฝนตกหนักมาก
0: เออ
1: เป็นข่าวประมาณสักช่วงหัวค่ำเวลาในไทย
0: ที่ชิบะโตเกียวก็ใกล้โตเกียวด้วยอย่างเงี้ยชิบะเนี่ย
1: ใช่ครับผมไปดูนะปริมาณน้ำฝนคุณไปสารขอใช้ว่ามหาศาลนะ1ชั่วโมงเนี่ยวัดปริมาณน้ำฝนได้115มิลลิเมตรซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมมติตกสัก100มิลในกรุงเทพนะน้ำท่วมหมดฮะดินฟุตบาทแต่อันนั้นเนี่ยมันคือ100มิลใน24ชั่วโมงนะอันนี้ชั่วโมงเดียวซัดไป115มิลนะและภาพที่ออกมาเนี่ยโอ้โหเห็นว่าประมาณแป๊บเดียวชั่วโมงเสร็จๆน้ำท่วมรถครึ่งคันเลย
0: ถึงข่าว
1: รถไฟฟ้ารถใต้ดินปิดให้บริการหมดนะครับก็มีการประกาศเตือนนะปิดพื้นที่กันไปผมก็มาเช็คข่าวตอนเช้าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์มันก็ดีขึ้นเพราะว่าฝนมันก็ชะลอลงเนี่ยนะแต่ว่าด้วยความที่น้ำสะสมเนี่ยมันมีอยู่เยอะเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้มันยังหนักอยู่ไอ้อย่างเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยบางจุดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าแถวๆชิบะเนี่ยเป็นการเตือนภัยระดับ5การเตือนภัยระดับ5นี่ก็คือระดับหนึ่งที่สุดนะระดับที่อันตรายสูงสุดถึงแก่ชีวิตแล้วก็ไม่สามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ตอนเนี้ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าลดระดับจากระดับ5เหลือระดับ4ซึ่งก็คือควรยังควรอพยพอยู่นะระดับ4เนี่ยเขาบอกฝนเบาลงแล้วนะครับรถไฟไปสนามบินนาริตะก็กลับมาวิ่งได้บางส่วนแล้วเพราะเมื่อคืนเนี่ยประมาณสัก 3:00 น. ฮะ 3-4:00 นเนี่ยปิดการให้บริการหมดเลยเพิ่งจะมาเปิดให้บริการเนี่ยช่วงประมาณแถวๆเช้ามืดที่ผ่านมาโอ้เห็นเรื่องนะน้ำฝนเห็นปริมาณฝนที่ตกเนี่ยโอ้โหผมเห็นแผนผังนะของกรมอุตุญี่ปุ่นเนี่ยที่เขามาแชร์พวกเพจเที่ยวญี่ปุ่นนะก็เอามาแชร์กันเยอะก็เห็นว่าโอ้มันหนักหนาสาหัสมากจมน้ำฮะหนักสุดในรอบหลายสิบปีครับ
0: คือโลกเราน่าจะอยู่กันยากขึ้นเรื่อยๆปีนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าคลื่นความร้อนก็ถล่มประเทศในโซนอบอุ่นหลายประเทศเลยนะยุโรปอเมริกาแล้วก็เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยโดนโหเป็นฤดูร้อนที่หนักหนาสาหัสที่สุดอะทำสถิติ40กว่าองศาเนี่ยทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นไม่เคยเจอเลยก็ได้เจอเป็นครั้งแรกเนี่ยแล้วก็เนี่ยพอมันมาถึงช่วงที่ฝนมันจะมามันก็มาแล้วแบบไม่เคยตกมาก่อนเลยตกแบบอย่างบ้านเราที่เรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะไอ้เลนบอม
1: บ์
0: ใช่ไห
1: ม
0: ไอ้ญี่ปุ่นนี่ก็เลนบอมบ์เลยเมืองเดียวมันตกแบบพรวดมาเป็นแบบหนักๆเลยเป็นโฟกัสที่จุดก็คือมันไม่กระจายแล้วก็เคลื่อนตัวไงมันตกแช่แล้วก็หนัก

0: ปริมาณฝนแบบหนักหน่วงเลย
1: ผมไปดูฝนที่เกิดที่ญี่ปุ่นรอบนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นด้วยนะเพราะพายุไต้ฝุ่นชานฮอมเนี่ยเขาบอกเพิ่งจะลดกำลังลงแต่ไอ้ฝนที่มันตกหนักเนี่ยมันเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนมวลอากาศอุ่นและชื้นเนี่ยไหลเข้ามาสมทบมันก็เลยประเดประดังกันเข้าไปเห็นว่าในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยคาดการณ์กันนะว่าแถวๆชิบะที่ตกหนักๆเนี่ยจะอยู่ที่600มิลลิเมตรต่อวันนะต่อในรอบ24ชั่วโมง
0: ครับค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครับแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลปลื้มงาน Thailand Content Market 2026ครั้งแรกประสบความสำเร็จเกินคาดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมผลสำเร็จการจัดงาน Thailand Content Market 2026ซึ่งเป็นการจัดการแสดงสินค้าการเจรจาธุรกิจครั้งแรกระหว่าง 20-22 กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกเชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้ผลิตและเจ้าของคอนเทนต์นักลงทุนผู้ซื้อแพลตฟอร์มและพันธมิตรธุรกิจจากนานาประเทศให้เกิดผลสำเร็จมีการเจรจาการค้า3วันรวมทั้งสิ้น 1,706 นัดหมายเกิดมูลค่าเจรจาการค้ารวม 9,792 ล้านบาทแบ่งเป็นเกิดขึ้นทันทีกว่า265ล้านบาทภายใน1ปีกว่า 2,669 ล้านบาทและภายใน 2-5 ปีกว่า 6,857 ล้านบาทส่วนจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานรวม338บริษัทแบ่งเป็นไทย300บริษัทต่างชาติ38บริษัทและมีจำนวนผู้เข้าชม3วันรวมทั้งสิ้น 6,731 รายความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้สามารถยกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายการลงทุนและการผลิตร่วมด้านคอนเทนต์ของภูมิภาคทั้งการสร้างแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการจับคู่ธุรกิจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขยายตลาดส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในตลาดโลกระยะยาวนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับทักษะช่างชุมชนดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซล่าเซลล์พร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมามีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าโดยตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2568 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนและยกระดับทักษะแรงงานสำเร็จไปแล้ว 8,385 คนและในปี 2569 นี้จะครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นด้วยการยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าโดยรัฐบาลได้อนุมัติแผนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าชุมชนและสร้างช่างชุมชนมืออาชีพที่มีใบรับรองมาตรฐานรวมทั้งสร้างรายได้บ้านคงให้

แต่ประชาชนในพื้นที่มีเป้าหมายพัฒนากำลังคนรวม 3,700 คนในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2,569 แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังสภาพป๊อกกลางน้ำหมู่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งบางจุดยังมีน้ำท่วมขังราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลังและบางส่วนอยู่ระหว่าง

0: ให้พ้นจากระดับน้ำบริเวณสองลำน้ำแม่ฮ่องสอนโดยนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนนางสาวมาริกาจีนาคำพร้อมทีมงานป้องกันเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนงานเทศกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมูลนิธิบรรเทาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ข้างเคียงโดยเช้าวันนี้จะมีการเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือราษฎรอย่างเร่งด่วนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ได้รับใบประกาศจาก Guinness World Record หลังสร้าง4สถิติโลกขึ้นมาในวงการลูกหนังไปติดตามได้จากคุณสาเรศลิ่มกังวานมงคลค่ะ
3: เออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์วัย26ปีของทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกได้รับใบประกาศจาก Guinness World Record หลังสร้าง4สถิติโลกที่เขาทำไว้ในเส้นทางการค้าแข่งสถิติโลกที่1คือยิงครบ100ประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง111นัดในการยิงครบ100ประตูนับตั้งแต่ประเดิมสนามให้กับแมนซิตี้ในฤดูกาล 2022-2023 สถิติโลกที่2ยิงประตูมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกต่อ1ฤดูกาล38นัดโดยแฮร์รี่ยิงประตูในฤดูกาลแรกของเขาในอังกฤษถึง36ประตูทำลายสถิติเดิมของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ทำไว้32ประตูและยังเหนือกว่าสถิติ34ประตูของแอนดี้โคและอลันเชียร์เรอร์ที่ทำได้ในยุคพรีเมียร์ลีกมี42นัดต่อ1ฤดูกาลสถิติโลกที่3ดาวซัมโบสูงสุดตลอดการของยูฟ่าในชั้นลีกด้วยผลงาน19ประตูจากทั้งหมดที่เขาทำได้ในทีมชาติ62ประตูจาก55นัดสถิติโลกที่4ยิงประตูมากที่สุดในเกมเดียวของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมที่พบแอเบลาซิกเมื่อเดือนมีนาคมปี2023โดยฮาแลนด์ยิง5ประตูในเกมเดียวเทียบเท่าสถิติของเลโอเนลเมสซี่และลุยส์อาเดรียโน่และสมาคมฟุตบอล6ชาติอาหรับได้แก่กาตาร์เลบานอนโมร็อกโกซูดานอียิปต์และมอริเชสร่วมลงนามในแถลงการสนับสนุนจานนี่อินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าทำกลางกระแสวิกฤตจากคนในวงการลูกหนังจากกรณีเสนอแผนเปิดบริษัทลูกเพื่อขายสิทธิการแข่งขันฟุตบอลโลกและอีเวนต์ในความดูแลของฟีฟ่าซึ่งทั้ง6ชาติอาหรับมี4ชาติที่เป็นบอร์ดบริหารของฟีฟ่าในยุคปัจจุบันแต่ยินดีและสนับสนุนอินฟานติโน่ประธานฟีฟ่าและเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของเขาในการพัฒนากีฬาฟุตบอลทั่วโลกแม้ว่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC และสมาคมฟุตบอลแห่งอเมริกาเหนือและอเมริกากลางหรือคอนคาเคฟออกมากดดันให้อินฟานติโน่ลาออกจากตำแหน่งแต่สื่อหลายสำนักระบุว่าแม้ว่าทั้ง3สหพันธ์จะมีชาติสมาชิกรวมกัน136จากทั้งหมด211เสียงแต่อินฟานติโน่ก็มีพันธมิตรอยู่มากในการชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานฟีฟ่าอีกสมัยในเดือนมีนาคมปีหน้าลัสเซลเวสต์บรูคอดีตนักบาสเกตบอลสตาร์ในศึกบาสเกตบอล NBA สหรัฐประกาศอำลาวงการทางโซเชียลมีเดียหลังเล่นอาชีพมานานถึง18ฤดูกาลกับ7ทีมโดยเวสต์บรูคเป็น37ปีได้รับข้อเสนอช่วงปิดฤดูกาลจากซาคราเมนโตคิงส์และวอชิงตันวิสตาร์แต่เลือกหันหลังให้กับวงการยัดห่วง

0: สำหรับเวสต์บุกใช้เวลากับมหาวิทยาลัยกับ UCLA 2ปีก่อนถูกดรัฟต์อันดับ4โดยซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกก่อนย้ายมาโอกาฮอมาซิตี้ทันเดอร์ในฤดูกาล 2016-2017 เวสต์บุกกลายเป็นผู้เล่นค่าเฉลี่ยทริปเปิลดับเบิลคนแรก 31.6 แต้ม 10.7 รีบาวด์และ 10.4 แอสซิสต์นับตั้งแต่ออสการ์ลูมินสันทำได้ในปี 1962 พร้อมคว้ารางวัลผู้เล่นทรงค่าหรือ MVPโดยเวสต์บรูคดีกรีออสตาร์9สมัยเป็นเจ้าของสถิติทริปเปิลดับเบิลมากสุดตลอดกาล209ครั้งซาโรบินสัน181ครั้งเมื่อปี2021สาเรศลิมกังวานมงคลสำนักข่าวสมท.รายงาน
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: เก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
5: ครับช่วงนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดหนึ่งนะครับ
4: ครับ
5: หลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะครับรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาอีกตลอด15สัปดาห์เต็มครับตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้ก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาถ้าลงทะเบียน 59,000 บาทนะครับรับสมัครกันจนถึง25สิงหาคมนี้โทรศัพท์3เบอร์ครับ094-480-3076 094-480-3034แล้วก็อีกเบอร์ครับ094-396-6649รีบสมัครด่วนนะครับตอนนี้เหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับ
4: ครับเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายของท่านปลัดณัฐพลนี่ก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เจาะลึกอะไรกันวุ่นวายเอาเรื่องนะแล้วก็จนขนาดนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะจบ

0: งแบบไหนนะเพราะว่าถ้าจะรอการประชุมครม.นัดต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะวันที่18ใช่ไหม
1: ครับ
0: วันที่18
1: 10อังคารที่18
0: อังคารที่18คราวนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเท่าที่ตรวจดูกำหนดการจะเดินทางไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์17น่าจะ17ถึง20นะก็หมายความว่าวันที่18วันอังคารเนี่ยอาจจะต้องมีการเลื่อนการประชุมครม.ออกไปก่อนโดยที่ไม่มีนายกจะเลื่อนไปวันไหนผมไม่ทราบจะประชุมวันจันทร์โดยไม่มีนายกเลยแต่ว่าถ้าเรื่องสำคัญระดับอย่างนี้เนี่ยนายกน่าจะต้องนั่งเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอังคารหน้าเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายคุณณัฐพลเนี่ยก็คงจะยังไม่เข้านะเพราะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดณัฐพลรังสิตพลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับสองกระทรวงใช่ไหมเดิมโผเนี่ยว่าจะโยกย้ายคุณณัฐพลเนี่ยจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนะซึ่งคุณท็อปวราวุฒิลูกชายของคุณบรรหารศิลปะอาชาได้พูดคุยกับคุณขิงบุตรชายบุญธรรมของคุณสุเทพโชคสุบรรณเรียบร้อยแล้วว่าคุณเอกนัทเขาก็เคยทำงานกับคุณณัฐพลรังสิตพลครั้งที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็พร้อมถ้าคุณณัฐพลรังสิตพลจะมานั่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแทนคุณประเสริฐซึ่งจะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้นะคุณวราวุฒิเขาก็เลยแจ้งนายกก็เตรียมการกันอย่างดีแล้วคุณวราวุฒิเนี่ยก็ได้เสนอว่าให้คุณณัฐพลเนี่ยที่จะโยกมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยลงนามแต่งตั้งคุณภาสกรชัยรัตน์ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะ
1: ครับ
0: ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแทนคุณณัฐพล
1: ครับคือที่มาที่ไปเนี่ยมันก็ต้องมาจากด้วยสองเหตุผลนะที่อยากจะย้ายคุณณัฐพลข้ามห้วยจากอุตสาหกรรมไปพลังงานเนี่ย
0: ครับ
1: เหตุผลแรกเนี่ยมันก็คือก็ทำงานไม่ค่อยเข้าขากับคุณวราวุฒิเท่าไหร
0: ่
1: ตามรายงานก็บอกไม่ค่อยปลื้มทีเนี้ยอีกด้านหนึ่งเขาเคยทำงานกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มาก่อนที่อุตสาหกรรมเนี่ยก็เห็นว่าคุณเอกนัทก็อยากจะให้มาทำงานด้วยกันนะครับก็เลยโอเคงั้นโยกไปข้ามห้วยไปแต่ทีเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้คุณไพศาลบอกว่าก่อนจะข้ามห้วยไปเนี่ยก็ต้องตั้งปลัดคนใหม่นะครับจริงๆมันมีชื่อที่ตอนแรกเขาว่ากันว่ามีแคนดิเดตเนี่ยหลักๆเนี่ยชิงดำตอนแรกเขาว่ากันว่า2คนนะคือตอนเนี้ยในส่วนของรองปลัดกระทรวงเนี่ยมีอยู่4คนนะคนแรกเนี่ยอันเนี้ยมีชื่อมาเนี่ยคือคุณดวงดาวขาวเจริญบอกว่าท่านเนี่ยทำงานลักษณะเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของกระทรวงโดยตรงนะเชิงนโยบายกระทรวงบริหารสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องของระบบอะไรนี่เข้าใจเป็นถ่องแท้เป็นอย่างดีถ้าต้องการแนวเนี้ยคุณดวงดาวตอบโจทย์นะกับอีกชื่อหนึ่งก็เมื่อสักครู่ที่พูดคือคุณภาสกรชัยรัตน์อันเนี้ยรับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกำกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายนะได้รับมอบหมายสำคัญนะในหลายห่วงนะครับ
0: ครับ
1: บอกถ้าเกิดอาเคอยากได้แนวดูแลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการลงทุนคุณภาสกรก็น่าจะตอบโจทย์ตอนแรกแคนดิเดตอ่ะมันก็ว่ากันมา2ชื่อเนี่ยแต่คุณภาสกรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งตอนสมัยคุณขิงเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจทำงานอย่างดีตอนสมัยคุณวราวุฒิคุณวราวุฒิก็ให้ทำงาน EEC อะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายก็เลยคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นคุณภาสกรแต่เรื่องมันไม่จบเพราะว่า

0: ็มีรายงานว่าคุณณัฐพลปลัดคนปัจจุบันที่จะย้ายไปพลังงานเนี่ยนะท่านอยากจะดันคุณณัฐทิยาเนตยสุภานะครับ
1: อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
0: ใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าท่านเคยเป็นรองปลัดกระทรวงมาก่อนหน้าหรือเปล่านะเอาเป็นว่าก็มีรายงานว่าเนี่ยก็ยังอยากจะให้คุณณัฐทิยาเนี่ยมานั่งตำแหน่งปลัดก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะยังไงแต่ผมเนี่ยกำลังนั่งนึกอยู่ว่ามันข้ามห้วยได้ใช่ไหมอุตสาหกรรมกับพลังงานเนี่ยมันจะไม่ได้ข้ามสายอะไรจนเกินไปใช่ไหมนี่คือมองในแง่การทำงานนะการทำงานล้วนๆคือคุณวราวุฒิเนี่ยให้เหตุผลว่าท่านทำมา4ปีแล้วท่านครบวาระมามันไม่มีวาระหรอกแต่คือบอกว่าท่าน
1: คือถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องเข้าครม.ขอต่อ
0: ครับ
1: ก็ทำได้แต่เผอิญว่ามีการเจรจากันแล้วก็กระทรวงพลังงานเจ้ากระทรวงเขาก็ยินดีต้อนรับก็โอเคโยกไปแล้วคุณวราวุฒิก็ดันคนที่คุณวราวุฒิเขาคิดว่าทำงานด้วยคล่องตัวกว่าเกมันก็ดูหลักก็คือเป็นความปรารถนาของฝ่ายการเมืองอย่างนั้นแหละ
0: ครับ
1: แต่เพียงแต่ว่าคุณณัฐพลเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วพอถึงวันประชุมครม.เมื่ออังคารที่ผ่านมาเนี่ยไอ้แฟ้มแต่งตั้งโยกย้ายของกระทรวงเกษตรเนี่ยเลขาครม.เขารีบก็คือกระหอบมาแจ้งลูกท็อปแล้วก็นายกรวมทั้งคุณสุภจีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมรองนายกกำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมนะว่าไอ้ใบที่ปลัดณัฐพลจะต้องลงนามแต่งตั้งคุณภาสกรเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ว่าโอเคคุณณัฐพลเนี่ยจะโยกไปอยู่กระทรวงพลังงานเนี่ยได้มีเรียบร้อยแต่แต่งตั้งปลัดขึ้นมาแทนไม่มีหายไปก็เขาก็เห็นว่ายกหูโทรศัพท์ตามคุณณัฐพลกันคุณวราวุฒิโทรไปก็อะไรนะไม่มีเสียงตอบรับจากอะไรไม่มีเสียงตอบรับจากปลายสายแล้วก็คุณสุภจีก็โทรไปเพราะไปรองนายกที่กำกับดูแลเป็นวาระที่ต้องเป็นคนทำเข้าจนทั้งร้อนถึงนายกก็ไม่รับเลยเนี่ยก็วุ่นเลยนะสรุปก็เลยต้องถอดวาระไอ้เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายคุณณัฐพลที่จะโอนมาอยู่กระทรวงพลังงานแล้วเห็นว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณเอกนัทเขาก็ตั้งการ์ดเลยเห็นว่าพูดในที่ประชุมเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องล้มดีลแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าภายในกระทรวงพลังงานเองก็พอรู้ข่าวมันรั่วออกไปว่าคุณณัฐพลจะข้ามห้วยมาเนี่ยก็ป่วนเลยพอลูกหม้อเขาก็อยากจะขึ้นกันตอนนี้ล้มไปก่อนไม่เอาละคุณณัฐพลทางพลังงานเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาจะไปพิจารณาคนของเขาดีกว่า
0: ครับแล้วอย่างเงี้ยในส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะยังไงจะให้คุณณัฐพลดำรงตำแหน่งที่เดิมหรือว่าจะออก
1: ก็มีเสียงล่ำลือหรือว่าประการแรกเลยเนี่ยเบาๆนะเขาบอกว่านายกกับคุณสุภจีเนี่ยจะเรียกปลัดณัฐพลมาคุยกันพร้อมกับคุณวราวุฒิเพราะสองคนเนี่ยเขาทำงานร่วมกันไม่ได้แน่นะก็จะเรียกมาเจรจากันว่าจะยอมกันด้วยดีอะไรยังไงไหมนะอันที่สองเลยเนี่ยฟังมาว่านายกเขาคุยแล้วสรุปแล้วว่าถ้าหักกันอย่างนี้เนี่ยก็สั่งให้กพ.ไปรื้อระบบระเบียบนายกเขาจะโยกคุณณัฐพลเนี่ยมาเข้ากุที่ทำเนียบนะจะมานั่งตำแหน่งอะไรยังไงก็ต้องเป็นระดับ11นั่นแหละแล้วก็จะได้เปิดทางตั้งคุณภาสกรอย่างที่รัฐมนตรีเขาต้องการคือยังไงผมว่าไปฝืนอำนาจรัฐมนตรีเขาไม่ได้หรอกรัฐมนตรีเขาจะเอาคนนี้มันก็น่าจะไม่ได้เนี่ยมันเขาก็ยื้อไปอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นายกก็ต้องตัดสินใจก็เห็นฟังว่าอาจจะคุณณัฐพลอาจจะเด้งเข้ากลุ่มแล้วก็เปิดทางคนที่คุณลูกท็อปเขาจะเอาส่วนพลังงานก็ไปว่ากันใหม่ว่าจะเอาลูกมอคนไหนขึ้นหรือจะไปโยกใครจากกระทรวงอื่นมาก็ว่ากันไป

0: แต่คุณณัฐพลเนี่ยน่าจะถ้าหักกันขนาดนี้เนี่ยเห็นว่าทางฝ่ายนักการเมืองทางฝ่ายรัฐบาลเขาคงไม่ยอมซึ่งถ้าผมเดาใจนะว่าคนอย่างคุณณัฐพลถ้ากล้าหักขนาดนี้นะโอเคงั้นผมไม่เซ็นถ้าไม่ได้คนของผมผมไม่เซ็นถ้าเขากล้าหักขนาดนี้นะถ้าเด้งเขาผมว่าเขาออกคุณณัฐพลเนี่ยเขาต่อรองว่าเขาอยากผลักดันคุณณัฐนัทธิยาเนตยสุภานะอย่างที่คุณเอกพรได้รายงานไปแต่สมมุติว่าคุณนัทธิยาไม่เข้าตาฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาเสนอทางเลือกให้อีก2ชื่อแต่จะยากขึ้นเพราะไม่ได้มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมละคนหนึ่งเนี่ยก็คือนายฉันทานนท์วันนเขจรคนนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็น41เหมือนกันเอาคนนี้มาเขายอมเขาจะเซ็นให้แต่ต้องโยข้ามห้วยมากระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องเป็นคุณชยานันท์ภักดีจิตซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคุณเอกพรจำชื่อนี้ได้ไหมเคยขึ้นเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: อ๋อจำได้แล
0: ้
1: ว
0: แล้วคุณสุชาติชมกลิ่นมาหรือไงเนี่ยย้ายเขาออกแล้วเอาอีกคนหนึ่งขึ้นก็ต้องมานั่งเป็นระดับ11เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
1: ครับ
0: คนนี้คุณณัฐพลเขาบอกว่าถ้าไม่ได้คุณณัฐยาแล้วก็ไม่เอาคุณฉันทานนท์เนี่ยก็ขอเป็นคุณชยานันท์เขาให้เลือก3ชื่อแล้วก็จะเสร็จให้แล้วเขาจะขึ้นออกมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยดี
1: ครับคือจริงๆนอกเหนือจากท่านณัฐพลท่านนี้นะฮะซึ่งผมไปดูอายุราชการของท่านเนี่ยท่านอายุ56เกิดปี13
0: ครับ
1: ปีนี้69เนี่ยก็เท่ากับว่าท่านเหลืออายุการทำงานก่อนเกษียณอีก4ปีแต่ถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยไอ้ล็อตเนี่ยที่จะมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่เนี่ยว่าเหลืออายุราชการเยอะๆทั้งนั้นเลย
0: ก็คุณภาสกรที่จะขึ้นมาเนี่ยเกิดปี13
1: ครับ
0: ไอ้เกิดปี16ประธานโทษ
1: 16ก็เหลืออีก7ปี
0: 7ปีอ่ะถ้าขึ้นปลัดอุตสาหกรรมก็อยู่7ปีเลยก็ตามโควต้าที่เขาทำกันมา6ปี7ปี8ปี10ปี
1: ครับคือผมไปไล่ดูเนี่ยนะฮะว่าที่มีการตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่เนี่ยในปีนี้อายุกี่ปีกันบ้างอย่างปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่กำลังจะที่เพิ่งผ่านครม.มาเนี่ยนะ
0: ผ่านครม.
1: เ
0: มื
1: ่อช่วงชัยวิเชียรชัยยะเนี่ยใช่ครับอันเนี้ยท่านก็อายุไม่เยอะนะอายุไม่เยอะขณะเดียวกันย้อนไปดูว่าที่ปลัดคมนาคมคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลที่จะเริ่มดำรงตำแหน่งตุลาเนี่ยอายุราชการ10ปียังเหลืออีก10ปีกระทรวงยุติธรรมคุณปิยะสิริวัฒนวรางคูลที่จะดำรงตำแหน่งเหมือนกันจะเหลืออายุราชการอีก8ปีขณะที่กระทรวงเกษตรและพีพงษ์จันทระศรีวงศ์ที่จะดำรงตำแหน่งตุลานี่เหมือนกันอายุราชการก็เหลืออีก7ปีเพราะจริงๆคุณปิยะสิริรู้จะ10ปีแล้วนะอายุราชการ9 ปี 9 ปีเกษียณปี78ผมไปไล่ดูนี่แบบเหมือนทางรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเน้นวางประหลาดที่ยังเหลืออายุราชการเยอะๆตอนแรกเราก็คือฮากันนะตอนคุณอันสิทธ์อ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหอายุราชการเหลือ7ปี8ปีตรงคุณอันสิทธ์นี่เกษียณ74อ่ะ
0: ครับ
1: อีก5ปี
0: ครับก็มีบางคนก็แซวว่าโอเคตั้งประหลาดตั้ง41ขึ้นมาอายุราชการเยอะๆอย่างนี้สนามกอล์ฟก็แน่นคนที่ไม่ต้องไปทุ่มเทยังไงเราก็เสียก่อนไม่ได้ขึ้นพวก40 49ทั้งหลายก็เล่นกอล์ฟไปดีกว่า

0: ไม่ต้องไปทำเคร่งทำงานเอาใจนักการเมืองกันมากก็วางตัวอย่างนี้ก็ยาวละ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เนี่ยดูแต่ละกระทรวงนี่ผมว่าเกินครึ่งนะที่อายุราชการเหลือ5ปีขึ้นนะ
0: ก็พบตบคุณสำราญนวลมากี่ปีอ่ะ6ปีไม่นะ
1: พบตรใช่ครับ
0: ว่าที่พบตรเนี่ยโปรดเกล้าแล้วด้วย6ปีคุณสำราญนวลมาคนที่เป็นคนที่เป็นผู้บัญชาการคนที่เป็นผู้ช่วยคนที่เป็นรองถ้าอายุราชการไม่เกิน6ปีเนี่ยก็หมดลุ้นแล้วก็อาจจะยังมีลุ้นอยู่นั่นแหละแต่ว่าในทางทฤษฎีแล้วก็หมดลุ้นนะฮะในทางปฏิบัติก็ต้องมาดูว่าจะเกิดอาการตกม้าตายกลางทางหรือเปล่าเพราะว่าตำแหน่งพวกนี้มันตำแหน่งที่มันมีเหตุปัจจัยตัวแปรเยอะนะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้อยู่เก้าอี้อาจจะร้อนขึ้นมาได้ครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวในแวดวงราชการนะครับ
1: คร
0: ับนี้หมดเวลานะฮะพบกันสัปดาห์หน้าครับคุณเอกพร
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า MCOT News FM 100.5ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: 9:33 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update นะคะวันนี้วันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569ติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลนะคะและเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการคุณนงวดีเทนิมานก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อคืนนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตทั่วไปหรือ Headline PPI นะคะซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อตั้งแต่ต้นทางการใช้จ่ายหรือว่า

เปลี่ยนแปลงของต้นทุนของผู้ผลิตในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 4.7% ค่ะต่ำกว่าตัวเลขการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะที่จะประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ 4.9% แล้วก็ต่ำกว่าระดับ 5.5% ในเดือนมิถุนายนด้วยนะคะส่วนตัวเลขดัชนี PPI พื้นฐานหรือว่าคอ PPI ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 4.2% ค่ะก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะและลดลงจากระดับ 4.7% ในเดือนมิถุนายนอีกทั้งตัวเลขผู้ขอยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกก็เพิ่มขึ้น 9,000 รายสู่ระดับ 29,000 รายนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าตัวเลขการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 200,000 กับอีก 5,000 รายค่ะส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะคะซึ่งถือว่าเป็นมาตรวัดตัวนี้เป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่าเนื่องจากว่าบางทีไปดูตัวเลขรายสัปดาห์มันอาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างนะคะค่าเฉลี่ย4สัปดาห์เนี่ยทรงตัวอยู่ที่ระดับ 199,000 รายค่ะขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานสหรัฐยังรายงานว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องลดลง 22,000 รายสู่ระดับ 1,780,000 รายค่ะตัวเลข PPI ที่ดีเกินคาดแล้วก็ตัวเลขการว่างงานรายสัปดาห์ที่สูงขึ้นทำให้นักลงทุนพากันเพิ่มน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนหน้ากันยายนนะคะแล้วก็ยังอาจจะจำเป็นต้องคงดอกเบี้ยต่อในเดือนตุลาคมด้วยอาจจะมีการเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเป็นเดือนธันวาคมจากตัวเลขที่ออกมานักลงทุนประเมินกันแบบนี้นะคะส่งผลต่อตลาดหุ้นขานรับเชิงบวกนะคะเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะที่ปรับตัวลดลงทันทีราคาน้ำมันลงต่อแต่ว่าราคาทองคำไม่ได้ขึ้นต่อนะคะเพราะว่าถูกขายทำกำไรอันนี้เป็นปฏิกิริยาของตลาดที่เกิดขึ้นทันทีหลังมีการรายงานตัวเลข PPI นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงดูแต่ละตลาดกันนะคะท่านผู้ฟังคะแม้ว่าตัวเลขดัชนี PPI จะออกมาดีแล้วก็เป็นปัจจัยที่ไม่ให้เฟดนั้นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อแต่ว่าและตัวเลขการว่างงานครั้งแรกที่สูงเกินกว่าคาดนี้นะคะนั่นหมายความว่าหากสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยก็จะยิ่งกดดันเศรษฐกิจแต่ว่าทางประธานเฟดสาขาคลิฟแลนด์นะคะคุณเบธแฮมแม็กบอกว่ายังแสดงความเห็นว่าให้เฟดอยากจะขึ้นดอกเบี้ยทันทีเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สูงเกินไปตอนนี้เงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ที่ 3% กว่าๆนะคะแล้วก็เพิ่งประกาศเมื่อวันก่อนเนี่ย 3.4% ตัวเลขนี้ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดค่ะนอกจากต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อแล้วนะคะยังมีปัจจัยที่จำเป็นชะลอเรื่องของการชะลอการขยายตัวและการลงทุนของภาคธุรกิจค่ะเธอบอกแบบนี้นะคะว่าได้พูดคุยกับภาคธุรกิจบรรดาภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะระดมทุนแล้วก็ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อที่จะเดินหน้าการลงทุนต่อพวกเขาเห็นโอกาสในการเติบโตซึ่งจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ให้การเติบโตต่อไปก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อราคาสินค้าแล้วก็เงินเฟ้อในที่สุดอันนี้เป็นมุมมองของประธานเฟดสาขาคิปแลนด์ท่านนี้นะคะแต่ว่าการลงทุนเพิ่มของภาคเอกชนจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอคะแต่ว่าท่านอาจจะมองเรื่องของให้ความสำคัญกับการดูแลเงินเฟ้อในมิติเดียวหรือไม่นะคะท่านผู้ฟังคะสิ่งที่ประเทศไทยเราต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆก็คือกระแสข่าวว่าโตโยต้าจะย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยตามคำเชื้อเชิญของอินโดนีเซียหรือไม่นะคะซึ่งอินโดนีเซียประกาศสนับสนุนโตโยต้าแต่ขอให้มีการย้ายฐานการผลิตหลักๆจากไทยไปอย่างอินโดนีเซียแล้วก็จะมอบแรงจูงใจทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่โตโยต้าต้องการอะไรอินโดนีเซียบอกจะจัดให้ทั้งนั้นนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะสนับสนุนให้ค่ายรถยนต์ EV จากจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่รัฐบาลอยากจะส่งเสริมแล้วก็เป็นการช่วยเปลี่ยนผ่านการใช้รถยนต์สันดาปสู่พลังงานไฟฟ้าทำให้ยอดขายของโตโยต้าแม้ว่าตอนนี้ยังจะเป็นที่1อันดับ1สำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศแต่ว่าก็ลดลงอย่างมากนะคะในส่วนของโตโยต้าเนี่ยมีการลงทุน

หุ้นในไทยมาตั้งแต่ปี2505มาจนถึงปีนี้ก็64ปีแล้วนะคะมีการลงทุนในประเทศไทยนับล้านล้านบาทมีโรงงานประกอบรถยนต์ขนาดใหญ่3แห่งที่สำโรงจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็โรงงานเกตเวย์นะคะแล้วก็โรงงานบ้านโพที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่สำคัญก็คือโตโยต้าใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยเกือบทั้งหมดประมาณสัก90%ประมาณ 90% ในรถยนต์หลายๆรุ่นนะคะแล้วก็มีการจ้างงานในระบบรวมกันจำนวนมากหลายแสนคนนะคะนำเทคโนโลยีมาถ่ายทอดจนไทยนั้นกลายเป็นดีทรอยต์of Asia ก็คือเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของเอเชียได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาชี้แจงกรณีที่ผู้บริหารโตโยต้าแสดงความกังวลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะคะโดยคุณสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโพสต์ผ่าน Facebookของตัวเองนะคะว่ามีการแสดงถึงความกังวลความห่วงใยต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่หวั่นว่าจะเสียความสามารถในการแข่งขันค่ะแล้วก็ยังมีข่าวที่อินโดนีเซียพร้อมสนับสนุนหากโตโยต้าย้ายฐานการผลิตโดยยอมรับว่าอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจแต่ว่าอาจจะต้องเน้นย้ำดูเรื่องของความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะคะขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็อาจจะเตรียมออกมาตรการจูงใจค่ะหลายๆด้านเลยนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเพื่อที่จะคิดกลยุทธ์จีบให้โตโยต้ายังคงใช้ฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลก็กำลังพิจารณามาตรการใหม่ด้วยนะคะที่จะมีการปรับภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันค่ะระหว่างผู้ผลิตในประเทศกับรถยนต์นำเข้าด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์การจีบให้เขากลับมาด้วยแรงจูงใจสูงๆแบบนี้จะได้ผลไหมนะคะเพราะว่าหากว่าคนคนนั้นหมดใจจริงๆก็อาจจะจีบยากหน่อยนะคะดูกันที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะคะในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในขณะที่ S&P 500ปิดทำการได้ในระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะโดยตลาดได้แรงหนุนจากตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็มีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนหน้านะคะนอกจากนี้แรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคและการชะลอตัวลงของราคาน้ำมันที่ลดลงนะคะก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดด้วยค่ะดัชนีดาวโจนส์นะคะปิดที่ 53,839 จุดเพิ่มขึ้น69จุดหรือว่าคิดเป็น 0.13% ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,798 จุดเพิ่มขึ้น50จุดหรือ 0.65% Nasdaq ปิดที่ 26,803 จุดเพิ่มขึ้น214จุดหรือว่าคิดเป็น 0.81% ค่ะกระทรวงแรงงานสหรัฐแรงงานดัชนี PPI ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตในระดับที่ต่ำกว่าคาดนะคะแล้วก็ลดลงจากเดือนมิถุนายนด้วยเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับ CPI ที่ประกาศออกมาเมื่อวันก่อนก็ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนะคะก็เรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น WTI หรือว่าเบนซ์มีราคาลดลงประมาณ 2% ก็เป็นปัจจัยหนุนตลาดค่ะเนื่องจากการชะลอตัวลงของราคาน้ำมันก็ช่วยความคลายความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะคะหุ้น7ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500ปิดในแดนบวกค่ะนำโดยหุ้นกลุ่มบริการด้านการสื่อสารพุ่งขึ้น 1.56% ตามด้วยหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 1.34% ค่ะหุ้นกลุ่มวัสดุแล้วก็กลุ่มพลังงานปรับตัวลดลง 0.7% และ 0.1% ตามลำดับนะคะมาดูหุ้นรายตัวในส่วนของหุ้นบริษัทผลิตชิปหน่วยความจำนะคะอย่าง SanDisk นะคะแล้วก็ Micron Technology พุ่งขึ้น 13.7% และ 4.2% ตามลำดับนะคะในขณะ

ที่หุ้น Microsoft ดีดตัวขึ้นได้ประมาณ 1% หุ้น Meta แพลตฟอร์มพุ่งขึ้นประมาณ 2.8% ค่ะการคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทครายใหญ่รวมถึง Microsoft แล้วก็ Amazon ช่วยทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการที่บริษัทเทคเหล่านี้นะคะทุ่มเงินลงทุนจำนวนมากไปกับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์นะคะคือมีการลงทุนกับ AI ไปจำนวนมากแบบนี้แต่ว่าถ้าผลประกอบการออกมาไม่ดีเท่าไหร่ก็นักลงทุนก็จะเป็นกังวลกับสถานะของบริษัทเหล่านี้ว่ามีการลงทุนใน AI มากเกินไปหรือไม่อย่างไรนะคะนักลงทุนยังคงติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐค่ะโดยทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่มีบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นช่องแคบฮอร์มุซนะคะล่าสุดศูนย์บัญชาการกลางคาตัมอัลอันบียาซึ่งเป็นกองบัญชาการหลักของอิหร่านแถลงว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับการอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองกำลังติดอาวุธอิหร่านนะคะถ้อยแถลงนี้มีเพียงเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐบอกว่าสหรัฐยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพร้อมกับยืนยันว่ากองกำลังของสหรัฐเนี่ยจะยังคงประจำการในน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ต่อไปค่ะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงๆเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยค่ะโดยนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนนะคะขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งช่วยพยุงตลาดแต่ว่าก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้ปรับลดลงอย่างนี้ก็คือจะกดดันในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็เหมืองแร่ในฝากฝั่งยุโรปนะคะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่659จุดลดลง 0.24 จุดค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.04% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,650 จุดลดลง24จุดหรือ 0.28% DAX เยอรมนีปิดที่ 26,299 จุดลดลง31จุดหรือว่าคิดเป็น 0.12% ค่ะ FTSE 100ลอนดอนปิดที่1,772จุดลดลง60จุดหรือ 0.56% ค่ะในส่วนของดัชนีสต็อก600ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยหุ้นกลุ่มทรัพยากรพื้นฐานร่วงลง 3% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบกว่า1เดือนนะคะขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานลดลง 0.8% ค่ะหลังจากที่ราคาโลหะมีค่ารวมถึงทองแดงนั้นอ่อนค่าลงนะคะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปมีแนวโน้มแข็งแกร่งที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปีนะคะโดยกำไรของบริษัทโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและวัสดุได้รับแรงหนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูงซึ่งก็เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะนักวิเคราะห์ประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของภาพรวมของผลประกอบการเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นยุโรปนะคะแต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังจากเรื่องของความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะโดยสหรัฐและอิหร่านก็ยังต่างคนต่างอ้างนะคะว่าเป็นผู้ที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในเวลานี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันทั่วโลกตลาดก็ยังคงรอดูข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนนะคะที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ก็คือคืนนี้เราก็คงจะทราบผลนะคะเพื่อที่จะมีการประเมินทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปด้วยนะคะหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มหุ้นกลุ่มโทรคมนาคมช่วยจำกัดเรื่องของการปรับตัวลดลงของสต็อก600นะคะโดยเพิ่มขึ้นในส่วนของหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะคะเพิ่มขึ้น 1.3% หุ้นกลุ่มโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 1% นะคะมาดูตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะคะตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่เปิดบวกนะคะรับความหวังว่าเฟดจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยโดยนิกเคอิของญี่ปุ่นเปิดบวกมาได้มากกว่า500จุดนะคะหรือว่า 0.74% หั่งเส็งของฮ่องกงเปิดตลาดเป็นสีแดงนะคะติดลบไป 1.77% หรือว่าคิดเป็น 0.7% ค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาด

0: หุ้นจีนเปิดบวกกว่า3จุดหรือว่า 0.88% นะคะขออภัยค่ะ 0.08% ค่ะเช้าวันนี้คอสปิดของเกาหลีใต้ยังคงบวกต่อได้นะคะโดยพุ่งขึ้นตอนเปิดตลาดเนี่ยถึง 2.54% ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะปิดบวกเล็กน้อย 1.74 จุดแล้วก็ดัชนีปิดที่ 1,614.36 จุดนะคะบวกมา 0.11% มูลค่าการซื้อขาย77,863 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า700ล้านบาทนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันจันทร์ที่17สิงหาคมทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะแถลงตัวเลข GDP ไตรมาส2ไม่รู้ว่าเราต้องลุ้นกันมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราชวนอาจารย์คุยในประเด็นที่ว่ามันมีการสำรวจของรอยเตอร์ที่ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2นี้จะขยับตัวได้เพียงแค่ 1.7% เท่านั้นลดลงจากที่ขยายตัวในไตรมาสแรก 2.8% อาจารย์มองว่าโอกาสมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: ก็เบื้องต้นก่อนที่คุณวันดีจะพูดถึงรอยเตอร์พูดนะครับผมก็มองภาพอยู่แล้วว่า4ไตรมาส2ควรจะโต 1.5 ถึง 2% นะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเหตุผลที่สำคัญเนี่ยเราเอาเหตุผล3ข้อเป็นหลักนะครับข้อที่1เนี่ยชัดเจนคือราคาน้ำมันแพงนะฮ
0: ะ
1: ในไตรมาสที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าผลพวงของราคาน้ำมันในระดับที่40บาทต่อลิตรขึ้นไปเนี่ยก็คือสำหรับดีเซลเนี่ยมันครอบคลุมบรรยากาศทางเศรษฐกิจของคนไทยนะครับก็คือถ้าเราวัดจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยนะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งมหาลัยแห่งชาติไทยแถลงไปเมื่อวานเนี่ยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง2เดือนติดคือมิถุนาและกรกฎา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปรับตัวลดลงตั้งแต่สงครามก็คือมีนาเมษาพฤษภานะครับดังนั้นเนี่ย2เดือนแรกของไตรมาสที่2เนี่ยการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยเนี่ยก็คือชะลอตัวลงนะครับแล้วก็การระมัดระวังการเดินทางการท่องเที่ยวของคนทั้งโลกและการท่องเที่ยวของคนไทยตลอดจนการจับจ่ายใช้สอยอย่างที่บอกนะครับการลงทุนเนี่ยชะลอหมดนะครับเพราะตรงจุดนี้เนี่ยสัญญาณของไทยช่วยไทยพลัสก็เข้ามาในเดือนมิถุนายนนะครับก็ค่อยๆผ่อนคลายสถานการณ์นะครับราคาน้ำมันของเครื่องบินค่าตัวเครื่องบินก็จะเริ่มแพงซึ่งเราจะเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวนะครับปรับตัวลดลงในไตรมาส2แล้วก็นักท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายนต่ำสุดนะครับก็คือ 1.8 ล้านคนสัญญาณเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณในเชิงลบต่อกับตัวเศรษฐกิจขณะเดียวกันเองปีนี้เราเจอสถานการณ์ของการขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการก็คือน่าจะขาดดุลการค้า1ล้านล้านบาทนะครับก็เป็นเพราะเรานำเข้าสินค้าเข้ามาเยอะนะครับเรื่องจากการที่มี FDI เข้ามาดังนั้นเนี่ยบรรยากาศคือเงินก็ไหลออกการลงทุนในหุ้นก็ไม่คึกคักเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยโดดเด่นนะครับการจับจ่ายใช้สอยก็ไม่ค่อยดีความเชื่อมั่นก็ซึมตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คงจะชี้ว่าไตรมาสที่2เนี่ยเป็นภาพของการที่ความคึกคักทางเศรษฐกิจจะไม่ค่อยมีแต่ไตรมาส3น่าจะค่อยๆดีขึ้นเพราะนั้นผมก็ค่อนข้างจะเห็นกรอบที่รอยเตอร์บอก 1.7% นะครับกรอบก็น่าจะขยายตัวประมาณ 1.5 ถึง 2% ครับ
0: ค่ะ 1.5 ถึง 2% ก็มันก็ไม่ได้มีแรงส่งจากไตรมาสแรกอาจารย์ว่าจากนี้ไปรัฐบาลอาจจะต้องเร่งมาตรการผลักดันเศรษฐกิจในด้านไหนเพิ่มเติมบ้างไหมคะอาจารย์
1: คือเราต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้สภาพัฒน์แบงก์ชาติเนี่ยจะมองว่าเศรษฐกิจไทยโตทั้งปีคือ 2.2 ถึงนะครับ 2.3% อันนี้เอากรอบแคบๆก่อนนะครับถ้าเป็นค่ากลางๆค่าเฉลี่ยเนี่ยคือถ้าเราคิดแบบสุดๆเลยนะไตรมาสที่1เนี่ยโต 2.8 นะครับสภาพัฒน์อาจจะปรับขึ้นปรับลงเล็กน้อยนะฮะอาจจะเราตี 2.8 ก่อนที่เราได้ยินข้อมูลมาตอนแรกกับเอาสุดๆก่อนก็คือ 1.5% นะครับเพราะถ้าสูว่าเศรษฐกิจไตรมาสที่2โต 1.5% เนี่ยนะครับก็จะทำให้นะครับว่าภาพของตัวเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกเนี่ยขยายตัวประมาณ 2.1% 2.2% ดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เฉลี่ยประมาณ 2.2% ขึ้นไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะโตตามเป้าหมายนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าบรรยากาศของเศรษฐกิจไตรมาสที่3เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลเตรียมไว้อยู่แล้วเนี่ย1ก็คือไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็จะทำจนถึงเดือนกันยายนอันนี้ก็จะมีไม่เกินอัดฉีดเข้ามานะครับซึ่งก็พยุงเศรษฐกิจ2เนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวน่าจะเริ่มกลับมาเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารจากนักธุรกิจโรงแรมนะครับเราก็พบว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มกลับมาละไตรมาส3ไตรมาส4ตัวเลขน่าจะดีขึ้นนะครับ

0: ่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของการที่รัฐบาลวางแผนนะครับก็คือเรื่องของการมีการปรับโครงสร้างพลังงานซึ่งก็น่าจะเอาไม่เป็นขั้วรวบสี่จุดหลักตามพรกเงินกู้200,000,000,000 บาทในส่วนปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของการที่เห็นบอกว่าอาจจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยนะครับประมาณนั้นซึ่งอาจจะกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวอีกนะครับขณะเดียวกันเองก็คือการลงทุน FDI ที่ขอรับการส่งเสริมจาก BOI สูงสุดเป็นประวัติการที่ผ่านมาปีแล้วและปีนี้ก็ยังต่อเนื่องเนี่ยก็น่าทำให้การลงทุนเนี่ยเริ่มคึกคักขึ้นนะครับและที่สำคัญคืออัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะนิ่งน่าจะหนุนการส่งออกนะครับไอ้ทั้งที่หนึ่งการทำธุรกิจราคาน้ำมันก็ไม่ควรจะแพงมากสงครามไม่ควรจะหนักหนาสาหัสนะครับก็เป็นแรงพยุงที่สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะครับบรรยากาศความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มดีขึ้นแต่เศรษฐกิจก็ค่อยๆฟื้นนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการเมื่อวันดัชนีความเชื่อมั่นของการไทยก็ยังไม่ได้ดีขึ้นต่ำสุดรอบ 3-5 เดือนและที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นแรงหนุนสำคัญคือราคาพืชผลทางการเกษตรครับโดยเฉพาะพืชผลหลักนะฮะข้าวข้าวหอมมะลินะฮะแล้วก็ทางด้านปาล์มยางมันสำปะหลังผู้เลี้ยงสัตว์ราคาโดยเปรียบเทียบปีกว่าปีที่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ทยอยขึ้นครับ
1: ค่ะก็ถือว่าโดยภาพรวมของไตรมาส2น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ปีไตรมาส3ไตรมาส4น่าจะดีขึ้นอย่างภาพที่อาจารย์ฉายมานะคะอาจารย์แต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยกระทรวงการคลังเพิ่งรายงานออกมาเมื่อวานนี้มียอดใช้จ่าย2เดือนกว่า2เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมารวมแล้วกว่า 110,000 ล้านบาทอันนี้เป็นส่วนของภาครัฐเนี่ย 64,350 ล้านบาทแล้วก็เป็นส่วนของประชาชน 47,530 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์ครบ1,000 บาทแล้ว 1,900,000 คนจากที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์26ล้านคนตัวเลขนี้มันบ่งบอกอะไรบ้างไหมคะอาจารย์ประเมินยังไงบ้างคะ
0: ก็ถามผมคือบ่งบอกว่าชัดเจนครับว่าคนใช้เยอะนะครับอันนี้ชัดเจนที่สุดนะเพราะว่าก็เป็นว่า25-26ล้านคนเนี่ยก็เต็มแม็กนะครับอันนี้รัฐบาลอาจจะไม่ได้รวมการเติมเงิน700บาทให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะนั่นแหละจะสังเกตว่ารัฐบาลเนี่ยออกเงินประมาณ 60,000 ล้านก็หมายความว่าเอาเงิน 60,000 เนี่ยมาหมุนในระบบเศรษฐกิจประชาชนคนไทยประหยัดเงินได้ 60,000 ก็คงจะไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่นนะครับอันนี้คงจะเป็นตัวชัดเจนว่ามันก็เลยช่วยหนุนนำเศรษฐกิจนะครับตอนที่สัปดาห์ที่แล้วที่มหาลัยแห่งชาติไทยแถลงดัชนีนะครับSME ก็ปรากฏว่าธุรกิจขนาดจิ๋วขนาดเล็กเนี่ยได้ประโยชน์จากโครงการนะครับไทยช่วยไทยพลัสอันนี้คือผลสำรวจออกมาชัดนะครับขนาดกลางเนี่ยจะได้ไม่มากแต่ขนาดเล็กกับขนาดจิ๋วเนี่ยจะได้มากนะครับแล้วก็ข้อพิสูจน์คือว่ามันไม่ได้กินกันเองก็หมายถึงว่าคนที่ไม่ร่วมโครงการเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบในเชิงรบก็คือไม่ได้ถูกแกล้งตลาดตัวเลขในการสำรวจเนี่ยไม่ได้บ่งชี้แบบนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยข้อชัดเจนก็คือ1คนใช้เยอะฮะสำเร็จในแง่ของคนใช้ในแง่การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจากการสำรวจมหาลัยค้าไทย2เดือนติดจากไทยช่วยไทยพลัสแต่ผู้ประกอบการจากการสำรวจของดัชนีหอค้าไทยยังไม่ได้รับรู้ว่าเศรษฐกิจมันคึกคักเพราะตอนนี้เศรษฐกิจกำลังรอการฟื้นตัวนะฮะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการพยุงแล้วก็ช่วยกระตุ้นเล็กๆแต่ว่าเราคงยังต้องการอีกเยอะในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ภาคธุรกิจทั่วประเทศรับรู้ครับ
1: ค่ะควรที่จะมีเฟส2ต่อเนื่องเลยมั้ยคะอาจารย์
0: ก็คุณวันดีถามผมอีกครับผมยืนยันครับไม่ควรครับเพราะว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นดีกว่าเน
1: า
0: ะคือเข้าใจนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะเงินโอนเนี่ยนะเราก็เหมือนกับว่าก็เป็นลักษณะของการที่ให้คนเนี่ยได้เอาเงินไปใช้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นการพยุงและกระตุ้นกำลังซื้อระยะสั้นแต่การสร้างประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนระยะยาวเนี่ยไม่ควรฮะควรนำเงินไปใช้อื่นเหตุผลที่ผมพูดนี้เพราะว่ารัฐบาลตั้งเป้าไว้เองว่าต้องการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตต้องการให้สิทธิ์โตเนี่ยเกิน 3% ให้ได้ในระยะเวลาสั้นเพราะนั้นเนี่ยควรจะไปส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยรถไฟบอกว่าเขาจะสร้างรถไฟรางคู่ที่ภาคใต้3เส้นทางสังเกตนะครับเขาใช้เงินแสนล้านก็เท่ากับที่เราใช้ไทยช่วยไทยพลัสที่ข้อมูลออกมาเพราะนั้นใจผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเอาไปใช้ลงทุนน่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวครับ
1: สั้นๆสำหรับการแบ่งเงินที่เหลือในพรกเงินกู้400ล้านบาทควรจะไปลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็ควรถ้าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญมากๆเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มทยอยอย่างเช่นว่าปรับโครงสร้างการใช้รถยนต์ EV นะในเขตกรุงเทพมหานครคือผมคิดว่าการจูงใจให้ประชาชนเนี่ยติดโซลารูฟปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยกับการที่รัฐบาลเองกึ่งภาคบังคับนะเราจะได้ปริมาณไฟเต็มไปหมดเลยจากหลังคาของภาครัฐแต่ต้องไปดูนะครับว่าปริมาณหลังคาจะสร้างได้

0: เท่าไหร่คือถ้าเราเสริมทั้งเอกชนเสริมทั้งรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะทำให้เราปรับโครงสร้างพลังงานได้เร็วขึ้น
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะวันนี
0: ้ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูวิเคราะห์หุ้นกันบ้างค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงแต่หมายถึงกองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่หนึ่งให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลข 30,000 ถึง 150,000 บาทเป็นวงเงินเพิ่มทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ต่อกองทุนไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับกอบศักดิ์ลุยขับเคลื่อนสินค้าเกษตร SME ไทยดึงเอกชนจัดตลาดให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั่วประเทศนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงและประธานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าสำหรับการประชุมทั้งเรื่องสินค้าเกษตรและ SME เมื่อวานเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะทำงานได้มีการพูดคุยถึงนโยบาย Quick Win และ Big Win ตามที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการไว้แต่ละด้านซึ่งในส่วนนี้มีการพูดคุยเรื่องภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยในภาคการผลิตที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าจะทำอะไรบ้างในส่วนที่มีการแปลรูปตรงกลางน้ำและปลายน้ำจะมีมาตรการที่คิดว่าทำได้เลยที่จะเริ่มขับเคลื่อนและมาตรการระยะยาวโดยจะหาภาคเอกชนมาช่วยเรื่องการจัดตลาดให้กับผู้ผลิตทั่วประเทศซึ่งคิดว่าสามารถดำเนินการได้เลยโดยมีการพูดคุยเรื่องการวิจัยพันธุ์พืชการยกระดับพันธุ์พืชต่างๆเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้าเกษตรรวมไปถึงให้เกษตรกรสามารถยกระดับการแปรรูปต่างๆโดยเป็นการพูดคุยในเบื้องต้นส่วนด้าน SME มีการพูดคุยเรื่อง SME GP คือการให้แต้มต่อกับภาค SME ในการขายสินค้าเพราะขณะนี้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมากปวนอนุสรณ์สถานกรุงวอชิงตันอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2ในกรุงวอชิงตันถูกคนร้ายก่อกวนด้วยการใส่สบู่จนฟองทะลักสระน้ำพุพร้อมกับพ่นสีข้อความมือสะอาดเงินสกปรกสำหรับอนุสรณ์สถานแห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2547โดยการสร้างเพื่ออุทิศให้แก่ทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2จำนวน 400,000 คนและได้รับใช้ชาติกว่า16ล้านคนเหตุการณ์ทำลายทรัพย์สินสาธารณะครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งรัดปรับเปลี่ยนอนุสรณ์สถานหลายแห่งทั่วกรุงวอชิงตันซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นโดน7เยาวชนทำร้ายร่างกายใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาพลเมืองดีคือนายอาทิตย์อายุ44ปีอาชีพคนขับแท็กซี่ Grab และเป็นผู้โพสต์เหตุการณ์ได้พาผู้บาดเจ็บทราบชื่อต่อมาคือนายยูกิคานิอาระอายุ43ปีอาชีพครูนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเขาแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันจากการสอบถามเบื้องต้นตำรวจชุดสืบสวนได้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รกร้างหลังแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันติดถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพส่วนอาการบาดเจ็บจากการตรวจสอบนายยูกิผู้บาดเจ็บมีบาดแผลถูกวัยรุ่น7คนทำร้ายด้วยหินที่บริเวณหลังใบหูเย็บ4เข็มและบาดแผลถูกต่อยบริเวณปากเย็บ3เข็มจนเหตุการณ์เข้าสู่ช่วงเช้าวันที่13สิงหาคมตำรวจพานายยูกิและนายอาทิตย์ไปชี้จุดเกิดเหตุนายยูกิผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นครูชาวญี่ปุ่นยอมรับว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังรักเมืองไทยชี้เป็นบทเรียนเรื่องความประมาทของตนเองจนเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นและอยากจะบอกเด็กๆ กลุ่มผู้ก่อเหตุว่าพวกเขาอายุยังน้อยและยังมีอนาคตอีกยาวไกลจึงอยากจะบอกพวกเด็กๆให้กลับตัวกลับใจเลือกทางชีวิตที่ดีเพื่อสร้างอนาคตของตัวเองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง Econ News Update
1: 10:09 น.ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้มาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันหลังจากเมื่อวานเราแกว่งๆนะคะก็ไปน่าจะแกว่งอยู่ที่ระดับเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะคะแต่ว่าปัจจัยในต่างประเทศเช้าวันนี้เนี่ยเขาก็ยังคงมองเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาตัวเลข CPI และ PPI ล่าสุดนะคะมาว่าไม่กดดันให้อเมริกาต้องรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะส่วนประเด็นเรื่องตะวันออกกลางเองก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะส่วนบ้านเราเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีตัวปตท.ประกาศแล้วนะคะแล้วก็อีกหลายตัวเลยในวันนี้อย่างปตท.นี่กำไรไตรมาส2พุ่งไป 143.9% 52,525 ล้านนะคะแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันเซ็นดีเด็กซ์วันนี้เราเปิดมาอยู่ในแดนบวกค่ะบวกมา3จุดกว่าๆนิดๆนะคะหรือว่า 0.2%มาอยู่ที่ 1,617 จุดค่ะและถ้ามาดูตัวหุ้นกันนะคะวันนี้ก็ยังผสมผสานแต่ว่าโทนเขียวมากหน่อยค่ะอันดับ1ก็คือปตท.เลยนะคะวันนี้บวกมา25สตางค์ 0.6% ชาวนี้อยู่ที่ 39.50 สตางค์ค่ะ AOT บวกเช่นเดียวกัน75สตางค์เกือบ 1.2% นะคะมาอยู่ที่ 64.25 สตางค์AOT รายงานตัวเลขของ LAT จะเป็นไตรมาส3นะคะกำไรสุทธิ 4,441 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.9% นะคะอันดับที่3คือ KCE ค่ะวันนี้บวกอีก 5% กว่าหรือว่า 2.50 สตางค์มาอยู่ที่ 50.25 สตางค์อันดับที่4คือ BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะวันนี้บวกมา 4.2% ค่ะเช้านี้อยู่ที่194บาทปตท.สผ.ติดเครื่องหมาย XD นะคะวันนี้ปรับลง4.50 สตางค์เกือบ 3% เช้านี้อยู่ที่146บาทค่ะถัดมาเดลต้าวันนี้บวก2บาท KBank บวก3บาท SCC ปูนใหญ่วันนี้ปรับลง2บาท Gulf บวก25สตางค์นะคะแล้วก็ปิดท้ายตารางคือตัว CBG คาราบาววันนี้บวกถึง 4% กว่านะคะ2บาท25สตางค์ราคาอยู่ที่54บาท75สตางค์ค่ะ
2: ค่ะกลยุทธ์การลงทุนในวันสุดท้ายส่งท้ายสัปดาห์แบบนี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกันนะคะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวันดีคุณนงวดีแล้วก็ท่านฟังนะครับเดี๋ยวมีข่าวด่วนตัวนึงข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือข่าวจากไหนไม่ทราบนะฮะแต่ก็โอเคเป็นข่าวมา CRC ฮะเข้าซื้อแบ็คมาลู30สาขา
1: Max Value ใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่30สาขานั่นหมายความว่าเขาจะมาเล่นค้าปลีกนะฮ
1: ะ
3: โอเคนะฮะในเครือของเซ็นทรัลนะฮะข่าวจากงานวิเคราะห์นะฮะงานวิเคราะห์วันนี้เนี่ยมองในแง่ของตัวตลาดนั้นเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่แกว่งตัวนะฮะ1632ยังเป็นแนวต้านอยู่นะฮะ1632ยังเป็นแนวต้านอยู่จุดรับนั้น 1,600นะฮะ 1,600 ยังเป็นจุดรับของตัว ASL อยู่นะครับตัวหุ้นฮะวันนี้เนี่ยตัวหุ้นของตัว ASL เนี่ยเอาตัวหุ้นของตัว Home Pro ขึ้นมาฮะ Home Pro แนวโน้มการปรับในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นแนวต้านอยู่ระดับ7บาทถึง7บาท30สตางค์นะฮะในแง่ของตัวตลาดของตัว Home Pro ในแง่ Home Pro เนี่ยออกผลการงานมาก็จะมี Global มี ILM ที่ออกผลการมาดีพอๆกันนะฮะเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับตัวต่อไปนั้นเป็นหุ้นของตัว PTG PTG ออกผลการงานมาไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยได้แจ่มเลยนะฮะก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะฮะในแง่ของตัว PTG นะครับเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางที่ผมว่ายังเป็นลักษณะของการเหนื่อยอยู่นะใน PTG ก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วกันใน PTG นะฮะในขณะที่แนวต้านของตัว PTG เนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ7บาท80 7บาท90นะฮะเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่ยังแกว่งตัวในลักษณะแคบๆอยู่นะฮะตัวต่อไปนั้นเป็นหุ้นของตัว TCAP TCAP นี้ออกผลการงานมาดีมากนะดีมากเพราะนั้นราคาเป้าหมายเนี่ยดูไว้แนวต้านนี่เขาวางไว้ตำแหน่งที่93บาทนะ93บาทก็เป็นในทิศทางที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปรองรับฮะในแง่ของ

0: างขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะครับก็โอเคฮะน่าสนใจในตัวของ Keycap Bank มีหลายๆตัวที่น่าสนใจมากนะฮะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะฮะแบงค์เล็กแบงค์กลางแบงค์ใหญ่ไปได้หมดนะฮะได้ทุกแบงค์เลยนะฮะตัวต่อไปเป็นการบินไทยยังแย่อยู่นะฮะแต่แนวต้านเขาขยับไว้ที่6บาท30นะฮะ6บาท30นะในแง่ของตัวการบินไทยการประชุมของงานรีเสิร์ชเช้านี้เนี่ยทางงานรีเสิร์ชให้ไทยพาณิชย์นั้นมีจุดทดสอบแท่งเทียนนะฮะ155บาทเป็นแนวต้านนะฮะให้จุดรับอยู่ที่ประมาณ150บาท T-cap นะฮะให้เน้นจุดรับที่85บาท50แนวต้านนั้นอยู่ประมาณ88บาท N-cap นะฮะมีโอกาสจะอ่อนตัวลงมานะฮะถ้าเป็น sell on fact เนี่ยนะฮะจะลงมาอยู่ระดับ4บาทนะครับเดลต้าฮะแกว่งตัวไซด์เวย์นะฮะถ้าให้ระมัดระวังถ้าต่ำกว่า260ลงมานะให้ระมัดระวังแนวต้านยังอยู่ที่285อยู่ฮะการบินไทยนะให้แนวต้านอยู่6บาทนะฮะแนวรับอยู่5บาทนะตัวทูนะให้แนวต้านทางจิตวิทยาเนี่ยอยู่ที่13บาท60จุดรับ13บาทฮะบำรุงราษฎร์ให้แนวต้าน195บาทฮะจุดรับ185บาทฮะ CPO นะฮะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะให้จุดรับอยู่ที่ระดับ45บาทนะฮะ45บาททดสอบแนวต้าน50บาท CPAXT นะ CPAXT ให้ถือเก็งกำไรนะฮะให้มองกรอบแนวต้านอยู่ที่ระดับ15บาท50จุดรับ14บาท50สตางค์นะ CPAXTแกว่งตัวนะฮะ AUIA ไอ้นี่ราคาไอ้หุ้นทองนะฮะแนวต้านอยู่ที่14บาท80ตังค์จุดรับอยู่ที่14บาทครับแล้วก็ Tisco นะจุดรับอยู่ที่125บาทครับแนวต้าน132 133ตัวสุดท้ายคือ Berry Yuker นะครับแนวรับอยู่ที่ระดับ16บาทนะครับแนวต้านอยู่16บาท50นะครับอันนั้นจากงานรีเสิร์ชนะฮะจากงานประชุมเช้านี้นะครับแล้วก็ตัวหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ดูโดดเด่นมากนะฮะสำหรับแต่ออกผลการงานมาไม่ค่อยดีนักนะฮะ CKP นะฮะแนวต้านอยู่ที่ระดับ2บาท70ครับแนวรับอยู่ที่2บาท50ครับดูสัญญาณของตัวตลาดแล้วเนี่ยให้ระมัดระวังในกลุ่มน้ำมันกับปิโตรเคมสักนิดหนึ่งนะฮะพี่เทพลงมา4บาท50ละนะฮะดิวิเดนหายไปหมดละนะฮะ4บาท50เนี่ยนะครับตัวปูนใหญ่ลงมา2บาทนะครับ PTTGC ลงมา25สตางค์ไทยออยล์ลงมาบาท25สตางค์บางจากลง50สตางค์นะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาต่อเนื่องนะครับก็โอเคฮะระมัดระวังหน่อยแล้วกันหุ้นที่มีแนวโน้มขยับในขาขึ้นนะตอนนี้เนี่ยจะเด่นตรงกลุ่มของนิคมอุตสาหกรรมฮะตัวแรกคืออมตะนะฮะเอ้ยของอมตะใช่3บาท25ตังค์บวกไป 11% ไอ้ตัวที่2ที่ตามมาคือตัววานะครับบวกมา12สตางค์นะครับบวกมา 2.5% นะครับส่วนคาราบาวไม่ทราบเลยนะฮะไม่ทราบเลยนะคาราบาวออกผลการงานมาก็ระดับราคาเป้าหมายของคาราบาวที่มักจะดูและเจอเนี่ยประมาณอยู่55บาทนะประมาณ55บาทนะเลยกว่า55บาทระมัดระวังหน่อยละกันครับผมครับ
1: ค่ะคุณเชษฐ์ขาดูผลการดำเนินงานของปตท.แล้วเป็นไปตามที
0: ่กลุ่มน้ำมันออกมาดีนะฮะกลุ่มน้ำมันออกมาดีนะฮะออกมาทิศทางค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะผมว่าเป็นการขายทำกำไรระยะสั้นซะมากกว่านะฮะขายทำกำไรระยะสั้นซะมากกว่าแล้วก็ตัวราคาน้ำมันโลกเนื่องจากราคาน้ำมันโลกเนี่ยในตัวของเบนซ์เองในตัวของ WTI เองเนี่ยยังไม่หลุดต่ำกว่า80บาทลงมา80เหรียญลงมา
1: uh-huh.
0: นะฮะยังเป็นลักษณะของการแกว่งผมว่าเป็นตามข่าวเป็นตามสภาวะเนื่องจากตัวภาวะสงครามที่บอกคุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันยังไม่จบนะมันยังไม่จบเลยนะเพราะนั้นผมว่ามันยังไม่ชัดเจนในแง่ของตัวราคาน้ำมันโลกที่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะ uh-huh. ผมว่ายังมีลักษณะการแกว่งฮะการแกว่งแล้วก็ปิโตรเคมก็จะเป็นลักษณะการแกว่งฮะดูอาการของการขายลงมาในปิโตรเคมกับน้ำมันเนี่ยลักษณะการขายมันไม่ได้ขายแบบขายทิ้งนะมันเป็นขายแบบเล่นตามข่าวไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้ลงแบบ 10% ไม่ได้ลงแบบ 5%
1: ค่ะ

0: ะฮะลงแบบ 1% 2% ยืนอยู่ตรงนี้ฮะครับผม
1: ค่ะบิลกริมล่ะคะเขาได้รับอานิสงส์จากสูตรค่าไฟใหม่แล้วก็จะเดินหน้าขยายพอร์ตเรื่องของพลังงานหมุนเวียน
0: กลุ่มไฟฟ้ากลุ่มไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ออกผลการงานมาดี
1: นะ
0: ออกผลการงานมาดีแล้วข่าวไอ้ตัวที่เข้ามาเรื่องเกี่ยวกับไอ้ตัวไฟฟ้าค่าไฟตัวอะไรต่างๆเป็นตัวเสริมเท่านั้นเองตอนนี้ผมคิดว่าตัวหุ้นโดยส่วนใหญ่เล่นที่ตัวผลการงานกันขณะนี้เนี่ยโอ้โหมันออกเยอะมากนะผมทำไม่ทันเลยเนี่ย ตี 2 ตี 3ทุกคืนเลยมันออกวันละ100 กว่าตัวฮะ นี่ยังไล่ของเมื่อวานยังไม่จบเลยนะวันนี้วันนี้ออกอีกเดี๋ยวก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วไม่เป็นไรอะเสาร์อาทิตย์ตีลังกาทำก็คงเสร็จฮะคงทันนะคงทันฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่มันเป็นเรื่องผลการงานนะเพื่อนนักลงทุนฝากไปดูผลการงานหน่อยตอนนี้ตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าตลาดมันเป็นลักษณะของการมันมีฟอร์เรนขายด้วยนะแต่ไม่ได้ขายมากนักแต่เป็นการรับรู้จากข่าวดูจากข่าวแล้วก็เวลาหุ้นขึ้นไปแรงๆก็อย่าไปไล่นะฮะอย่างเมื่อวานนี้ถ้าไล่ขึ้นไปเวลาตบลงก็ตบลงแหละนะฮะผมว่าตัวอมตะเนี่ยกับตัว WSA เนี่ยจริงๆแล้วข่าวเขารับรู้กันอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวผลการงานที่ออกมาเนี่ยมันส่งทำให้มีการกระชากขึ้นไประมัดระวังการกระชากของราคาหุ้นเท่านั้นเองนะฮะเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานเนี่ยตอนนี้โดยส่วนใหญ่หุ้นที่ออกมาโดยส่วนใหญ่ปัจจัยพื้นฐานดี BDMS ออกผลการงานมาไม่ดีนะฮะติดลบไป 7% นะฮะประเด็นก็คือเขาอ้างว่าตัวผู้รักษาพยาบาลต่างประเทศไม่ได้เข้ามาเพราะนั้นในแง่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นตัวหลายตัวนะฮะที่ออกผลการงานมาไม่ดีพระราม9ก็ไม่ดีนะฮะพระราม9ก็อยู่ทรงตัวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลุ่มโรงพยาบาลผมว่ายังคงจะต้องเป็นหุ้นมีลักษณะของการซื้อเพื่อเก็บสะสมมากกว่ายังไม่ได้เป็นซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นนะฮะเป็นการซื้อเพื่อสะสมมากกว่าเพราะนั้นหุ้นที่กระชากขึ้นไปหลายๆตัวหุ้นระมัดระวังหน่อยละกันนะครับในอุตสาหกรรมที่ออกอุตสาหกรรมมาดีเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมนะฮะเป็นอุตสาหกรรมแบงค์นะครับอันเนี้ยไอ้นี่3กลุ่มเนี้ยชัดกลุ่มพาณิชย์กลุ่มหมวดอาหารยังออกผลการงานมาไม่ค่อยดีฮะครับผม
1: ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
0: คุ
1: ณเชษฐาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็ผลการดำเนินงานหลายบริษัทนะคะก็ทยอยประกาศออกมานะคะวันนี้นะนอกเหนือจากเมื่อสักครู่ที่เราได้รายงานคุณผู้ฟังไปอย่างตัวปตท.กำไรไตรมาสที่2นะคะพุ่งไป 143.9% 52,525 ล้านบาทมีบีกริมกำไรไตรมาส2 676ล้านบาทนี่คือเพิ่มขึ้นถึง 9,557% นงดูตัวเลขนี้นงต้องขยี้ตา2ทีแล้วกลับไปดูใหม่นะคะว่าเอ๊ะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ตามนี้จริงหรือไม่นะคะก็เป็นไปตามนี้นะเดี๋ยวขอดับเบิลเช็คอีกทีหนึ่งนะพี่พรนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาเขาเองก็น่าสนใจนะคะสำหรับตัวนี้นะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็ให้น้ำหนักบอกว่ารับอันนี้สูงสุดค่าไฟใหม่แล้วก็นำเข้า LNG นะคะก็มาหนุนนะคะให้งบไตรมาส2ออกมาแข็งแกร่งค่ะอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะมีอีกหลายตัวเลยที่วันนี้ยังประกาศตัวเลขออกมาค่ะ
2: ค่ะจากหุ้นไทยไปวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศกันบ้างนะคะพูดคุยกับคุณสุทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX สวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณพรสวัสดีครับคุณนงสวัสดีครับทุกท่านนะครับ
2: ค่ะคุณสุทธิชัยคะในส่วนของตอนนี้อาจจะมีการลด leverage ในกลุ่มนักลงทุนต่างleverage ETF ทั้งหลายอะค่ะอาจจะทำให้แรงบังคับถูกบังคับขายฟอสซิลลดน้อยลงอันเนี้ยมันจะมีนัยยะสำคัญของหุ้นกลุ่มเทคไหมคะว่าเอ๊ะมันใกล้ผ่านจุดที่บางทีถ้าเกิดว่านักลงทุนขายหนักๆเนี่ยมันใกล้แล้วใกล้ผ่านจุดต่ำจุดขายหนักๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับจริงๆก็ต้องบอกนะครับว่าในมุมหนึ่งของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ลงทุนจริงแล้วก็คนที่เน้นในแง่ของการเก็งกำไรเป็นภาคของการลงทุนที่มีความผันผวนสูงเนาะแล้วก็ในฝั่งของตัวเกาหลีเองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีการควบคุมอย่างจริงจังเนาะจนท

0: ทำให้กรต.ของเขาเนี่ยออกมาขอโทษเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้เอาหุ้นอย่าง SK Hynix หรือว่าตัว Samsung เนี่ยไปทำตัว leverage หรือว่าตัวทดทวีคูณเนาะในการทำตัวเก็งกำไรเช่นสมมติเราบอกว่าเราอยากซื้อ SK Hynix ก็เอาไปทำแบบเป็น leverage เช่นแบบคูณ2คูณ3อะไรอย่างเงี้ยนะครับงี้เนี่ยมันเลยอาจจะเป็นหนึ่งในที่มาว่าทำไมคนอาจจะชอบเนาะเพราะว่าหุ้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นวันละ 10% 5% อะไรเงี้ยคูณ3เข้าไปมันก็ 15% แล้วเนาะงั้นเนี่ยมันก็อาจจะคุ้มค่ากับความเสี่ยงของแต่ละคนที่พูดไปนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ลากยาวมาสักผมว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมแล้วล่ะเนาะแล้วก็เวลาก็ผ่านไปถามว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แต่ผมคิดว่าด้วยภาพของการควบคุมของตัวกรต.ในฝั่งของตัวเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แรงขายเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงเราก็สังเกตเห็นได้เนาะว่าหลังจากช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่มี valuation สูงๆนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของตัวหุ้นที่มี valuation ไม่ได้สูงมากอย่างในส่วนของตัวกลุ่ม memory เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็จะตอบคำถามว่าแรงขายเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยกลับมาโฟกัสในเชิงของตัวตามปัจจัยพื้นฐานได้ค่อนข้างดีครับ
1: อืมค่ะอย่างถ้าเราพูดถึงตัวตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีแรงขายแล้วก็ลงไปพอสมควรแล้วก็เซอร์กิตเบรกเกอร์ก็ทำงานบ่อยๆนะคะภาพตรงนั้นน่าจะจบไปแล้วใช่ไหมคะอย่างตลาดหุ้นเกาหลีใต้รวมไปถึงหุ้น2ตัวหลักของเขาเนี่ยยังน่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนไหมคะหรือว่าควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรอะคะ
0: โอเคครับผมครับ
1: ค่ะ
0: ในมุมของตัวหุ้นกลุ่มเมมโมรีเนี่ยนะครับมันอาจจะเรียกว่าเรื่องการเก็งกำไรก็ย่อมทำได้เนา
1: ะ
0: เพราะว่าหุ้นเกาหลีสองตัวก็คิดเป็น 50-60% ของ total market cap แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะ move ตลาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับคราวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาโฟกัสที่ปัจจัยพื้นฐานของเขาดีกว่าเนา
1: ะ
0: คือผมว่าเรื่องความต้องการหน่วยความจำเนี่ยคงไม่น่าใช่อะไรที่มันดูซับซ้อนมากเนาะเพราะว่าตราบใดก็ตามถ้าเรายังเห็นความต้องการในการใช้ AI สูงๆนะครับคนใช้ AI ยังเยอะอยู่ adoption ยังเยอะอยู่เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะมองว่าการใช้ AI เนี่ยเยอะขึ้นเมื่อการใช้ AI เยอะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยหน่วยความจำเนาะใช่ไหมเหมือนแบบเรามีแฟนหลายคนเราก็ต้องจำหลายอย่างด้วยกันใช่ไหมครับดังนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบมีความต้องการสูงแต่เพียงแค่ว่าในมุมหนึ่งของตัวเมมโมรีเนี่ยเขาเคยต้องบอกก่อนลักษณะของตัวเมมโมรีเนี่ย มันเป็นคล้ายๆกับราคาน้ำมัน มันมีเรื่องดีมานด์ซัพพลายเข้ามามีความเกี่ยวข้องเรื่องปริมาณการขายเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเขามีออเดอร์เขามีความต้องการสูงแต่เพียงแค่ว่าราคาขายเนี่ยขายที่ได้ที่ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าณตอนนี้ผู้เล่นสำคัญก็คือจีนเนี่ยอย่าง YMTC CXMT นะครับที่กำลังจะเข้าตลาดและเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยเขากำลังเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเมื่อซัพพลายมันเข้ามาในระบบมากๆราคาขายมันก็จะเริ่มลดน้อยลงสมมุติ SK Hynix ขายได้ในปีนี้100หน่วยตอนต้นปีขายได้ที่ราคา100บาทณปัจจุบันนี้ขายได้ที่100หน่วยเหมือนเดิมนะแต่เพียงแค่ว่าขายที่ได้ที่ราคา50บาทรายได้มันก็จะเริ่มลดน้อยลงไปใช่ไหมกำไรมันก็จะเริ่มลดต่างไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่านักลงทุนควรจะต้องจับตามองบนภาพของตัวกลุ่มเมมโมรีเนี่ยมันคือราคาของตัวดีแร
1: ม
0: เพราะว่าถ้าราคาดีแรมเริ่มลดลงเมื่อไหร่ผมมองว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่กดดันราคาหุ้นเนาะรวมถึงตัวผลประกอบการของตัวกลุ่มเมมโมรีด้วยแม้ว่าจะมีความต้องการที่แบบโอ้สูงส่งเลิศเลอลังการก็ตามนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าถามว่าเอ้ยแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีทางเลือกอื่นไหมถ้าเราบอกว่าเราอยากจะได้หุ้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแบบเดียวกันเนี่ยก็คือต้องไปเช่นหุ้น Nvidia หุ้น Broadcom หุ้น Marvel เนาะที่อาจจะเรียกว่าเขาใช้เมมโมรีนี่ราคาเมมโมรีลงก็ได้ประโยชน์ไงถูกไหมหรือแม้แต่ในส่วนของตัว Apple เองก็เช่นเดียวกันหรือแม้แต่เราอาจจะไปพิจารณาถึงหุ้นในกลุ่ม AI ตัวอื่นอย่างเช่นตัว Lumentum Coherent ที่ทำสายไฟเบอร์ออปติกอันนั้นก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเมมโมรีแต่เพียงแค่ว่าคนละสายซัพพลายเชนกันก็ลดความเสี่ยงจากราคาที่อาจจะมีการปรับตัวลดลงมาได้ครับ
2: ค่ะถ้าพูดถึงแนวคิดของ CEO ของ Nvidia ที่บอกว่าจะเอาชิปมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันชิป AI อันนี้ตลาดประเมินยัง

0: ังไงกันบ้างอะคะมันจะมีความเสี่ยงต่อตลาดหุ้นบ้างไหมคะ
1: คือมันก็อาจจะก็อาจจะต้องตีในยะส่วนหนึ่งเนาะว่าในมุมหนึ่งเขาคงอาจจะตีความหมายเขาเจเส้นห่วงเขาไม่ได้มีลักษณะของการปั่นหุ้นหรือว่าทำตัว financial engineering อะไรของเขาอยู่แล้วเนาะแต่เพียงแค่ว่าในมุมหนึ่งเขาต้องการจะสื่อความหมายเนาะในมุมมองของผมแล้วกันเขาต้องการจะสื่อความหมายเนาะว่าเฮ้ยความจำเป็นของตัวชิปเนี่ยมันมีสูงมากจนสามารถเอาไปทำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้หรือว่าสามารถจะเอาไปขายต่อได้หรือว่ามันคือกำลังจะตีความหมายว่ามันมีความต้องการเยอะมากจนมีความต้องการคนมีความต้องการเยอะมากจนสามารถจะเอาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได
0: ้
1: ผมคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงในตรงจุดนั้นมากกว่าครับ
2: ค่ะขออนุญาตอีกหนึ่งประเด็นนะคะแบบทราบความเห็นแล้วก็ความเห็นคุณสิทธิชัยแล้วก็ InvestX อย่างตลาดเกาหลีเอ้ยขออภัยค่ะญี่ปุ่นนะคะที่ทาง Tokyo Stock Exchange ใช่ไหมคะที่กำลังพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานการคัดแล้วก็ถอดหุ้นออกจากกระดานอย่างเข้มงวดอาจจะเป็นพวกกลุ่มหุ้นขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ market cap หรือว่าสภาพคล่องตามที่ตลาดกำหนดประมาณนี้นะคะในมุมมองของทางคุณสิทธิชัยและ InvestX เนี่ยมองประเด็นนี้อย่างไรว่าเอ๊ะเขาควรจะเคลียร์หุ้นบางส่วนในนี้ออกไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะกลายเป็นโมเดลสำหรับตลาดอื่นๆเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะ
1: ครับประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่มาพร้อมกับตัวธนู3ดอกของคุณชินโซอาเบะเนาะที่ถูกยิงเสียชีวิตไปนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำ governance และมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดญี่ปุ่นแล้วก็เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยหลุดออกจากการเป็น lost decade เนา
2: ะ
1: การที่เขามี governance ต้องรายงานต้องมีการแบบรีพอร์ตว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้างหนึ่งก็คือรายงานมีความละเอียดยิบเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขายกระดับความต้องการคนนักทุนชาวต่างชาติก็รู้สึกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมีการจัดระเบียบไม่ได้เป็นมาเฟียไม่ได้เป็นแก๊งสเตอร์ไม่ได้เป็นยากุซ่าเหมือนเมื่อก่อนละมันเลยทำให้เฮ้ยมันดูน่าลงทุนเนาะแล้วในประเทศเขาเองเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนามีการลงทุนใน R&D มีการทำอะไรต่างๆมากมายเนี่ยซึ่งเนี่ยญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนะเนาะใช่มั้ยครับงั้นเนี่ยมันเลยทำให้เขามาถึงทุกวันนี้ได้ถามว่าโมเดลนี้ควรตลาดอื่นจะลอกเรียนแบบมั้ยควรจะลอกเรียนแบบอย่างมีนัยสำคัญเลยโดยเฉพาะในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับเช่นแบบมีการลงโทษชัดเจนมีการปรับเนาะเหมือนแบบสมมุตินะผู้บริหารโกงเนี้ยถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปเลยคุณอยากได้คุณเอาไปเลยคุณอยากจะเทรดคุณไปเทรดเอาอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยภาพของการทำ governance ต้องทำอย่างมีนัยสำคัญถึงจะยกระดับการเป็นตลาดหุ้นที่ทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไม่ได้เป็นความเสี่ยงแบบเมื่อก่อนในอดีตที่ผ่านมาเหมือนอย่างในฝั่งของตัวตลาดญี่ปุ่นครับ
2: ค่ะต้นซึ่งเป็นประเด็นเหตุผลเรื่องของ governanceแบบนั้น
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายานะคะหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX นะคะก็จะมาพูดคุยกับเราทุกวันศุกร์นะคะเพื่อมาเจาะประเด็นเกี่ยวกับภาพของหุ้นต่างประเทศแล้วก็บริษัทในต่างประเทศนะคะซึ่งในระยะหลังๆก็อาจจะเป็นในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีแล้วก็ AI กันมากสักหน่อยนะเนื่องจากว่าค่อนข้างจะมีน้ำหนักเยอะนะในหลายตลาดหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางฝั่งของเอเชียอย่างตลาดหุ้นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะแล้วบ้านเราเองก็ภาพคล้ายๆกันแต่อาจจะไม่เข้มข้นเหมือนกับที่นั่นนะแต่ของเราก็จะมีในหลักกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มีน้ำหนักเยอะในตลาดบ้านเราด้วยนะคะ
0: ส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้นะคะอ่อนค่าลงเล็กน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยทิศทางเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณหญิงดร.กาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
2: สวัสดีคุณหญิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เป็นอย่างไรบ้างคอนเฟิร์มอีกหนึ่งตัวเลขนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็กลายเป็นว่าคอนเฟิร์มด้วย PPI ใช่ไหมคะอย่างที่คุณลงบอกค่ะแต่ว่าดอลลาร์เขาเลือกเหมือนกันเลือกที่จะ move คือถ้าดอลลาร์เทียบแบบตัวค่าเงินสกุลหลักเนี่ยดอลลาร์อ่อนจากสตอรี่เนี้ยค่
2: ะ
3: เงินไม่เฟ้อเท่าไหร่ชะลอลงได้ซ้ำใช่ไหมคะแล้วก็มันลดแรงกดดันที่จะทำให้เฟดต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยลงกลายไปว่าดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าเทียบกับค่าเงินสกุลหลักค่ะแต่ว่าถ้าดูในฝั่งดอลลาร์เทียบสกุลเงิน

0: เอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเอเชียสู้ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าราคาน้ำมันมันขยับขึ้นนะคะตอนนี้เบนซ์ก็น่าจะเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับประมาณ87ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอยู่ใช่ไหมคะซึ่งน้ำมันที่แพงๆตอนนั้นนะคะมันทำให้ตัวเหมือนเซนติเมนต์รวมๆของเอเชียเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสุทธินำเข้าน้ำมันเนี่ยก็ถือว่ามันมีแรงกดดันด้านอ่อนค่าแฝงอยู่ค่ะแล้วก็ทำให้ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในเอเชียอ่อนค่ากันหมดรวมถึงเงินบาทด้วยค่ะซึ่งตอนนี้บาทก็เทรดกันอยู่แถวๆ 33.20 บาทต่อดอลลาร์อยู่ค่ะกำลังเทสแนวนี้อยู่คือมันถ้านับกันจริงๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาเนี่ยค่ะแข่งข้าววันเดียวคือวันจันทร
1: ์
0: หลังจากนั้นคือทยอยอ่อนหมดเลยค่ะสำหรับเงินบาทนะ
1: คะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะ move แรงด้วยแหละเพราะว่าเราแบบแข่งแล้วเราก็หลุดตามๆไปใช่ไหมคะตอนนี้ก็ทยอย recover หมายถึงว่าดอลลาร์เทียบบาทเนี่ยทยอยฟื้นกลับมาพร้อมๆกับน้ำมันที่แพงขึ้นแล้วก็ตะวันออกกลางที่ตอนนี้เขาคงไม่คุยกันแล้วมั้งคะใช่ไหมคะ
1: คือ
0: คุณคำบอกว่ากำลังควบคุมช่องแคบของมือเสื่อมโดยเด็ดขาดนิรันดร์ก็บอกว่าเราควบคุมอยู่เหมือนกันใครจะผ่านก็ยากนะถ้าไม่ได้รับการอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างพูดในเรื่องเดียวกันว่าตัวเองกำลังดูแลช่องแคบอยู่แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันแมสเซจของเราแมสเซจกันนะคะเหมือนเขายืนกันฝั่งตรงข้ามอ่ะแสดงว่าการเจรจามันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยที่มันรอกดดันตัวฝั่งเอเชียที่แฝงอยู
1: ่
0: ส่วนเงินบาทเนี่ยน่าจะมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากเรื่องราคาทองคำด้วยค่ะคือมันหลุด 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมาใช่ไหมคะซึ่งแนวนี้หลุดแล้วก็ลงได้ลึกเหมือนกันตอนนี้ 4,300 ต้นๆด้วยซ้ำใช่ไหมคะกรอบวันนี้มองด้านล่างที่33ทวนนะคะด้านบนที่ 33.30 บาทต่อดอลลาร์
1: ค่ะ
0: สัปดาห์หน้าเราก็มีตัวเลขเยอะเหมือนกันแล้วก็มี FOMC meet ของเฟดด้วยค่
2: ะ
0: แล้วก็ในช่วงวันจันทร์ก็จะมี GDP ไตรมาสที่2ของบ้านเราซึ่งตัวเลขน่าจะไม่สวยเพราะว่ามีเอฟเฟคของตะวันออกตาค่ะ
1: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดตัวเลขไว้ที่เท่าไหร่คะ GDP ไตรมาส2เนี่ยค่ะ
0: ต่ำกว่า 1.5 ค่ะ
2: โอ้โ
1: หต่ำกว่า 1.5
0: เดี๋ยวเราดูว่ามันจะแย่ประมาณนี้หรือเปล่าโอเค
1: จาก Q1 โต2กว่าเนาะ
2: 2.8 ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้คุณหนิงคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอ่ะก็ดอลลาร์อ่อนแต่ว่าสกุลเอเชียอ่อนกว่านะคะบาทวันนี้ก็อ่อนนะฮะ33เป็นกรอบล่างค่ะกรอบบน 33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูราคาทองคำกันบ้างค
1: ่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: 10:39 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News อัปเดตกันนะคะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะก็ทรงดีมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์มานะคะแต่ว่าก็ขึ้นมาโอ้โหประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนี่400เหรียญได้นะคะก็เริ่มมีอาการย่อลงมานะคะเช้าวันนี้เนี่ย Gold Spot เองก็ถึงจะย่อก็ยังอยู่เหนือ 4,300 เหรียญอยู่นะคะล่าสุดก็ 4,326 เหรียญค่ะส่วนทองไทยนะคะเมื่อวานประกาศปรับลดลงไปทั้งหมดเปลี่ยนแปลง25รอบลบ300บาทเช้าวันนี้เปิดมาเปลี่ยนแปลง3รอบลบต่ออีก750บาทต่อบาททองคำนะคะก็2 วันก็ลบไป 1,000 นะคะแต่ว่ายังไม่สิ้นวันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่ะใครรู้สึกว่ารถไฟเขาจะถอยกับไม้ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างไรนะคะเราไปวิเคราะห์กันเลยนะคะพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุษค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวรุษสวัสดีครับคุณวรุษครับ
0: ก็ขยับปรับลงมานะคะทรงนางน่าจะโอเคอยู่ไหมคะคุณวรุษหรือว่าเขาถอยขบวนกับไม้คนกับเกาะกระโดดกลับขึ้นรถมารับคนตกรถหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
2: ก็มองว่าเป็นการย่อลงมานะครับเพื่อสะสมกำลังและก็สะสมแรงซื้อครับการย่อรอบนี้เนี่ยถ้าไม่หลุด 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นจุดที่ราคาทองคำเคยเบรกเอาขึ้นไปแล้วขึ้นได้ถึง 4,440 นะครับก็ยังมองว่าเป็นการอ่อนตัวลงมาเพื่อสะสมกำลังหรือเป็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นครับเหตุผลที่ทองคำอ่อนตัวลงมานะครับอย่างแรกเลยคือราคาขึ้นไปเยอะครับแล้วก็ทดสอบ 4,440 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์สัปดาห์นี้เนี่ย2รอบนะครับไม่สามารถยืนได้ก็เริ่มเห็นแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาที่มากขึ้นครับขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยรบที่ตลาดมองข้ามไปและก็ลืมไปว่าทองคำที่ขึ้นมาได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากอันเงินเยนที่กลับมาแข็งหลังจากสหรัฐกับจีนเข้ามาแทรกแซงณปัจจุบันเนี่ยเยนเริ่มกลับมาอ่อนนะครับจากเคยแข็งค่าไปที่ระดับ155และตอนนี้เนี่ยอ่อนขยับขึ้นมาแถวระดับ160นะครับการที่เยนเด้งกลับหรือกลับมาอ่อนค่าทำให้นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลภาพเยนอันวายแคริเทรดหรือการขายสินทรัพย์แล้วก็เอาเงินเนี่ยกลับไปทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับรวมทั้งความวิตกกังวลว่าหากเยนมีการกลับไปอ่อนค่ามากๆธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจมีความจำเป็นที่จะต้องขายพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐออกมาแล้วก็อาจจะต้องมีการขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายการขายพันธบัตรก็เอาเงินมาแทรกแซงเงินเยนการขยับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต้องการให้ดอกเบี้ยในประเทศขยับขึ้นสอดคล้องกับดอกเบี้ยในต่างประเทศสกุลเงินของตัวเองก็จะได้กลับมาแข็งค่าการแทรกแซงก็จะได้ลดลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการกลับมาอ่อนค่าของเยนก็เพิ่มแรงกดดันหรือเพิ่มความเชื่อว่าแรงขายในตัวตลาดพันธบัตรก็จะเพิ่มขึ้นพอแรงขายพันธบัตรเพิ่มขึ้นบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรก็จะขยับขึ้นตามนะครับก็กลับมาเป็นปัจจัยกดดันทองคำแล้วก็ถ้า BOJ ขึ้นดอกเบี้ยพอดอกเบี้ยขึ้นพันธบัตรบอนด์ยิลด์ในตลาดพันธบัตรก็ขึ้นรวมทั้งพอญี่ปุ่นขึ้นดอกก็อาจจะทำให้ดอกเบี้ยในบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆรวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐก็มีแนวโน้มที่อาจจะขยับขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่ตลาดกังวลและก็เลือกที่จะขายทองคำออกมาครับ
0: ค่ะนะทีนี้ถ้าเกิดว่าดูระดับราคาแถวๆตรงนี้นะคะก็ยังเราน่าจะรับพอจะรับได้ไหมคะหรือว่าเราวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีคะคุณรุตค่ะ
2: ครับตอนนี้เนี่ยทองลงมาใกล้กับโซนระดับ 4,300 เหรียญดอลลาร์ต่อบิตคอยน์นะครับก็เริ่มรีบาวกลับหรือเด้งกลับแต่การรีบาวกลับหรือการเด้งกลับเนี่ยถ้ายังเป็นไปอย่างจำกัดนะครับไม่ผ่านแนวต้าน 4,364 เหรียญดอลลาร์ต่อบิตคอยน
0: ์
2: โอกาสที่ราคาทองคำจะซึมตัวลงต่อมาหาโซนแนวรับ 4,300 4,284 ยังมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับของตัวราคาทองคำถ้ายังคงเป็นไปอย่างจำกัดยังมองว่าอาจจะอย่าเพิ่งไล่ซื้อนะครับไปรอการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาหรือการถอยกลับลงมาของทองคำ

0: ยังสามารถต่อรองราคาได้อยู่ค่อยรอซื้อเมื่อราคาลงมาโซน 4,300 4,284 คิดเป็นทองไทยเนี่ย 67,500 67,300 บาทต่อบาททองคำตรงนี้เนี่ยเป็นโซนแนวรับแรกนะครับแล้วก็โซนแนวรับสำคัญก็คือ 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนตรงนี้เนี่ยห้ามหลุดราคาลงมาใกล้กับระดับดังกล่าวยังสามารถเก็บเพิ่มได้อยู่แต่ถ้าเกิดหลุด 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเมื่อไหร่การที่มองว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำที่เป็นบวกณปัจจุบันเนี่ยก็จะเสียไปนะครับ4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนคิดเป็นทองไทยก็66,000 บาทต่อบาททองคำครับ
1: อืมค่ะถ้าหลุด 4,200 มันจะลงไปแค่ไหนคะ เสียทรงแบบ
0: ใช่ครับต้องบอกว่าเสียทรงเลยนะครับแนวรับถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ 4,000 ประมาณ 4,000 เหรียญหรือระดับ 3,945 3,960 นะครับซึ่งเป็นฐานกรอบด้านล่างของราคาทองคำที่ราคามีการย่ำฐานในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย YLG ยังมองว่าการที่ราคาทองคำจะหลุด 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนลงไปอีกครั้งอาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าข้อมูลในช่วงที่ราคาลงไป 3,960 3,945 ในเดือนมิถุนาและเดือนกรกฎาคม2เดือนที่ผ่านมานะครับพบว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะธนาคารกลางจีนเข้ามาซื้อและสะสมทองคำในระดับที่สูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยการวนกลับลงมาของตัวราคาทองคำก็เลยมองว่าอาจจะมีแรงซื้อจากบรรดาเหล่าธนาคารกลางแล้วก็จะมีแรงซื้อจากกองทุนกลับเข้ามาซัพพอร์ตหรือพยุงเอาไว้โอกาสที่จะหลุด 4,000 ก็น่าจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากครับ
2: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณวรุณรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะทองก็ย่อลงมาเป็นการขายทำกำไรระยะสั้นหลังจากขึ้นแรงนะคะไปทดสอบ 4,440 เหรียญเทสไป2รอบแต่ไม่ผ่านนะคะก็เลยมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นลงมาซึ่งคุณวรุณมองว่าเป็นการสะสมกำลังนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีน้ำหนักเยอะมากนะคะคือกรณีเรื่องของเงินเยนใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้อเมริกากับญี่ปุ่นจับมือเข้าไปแทรกแซงเพื่อพยุงไม่ให้เงินเยนเนี่ยอ่อนค่าจนเกินไปนะคะซึ่งก็ได้ผลมาประมาณสักตั้งแต่31กรกฎาคมนะแต่ว่ามาวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เงินเยนนั้นไปป้นเปี้ยนแถวเส้นจิตวิทยาที่สำคัญคือ160เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะหมายความว่าแข็งได้สักประมาณ2สัปดาห์ก็กลับไปภาพเดิมอีกก็คืออ่อนค่านะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความกังวล เรื่องของแรงขายพันธบัตรอาจจะเพิ่มขึ้นบอนด์ยิลด์เพิ่มขึ้นแล้วก็มากดดันราคาทองคำจึงเห็นภาพของราคาทองเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทำให้ทองคำมีการย่อลงมาในช่วงนี้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่อยากจะเข้าในช่วงนี้อาจจะต้องรอพิจารณาปัจจัยนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันค่ะกับอาจารย์สุดาทิพย์รุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในกลุ่ม BRICSซึ่งก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าประเทศกำลังพัฒนาทางซีกโลกภาคใต้ซึ่งก็เหมือนกับว่าจะมาถ่วงดุล G7 นะฮะพวกนี้เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศแค่นี้ BRICS เนี่ยก็ในปี2015นี่ก็ได้ตั้ง BRICS Bank อันนี้เป็นชื่อเล่นนะฮะที่จริงคือ New Development Bank ซึ่งก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับ World Bank ที่จะปล่อยกู้ซึ่งก็จะใช้เงินสกุลท้องถิ่นด้วยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่า BRICS เนี่ยเขาก็ขยายสมาชิกมาใช่ไหมฮะเมื่อ2024เมื่อ2ปีที่แล้วนี่ก็มีอิหร่านเข้าไปด้วยอิหร่านนี่เข้าไปทั้ง FCO นะฮะเชียงไช้Corporation Organization ที่จีนเป็นโต๊ะโผเนี่ยคราวนี้อิหร่านก็เข้า BRICS ด้วย2ปีมาแล้วคราวนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้เมื่อวานนี้เริ่มมีการประชุมนะฮะที่อินเดียปีนี้ BRICSประธานก็คืออินเดียค่ะเขาก็ประชุมหลายระดับและขณะนี้เป็นระดับ finance หรือว่าผู้ว่าการธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังและผู้ที่ไปร่วมงานคนหนึ่งก็คือผู้ว่าธนาคารกลางของประเทศอิหร่านซึ่งอิหร่านนี่ก็ถูกบอยคอตมา47ปีแล้วทั้งยึดอายัดเงินที่ฝากตามที่ต่างๆเมื่อตอนที่เขาเปลี่ยนเป็น Islamic Revolution ที่เขาขับไล่พระเจ้าชาไปแล้วก็อิหม่ามคอมมินีก็มาเนี่ยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าในปี2015เนี่ยเขาเข้า JCPOA ซึ่งคุณอะไรนะโอบามาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทำได้สำเร็จโดย UN ก็รับ

0: องมีส่วนอย่างมากเลยแล้วตอนนั้นก็มีการลดไอ้การคว่ำบาตรอิหร่านลงไปบ้างเพราะว่าอิหร่านเขาก็ได้รับอนุญาตให้ขายน้ำมันออกแล้วก็ได้ดอลลาร์เข้าไปแต่พอคุณทรัมป์มาเนี่ยปั๊บเขาก็ปิดเลยฉีก JCPOA ทิ้ง JCPOA ซึ่งนาทีนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถเดินหน้าที่ทำสัญญาเรื่องนิวเคลียร์แล้วมาเจอปัญหาใหม่คือปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยอย่างไรก็ตามในการประชุมที่อินเดียในวีคเอนด์นี้เนี่ยนะคะผู้ว่าธนาคารกลางอิหร่านก็แถลงว่าเขาจะเข้ามาเป็นสมาชิกของ BRICS Bank ซึ่งอันนี้ก็ต้องสมัครเข้านะคะซึ่งจะเป็นทั้งสมาชิกแล้วก็ผู้ถือหุ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย BRICS Bank มีเปิดให้ประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกของ UN หรือว่าจะเป็นประเทศที่อยู่ในไอ้ Belt and Road Initiative เนี่ยคือเขาจะปล่อยกู้ให้โครงการต่างๆสร้างทางรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคราวนี้ก็อิหร่านเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกก็จะช่วยได้มากทีเดียวเพราะว่าเขาถูกบอยคอตจากขั้วโลกหมายว่าที่โลกเหนือนั่นหมายความว่าตั้งแต่เป็น Islamic Revolution เนี่ยพออเมริกาประกาศฟังเนี่ยก็ให้ชักชวนให้เพื่อนใน G7 เนี่ยบอยคอตอิหร่านก็ต่างคนต่างก็ทำกันในระดับต่างๆกันนะครับนั่นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะช่วยอันหนึ่งถ้าเราจะยังจำได้เมื่อมกราคมเนี่ยก็มีการเดินขบวนโดยพ่อค้าอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ยั่วยุจะทำให้เกิด regime change สนับสนุนโดยอิสราเอลและก็อเมริกาแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังคือสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังของอเมริกาที่ปิดทางสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับเงินอิหร่านเนี่ยเพราะฉะนั้นพ่อค้าที่เขาสั่งของไปเนี่ยของก็ไม่เข้ามาเพราะว่ามันปิดทางหมดเลยไม่สามารถจะแลกเงินได้เหมือนกับที่รัสเซียโดนขณะนี้นะคะตอนนี้ก็สรุปว่าอิหร่านเนี่ยเขาก็โดนอย่างหนักแล้วนี่ก็จะเป็นแหล่งที่พึ่งทางเงินอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าเงินของเขาถูกอายัดอยู่ในต่างประเทศตั้งเท่าไหร่นะ 24,000 ล้านแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ดูบอยคอตเพิ่มขึ้นทุกดีทุกทีเพราะคุณทรัมป์มาถึงก็เพิ่มการบอยคอตแล้วนี่เขาบอกอีกแล้วว่าเขาจะทำในด้านกดดันเศรษฐกิจเพราะว่าอาวุธมันเริ่มร่อยหรอคงจะไม่โจมตีอีกนะฮะปูพรมอะไรแบบนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วอาวุธมันต้องเก็บไว้ที่อเมริกาบ้างก็จะทำด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยของผู้ว่าธนาคารอิหร่านซึ่งมันก็จะเป็นความคืบหน้าที่ท่านน่าสนใจสำหรับอิหร่านค่ะอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศที่เคยดีใจแบบของเราก็คือจีนแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้ประกาศออกมาแล้วเขาตั้งให้ Deutsche Bank ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ในยุโรปของเยอรมันเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินหยวนกับประเทศในยุโรปคือก่อนหน้านั้นเขาก็ไปเปิดธนาคารของจีนเนี่ย ICBC Industrial and Construction Bank สำหรับที่แอฟริกา19ประเทศเนี่ยเพื่อจะว่าเขาจะใช้เงินหยวนเนี่ยออกไปเนี่ยมันก็จะต้องมีการธนาคารไปรับแลกเปลี่ยนแล้วก็ขณะเดียวกันชำระหนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะตอนนี้ Deutsche Bank นี่ก็เป็นความคืบหน้าอันหนึ่งที่จะทำให้เงินหยวนได้มีการใช้มากยิ่งขึ้นในยุโรปซึ่งก็จะเป็นที่เขามีสาขาเยอะแยะเลยใน Deutsche Bank นะคะนี่ก็เป็น2ทวีปแล้วแอฟริกาแล้วก็ทางยุโรปทั้งนี้ก็เพราะว่าทางDeutsche Bankเนี่ยเขาก็เป็นธนาคารใหญ่ของเยอรมนีแล้วก็มีลูกค้าใหญ่อยู่ในรัสเซียด้วยคงจะมีบทบาทเพราะว่าถ้าจำกันได้คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเคยล้มละลายจากมหาอาณาจักรของเขาทัชมาฮาลที่เมืองแอตแลนติกซิตี้ตรงนั้นนะคะซึ่งทำให้เขาเนี่ยไม่ทุกธนาคารปิดไม่ให้เงินกู้หมดเลยแกไม่ใช่นักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จอะไรเลยเพราะแกลงทุนมากแล้วคาดการผิดต่างๆดอยเชแบงก์เนี่ยกอบกู้ช่วยเขาเพราะนั้นบางคนก็บอกดอยเชแบงก์เนี่ยมีอิทธิพลมากแล้วก็เป็นที่อะไรนะสะสมเงินของพวกโอลิการ์คของรัสเซียด้วยหรือเปล่าเงินมันเยอะตรงนั้นก็เลยปล่อยให้โดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็กลายเป็นว่าเขาก็มีความสนิทสนมกับรัสเซียเพราะรัสเซียคงจะมีบทบาทในครั้งนั้นที่ปล่อยให้เงินกับโดนัลด์ทรัมป์แต่อะไรก็ตามสำหรับจีนแล้วเนี่ยมันก็เป็นเปิดรูหายใจอีกอันหนึ่งนะคะสำหรับเงินหยวนที่จะมีการแลกเปลี่ยนทั้งการค้าและการลงทุนในยุโรปก็เพิ่มมากขึ้นค่ะนี่เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวน่าสนใจสำหรับเงินหยวนในวันนี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะเรากลับมาที่บ้านเรานะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็จะเป็น เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับคือประเทศไทยกับอีกหลายประเทศเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องการค้ากับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะแล้วก็เรื่องภาษีเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเขาก็งัดมาตรการนั้นมาตรการนี้ออกมานะคะรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีสื่ออย่างบลูมเบิร์กเขารายงานแต่ว่าเขาอ้างใช้คำว่าเป็นแหล่งข่าววงในนะคะบลูมเบิร์กเขารายงานว่าประเทศไทยอ่ะเตรียมจะใช้

0: ี้ความสัมพันธ์ทางการทหารแล้วก็การฝึกคอบราโกร่วมกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเป็นไพ่ต่อรองกับสหรัฐอเมริกาเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการทางด้านการค้าต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกำแพงภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งถึงแม้ว่าจะเจอประเด็นศาลสูงบอกว่าใช้อำนาจมากเกินไปแล้วเนี่ยแต่ว่าประเด็นนี้ยังมันค้างคาอยู่ซึ่งบลูมเบิร์กเขารายงานว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จะงัดเรื่องของความสัมพันธ์ทางทหารกับการฝึกคอร์ปส์บราโกนั้นมาใช้เป็นข้อต่อรองในการเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐอเมริกานะคะก็พอรายงานกันไปนะคะก็ปรากฏว่าในรายละเอียดนี่เขาบอกว่ารัฐบาลไทยเตรียมนำประเด็นนี้เนี่ยบรรจุไว้ในข้อเสนอโต้ตอบหรือว่า counter proposal สำหรับการเจรจาระหว่าง2ประเทศในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็เลยทำให้ทางฝั่งโฆษกรัฐบาลนะคะโฆษกกลาโหมนะคะต่างก็ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้นะคะโดยยืนยันนะคะว่าจะไม่นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยที่จะมาผูกพันนะคะหรือว่ามาผูกกันเพื่อผลประโยชน์หรือว่าการเจรจาทางด้านภาษีหรือว่าจะเอามาเป็นข้อต่อรองนะคะแต่ว่าถามว่าฝึกคอมบราโกเนี่ยมีจริงหรือเปล่าก็มีจริงนะคะมีจริงนะคะโดยทางฝั่งของกลาโหมเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะโดยพลเรือตรีสุรสันต์คงสิรินะคะโฆษกกลาโหมก็บอกว่าการฝึกคอร์ปส์บราโกก็เป็นไปตามแผนไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ยืนยันไม่ได้เอาเรื่องอื่นใดมาผูกพันกับเรื่องของการเจรจาภาษีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีข่าวเพิ่มออกมาอีกบอกว่าเนี่ย อเมริกามาเปิดโรงงานผลิตโดรนในประเทศไทยนี่นะจากการเยือนสหรัฐของปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะทางโฆษกกลาโหมก็บอกว่าคือเป็นโอกาสในการรับข้อมูลแล้วก็เยี่ยมชมเทคโนโลยีแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาโดรนต่างๆได้นะคะคือก็เป็นโดรนที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางด้านการทหารสำคัญในยุคสมัยนี้นะคะการทำสงครามในยุคนี้ก็จะมีโดรนมาด้วยนะคะยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในไทยแต่อย่างใดบอกทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดแต่ว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าไทยจะยอมให้มาตั้งโรงงานผลิตโดรนหรือเปล่าส่วนล่าสุดนะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่ามีกำหนดจะไปอเมริกาช่วงปลายสิงหาคมนี้จริงๆนะคะซึ่งก็จะไปเจรจาภาษีนี่แหละโดยบอกว่าสินค้าไทยตอนนี้ได้รับการยกเว้นภาษีสหรัฐแล้วประมาณ 72% ทั้งจากภาษีตามมาตรา301ล็อตแรกแล้วก็มาตรา232โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กับเกษตรแต่ก็ยังเหลืออีก 28% นะคะสินค้า 28% ยังคงต้องเสียภาษีอยู่ก็กำลังอยู่ระหว่างดูข้อมูลค่ะนอกจากนี้ประเด็นที่มีบลูเบิร์กรายงานว่าจะเอาเงื่อนไขทางการทหารไปแลกเปลี่ยนกับเรื่องภาษีนะคะยืนยันว่าไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนนะคะนี่คุณสุภจีบอกนะบอกว่าความร่วมมือทางทหารก็เป็นกรอบร่วมมือปกติอยู่แล้วการเจรจาการค้านั้นยึดโยงเรื่องของการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างการให้เกิดความสมดุลสูงสุดเป็นหลักนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยนำกรอบความร่วมมือด้านอื่นมาเป็นองค์ประกอบเสริมเพื่อแสดงความจริงใจในการร่วมลดปัญหาขาดดุลการค้าของสหรัฐโดยมุ่งเน้นการใช้การลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นไปแกะถอดรหัสกันต่อนะว่าตกลงแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ก็รับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่3หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ตอนนี้ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเหลือเพียง12ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Eco News Update เรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้พี่พอและนงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Eco News Update

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเผยสั่ง3ฝ่ายสั่งปัญหานโยบายเข้มอาวุธปืนกระทบนักกีฬายิงปืนฝึกซ้อมไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลของกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าตนได้ให้นโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยจึงได้มีการใส่ใจในเรื่องนี้โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตอนนี้เป็นนโยบายรัฐบาลส่วนสมาคมกีฬายิงปืนออกมาโต้แย้งว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นนายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานและพูดคุยกันและจะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข่าวสหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวที่สหรัฐอเมริกาจะมาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยและปฏิเสธว่ายังไม่ได้รับรายงานส่วนที่จะมีการใช้เรื่องการทหารไปเจรจาเรื่องภาษีการค้านายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่มีซึ่งเมื่อวานนี้นายเอลบิชโครบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบตนแต่ไม่มีการพูดคุยเรื่องการค้าภาษีซึ่งเป็นการเจรจาด้านการค้าแต่มีการพูดคุยความร่วมมือด้านความมั่นคงการทหารโดยรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดีมากๆส่วนจะต้องแยกเรื่องความมั่นคงกับการเจรจาทางการค้าออกจากกันหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าสหรัฐเป็นแบบนี้มาตลอดเพราะปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ได้มีประเด็นที่จะพูดคุยเรื่องการค้าส่วนการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอปราโกจะเป็นไปตามห้วงเวลาปกติหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าปกติเพราะเป็นสิ่งที่ทำมาหลายสิบปีแล้วไม่ทราบว่าใครเปิดกระแสนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีขณะที่นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองการค้ามาบ้างแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่ออัปเดตข้อมูลซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้เลยพิทยาคมสั่งปิดเรียนด่วนหลังพบนักเรียนแชทหลุดเตรียมก่อเหตุกราดยิงกลางดึกวันที่13สิงหาคมได้มีการประกาศจากโรงเรียนเลยพิทยาคมแจ้งเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครองว่าวันที่14สิงหาคมนี้ทางโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว1วันหลังจากพบมีแชทนักเรียนชายคนหนึ่งชั้นม.2พูดคุยกับเพื่อนว่ากำลังเตรียมก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนซึ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์สลดที่จังหวัดนนทบุรีทางโรงเรียนสั่งให้นักเรียนเรียนแบบออนไลน์ส่วนครูและบุคลากรให้ Work From Home ลงเวลาแบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยช่วงเช้าวันนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเลยพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดเป็นไปอย่างเงียบเหงามีเพียงผู้บริหารโรงเรียนมาคอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าประตูทางเข้าพร้อมเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นมีเพื่อนของนักเรียนชายคนหนึ่งนำเรื่องมาบอกครูว่ามีการพูดคุยผ่านแชทในโซเชียลมีเดียกำลังเตรียมการก่อเหตุร้ายเพื่อความปลอดภัยทางคณะผู้บริหารสั่งการหยุดการเรียนการสอนในวันนี้โดยทางนายอำเภอเมืองเลยและฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาประชุมกำหนดมาตรการป้องกันผู้บริหารโรงเรียนเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเด็กคนนี้เมื่อ2เดือนก่อนเคยถูกครูลงโทษกรณีนำปืนของเล่นเสมือนจริงไปเล่นกับเพื่อนและพบว่ามีพฤติกรรมชอบอาวุธปืนจึงได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนรายนี้มาพูดคุยเพื่อดูแลเป็นกรณีพิเศษต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุก

0: ารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะแม่เยาวชนร่ำไห้กราบขอโทษนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ถูกทำร้ายยอมรับลูกชายติดเพื่อนช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สน.มักกะสันผู้ปก

0: ลกร้างใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนางเออายุ38ปีแม่ของหนึ่งในเยาวชนที่ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนพร้อมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเธอพยายามพร่ำสอนลูกชายให้ดีมาตลอดแต่ก็ยอมรับเธอและสามีไม่มีเวลาดูแลลูกชายเนื่องจากต้องออกไปทำงานทุกวันอีกทั้งลูกชายเรียนจบเพียงแค่ป.6เท่านั้นจากนั้นไม่ได้ศึกษาต่อและยังมีพฤติกรรมติดเพื่อนซึ่งทุกเช้าจะออกไปหาเพื่อนย่านแฟลตแถวดินแดงเธอเองก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรที่ผ่านมาพยายามขอให้ลูกได้ไปศึกษาต่อระบบกศน.จะได้มีอาชีพติดตัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพยายามพูดกับลูกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่าได้ลงมือก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจริงหรือไม่ซึ่งลูกชายปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนลงมือและไม่ได้ขโมยทรัพย์สินอะไรของผู้เสียหายไปยืนยันว่าลูกตัวเองไม่ได้เกเรหรือดื้อรั้นจนเอาไม่อยู่แต่เป็นเพราะว่าติดเพื่อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่โทษใครแต่ได้ย้ำกับลูกว่าต้องรับผลกรรมกับสิ่งที่ทำไว้ยอดเสียชีวิตแผ่นดินไหวโคลอมเบียพุ่งเป็น281คนประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอยาของโคลอมเบียแถลงว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว281คนบาดเจ็บ 3,971 คนและสูญหายอีกอย่างน้อย379คนส่งผลกระทบต่อประชาชนมากถึง 44,936 ครอบครัวพร้อมย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการค้นหาผู้สูญหายและคุ้มครองชีวิตประชาชนด้านผู้อำนวยการหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าความหวังในการพบผู้รอดชีวิตกำลังหมดลงเรื่อยๆในขณะที่กองกำลังทหารตำรวจและทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังปฏิบัติงานอย่างหนักในพื้นที่ประสบภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
4: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
3: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:10 ค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะคะอยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: ค่ะและแก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ติดตามเรานะคะชวนมาพูดคุยกันค่ะเพราะว่าวันนี้มีอาจารย์สัญชัยด้วยที่จะมาคุยข่าวการตลาดสนุกๆ นะคะแฟนๆอาจารย์เตรียมตัวได้เลยค่ะฝากคำถามถึงอาจารย์ได้นะคะส่งสติ๊กเกอร์ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ค่ะผ่านทาง LINE คลื่นข่าว News Network แล้วก็ทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 นะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์เตรียมเรื่องเบาๆนะถือว่าเบาไหมเบาๆหลากหลายสีสันหลากหลาย
2: เบาบ้างหนักบ้างผสมกันไป
1: ใช่ค่ะแต่ต้องให้อาจารย์เลือกเพราะอาจารย์เตรียมมาเยอะมากสำหรับแฟนๆนะคะก็มีทั้งเรื่องราวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุมการใช้โซเชียลมีเดียของเยาวชนเนี่ยเราเริ่มเห็นหลายๆประเทศมากขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะส่วนใครที่ถามกันมาหลังไมค์เยอะเลยนะคะกับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะฝากข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะใครที่อยากจะมาอบรมนะคะกับทาง MCOT ของเราค่ะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้ค่ะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนแล้วก็มีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครเลยนะคะตอนนี้เหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ
2: ค่ะส่วนช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะไปอัปเดตข่าวสารในแวดวงการตลาดธุรกิจต่างๆกันกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนะคะอาจารย์พร้อมอยู่แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสองสาวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็วันนี้ก็มารายงานตัวตามปกติเนาะ
1: ค่ะ
3: ขอเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะครับคือจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันกลายเป็นอะไรบางอย่างนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นเครื่องมือในการที่จะให้ข้อมูลที่อาจจะมีการผิดเพี้ยนหรือใช้ในเรื่องของการเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อเนา
1: ะ
3: อย่างตอนนี้นะถ้าสองสาวเปิดดูนะบน Facebook เนี่ยนะครับจะเห็นเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเยอะมากเลยที่มีการโจมตีเนี่ยว่าพรรคประชาชนหรือว่าอาจจะมีการอวยพรรคประชาชนก็มีสองฝั่งนะแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งก็คือสนับสนุนคุณไอ้รัชนกรัชนกแต่อีกพวกหนึ่งก็ด่ากันแหลกลานเลยแล้วทุกครั้งก็มีการโพสต์เนี่ยก็มีการด่าอะไรกันเยอะแยะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่แล้วไปไปมาเดี๋ยวดูแล้วก็ดูเรื่องของการโฆษณาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นพิษนะโดยเฉพาะถ้าผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังพอจะมีการคัดกรองได้ไปเรื่องราวต่างๆในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเข้าท่าเข้าทางหรือไม่นะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยมันไม่มีการกันกองแล้วมันเป็นการที่ว่าฝังเอาข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องเนี่ยเข้าไปที่เด็ก แล้วก็ทำให้เขาเสียเวลาด้วยแทนที่แบบจะมาเรียนหนังสือเนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะต้องมานั่งดูไถฟีดดูโซเชียลมีเดียดูเต้นบ้าๆบอๆมีดูขายของดูโฆษณาดูเรื่องหลอกลวงอะไรนะครับตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นพิษร้ายต่อเยาวชนนะครับมีหลายประเทศมากเลยนะครับตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยขอย้ำอีกทีหนึ่งมีมากกว่า20ประเทศทั่วโลกนะครับตอนนี้ออกกฎหมายมีข้อจำกัดที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาอย่างอินโดนีเซียเวียดนามบราซิลอะไรต่ออะไรแบบนี้นะครับมีการออกกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ16ปีนะครับเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักแต่ว่าซึ่งอันนี้มันกำลังบอกอย่างหนึ่งว่าคนเนี่ยเริ่มรู้แล้วล่ะว่าโซเชียล

0: มีเดียเนี่ยมันเป็นพิษไม่สนับสนุนชีวิตวัยเด็กนะครับซึ่งไปเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเนี่ยหรือเป็นเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยก็ทั้งจะเยอะออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศแต่ประเทศแรกๆเลยนะครับที่ออกกฎหมายอันนี้ไม่ให้ผู้บริการทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram Snapchat YouTube Facebook X อะไรนะครับต้องป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงบริการของตัวเองได้ปิดการใช้งานแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันยังไม่สามารถทำได้นะครับอินโดนีเซียเนี่ยออกประกาศมาว่าเด็กต่ำกว่า16ปีเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะไม่ให้เข้าถึงโซเชียลมีเดียรวมทั้ง YouTube TikTok Instagram X ThreadBigo Live ซึ่งเป็นแอปโฆษณาหาคู่นะ คุยกันหาคู่นะแล้วก็ Roblox เนี่ยบังคับใช้แบบวันที่28ที่ผ่านมามีนาคมที่ผ่านมานะครับอังกฤษก็ออกกฎมาเรียบร้อยว่าไม่ให้เด็กต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียโดยเด็ดขาด แล้วถ้าต่ำกว่า17ปีนะฮะเกินกว่า16ปีห้ามใช้งานตั้งแต่0นาฬิกาถึง6โมงเช้าคือให้เด็กนอนนะครับแล้วก็ต้องมีการยุติคุณสมบัติต่างๆเช่นมีต้องตัดเนื้อหาเฉพาะเด็กอะไรต่ออะไรออกไปในอเมริกาซึ่งเป็นเริ่มต้นกำเนิดนะครับของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับที่ว่าเราเนี่ยใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องของห้ามโซเชียลมีเดียแต่หลายรัฐนะครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยกำลังเริ่มพิจารณากฎระเบียบที่จะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียของเยาวชนนะครับแล้วก็รัฐฟลอริดาเนี่ยได้ลงนามร่างกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า14ปีมีบัญชีโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งไอ้กฎหมายออกมาในเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าวิธีการในการที่จะทำให้มันได้ผลเนี่ยมันยากมากเลยครับ
1: อ
0: ันที่หนึ่งเนี่ยวิธีการคือการยืนยันตัวตนนะครับคือก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกซึ่งอันนี้มันก็หลอกได้ใช่ไหมเราไปเอาของคนที่อายุเยอะกว่ามาสมัครแล้วก็เอาเราเข้าไปใช้ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยใช้ข้อมูลโดยการที่ว่าใช้ AI ช่วยโดยการถ่ายรูปดูเสียงประเมินว่าอายุประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผล 100% อันที่สามนะครับใช้ AI ดูจากพฤติกรรมการใช้งานบนโลกออนไลน์ดูเพื่อนที่ติดต่อดูการใช้คำต่างๆซึ่งก็ไม่ได้ผลนะครับและเด็กหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในประเทศที่มากกว่า20ประเทศที่มีการห้ามโซเชียลมีเดียเนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นมีการตรวจสอบอะไรเลยบางคนก็จะใช้โซเชียลมีเดียของผู้ใหญ่มาใช้หรืออาจจะไปใช้ VPN เพื่อหลีกเลี่ยงคือหมายความว่าเราจะเข้าตรงไปที่ Facebook เราก็ไปที่อเมริกาก่อนแล้วค่อยวิ่งกลับมาเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยบอกเลยว่าเดิมเนี่ยถ้าไม่สามารถจะจำกัดเด็กเข้าไปใช้โซเชียลมีเดียได้เนี่ยจะปรับเป็นเงินประมาณ 1,100 ล้านตอนนี้เขาจะเพิ่มค่าปรับไปเข้าหนึ่งฮะเป็น 2,200 ล้านแล้วให้หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางออนไลน์ของประเทศเนี่ยเข้ามาควบคุมด้วยฝรั่งเศสเนี่ยใช้หนักเลยก็คือต้องยืนยันตัวตนทุกคนและต้องยืนยันตัวตนทุกครั้งก่อนเข้าใช้โซเชียลมีเดียซึ่งจะมีมาตรการในอันนี้ใช้เร็วๆนี
1: ้
0: ซีเรียสขนาดนี้ผมอยากจะรู้ว่าเมืองไทยเราอ่ะพิจารณาเรื่องนี้กันบ้างไหมสองสาวคิดยังไงครับ
2: ก็ควรที่จะเข้ามาดูแลด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลหลายๆเรื่องนะที่หลายประเทศเขาเข้ามาคุมมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยคอนเทนต์ต่างๆที่เด็กได้ดูได้ชมกันเนี่ยมันยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กด้วยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาที่เขาได้ดูกันมันก็จะเป็นฟอร์มสั้นๆแล้วก็มันก็จะมีแบบคอนเทนต์หลากหลายไปหมดเลยนะคะ
1: แล้วเขาก็ใช้เวลาอยู่กับพวกเนี่ยนะคะหน้าจอเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะก็น่าจะเป็นห่วงเรื่องการเข้าสังคมอะไรต่างๆอีกเนาะ
2: ใช่มันเหมือนกับพอดูแล้วหยุดไม่ได้อะขนาดผู้ใหญ่ยังยากเลยใช่ไหมคะเพราะอัลกอริทึมมันก็ฟีดสิ่งที่เราสนใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ครับก็อันนี้ต้องฝากนะครับขอตะโกนดังๆเลยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคงต้องมีมาตรการเหล่านี้เหมือนกันเพราะงั้นเด็กของเราเนี่ยจะโดนแต่พิษแล้วก็เรื่องที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยมากเกินไป ผมพูดเรื่องนี้มา 2-3 ครั้ง

0: แล้วนะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาลเอาเรื่องนี้มาพิจารณาหรือมีใครพูดถึงเลยมีแต่เราเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลานะครับก็หวังว่าคงมีการตอบสนองจากรัฐบาลบ้างเนาะเอาละอันนี้มาอีกเรื่องไหนเราพูดเรื่องเยาวชนแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เด็กวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยถ้ามีเงินหน่อยเนี่ยเป็นลูกเทพจริงๆเลยนะแก้ม
1: ยังไงบ้าง
0: ลูกโรงเรียนนานาชาตินะตั้งแต่อนุบาลเนี่ยไปจนทั้งจบชั้น12หรือจบไฮสคูลแหละพูดง่ายๆในประเทศไทยเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เชื่อไหมว่ามีโรงเรียนอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6แห่งในประเทศไทยเป็นโรงเรียนอินเตอร์นะ
1: ค่ะ
0: ค่าเทอมปีเท่าไหร่และต้องใช้เงินเท่าไหร่รู้ไหมจนกระทั่งจบไฮสคูลนะ
1: เท่าไหร่คะ
0: ประมาณ14ล้านขึ้นไปนะครับอันดับที่แพงที่สุดเนี่ยคือ King College International School Bangkok ประมาณ15ล้านครับแล้วก็ International School Bangkok ก็ประมาณ15ล้าน Wellington College International School Bangkok ก็ประมาณ15ล้าน Shrewsbury ก็15ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Harrow 14.6 ล้าน Brighton 14.2 ล้านโอ้โหแล้วอย่างนี้คนมันจะมีลูกกันได้ยังไงแก้ม
2: แต่คนที่มีกำลังจ่ายไหวนี่เขาก็แย่งกันนะ
0: แล้วแก้มรู้ไหม
2: ที่เรา
0: เคยพูดมาแล้วโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่แห่งรู้ไหม
1: เท่าไหร่คะอาจารย
0: ์ประมาณ250แห่ง
1: โอ้
0: แล้วรู้ไหมว่ามีนักเรียนเรียนในโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยไม่ว่าถูกหรือแพงในกี่คน
2: เด็กก็เกิดน้อยลงทุกวันทุกวันนะ
0: รวมทั้งหมด 80,000 คนซึ่งเอา250หารเนี่ยถ้ากับโรงเรียนหนึ่งจะมีนักเรียนประมาณ300คนเท่านั้นเองนะ
1: อ
0: ันนี้กำลังบอกอย่างหนึ่งว่ามันเกิดสภาพโอเวอร์ซัพพลายหรืออุปทานเนี่ยล้นแล้วผมคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยด้วยเด็กเกิดน้อยเนี่ยแล้วราคามันแพงโหดขนาดนี
1: ้
0: เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เชื่อไหมว่าโรงเรียนอินเตอร์ต้องมีการล้มหายตายจากกันไปเร็วๆนี
1: ้
2: แต่โรงเรียนอินเตอร์ก็จะมีหลายคือเหมือนกับพอมีปริมาณเยอะอะค่ะก็จะมีโรงเรียนที่อาจจะค่าเทอมไม่แรงมาก
1: อันนี้ท็อป10
2: อันนี้คือสูงหน่อยเพราะว่าคือเขาค่าเทอมแพงแต่เขาก็มีเวทลิสต์ใช่ไหมคนก็เรียนแบบก็แห่มาเพราะว่าด้วยความที่ชื่อเสียงอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าเลเวลที่แบบอาจจะแตกต่างลงไปก็จะมีช้อยส์สำหรับผู้ปกครองเพิ่ม
0: ก็ไม่ได้ถูกอะนะ
2: แต่ก็ไม่ถูก
0: ก็ไม่ได้ถูกอะนะเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้การเกิดการเหลื่อมล้ำนะครับของชนชั้นของอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องมีการควบคุมไห
1: ม
0: ว่าผู้บรรดาโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยจะตีหัวคนมากขนาดนี้คงไม่ได้ละมั้งหรือสองสาวคิดยังไงครับเรื่องนี
2: ้ก็ทุนที่เขาลงก็อาจจะมีส่วนด้วยไหมคะอาจารย์ด้วยเฟสิลิตี้ด้วยสถานที่ความใหญ่โตมีอะไรนะห้องสำหรับการเล่นกีฬาสารพัดชนิดแล้วก็ยังจะมีบุคลากรอีกล่ะถ้าต้องแบบคุณภาพสูงๆก็ต้องจ่ายแพงอีก
1: เขาเหมือนเอาซื้อสังคมถ้าบอกว่าถ้าในพ่อแม่ที่เป็นแบบนักธุรกิจเขาอาจจะรู้สึกว่าอันนี้ก็คือการปูทางให้กับลูกๆอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นประเด็นนะตัวเม็ดเงินเขาสู้ไหวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
0: ก็ว่ากันไปแต่อันนี้ตอนนี้ผมบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วพวกโรงเรียนพวกนี้จะต้องมีการล้มหายตายจากใช่ไหมครับแต
1: ่
0: ตอนนี้ปีการศึกษานี้เลยน
1: ะ
0: มันมีโรงเรียนลาดนะครับหรือโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่โรงเรียนอินเตอร์น
1: ะ
0: ยื่นขอปิดกิจการไปแล้วประมาณ30แห่งครับแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยปิดไปแล้ว4แห่งนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่บอกบ่งชี้ว่ามันเกิดขึ้นจากเด็กเกิดน้อยเศรษฐกิจไม่ดีและผู้ปกครองเนี่ยแบกค่าเทอมไม่ไหวอีกต่อไปขนาดถูกๆนะเพราะโรงเรียนที่ไม่ใช่อินเตอร์เนี่ยไม่ได้แพงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลายๆโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยมันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไห
1: ม
0: เสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงตอนนี้เนี่ยรุ่นลูกอ่ะไม่ทำต่อครับเพราะว่าเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยนะครับกำไรน้อยจะตายนะครับทำก็เหนื่อยมากนะครับแล้วความรับผิดชอบก็สูงคนก็เยอะแยะไปหมดเป็นปัญหานี่เต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยบรรดาลูกหลานเนี่ยของเจ้าของโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่หลายคนก็จะปิดโรงเรียนไม่อยากทำก่อนนะครับเพื่อเอาที่ดินเอาเวลาที่เขามีอยู่เนี่ย

0: ไปลงทุนทำอย่างอื่นเนี่ยดีกว่าก ฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้ครับว่าในการปิดโรงเรียนนี่ต้องมีการแผนมีแผนการนะครับในการส่งต่อนักเรียนให้กับโรงเรียนอื่นแล้วต้องมีการดูแลให้ครูทุกคนในโรงเรียนเนี่ยที่ถูกปิดเนี่ยได้สิทธิตามกฎหมายทั้งหมดนะครับแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยแกคิดว่ามันรับประกันได้ไหมทุกอย่างว่ามันจะไม่มีปัญหาจริงๆแล้วเจ้าของโรงเรียนเขาจะรับผิดชอบจริงๆ
2: คือมากคนมันก็อาจจะมีรายละเอียดของปัญหาได้อะนะ
0: เหตุการณ์อันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยอย่างเดียวน
2: ะ
0: มันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกเลย
1: ค
0: ือการปิดโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มจากโรงเรียนพวกอนุบาลโรงเรียนประถมก่
1: อ
0: นแล้วเสร็จแล้วมันจะลามมาปิดโรงเรียนมัธยมแล้วสุดท้ายมันก็จะลามมาปิดมหาวิทยาลัยครับซึ่งอันนี้ผมว่ารัฐบาลต้องมีนโยบายที่ดีมากๆเลยเพราะไม่งั้นแล้วมันจะไปต่อไม่ได้เน
1: า
0: ะเอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงเรียนเรื่องของเยาวชนอะไรต่ออะไรเนา
2: ะ
0: คราวนี้อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวันพุธเนี่ยผมเนี่ยได้พูดให้ท่านผู้ฟังนะในวันนั้นเนี่ยยังไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะก็คือตัวทางด้านรัฐมนตรีก็ว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อประมาณวันที่12-13เนี่ยเขาไปพูดในมอเตอร์โชว์ของอินโดนีเซียนะครับบอกว่าเขายินดีให้สิทธิประโยชน์กับโตโยต้าทุกอย่างเท่าที่โตโยต้าต้องการแต่ต้องการให้เขาย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปอยู่ที่อินโดนีเซียเขาออกชื่อชัดๆเลยนะเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยประเทศก็ใหญ่กว่าแล้วก็มีหลายๆบริษัทที่ก็ไปอยู่กับเขาเช่นฮุนไดอะไรต่ออะไรแบบนี้น
1: ะ
0: เพราะนั้นเขาจะให้ทุกอย่างเลยแต่ต้องย้ายฐานการผลิตจากไทยไปพออันนี้ออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Toyota Motor ประเทศไทยเนี่ยนะครับชื่อคุณสุภกรรัตนวราหะนะครับออกมาพูดเนี่ยซึ่งผมอยากจะเอามาพูดให้ฟังจริงๆหนึ่งเลยนะครับก็บอกว่างี้ครับตัวเขาเองเนี่ยมีอยู่สองหน้าที่หน้าที่หนึ่งก็คือเป็นพนักงานของบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเขาอยู่อีก10ปีก็เกษียณแล้วไม่เป็นไรแต่อีกหน้าที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ที่ไม่มีวันจบยกเว้นเขาจะเสียชีวิตก่อน10ปีอันนั้นก็จบกันไปนะครับเพราะนั้นเขาแชร์พูดมุมมองในฐานะที่เขาเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าข่าวที่อินโดนีเซียออกมาบอกว่าโตโยต้าให้ฐานการปิดใช้ฐานการปิดไปที่อินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหมันแรงมากเลยแล้วไม่เกรงใจใครเลยนะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อินโดนเขาบอกว่าสิ่งที่อินโดนีเซียกำลังจะบอกประเทศไทยก็คือว่ากำลังจะมาแข่งกันลืออย่างจริงจังนะไทยแลนด์และประเทศไทยเนี่ยควรจะฟังเสียงนี้ให้ดีเพราะเขาจะดึงการลงทุนเนี่ยเข้าไปในประเทศของเขาลดการลงทุนในประเทศอื่นและเพิ่มความสามารถในแข่งขันของเขาเมืองไทยเราเนี่ยสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์มาเนี่ย60ปีมีซัพพลายเออร์มีคนมีโรงงานมีการขนส่งมีวิศวกรรมมีตลาดส่งออกการสร้างแบบนี้ไม่ใช่เวลาเนี่ย5ปี10ปีนะ มันใช้เวลาหลาย10ปีคำถามคือเราได้เปรียบมานานพอสมควรเนี่ยเราจะได้เปรียบไปอีก20ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าหรือไม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการที่ว่าจะสนับสนุนกักดันให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมาดูในโลกกว้างเนี่ยเขาบอกว่า EV ของจีนเนี่ยโตเร็วมากแต่เมื่อตลาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งการเติบโตก็เริ่มชะลอตัวซึ่งอันนี้เห็นอยู่แล้วการแข่งขันจะจุนรุนแรงจนผู้ผลิตรถของจีนเนี่ยมากกว่าครึ่งเนี่ยจะหายไปจากตลาด
2: ค่ะ
0: EV ในยุโรปยังโตอยู่พอสมควรเนื่องจากนโยบายทางด้านของสิ่งแวดล้อมและกฎหมายต่างๆส่วนในอเมริกาเนี่ยมี EV อยู่ไม่ถึง 10% นะ
2: ค่ะ
0: และลูกค้าเนี่ยอเมริกาเนี่ยบอกเฮ้ยซื้อรถ EV แล้วมีปัญหาหาที่ชาร์จไม่ได้ก็เลยหันมาใช้รถไฮบริดกันมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนแล้วตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเนี่ยมันตอบโจทย์ 100% ไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่โตโยต้าพูดมาตลอดว่าเราไม่ควรจะไปรถไฟฟ้าอย่างเดียวเราควรจะมีรถไฮบริดด้วยรถน้ำมันด้วยรถไฮโดรเจนด้วยอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพื่อดูว่าความสมดุลมันอยู่ที่ไหนตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเรากำลังส่งเสริมรถ EV หรือกำลังจะสร้างอุตสาหกรรมรถ EV แต่ในความเห็นของเขาเนี่ยนะครับรองผู้จัดการ

0: รองกรรมการผู้จัดการของ Toyota Thailand เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้รถ EV ขายในเมืองไทยเพราะว่านโยบายเพราะราคาถูกพลังงานถูกและรัฐบาลให้การสนับสนุนด้วยรถเหล่านี้เนี่ยถ้าผิดมาจากต่างประเทศหรือนำเข้าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนมาประกอบขันน็อตหยอดกาวเครื่องสายไฟเป็นโรงงานเกือบเป็นศูนย์เหรียญเนี่ยเขาถามว่าเมืองไทยได้อะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยไม่ใช่ค่าสร้างรถนะแต่มันต้องสร้างระบบทั้งระบบตั้งแต่ซัพพลายถึงระบบบริการหลังการขายนะครับคำถามก็คือแล้วถ้าแบตเตอรี่หมดอายุแล้วเอาไปทิ้งไหน EV อีก 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนมูลค่าที่เหลือจะเป็นเท่าไหร่ระบบการชาร์จพอไหมถ้า EV เพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยไฟฟ้าเราเปลี่ยนพอแล้วหรือยังแล้วเราใช้ EV เนี่ยลดการพึ่งพาการใช้น้ำมันได้จริงไห
1: ม
0: เพราะวันนี้การผิดไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังโดใช้น้ำก๊าซธรรมชาติอยู
1: ่
0: ดังนั้นเนี่ยแม้จะใช้รถไฟฟ้าก็ตามแต่การปล่อยลักก๊าซเรือนกระจกก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สายเกินไปแต่ถ้ารัฐบาลปล่อยยาวอย่างไปอีกเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพนี้เยอะๆคือเราจะเสียซูซูกิไปแล้วจะได้เนต้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนกลัวที่สุดก็คือเขาไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงนะแต่เขากลัวอย่างเดียวคือความไม่แน่นอนของนโยบายและเขาอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นโรงงานผลิตรถจนสำหรับอนาคตสร้างงานและส่งออกไปทั่วโลกเราทำได้ไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถสันดาปรถไฮบริดนะครับหรืออะไรก็ตามหรือไฮโดรเจนนะครับเขาก็เตือนมาว่ารัฐบาลเราจะทำไงแก้มรู้ไหม
2: ทำไงคะ
0: ไม่ได้ข่าวอะไรจากรัฐบาลเลยเงียบสนิทเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีไหม
2: ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวกลับมานะคะ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องนี้ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ครูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.

0: mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังข่าวเพิ่มเติมจากทางอาจารย์นะคะก็มีเรื่องของเครื่องครัวนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างนะคะก็ขอแนะนำเลยสำหรับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะมีทั้งการทำนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวนะคะเป็นหม้ออเนกประสงค์5 in 1เลยนะคะไม่ใช่แค่หุงข้าวอย่างเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ความจุใหญ่สะใจเลยค่ะ5ลิตรนะทำได้กินกันได้ทั้งครอบครัวเลยพลังความร้อนจากไอน้ำสูงก็ช่วยประหยัดไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะก็จ่ายแค่พันต้นๆนะแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะคะสนใจโทรได้ที่เบอร์021143990นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
3: ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะอยากจะไปเที่ยวแบบสายมูกันค่ะไปได้กับทางคลื่น MET107 นะคะเขามีทริป Exclusive MET Mu Tae On Tour ค่ะชวนบินไปจีนค่ะจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเลยทั้งเฉิงตูชงจิ้งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญไมนะคะแม่หมอมนขาวค่ะสถานที่ที่จะไปมีทั้งภูเขาซีดารุนีอุทยานลุมฟ้า3สะพานสวรรค์อุทยานเขานางฟ้าแล้วก็ไปวัดหลัวฮั่นนะคะไปวัดต้าฉือค่ะไปช้อปปิ้งด้วยย่านซุนซีลู่นะคะมีอาหารมื้อพิเศษและการดูแลตลอดการเดินทางอบอุ่นแน่นอนนะคะ6วัน5คืนเดินทาง24-29ตุลาคมนี้ในราคาเพียง 43,900 บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสนใจโทรได้ที่0814986322หรือแอดไลน์ Official Account นะคะ @met107met107 ค่ะจองด่วนนะคะก่อนเต็มค่ะ
2: เอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังจากอาจารย์สัญชัยกันต่อเลยนะคะอาจารย์คะเชิญค่ะ
4: ไม่ทราบว่ามีท่านผู้ฟังส่งความเห็นอะไรต่ออะไรเข้ามาบ้างไหมครับ
3: เดี๋ยวไล่เรียงให้นะคะมีคุณการนะคะคุณการแสดงความเห็นมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์พอดีว่าหน้าจอเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาพร้อมๆกันหลายท่านอาจจะใช้เวลาประมวลผลสักนิดหนึ่งนะคะก็คุณการบอกว่าเป็นห่วงเหมือนอาจารย์นะคะในเรื่องของอยากให้รัฐบาลออกมาดูแลในการแก้ปัญหานะคะต่างๆนี่ค่ะก็พูดหลายๆเรื่องค่ะแล้วก็มีคุณยุทธนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันในเรื่องของเด็กๆอ่ะเนาะเรื่องของการใช้สื่ออะไรต่างๆด้วยคุณซิริสนะคะคุณสิริบูรณ์คุณเทียนท่าฉลอบก็ค่อนข้างจะแสดงความเห็นไปในแนวทางเดียวกันหมดเลยค่ะอาจารย์ทั้งเรื่องของสถานศึกษานะที่บอกว่าเด็กเกิดน้อยลงแต่ว่าค่าเรียนเนี่ยอาจจะสูงหน่อยหลายที่เนี่ยเขาอาจจะมีการดึงเด็กต่างชาติอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
4: คราวนี้เรามาดีนดูนิดหนึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอีกเหมือนกันผมพูดเรื่องไมโครพลาสติกว่าไอ้ขวดพี่ถีเรากินกันอยู่เนี่ยมันสามารถจะละลายใส่น้ำใช่ไหมครับหรือว่าใส่พวกเครื่องดื่มต่างๆลงไปเนี่ยมันจะละลายตัวพลาสติกของพี่ถีออกมามีการตรวจสอบเนี่ยนะครับว่า 73-100% ของคนเลยละเอางี้ละกันมีไมโครพลาสติกอยู่ในเลือดในสมองในทุกๆจุดแล้ว 73.3% เนี่ยมาจากขวด PET ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี
3: ้
4: คือขวดน้ำขวดพวกซอฟต์ดริงค์อะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็บอกว่ามันมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจนะครับปรากฏว่าทีมวิจัยจากสถาบันลิเกนของญี่ปุ่นเนาะเขามีการพัฒนาพลาสติกแบบใหม่นะครับโดยใช้ส่วนประกอบหลักเนี่ยจากเซลลูโลสในเนื้อไม้ซึ่งอันนี้เราเรียกว่าCMC นะครับหรือ carboxy methyl cellulose อันนี้เป็นพวกเนื้อไม้เลยล่ะนะครับเข้ามาย่อยแล้วก็เอามาเชื่อมกันเนี่ยโดยการใช้เกลือชนิดหนึ่งนะครับซึ่งพอมันเชื่อมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วก็เอามาสามารถเอามาทำเป็นถุงพลาสติกได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ย

0: มันยังมีความแข็งแรงพอสมควรไม่แพ้พลาสติกด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีส่วนประกอบของเกลือเนี่ยถ้าเกิดบังเอิญเนี่ยเอาถุงนี้ทิ้งลงไปในทะเลนะครับเกลือเนี่ยมันจะเข้าไปเกาะกับไอ้พวกบรรดาตัวเชื่อมเยื่อไม้เนี่ยนะครับทำให้พลาสติกที่มาจากเยื่อไม้กับเกลือเนี่ยสลายตัวกลายเป็นสารประกอบเซลลูโลสของไม้เนี่ยกับเกลือเนี่ยโดยไม่มีไมโครพลาสติกหรืออีกต่อไปนะครับซึ่งก็บอกว่าในการทดลองเนี่ยถุงเนี่ยพัฒนาต้นแบบเนี่ยโยนลงไปในทะเลเนี่ยจะสลายตัวหมดไปในเวลา2ชั่วโมงครับโดยไม่มีการแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกด้วยนะครับตรงเนี้ยวัสดุเนี่ยมาจากไม้ซึ่งหาได้ทั่วไปแล้วมีความแข็งแรงไม่แพ้พลาสติกที่มาจากปิโตรเลียมด้วยซ้ำไปนะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นการทดลองเท่านั้นยังไม่รู้ว่าต้นทุนเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยจริงๆกับการใช้งานจริงๆเนี่ยและการผิดในอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าทำได้เนี่ยนะมันก็เป็นการตอบโจทย์นะว่าพวกบรรดาพวกไมโครพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหากับเราเนี่ยมันก็อาจจะหายไปเนา
1: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยสองสาวหันไปใช้ขวดแก้วกันหรือยัง
2: ก็ยังไม่ค่อยได้พกน้ำเท่าไหร่ค่ะ
0: หรือไม่ไปใช้เป็นกระป๋องน้ำที่ทำมาจากโลหะ
1: ค่ะก็มีที่แบบเก็บความเย็นความร้อนอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแนวนั้นมากกว่า
0: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดกินน้ำเปล่าแล้วก็ต้มกินเอาถ้าเกิดว่านานๆเราจะกินพวกน้ำชาบ้างอะไรพวกน้ำอัดลมบ้างอะไรก็ว่ากันไปน
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าธรรมดาเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อน้ำเพราะน้ำส่วนใหญ่มันอยู่ในขวด PET ใช่ไหมแล้วแพงด้วยนะขวดหนึ่งนะครับสักมีเป็น10บาทใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเราน้ำประปามาต้มแล้วกรองเนี่ยมันก็กินได้เหมือนกันนะ
1: โอ้แต่พอวิถีคนสมัยนี้เนาะอาจารย์เราก็จะเห็นเขาสั่งน้ำแบบมาส่งเป็นแพ็คอย่างเงี้ยคะหรือว่า
0: ไม่แบบแก้มก็ไปซื้อเรื่องกรองน้ำมาดิ
2: อ๋ออ
0: ัน
2: นี้ก็อยู่ที่บ้านก็ใช้เครื่องกรองน้ำอยู
0: ่
2: ค่ะ
0: ก็ประหยัดเงินไปได้ปีผมว่าปีนึงก็หลายตังค์อยู่นะ
1: ค่ะ
0: เอาละพอดีมาอีกเรื่องนึงก็อวสานเนี่ยฮะซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นอีกเจ้านึงแล้วครับคืออีออนเนี่ยเขามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสยามแจสโก้ใช่ไห
1: ม
0: จำได้ไหม
1: ค่ะ
0: นานมากแล้วน
1: ะ
0: มีอยู่หลายสาขาเหมือนกันนะอยู่ตรงราชดามีสาขาหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงแถวแถวเลยจากแยกลาวินทาที่จะไปแจ้งวัฒนะก็มีอีกสาขาหนึ่งแล้วก็มีสุขุมวิทอีกสาขาหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: ค่ะ
0: และสุดท้ายเนี่ยก็ปิดตัวไปใช่ไหมครับก็ตึกนั้นก็ไม่มีใครใช้อะไรก็ยังโดเดอยู่งั้นสุดท้ายเนี่ยอีออนเนี่ยก็เข้ามาเทคโอเวอร์สยามแจสโก้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนบางสาขาเนี่ยให้เป็นอีออนซึ่งก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จไหมเท่าไหร่แต่ที่เขาประสบความสำเร็จพอสมควรนะคือก็เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยก็คือใช้ชื่อว่าแม็กซ์แวลูสองสาวเคยไปซื้อของไหม
2: ค่ะ
1: เคย
0: ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ30สาขานะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็โดยมากเนี่ยจะอยู่กลางเมืองอาจจะอยู่ตามคอนโดตามอาคารต่างๆด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผลประกอบการเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมไปดูย้อนหลังเนี่ยปี66เนี่ย Max Value ทั้งหมดเนี่ยขายได้เนี่ยประมาณ4เกือบ 5,000 ล้านขาดทุน42ล้านปี67ขายได้ 4,400 ล้านขาดทุน185ปี68ขายได้ 4,300 ล้านขาดทุน206ล้านแล้วปี69ที่ผ่านมาเนี่ยขายได้เนี่ยน่าจะขายได้ในประมาณ 4,000 ล้านน่าจะขาดทุนประมาณ265ล้านขาดทุนมาตลอดครับตอนนี้อีออนถอดใจครับถอนตัวออกจากเมืองไทยแล้วคนที่เข้าไปซื้อเนี่ยคือเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นหรือว่า CRC ครับซื้อ 100% เลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เซ็นทรัลเนี่ยทำมาหลายอย่างมากแล้วย้อนกลับไปครับปี47เนี่ยมีฟู้ดไลออนซุปเปอร์มาร์เก็ตจำได้ไหมจากเบลเยียมมาในเมืองไทยสองสาวจำได้ไหมไม่ได้แน่เลย20ปีแล้ว
1: ชื่ออะไรนะคะอาจารย
0: ์ฟู้ดไลออน
1: โอ้โหมีคุ้นเลยอาจารย์ค่ะ
0: คือเปิดอยู่ในเมืองไทยนะครับชื่อว่าเดเฮสกรุ๊ปของเบลเยียมมาเปิดแล้วพอเปิดอยู่พักนึงก็เจ๊งเสร็จแล้วก็เซ็นทรัลก็ไปซื้อแล้วเปลี่ยนทุกสาขาของฟู้ดไลออนเนี่ยเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก
1: ็
0: ตแล้วปี63เนี่ย Family Mart ซึ่งทางเซ็นทรัลเนี่ยก็หุ้นกับ Family Mart ญี่ปุ่น

0: ปิดเป็นร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับมีสาขาอยู่พอสมควรเขาปี63ในเซ็นทรัลซื้อหุ้นทั้งหมดของ Family Mart นะครับแล้วก็เปลี่ยน Family Mart ทั้งหมดเนี่ยในปี2566เนี่ยเป็น Top Daily นะครับปี69เนี่ยก็เข้าซื้อบริษัทอีออนไทยแลนด์เนี่ยนะครับผู้บริหารร้าน Max Value 100% แล้วกำลังจะเปลี่ยน Max Value เนี่ยให้เป็น Top Supermarket ด้วยครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าเซ็นทรัลเนี่ยมีความต้องการที่จะขยายนะครับกิจการเนี่ยของผู้บรรดาซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กเนี่ยให้มันกว้างไปมากกว่านี
1: ้
0: เขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาอยากจะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ใหญ่เนี่ยประมาณสัก1,000 แห่งทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นจุดแข็งของ Max Value เนี่ยมีอย่างหนึ่งก็มีศูนย์ครัวกลางที่ปิดอาหารพร้อมทานครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแ
1: ม็
0: กแวลูถ้าสองสาวเข้าไปเนี่ยจะมีพวกอาหารพร้อมทานเต็มไปหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะน่ากินด้วย
0: แถมยังได้อะไรอีกรู้ไหม
1: อะไรคะ
0: ฐานลูกค้าสมาชิกของแม็กแวลูอีกประมาณเกือบล้านคนครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยไม่แปลกใช่ไหมว่าทำไมเซ็นทรัลเนี่ยถึงเข้าไปซื้อกิจการเนี่ยของแ
1: ม
0: ็กแวลูก็เป็นอีกศพหนึ่งนะตอนนี้ในเมืองไทยเหลืออยู่อันเดียวเลยนะคือดองกี้ที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีละแล้วก็ห้างสรรพสินค้าในเมืองไทยก็ของญี่ปุ่นก็หมดละเหลืออยู่ที่เดียวเหมือนกันทาคาชิมายะที่ไอคอนสยามนะครับที่เหลือเนี่ยไม่มีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอีเซตันไม่ว่าจะเป็นเยาวงันไม่ว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้ไปกันหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยส่งผลอย่างหนึ่งว่าตอนนี้การแข่งขันในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มทุนไทยขนาดใหญ
2: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CP กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มของเรียกอะไรฮะเบอร์ยูเกอร์บิ๊กซีแล้วก็กลุ่มของไทยเบฟใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นกลุ่มกระทิงแดงใช่ไหมเพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ารายเล็กก็เตรียมตัวกันเหนื่อยกันแล้วพอสมควรเนาะสองสาวคิดยังไงครับเรื่องนี
1: ้ก็เนาะเจ้าใหญ่ในตลาดก็คือเขาก็คงมองเห็นประโยชน์แล้วนะคะมาเขาเรียกว่ามามาเทคเนาะก็คือมาทำต่อเนี่ยฐานลูกค้าหรือว่าจุดแข็งของเดิมเขาก็มีอยู่เนาะอาจารย์เนาะเขาก็ต้องต่อยอดธุรกิจเขาไปได้อะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็จะกลายเป็นเจ้าใหญ่หมดเจ้าใหญ่กินหมดเนี่ย
0: แต่ต้องขอบ่นนิดนึงได้ไหม
1: ยังไงอาจารย
0: ์คือศูนย์การค้าในเกือบเซ็นทรัลเนี่ยนะคิดค่าจอดรถแพงมาก
1: เขาอยากให้เราใช้รถสาธารณะค่ะ
0: จริงหรอจริงๆมันควรจะเป็นบริการไม่ใช่หรออ
1: ืมก็ถ้าตรงไหนที่ทราฟิกแน่นๆเนาะอาจารย์เนาะคือเขาก็จะรู้บางสาขาก็จอดได้นานหน่อย
0: ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันไม่แน่นเนี่ยก็ยังเก็บเงินเลยเมื่อก่อนนี้ฟรีนะครับแต่ว่าตอนนี้เก็บเงินหมดเลยพอเก็บเงินปั๊บปรากฏว่าผมก็ไปดูนะคนที่เข้าไปซื้อของก็หายไปเยอะเลยล่ะ
1: มีผลถูกไหมคะ
0: มีผลสิอยู่เฉยต้องจ่ายเงินค่าจอดรถเยอะๆนี่มันไหวเหรอ
1: ก็ต้องแบบว่าวางแผนเนี่ยอาจารย์จะซื้ออะไรทีก็คือทีเดียวลิสต์ไปให้ครบแล้วก็ไปแวะ
0: เอางั้นดีกว่า
1: ค่ะ
0: ซื้อออนไลน์ดีกว่าไหม
2: ก็อาจจะไม่ได้เลือกเหมือนกับตอนที่ไปหน้าร้านแต่เขาก็จะมีระบบสแตมป์อะไรไปใช่ไหมคะยอดถึงไม่ถึงเท่าไหร่อย่างไร
1: เราก็ต้องวางแผนถ้าเราต้องการแบบเซฟเงินแล้วเนาะอาจารย์เนาะ
0: ก็ว่ากันไปนะครับอ
1: ัน
0: นี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีบริการใหม่เกิดขึ้นนะ
2: อะไรคะ
0: เขาใช้ชื่อว่าโอเดนเซนากาโนชิมะจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นบ้านแบ่งปันสำหรับผู้สูงวัยนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาการอยู่คนเดียวคนสูงอายุเนี่ยไม่อยากอยู่คนเดียวแต่ยังต้องการอิสระโดยเขามีกฎอยู่นิดนึงเดี๋ยวบอกให้นะครับคือไอ้โอเดนเซนากานากาโนชิมะเนี่ยนะครับอยู่ในเมืองคาวาซากิจังหวัดคานากาวะใกล้ๆกับสถานีรถไฟนากาโนชิมะนะครับเดิน7นาทีนะครับเป็นอาคาร2ชั้นมีอยู่10ห้องแต่ละห้องเนี่ยมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำมีครัวผู้สูงวัยเนี่ยสามารถจะเข้าไปใช้เราใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเป็นอิสระแล้วก็มีบริเวณที่เป็นบริเวณร่วม

0: สำหรับทุกๆคนสามารถจะมาพบปะกันนะครับโดยที่ว่าคนเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับมีอิสระในการทำอะไรก็ได้แต่มีข้อจำกัดหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมอ
1: ะไรคะ
0: ตอนเย็นต้องกินข้าวด้วยกัน
1: มาผูกมิตรกันหน่อย
0: เขาบอกว่าอย่างนี้ครับค่าใช้จ่ายเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยตกประมาณ 155,000 เยน
1: ห
0: รือ 31,000 บาทเนี่ยนะครับมีค่าเช่าอะไรต่ออะไรเรียบร้อยค่าส่วนกลางหมดแต่มีค่าอาหารเย็นด้วยนะโดยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนเช่าเต็มทั้ง10ห้องเลยและอายุเฉลี่ยของคนเช่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ86ปีนะครับเขาบอกกฎที่บอกว่าต้องกินอาหารเย็นร่วมกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยใครอยากจะไปทำอะไรไปข้างนอกอะไรก็ได้นะแต่ในตอนเย็นเนี่ยต้องมารวมตัวกันที่ห้องกินข้าวส่วนกลางทางบ้านเนี่ยเขาจะจัดอาหารเตรียมไม่ให้ก็จะได้พูดคุยกันถามถ่ายสายยุทธศาสตร์สุขดิบและเป็นการเช็คว่าทุกคนยังสบายดีอยู่ไห
1: ม
0: แล้วถ้าใครหายไปเนี่ยก็จะรู้ทันทีเลยว่ามันอาจจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับตอนนี้คนที่ตั้งแชร์เฮาส์อันนี้เป็นพยาบาลเคยทำกิจการโรงพยาบาลสำหรับประดุงครรภ์นะครับจนสุดท้ายก็เกษียณแล้วก็มาทำตรงนี
2: ้
0: นะครับโดยการเป็นแนวคิดที่ว่าอยู่อาศัยร่วมกันเพราะเขาเห็นคนสูงอายุในญี่ปุ่นเนี่ยอยู่คนเดียวจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรควิตกจริตนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าการที่มาอยู่รวมกันเนี่ยน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเสร็จแล้วก็เปิดอันนี้เนี่ยเมื่อประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานะครับ12ปีละแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่นั่นมาแล้ว11ปีนะครับ คนที่อยู่เนี่ยชื่อเป็นผู้หญิงชื่อคุณโยชิโกะโคโมริ อายุ91ปี เป็นครูอนุบาลมาตั้งแต่เด็กๆนะครับได้แต่งงานนะครับ จนเกษียณเนี่ยแล้วก็อยู่คนเดียวมาแล้วเกือบ60ปีตอนนี้ก็เลยมาเช่าตรงนี้อยู่เพื่อความปลอดภัยเขามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ80ปีจนตอนนี้91แล้วไง ซึ่งในตอนนี้เขาบอกผมดีมากเลยเพราะว่าเป็นการใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระแต่ในขณะเดียวกันก็ยังพอจะมีสังคมอยู่บ้างนอกจากนั้นแล้วเนี่ยข่าวสุดท้ายข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมีผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยเกือบ10ล้านคนนะในเมืองไทยเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเร็วๆนี
1: ้
0: ไอเดียที่มาพูดให้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นไอเดียที่เอามาทำธุรกิจในเมืองไทยได้ไหม
1: น่าสนใจ
2: โอ้โหแต่นึกถึงอยู่เป็น10ปีเลยเน
0: า
2: ะ
0: อยู่เป็นเจ้าถิ่นในเมืองไทยเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบใหม่น
2: ะ
0: ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่นะแต่หมายว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเจอกันแล้วถามสารทุกข์สุขติดต่างๆได้ด้วยไง
2: ก็ดีนะคะไม่เหงาเนาะ
0: ซึ่งผมว่านี่เป็นความคิดที่ดีนะ
2: ค่ะ
0: อันนี้มาอีกเรื่องนึงเกี่ยวพันกับเรื่องเมื่อกี้นั่นแหละของญี่ปุ่นเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: คือญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มีบ้านร้างทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ9ล้านหลังนะ
1: โอ้โห
0: เพราะในญี่ปุ่นนี่ก็มีประชากรอยู่ประมาณ100กว่าล้านคนใช่มั้ย
2: ค่ะ
0: ถ้าเราคิดว่าครอบครัวนึงมีประมาณ3คนเนี่ยมีบ้านอยู่ประมาณ30กว่าล้านหลังเนี่ยในเมืองไทยเรามีประมาณ20ล้านหลังนะบ้านนึงจะมีคนอยู่ประมาณ 3-4 คนแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยครอบครัวเล็กกว่าเราเขาจะมีครัวเรือนอยู่น่าจะประมาณสักประมาณ30ล้านครัวเรือนนะครับบ้านหลานหลังแล้วก็มีอยู่กับเกือบ10ล้านหลังเนี่ยที่เป็นบ้านร้างอ่ะนะครับคิดเป็นประมาณ 14% ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดในญี่ปุ่นสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นมาจากสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดการย้ายถิ่นฐานเนี่ยของประชากรจากเมืองเล็กเข้าสู่เมืองใหญ่เพราะความสะดวกการรักษาพยาบาลเลยมันดีกว่าใช่ไหมทำให้เมืองเล็กๆในญี่ปุ่นตอนเนี้ยเกือบจะกลายเป็นเมืองร้างเนี่ยเยอะมากเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาบ้านร้างซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าอาคิยะนะครับบ้านร้างเหล่านี้เนี่ยมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นบ้านที่เกิดเหตุเสียชีวิตทั้งการเสียชีวิตแบบโดดเดี่ยวไม่มีใครรู้น
2: ะ
0: การฆาตกรรมการฆ่าตัวตายอะไรต่ออะไรพวกนี
2: ้
0: นะครับซึ่งอันนี้บ้านเหล่านี้ในภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าจิโกบุเกนซึ่งเป็นบ้านที่มีปัญหาคนตายอ่ะพูดง่ายๆนะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบกันดังนั้นเนี่ยถ้าคนเนี่ยจะมาซื้อต่อหรือมาเช่าบ้านที่มีคนเคยตายที่เคยมีคนตายเนี่ยนะแม้ว่าสภาพของอาคารเนี่ยยังดีอยู่เนี่ย ขาก็จะไม่ซื้ออ่ะหรือไม่เช่าใช่ไหมเพราะนั้นราคามันก็ตกต่ำลงไปมากเลยทำให้ปัญหาบ้านร้างเนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ปรากฏว่ามีบริษัทบางบริษัทเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตอันนี้เป็นโอกาสแก้มเขาทำไงรู้
1: ไ
0: หมหนึ่งจ้างบริษัททำความสะอาดพิเศษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุนะครับเช่นเวลาเกิดฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุหรืออะไรต่ออะไรแบบนี้น
1: ะ
0: เข้ามาเคลียร์ทำความสะอาดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคราบชีวภาพกลิ่นตกค้างทุกอย่างเพื่อสภาพแวดล้อมเนี่ยถูกรู้สึกถูกรู้สุขลักษณะ 100% สองนิมนต์พระมาทำพิธีขับไล่สิ่งอัปมงคล
2: จริงจริงค่ะเราไม่อยากได้ของแถมค่ะ
0: โดยการที่ว่าเขาเนี่ยไปนิมนต์พระสงฆ์ในศาสนาชินโตนะครับซึ่งเป็นศาสนาของญี่ปุ่นเขาน
2: ะ
0: มาทำพิธีที่ชื่อว่าโอฮาไรซึ่งเป็นพิธีชะล้างสิ่งอัปมงคลตามความเชื่อของญี่ปุ่นเพื่อสร้างความสบายใจให้กับเจ้าของหรือผู้เช่ารายใหม
2: ่
0: คือวิธีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่พบได้ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นหลายๆแห่งนะครับ3รีโนเวทบ้านจากมูดหลอนเนี่ยให้เป็นการสดใสน่าอยู
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นการทำให้มีแสงสว่างดีขึ้นตกแต่งภายในใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบ้านตกแต่งภายนอกอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยประวัติของบ้านอย่างตรงไปตรงมาว่าเหตุการณ์เคยเกิดอะไรขึ้นแล้วแค่เขาแก้ไขอะไรขึ้นดังนั้นพอเป็นอย่างนี้ราคาไม่แพงก็มีคนที่สนใจหลายส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อโชคลางไม่เชื่อสายมูนะแล้วต้องการบ้านที่ราคาไม่แพงหรือนักลงทุนหรือคนต่างชาติที่มองอาหารมองว่าถ้าซื้อแล้วไปขายต่อน่าจะดีนะครับจากของที่เคยขายไม่ได้เลยก็เป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งที่มีคนซื้อครับ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
1: ก็แต่ก็คือจะต้องเป็นเมืองที่มันยังมีความคึกคักและมีงานทำอยู่เหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดแบบโซนที่เป็นบ้านร้างเยอะๆแล้วมันเมืองก็ค่อนข้างร้างด้วยเนี่ยอันนี้คนก็จะไม่ค่อยไปอยู่กันอยู่ดีอ่ะต่อ
0: ให้แต่ว่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะมันมีเมืองหลายๆเมืองในญี่ปุ่นนะซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจจะมีคนเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นอะไรบางอย่างที่แบบคึกคักมากน
1: ะ
0: แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยคนก็ย้ายถิ่นฐานออกไปใช่ไหมครับหรือการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งกิจการต่างๆเช่นเมื่อก่อนนี้เป็นเมืองที่มีเหมืองแร่อย่างเงี้ยน
2: ะ
0: คนก็เยอะมากเป็นแสนๆคนใช่ไหมแต่แล้วเมืองแร่นี่ถูกปิดไปไงคนก็ย้ายออกไปตอนนี้เหลือคนอยู่มาสัก 4-5,000 คนที่เหลือเป็นบ้านร้างหมดเลยเทศบาลเนี่ยล้มละลายเลยนะเป
1: ็
0: นหนี้บานเบะเลย
1: แผ่นดินไหวเงี้ยภัยพิบัติอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: แล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเทศบาลของเมืองนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยๆชำระหนี้ไปเรื่อยๆน
2: ะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยมีบางเมืองเนี่ยที่ชำระนี้เกือบหมดแล้วเขาก็จะมีการแบบพยายามฟื้นฟูสภาวะของเมืองเนี่ยให้คนเข้ากลับมาอยู่ด้วยในการให้ผลประโยชน์ต่างๆเยอะแยะเลยซึ่งตอนนี้ปัญหาเหล่านี้มีในเมืองไทยเราเนี่ยก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันน
2: ะ
0: พวกตำบลหรืออำเภอเล็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยบรรดาคนหนุ่มคนสายย้ายออกหมดเลยนะ
2: ม
0: ีแต่คนแก่อยู่กันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเพราะว่าคนแก่เสียชีวิตไปเนี่ยคนก็หายไปใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกว่าเราก็ต้องดูนะเพราะเมืองไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัย 100%
2: เดี๋ยวดูว่าจะมีวิธีไหนอาจารย์วันนี้ได้ประมาณนี้นะคะ
0: เอาละครับมันจะไปหมดเร็วจังเลย
2: หมดเกลี้ยงเลยอาจารย
0: ์แล้วครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันพุธนะครับวันนี้ผมแก้มแล้วก
2: ็นุ้ยค่ะ
0: นุ้ยนะครับขอลาไปก่อนเลยครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเรานะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

า12นาฬิกาายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1นครราชสีมาชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยมอบนโยบาย5ด้านยกระดับกองทัพอากาศ

0: นายกสั่งถกสางปัญหาควบคุมปืนกระทบนักกีฬายิงปืนเปลี่ยนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านงดแจกปืนรวบ7เยาวชนรุมทำร้ายชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นแม่ขอโทษทั้งน้ำตารับลูกติดเพื่อนพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลือสนั่นเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐออกเรือนาน250วันเกิดวิกฤตหนักทหารและลูกเรือขาดแคลนอาหารและอ่อนล้าถึงขั้นอยากหลบหนีออกจากเรือแต่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธข่าวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศครับโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
2: ก็มาเริ่มกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ไปเยี่ยมกองบิน1นครราชสีมาค่ะก็ขับเครื่องบินไปด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ไปมอบนโยบาย5ด้านยกระดับกองทัพอากาศค่ะแล้วก็ยังได้มีการไปชมแสนยานุภาพของทางกองทัพอากาศด้วยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะก็เดินทางโดยการขับเครื่องบินไปด้วยตัวเองค่ะทันทีที่เครื่องบินของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาก็มีเครื่อง F-16 ของกองบิน1ขึ้นไปบินประกบเลยนะคะก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญนะคะเป็นแนวปฏิบัติค่ะตามประเพณีจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นแท่นรับความเคารพทหารกองเกียรติยศนะคะโดยมีเครื่องบิน F-16 เครื่องบินผ่านค่ะเป็นการแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายสำคัญ5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศเดินหน้าจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศแล้วก็อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีเพื่อเป็นเกมเชนเจอร์ยกระดับการปฏิบัติการทางอากาศในอนาคตควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยค่ะนอกจากนี้นโยบายด้านที่2นะคะก็คือกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการจัดหาดาวเทียมวงโคจรต่ำการประยุกต์ใช้กล้องโทรทัศน์และการผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมอีกนโยบายหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนบูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้กองทัพอากาศนั้นสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันต่อทุกสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี Tactical Data Link สู่ National Link เชื่อมโยงกับระบบควบคุมร่วมหลายมิติของกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยให้ทั้ง3เหล่าทัพมีภาพสถานการณ์เดียวกันปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและสุดท้ายนะคะก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยค่ะตอนท้ายนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ร่วมกันแสดงความเป็นหนึ่งเดียวความรักชาติความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไปนะคะแล้วก็มีการไปเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญและทางกองทัพอากาศก็มีการสาธิตภารกิจค่ะเครื่องบินขับไล่ F-16 4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งสาธิตการ

0: การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบนะคะหรือว่า Combat Search and Rescue โดยเฮลิคอปเตอร์ H225M ด้วยค่ะ
1: ตามต่อกันเรื่องของการคุมเข้มอาวุธ

0: ได้ให้นโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้เปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ก่อนหน้านี้มีการมอบปืนเป็นของรางวัลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยจึงได้มีการสั่งเรื่องนี้ในคำกล่าวเปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนที่บอกกันว่าแจกกันมาเป็นธรรมเนียมนายกย้ำว่าตอนนี้เป็นนโยบายรัฐบาลครับสำหรับกรณีสมาคมยิงปืนออกมาโต้ว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและก็การแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นนายกบอกว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานและพูดคุยกันโดยจะมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมมาแน่นอนครับส่วนเรื่องโกงสอบท้องถิ่นที่ชมรมเพจสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.ของจังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ฟังรายงานเฉพาะคนที่ตนแต่งตั้งเป็นทางการและหน่วยงานร่วมตรวจสอบย้ำว่าใครทำผิดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเส้นสายไม่มีเพดานครับนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข่าวสหรัฐอเมริกาจะมาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนในประเทศไทยด้วยนะครับส่วนจะมีการใช้เรื่องทางการทหารไปเจรจาภาษีการค้าหรือไม่นายกย้ำว่าไม่มีรัฐบาลไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันต้องแยกเรื่องความมั่นคงกับการเจรจาทางการค้าออกจากกันสำหรับเรื่องของการเจรจาต่อรองภาษีการค้านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานอัปเดตข้อมูลในการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้ครับ
1: เรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะคะทางพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มีการแถลงข่าวด้วยค่ะนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงกรณีปืนเถื่อนกับสังคมไทยนะคะบอกว่าการที่รัฐบาลมีนโยบายจะไม่ให้ออกใบอนุญาตป.3 ใบอนุญาตป.4 ใบอนุญาตป.12 ซึ่งในอดีตนายอนุทินชาญวีรกูลสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ห้ามนำเข้าอาวุธปืนหรือการขอใบอนุญาตป.2 ประมาณ 3-4 ปีเป็นหนึ่งในนโยบายที่มีการควบคุมอาวุธปืนแต่การที่จะออกมาบอกว่าจะไม่มีการออกใบอนุญาตป.3 ใบอนุญาตป.4 และใบอนุญาตป.12 คือไม่ให้มีการซื้อปืนครอบครองอาวุธปืนหรือพกพาอาวุธปืนเพิ่มก็มีข้อดีข้อเสียนะคะการควบคุมอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายสำหรับคนทั่วไปที่มีโอกาสใช้กระทำความผิดนั้นเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็พรรคสนับสนุนเพราะมีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติถ้าเป็นบุคคลที่มีประวัติเสียก็จะไม่ได้รับอนุญาตใบอนุญาตป.3 แต่ปัจจุบันการที่ปิดกั้นทั้งหมดก็จะเกิดปัญหาก็คือผู้ที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องซื้อปืนเองดังนั้นตำรวจที่จบใหม่หรือตำรวจที่ไม่มีปืนก็จะไม่สามารถซื้อปืนได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาค่ะซึ่งก็ชี้ออกมาว่านายกรัฐมนตรีควรให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ส่วนประเด็นต่อมาคือเมื่อปืนถูกกฎหมายซื้อไม่ได้คนที่คิดร้ายก็จะไปซื้อปืนเถื่อนค่ะไปซื้อปืนไทยประดิษฐ์ก็จะมาถึงคำถามที่ว่าเราได้ควบคุมปืนเถื่อนดีแล้วหรือไม่นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าควบคุมยากในทางออนไลน์แต่วันนี้ยังไม่ได้ควบคุมก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะว่ามีขายกันเกลื่อนในออนไลน์ทั้งปืนเถื่อนแล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์นะคะระหว่างแถลงข่าวก็มีการเปิดภาพตัวอย่างที่มีการโพสต์ขายปืนรีวิวปืนเถื่อนปืนไทยประดิษฐ์ผ่านช่องทางออนไลน์หลายแพลตฟอร์มอย่างเปิดเผยด้วยนะคะก็มีการชี้ประเด็นนี้ออกมานะคะอยากให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาครอบคลุมควบคุมเรื่องอาวุธปืนไม่ให้ไปสู่มือโจรและควบคุมอาวุธที่ผิดกฎหมายไม่ให้เข้าสู่มือโจรเช่นกันก็ต้องเอาจริงเอาจังร่วมมือกับกระทรวง DE แล้วก็ทางตำรวจสอทในการปราบปรามปืนเถื่อนปืนไทยประดิษฐ์ด้วยนะคะก็เป็นส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์ก็แถลงในวันนี้ค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูข่าว7เยาวชนที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นชิงทรัพย์บริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวริ้งมักกะสันนะคะถูกจับตัวได้แม่ของเยาวชนก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดิน

0: กลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
4: ทางช่อง9 Mcot HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: มีความคืบหน้านะครับ7 เยาวชนไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชิงทรัพย์บริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันครับหลังถูกตำรวจรวบตัวได้แม่ของเยาวชนถึงกับต้องยกมือไหว้ขอโทษน้ำตาคลอเลยนะครับบริเวณแยกประชาสงเคราะห์มุ่งหน้าแฟลตข้างสน.ดินแดงครับก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับชี้เบาะแสสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แกะรอยคนร้ายครับจนนำไปสู่การควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่น7คนที่ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาหลบหนีหลังก่อเหตุลุมทำร้ายแล้วก็พยายามจะชิงทรัพย์ครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นบริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันตำรวจสน.มักกะสันและตำรวจสน.ดินแดงจึงแกะรอยเส้นทางหลบหนีจนพบว่าหลังก่อเหตุครับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปยังแฟลตพักอาศัยข้างสน.ดินแดงจึงนำกำลังเข้าเชิญตัวเยาวชน7คนมาสอบสวนก่อนจะให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับไปสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อคืน12 สิงหาคมเวลาประมาณ23:35 นนายอาทิตย์พลเมืองดีครับซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่แกลฟได้พานายยูกิคานิอาระอายุ43 ปีครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นเข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันหลังถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนายยูกิเล่าผ่านพลเมืองดีว่าช่วงตอน2:30ครับเดินหลงเข้าไปในพื้นที่ป่ารกร้างหลังแอร์พอร์ตลิงมักกะสันติดถนนอโศกดินแดงจากนั้นมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มา2 คันคันละ3 คนเข้ามาพูดขอเงินแต่เมื่อถูกปฏิเสธวัยรุ่นจึงใช้หินและกำปั้นทุบทำร้ายนายยูกิต้องวิ่งหนีสุดชีวิตจนล้มลงครับก่อนที่จะวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากนายอาทิตย์ที่จอดรถนอนพักผ่อนอยู่สภาพของนายยูกิตอนนั้นไม่สวมรองเท้ามีเลือดไหลเต็มใบหน้าหลังใบหูถูกหินขว้างใส่จนต้องเย็บ4 เข็มและที่ริมฝีปากอีก3 เข็มครับจนกระทั่ง13:30ตำรวจสน.มักกะสันกว่า10 นายนำตัวนายยูกิไปชี้จุดเกิดเหตุ3 จุดซึ่งเป็นพื้นที่มืดเป็นป่ารกร้างไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีกล้องวงจรปิดจุดแรกที่นายยูกิเดินหลงเข้าไปที่โดนทำร้ายนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่วิ่งหนีไปเจอพลเมืองดีประมาณ300 เมตรโดยนายยูกิยังมีสีหน้าท่าทางตื่นกลัวพูดจาวกไปเวียนมาเป็นบางช่วงโดยบอกว่าคนที่รุมทำร้ายมีประมาณ 4-5 คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน2 คันซึ่งตำรวจสื่อสารกับนายยูกิค่อนข้างลำบากแต่ว่าโชคดีครับที่พลเมืองดีสื่อสารภาษาอังกฤษได้จากนั้นนายยูกิได้พาตำรวจไปชี้จุดที่2ก็คือจุดที่วิ่งหนีไปล้มลงห่างจากจุดที่โดนทำร้ายประมาณ50 เมตรจุดนี้ครับมีกองหินวางขวางถนนอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่พบบัตรเครดิต1 ใบที่นายยูกิทำตกเอาไว้ส่วนจุดที่3ตำรวจให้นายยูกิและนายอาทิตย์ชี้จุดร่วมกันคือจุดที่นายยูกิวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือโดยพลเมืองดีให้ข้อมูลกับตำรวจว่าตอนเกิดเหตุกำลังนอนอยู่ในรถนะครับพักผ่อนอยู่ก็เห็นนายยูกิวิ่งมาในลักษณะตื่นกลัวไม่สวมรองเท้ามีเลือดไหลออกมาตามใบหน้าแม้นายยูกิยังมีสีหน้าตื่นกลัวแต่เขากลับเปิดใจอย่างน่าประทับใจว่าเหตุการณ์นี้ครับถือเป็นบทเรียนเรื่องความประมาทของตนเองยืนยันว่าตลอด14 ปีที่เดินทางมาประเทศไทยยังคงรักและผูกพันกับเมืองไทยอย่างมากคนไทยน่ารักและเป็นมิตรพร้อมทั้งฝากถึงเด็กๆกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าอยากให้กลับตัวกลับใจเพราะยังมีอนาคตอีกยาวไกลพร้อมจะให้อภัยทุกคนครับอย่างก็ตามความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วง9 โมงเช้าที่ผ่านมาผู้ปกครองนำตัวเยาวชน7 คนเข้าพบพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพที่สน.มักกะสันเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับแม่ของหนึ่งเยาวชนต้องกราบขอโทษสังคมทั้งน้ำตาเลยครับยอมรับว่าเสียใจดูแลลูกไม่ดีพอมารดาเยาวชนเปิดเผยว่าพยายามพูดคุยกับลูกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงได้ลงมือก่อเหตุจริงหรือไม่ลูกชายปฏิเสธครับว่าไม่ได้ลงมือ

0: แล้วก็ไม่ได้ขโมยทรัพย์สินของผู้เสียหายยืนยันว่าลูกของตัวเองไม่ได้เกเรหรือว่าดื้อรั้นจนเอาไม่อยู่แต่เป็นเพราะตนคิดว่าติดเพื่อนครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่ขอโทษใครแต่เธอไม่โทษใครครับแต่ย้ำว่าลูกของตัวเองนั้นต้องได้รับผลกรรมที่ทำไว้ขณะที่ผู้กำกับสน.มักกะสันพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำลิดบอกว่าแม้ทั้งหมดจะให้การยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปคดีได้เนื่องจากรายละเอียดยังมีอีกหลายประเด็นครับทางผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนดังนั้นต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเช่นกันจึงจะสามารถสรุปคดีและแจ้งข้อกล่าวหาได้ครับ
1: ค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาอีกประเด็นนึงค่ะกรณีที่มีคนผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาโพสต์ข้อความว่าพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าพอไปที่ห้องฉุกเฉินปรากฏว่าที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ให้การดูแลอย่างดีเท่าที่ควรนะคะจนในที่สุดนั้นคุณพ่อเสียชีวิตนะคะจะกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: มีกรณีหนึ่งนะคะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์เรื่องราวค่ะก็คือพาพ่อไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารค่ะพ่อมีอาการปวดท้องเกร็งมากท้องแข็งรุนแรงก็ไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่ประมาณ1ทุ่มนะคะแล้วก็ทางลูกสาวของผู้ป่วยรายนี้บอกว่าจนกระทั่งถึง4ทุ่มหมอก็ยังไม่ได้ทำอะไรสุดท้ายพ่ออาการหนักจนเสียชีวิตนะคะในโพสต์นั้นระบุว่าพ่อของเธอนั้นปวดท้องมากค่ะไปโรงพยาบาลตอน 19:00 น.วันที่12สิงหาคมพอซักประวัติพ่อบอกกับพยาบาลว่าปวดท้องเหมือนมีอะไรแข็งๆที่ท้องนะคะเข้าไปรอที่ห้องฉุกเฉินอยู่นานพอสมควรแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินเดินมาถามอาการอัลตราซาวด์แล้วบอกว่าจะฉีดยาแก้ปวดแล้วให้กลับบ้านนะคะพ่อก็นอนรอที่จะฉีดยา2ชั่วโมงค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการมาฉีดยาหรือทำอะไรเลยแม้แต่ CT สแกนก็ไม่มีนะคะทั้งที่ได้แจ้งไปว่ามีก้อนที่ท้องผ่านไปจนถึง4ทุ่มพ่อเกร็งอาเจียนหน้าซีดเหงื่อแตกเต็มตัวลูกสาวก็เลยตะโกนว่าให้มาดูคนไข้หน่อยเพราะว่าคนไข้ชักแล้วเจ้าหน้าที่ก็หมักเข็นพ่อไปใส่ออกซิเจนวัดความดันต่างๆซึ่งก็ความดันนั้นขึ้นสูงมากสุดท้ายพ่อไม่ได้สติพยาบาลจะส่งไป CT สแกนนะคะซึ่งเธอก็ตั้งคำถามว่ามาตั้งนานแล้วนะคะทำไมไม่ส่งไป CT สแกนเลยมานอนรอปวดท้องนานถึง2ชั่วโมงค่ะในที่สุดหมอแจ้งว่าเส้นเลือดในท้องแตกต้องผ่าตัดด่วนก็ให้เธอเซ็นเอกสารต่างๆรอหมอมาผ่าแต่สุดท้ายก็พ่อไม่ไหวนะคะต้องปั๊มหัวใจไม่มีชีพจรและหมอก็แจ้งว่าพ่อไม่ไหวก็ต้องปล่อยพ่อไปค่ะเธอก็รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ตั้งคำถามกับการทำงานของโรงพยาบาลค่ะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยนะคะกับลูกสาวก็คือคุณธัญรัตน์อายุ28ปีนะคะก็พอพูดคุยเสร็จได้ไปที่โรงพยาบาลด้วยนะคะมีแพทย์หญิงนภาพรเกียรติดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะบอกว่าเมื่อมาถึงโรงพยาบาลผู้เสียชีวิตได้รับการคัดกรองเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินระดับที่2หรือสีชมพูค่ะมีความเร่งด่วนรองจากระดับ1หรือสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มวิกฤตสูงสุดตามแนวทางแล้วผู้ป่วยระดับสีชมพูต้องได้รับการประเมินซ้ำทุก30นาทีแต่กรณีนี้มีช่วงห่างของการติดตาม1ชั่วโมงยอมรับว่ากระบวนการล่าช้ากว่ากรอบเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็อธิบายด้วยนะคะว่าขณะนั้นมีผู้ป่วยระดับสีแดงเข้ามาพร้อมกันก็คือผู้ถูกงูเห่ากัดค่ะมีอาการรุนแรงจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นจากการติดเชื้อในกระแสเลือดอีกคนหนึ่งด้วยทำให้บุคลากรก็ต้องไปช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะคุกคามต่อชีวิตก่อนค่ะอย่างไรก็ตามทางแพทย์หญิงนภาพรย้ำว่าสถานการณ์นี้ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวค่ะยอมรับในความล่าช้าในส่วนของการประเมินซ้ำเมื่อพบว่าผู้เสียชีวิตมีอาการรุนแรงขึ้นทีมรักษาได้

0: สารแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดส่งตรวจ CT สแกนปรากฏว่าหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องพองและฉีกขาดก็ถือเป็นภาวะวิกฤตสูงที่สุดของความผิดปกติในหลอดเลือดจากนั้นสัญญาณชีพของผู้ป่วยอ่อนแล้วก็เสียชีวิตค่ะโรงพยาบาลก็รับจะนำกรณีนี้เข้าสู่กระบวนการทบทวนปรับปรุงระบบดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญต่อการติดตามอาการต่อเนื่องความปลอดภัยโอกาสรอดชีวิตแล้วก็พร้อมนำข้อบกพร่องมาเป็นบทเรียนนะคะส่วนทางครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าหากได้รับการตรวจและรักษาเร็วกว่านี้ผู้เสียชีวิตอาจมีโอกาสรอดชีวิตก็เป็นความเห็นของทางครอบครัวส่วนระยะเวลามีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตหรือไม่ก็จะต้องดูจากเวชระเบียนนะคะก็ยืนยันว่าจะให้ความกระจ่างและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับหารือกับรองนายกของรัสเซียดันเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ2ประเทศรุกผลักดัน FTA ไทยยูเรเซียเปิดทางเอกชนไทยเจาะตลาด180ล้านคนครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียครับได้พบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมองว่ารัสเซียครับมีศักยภาพทั้งตลาดรัสเซียและก็ร้านอาหารไทยในรัสเซียที่ได้รับความนิยมแล้วก็จำเป็นต้องใช้เครื่องปรุงรวมถึงสินค้าจากประเทศไทยครับโดยเฉพาะสินค้าด้านอาหารนายเสียศักดิ์ยังกล่าวถึงการพบและก็หารือกับนายบาคือจานซากินตาเยฟประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียว่ายูเรเซียมีตลาด180ล้านคนมี GDP ที่ 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพก็ได้หยิบยกการเจรจาเรื่องเขตการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศนี้ครับแล้วก็มีคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยและยูเรเซียพูดคุยถึงความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจภาคการลงทุนระหว่างกันซึ่งเขาก็สนใจเพราะเห็นว่าเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวเขามองประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศประตูสู่อาเซียนครับในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนมีความปลอดภัยสูงจึงเป็นจังหวะดีที่เราจะผลักดันประเด็นเหล่านี้นายเสียศักดิ์บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาไทยและเซียอาจจะมีความห่างกันในการติดต่อระดับสูงหรือว่าระดับการเมืองหรือว่าการเยือนซึ่งเชื่อว่าถ้ามีการติดต่อระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลปัญหาอุปสรรคคงจะคลี่คลายเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำธุรกิจเพราะในที่สุดภาครัฐพยายามที่จะพูดคุยทำให้กติกาต่างๆเป็นประโยชน์ที่สุดกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแต่ในที่สุดแล้วผู้ที่จะขับเคลื่อนจริงๆก็คือภาคเอกชนแล้วภาคเอกชนครั้งนี้ก็มีความตื่นตัวมาร่วมคณะด้วยระหว่างที่ตนประชุมกับภาครัฐเอกชนก็ได้ประชุมหารือกับภาคเอกชนของรัสเซียซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและหลังจากนี้ครับภาคเอกชนจะติดตามขยายต่อไปและคงนำไปสู่การร่วมลงทุนการค้าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นครับ
1: มาดูเรื่องของธกส.นะคะประเด็นที่ทางสภาแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือสร.ธกส.ร้องนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่และการไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงานสมัยที่2กับนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.เช้าวันนี้นายเอกนิติเรียกประชุมนัดพิเศษบอร์ดธกส.ค่ะก่อนหน้านี้ส่งตัวแทนรับข้อร้องเรียนของสภาไปแล้วหลังการประชุมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ก็แจ้งผลการประชุมต่อตัวแทนสภาค่ะให้สัมภาษณ์บอกว่าบอร์ดมีมติตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนใน30วันซึ่งตนก็จะเป็นตัวกลางทำความเข้าใจกับพนักงานและกลุ่มสหภาพด้วยความตั้งใจจริงโปร่งใสมีธรรมาภิบาลแล้วก็จะเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างกันให้มากขึ้นนะคะดานายประหยัดธรรมขันธ์ประธานสหภาพบอกว่าจากการพูดคุยกับปลัดกระทรวงเกษตรที่แจ้งมติให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าสหภาพก็ยังไม่ได้คำตอบที่ขอให้พักงานผู้จัดการธก

0: สอบไปก่อนระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องรอเอกสารหนังสือที่เป็นทางการของบอร์ดว่าจะมีคำสั่งพักงานนายชัดชัยหรือไม่ถ้าไม่มีการพักงานก่อนตรวจสอบก็จะสื่อสารกับพนักงานต่อไปข้อเรียกร้องของสหภาพธกส.เขามี8ข้อค่ะก็มีให้นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.หยุดปฏิบัติหน้าที่เปิดทางให้มีการตรวจสอบประเด็นที่สหภาพตั้งข้อสงสัยเรื่องการใช้งบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศโครงการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์จากธุรกิจประกันและการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์รวมไปถึงการตรวจสอบธรรมาภิบาลภายในองค์กรพิจารณาไม่ต่อสัญญานายชัดชัยเป็นผู้จัดการธกส.สมัยที่2แล้วก็ขอให้ตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงกรณีแสดงความคิดเห็นต่อลูกค้าเงินฝากรายย่อยการทบทวนกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อการให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทวีปยุโรปครับกำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนระลอกที่5ของฤดูร้อนปีนี้ครับส่งผลให้อากาศร้อนจัดแล้วก็แห้งแล้งอย่างยาวนานในหลายประเทศซ้ำเติมภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าหลายพื้นที่หลายประเทศทั่วทวีปยุโรปครับต้องรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและก็อุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอังกฤษที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในกรุงลอนดอนต้องหลบแดดตามร่มไม้แล้วก็พื้นที่ปรับอากาศหลังอุณหภูมิพุ่งสูงถึง37องศาเซลเซียสในพื้นที่ตอนใต้ตอนตะวันออกและก็บางส่วนของตอนกลางของอังกฤษขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนที่ตกน้อยลงอย่างมากประกอบกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นครับก็ทำให้เกิดภัยแล้งฉับพลันโดยอังกฤษและเวลส์เผชิญในเดือนกรกฎาคมที่แห้งแล้งที่สุดในรอบ190ปีวิกฤตภัยแล้งดังกล่าวส่งผลกระทบให้ประชาชนราวๆ45ล้านคนในอังกฤษต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้งและก็อีก27ล้านคนถูกจำกัดปริมาณการใช้น้ำขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลเมื่อเดือนก่อนว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเกี่ยวข้องกับความร้อนแล้วประมาณ 2,877 คนในปีนี้ครับขณะเดียวกันในพื้นที่ตอนใต้ของยุโรปคลื่นความร้อนสะสมส่งผลให้สภาพอากาศแห้งแล้งจนกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่กรีซเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างหนักใกล้แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคฮันกิดีกีทางตอนเหนือของประเทศครับกระแสลมแรงก็ทำให้ไฟเผาทำลายบ้านเรือนต้นไม้เขตสถานทางอากาศอย่างรวดเร็วครับชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวในเมืองซีวีรีของกรีซต้องสวมหน้ากากอนามัยอุ้มเด็กและก็สัตว์เลี้ยงหนีไฟลงเรือยางและเรือพาณิชย์เพื่ออพยพออกทางทะเลเพื่อความปลอดภัยครับ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็น่าสนใจนะคะมีกระแสข่าวออกมาค่ะเป็นแหล่งข่าวทางการทหารแล้วก็สำนักข่าวต่างๆนะคะรายงานว่าสถานการณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่ร่วมทำสงครามอิหร่านปรากฏว่าตอนนี้สถานการณ์เลวร้ายมากๆเลยค่ะอันเนื่องมาจากว่าเรือลำนี้ออกจากท่าเรือในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนพฤศจิกายนไปยังทะเลจีนใต้ถูกส่งไปตะวันออกกลางในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มาจนถึงณขณะนี้ค่ะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารระบบประปาชำรุดบรรดาทหารและลูกเรือหลายพันคนเกิดความเหนื่อยล้าตามรายงานบอกว่ามีบางคนพยายามจะกระโดดออกจากเรือเพื่อหลบหนีออกมาครอบครัวของทหารเหล่านี้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะเพราะเดิมเนี่ยจะเสร็จสิ้นภารกิจในเดือนพฤศจิกาในเดือนพฤษภาคมแต่ปรากฏว่ามีการขยายเวลามาหลายครั้งและยังไม่กำหนดวันสิ้นสุดของภารกิจเลยค่ะแต่เรื่องนี้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐในพีทแฮกเซตก็บอกว่ารายงานนี้บิดเบือนความจริงค่ะรัฐบาลให้ความมั่นใจว่าเรือทุกลำลูกเรือทุกคนกัปตันทุกคนได้รับทุกสิ่งที่จัดหาให้ได้แต่บางครั้งภารกิจก็ยาวนานกว่าภารกิจอื่นๆนะคะแต่ว่าหลายส่วนเขาก็เร่งรัดกดดันค่ะว่าควรจะดูแลลูกเรือให้เต็มที่แล้วก็เรียกร้องขอให้นำคณะผู้แทนเข้าไปเยี่ยมที่เรือด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีลกและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM

0: 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกรีนวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาโอ้ยเมื่อวานเกือบมีข่าวเด็ดในห้องส่ง
5: แอบเมากันหลังไมค์คุณผู้ฟังไม่รู้อย่าไปเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเลย
4: หรอนั่งๆอยู่ก็อีหัก
5: เออ
4: ล้อหัก
5: ล้อหักล้อกระเด็นช่วงแชร์เล่าช่วงแชร์เล่า
4: แชร์เล่าข่าวเด็ด
5: ค่ะ
4: คือถ้าเป็นช่วงศิวพรนะเมาตอนนั้นแล้ว
5: อ๋ออ
4: ันนี้เป็นช่วงนั่งเหงาเออนั่งก็อีตัวที่ดิฉัน
5: บางทีคุณผู้ฟังอาจจะเห็นว่าแบบเอ๊ะเมื่อวานเก๋ทำไมอยู่ดีๆแบบว่าลุกขึ้นพวดขึ้นมากลางรายการมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วนั่นแหละเก๋ก็ไปเปลี่ยนเก้าอี้ให้นั่งเหงา
4: พอพูดเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวคนกลับไปรีลันดูไม่หรอกแต่ว่าเป็นล้อที่เป็นเข็นได้มันก็จะมี1 2 3 4 5
5: มันจะเป็น
4: 5
5: แฉ
4: แล้วก็ในช่วงที่คุยเข้าใจว่ามีการบิดหรือเลื่อนนิดหนึ่งมันก็เลยทำให้ตัวด้ามข้างหนึ่งหักนะคะเนื่องจากแฉกมันมีอยู่5เพราะฉะนั้นมันยังอยู่ได
5: ้มันยังอยู่ได้มันมี4ล้อแต่หายไปล้อนึง
4: ถ้าคนไม่รู้ตัวอาจจะพอเอียงปั๊บอาจจะล้มได
5: ้ใช่ๆๆแ
4: ต่บังเอิญเมื่อวานอาจจะนั่งนิ่งพอดี
5: เออเนี่ยกว่าจะมาจัดรายการได้นะสมบุกสมบันพอสมควรนะแต่ละคน
4: ก็เรื่องราวต่างๆในบ้านเราเนี่ยนะคุณเก๋นะ
5: ค่ะ
4: บางทีนะคืออย่างทันข่าวทันกฎหมายนะคุณเก๋จัดมาบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจบางทีเรื่องเนี่ยมันจะซ้ำเรื่องราวเดิมแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดแล้วก็ตั้งแต่ดิฉันเรียนหนังสือมานะที่มาเรียนกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นเดิมๆซึ่งก่อนหน้านั้นที่เขามีการประมวลเขาเรียกว่าประมวลกฎหมาย

0: ช่ไหมเอามารวบรวมสกัดเป็นสาระสำคัญของมาตราต่างๆมันก็มาจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆโดยส่วนใหญ่ถึงแม้เป็นกฎหมายเทคนิคเช่นเรื่องของกฎหมายจราจรอะไรต่างๆมันก็เกิดมาจากการที่มีปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ตกผลึกแล้วก็มาสกัดเป็นวิธีการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขนะทีนี้อย่างในบ้านเรามีทุกประเภทเลยไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกใหม่แต่เรื่องราวมันเป็นเรื่องใหม่ๆอย่างกรณีคือเรื่องนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่หลงเดินเข้าไปในบริเวณทางด้านสถานีรถไฟมักกะสัน
1: ค่ะ
0: เนาะแล้วก็เจอแก๊งวัยรุ่นไปตบทรัพย์ได้เงินไปแค่1,400บาทแต่เสียทั้งชื่อเสียงแล้วก็อาจจะโดนคดีความเนื่องจากว่าไปทำร้ายนักท่องเที่ยวอีกด้วยเขาตกใจกลัวมากเลยแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกอีกข่าวหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ไอ้หนูแก๊งที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่า7คนนะคะเป
1: ็
0: นเยาวชนอายุระหว่าง13ถึง15ปีก่อนหน้านี้นะคะในวันแม่เลยนะคะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาที่ประเทศไทยกำลังจะหาทางขึ้นสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันปรากฏว่าเดินแล้วหลงเข้าไปในบริเวณสวนสาธารณะด้านหลังสถานีแถวอโศกดินแดงอะค่ะจุดนั้นมันจะเป็นคือเป็นช่วงว่างๆแล้วก็อาจจะมีต้นไม้แล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยวนะ
1: คะ
0: สมัยก่อนที่ฉันจะอยู่แถวนั้นแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าให้บางทีมันก็ดูเปลี่ยวๆนะ
1: เขาบอกว่าจริงๆอยู่ไกลอยู่ใจกลางเมืองมากนะคะภาพนี้คือเห็นว่าทุกอย่างมันดูเจริญแล้วมีนู่นนี่นั่นรถไฟแต่ว่ามันจะมีบางส่วน
0: จุดเพราะว่าคืออย่างนี้มันดูเหมือนอยู่กลางเมืองก็จริงแต
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เป็นสถานที่ที่เรียกว่าต่อเนื่องกับคือสถานีรถไฟมักกะสันเนี่ยกว้างมากแล้วมันก็เป็นที่ของรถไฟแล้วก็มีบางจุดที่เป็นจุดที่เขาทิ้งไม่ใช่ทิ้งขอไปตั้งพวก
1: เป็นรูปโบกี้
0: อะไรแบบเนี้ยที่สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นบ่อยแต่ว่าพอหลังจากที่แอร์พอร์ตเรลลิงเปิดเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่บางจุดเป็นจุดอับแล้วก็บางคนก็บอกธรรมดาไม่น่าจะเดินเข้าไปหรอกแต่ว่าคือคนไม่รู้บางทีมันก็เดินเข้าไปอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่บริเวณแถวหลังสถานีย่านอโศกดินแดงมันถึงจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นสวนสาธารณะก็จริงแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่เรียกว่ามันปลอดคนเพราะฉะนั้นมันก็อาจเกิดเรื่องขึ้นได้และปรากฏว่าเกิดขึ้นจริง
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ชายชาวญี่ปุ่นคนนี้นะคะหลงเข้าไปปรากฏว่าก็เจอวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันแล้วก็เห็นว่ามาคนเดียวเป็นนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไห
1: ม
0: ก็มาไถเงินเขาไม่ให้ไม่ให้ก็เลยกระลุกตุ๊บตับตุ๊บตับทั้งต่อยทั้งก้อนหินทุบด้วยบาดเจ็บเลยนะคะโอ้โหแบบคือมือกับไม้นี่ก็แย่แล้วนะเอาหินทุบเขาอีกนะคะถ้าเขาแบบเจ็บหนักกว่านี้ยิ่งแย
1: ่
0: นะคะก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะไปตามตัวเยาวชนจริงแถวนั้นก็บอกไม่มีกล้องด้วยนะแต่ก็คือจับได้หมดนะคะจับได้ในห้องพักอยู่แถวแฟลตใกล้ๆโรงพักดินแดงนั่นแหละแถวนั้นจะมีแฟลตเยอะนะคะแล้วก็แต่คนที่อยู่ในแฟลตดินแดงเนี่ยพลเมืองดีเยอะน
1: ะ
0: คนมีตังก็เยอะแล้วก็ไม่มีปัญหาก็เยอะแต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มที่เกเรก็มีเหมือนกันจากการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหนูทั้งหลายก็ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ว่าตอนก่อเหตุเนี่ยใช้เพียงหมัดทำร้ายผู้เสียหายไม่ได้ใช้อาวุธนะแม้ว่าบางคนจะมีมีดพกติดตัว
1: โอ้โห
0: แต่ไม่ได้ยืมมาใช้ ได้ตังไปแค่1,400บาทแบ่งเงินคนละ200แถมใช้หมดแล้วด้วย ค่ำคืนทีนี้กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ยอมรับว่าเคยมีพฤติกรรมไปไถเงินตอนที่น้องก็บอกเนี่ยก็จะบอกว่าขอเงินใช่ไหมแต่พฤติกรรมอย่างเวลาที่เราเรียกกันก็คือไปไถเขาแหละจากบุคคลอื่นในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยครั้งแล้วส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาดิฉันเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คืออาจจะยอมให้ไปเพราะว่ามันปลอดคนแล้วจำนวนคนมัน

0: เยอะนะเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวแต่กรณีนี้นี่นักท่องเที่ยวไม่ให้ตังค์ก็เลยลงมือทำร้ายร่างกายเขาวันนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เชิญทีมสหวิชาชีพไปร่วมสอบปากคำเยาวชนทั้ง7คนแล้วก็ถึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เรื่องของการดำเนินคดีอะไรต่างๆเราก็เชื่อนะว่ากฎหมายก็ยังคุ้มครองเยาวชนอยู่นะส่วนหนึ่งแต่อันนี้เขาทำไม่ใช่ครั้งแรกนะคะน่าจะติดใจแล้วก็รู้ว่าพอรวมกันหลายๆคนมันสามารถที่จะก่อเหตุแบบนี้ได้ง่ายนะคะก็เลยไม่เชิงว่าสุมหัวกันนะแต่ว่าก็เรียกว่ามารอดักชิงทรัพย์แหมมีปืนมีมีดด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้แล้วก็คงทำบ่อยๆนะคะคือถ้าเป็นคนที่เขาดูทีท่าไม่ดีเนี่ยเขาก็ให้ตังค์ไปแล้วก็รีบหนีเพราะนั้นจุดนี้เมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะเจ้าของพื้นที่จะต้องดูแลมากกว่านี้นะคะเขาน่าตกใจจริงๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้หลายครั้งแต่ว่าแต่ละครั้งมันไม่เคยเป็นข่าวหรือว่าอาจจะเรียกว่าคนยอมให้ตังค์ไปแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งความ
1: แต่ว่าโชคดีนะที่ว่านักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ยเจอกับพลเมืองดีด้วยนะคะเพราะว่าอย่างทางพลเมืองดีเนี่ยเขาขอสงวนนามสกุลเอาไว้นะคะชื่อคุณอาทิตย์ประมาณสัก44ปีเนี่ยก็มาช่วยคุณยูกิแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยขับรถมาจอดแวะแถวๆบริเวณสถานีแอร์พอร์ตเรียวลิงของมักกะสันเนี่ยแหละค่ะช่วงเหตุการณ์เนี่ยประมาณสัก2ทุ่มแล้วก็จังหวะที่ลงจากรถได้ยินเสียงกลุ่มเด็กตะโกนโวยวายแล้วก็ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยออกจากป่ารก2คันแต่ว่ามองไม่ถนัดว่ามีกี่คนนะคะคุณอาทิตย์เล่าแบบนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เลี้ยวไปทางถนนเลียบบึงมักกะสันแล้วเด็กที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าถ้าดูแล้วเนี่ยอายุไม่น่าจะถึง15ปีด้วยแล้วคุณยูกิเนี่ยก็วิ่งมาหาตนนะคะลักษณะแบบว่าขอความช่วยเหลือแล้วก็เล่าให้ฟังเลยบอกว่าสภาพเนี่ยโอ้โหเลือดนี่กบปากเลยค่ะเพราะว่ามีบาดแผลจากการถูกทำร้ายก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าจากเท่าที่คุยเนี่ยผู้บาดเจ็บเดินหลงเข้าไปนะคะคือเหมือนแบบไม่รู้อะค่ะก็เลยเดินหลงเข้าไปใช่เข้าไปในป่าด้านหลังสถานีแอร์พอร์ตเรียวลิงของมักกะสันนะคะแล้วกำลังจะเดินถอยออกมาแต่ว่าไปเจอเยาวชน6คนเนี่ยแหละค่ะเข้ามารุ
0: ม
1: อ่ะ7ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยข่าวออกมาว่า6ใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเยาวชนกลุ่มนี้ก็เข้ามารุมครั้งแรกคุณยูกิเนี่ยพูดไปว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะคนก่อเหตุจึงพูดว่าม
0: ันนี่
1: คุณยูกิก็บอกว่าไม่มีแล้วหลังจากนั้นค่ะเยาวชนทั้งหมดก็รุมทำร้ายเลยนะคะคุณอาทิตย์ก็ยังบอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะตั้งใจจะเดินทางมาไทยเพื่อฉลองวันเกิดของเขาเนี่ย16สิงหาคมกับแฟนสาวชาวไทยโอ้แล้วก็กลับมาเจอเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้นะคะก็ยิ่งทำให้คุณอาทิตย์เนี่ยบอกว่ารู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจมากๆแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเข้าใจว่าก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็มีการฝากถึงผู้ปกครองของกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยยังไงช่วยดูแลบุตรหลานของตัวเองเนี่ยให้ดีหน่อยอย่าเที่ยวปล่อยออกมาสร้างความเดือดร้อนกับใครแบบนี้นะคะอ่ะเนี่ยก็พลเมืองดีเนี่ยล่ะค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะเห็นว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยวคุณยูกิคนนี้แชทมาหาด้วยนะคะมาขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: ใช่ที่ช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกตกใจแล้วก็กลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากแต่ว่าโชคดีมากๆที่เจอคุณอาทิตย์มาช่วย
0: ค่ะก็พลเมืองดีก็ทำหน้าที่ได้เรียบร้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะต้องดิฉันไม่อยากจะคำว่าถอดบทเรียนนะไอ้จุดที่มันไม่ปลอดภัย
1: เพราะว่
0: า
1: ที่สำคัญเป็นเยาวชนไงคะเรื่องของการแจ้งข้อหาอะไรเราก็คุยกันมาบ่อยใช่ไหมคะคุณศิวพร
0: เนาะประเด็นเนี้ยในบางประเทศในขณะนี้เขามีการลดอายุของคนที่กระทำความผิดลงมาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: บางประเทศเนี้ยก็รู้สึกจะสวีเดนนะจาก15หรือ14แล้วนะทีแรกก็จะเอาเหลือ13ก็ปรากฏว่ายังมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านกันเยอะก็ลงมาเป็น14ในเรื่องของการดำเนินคดีอาญากับเยาวชนนะข้อมูล

0: ข้อมูลนี้เนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่โพสต์ลงในกลุ่มที่เรียกว่า Grab Car Driver Club Thailand ซึ่งคุณอาทิตย์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นคนในกลุ่มเนี้ยที่มีอาชีพนี้แล้วก็พอเจอนักท่องเที่ยววิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือหลังจากที่ถูกชิงทรัพย์ไปแล้วก็สภาพสะบักสะบอมนะคะก็เรียกว่าให้การช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลจุดนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดที่ค่อนข้างรกร้างแล้วก็มันค่อนข้างปลอดคนบางจุดนี่ก็ถึงกับระดับเปลี่ยวก็ว่าได้เพราะว่าสถานที่มันกว้างมากนะคะในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีคนหนึ่งที่ล็อกตัวแล้วก็ใช้ก้อนหินทุบหัวทุบหลังศีรษะท้ายทอยเขาอะด้วยนะอันนี้แน่นอนแล้วก็ต่อยปากที่เราเห็นภาพนี่ตามข่าวก็คือสะบักสะบอมมีบาดแผลแล้วมีเลือดด้วยนะครับก็ปรากฏว่าบัตรเครดิตของมิสเตอร์ยูกิเนี่ยก็หายไปใบหนึ่งด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ช่วงนั้นตอนนั้นคุณอาทิตย์เองยังเห็นไม่ถนัดว่ามีกี่คนแต่ก็เห็นกลุ่มชัดเจนเนื่องจากอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยเข้าใจว่าจะทำงานอยู่แถวๆนั้นดิฉันไม่อยากจะพูดรายละเอียดมากนะคะก็คงจะให้ชื่อแค่นี้แหละอย่างไรก็ตามคุณยูกิที่หรือมิสเตอร์ยูกิที่ไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าในขณะนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างเรียบร้อยนะคะแต่ก็น่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณอาทิตย์ให้ข้อมูลว่าเคยมาจอดรถพักผ่อนระหว่างรอผู้โดยสารแล้วก็เคยเห็นเยาวชนอายุประมาณเนี้ยประมาณกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาทำร้ายคุณอาทิตย์เองโดยใช้กระป๋องสีมาขว้างใส่แต่ตอนนั้นคุณอาทิตย์ไม่ได้เอาเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าเห็นว่าเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองแต่ก็สังเกตแล้วก็ให้ความเห็นด้วยเหมือนกันว่าพื้นที่ตรงนั้นนะคะมันน่าจะมีการปรับปรุงเพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมเพราะว่าช่วงเย็นๆจะมีคนมาออกกำลังกายกันมากนะคะมีทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายมีเด็กด้วยนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยอาการของคุณยูกิก็ไม่มีปัญหาก็จริงแต่ว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เจ้าของพื้นที่ดิฉันไม่แน่ใจนะตรงจุดบริเวณที่เป็นที่รกร้างน่าจะยังเป็นของการรถไฟอยู่หรือเปล่าที่เป็นของรฟม.นะครับแต่ก็เมื่อมันมีเหตุลักษณะแบบนี้ที่คนจะหาทางขึ้นแอร์พอร์ตเรลลิงแล้วปรากฏว่าหลงแสดงว่าจุดที่จะเป็นทางขึ้นเนี่ยค่ะมันไม่ชัดเจนดิฉัน
1: แม่แล้วเป็นคนต่างประเทศด้วยนะคะ
0: ทุกชาติขนาดขอโทษนะยันดาไทยๆนะสมัยก่อนเนี่ยพยายามจะไปขึ้นที่สถานีมักกะสันมันขึ้นลำบากอะเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนแล้วอย่างเราเองถ้าเรามีทางเลือกที่มันง่ายมันสบายกว่านั้นเนี่ยเราก็เลือกจุดอื่นที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วก็เดินง่ายไม่ต้องเดินไกลลากกระเป๋ามาไกลข้ามถนนอะไรแบบนี้ไม่เอาไปคนเดียวมันจะเป็นแบบนั้นแต่ก็เคยมีการสะท้อน เหตุการณ์ที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นจุดสังเกตเหมือนกันของเราเองเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยไง เวลาที่เราเดินทางตรงจุดไหนก็ตามแล้วก็แต่ก่อนทำเรื่องของการจราจรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีจุดที่เรารู้สึกว่าบางจุดเนี่ยมันถึงจะเป็นใจกลางเมืองแต่มันเป็นจุดปลอดคนแล้วก็เป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นได
1: ้
0: ก็เคยทักนะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นข่าวชัดเจนหรือว่าคนจะโดนทำร้ายนี่เขาให้ตังไปแล้วมันก็เลยไม่เกิดเรื่องหรือเปล่าแต่หลังจากที่เจอกลุ่มเด็กถึง7คนมารวมกลุ่มกันอายุน้อยๆกันเนี่ยคือเด็กสมัยนี้มันฉลาดนะคือบางกลุ่มก็บอกว่าเขารู้ไงว่าเป็นเยาวชนเนี่ยกฎหมายเขาคุ้มครองอยู
1: ่อันนี้สำคัญมากเลย
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่มีเรื่องราวอะไรต่างๆจะมีความกล้ามากกว่าธรรมดาเพราะว่าเด็กในเมืองค่ะเด็กฉลาดโตเร็วแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารมากรวมทั้งบางทีมันก็จะมีเขาเรียกว่าแบบอย่าง แต่มันเป็นแบบอย่างที่ไม่ค่อยดีแล้วก็มี

0: เสี่ยมสอนกันมานักต่อนักนะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะกรณีไอ้หนูคนหนึ่งที่มีมีดพกอยู่ด้วยดีไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นถ
1: ึ
0: งขั้นที่ใช้มีดไปทำร้ายคนอื่นเขานะไม่อย่างนั้นน่าจะไม่จบง่ายๆมาดูแผลของยูกิมิสยูกินะตอนนี้ได้ข้อมูลว่ามีบาดแผลที่หลังหูเย็บ4เข็มบาดแผลถูกต่อยที่ปากเย็บ3เข็มบาดแผลถลอกบริเวณต้นขาขวาน่าจะโดนตึกหรือโดนเท้าคือก่อนที่คุณอาทิตย์จะช่วยหรือนำส่งโรงพยาบาลนะคะก็คนเด็กสุดก็คือ13แล้วก็แก่สุดแค่17เท่านั้นเองก็คืออยู่ในกลุ่มเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าแต่ตอนที่จับกลุ่มเด็กๆได้เด็กบอกว่าไม่ได้ใช้อาวุธเลยนะคะต่อยอย่างเดียวแต่โอ้โหอีกคนหนึ่งใช้หินทุบอ่ะเพราะว่าเขาบอกมาว่าทุบที่ท้ายทอยแล้วเลือดออกนะครับก็เขาบอกว่าเคยทำบ่อยๆส่วนมากไม่มีปัญหาแต่ญี่ปุ่นคนนี้ไม่ยอมให้ตังค์เพราะฉะนั้นก็เลยลงมือนะคะทางเจ้าหน้าที่เชิญผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง7คนมาที่โรงพักแล้วก็รับตัวกลับบ้านไปแล้วปกตินะปกติเขาจะต้องอบรมบิดามารดาของเด็กๆด้วย
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คดีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการนัดผู้ปกครองให้นำตัวเยาวชนไปร่วมกระบวนการสอบปากคำอย่างเป็นทางการนะรวมถึงสหวิชาชีพอันเนี้ยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายคุ้มครองเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะถึงแม้จะมีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นก็ตาม
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผู้ปกครองของเยาวชนที่ก่อเหตุเนี่ยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ให้มีการปากคำด้วยนะคะเพิ่มเติมกับทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ทีมสหวิชาชีพด้วยโดยนางเอนามสมมุติอายุประมาณสัก38ปีเป็นแม่ของหนึ่งในเยาวชนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะก็ออกมานะคะขอโทษกับสื่อมวลชนนะเพื่อที่จะเหมือนแบบว่าเป็นสื่อต่อไปอะนะคะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาเธอพยายามเนี่ยสอนลูกชายให้ได้ดิบได้ดีมาโดยตลอดนะแล้วก็ยอมรับว่าเธอและสามีเนี่ยไม่มีเวลาดูแลลูกชายค่ะเนื่องจากต้องออกไปทำงานทุกวันอีกทั้งลูกชายเรียนจบเพียงแค่ป.6เท่านั้นจากนั้นเนี่ยไม่ยอมศึกษาต่อค่ะคุณแม่ท่านนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็บอกว่าอีกทั้งยังมีพฤติกรรมติดเพื่อนด้วยทุกเช้าเนี่ยจะออกไปหาเพื่อนย่านแฟลตแถวดินแดงเนี่ยแหละค่ะเธอเองไม่รู้เหมือนกันว่าไปทำอะไรกันทุกวันแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามขอให้ลูกเนี่ยไปเรียนต่อในระบบกศน.ด้วยจะได้มีอาชีพในการติดตัวนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอพยายามพูดคุยกับลูกเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงว่าทำไมถึงลงมือในการก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยทำจริงหรือเปล่าลูกชายก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนลงมือทำนะคะแล้วก็ไม่ได้ขโมยทรัพย์สินอะไรของผู้เสียหายไปด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอยืนยันว่าลูกของเธอเนี่ยไม่ได้เกเรหรือดื้อรั้นจนเอาไม่อยู่นะแต่อาจจะติดเพื่อนซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ทอดเพื่อน
1: แล้วก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่โทษใครแต่ย้ำว่าลูกต้องรับผลกรรมกับสิ่งที่ทำไว้แล้วก็ขอให้อดทนนะคะเพราะเราเป็นผู้ก่อเหตุก็ต้องรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ขณะเดียวกันยังมีแม่อีกคนนึงนะคะอายุประมาณสัก50ปีชื่อนางบีนามสมมุตินะคะอันนี้เนี่ยเป็นแม่ของเด็กชายอายุประมาณ13ปีที่ก่อเหตุเธอยกมือไหว้ขอโทษทั้งน้ำตากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยค่ะก็ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่ลูกชายเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี
0: ้จริงเหรอ
1: ใช่
0: เขาบอกเขาก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วไง
1: อันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอพยายามเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีแต่ว่าพอลูกชายเนี่ยไปติดเพื่อนหนักทำให้ไม่ค่อยอยู่บ้านแม้กระทั่งวันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันแม่เธอก็ตั้งใจที่จะชวนลูกชายไปกินข้าวด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยไปอยู่ที่ไหนจนเกิดเรื่องขึ้นมาเธออยากจะบอกลูกชายว่าขอให้ตัวกับใจเธอยังรักลูกคนนี้อยู่เสมอส่วนเรื่องคดีให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเลยนะคะขณะเดียวกันผู้กำกับสน.มักกะสันก็บอกว่าวันนี้เนี่ยต้องมีการเชิญตัวเยาวชนทั้ง7คนเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่มเติมต่อหน้าทีมสหวิชาชีพด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาแม้ทั้งหมดจะให้การยอมรับมีการก่อเหตุจริงแต่ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะคะในเรื่องของรายละเอียดส่วนลึกส่วนผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังให้ข้อมูลไม่ชัดด้วยนะคะดังนั้นต้องมีการเรียกกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยถึงจะสามารถสรุปคดีและแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้วก็เบื้องต้นสอบปากคำเสร็จก็นำตัวเยาว

0: ชนทั้ง7คนเนี่ยไปส่งศาลเยาวชนภายในวันนี้ต่อไปด้วยค่ะ
1: อย่าลืมไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับมิสเตอร์ยูกิด้วยก็แล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: นะคะจะแค่ร้องไห้แล้วขอโทษนะมันไม่น่าจะเพียงพอนะในเรื่องของการดูแลเด็กๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของ7เยาวชนที่ไปรุมทำร้ายแล้วก็ไปชิงทรัพย์ครูชาวญี่ปุ่นแถวสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะครับอย่างไรก็ตามท่าทีที่คุณเก๋เล่ามาก็คือเป็นท่าทีภาพรวมของการชี้แจงของบรรดาผู้ปกครองประเด็นต่างๆนะครับก็คือเรื่องของการติดเพื่อนนะคะแต่ว่าก็ยอมรับแทบจะหลายครอบครัวนะที่เป็นผู้ปกครองว่าไม่มีเวลาดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากต้องทำงานแล้วก็เด็กเท่าที่ติดตามข้อมูลนะส่วนมากก็คือออกจากระบบโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็พร้อมให้ดำเนินคดีตามกฎหมายบางท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นลูกมีพฤติกรรมรุนแรงเช่นนี้นะคะบางท่านก็บอกว่าลูกเพิ่งทำเป็นครั้งแรกปกติลูกเป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังนะคะเข้าใจว่าจะติดเพื่อนแล้วก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ติดเพื่อนเนี้ยตกลงคนไหนมันเป็นหัวโจกแล้วก็คนไหนติดคนไหนแล้วคนไหนเป็นคนเสี้ยมสอนหรือแนะนำตอนนี้ยังไม่รู้นะคะอย่างไรก็ตามก็นำเด็กๆ เข้ามอบตัวแล้วก็ฟังคำเขาเรียกว่าสอบปากคำต่อหน้าทีมสหวิชาชีพเรียบร้อยนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะส่งต่อไปที่ศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวอีกด้วยนะคะฝั่งผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นมิสยูกิคุณครูอายุ43ปีที่ได้รับบาดเจ็บเอ่ยปากให้อภัยกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุนะคะคือฟังแล้วก็ประทับใจมากๆ เขาไม่เอาเรื่องเด็กคือเขาเป็นครูด้วยไงอาจจะเข้าใจถึงปัญหาของเยาวชนที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็มิซายุกิระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความประมาทของตนเองด้วยที่เดินพลัดหลงเข้าไปในจุดอับแล้วก็เปลี่ยวแต่อย่างไรก็ยังรักแล้วก็ประทับใจประเทศไทยเหมือนเดิมฟังแล้วน้ำตาจะไหล
0: งั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ใครรับผิดชอบฝากเข้าไปเร่งถางป่าตัดต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ให้โปร่งโล่งดีไหมคะ
1: ไม่ได้จริงมันบางจุดเนี่ย
0: จะได้ไม่รก
1: บางจุดมันเป็นที่ที่เป็นที่เฉพาะของการรถไฟแล้วก็ดิฉันยังไม่เห็นนะว่าตรงพื้นที่เนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นจุดที่เขาเก็บพวกโบกี้เก่าๆก็มีนะแต่ดิฉันไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แต่อะไรก็ตามเจ้าของพื้นที่เนาะต้องบอกมาดูแลด้วยไม่งั้นต้องอาจจะ
0: ไม่งั้นมันจะกลายเป็นจุด
1: ความรับผิดชอบฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลอนุทินเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ 17-22 สิงหาคมเปิดตลาดดึงลงทุนยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคมและเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่าง 20-22 สิงหาคมตามคำ

0: ชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศโดยรัฐบาลมุ่งใช้การเยือนครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนชัยชนกหารือกองทุนดีอีเปิดรับอีเวนต์ไทย AI Passport เริ่มลงทะเบียน31สิงหาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวไปหลังประชุมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่ามาประชุมคณะกรรมการกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการรายงานการดำเนินการปี69และให้ดำเนินการปรับปรุงแผนระยะยาวให้ชัดเจนว่าปี70ถึง74ประเทศจะเห็นอะไรโดยสิ้นเดือนสิงหาคมจะมีการประชุมอีกครั้งทางนี้ปัจจุบันฐานะกองทุนมีเงินอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทมีแนวทางชัดเจนขึ้นปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐาน EEC ส่วนการคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ใน 1-2 วันนี้จะแถลงรายละเอียดจะมีอีเวนต์เปิดตัวทางการ28สิงหาคมซึ่งจะประกาศรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนมากขึ้นและเปิดให้ลงทะเบียน31สิงหาคมซึ่งเกณฑ์คืออายุเกิน15ปีให้มีการยืนยันตัวตนไม่มีการใช้สิทธิ์ซ้ำส่วนกรณีที่ไม่ได้ไปพบกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนั้นตนไม่ได้ไปไหนทำตามอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการโครงการไทย AI Passport ข้าราชการประจำสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพลพีวรสิทธิ์สั่งนายอำเภอพังงานกลางห้องประชุมตั้งคณะกรรมการสอบหลัง1เป้าหมายนอมินีรู้ตัวปิดประตูหนีก่อนบุกตรวจนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของต่างชาติผ่านนอมินีโดยทันทีที่เดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอเกาะพังงานได้ประชุมหารือร่วมกันกับนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพังงานซึ่งพร้อมกันกับนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายชวลิตโรจน์รัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจเอกอภิชาติจันสำเร็จผู้กำกับการสภ.พังงานพันตำรวจโทสภาจิตหลังจากที่ได้เข้าตรวจค้นภายหลังจากที่ได้มีการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีตำบลเกาะพังงานนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพังงานนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพลเพียวระบุว่าการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังเกาะพังงานด้วยตนเองเมื่อ 2-3 ตื่นที่ผ่านมาคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีความรู้สึกว่าตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงจึงมาติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งเห็นข้อมูลแล้วว่านิติบุคคลที่เป็นของชาวต่างชาติทั้งหมด104บริษัทถือครองที่ดินทั้งหมด124แปลงจะมาตรวจสอบทุกบริษัทและทุกแปลงที่ต่างชาติถือครองโดยผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยี

0: และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะ BOI เผยยอดลงทุนจริงไตรมาส2ทะลุ 250,000 ล้านโตพุ่ง 32 ขออภัยค่ะ 31%ในนาริศเทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าไตรมาสที่2ของปีนี้มีเงินลงทุนจริงรวมกว่า 255,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ31จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเมื่อรวมกับไตรมาสแรกส่งผลให้ครึ่งแรกของปีมีเงินลงทุนจริงรวม 535,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ27จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยโครงการเหล่านี้จะจ้างคนไทยมากกว่า 630,000 ตำแหน่งซึ่งกว่าร้อยละ60อยู่ในอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนจริงสูงที่สุดในไตรมาส2คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาทิการผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลมูลค่าการลงทุนจริงกว่า 127,000 ล้านบาทหรือประมาณครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนจริงทั้งหมดไตรมาสที่2เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าจากปีก่อนนอกจากนี้กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีเงินลงทุนจริงรวม 23,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ18ตามด้วยกลุ่มเกษตรและแปรรูปอาหาร 22,300 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ6ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อย 100.5

0: หน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะ
1: เมื่อครู่นี้ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ใจกลางเมืองหลายแห่งที่คือมันจะมีจุดที่ปลอดแล้วก็จุดที่เรียกว่าไม่ค่อยปลอดภัยที่มีอยู่มากเหมือนกันแล้วก็ไฟแสงสว่างเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้ความปลอดภัยนั้นมันเพิ่มมากขึ้นกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆนะเพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียกว่าส่องสว่างให้ความปลอดภัยให้มันทั่วถึงแต่อย่างไรก็ตามบางจุดนี่มันจะเป็นต้องเรียกว่าเป็นสถานที่ที่มีเจ้าของนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้เจ้าของ
2: เป็นคนปรับ
1: ปรุงแล้วก็อาจจะบางหน่วยงานเขามีสถานที่ที่กว้างขวางมากแล้วอาจจะมีบางจุดที่ปลอดคนแล้วก็ไม่ปลอดภัยสิ่งที่อย่างกรณีเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยสุดก็คือทำทางชี้ไปที่สถานีรถไฟฟ้าให้มันชัดเจนที่สุดแล้วก็ทำให้คนไม่มีทางหลงไม่ว่าคุณจะมาจากทางไหนก็ตามจะลากมาจากถนนอะไรต่างๆต้องไปถึงสถานีรถไฟมักกะสันซึ่งเป็นเขาหวังสมัยก่อนตอนสร้างให้เป็นสถานีหลักเนี่ยว่าพื้นที่มันใหญ่นะครับให้ชัดเจนที่สุดเพราะว่า
2: เกตถามคุณศิวพรหน่อยนะคะตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะสามารถขึ้นรถไฟฟ้านู่นนี่นั่นได้ไหมคะอันนี้คือส่วนตัวไม่ได้ใช้ไงก็เลยไม่ทราบ
1: โอเคถามได้อยู่หลังบ้านดิฉันเองคือจริงๆสถานีมักกะสันเป็นเขากะเป็นสถานีแบบสถานีใหญ
2: ่ศูนย์
1: สม
2: ั
1: ยก่อนเพื่อแล้วก็คือพื้นที่มันกว้างใหญ่ที่สุดแหละหวังว่าจะเป็นสถานีที่คนเดินทางมามากสุดเพื่อที่จะต่อแอร์พอร์ตเรลลิงไปที่สนามบินสนามบินสุวรรณภู
2: ม
1: ิเพราะว่าทางของรถไฟเรลลิงเนี่ยนะครับมันไปลอดแล้วก็อยู่ตรงทางใต้ดินของสถานีสุวรรณภูมิซึ่งมันสะดวกจริงๆแต่เวลาเข้าเมืองเนี่ยฮะตรงตอนที่เขาวางผังเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจนะมันอย่างนี้มักกะสันเป็นสถานีใหญ่แต่มันมีต่ออีกหนึ่งสถานีคือสถานีพญาไทไอ้ตรงพญาไทเนี่ยมันเป็นสถานีสุดท้ายแต่มันไม่ได้ใหญ่สุดนะ
2: อันนี้ก็คือแอร์พอร์ตเรลลิงใช่ไหมคะ
1: แอร์พอร์ตเรลลิงมันจะมีประมาณ 7-8 สถานีนี่แหละแล้วก็สถานีสุดท้ายของฝั่งโน้นก็เป็นใต้ถุนสนามบินสุวรรณภูมิพอขึ้นไปปั๊บก็เป็นทางเข้าสนามบินอ่ะหรูหรามาเห่าสวยงามคนเยอะแล้วก็ฝั่งเนี้ยสถานีใหญ่สุดคือมักกะสันเป็นสถานีหลักแต่คนเนี่ยไม่ได้ใช้สถานีนี้เป็นสถานีหลักถ้าอย่างดิฉันเองบ้านดิฉันอยู่แถวๆนั้นใช่ไหมก็จะต่อมาที่สถานีพญาไทซึ่งมันจะเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS ตรงสถานีพญาไทเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนมีใหญ่ก็ใหญ่อยู่ใกล้ๆกันแต่สถานีที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS ได้นะคะจะเป็นสถานีพญาไทเพราะฉะนั้นคนจะขึ้นจากต้นทางที่สถานีสุวรรณภูมิคือลงมาจากเครื่องบินใช่ไหมคะก็ลงไปใต้ถุนนะเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก็คือต้นทางปลายทางต้นทางปลายทางมันก็จะมาลงตรงพญาไทเพื่อที่จะเดินมีทางเข้าเชื่อมไม่ต้องลงพื้นอะสมัยก่อนจะต้องลงพื้นแป๊บหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องลงพื้นแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็ตีตั๋วต่อได
2: ้
1: มันสะดวกถ้าบ้านดิฉันก็เดินลง อีกที่บันไดข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นสถานีมักกะสันจะเป็นสถานีที่ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเขาก็ดูในแผนผังแผนที่เขาก็จะรู้อ๋ออันนี้มาที่สนามบินสุวรรณภู
2: ม
1: ิแต่โดยความจริงถ้าเป็นคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะต่อ BTS มาแล้วก็มาลงที่พญาไทแล้วก็ไม่ต้องลงอ่ะคือออกจากตรงเนี้ยแล้วก็เดินลากกระเป๋ามาที่แอร์พอร์ตเรลลิงเพราะมันเป็นทางมันเชื่อมกันใช่ไหมคะก็เดินตรงเนี้ยแล้วก็เดินสะดวกมาที่แอร์พอร์ตเรลลิงก็ติดตัวตรงเนี้ยเป็นต้นทางของมันไปที่สุวรรณภูมิโดยไม่ต้องลงข้างล่างเพราะนั้นจะมีเฉพาะชาวต่างชาติที่เขาดูแผนที่แล้วก็ดูคำแนะนำเขาจะมาลงที่มักกะสันเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มานี่เลยนอกจากคนปัจจุบันก็คือมีคนที่อยู่แถวระหว่างสถานีต่างๆเช่นลาดกระบังรามคำแหงแบบเนี้ยที่อาจจะมาลงที่มักกะสันก็คืออาจจะมีธุระหรือเรียนที่นี
2: ่
1: อะไรก็มีก็ทำให้ความเปลี่ยวเนี่ยความปลอดคนเนี่ยมันลดลงแต่อย่างไรก็ตามสถานีพญาไทยังเป็นคือเป็นสถานีใหญ่ที่เชื่อมต่
2: อ
1: มากกว่าสถานีมักกะสันแต่พื้นที่ของ

0: ประสานมันใหญ่สุดเพราะฉะนั้นจุดข้างล่างของทางลงสถานีมักกะสันอันนี้จากเดิมนะขออภัยนะคะไม่ทราบปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมันจะมีจุดที่ค่อนข้างกว้างเดินค่อนข้างลำบากคือต้องทำความเข้าใจขนาดดิฉันน่ะเดินบ่อยๆอ่ะ
1: หลงไหมคะ
0: ไม่หลงเพราะว่าเรารู้ไม่สับสนแต่ว่ามันไกล แล้วก็คือมันมีความห่างซึ่งสำหรับคนที่นานๆมาครั้งเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจแต่ฝรั่งเวลาเขาเดินเขาไม่ได้คิดอะไรไงเขาก็รู้ว่าอ๋อถ้าแนะนำมาตรงนี้เขาก็ลงตรงนี้จริงๆการเชื่อมต่อเนี่ยมันขอไปมันอยู่ที่ความคุ้นเคยอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้จุดมันก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามด้านล่างของมักกะสันเขาก็จะมีจุดที่ให้รถเมย์มาจอดให้วินมาจอดให้แท็กซี่มารับคนได้แต่ว่าจะสะดวกขนาดไหนเพราะว่าออกมาปั๊บก็จะเจอถนนน่ะแล้วก็เป็นจุดที่ไม่เหมือนพญาไทที่เจอห้างเจอร้านเจอทางลงทางขึ้นเป็นลักษณะค่อนข้างเป็นเมืองชัดๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะมีจุดปลอดคนที่ทำให้คนเดินหลงได้คือใจความสำคัญก็คืออย่าให้คนหลงอ่ะถ้าคนไม่หลงเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้นะ
1: คะ
0: ก็ภาพคร่าวแต่ก็ให้กำลังใจคนทำงานทุกคนนะเพราะว่าบางจุดคือบางทีพื้นที่ถ้ามันกว้างมากแล้วป้ายไม่ได้ดักไว้มากพอเนี่ยบางทีก็อาจจะหลุดรอดไปได้แล้วก็อาจจะเจอแบบมิสยูกิแต่เท่าที่ฟังนะคุณยูกิก็ไม่ได้มาหนแรกเพราะว่ามีแฟนเป็นคนไทยไง
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะพลาดไปแล้วก็หลงจุดอะเป็นไปได
1: ้ก็เจ้าตัวก็บอกเองว่าหลงเข้าไป
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีเพื่อนสมาชิกเมาส์กันมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี้คุณบุญเรียมบอกเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าจริงค่ะก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเล่นซนปกติค่ะเป่าหนังยางและเล่นลูกแก้วไม่เคยทำร้ายรีดไถใครค่ะค่ะก็คือพฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นอาจจะมีความรุนแรงหรือว่าอาจจะนอกลู่นอกทางไปได้แต่ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันดับแรกคือถ้าไม่นับครอบครัวนะการที่เด็กออกนอกหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาในโรงเรียนอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากๆเนื่องจากแทบจะทุกครัวเรือนในปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำงานทั้งสองฝ่ายโอกาสที่บุตรหลานถ้าเกิดว่าหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วไม่มีคนดูแลโดยเฉพาะปัจจุบันครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวนะคะแล้วก็บางคนก็อยู่คอนโดมิเนียมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะมีพื้นที่ที่จะเล่นภายในบ้านมันจะน้อยคนดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่น้องมันจะมีไม่ค่อยมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะออกมาจากห้องแล้วก็ไปพบเพื่อนฝูงก็คือจากไอ้ห้องนู้นมาห้องนี
1: ้
0: แล้วก็เด็กผู้ชายบางทีก็ชวนกันไปบางคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำแต่ว่านำไปในทางที่ไม่ถูกก็อาจจะชักชวนไปเกเรแล้วก็ไปก่อเหตุได้
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยคุณแม่เยาวชนอย่างบางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าติดเพื่อนเนาะ
0: มันก็ต้องพูดอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ติดเพื่อน
0: เพราะว่าเขาไปกันตั้ง7คน
1: ใช่แล้วเพื่อนแต่ละคนที่นำทางไปแต่สิ่งไม่ดีทั้งนั้นเลยนะ
0: เราไม่รู้ว่าลูกเราเนี่ยเป็นผู้นำหรือเปล่า
1: ค่ะแต่ว่าอย่างประเด็นนี้เนี่ยมันก็สามารถคุยได้หลายมุมเนาะเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของการปลูกฝังการให้เวลาในเรื่องของการอบรมแล้วก็สั่งสอนแล้วก็ตัวเด็กเองเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็การหลุดจากระบบศึกษาแต่ว่าอย่างเรื่องของกฎหมายที่พูดกันเยอะมากเลยที่เมื่อตอนต้นรายการที่คุณศิวพรพูดอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมกฎหมายถึงไม่สามารถลงโทษเยาวชนได้เพราะว่าทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็มีการทำผิดใช่ไหมคะแล้วก็บางรายเนี่ยไม่ได้ทำผิดแบบว่าเป็นลหุโทษด้วยนะบางรายเนี่ยทำผิดถึงขนาดแบบว่ารุนแรงทำให้คนเสียชีวิตแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะ เขาตั้งใจน
0: ะ
1: เออบางทีแบบว่ามีเจตนาที่จะทำแบบนั้นด้วยอ่ะนะคะจริงๆมีหลายประเทศนะคะที่เก๋ลองเปิดดูเนี่ยอย่างเรื่องของกระบวนการกฎหมายต่างๆในต่างประเทศเนี่ย

0: ตอนนี้เขาก็มีการพูดถึงเรื่องของการลดอายุผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชนด้วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยทางคุณใช่คุณศิวพรพูดถึงสวีเดนแต่ว่าไม่ใช่มีแค่สวีเดนอย่างเดียวนะคะมีจีนมีฟิลิปปินส์ด้วยนะคะอย่างจีนเนี่ยเขาลดอายุผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชนเนี่ยจาก14ปีเหลือเพียง12ปีเองนะเน
1: ี่
0: ยเก๋ลองเปิดข้อมูลดูนะคะโดยบอกว่าตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งผ่านโดยคณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติเมื่อปี2020อะค่ะก็บอกว่าอย่างอายุระหว่างประมาณ 12-14 ปีเนี่ยจะต้องรับผิดทางอาญาหากพวกเขากระทำผิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการฆาตกรรมโดยเจตนาด้วยเจตนาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาเพื่อให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือทำร้ายผู้อื่นอย่างสาหัสโดยการใช้วิธีทารุณกรรมเป็นพิเศษนะคะก็มีการแก้กฎหมายกันนะคะขณะที่ฟิลิปปินส์เขาก็มีการลดอายุของผู้กระทำผิดด้วยนะที่เป็นเยาวชนอันนี้เนี่ยจาก15ปีเหลือ12ปีเหมือนกันเลย
1: okay.
0: เหมือนจีนเลยค่ะฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการตัดสินใจในการแก้กฎหมายนะคะก็เห็นว่าตัดสินใจเนี่ยแก้ตอนประมาณสักปีพ.ศ. 2019นะคะตอนนั้นเนี่ยผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติแล้วก็เสนอให้มีการลดอายุขั้นต่ำในการรับผิดชอบทางอาญาจาก15ปีเป็น12ปีด้วยคะแนนเสียง146ต่อ34เสียงด้วยนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยปี2020เห็นว่ามีนักเคลื่อนไหวด้านสิทธินะคะเด็กบางคนก็ออกมาคัดค้านร่างกฎหมายนี้ด้วยนะคะแล้วก็ร่างกฎหมายอื่นๆที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเยาวชนที่มีการกระทำผิดแทนสวีเดนอันนี้เนี่ยลดอายุจากคนที่กระทำความผิดเป็นเยาวชนโอ้จากเดิม21ปีเหลือ18ปีนะแล้วก็มีสหราชอาณาจักร
1: 14
0: ใช่ค่ะมีสหราชอาณาจักรมีออสเตรเลียด้วยนะคะเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายๆประเทศเขาก็มีเกี่ยวกับเรื่องของมุมนี้ในการลดอายุผู้ที่กระทำผิดที่เป็นเยาวชนด้วยนะคะ
1: คือข้อถกเถียงกันในปัจจุบันมันก็จะมีหลายประเด็นน
0: ะคะ
1: เรื่องการลดอายุของผู้ที่กระทำความผิดที่เป็นขั้นต่ำในเรื่องของการกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยนะครับมันช่วยลดปัญหาการก่ออาชญากรรมจริงหรือเปล่าแล้วก็ลดการกระทำผิดในกลุ่มเยาวชนได้จริงไหมนะจุดนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันมาทุกครั้งหลังจากมีเหตุการณ์เยาวชนก่อเหตุรุนแรงไม่ว่าจะเป็นสมัยที่มีการกราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าดังๆใจกลางเมืองเป
0: ็
1: นต้นนะคะแล้วก็ครั้งล่าสุดก็ผ่านไปไม่นานนี้เองนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามก็มีข้อถกเถียงเป็นความเห็นหลายๆด้านซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าสำหรับผู้ที่กระทำความผิดที่อายุต่ำกว่า18ปีจะไม่ได้รับโทษหนักหรือว่าบางกรณีก็อาจจะได้รับการละเว้นโทษโดยใช้การบำบัดพฤติกรรมในสถานพินิจแบบนี้เป็นต้นนะคะปรากฏว่าหลายประเทศทั่วโลกนะมีแนวโน้มในลักษณะใกล้เคียงเนื่องจากว่าพฤติกรรมบางอย่างก็จะเป็นลักษณะของพฤติกรรมการเลียนแบบนะเพราะว่าปัจจุบันนี้คนแล้วก็เยาวชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประเทศอื่นๆที่อยู่ไกลๆได้มากๆโดยเฉพาะเหตุรุนแรงเนี่ยมันเป็นไวรัลบางทีทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงได้นะคะเราก็จะพบว่าในหลายประเทศนั้นมีแนวคิดที่เริ่มมีการปรับลดอายุของเยาวชนที่กระทำความผิดโดยเฉพาะทางอาญามากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามแน่นอนที่สุดว่าจุดหนึ่งของปลายทางยังคงเป็นสถานพินิจอยู่นะคะหลายครั้งในหลายสังคมก็มีการตั้งคำถามว่ามันยุติธรรมแล้วหรือไม่หรือว่าทำไมกฎหมายถึงไม่สามารถลงโทษเยาวชนได้มากกว่าการนำตัวเข้าไปบำบัดทั้งที่ทำหรือว่ากระทำความผิดรุนแรงหรือบางรายนั้นทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยในหลายๆครั้งนะถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาอย่างไรก็ตามนะในแต่ละประเทศก็มีแนวคิดแล้วก็วิธีการปรับที่แตกต่างกันไปนะครับตามบริบทของแต่ละประเทศในเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญานะซึ่งเรื่องของการกระทำความผิดในกลุ่มเยาวชนก็จะมีแนวคิดที่หลากหลายนะคะในส่วนของข้อมูลจากหลายๆประเทศที่ยังคงยึดเรื่องของอนุสัญญาสหประ

0: ชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะก็เขามีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าข้อมูลของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยค่ะในลอนดอนเจอว่าอายุเฉลี่ยของความผิดของอาญาทั่วโลกคือ14ปีแต่ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นพบว่า33รัฐจาก50รัฐไม่มีอายุขั้นต่ำนะคะและบางประเทศก็ตัดสินใจแก้กฎหมายใหม่หลังจากที่ในประเทศอาจจะมีข้อถกเถียงหลังจากที่มักจะเกิดจากกรณีที่มีการกระทำความผิดทางอาญาของเยาวชนนั่นเองแล้วก็มีการตัดสินใจแก้กฎหมายส่วนใหญ่เท่าที่เราติดตามกันในหลายประเทศก็ผ่านร่างพระราชบัญญัติเสนอให้ลดอายุขั้นต่ำในการรับผิดทางอาญาบางประเทศเนี่ยลดลงเยอะเลยนะ
1: คะ
0: คือนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเด็กบางคนก็ยังออกมาคัดค้านร่างของกฎหมายนี้แล้วก็กฎหมายอื่นๆที่จะช่วยแก้ปัญหาเยาวชนที่กระทำความผิดนะคะโดยในแต่ละประเทศส่วนใหญ่นักสิทธิมนุษยชนหรือว่านักสิทธิเด็กก็จะมีแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะว่าการลดอายุความรับผิดทางอาญานั้นอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่มันถูกต้องนะคะมันมีข้อศึกษาของศูนย์วิจัยเด็กซึ่งนักวิจัยจากภาคธุรกิจและสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออฮุสในเดนมาร์กแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์สังคมประยุกต์แห่งประเทศเดนมาร์กนะครับซึ่งเขาก็มีการเรียกว่าอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันกรณีการขอให้ลดอายุขั้นต่ำสำหรับการกระทำหรือว่าความรับผิดทางอาญานะคะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดอาชญากรรมสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนก็ปรากฏว่าเสียงข้างมากชุดใหม่ในรัฐสภาของเดนมาร์กก็กำหนดอายุขั้นต่ำใหม่อีกครั้งคือบางประเทศเนี่ยลดลงไปอีกอ
1: ะ
0: นะคะซึ่งมีนักวิจัยท่านหนึ่งออกมาให้ความเห็นว่าเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มโดยรวมที่ลดลงของอาชญากรรมเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในเดนมาร์กนะคะไม่พบสัดส่วนของเด็กอายุ14ที่กระทำความผิดตามกฎหมายอาญาลดลงถึงแม้จะถูกลงโทษทางกฎหมายในช่วงระยะเวลาการแก้กฎหมายเพราะนั้นการศึกษามันจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการลดอายุขั้นต่ำความรับผิดทางอาญานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างที่ตั้งใจคือส่งผลกระทบในเชิงบวก
1: ค
0: ือจะทำให้เด็กกลัวไหมหรือว่ากลุ่มที่กระทำความผิดลดลงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็บอกว่ามันไม่สะท้อนอันนั้นเพราะฉะนั้นคดีซึ่งได้รับการจัดทำหรือว่าจัดการโดยระบบยุติธรรมทางอาญาแทนที่จะเป็นหน่วยงานทางสังคมก็อาจจะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะที่จะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแก้กฎหมายในช่วงหลายปีมานี้นะคะบางท่านก็ยังใช้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการปลุกจิตสำนึกทางสังคมให้เด็กและเยาวชนโดยครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งยังคงเชื่อว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อพฤติกรรมของพวกเขานะคะสื่อเองนี่ไม่อยากจบตรงนี้เลยสื่อเองก็มีผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงและสื่อก็เป็นสิ่งแวดล้อมของเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นถ้าจะว่าไปก็คือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะแล้วพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชีพ

0: ดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนี่เราขายของก่อนได้ไหม
4: ได้ค่ะเชิญค่ะ
3: ในส่วนของเยาวชนกับการกระทำความผิดทางอาญานี่เราคุยกันบ่อยมากนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแหละแล้วก็การคุยก็จะได้ทำให้เรามีความเห็นที่หลากหลายมากมายแล้วก็สมองเราก็เติบโตไปด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เราเห็นมุมมองอื่นๆนะคะที่มันเกิดขึ้น
4: นี่ขอคุยข่าวเรื่องเยาวชนที่จังหวัดเลยนิดหนึ่งได้ไหมคะ
3: มี
4: โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยอ่ะตอนนี้นะคะต้องประกาศหยุดเรียน1วันเลยนะคะแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้นักเรียนเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนเด็ดขาดค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณศิวพร
3: ค่ะ
4: เนี่ยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีการส่งแชทอะค่ะแล้วก็ขู่ว่าจะมีการก่อเหตุในโรงเรียนนะคะที่จังหวัดเลย
3: สองวันก่อนนะรู้สึกจะสองวันก่อน
4: อันนี้ล่าสุดเลยค่ะล่าสุดเลยค่ะวันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ14สิงหาคมเนี่ยค่ะโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยเนี่ยต้องประกาศหยุดเรียนด่วน1วันสั่งห้ามนักเรียนมาโรงเรียนเด็ดขาดเลยเพราะว่าไปพบว่ามีเด็กนักเรียนชั้นม.2 ส่งแชทคุยกับเพื่อนในลักษณะเหมือนกับว่าจะมีการก่อเหตุในโรงเรียนนะคะลักษณะเหมือนกับว่าจะก่อเหตุเรียนแบบเหมือนที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยโอ้แล้วเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันนะคะทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนเนี่ยก็ต้องรักษาความปลอดภัยแบบสูงสุดเลยก็มีมาตรการเร่งด่วนแล้วก็สั่งปรับเรื่องของการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์เป็นเวลา1วันแล้วก็ให้ครูแล้วก็บุคลากรทุกคนนะคะปฏิบัติงานจากบ้านหากมีประกาศเพิ่มเติมเนี่ยโรงเรียนก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางไลน์ราชการของโรงเรียนต่อไปด้วยเนี่ยค่ะ
3: ค่ะ
4: โอ้มีอีกแล้ว
3: มีอีกแล้ว
4: อื
3: มบางคนเขาบอกมันเหมือนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุย
4: ิ
3: ่งว่าเหมือนยิ่งยุหรือเปล่านะแต่จริงแต่ละกรณีมันไม่เหมือนกันนะ
4: มีความต่าง
3: นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราจะติดตามมารายงานเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งละกันนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะขออนุญาตขายของก่อนนึกขึ้นได้ช่วงนี้ค่ะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ยังคงเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องเหลือ12ที่นั่งสุดท้ายนะครับก็ตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะการเข้าไปในหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นี้เนี่ยนะคะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศแถบอาเซียนมือหนึ่งของไทยก็จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้แหละนะครับอันนี้นอกจากอาเซียนก็ยังมีการเจาะลึก2มหาอำนาจคือสหรัฐและจีนอีกด้วย อบรมที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียนที่นั่งละ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับสอบถามได้ที่หมายเลข094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ค่ะในส่วนของคลื่นเมท107นั้นจัดทริปสุด Exclusive เมทมูเต on tour จริงๆเดี๋ยวฉันน่าชอบสถานที่ของเขามากนะทริปของเมท107เนี่ยแต่ละทริปเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นนะไปสรรหามาก็สำหรับสายมูที่สนใจนะเที่ยวนี้ก็บินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะคะโดยแม่หมอมนขาวพิเกตธัญใหม่นะคะก็ไปดูสถานที่ที่สวยงามไปปะทะลมหนาวซึ่งตอนนี้ในบ้านเราร้อนใช่ไหมบางทีก็เจอฝนแต่ว่าถ้าไปที่

0: นู่นเจอยอดหิมะศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ใช่ยอดหิมะเลยยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีแล้วก็อุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์นะครับไปอุทยานเขานางฟ้าอุทยานเขานางฟ้าเขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองจีนจริงๆเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ของจีนเนี่ยมีหลายเมืองมากแล้วก็แต่ละเมืองก็โหสวย
1: ๆเขาบอกว่าพอเวลาไปเที่ยวเนี่ยพอไปดูเห็นด้วยตาเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะคะยิ่งกว่าภาพวาดดีกว่า
0: บางคนบอกเหมือนสวรรค์บนดิน
1: ค่ะ
0: โอเคดร.กิฟต์พร้อมแล้วเดี๋ยวสัญญาณรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรีบขายก่อนหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับท่านที่สนใจสายมูนะ0814986322 0814986322นะคะก็จองด่วนนะคะอันนี้6วัน5คืนไปทีละคุ้มเลยแหละนอกจากไปสถานที่สำคัญเดินตามรอยบุญอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมีช้อปปิ้งอีกด้วยดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณชวันคุณเก๋สวัสดีค่ะท
1: ่
2: านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ตอนนี้เราอายุเริ่มเยอะคุยเรื่องเยาวชนต่อปรากฏว่าดร.กิฟต์ช่วงระยะนี้มันมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่จะไปสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงนะคะปรากฏว่าเดินหลงอะค่ะเข้าไปตรงด้านหลังซึ่งเป็นที่ปลอดคนเป็นส่วนของสถานีรถไฟมักกะสันแต่ว่ามันเป็นจุดที่จริงๆไม่ได้ให้เข้าไปมันไม่ได้เป็นทางขึ้นสถานีไปเจอเด็กวัยรุ่น7คนนะคะแล้วก็เขามาไถเงินปรากฏว่าชาวญี่ปุ่นชื่อมิสเตอร์ยูกิเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ให้ตังค์เขาที่เป็นครูนะมีแฟนเป็นชาวไทยแล้วก็พอไม่ให้ตังค์ก็โดนตุ๊บตุ๊บตับตับนะโดนเอาหินทุบหัวด้วยก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปหนีอะฮะแล้วก็ออกมาขอความช่วยเหลือพลเมืองดีท่านหนึ่งซึ่งอยู่แถวแถวนั้นคุณอาทิตย์ก็เลยช่วยพาไปแจ้งความแล้วก็ส่งโรงพยาบาลก็โดนไปหลายเข็มเหมือนกันเย็บไปหลายเข็มถึงแม้ว่ามิสเตอร์ยูกิจะไม่เอาเรื่องนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มเด็กได้ทั้งหมดแล้วก็ เชิญผู้ปกครองมาหมดเลยนะก็ไปคุยที่โรงพักเรียบร้อยแล้วก็มีคนหนึ่งพกมีดด้วยนะอายุประมาณ 13-17 มันก็เป็นประเด็นที่เรามาคุยกันต่อว่าบางคนติดตามเรื่องเยาวชนกับการกระทำความผิดอาญาเนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็อาจจะมีแนวคิดสองด้านอยู่เสมอเลยว่าเอ๊ะโทษมันรุนแรงนะทำไมกฎหมายถึงยังคุ้มครองเยาวชนบางคนก็เห็นว่าควรจะมีการลดอายุของผู้กระทำความผิดอาญาที่เป็นกลุ่มเยาวชนได้หรือยังเหมือนในหลายๆประเทศนะแล้วก็เขาบอกว่าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าแล้วตกลงปัจจุบันนี้มันมีข้อมูลหรือยังว่าการลดอายุของผู้กระทำความผิดทางอาญาเนี่ยมันช่วยทำให้อาชญากรรมลดลง
2: ก็อันนี้เป็นประเด็นที่เราก็คุยมาบ่อยครั้งเนาะค
1: ุ
2: ณเก๋นะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะด้วยเป็นทั้งเป็นผู้กระทำถูกกระทำทั้งหมดเลยนะคะพูดง่ายว่า
0: ถ้า
2: เราจะแก้ปัญหาค่ะค
0: ่
2: ะ
0: เชิญเชิญ
2: ค่ะการแก้ปัญหาให้ยั่งยืนเนี่ยมันก็คงต้องอาศัยหลายภาคส่วนนะคะกฎหมายอย่างเดียวคงเอาไม่อยู
0: ่เอาไม่อยู่นะ
2: คุณสุภพรคุณเก๋นะคะเรื่องของเยาวชนที่ทำเรียกว่าอาชญากรรมต่างๆเนี่ยนะคะมันแก้ด้วยหลายมิติไม่ใช่แค่เรื่องของการนำเอาบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะเข้ามาใช้อย่างเดียวนะคะเยาวชนทำผิดต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาในทุกยุคทุกสมัยนะคะการที่เด็กต้องรับผิดเนี่ยต้องรับผิดอย่างไรการลงโทษเด็กเนี่ยนะคะคือบางทีเราดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าที่เราลงโทษไปมันน้อยไปหรือเปล่านะคะระบบต่างๆเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่เด็กจะต้องรับผิดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเด็กทำผิดแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรถูกไหมคะอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วกฎหมายบอกนะคะเพียงแต่ว่าวิธีในการตอบสนองเนี่ยเนื่องจากวัยวุฒิคุณวุฒิวุฒิภาวะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องดูเรื่องของอายุความร้ายแรงการกระทำซ้ำนะคะบทบาทของเด็กแต่ละคนแล้วก็โอกาสในการกลับตัวต่างๆด้วยนะคะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรีดไถเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ในการเรียกเงินต่างๆเนี่ย
0: ต้องคุยเรื่องจูเวนไนอีกป่ะเนี่ย เชิญเชิญ

0: บางทีด้วยความเป็นกลุ่มอะเนาะไม่ใช่เดี่ยวนะฮะมันก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าเวลาเด็กเหล่านี้ทำเนี่ยก็เรื่องมูลเหตุเนี่ยมันคืออะไรนะคะเด็กแต่ละคนใครเป็นคนทำใครเป็นคนตามถูกไหมมันมีคล้ายๆกับเวลาฮอร์โมนวัยวะวุ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกับหัวโจกขึ้นมานะคะแล้วนอกนั้นจะตามไปอย่างเงี้ยนะคะใครลงมือใครตามเพื่อนต่างๆเนี่ยว่าทุกอันมันเป็นเขาเรียกเฉพาะต
1: ั
0: วเฉพาะบุคคลพอสมควรเหมือนกันนะคะอีกอันหนึ่งค่ะนั้นชอบพูดเรื่องนี้เป็นประจำเวลาเราพูดถึงการลงโทษเนี่ยเราก็คิดว่ามันคือ punishment อย่างเดียวเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราลงโทษเพื่ออะไรด้วยต้องตอบคำถามนี้ให้ได้นะคะเพื่อให้เกิดความสำนึกหรือเปล่าให้เกิดความรับผิดชอบรู้ผิดรู้ชอบหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยเราอย่าเอาเขาเรียกอย่าเอาการลงโทษเนี่ยมาเป็นเป้าหมายต้องเอาการลงโทษหรือวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัววิธีการเพื่อที่จะทำให้คนเด็กผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยเกิดมีความสำนึกรู้รับผิดชอบชั่วดีต่างๆนะคะอันนี้คือ
1: เป้าหมายที่แท้จริง
0: นี่คือความหมายที่แท้จริงไม่งั้นเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจว่าไม่ได้จะต้องแบบฟาดตีไม่ใช่นะคะต้องดูด้วยว่าเป้าประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรนะคะคุณเฉลิมพรคุณเก๋จำได้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาพ่อแม่หรืออากงอาม่าพวกเราเนี่ยเมื่อวานเดินเพิ่งไปดูเรื่องจดหมายรักถึงอาม่ามาแล้วมีโฆษณานะแต่ว่าต้องบอกว่าคือด้วยความเพิ่งผ่านแม่โอ้แ
1: ต่
0: อันนี้ต้องบอกว่าคุณแม่อยากดูคุณเฉลิมพรคุณเก๋นะคะก็เลยเราก็เลยก็ไม่คือนานๆคุณพ่อคุณแม่เราจะรีเควสอะไรสักอย่างนะเราต้องสนองเต็มที่นะคะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ขออะไรใช่ไหมนะคะก็จะบอกว่าได้เลยต้องไปดูนะคะต้องพาไปทีนี้ก็เราก็เลยคิดว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยแต่เดือนก็พาลูกไปดูด้วยนะคุณ
1: เด็ก
0: ก็เลยถามว
1: ่
0: าคือเจนเขาก็จะไม่เข้าใจเนี่ย
1: มันไม่ทัน
0: ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะเพราะเขาเห็นภาพแบบเขาก็หลายอันก็มีคำถามตั้งออกมานะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่ปัจจุบันตีไม่ได้แล้ว
1: ตีไม่ได้แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าเป้าประสงค์ของการลงโทษคืออะไรนี่แหละมันถึงจะเข้าใจตรงกันเพราะบางคนบอกว่าไม่ได้สักอย่างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะนั่นคิดว่าตรงเนี้ยมันก็จะขาดเรื่องของเขาเรียกว่าเจตนา
1: แสดงว่า
0: เจตนารมณ
1: ์ค่ะแสดงว่าใน
0: จริงๆแล้วมันเพื่ออะไร
1: ในผู้ใหญ่กับในเด็กอาจจะมีความต่างกันอย่างกรณีสมัยก่อนเนี่ยของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือการแก้แค้นถูกไหม
0: ใช
1: ่แต่ในเด็กมันไม่ใช่
0: ใช่ไหมคุณ
1: ถูกในเด็กมันไม่ใช่ใช่ไหมให้เขาเข้าใจให้เขาสำนึก
0: คือจริงๆอ่ะต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราชัดเจนว่าเป้าประสงค์มันคืออะไรอ่ะมันจะไม่มีลักษณะของความรุนแรงลงไปประกบคือมันจะแยกออกเลยคุณว่าอันนี้คือความรุนแรงอันนี้คือการชี้ให้เห็นว่าเป็นวิธีการชี้ให้เห็นว่านี่คือไม่ถูกต้องไม่รับผิดชอบคุณควรต้องปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไรดังคิดว่าตรงนี้มันคือโจทย์สำคัญไอ้ลงโทษไม่ยากหรอกคุณเฉลิมพรคุณเก๋มันจะไม่ยากอะไรนึกออกปะมันมีวิธีตั้งเยอะแยะนะคะแต่ต้องชัดเจนว่ามันเป็นไปเพื่อสร้างความรับผิดชอบนะคะแล้วก็สำหรับเด็กเนี่ยที่ยังสามารถที่จะฟื้นฟูได้เนี่ยดังคิดว่ามันมีแนววิธีทางเยอะแยะมากมายปัจจุบันเราก็เก็บแนวคิดเรื่องของการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จำได้ไหมคุณเฉลิมพรคุณเก๋ที่เดน่าชอบเอามาพูดบ่อยๆว่าจริงๆแล้วมันต้องไม่เป็นการปล่อยผ่านนะ
2: ค่ะ
0: ถูกไหมคือมันต้องไม่กลายเป็นการปล่อยผ่านให้เด็กเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้ที่เราเขาทำเนี่ยมันผิดหรือมันถูกนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยมันสร้างความเสียหายกับคนอื่นหรือเปล่าและเรามีหน้าที่ในการแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรนะคะอันนี้มันคือเรื่องที่ต้องปลูกฝังลงไปใน DNA เลยด้วยซ้ำนะคะการชดใช้ความเสียหายได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตัวอย่างเช่นเรื่องของคดีละเมิดถูกไหมคะเรื่องของการทำเพื่อสังคมต่างๆเช่นการเป็นจิตอาสาก็ต้องไม่เป็นลักษณะเอามาลูบหน้าปัดจมูกไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณทำกิจกรรมเพื่อสังคมคุณทำเพื่ออะไรด้วยเพื่อได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเราเนี่ยการกระทำของเราคำพูดของเรามีผลต่อคนอื่นเสมอถูกไหมคุณถือว่าโอเคนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กเหล่านี้ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นแปลว่ากระบวนการที่เราทำก็ยังไม่ใช่ซะทีเดียวถูกไหมคะงานติดตามต่างๆมันก็ต้องคำนึงถึงหลายๆเรื่องด้วยนะคะอีกภาคส่วนที่สำคัญมากๆคือครอบครัวนะคือทำอย่างไรให้เกิดความรู้สำนึกรับผิดในมุมมองของความเป็นผู้ปกครอง

0: คะครอบครัวต้องเข้ามาอยู่ในระบบในการแก้ปัญหาด้วยมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าเด็กอ่ะออกไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมข้างนอกกลับมาเหมือนเดิมก็เป็นคนเหมือนเดิมถูกไหมคะ
1: อ
0: ันนี้ปัญหาแบบนี้มันจะทำให้เกิดการทำคณะกรรมการทำความผิดซ้ำได้นะคะก็เลยต้องมีเรื่องของการประเมินครอบครัวแบบจริงจังนะคือเดือนน่ะอยากให้ประเมินแบบไม่ใช่เช็คลิสต์อะคุณ
2: แต่เท่าที
0: ่อยากให้คุยในลักษณะจริงจัง
2: เท่าที่ติดตามกลุ่มเด็กที่มีการกระทำความผิดจำนวนมากนะคะที่หลุดออกนอกระบบการเรียนในระบบไปแล้วมันทำให้
0: เป็นประเด็นตรงนี้ที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะ
2: ก็คือหลุดออกจากมือของสถานศึกษาไปแล้ว
0: นะคะคือเวลาเราพูดถึงเรื่องของหลุดออกจากระบบการศึกษาคุณลองคิดดูนะว่าพอหลุดไปปั๊บเนี่ยมันจะกู้คืนกลับมานี่ไม่ได้เลยนะอุ๊ยก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องภาพยนตร์ที่ไปดูเมื่อวานอีกนิดนึงนะคือด้วยความที่สิ่งที่ประทับใจอ่ะมันคือเรื่องของความมีวิสัยทัศน์ด้วยนะคะตัวเอกของเรื่องไม่อยากสปอยมากแต่อยากบอกให้รู้อย่างเดียวว่าเขาคำนึงถึงการศึกษาด้วย มันจะนอกมันจะในระบบอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีการศึกษาปั๊บอะค่ะชีวิตคนมันจะเปลี่ยนได้ก็ด้วยเหตุนี้เลยนะ
2: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นน่ะเรนคิดว่าการทำให้หลุดออกจากการศึกษาเนี่ยแทนที่จะกลายเป็นการแก้ปัญหาน
1: ะ
0: กลับย้ำซ้ำเติมว่าปัญหามันจะมากขึ้นด้วยนะคะแล้วคุณสุภพรคุณเกศเนี่ยพูดถึงอีกเรื่องนึงนะเวลาสมัยก่อนเราดูเราพ่อแม่เราชอบพาสินแสมาดูฮวงจุ้ยที่บ้านเขาก็จะบอกว่าเอ้ยอันไหนที่มันเป็นที่ซอกที่ลืบอะไรต่างๆต้องใส่ไฟนะต้องเปิดไฟ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยอาจจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมนิดนึงว่าเรื่องของการ manage หรือว่าจัดการพื้นที่อะค่ะบริเวณที่มันเป็นสาธารณะพวกเนี้ยอาจจะต้องทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตัวอย่างนะคะอย่าง Airport Link อย่างเงี้ยจริงๆตรงเนี้ยมีความน่าสนใจน
2: ะ
0: ถ้าเกิดพื้นที่เนี่ยเป็นจุดที่เขาสุ่มหัวได้อะคุณ
2: มั่วสุ่มแหมเล็กสุ่มหัวนี่เห็นภาพ
0: มันต้องคิดด้วยเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคุณครูท่านเนี้ยนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วเกิดเป็นเด็กๆหรือว่าเป็นคนที่เป็นเปราะบางขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดนะว่ามันอาจจะอันตรายมากกว่านี้ก็ได้ถูกไหมคะก็ไม่ควรที่จะทำให้เกิดการรบกวนผู้โดยสารนะคะแล้วก็ไม่ควรจะรอให้เกิดคดีแล้วค่อยไปปรับวงจุ้ยนะคือนั่นแหละคิดว่าตรงนี้มีความสำคัญเพราะว่าแสงสว่างกล้องต่างๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะในทางเดินเนี่ยหรือว่าระบบแจ้งเหตุต่างๆคือระบบแจ้งเหตุเรียกว่ามีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราทำได้อ่
2: ะ
0: เช่นแค่ใส่ติดไฟเพิ่มอ่ะคุณมันจะช่วยได้ไหม
1: ถ้าไม่ติดไฟเพิ่มก็ไปตัดต้นไม้อะไรให้มันโล่งๆจะได้ไม่เป็นจุดอับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เราคาดหมายได้นะคะว่ามันจะเกิดการรวมตัวของเด็กเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจัดการตรงนี้เรียบร้อยอ่ะเขาก็ไม่มีที่ให้รวมตัวแบบนี้ถูกไหม
1: คะ
0: แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแบบนี้ด้วยนะคะก็ก่อนที่เด็กเขาจะไปทำอะไรที่มันผิดหรือทำผิดซ้ำอ่ะดิฉันคิดว่าอย่าไปรอนะคะเพราะว่าบางกรณีอย่างพฤติกรรมการข่มขู่การรีดไถเงินต่างๆเนี่ยมันมาจากสัญญาณเตือนนะคะตัวอย่างเช่นว่าอาจจะหนีเรียนซ้ำๆอย่างเงี้ยคุณสุภพรคุณเก๋นะคะอย่างหลายที่นะคะตัวอย่างเช่นนะตอนนั้นน่ะไปเรียนอันนั้นว่าโตแล้วนะปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาค่ะไม่สบายแล้วไม่ได้แจ้งเขาโทรตามเลยนะคุณนะต้องมีเวลาในการเรียนกับเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ถูกไหมคะดังนั้นถ้ามันเฉียดชิวเนี่ยเขาจะตามเลยนะคะว่าเอ้ยคุณไปอยู่ไหนทำอะไรนี่ขนาดโตแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กๆก็จะตามมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะคะ
1: เรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบข้างเองนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าฟังจากคุณแม่ของเยาวชนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะบอกว่าติดเพื่อนไปกับเพื่อนแล้วก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ทำสิ่งไม่ดีแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้ก็ตัวสำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าบางเรื่องอ่ะเราควบคุมไม่ได้ถูกไหมตัวอย่างเช่นว่าภาครัฐแบบควบคุมไม่ได้เช่นที่บ้านจะเป็นยังไงสภาพแวดล้อมที่บ้านเป็นอย่างไรแต่ภาครัฐดูแลได้ป้องกันได้ในสิ่งที่มันปรากฏในเชิงสาธารณะถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่มันมีความสำคัญนะมันเป็นรายละเอียดแต่มันสำคัญถูกไหม
2: ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: มีเวลาพอสมควรอยากให้คุยวันก็เรื่องซ้ำเนาะเรื่องเจ้าของที่ดินยกในเฮืองยกที่ดินให้กับวัดปรากฏว่าระหว่างที่ยังไม่ได้จด

0: ทะเบียนคือยังไม่ได้โอนยังไม่ได้โอนให้วัดเนี่ยในเฮืองเสียชีวิตในเฮืองใช่ไหมในเฮืองเสียชีวิตแล้วก็ในเฮืองเนี่ยมีภรรยา1คนมีลูก9คนนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยผู้จัดการมรดกปรากฏว่าเป็นลูกของน้องเมียของในเฮืองนะคะแต่ในลูกที่มี9คนเนี่ยมีคนที่3เท่านั้นที่ดำเนินคดีคนอื่นเขาก็ไม่ได้ดำเนินคดีแล้วนะครับเพราะว่าแพ้มา2ศาลศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์นะคะเราอาจจะให้ความรู้อีกสักนิดนึงเกี่ยวกับการที่เจ้าของที่ดินยกที่ดินให้กับวัดนะคะหลายคนก็ยังสงสัยว่ามันต้องไปโอนให้เรียบร้อยก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันมีผลผูกพันเมื่อไหร่กันแน่แล้วก็ถ้าเกิดกรณีนี้เนี่ยนะครับทายาทหรือว่าลูกหลานของในเฮืองเนี่ยค่ะไม่เห็นด้วยเขาจะทำยังไงได้บ้างไหมจะไปเพิกถอนได้ไหม
1: ประเด็นตรงนี้ก็โอ้โหดังคิดว่ามันก็เป็นกระแสทั้งกฎหมายทั้งสังคมเลยนะคะ
0: บางคนก็สับแช่งกันแล้วเริ่มสับแช่งกันแล
1: ้วแต่อย่าเพิ่งไปสับแช่งเลยบางทีบางท่านก็อาจจะไม่ทราบก็ได้ใช่ไหมคะประเด็นตรงนี้นะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยโดยหลักการเนี่ยของใครทรัพย์สินของใครคนคนนั้นก็มีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของตัวเองอ่ะถูกไหมอ
0: ัน
1: นี้หลักการนะคะถ้าไปดูกฎหมายโดยเฉพาะยิ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อ่ะไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องคนกับเรื่องทรัพย์สินนะคุณเฉลิมพรคุณเก๋นี่ก็ออกมา
0: สำคัญของมนุษย
1: ์พูดแค่เรื่องนี
0: ้สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย
1: ์ทรัพย์สินถูกต้องนะคะเรื่องอื่นไม่มีอะไรเลยนะคะพอบอกไม่มีอะไรเลยนี่ทำไมต้องเรียนตั้งหลายปีใช่ไหมคุณ
0: เรียนแล้วก็ไม่จบไม่สิ้น
1: คือโดยหลักการแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการที่เจ้าของที่ดินนะเขายกมรดกให้วัดไปแล้วนะคะแล้วก็แม้กระทั่งนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพรบคณะสงฆ์นะก่อนหน้านี้มีหลายเคสที่เราเคยพูดกันมานะคะที่ธรณีสงฆ์เนี่ยโดยหลักการมันคือสิ่งที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัดนะฮะและอย่างในพรบคณะสงฆ์2505เนี่ยเขามีมาตรา34ที่วางเรื่องของข้อจำกัดไว้ด้วยนะคะว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหรือว่าที่ธรณีสงฆ์เนี่ยจะทำได้โดยผลของพระราชบัญญัติใช่ไหมคะเป็นหลักในส่วนของการโอนให้หน่วยงานเฉพาะของรัฐแล้วก็มีข้อยกเว้นบ้างนะคะอันนี้เป็นต้นทีเนี้ยแม้ว่าเดิมทีเนี่ยที่ดินดังกล่าวจะเป็นของในเฮืองนะนะคะเป็นคนบริจาคนะคะพอมีการให้นะอันนี้เป็นสัญญาที่เป็นยกให้ถูกไหมคุณสุภาพรเก๋นะ
0: คะ
1: แล้วก็ที่ดินก็ตกเป็นของวัดแล้วเนี่ยในเฮืองก็ไม่สามารถบอกว่าวันนี้ฉันอยากให้พรุ่งนี้ฉันไม่ให้แล้ว
0: ยกเลิก
1: นะคะ
0: เจ้าของตัวเองยกเลิกได้ไหมแล้วตอนที่ตายไปแล้วแล้วลูกหลานไม่เอาไม่ยอมได้ไหมเชิญ
1: ก็คือให้วัดเนี่ยโอนกลับมาให้เราสินะนะคะก็ไม่ได้นะคุณนะคะเพราะว่ามันคือแม้กระทั่งเจ้าว่าจะยินยอมก็ตามนะคะ
0: มันก็
1: ไม่สามารถที่จะจดทะเบียนโอนกลับไปให้ในเฮืองได้เพราะว่าอันนี้เอาเหมือนกับเจ้าของที่ดินก่อนนะนะคะตัวเองก่อนนะคะเพราะกฎหมายมีการจำกัดในการโอนทรัพย์สินประเภทนี้ไว้เป็นพิเศษถูกไหมนะคะทีเนี้ยต้องดูย้อนกลับไปนะคะดูว่าตอนยกให้เนี่ยทำอย่างไรนะเช่นจดทะเบียนให้ที่สำนักงานที่ดินก็โฉนดเปลี่ยนชื่อเป็นของวัดหรือเปล่าหรือว่ายกให้ลอยๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: หรือแค่เอ่ยปาก
1: นะคะหรือแค่เอ่ยปากนะคะหรืออนุญาตให้วัดใช้ที่ดินหรืออะไรต่อมีอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่ารากเหง้าเนี่ยเป็นอย่างไรเหตุเป็นอย่างไรเนี่ยผลจะแตกต่างกันนะคะก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะ
2: แต่ว่าตามข่าวเนี่ยเหมือนเจตนาถวายที่ดินแต่ว่าชื่อในโฉนดเนี่ยยังไม่ได้เป็นของวัดค่ะ
0: แต่ลูกสาวเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าจะให้วัดจะสร้างวัดที่นี่แต่ไม่ได้บอกว่าจะให้ที่ดิน
2: ค่ะ
1: ประเด็นตรงเนี้ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ยังต้องไปถกเถียงกันนะคะว่าเป็นเรื่องที่มีผลในทางกฎหมายในแง่ของนิติกรรมสัญญาในการยกให้เนี่ยในจุดตรงไหนอย่างไรบ้างนะ
2: คะ
1: ผลทางกฎหมายก็จะไม่เหมือนกันได้ในบางกรณีนะคะทีเนี้ยก็เจ้าตัวเองไม่อยู่แล้วถูกไหม
2: เสียชีวิตแล้วค่ะ
1: นะคะแต่มันก็จะต้องมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกตัวอย่างเช่นทายาททำอย่างไรได้บ้างนะคะมันก็จะมีประเด็นถึงเรื่องของตัวทายาทเนี่ยนะคะคือในเฮืองเจ้าของโดยชอบมีความสามารถในการทำที่นิติกรรมถูกไหมคะ
0: แ
1: ต่ส่วนทะเบียนจะยกอะไรต่อมีอะไรจนที่ดินให้กับวัดโดยสมบูรณ์หรือ

0: อื่นๆอันนี้ต้องไปดูตามรายละเอียดนะคะสาระสำคัญก็คือถ้าเกิดตรงเนี้ยยกให้ไปแล้วโดยสมบูรณ์ทายาทก็ไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิกนิติกรรมเพียงเพราะว่าทรัพย์นั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่าตกควรจะตก
1: ควรจะเป็นมรดก
0: ตัวเอง
1: คือที่ของพ่อเนี่ยไม่ใช่ที่ของลูกใช่ไหม
0: ที่ของพ่อไม่ใช่ที่ของลูกถูกต้อง
1: ที่ของพ่อคือที่ของพ่อ
0: ที่ของพ่อคือที่ของพ่ออันนี้คือถูกต้องมากๆนะคะ
2: แม้ว่าประเด็นจะชื่อโฉนดจะยังเป็นชื่อเดิมอยู่ก็ตาม
1: ยัง
2: ไม่ได
1: ้
2: มีการเปลี่ยนยังไม่ได้มีการโอนแต่ว่ามีเจตนารมณ์ที่จะถวายไปแล้วก็ถือว่าจบขั้นตอนไหมคะ
0: คืออย่างที่เรียนไปนั่นแหละค่ะว่าในชื่อในโฉนดเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นของวัดเนี่ยต้องไปดูด้วยว่าเหตุผลอย่างไรประเด็นมันก็จะมีความน่าสนใจขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดในเฮืองเจ้าของที่ดินเนี่ยเพียงแต่บอกพูดไปบอกว่าจะยกให้หรืออนุญาตให้วัดใช้อันนี้ไม่มีการจดทะเบียนการให้ข้อเท็จจริงมีเพียงเท่านี้นะคะต่อคือพูดง่ายว่ากรรมสิทธิ์มันก็ยังอยู่ของในเฮืองไง
1: คุณ
0: เสือพรคุณเกศนึกออกเนาะนะคะแต่มันก็มีกรณีหนึ่งนะคะแม้โฉนดยังเป็นชื่อในเฮืองแต
1: ่
0: ได้อุทิศให้เป็น
1: แสดงเจตนา
0: เป็นที่ของวัดแล้วโดยเด่นขาดอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันมันต้องกลับไปดูหลักฐานด้วยว่าท่านเนี่ยประกาศอุทิศหรือเปล่าหรือว่ามีการส่งมอบให้วัดเข้าครอบครองสร้างโบสถ์ศาลากุฏิแบบนี้หรือเปล่าดังนั้นชื่อในโฉนดก็ยังแบ่งได้ออกเป็น2กรณีเพราะมันต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของเหตุน
1: ะคะ
0: ในการยกให้เนี่ยลักษณะของมันเป็นอย่างไรนะต้องดูตรงนี้แหละค่ะว่ากรรมสิทธิ์ตกเป็นของวัดแล้วหรือยังแต่มันไม่ได้พิสูจน์จากการแค่ชื่อในโฉนดเปลี่ยนไปหรือเปล่าต้องดูการแสดงเจตนาของเจ้าของที่ดินด้วยค่ะ
1: ค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ฉันไม่แน่ใจเพราะว่าในเฮืองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีการต่อสู้กันตอนนี้เป็นชั้นฎีกาหลายคนก็บอกโหสองศาลก็แพ้ไปแล้วไม่ควรจะสู้ฎีกาต่ออ่ะขอความเห็นหน่อย
0: คือก็เป็นสิทธิ์ของท่านแหละคุณใช่ไหมนะคะคือไอ้ที่บอกว่าจะทำไม่ทำแล้วจะทำจะสำเร็จหรือเปล่าน
1: ั่น
0: ค
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าทุกคนมีคล้ายๆกับเขาก็ตัดสินใจ
1: มันมีคดีพลิกแม่อยู่
0: ก็คือนะคะ
1: เขาเชื่อว่าเขาจะสู้กับพูดง่ายๆก็เป็นสิทธิ์ของเขา
0: ก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ถูกต้องค่ะ
1: บางคนก็ด่าว่าเนี่ยโอ้โหแบบคุณพ่อยกให้วัดไม่ได้ว่าใกล้ขอบนรกอะไรแบบนี้ก็ติดตามกันต่อแล้วกันนะวันนี้ไม่ทันนะดร.เกียรติเก็บตกมาเล่าสู่กันฟังดิฉันเสือพรยานาวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
0: สภาพรโรสศิริรัตน์ค่ะ
1: เราสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลยศชนันประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาตินัดแรกชูสถาบันครอบครัวเป็นเซฟโซนนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569โดยนายยศนันท์กล่าวว่าถือเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคมเป็นเซฟโซนของความเป็นมนุษย์สามารถที่จะพูดคุยระบายเรื่องต่างๆได้ ดยสถาบันครอบครัวประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบฉะนั้นสถาบันครอบครัวจึงเชื่อมโยงกับสังคมซึ่งเติมเต็มบางครอบครัวและหลายครอบครัวก็จะทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งหากครอบครัวเข้มแข็งชุมชนก็จะเข้มแข็งหากวันนี้ชุมชนเข้มแข็งบริเวณพื้นที่หมู่บ้านอำเภอจังหวัดก็จะเข้มแข็งนำ

0: ไปถึงรายได้และคุณภาพชีวิตของทุกคนเด็กคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวหนึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้แม้วันนี้จะมีวาระเกี่ยวกับการลาเพื่อครอบครัววาระเกี่ยวกับการยกระดับพัฒนาครอบครัวในชุมชนรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการสมัชชาครอบครัวระดับชาติจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งหลักเกณฑ์ตำรวจพกปืนยึดความจำเป็นและบริบทการปฏิบัติหน้าที่พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลปุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการควบคุมกำชับและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสายตรวจทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามยุทธวิธีชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าหากข้าราชการตำรวจพกพาอาวุธปืนไปใช้ในยามวิกาลดื่มสุราหรือนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปการพิจารณาข้อกฎหมายและบริบทการปฏิบัติงานพลตำรวจเอกทัชชัยอธิบายว่าการจะพิจารณาว่าการพกพาอาวุธปืนของข้าราชการตำรวจนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถตัดสินจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงลำพังได้แต่ต้องพิจารณาจากบริบทและข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปโดยต้องนำองค์ประกอบหน้าที่ราชการและความจำเป็นเหตุอันสมควรและพฤติการแห่งกรณีการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วยหลักการแล้วตำรวจสายตรวจแต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่ของตนในพื้นที่รับผิดชอบจึงสามารถพกพาอาวุธปืนได้รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ในบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติกรวีเผยความคืบหน้ากรรมธิการงบ70ถกแล้ว196คาดเข้าสภาวาระ2และ3ต้นเดือนกันยายนนายพระดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าผลการประชุมกรรมการว่ากรรมธิการมีการพิจารณาความคืบหน้าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 96.46 โดยมีกระทรวงที่ผ่านการพิจารณาแล้ว22กระทรวงงบกลาง12รายการหน่วยรับงบประมาณ 3,168 หน่วยงาน32กองทุนโดยวันที่19สิงหาคมจะมีการเปิดให้อนุกรรมธิการต่างๆเข้ามารายงานในห้องกรรมธิการใหญ่เชื่อว่าการประชุมยังอยู่ในกรอบเวลาและคาดว่าจะสามารถเข้าสู่การพิจารณาวาระ2และ3ในสภาผู้แทนราษฎรได้ในช่วงต้นเดือนกันยายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรายเดอร์ร้องขอความเป็นธรรมจากผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมย์ในอามานลอแมอายุ31ปีรายเดอร์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกมักกะสันเปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุตนกำลังจะไปส่งผู้โดยสารพบว่าการจราจรติดขัดมีรถจำนวนมากจอดสะสมบริเวณแยกขณะที่ไม้กั้นทางรถไฟยังไม่ได้ลงและยังไม่ได้ยินเสียงสัญญาณรถไฟจึงขับรถเข้าไปหยุดที่บริเวณเส้นสีเหลืองจากนั้นไม่นานรถไฟได้พุ่งเข้ามาชนรถเมย์ก่อนที่รถเมย์จะกระแทกรถคันอื่นและรถจักรยานยนต์หลายคันที่อยู่ด้านหน้าทำให้รถของตนได้รับความเสียหายตนกับลูกค้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังเกิดเหตุได้นำผู้โดยสารไปส่งโรงพยาบาลก่อนกลับไปลงบันทึกประจำวันให้ปากคำกับตำรวจในฐานะผู้เสียหายพร้อมพาผู้โดยสารให้ปากคำตามที่ตำรวจร้องขอต่อมาช่วงเดือนกรกฎาคมกลับได้รับการแจ้งให้พบอัยการและพบว่าตนถูกดำเนินคดีร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์

การรวม6คนเช่นคนขับรถเมย์คนขับรถไฟคนโบกธงคนขับรถกระบะคนขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ทราบมาก่อนว่าตกเป็นจำเลยไม่สามารถประกันตัวได้ทันต้องถูกควบคุมตัวในเรือนจำ1คืนแต่ที่รู้สึกกังวลอย่างมากคือข้อกล่าวหาที่ปรากฏในคดีนอกจากเรื่องการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและการกีดขวางทางรถไฟแล้วยังมีข้อหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1และเม็ด

0: ฤติการของคดีที่ระบุรวมอยู่ในคำฟ้องไม่ได้หมายความว่าจะถูกกล่าวหาในทุกข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันกับจำเลยรายอื่นอย่างไรก็ตามเนื่องจากคดีอยู่ในขั้นตอนของพนักงานอัยการแนะนำเจ้าตัวประสานสอบถามอัยการเจ้าของสำนวนโดยตรงเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าข้อกล่าวหาใดเป็นข้อหาที่ถูกฟ้องและข้อใดเป็นเพียงรายละเอียดพฤติการของจำเลยรายอื่นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะ
4: ค่ะสวัสดีน้องอุ้มสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ค่ะจริงๆเรื่องนี้วันนี้ที่จะคุยกันมีหลายเรื่องเนาะถ้าเป็นเรื่องที่เขาแชร์กันเยอะๆแล้วก็อยู่ในโลกออนไลน์เยอะๆตอนนี้ก็หนีไม่พ้นป้าดาป
4: ้
3: าดาผู้ไม่ตายใหม่นะคะก็เป็นเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกันกับที่ดินวัดเอ่ยแล้วก็รวมไปถึงลูกหลานที่เขามาทวงสิทธิ์ต่างๆเดี๋ยวไล่รายละเอียดให้ฟังนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องไม่ทิ้งก็คือเรื่องของขบวนการพ่อทิพย
4: ์
3: ที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเจออีก4ขบวนการแล้วดูจะไม่ใช่แค่หลักหน่วยด้วย
4: เป็นพัน
3: เลยอะค่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศอะใช้คำนี้ไม่ผิดเลยนะพี่เก๋เพราะว่าพอเขาได้สัญชาติไทยปั๊บเนี่ยแปลว่าเขาจะทำอะไรก็ได้ในฐานะคนไทยแล้วอะค่ะ
4: มีสิทธิ์ในการโอนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนะคะแล้วก็ได้สิทธิต่างๆเนี่ยไม่ต่างจากคนไทยเลยนะคะแล้วก็กลัวกันว่าถ้ามันมีแบบนี้เนี่ยขยายผลไปเยอะๆนะคะถึงขนาดว่าเป็นอาชญากรรมแบบว่าข้ามชาติหรือเปล่าเป็นขบวนการหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการสวมสิทธิ์อย่างเดียวจะมีเรื่องของความมั่นคงที่ตามมาด้วยเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันด้วยนะคะถึงความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าทางคุณโตโต้ปิยรัตน์เนี่ยเขาตามเรื่องนี้อยู
3: ่คณะกรรมการนะคะเกี่ยวกับของกฎหมายแล้วก็ยุติธรรมรวมไปถึงสิทธิมนุษยชนต่างๆด้วยแต่ว่าวันนี้ก่อนเข้ารายการมันคุยกับพี่เก๋ว่าพี่เก๋มันมีอีกหนึ่งเรื่องใหญ
4: ่
3: ถึงแม้ว่าช่วงนี้แชร์เล่าข่าวเด็ดจะไม่ใช่ช่วงที่เศรษฐกิจจ๋าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะละเลยได้เลยก็คือเรื่องของปัญหาปากท้อง
4: ค่ะ
3: โดยเฉพาะพื้นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชาวแก๊งแรงงานทั้งหลายอ่ะสาวโรงงานต่างๆนะ
4: แต่จริงๆ
3: แล้วก็มันมีอีกหลากหลายหมวดหมู่เลยพูดถึงเรื่องของฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย
4: คือ
3: ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วระดับโลกเขาก็ทราบดีเนาะพี่เก๋ว่าไทยคือฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคนี้มาหลายสิบปีแล้วอะค่ะทั้งเป็นฐานการผลิตทั้งส่งออกรถยนต์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนเลยปรากฏว่าล่าสุดมันมีข่าวออกมาแล้วคนที่พูดเนี่ยเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซีย
4: ค่ะ
3: ออกมาบอกเลยเชิญชวนโตโยต้าว่าให้ไปตั้งฐานการผลิตที่ประเทศฉันสิเอาประเทศไทยคือหน้าชาไปเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาเคยมีข้อเสียเรื่องของสภาพแวดล้อมการลงทุนเรื่องใบอนุญาตเรื่องแรงจูงใจแต่ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียนะวันนี้เขามองว่าเงื่อนไขเหล่านั้นมันดีขึ้นแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่า

0: เนี่ยดูอย่างฮุนไดสิฮุนไดก็ไม่ตั้งฐานการผลิตในประเทศเขาทุกอย่างก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียเขาก็เลยเหมือนไปสกิดถามโตโยต้าค่ะว่าอยู่จะย้ายกิจกรรมการผลิตจากประเทศไทยมาที่ประเทศไอไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: นี่เรื่องใหญ่นะพี่เก
1: ๋แต่ว่าอันนั้นไม่สำคัญเท่าว่าชวนแล้วเนี่ยจะยังไงแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือทาง CEO ของทางโตโยต้าเนี่ยออกมาเหมือนกับว่าเตือนเลยนะสัญญาณว่าอ่ะถ้าสมมติว่าทางไทยไม่สามารถซัพพอร์ตได้หลายๆเรื่องก็มีโอกาสที่จะย้ายฐานการผลิตไปที่อินโดนีเซียอันนี้เลยทำให้อย่างวันนี้ทางคุณวราวุฒิออกมาบอกเลยว่าก็ใจวิวเหมือนกันนะ
0: คือฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาสนใจในมุมของผู้เล่นหน้าใหม
1: ่
0: ที่เขายื่นข้อเสนอมาค
1: ุ
0: ณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานแล้วก็รู้ใจกันเราจึงต้องช่วยกันฝ่าฟันไปให้ได้เรานี่ใครอ่ะคะ
1: เ
0: รานี่ใครนะแล้วจะต้องมีมาตรการจูงใจอินเซนทีฟหลายเรื่องเลยเพื่อดึงดูดให้การลงทุนของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ยังอยู่กับเรากลยุทธ์จีบเขากลับมาต้องใช้พี่เก๋ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนนะแล้วใช้คำว่าจีบเขากลับมา
1: แสดงว่าเขาไปแล้วนะ
0: แปลว่าก่อนหน้านี้มันมีความระหองระแหงแล้วใจเขาไปแล้วไง
1: ไปแล้วถึงต้องเอาเขากลับมาถึงได้บอกไงคะว่าน่ากลัวนะ
0: เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องนี้น่ากลัวค่ะแล้วก็ที่สำคัญก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เก๋อย่าลืมว่าของไทยเองนะเท่าที่เราได้ยินจากกระแสข่าวหรือว่าที่เราอ่านกันทุกๆวันเนี่ยเราเหมือนกับเราจะไปกระโดดจับตลาด EV แล้วอะแล้วโตโยต้าเขายังไม่ได้ EV จ๋าๆเต็มตัวอะถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นความสัมพันธ์ของคนอ
1: ะ
0: เหมือนโตโยต้าเองก็อะฉันไม่ได้เป็น EV แล้วเธอจะไป EV เธอจะไปหาคนใหม่ใช่ไห
1: ม
0: ได้งั้นฉันก็เตรียมตัวไว้แบบนี้แล้วกันแล้วสักพักนึงมีมือที่3เข้ามาจะใช้ว่ามือที่3ก็ไม่ได้เป็นอีกคนนึงเข้ามาและอีกคนนึงบอกไม่เป็นไรฉันจะดามใจเธอเอง
1: ค่ะ
0: ให้เขาไปรักกับ EV ที่เขาใฝ่หาเถอะเงี้ยเหรอ
1: แต่ลองไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของทางผู้บริหารโตโยต้ากันหน่อยแล้วให้คุณผู้ฟังลองตัดสินดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีใจที่จะเทอยู่กับเราหรือว่าเทที่จะไปอินโดนีเซียเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยคือย้อนกลับไปดูนะคะเก็บพยายามหาข่าวนะคะเพราะว่าทางคุณสุภกรรัตนวราหะค่ะเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยมีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของความกังวลที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหวั่นเสียความสามารถในเรื่องของการแข่งขันขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาประกาศเปิดบ้านในการต้อนรับเลยนะคะในการที่จะสนับสนุนในการลงทุนทุกมิติถ้าหากโตโยต้าย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศตนเองเพิ่มเติมโพสต์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่า EV เนี่ยกำลังทำให้ระบบซัพพลายเชนเนี่ยมันล่มกระทบเศรษฐกิจผู้บริหารระดับสูง TMT ก็มีการตั้งคำถามถึงการส่งเสริม EV ชี้ยอดขายที่เติบโตแต่แบตเตอรี่ชิ้นส่วนยังนำเข้าซึ่งไทยอาจจะได้ผู้ลงทุนรายใหม่แต่แท้จริงแล้วเนี่ยได้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจริงไหมเมื่อเทียบกับระบบซัพพลายเชนที่เสียไปแล้วก็ส่วนหนึ่งในบทความเนี่ยมีการระบุนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์มาไม่ต่ำกว่า60ปีมีทั้งชิ้นส่วนคนโรงงานโลจิสติกวิศวกรรมตลาดเรื่องของการส่งออกนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่สร้างมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันแบบว่าวัน2วันหรือปี2ปีเนี่ยแต่ข้อได้เปรียบที่เรามีวันนี้เนี่ยยังเป็นข้อได้เปรียบในอีก10ถึง20ปีข้างหน้าหรือเปล่าอันนี้คือเขาตั้งคำถามแบบตัวโตๆแล้วก็เขียนเป็น question mark เลยแล้วบอกว่ายิ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมที่ภาครัฐกำลังผลักดัน EV ลองออกไปมองโลกกว้างกันดูว่าจีน EV เนี่ยโตเร็วมากเมื่อตลาดใหญ่ขึ้นการเติบโตก็เริ่มชะลอการแข่งขันก็รุนแรงจนผู้ผลิตกว่าครึ่งเนี่ยหายไปจากตลาดยุโรป EV ก็ยังโตแรงด้วยนะคะก็เหมือนกับตั้งคำถามว่าณเวลานี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคือโตโยต้าเขากังวลในส่วนของยอดผลิตรถของเขาอะมันก็ลดลงอยู่แล้วแล้วมันยังมีสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของตลาดการขาย EV ที่เป็นฐานประกอบรถด้วยก็เลยมีคำถามเนี่ยตัวโตๆว่าในส่วนของบ้านเราเนี่ยให้น้ำหนักกับรถแบบไหนโดยเฉพาะถ้าเขามองว่ายอดขาย EV เนี่ยมันโตขึ้นแล้วก็เรื่องของการสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศอะไรต่างๆเนี่ยรองรับเขามากน้อยขนาดไหนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเออเนี่ยแหละเขาก็ส่งสัญญาณมาไง
0: คือจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องแปลกใหม่นะเพราะว่า

0: ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นนะพี่เก๋ที่รัฐมนตรีของอีกประเทศนึงอ่ะพูดออกมาแบบตรงๆแบบนี้เลยอ่ะเราเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้มันมีผลที่จะทำให้คือให้เรียกกลับมาเลยอ่ะแล้วก็บอกเลยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียอุตสาหกรรมการผลิตมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะแล้วเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าอุตสาหกรรมเนี้ยมันจะมีผลที่ยั่งยืนต่อภาคส่วนอื่นๆทั้งเหล็กทั้งอิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์โลจิสติกการเงินเขาฉายภาพรวมภาพกว้างเลยนะพี่เก๋แล
1: ้
0: วคือเขาบอกเลยว่าเราสนับสนุนโตโยต้าขอให้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดจากไทยระบุแบบนี้เลยนะย้ายจากไทยมาที่อินโดนีเซียเถอะรัฐบาลอินโดนีเซียพร้อมใช้สิ่งแรงจูงใจทุกอย่างตามที่โตโยต้าต้องการเลยถ้าบริษัทโตโยต้าเต็มใจที่จะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียเนี่ยคุณมาลงทุนกับผมเลย
1: พร้อมสนับสนุนในทุกมิติ
0: และเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนที่ทำงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในอินโดนีเซีย 1.5 ล้านคนพร้อมแบบนี้เลยอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังข่าวนี้แล้วคิดว่ายังไงเอาง่ายๆนะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูข่าวอะพี่เก๋มันเป็นตลาด EV ที่ผ่านมาของไทยมันมีกี่เจ้าแล้วอะที่มันมีปัญหาฟ้องร้องอะไรอย่างนี้กันอยู่อะคือมันเหมือนกับ move on ไปข้างหน้าแบบไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่อ่ะ
1: ค่ะ
0: มีล้มมีกระท่อนกระแท่นด้วยประมาณหนึ่งอ่ะนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาด EV เองก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาอย่าลืมนะว่ารถยนต์ของไทยพวกเครื่องยนต์สันดาปเราเก่งนะแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของต่างประเทศใช่ไหมแล้วมันมีซัพพลายเออร์จำนวนมากที่มีชิ้นส่วนต่างๆนานาที่มันส่งผลกับเศรษฐกิจของประเทศไทยอ่ะแต่ทีนี้พอตลาดรถยนต์กำลังเปลี่ยนคือมันมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้าล้วนรถที่มันเป็นไฮบริดผสมกัน
1: ไฟฟ้าได้น้ำมันได้ผสมกัน
0: หรือว่าไปจนถึงไฮบริดที่เสียบปลั๊กชาร์จได้รวมถึงเชื้อเพลิงชีวภาพไฮโดรเจนเทคโนโลยีอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าพอมันไม่ได้เกิดความสมบูรณ์แบบทันทีณตอนนี้มันยังมีปัญหากระท่อนกระแท่นอ่ะคำถามสำคัญตัวโตๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอินโดนีเซียเขาไม่เห็นความสำคัญของรถที่มันยังไม่กระโดดไปถึงขั้น EV อ่ะเขาจะคว้าตรงนี้ไว้ทำไมแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือเราละเลยหรือเราไม่ได้ให้ความสำคัญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูค่ะว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ยังไงพอคุณวราวุฒออกมาบอกว่าต้องจีบเขากลับมานี่ใจแล้วก็
1: ใจวิว
0: ใจวิวเลยค่ะ
1: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเพราะว่าทางผู้บริหารโตโยต้าเนี่ยเขากำลังตั้งคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยไทยได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนคือท่านกำลังจะบอกว่าไม่ได้หมายความว่า EV เนี่ยมันไม่ดีนะหรือการลงทุนจากจีนเนี่ยไม่ดีแต่คำถามก็คือว่าคุณภาพในการลงทุนระหว่างนักลงทุนที่เข้ามาขายรถในตลาดไทยกับนักลงทุนที่เข้ามาสร้างโรงงานเข้ามาสร้างซัพพลายเชนมาถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาคนและใช้ไทยเป็นฐานในการส่งออกเนี่ยถามว่า2แบบนี้เนี่ยแบบไหนมีผลต่อเศรษฐกิจแตกต่างกันหรือเปล่าท่านตั้งคำถามเอาไว้แบบนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะก็คงจะต้องเป็นจุดวัดใจของทางรัฐบาลเหมือนกันเพราะว่าก็ส่งสัญญาณออกมานะคะสำหรับเรื่องของการโพสต์ในเรื่องของนี้เรื่องของประเด็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายเดี๋ยวต้องลองเช็คข่าวอีกทีนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยล่ะ
0: แต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยเสริมอย่างนึงพี่เก๋คือก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยเคยออกมาประกาศจำได้ไหมตอนวันที่7สิงหาว่ามีแผนจะลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับผู้ผลิตรถที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศอ
1: ่ะ
0: พอเขาต้องการจะกระตุ้นใช้ชิ้นส่วนแล้วก็วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้มันยังไม่ได้คำตอบที่ไฟนอลชัดเจนอ่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะอุ้มพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยดีเลยเพราะว่าทางคุณสุภกรรัตนวราหะเนี่ยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการหารือกับทางรัฐบาลเหมือนกันนะแล้วก็มีเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างภาษีสรรพสามิตแล้วก็ภาษีนำเข้ารถยนต์ครั้งใหญ่เพื่อที่จะให้เกิดเรื่องของการสร้างแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างรถที่ผลิตในไทยกับรถที่นำเข้าโดยเฉพาะ EV คือจุดยืนของโตโยต้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต่อต้าน EV เนี่ยท่านพูดคำนี้ถึงหลายครั้งมากเลยแล้วก็บอกว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีการแข่งขันบนกติกาเดียวกันท่านใช้คำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าต้องการเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยยึดเรื่องของประโยชน์ของประเทศไทยมากกว่าการดูเพียงว่าผู้บริโภคเนี่ยได้ซื้อรถราคาถูกลงหรือไม่เนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่มีการยื่นไปนะคะให้ทางรัฐบาลมีการทบทวนสำหรับประเด็นนี
0: ้เดี๋ยวต้องดูค่ะว่าการที่

0: รัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียออกมาพูดถึงโตโยต้าแบบนี้แล้วเนี่ยคือตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าโรงงานโตโยต้าในไทยกำลังเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะแต่มันเหมือนเป็นเสียงเคาะประตูดังๆจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะพี่เก๋ว่าแต้มต่อที่ไทยสะสมมาหลาย10ปีวันนี้มันมีคนพร้อมที่จะเข้ามาสู่สนามแข่งแล้วนะพร้อมจะแย่งแล้วนะแล้วศึกครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ว่าศึก EV กับรถน้ำมันใครดีกว่ากันนะคะแต่มันคือเป็นศึกที่บอกว่าโลกที่มันกำลังเปลี่ยนไปผลิตรถยุคใหม่ประเทศไทยยังเป็นคนสร้างรถหรือว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือเพียงแค่คนซื้อรถมันน่ากลัวมากเพราะมันจะมีผลกับปากท้องของประชาชนในประเทศถ้าเราอยากจะรักษามันไว้คำตอบมันไม่ใช่แค่ว่ายื้อเทคโนโลยีเก่าแล้วก็ไม่ใช่การวิ่งตามเทคโนโลยีใหม่แบบวิ่งไม่ทันแล้วไม่ได้คิดไปพร้อมๆกันแต่คำถามคือทำยังไงให้ไม่ว่ารถแห่งอนาคตจะใช้พลังงานอะไรโรงงานเทคโนโลยีคนแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจยังเลือกอยู่กับประเทศไทยอะค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่สำคัญมาก
1: ๆค่ะ
0: นะคะอ้าวส่วนอีกหนึ่งเรื่องพี่เก๋แตะไปที่พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับเรานิดนึงที่ใช้คำว่าเยาวชน13-17 ปีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป
1: ็
0: นข่าวที่เศร้ามากแล้วก็อับอายมากนะคะพูดแบบนี้ได้เลยคือตอนนี้มันเกิดเป็นคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเยาวชนกับการเอาผิดพี่เก๋เพราะว่าพฤติกรรมของเขานะหนึ่งคือเขามากันหลายคน
1: 7คน
0: มากกว่า3แน่นอนอ่ะก็เข้าขายแล้วใช่ไหมมากันเป็นกลุ่มใช่ไหมสองก่อเหตุแบบช่วงเวลากลางคืน
1: ค่ะ
0: ยามวิกาลมีมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะมีก้อนหินเป็นอุปกรณ์เป็นอาวุธ
1: เห็นบอกบางคนมีมีดด้วยนะ
0: เนี่ยถ้าเกิดเอาถอดคำว่า16 13ถึง17ออกไปเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันจะโดนโทษขนาดไหนแล้วพอเราได้เห็นจากภาพข่าวคือมีผู้ปกครองมาส่งตำรวจไปเชิญตัวมาลงจากรถตู้คุยกันปล่อยตัวกลับบ้านแล้วเดี๋ยววันนี้เชิญตัวอีกทีนึงมาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวมีสหวิชาชีพอะไรก็มาประกบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาน่ากลัวกับผู้ใหญ่อย่างเราอีกนะคะหลายๆเรื่องที่เขากล้าทำผู้ใหญ่อย่างเราไม่กล้าทำนะคะเสนอให้เห็นอีกมุมนึงถือว่าเป็นโลกคู่ขนานแต่อยากจะให้มาบรรจบกันเหลือเกินกับสวีเดนที่เขาผ่านกฎหมายเรียบร้อยแล้วว่าก่อนหน้านี้เขานิยามเอาไว้ว่าเด็กและเยาวชนต้องอายุ15ปีนะถึงจะมารับผิดทางอาญาได้แต่ล่าสุดรัฐสภาสวีเดนมีมติเห็นชอบถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะลดอายุขั้นต่ำให้รับผิดทางอาญาอายุ14ปีต้องรับผิดแล้วค่ะเพื่อจะเปิดทางให้สามารถลงโทษจำคุกเยาวชนที่กระทำความผิดได้ทันที
1: ค่ะ
0: มาตรการเด็ดขาดเนี้ยเขามุ่งเป้าไปที่การยกระดับการปราบปรามเขาใช้คำว่าเครือข่ายอาชญากรรมแล้วก็แก๊งขายยาเสพติดที่เขาจะดูเกณฑ์เด็กอะใช้คำว่าเด็กมาทำความผิดต่างๆแต่ว่าพอมาดูผลแล้วมันค่อนข้างจะร้ายแรงแล้วก็รุนแรงมากๆเขาเลยลดอายุลงว่าต่อไปเนี้ยอายุ14ปีก็ต้องได้รับโทษแล้วซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยก่อนหน้านี้มันมีโทษที่เกี่ยวข้องกับการจำคุกด้วยนะพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: คือถ้าเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงอะค่ะคุณต้องจำคุกสูงสุด14ปีนี่กฎหมายนี้เขาก็แก้เหมือนกันสวีเดนเขาบอกไม่18ปีไปเลยเอาให้ยาวนานกว่าเดิมไปเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าทุกกรณีจะโดนโทษแบบนี้หมดนะคะก็ต้องไปดูความร้ายแรงที่เขาระบุเอาไว้ในกฎหมายของเขาแต่กำลังจะชี้ให้เห็นว่าเดิมอะของเขาอะ15ในขณะที่ของเราคือ18
1: ค่ะ
0: เขา15เขายังลดอีกเหลืออีกลดลงไปเหลือ14คุณก็ต้องได้รับโทษแล้วเพราะไปดูจากพฤติการทั้งหมดอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดยังไงคะ
1: หลายประเทศนี้ก็ลดอายุไปกันหลายประเทศแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็คุยประเด็นเนี้ยในรายการแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของพื้นฐานของครอบครัวเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะอย่างเรื่องของเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษามองได้หลายมิติเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็น้องอุ้มเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยมีคนบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องช่วยกันคิดนะทางออกมันจะต้องเป็นอย่างไรอ่ะสำหรับประเด็นเนี้ย
0: เด็กสมัยนี้โตเร็วนะคะใช้คำว่าเด็กสมัยนี้ได้เลยนะลูกนะเพราะว่านี่ก็อายุ2คนนี้ก็เป็นพ่อเป็นแม่ได้แล้วนะคะแล้วด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงเราเองก็มีลูกมีหลานเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันต้องแก้ให้มันถูกจุดแบบไหนดีก่อนหน้านี้เคยมีกระแสพี่เก๋จำได้ไหมว่าลูกก่อเหตุอะไรพ่อแม่ต้องรับโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเวลามันล่วงเลยมาถึงตอนนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กฎหมายก็ส่วนหนึ่งแต่การบังคับใช้เนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่มันเกิดคำถามทุกครั้งเลยค่ะว่า

0: มีการบังคับใช้จริงๆได้แล้วหรือยังหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนไหนบ้างเกี่ยวกับเรื่องของปืนก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องลามมาเนาะพี่เก๋เนา
1: ะ
0: ในโรงเรียนเนี่ยจนถึงวันนี้ยังมีกระแสข่าวเปลี่ยนชื่อโรงเรียนไปเรื่อยๆนะมันจะมีเป็น open chat เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันขู่เรื่อยๆอ
1: ่ะ
0: นี่ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วที่ประจวบวิทยาลัย
1: เอ้าเมื่อสักครู่เพิ่งคุยไปบอกว่ามีที่จังหวัดเลยนี่ประจวบอีกแล้วเหรอ
0: พี่เก
1: ๋
0: คือเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13สิงหาประมาณบ่าย3มันมีข้อความอยู่ในกลุ่ม LINE นะคะแล้วผู้ปกครองเขาก็กังวลสิเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ตัดสินใจไม่เสี่ยงแล้วกันให้นักเรียนเรียนออนไลน์สุดท้ายตอนนี้การเรียนออนไลน์คือทางเลือกอ่ะนี่ทราบไหมคะว่าที่สิงคโปร์อ่ะที่เขามีเหตุอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ยุติแป๊บนึงคือเหมือนพอสแป๊บนึงแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเคลียร์เข้าไปดูเลยว่ามันมีการพกปืนมาจริงไหมมันมีจะมีก่อเหตุหรืออะไรใดๆไหมแล้วพอสแป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นต่อไปเรียนต่อแต่ในการเรียนต่อก็จะมีตำรวจคอยคุมเชิงอยู
1: ่
0: แล้วกฎหมายของเขาพี่เก
1: ๋
0: ปรับเป็นล้านนะล้านบาทนะคะแล้วทั้งจำทั้งปรับด้วย
1: สำหรับคนที่มีการขู่
0: แล้วสิงคโปร์คือเป็นกฎหมายที่อ่ะก่อนหน้านี้ใครที่เคยไปเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยจะทราบดีว่าอย่างช่วงเวลาค่ำคืนหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับประเทศไทยอ่
1: ะ
0: เพราะกฎหมายเขาคือเอาจริงแล้วจับจริงแล้วลงโทษจริงแล้วหนักจริงปรับแรงจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องกลับมาถามอีกครั้งนึงอ่ะว่าอ้าวตกลงแล้วเนี่ยทุกวันนี้มันยังมีอีกหลากหลายโรงเรียนโอเพนแชทก็ขู่กันไปขู่ไปเรื่อยๆขู่ว่าแบบเดี๋ยวจะไปจัดการนะโดยเฉพาะห้องนั้นห้องนี้มันจะมีมาเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วหรือเปล่าแต่ต้องบอกน้องๆหนูๆ นะลูกนะการที่เอามาลงข่าวนี่ไม่ได้เชิดชูนะลูกนะ
1: แล้วไม่ได้เป็นแบบว่า
0: ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีและเท่เลยลูก
1: ว่าเราส่งเสริมอะไรแบบนี้นะ
0: ค
1: ือกำลังจะบอกว่ามันไม่ควรทำอ่
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหยุดพฤติกรรมแบบนี้เถอะนะคะพูดถึงเรื่องของปืนไหนๆก็พูดถึงเรื่องของปืนวันนี้นายกให้สัมภาษณ์นะคะที่จะมีการควบคุมปืนแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมคะในหลายๆประเด็นทีนี้มันมีเรื่องของกีฬายิงปืนนะ
0: คะ
1: เห็นทางเหมือนกับว่าทางสมาคมกีฬายิงปืนเนี่ยเขาออกมาโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดแล้วอาจจะไปส่งผลในเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันยิงปืนนะคะเพราะว่าจำได้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ากระสุนอะไรต่างๆปืนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ
0: พก
1: เอาออกมาไม่ได้คุณต้องฝากเอาไว้ที่สมาคมหรือฝากเอาไว้ที่สนามใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันอาจจะกระทบกับเขาวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยเอาคำถามนี้ค่ะไปถามนายกรัฐมนตรีนะคะคือทางนายกเนี่ยก็ตอบว่าตอนนี้เนี่ยอธิบดีกรมการปกครองนะคะแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาเนี่ยเขากำลังประสานแล้วก็พูดคุยกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการออกกฎหมายในการควบคุมปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนพอเวลาพูดคำว่าควบคุมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคุณบอกไม่ให้เอาอาวุธปืนออกจากบ้านแล้วคนย้ายบ้านจะทำอย่างไรมันมีรายละเอียดเยอะฝึกยิงปืนจะทำอย่างไรแทนที่จะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวจะเป็นการบังคับก็เปิดให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนร่วมแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนายกบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการหารือกันไม่ให้มีช่องโหว่ไปใช้อาวุธปืนเพื่อที่จะทำร้ายคนอื่นด้วยนะคะอ่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเพราะว่าบางส่วนเองเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับว่ามันมีผลกระทบแล้วไม่ใช่แค่นักกีฬาย
0: ังไงนะไม่เข้าใจอ่ะพี่เก๋ก็กีฬายิงปืนคุณก็ไม่ไปซ้อมในห้างสรรพสินค้าในตำหลังคาบ้านอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
1: เขาอาจจะมี
0: เดือดร้อนอะไร
1: เขาอาจจะต้องพกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าม
0: ีปัญหาในเรื่องของการพก
1: ใช่พกเพราะทุกวันนี้เนี่ยพกออกนอกเคหสถานไม่ได้พกออกนอกสถานที่ไม่ได้เพราะไม่มีใบอนุญาตในการพกพาแล้วไงอุ้ม
0: เกิดไปเจอระหว่างพึ่งกลับจากสนาม
1: คุณทำผิด
0: จะกลับบ้าน
1: ใช่อันนี้คือถือว่าคุณทำผิดแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ทีนี้นายกก็เลยบอกว่าเนี่ยก็มีข้อโต้แย้งมาเพราะว่าเป็นสมาคมกีฬายิงปืนเขาข้อโต้แย้งมาก็บอกว่านายกก็เลยมอบหมายให้ทางอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาเนี่ยไปประสานแล้วก็พูดคุยกัน
0: แต่นะเราโฟกัสผิดจุดอยู่ไหมนะปัญหามันไม่ใช่ว่าคนนี้พกเสร็จปั๊บคนรอบข้างจะต้องช็อกภายใน15วิมันไม่ใช่มันคือการหยิบเอาออกมาใช
1: ้
0: นึกออกไหมพี่เก๋คืออุ้มเอ๊ะคือจะใช้คำพูดว่ายังไงดีนะ
1: คือมุมของคนที่เขามองว่าเขาได้รับผลกระทบไงอย่างคนที่เป็นนักกีฬายิงปืนเนี่ยเขาก็ต้องพกไปนู่นไปนี่เขาก็บอกว่าถ้าพกออกไปข้างนอกแล้วเขาผิดกฎหมายมันก็ไม่ใช่อย่างตำรวจก็เหมือนกันตอนนี้ตำรวจก็เริ่มเหมือนกับว่า
0: ทั้งที่จริงๆตำรวจคือมีหน้าที่ในการ
1: เป็นเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมุมแบบนี้ไงนายกบอกว่าเดี๋ยวก็คุยกัน
0: จริงๆต้องไปแก้ตั้งแต่หัวจนถึงท้ายให้มันเคลียร์คัทนะเพราะว่าการที่เอาปืน

0: ืนของเจ้าของ1 2 3 4 5ไปฝากไว้ที่สนามยิงปืนอ่ะมันก็มีตัวกฎหมายที่ออกมาว่ามันมีความผิดอยู่นะพี่เก๋ในรายละเอียดอ่ะตอนนั้นสสพรรคประชาชนอ่ะท่านนึงไม่แน่ใจว่าคุณรังสิมันต์โรมหรือว่าใครสักท่านนึงเนี่ยท่านออกมาพูดอ่ะว่ามันมีกฎที่มันไม่ที่เปิดกว้างว่าเอาไปฝากไว้ได้อ่ะมันมีรายละเอียดของกฎหมายอยู่อ่ะเดี๋ยวขอไว้ทำกันบ้านแล้วเดี๋ยวเบรกสุดท้ายมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของป้าดาที่สู้ตายทวงที่วัดนะทิ้งท้ายเบรกนี้น้องขออนุญาตอัปเดตแล้วกันนะคะเหลืออีก12ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเขาเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องแล้วรุ่นนี้ขอย้ำอีกทีว่ายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวา69เนี่ยเขาจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่นะคะไปเจาะลึกเศรษฐกิจแบบรอบด้านเลยค่ะมีกูรูระดับประเทศซึ่งเป็นกูรูระดับอาเซียนเป็นมือหนึ่งของไทยเขาจะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วจะมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาร่วมกันเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะสำคัญที่สุดเขาจะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนเลยวิเคราะห์กันแบบอย่างละเอียดเลยนะและที่ลืมไม่ได้คือเรื่องของ AI for CEO ค่
1: ะ
0: กลยุทธ์นี้สำคัญมากๆสำคัญอีกอย่างนึงคือกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกค่ะเข้มข้นมากจริงๆนะคะจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ12ที่นั่งสุดท้ายจะเป็นของใครหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด่วนเลยค่ะแล้วกดไปที่0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนนะคะรับจำนวนจำกัดและตอนนี้เหลือเพียง12ที่นั่งสุดท้ายแล้วสำหรับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ค่ะนะ

0: 0944830334และ0943966649รีบสมัครด่วนนะคะรับจำนวนจำกัดและตอนนี้เหลือเพียง12ที่นั่งสุดท้ายแล้วสำหรับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูเรื่องค่ะจังหวัดบาเบิร์ตจริงๆค่ะร้อยจุด
2: ครับหารจากเวลาหัวสี่อนุภาคสูงผิดพลาดหลังคงรับพันธุ์พันธุ์สุดสูงหรือสนุก
1: สัตว์

0: ครบชิงเกตราวที่ทางผู้ลิขยันต่อนะยานารอดวันในวันตุลา7ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
5: ค่ะ
4: ช่วงนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของศึกที่ดินพันล้านวัดป่าอรุณยาราม
5: ค่ะ
4: คือวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องวัดกับป้าดาแล้วนะว่าใครจะได้ที่ดินนะพี่เก๋
5: ค่ะ
4: คือเรื่องนี้มันผ่านมาประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมคือคุณเฮียงพิมพ์ศรีเขามีหลักฐานแล้วก็แสดงเจตนาให้นำที่ดินเนี่ยไปสร้างวัดก็สร้างขึ้นจริงนะแล้วก็อยู่มันจนถึงวันนี้เนี่ยแหละแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาเคยฟ้องภรรยาของนายเฮียงเนี่ยแหละคือฟ้องแล้วก็ศาลเขาก็ยกฟ้องไปแล้วแล้วคดีรอบล่าสุดเนี่ยผู้จัดการมรดกก็ฟ้องอีกหลายคดีด้วยน
5: ะ
4: ศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ก็ยืนแต่ฝ่ายครอบครัวก็ยังเดินหน้าขอให้ศาลฎีการับฎีกาแล้วปรากฏว่าวันนี้มีหลักฐานชิ้นใหญ่โผล่มาอีกก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยหอบโฉนดตัวจริงไปถึงสำนักงานที่ดินเลยค่ะ เพื่อคัดค้านการขอใบแทนโฉนดที่มีการอ้างว่าโฉนดสูญหาย
5: แต่ทายาทไปขอเหมือนกันขอให้ออกโฉนดมา
4: ใช่
5: แล้วไปอ้างว่าโฉนดเนี่ยหายแล้วให้ออกใบใหม่ให้อ้าวไปมาเห็นว่าเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินบอกว่าอ้าวในเมื่อโฉนดตัวจริงยังอยู่ถ้าอยู่กับเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดอ้าวเข้าข่ายนะแจ้งความเท็จอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
4: เอาอย่างนี้ก่อนวันนี้อุ้มกับพี่เก๋จะไม่เลือกข้างใดๆเราจะถามแทนทุกคนอาจถามแทนทายาทว่าถ้าเป็นมรดกจริงทำไมแพ้คดีมาแล้วถึงได้ยังเดินหน้าต่ออย่างนี้ใช่ไหมวัดเองก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเป็นตัวแทนฝั่งวัดเนี่ยถ้าเป็นของวัดจริงๆทำไม30กว่าปีไม่เคยจัดการชื่อในขดในโฉนดให้เสร็จแล้วจะถามแทนชาวบ้านกับพุทธศาสนิกชนด้วยว่าต่อให้กฎหมายบอกว่าที่ดินเป็นของวัดเรามีสิทธิ์จะรู้ไหมว่าใครเป็นผู้ควบคุมดูแลทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลนี
5: ้ค่ะ
4: รายละเอียดทั้งหมดเราพูดแทนไม่ได้ค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดให้ช่วยอ่านเกมกฎหมายกับเราแบบตรงๆและตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีทนายเกิดผลค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับสวัสดีครับ
5: ค่ะมีชุดคำถามหลายฝ่ายเลยนะทนายเกิดผลแต่ขอเอาหัวใจของคดีนี้ก่อนหัวใจของคดีนี้เนี่ยมันจะต้องมองที่อะไรมองที่ชื่อในโฉนดหรือว่าเป็นเจตนาในการถวายที่ดินหรือต้องมองในประเด็นไหนยังไงทางกฎหมายคะ
6: คือกฎหมายมี2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์โดยปกติกฎหมายแพ่งพาณิชย์บอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าการยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือการยกที่ดินให้กับทางราชการหรืออุทิศให้กับทางวัดเนี่ยแม้ว่าจะมีการยกให้โดยวาจาไม่มีการจดทะเบียนก็เป็นการให้โดยสมบูรณ์นะส่วนพิธีการในการไปจดทะเบียนเป็นกระบวนการทางกฎหมายเฉยๆแต่ตามเจตนารมณ์แท้จริงอ่ะกฎหมายถือว่ามีผลผูกพันเลยนะครับ
4: แล้วมันต้องมีพยานอะไรที่จะมาบอกว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายที่ผูกพันแล้วอะคะถ้าพูดแค่วาจาอย่างเดียวอะค่ะทนายต้องมีพยาน
6: จริง
4: แบบไหน
6: จริงไม่จำเป็นครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีการโต้แย้งกันก็ต้องหาพยานมายืนยันใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
6: แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่มีการไม่มีปัญหาไม่มีการโต้แย้งกันมันก็ไม่จำเป็นต้องมีพยานแต่ถ้ามันมีความจำเป็นต้องหาหลักฐานมาหักล้างกันว่าอีกฝ่ายนึงไม่ได้เป็นอย่างนั้น
5: ค่ะอ
6: ีกฝ่ายนึงยืนยันว่าเป็นแบบนี้ก็ต้องหาหลักฐานมาหักล้างกันใช่ไหมครับถ้าศาลเชื่อความจริงอยู่ฝ่ายไหนศาลก็พิจารณาให้ฝ่ายนั้นชนะ
4: ค่ะ
6: ตัวนี้ก็ตัวเดียวอย่างนึงว่าเอ๊ะแล้วคนที่มีชื่อในโฉนดล่ะไม่สำคัญเหร
5: อ
6: ตามประมวลกฎหมายที่ดินก็บัญญัติไว้ว่าผู้มีชื่อในทางทะเบียนสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่นั่นมันเป็นเรื่องของข้อสันนิษฐาน

0: านของกฎหมายแต่ข้อสันนิษฐานกฎหมายก็สามารถหักล้างได้ตามข้อที่จริงตัวกฎหมายไม่ได้บอกว่าเจ้าของชื่อทางทะเบียนเป็นเจ้าของ 100% นะครับแค่สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของแต่ถ้ามีผู้มาคัดค้านหรือผู้แสดงกรรมสิทธิ์ดีกว่ากฎหมายก็ต้องให้ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ดีกว่าหรือผู้มีสิทธิ์โต้แย้งเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ที่ศาลพิพากษาว่าเป็นผู้ชนะเป็นเจ้าของที่แท้จริงอยู่ดีครับ
1: งั้นถ้าเกิดวันนี้เอาหลักฐานทั้งหมดมาวางบนโต๊ะและทั้งหมดที่เราได้ติดตามข่าวกันมาเนี่ยมุมของทนายคิดว่าตอนนี้ใครได้เปรียบกว่ากันนะคะ
0: แน่นอนครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องข้อสรุปเลยก็ค่อนข้างจะเป็นทางวัดอยู่แล้วครับเพราะศาลค่อนข้างจะพิพากษาตรงประเด็นเลยครับซึ่งเป็นแนวฎีกาที่มีมาโดยตลอดอยู่แล้วครับ
1: แล้วมันจะมีช่องทางสมมติอันนี้ถามแทนฝั่งของญาตินะคะมันจะมีช่องทางไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันถูกปิดทุกทางไปแล้วว่าญาติไม่สามารถที่จะเรียกร้องในการที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนี้แล้วอะค่ะ
0: ก็ไม่แน่ใจว่าญาติไปฟ้องในประเด็นไหนถ้าประเด็นล่าสุดเป็นเรื่องการฟ้องเรื่องโต้แย้งกรรมสิทธิ์อย่างนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องการโต้แย้งกรรมสิทธิ
2: ์แ
0: ล้วศาลก็พิพากษาชัดเจนว่าวัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อันเนี้ยไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เลยเพราะมาถึงที่สุดแล้วนะครับบอกเห็นบอกว่าศาลฎีกาก็ไม่รับฎีกาแล้วนะครับก็ไม่มีทางที่จะไปต่อได้แต่ถ้าจะไปเอาประเด็นอื่นนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะไปทิศทางไหนได้บ้างเช่นไปร้องเพิกถอนนิติกรรมอย่างเงี้ยผมก็เกรงว่ามันจะขาดในความไปแล้วหรืออาจจะเคยแพ้ใครอื่นมาแล้วก็ได้ไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี
1: ้ก็จริงๆถ้าเกิดติดตามข่าวเนี่ยอันนี้มันเคลียร์คัดไปแล้วหรือยังคะทนายคะที่ฝ่ายครอบครัวเขาไปยกหนังสือปี2533ขึ้นมาสู้ว่าคุณเฮียงเนี่ยต้องการให้สร้างวัดแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าสร้างไม่เสร็จก็จะไม่ยกให้อ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันมีหลักฐานมีน้ำหนักมากขนาดไหนคะ
0: คือเขาก็ต่อสู้นะครับในชั้นศาลเขาก็ต่อสู
1: ้
0: ศาลบอกว่ามันเป็นเจตนาของผู้ที่อุทิศให้ตั้งแต่ตอนแรกในขณะที่นั้นก็ยังเป็นวัดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคำว่าสร้างให้เสร็จเนี่ยมันเป็นเพียงช่วงระยะเวลาของการดำเนินกระบวนการของการจัดการสร้างวัดเฉยๆเจตนาของผู้ที่เสียชีวิตอ่ะมีเจตนาที่จะยกให้เป็นของวัดอันนี้ทางฝ่ายทายาทเขาก็ยกข้อนี้ขึ้นต่อสู้แล้วก็ในคำพิพากษาของศาลทั้งต้นและทั้งท้องก็พิพากษาชัดเจนนะครับว่าแม้ว่าวัดจะสร้างเสร็จภายหลังจากที่มีการอุทิศไปแล้วก็ถือว่าเป็นการให้ถวายวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วครับ
1: แม้ว่าบอกว่าเป็นให้โดยวาจาก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วที
2: ่แม้ว่าโฉนดหลังโฉนดจะเป็นยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่ก็ตามยังไม่ได้มีการโอนเป็นชื่อวัดก็ตามก็ถือว่าจะต้องยึดตรงที่เจตนาใช่ไหมคะในการถวายที่ดินให้กับวัดถือเป็นที่สิ้นสุด
0: ถูกต้องครับแม้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางชื่อทางทะเบียนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
2: ค่ะ
0: สมมติว่าผมสมมติว่ารถยนต์คันหนึ่งผมจะถวายวัดเป็นชื่อผมไม่ได้โอนให้วัดแต่ก็เป็นของวัดเลยนะครับคือมันขึ้นอยู่ที่เจตนาเลยนะมันไม่เหมือนกับนิติกรรมประเภทอื่นนะครับการยกให้จะซื้อขายซื้อให้กับเอกชนด้วยการรัศดรด้วยการต้องไปจดทะเบียนก่อนนะครับแต่การยกให้กับหน่วยงานของรัฐให้กับที่เรียกว่าที่สาธารณประโยชน
2: ์
0: ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2: ค
0: ำพิพากษาศาลฎีกาทุกคดีเลยนะครับบอกว่าแม้แต่ให้ด้วยวาจาก็มีผลทีท่านที่เอ่ยปากให้ก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์แล้วนะครับ
2: อันนี้ยึดกฎหมายของอะไรยังไงหรอคะทนายเกิดผลคะ
0: ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องเจตนาครับศาลมองที่เจตนาเป็นหลักครับ
2: แล้วเกี่ยวกับพ.ร.บ.ธรณีสงฆ์อันนี้เกี่ยวด้วยไหมคะหรือว่ายังไงคะ
0: ธรณีสงฆ์เป็นเรื่องกระบวนการของการจัดการทรัพย์สินของวัดครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการให้วัดหรือไม่ให้วัดเรื่องของธรณีสงฆ์เป็นเรื่องของระหว่างวัดซึ่งเป็นเจ้าอาวาสสามารถบริหารทรัพย์สินวัดได้ถ้าจะออกให้เช่าต้องเช่าได้กี่ปีแต่ถ้าเกินกว่านั้นต้องผ่านมติมหาเถรสมาคมอะไรก็ว่ากันไปครับเป็นเรื่องของกฎหมายพ.ร.บ.สงฆ์แล้วก็มติมหาเถรสมาคมครับ
2: อ๋อแยกออกไปอีก
1: ครับอันนี้คือเราเข้าใจเราอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เทคไซส์ใดๆนะคะแต่ว่าขออนุญาตถามแทนครอบครัวสมมติครอบครัวเขามีจุดประสงค์ที่หลายๆคนได้ทราบแล้วทีนี้การที่ผู้จัดการมรดกเขาไปขอใบแทนเพราะเขาเชื่อค่ะว่าโฉนดมันสูญหายแต่ทีหลังเขาพบว่าอ้าวโฉนดอยู่กับวัดแบบนี้มัน
2: อันนี้ตามคำกล่าวอ้างนะ
1: ค่ะใช่ตามคำกล่าวอ้างแบบนี้มันถือว่าผิดอาญาแล้วหรือยังคะ
0: ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีเจตนาหรือเขาไม่รู้จริงๆมันก็ไม่ผิดเพราะว่าการเป็นความผิดทางอาญาต้องเกิดจากเจตนาก่อนแต่คำถามว่าไอ้เจตนามันเป็นเรื่องภายในใจกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาคำถามว่าผู้การมรดกหรือทายาทไม่รู้จริงหรือครับเมื่อมีการฟ้องร้องกันมาก่อนกี่ครั้งแล้วกี่คดีแล้วล่ะนะครับคดีแรกก็3ศาลคดีหลังก็2ศาลแล้วเพิ่งไปแจ้งเพิ่งไป

0: แจ้งหายเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะครับ
1: ค่ะอ้าวทีนี้อีกฝั่งนึงเขาก็มองแบบนี้อีกทนายเขาบอกว่าในเมื่อถ้าเกิดมันเป็นของวัดจริงๆอ่ะทำไมถึงปล่อยมาตั้ง30ปีคือยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดอะค่ะทำไมถึงปล่อย
0: คืออย่างนี้นะครับเรื่องการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็อีกประเด็นนึงถูกไหมครับถ้าถามว่าสมมติว่าเป็นของวัดแล้วตามเจตนาของผู้คิดส่วนวัดไม่ไปโอนเนี่ยถามว่าผิดกฎหมายไหมก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ได้มีกฎหมายอะไรด้วยซ้ำนะครับแต่ถามว่ากรรมสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์ที่เป็นไปตามกฎหมายแล้วมาถูกเพิกถอนหรือถูกยกเลิกไหมก็ไม่การที่วัดไม่ไปโอนเป็นกับเพียงแต่ทะเบียนมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถามว่ากรรมสิทธิ์มันถูกเพิกถอนไหมก็ไม่ถูกเพิกถอนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนแค่นั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่าเจตนารมณ์ของผู้อุทิศแล้วก็เจตนารมณ์ของกฎหมายเลยนะครับการไปจดทะเบียนเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการครอบครองปรปักษ
2: ์
0: การครอบครองปรปักษ์ถ้ามีคนไปอยู่ในที่ดินของเราเกิน10ปีเขาก็ได้โดยผลกฎหมายเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ไปจดทะเบียนเขาจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกไม่ที่เสียค่าตอบแทนไม่ได้ฉะนั้นเองแต่ถามว่าเขาต่อสู้กับทายาทต่อสู้กับเจ้ามรดกเจ้าของทรัพย์สินได้ไหมสู้ได้เพราะว่าเขาครอบครองเกิน10ปีกฎหมายคุ้มครองเขาเลยอันนี้ไม่พูดถึงวัดนะพูดถึงบุคคลธรรมดาก็ได
2: ้
0: ถ้าครอบครองปรปักษ์แต่ว่าไปเกี่ยวเรื่องครอบครองนะเคสเนี้ยเรื่องของการถวายวัดเป็นการให้เพราะฉะนั้นผมครอบครองที่ดินของพิธีกรทั้งสองท่านผู้ดำเนินการทั้งสองท่านตัวผมครอบครองละเป็นของผมนะครับเพียงแต่ว่าผมจะไปโอนไปอะไรผมต้องไปร้องต่อศาลที่ศาลสั่งให้ผมมีสิทธิ์ในการไปโอนใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าผิดตามกฎหมายเพราะกฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยเปิดเผยสงบเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า10ปีผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์เห็นไหมครับกฎหมายบอกผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์ไม่ได้บอกด้วยว่าต้องไปจดทะเบียนแต่ถ้าจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ต้องไปจดทะเบียนเมื่อจะไปงานที่ยังไม่จดให้ต้องไปร้องต่อศาลก็แค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่ถ้าไม่จดทะเบียนไปยกขึ้นต่อสู้กับบุคคลภายนอกก็เสียค่าตอบแทนและเสียค่าตอบแทนเล็กสุดๆไปได้เช่นทายาทแอบไปถ่ายสมมตินะครับอย
2: ่
0: างเงี้ยแล้วบุคคลภายนอกเขามาฟ้องร้องวัดก็อีกเรื่องนึงวัดจะไปต่อสู้เขาไม่ได้เพราะเขาไปโอนเป็นของเขามาแล้วกรณีแบบเนี้ยแต่ถ้าระหว่างทายาทกับวัดแต่วัดยังไงก็วัดก็ได้เปรียบครับเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างว่าระหว่างผมกับคุณเสียคุณอุ้มอย่างเงี้ยผมก็ชนะครับยกตัวอย่างแบบเนี้ย
2: ค่ะงั้นถามเป็นความรู้หน่อยได้ไหมคะทนายเกิดผลอย่างถ้าสมมุติว่าสู้กันทั้งฝั่งทายาทแล้วก็ฝั่งทางวัดเนี่ยเขาจะต้องเอาหลักฐานในส่วนที่คิดว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะมาโต้แย้งกันของแต่ละฝ่ายมันจะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของรูปการในการดำเนินการ
0: คือที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเขาโต้แย้งกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าผมไม่เห็นคำพิพากษานะแต่พอผมจับประเด็นได้บ้างก็คือหนึ่งต้องมีการฟ้องร้องกันมาก่อนแล้วตัวภรรยาของนายเฮียงเองก็ไม่โต้แย้งคัดค้านตอนที่มีการยกให้มาเนี่ยนะครับหรือหลังจากที่นายเฮียงเสียชีวิตก็ไม่มีการโต้แย้งหรือเพิกถอนก่อนช่วงแรกๆนะครับแล้วปล่อยเวลาล่วงเลยมาจนป่านนี้นะครับซึ่งจะมีการฟ้องร้องกันอันนี้มันก็ทำให้เห็นว่าเจตนาของนายเฮียงมีพฤติการที่ยกให้และทายาทก็ไม่ได้มีพฤติการในการโต้แย้งคัดค้านหมายถึงว่าภรรยาหรือคนที่เกี่ยวข้องแต่ตอนแรกจนกระทั่งนายเฮียงเสียชีวิตมาผ่านมาหลายปีเพิ่งมายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ภายหลังแล้วหลังจากที่ศาลฎีกาเคยพิพากษาในคดีก่อนด้วยซ้ำนะครับ
1: ทนายอุ้มขออนุญาตถามเป็นความรู้เหมือนกันว่าสมมติว่าวันนี้ทนายเกิดผลต้องเป็นทนายฝั่งของป้าดาค่ะมันยังพอมีช่องไหมคะที่จะสามารถสู้กลับได้อะค่ะ
0: คือผมไม่แน่ใจว่าเขาเคยฟ้องเพิกถอนการโอนหรือการยกให้ไหมถ้าเขาเคยฟ้องมาแล้วแล้วมันแพ้มาแล้วค่อยมาฟ้องเรื่องกรรมสิทธิ์อันเนี้ยมันก็ไปต่อยากแต่ถ้าเขายังไม่เคยฟ้องเลยและเขาฟ้องตั้งแต่ระยะเวลาแรกๆนับตั้งแต่มีการร้องเป็นผู้จัดการมรดกตั้งแต่นายเฮียงเสียชีวิตต้องฟ้องร้องกันภายใน1ปี2ปีอะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมายอันนั้นมีโอกาสนะแต่ว่าพูดถึงแค่โอกาสนะจะได้หรือไม่ได้แค่อีกขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะทนายเกิดผลจำคดีที่เคยเกิดขึ้นกับวัดสวนแก้วได้ไหมคะ
0: ได้คร
1: ับ อันนั้นน่ะมันก็คือมีคนมาขอเสนอขายที่ดินให้วัดสวนแก้วแล้วเขาอ้างว่ามีโฉนดแล้วในท้ายที่สุดสู้กันไปสู้กันมาหลังจากที่ทายาทตัวจริงปรากฏเคสนั้นคือวัดแพ้มันต่างอะไรกับเคสนี้เหรอคะทนายคะ
0: คืออย่างนี้ครับวัดไม่ได้แพ้โดยตรงในคดีนั้นมันต่างกับคดีนี้มาก
1: ค่ะ
0: คือคดีนั้นน่ะเหมือนกับเขาฟ้องคนขาย
1: คนที่ว่าขายที
0: ่โฉนด ับซ้อนหรือว่าไปขายให้วัดโดยไม่ถูกต้องแล้วปรากฏว่าคู่สัญญาเขาไปทำสัญญา

0: ถ้ายอมกันเองโดยที่วัดไม่ได้ไปถูกฟ้องตั้งแต่ตอนแรกเนาะไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอคู่สัญญาทำสัญญายอมมันก็มีผลว่าคดีนั้นมันถึงที่สุดแล้วทำให้ทายาทชนะทายาทก็มาฟ้องขับไล่วัดทีนี้วัดจะไปต่อสู้พอหลังมันก็มีคำพิพากษาในคดีก่อนที่ยันว่าทายาทชนะคดีมาแล้วอย่างนี้นะครับวัดก็เลยเสียเปรียบเพราะวัดไม่เคยเข้าไปเป็นคู่ความในคดีก่อนหน้านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: มันจะแตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องของทายาทฟ้องกันโดยกับวัดโดยตรงแต่กรณีนั้นทายาทของบุคคลที่เอามาขายก่อนแล้วบุคคลที่เอามาขายวัดก็ไม่ยอมว่าตัวเองทำไม่ถูกต้องตอนแรกแบบนี้นะครับข้อที่จริงตอนนั้นมันก็ไปผูกพันคดีของวัดด้วยมันจะมีข้อเขาเรียกว่าอาสิทธิกฎหมายว่าผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนหมายความว่าถ้าผู้โอนคนที่จะมาขายวัดไม่ทำไม่ถูกวัดรับไว้ก็ไม่ถูกเหมือนกันคดีนั้นน่ะผู้ขายวัดอ่ะถูกฟ้องเพิกถอนแล้วไปยอมแพ้เขาไงแล้วไปยอมแพ้ทายาทในคดีก่อนนะครับแล้ววัดก็ได้ถูกฟ้องภายหลังคดีนั้นมันก็เลยผูกพันวัดไปด้วยนะครับ
2: เอ๊ะถามหน่อยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยวัดสามารถที่จะไปดำเนินการในการโอนที่ดินกลับมาเป็นของวัดได้เลยไหมคะเพราะว่าเห็นตามข่าวบอกว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยทนายของทางวัดนะคะก็จะไปยื่นคัดค้านการขอออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินด้วยกระบวนการไม่แน่ใจถ้าให้ความรู้คุณผู้ฟังอะค่ะทนายเกิดผล1 2 3 4ขั้นตอนทำได้ทำไม่ได้แล้วก็หรือมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
0: คือตอนนี้มันมีสองประเด็นนะครับโดยปกติแล้วเมื่อศาลพิพากษาให้วัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินผมไม่แน่ใจว่าทางวัดได้ฟ้องแย้งให้ทายาทโอนกรรมสิทธิ์ให้เลยไหมประการแรกก่อนนะครับถ้าฟ้องแย้งไปแล้วให้ทายาทโอนกรรมสิทธิ์แล้วทายาทไม่ไปโอนเอาคำพิพากษาไปจดทะเบียนได้เลยหรือเปล่าอันที่สองระหว่างการที่ทายาทไปขอออกโฉนดใหม่มันมีการคัดค้านกันเกิดขึ้นมันก็อาจจะไปฟ้องร้องกันอีกคดีนึงซึ่งอาจจะยืดเยื้อแต่โดยหลักแล้วเมื่อศาลในคดีที่ผ่านมาผู้ศาลพิพากษาว่าวัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์วัดก็ต้องไปขอโอนแน่เลยครับถ้าเจ้าพนักงานที่ดินไม่โอนก็อีกเรื่องนึงแต่เมื่อวันก่อนผมได้ยินเจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่าสามารถไปโอนได้เลยครับ
3: ทนายคะอันนี้มันสงสัยอีกอย่างนึงอันนี้อุ้มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอุ้มเข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าเป็นญาติเนี่ยคือป้าดาตกลงแล้วเขาเป็นญาติของฝั่งสามีก็คือเจ้าของที่หรือว่าเป็นของฝั่งภรรยาอันเนี้ยมันมีผลในการดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนี้ไหมคะ
0: คือป้าดาไม่ได้เป็นทายาทของฝั่งผู้โอนนะ
3: เป็น
0: ญาติของเมียของลุงเฮียง
2: ญาติฝั่งภรรยา
0: ญาติฝั่งภรรยา
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นประดาไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีผลประโยชน์อะไรไม่มีอำนาจตามกฎหมายแล้วยกเว้นประดาได้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการมรดกเท่านั้นเองครับได้รับมอบอำนาจให้เป็นคนจัดการทุกเรื่องแบบนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเท่ากับญาติคนอื่นเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนตามกฎหมายแค่นั้นเองครับ
3: แต่ก็กลับไปเหมือนเดิมอีกที่ทนายถามว่ามันล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วทำไมถึงเพิ่งมาดำเนินการตอนนี้ถูกไหมคะ
0: ก็นั่นแหละครับคือในเมื่อป้าดาแค่เป็นผู้รับมอบหน้าแต่ทายาทไม่ทำอ่ะป้าดาก็ไม่มีมากกว่าทายาทอยู่แล้วครับ
3: ทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ป้าดาเขาให้สัมภาษณ์สื่อ2-3ช่องเกี่ยวกับเรื่องของความไม่แน่ใจในเรื่องของคนที่อยู่เบื้องหลังวัดอะค่ะในเขาบอกว่ามันอาจจะมีไอ้โม่งอยู่ข้างหลังหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยในทางกฎหมายจริงๆอะค่ะวัดสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ในรูปแบบไหนบ้างคะ
0: ป้าดาเป็นคนกล่าวอ้างป้าดาก็ต้องเป็นคนหาหลักฐานมาสิครับ
3: ทีนี้ถ้าเกิดหลักฐานถ้าอย่างนั้นถามกลับว่าหลักฐานที่ป้าดาจะหามาได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะพอเป็นน้ำหนักอะคะทนายคะ
0: อันนี้ผมก็ไม่รู้กันเพราะว่าเขาจะไปกล่าวหาใครแล้วหลักฐานแค่ไหนว่าวัดเป็นแค่นอมินีของบุคคลอื่นแล้วบุคคลอื่นเป็นใครที่จะมีอำนาจในการสั่งการและเพื่อประโยชน์อะไรของคนคนนั้นอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลอยู่แล้วไม่ว่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังสนับสนุนหรือเป็นผู้ซัพพอร์ตวัดในการให้ข้อมูลหรือให้ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีก็ไม่เกี่ยวกับวัดได้กรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะถ้าวัดได้กรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายต่อให้มีบุคคลนอกจะเป็นนายทุนจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะเป็นใครที่เขาให้ความช่วยเหลือทางวัดผมก็ว่าไม่เกี่ยวข้อว่าในเมื่อวัดเป็นผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านี้คนอื่นที่อยู่เบื้องหลังเขาก็ไม่ได้ทำงานเขาก็ไม่ได้ทำในนามของคนอื่นเขาก็ทำในนามของวัดสมมตินะถ้ามีจริงแล้วผลคำพิพากษาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมีคนนอกหรือไม่มีคนนอกผมว่าไม่มีผลอะไรมากครับแต่ว่าเรื่องที่ป้าดากล่าวอ้างผมว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องวัดและเรื่องทรัพย์สินครับ
2: แล้วถ้าทางทายาทเขาสู้เรื่องของการพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าสมมติว่า

0: ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มีการถวายวัดอย่างเงี้ยค่ะไม่เก๋ก็ไม่แน่ใจนะถ้าเขาเหมือนอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตอะไรไม่ว่าจะเป็นที่มาของวัดเรื่องของว่าวัดถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายถ้าเขาสู้ในทางนี้แล้วพิสูจน์ออกมาเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางไหมคะ
1: ประการแรกก่อนนะครับว่าหนึ่งถ้าเรื่องเจตนารมณ์มันพิสูจน์กันได้ก็คงไม่แพ้คดีเขาก็คงสู้ประเด็นนี้สองเรื่องของวัดที่ชอบหรือไม่ชอบโดยกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละส่วนกันถ้าสมมติว่าพิสูจน์ว่าวัดมีที่มาที่ไปไม่ชอบด้วยกฎหมายสมมตินะครับ มีที่มาที่ไปไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ววัดอาจจะถูกเพิกถอนสมมติวัดถูกเพิกถอนการเป็นนิติบุคคลเป็นวัดว่ากันไปถึงแม้วัดจะล่มสลายวัดจะจุดเสื่อมคลายไปวัดจะไม่มีตัวตนอยู่แล้วที่ดินก็ตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่เสื่อมคลายไปอยู่ดีครับ
2: เรื่องนี้เวลาเราน้อยแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นภาพกว้างที่อยากจะให้ทนายช่วยกันขยายนิดนึงค่ะเพราะว่าสำนักพุทธเนี่ยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการจัดการข้อพิพาทที่ดินในวัดอื่นๆอีกด้วยเพราะว่ามันจะมีวัดอีกเยอะมากเลยที่เอกสารสิทธิ์หรือว่าการโอนกรรมสิทธิ์มันไม่ได้ถูกจัดการอย่างสมบูรณ์ณวันนี้แต่ละวัดควรที่จะมีการดำเนินการยังไงในฐานะทนายอะค่ะ
1: จริงๆสำนักพุทธพูดถูกนะ
2: ค่ะ
1: มันมีการถวายที่ดินไว้เยอะแยะมากมายหลายที่แล้วก็ท่านเจ้าของที่ดินตายไปแล้วอายัดก็ไม่รู้ด้วยว่ามีการถวายที่ดินไว้แล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันหลายเคสหลายครั้งด้วยนะครับแล้วก็ตัววัดเองก็ติดตามทายาทไม่ได้ติดตามเจ้าของที่ดินไม่ได้เพราะว่าคนที่รับโอนไว้ก็ล้มหายตายจากกันไปหมดจะอาวาสใหม่มาก็ไม่รู้จะสืบสานต่อยังไงก็ยังเป็นที่ดินชื่อของเจ้าของที่ดินเดิมอยู่ทีนี้มันก็เป็นเรื่องต้องติดตามหาคนมาโอนหรือไปต้องฟ้องร้องทายาทให้รับให้ดำเนินการจัดการโอนซึ่งตรงนี้วัดก็ไม่ค่อยอยากทำเพราะวัดไม่ค่อยอยากทำเพราะอะไรไหมครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยอยากมีคดีความอยู่แล้ววิทยาวัตกรก็บางวัดก็เป็นวัดต่างจังหวัดวัดชนบทก็ไม่มีความรู้เวลาที่จะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทางโฉนดที่ดินก็ทำไม่ได้ทำเลยก็ทำไม่ได้ก็ปล่อยเลยตามเลยให้คาราคาซังแบบนั้นหลายคดีมันก็จะเกิดขึ้นลักษณะเดียวกันที่ผมเจอนะก็มีคล้ายๆกับแบบวัดที่แหละ
2: ค
1: ือพอผู้ที่ถวายล้มหายตายจากไปอ้าวทายาทไปเจอไปค้นมาว่าพ่อตายแม่ตายแล้วมีที่ดินตรงนี้ก็ไปฟ้องวัดก็มีบ่อยนะครับเห็นบ่อยเหมือนกันนะครับ
2: ก็ต้องไปรีบเคลียร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับต้องวัดก็ต้องรีบติดต่อทายาทรีบถ้าสมมติว่าคนที่โอนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องคุยกันให้รีบดำเนินการให้ครับ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทนายมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
2: ทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะเอาเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหมพี่เก
0: ๋
2: ช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเรื่องเดือดเรื่องเด็ดขบวนการพ่อทิพย์ยังไม่จบค่ะเดี๋ยวกลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์อ้อมยุดากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์20:00ถึง23:00
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

้เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน1นครราชสีมาดูศักยภาพความพร้อมรองรับสถานการณ์คุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผย

0: ภายหลังเยี่ยมชมยุทธวิธีทหารอากาศของกองบินหนึ่งว่าวันนี้มาตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศโดยกองบินหนึ่งถือเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญที่ใช้ในการต่อสู้กับผู้รุกรานประเทศไทยในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีดำริว่าอยากนำเสนอสิ่งที่ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลในช่วง10เดือนที่ผ่านมาว่าสิ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนให้เกิดความพร้อมด้านขีดความสามารถของกองทัพไทยสะท้อนออกมาในเชิงที่มีความพร้อมอย่างไรซึ่งต้องการให้รัฐบาลเกิดความเข้าใจมากขึ้นดังนั้นวันนี้จึงมาฟังบรรยายสรุปและนำเสนอของกองทัพอากาศซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องการสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของประเทศและประชาชนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย5ด้านถือเป็นการครอบคลุมการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราจะยึดแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการป้องกันประเทศซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศระบุไว้ว่าไม่ใช่เฉพาะเหล่าทัพไม่ใช่เฉพาะด้านความมั่นคงแต่เป็นเรื่องหน่วยงานหลักของราชการทุกด้านที่ต้องร่วมมือกันทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงใดๆก็ตามที่สามารถทำงานร่วมกันได้ให้เกิดเป็นความพร้อมทำให้ประชาชนมั่นใจมากขึ้นและมีความปลอดภัยจากการคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศซึ่งการสนับสนุนของรัฐบาลได้มีการสนับสนุนทุกรูปแบบในแต่ละปีแต่ละเหล่าทัพก็ตั้งงบประมาณมาซึ่งการสนับสนุนงบประมาณนั้นรัฐบาลก็ต้องมั่นใจว่าเกิดประโยชน์สูงสุดณัฐพงษ์ยืนยันพรรคประชาชนส่งผู้สมัครชิงนายกอบจ.นนทบุรีอุบบอกชื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความชัดเจนการส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีลงเลือกตั้งว่าเบื้องต้นจากการหารือในพรรคคิดว่าจะส่งผู้สมัครซึ่งไม่ใช่คนเดิมแต่ขอไม่ระบุชื่อขอรอคำตอบจากเจ้าตัวก่อนเนื่องจากพรรคได้มีการเสนอชื่อเจ้าตัวไปแล้วหากเจ้าตัวตอบตกลงก็จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของผู้สมัครนายกอบจ.ที่ดีที่สุดส่วนสาเหตุไม่ส่งผู้สมัครคนเดิมลงเลือกตั้งเป็นข้อจำกัดส่วนตัวเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีข้อจำกัดด้านความพร้อมแต่เวลาผ่านมาแล้วพรรคมีตัวเลือกที่ดีขึ้นจึงเสนอชื่อแคนดิเดตที่คิดว่าดีที่สุดในปัจจุบันส่วนกรณีกลุ่มผึ้งหลวงของอดีตนายกอบจ.นนทบุรีอาจจะยังไม่พร้อมจะเป็นแต้มต่อให้พรรคประชาชนหรือไม่นั้นทุกสนามการเลือกตั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนคู่แข่งจะรวมตัวหรือไม่รวมตัวกันอย่างไรเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งแต่ส่วนสำคัญที่สุดคือพรรคประชาชนส่งแคนดิเดตที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อถามว่าการที่พรรคประชาชนได้ส.ส.นนทบุรีทั้งจังหวัดจะสร้างความกดดันให้กับการเลือกตั้งนายกอบจ.กับพรรคหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าไม่กดดันอะไรแต่เป็นแรงผลักดันมากกว่าซึ่งจำเป็นต้องส่งแคนดิเดตที่ดีที่สุดให้เป็นตัวเลือกกับประชาชนสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีวันที่1กุมภาพันธ์2568พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีได้คะแนน 219,173 คะแนนเอาชนะผู้สมัครจากพรรคประชาชนที่ได้มาเป็นอันดับ2อย่างนายเลิศมงคลวราเวนุชได้คะแนนไป 155,035 คะแนนฝนถล่มญี่ปุ่นเสียชีวิต4คนฝนตกหนักเป็นประวัติการส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนขณะเดียวกันภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งจนทำให้มีผู้โดยสารราว 7,000 คนตกค้างภายในท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะกรุงโตเกียวอิทธิพลของพายุทำให้ปริมาณฝนสะสมกว่า360มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนและเส้นทางรถไฟทำให้เกิดไฟฟ้าดับกระทบประชาชนเกือบ 25,000 ครัวเรือนในช่วงสัปดาห์วันหยุดเทศกาลที่มีผู้เดินทางหนาแน่นที่สุดช่วงหนึ่งของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.

0: ฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเดินหน้า Visitor Economy เชื่อมการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นครั้งแรกติดตามการดำเนินงานหารือแนวทางกับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งปรับกรอบการพัฒนาท่องเที่ยวไทยสู่แนวคิด Visitor Economy ที่มองเศรษฐกิจจากผู้มาเยือนอย่างครบวงจรตั้งแต่การเดินทางระหว่างพำนักจนถึงเดินทางกลับพร้อมยกระดับเป้าหมายการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจยืดระยะเวลาการพำนักเพิ่มการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งการลงพื้นที่ประกอบด้วยการติดตามการใช้งบประมาณลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัดปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพภาคการท่องเที่ยวกำลังเผชิญความท้าทายสถานการณ์พลังงานและความขัดแย้งในหลายภูมิภาคของโลกส่งผลต่อการเดินทางระหว่างประเทศจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบไม่มองการท่องเที่ยวแยกออกจากภาคเศรษฐกิจ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของพ่อทิพย์กันบ้างนะคะยังจำข่าวนี้กันได้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันไหลไปไกลมากๆเลยคือต้องบอกว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นแค่ต่างชาติมาหาคนไทยเพื่อรับเป็นพ่อให้เด็กเพราะว่าจริงๆแล้วปลายทางมันคือคำว่าสัญชาติไทยซึ่งมันใหญ่มากนะคะ
4: ค่ะ
3: มันไม่ได้มีแค่อยู่ในทะเบียนบ้านอย่างเดียวแต่มันพาไปถึงบัตรประชาชนสิทธิ์ของคนไทยการศึกษาการรักษาพยาบาลการถือครองทรัพย์สินการทำธุรกรรมแล้วก็สิทธิ์อีกหลายอย่างที่รัฐรับรองให้แต่วันนี้กมธ.กฎหมายเขาเปิดข้อมูลใหม่มาเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและต้องการที่จะให้เจาะลึกไปเลยไปฟังจากปากของตัวของคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาอยู่ในสถานการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะถ้าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานกมธ.กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรคุณปิยรัตน์จงเทพอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณโตโต้ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณจุฬาลักษณ์และคุณกตัญจิตและท่านผู้ชมครับผมปิยรัตน์ครับ
4: ตามกันมาตลอดนะคะไม่แน่ใจว่าเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยค่ะความคืบหน้านะคะถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดหน่อยที่ได้ข้อมูลมาล่าสุดเป็นยังไงคะคุณปิยรัตน์เห็นว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นนี่น่าตกใจเลยเหรอคะ
5: ครับก็ไม่เกินกว่าที่คิดไว้นะครับแต่ก็ถือว่ารอบนี้เราได้ข้อมูลที่น่าสนใจจากหน่วยงานของรัฐครับเวทีกรรมธิการที่ผ่านมานี้ถือว่าเป็นเวทีทางการครั้งแรกนะครับที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานแล้วกันนะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับซึ่งหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลนี้ก็เป็นที่น่าตกใจเพิ่มขึ้นอีกครับว่าจากการได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของทางกรุงเทพมหานครนะครับได้พบว่า30ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมีกรณีเคสที่น่าสงสัยเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนะครับก็นับพันเคสนะครับมากกว่า 1,500 เคสเฉพาะกรุงเทพนะครับ
3: Why?
5: และทั้งประเทศเนี่ยหน่วยงานชี้แจงจากทางกรมการปกครองที่ตัวแทนของฝ่ายปกครองที่มาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการใช้ตัวเลขว่ามากกว่า 10,000 รายครับอันนี้คือเป็นยอดทั้งประเทศครับ
3: คุณต้องขออนุญาตเจาะนิดนึงว่าตัวเลขที่เราได้มาตอนนี้คือกมธ.มีหลักฐานแล้วบางส่วนใช่ไหมคะที่จะสามารถพูดได้ว่ามันเข้าข่ายว่ามีการสวมสิทธิ
5: คือกรรมธิการ

0: เราสามารถที่จะเรียกหนังสือเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้นำข้อมูลที่สอบสวนเบื้องต้นนะครับเท่าที่มีโอกาสในการแสวงหาหลักฐานเพราะตอนนี้ต้องยืนยันว่าอาตีกลมๆว่าถ้าทั้งประเทศมีประมาณ 10,000 รายนะครับจริงๆอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเอาว่าตัวกลมๆ 10,000 รายเนี่ยก็ยังไม่สามารถไปฟันธงได้ว่า 10,000 รายนี้เป็นกรณีพ่อทิพย์ที่มาจากคนจีนแล้วมาว่าจ้างคนไทยถือเป็นพ่อแล้วก็ไปจดทะเบียนเพื่อให้ได้สุจริตบัตรไทยอันเนี้ยก็ยังฟันธงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตอนเนี้ยถามไปถามมาติดปัญหาอย่างเดียวครับพิสูจน์ทราบโดยหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องใช้งบประมาณมากเลยครับ อย่างเคสเด็กคนหนึ่งสมมุติว่าผมสงสัยเด็กคนนี้นายเอเนี่ยนะครับว่าเป็นลูกจีนแล้วมาถือสุติบัตรไทยหรือไม่เนี่ยผมจะต้องมีการขอให้มีการตรวจ DNA ลูก1คนคนนี้นายเอและต้องตรวจพ่อเขาก็คือพ่อไทยแล้วก็แม่จีนนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเป็น DNA เดียวกันไหมมูลค่าในการที่ต้องจ่ายเงินในการตรวจ DNA ไม่ต่ำกว่า 9,000 ถึง 10,000 บาทนะครับนั่นเท่ากับว่าถ้ามีเคส 10,000 เคสต้องสงสัยต้องไปตรวจ DNA เนี่ยต้องมีเงิน 10,000 บาทคูณเข้าไปครับนั่นคือตัวเลขที่จะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาซึ่งจากที่กรอกสอบถามล่าสุดของหน่วยงานเนี่ยยังไม่มีรัฐบาลตั้งงบตัวนี้ให้ครับ
1: ทีนี้ตรงนั้นคือขั้นตอนของการที่จะพิสูจน์แต่ที่น้ำขออนุญาตย้อนกลับไปที่คุณโตโต้บอกในเบื้องต้นนะคะว่าได้เจอข้อมูลที่น่าสนใจจากหน่วยงานที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตรงนี้สามารถที่จะขยายให้เห็นภาพได้ไหมคะว่าข้อมูลที่น่าสนใจณวันนี้มันมีอะไรบ้างอะ
2: ค่ะ
0: ครับหลักๆ ก็คือว่าเมื่อวานนี้นะครับที่มีการพิจารณากันในชั้นกรรมธิการเราได้ข้อมูลหนึ่งก็คือว่าเราพบว่าโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยหากตรวจเข้าไปแล้วเนี่ยพบเกือบทุกโรงพยาบาลครับว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
1: คือ
0: เมื่อมีการสอบถามไปที่หน่วยงานสบส.หน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ยอมรับเองว่าเราไม่มีอำนาจไปกำกับให้โรงพยาบาลจะต้องบังคับตรวจ DNA หลังจากที่พ่อแม่อ้างว่านี่คือลูกของฉันมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเขียนไปตามที่แม่บอกนั่นคือเอกสารที่ว่าเราเรียกว่าทร1/1ที่จะนำไปขอสูติบัตรกับฝ่ายปกครองเนี่ยคนไข้ว่าอย่างไรแม่ว่าอย่างไรโรงพยาบาลก็มีสิทธิ์เขียนไปตามนั้นไม่มีสิทธิ์ไปทดสอบความถูกผิดตรวจสอบความถูกผิดไม่มีครับ
1: หมายถึงเห็นจำนวนของทร1/1นี่ที่มันมีอยู่มูลค่ะมูลจำนวนเยอะใช่ไหมคะแต่มันพิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมคะคุณโตโต
0: ้ถูกต้องครับฉะนั้นพอเขาถือทร1/1ไปที่สำนักงานเขตแทนที่หน่วยงานสำนักงานเขตจะทำหน้าที่ตรวจสอบเชิงลึกเข้าไปอีกเพราะก็มีประกาศตั้งแต่ปี46 49ก็มีนะครับว่าให้มีการตรวจสอบสอบสวนก่อนที่จะให้สูติบัตรหลังจากที่เราพบว่าเป็นพ่อไทยและแม่ต่างด้าวเนี่ยนะอันนี้ภาษากฎหมายนะครับก็จะเรียกว่าต่างด้าวครับก็ต้องให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงกันก่อนปรากฏว่าหน่วยงานก็ไม่ได้บังคับใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาใช้ว่าประมาทเดินเล่อใช้คำนี้นะครับก็ปล่อยให้มีการออกสูติบัตรได้โดยง่ายนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบว่าเป็นที่น่าตกใจนะครับกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีเคสเข้ามาใหม่นะครับแต่เคสเนี้ยเขาอยากจะให้ข้อมูลแต่เขาไม่สามารถให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการได้เขาก็เลยต้องจำเป็นต้องใช้กลไกของสสจากพรรคฝ่ายค้านหรือกรรมธิการเนี่ยในการมาร้องนะครับแต่เขาขอว่าอย่าให้มีผลกระทบกับเขานี่คือเหตุผลที่เขากลัวเพราะสิ่งหนึ่งที่คนจีนกลุ่มนี้พูดกับพวกเขาตลอดพูดกับเจ้าหน้าที่ที่เห็นรู้เห็นเรื่องนี้โดยที่ไม่สมยอมเนี่ยมาโดยตลอดว่าถ้าประเทศไทยมีปัญหาเนี่ยเขามีวิธีแก้ปัญหาโดยเงินหมายความว่าถ้ามีเงินประเทศนี้ก็แก้ปัญหาทุกอย่างได
2: ้
0: ดังนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาบอกว่าเห็นแบบนี้มานานแต่ไม่กล้าเพราะว่าดูเหมือนว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานแทนที่จะช่วยกันตรวจสอบกลายเป็นรู้เห็นเป็นใจไปหมดเลยเขาก็เลยไม่ไว้วางใจหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง
1: คุณโตโต้ขออนุญาตนิดเดียวค่ะเมื่อกี้พอบอกว่าให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐไม่ได้ขยายความอันนี้ได้ไหมคะ
0: สมมตินะครับข้าราชการบางกลุ่มเห็นความผิดปกตินี้ตั้งแต่แรกแล้วก็เห็นมาตลอดหลายปีตั้งแต่รับราชการมาแต่ก็เห็นว่าไม่เคยมีใครดำเนินคดีกลุ่มนี้ได้ไม่เคยมีใครต้องรับผิดและไม่เห็นว่า

0: ใครต้องถูกลงโทษเขาก็เลยคิดว่าพวกนี้เขาทำกันเป็นขบวนการครับเป็นขบวนการใหญ่มีนักการเมืองมีกลุ่มทุนหรือมีข้าราชการสีกากีสีเทาทั้งหลายเนี่ยอยู่เบื้องหลังแน่นอนเขาก็เลยกังวลนี่คือสิ่งที่เขากังวลนะครับฉะนั้นผมก็เลยถามในที่ประชุมกรรมาธิการไปว่าจริงไหมว่าขบวนการนี้เนี่ยทำกันเป็นแบบขบวนการเลยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างมาเป็นเรื่องบังเอิญที่อยากให้ลูกมีสัญชาติไทยก็เลยมาทำเรื่องประสานงานกันเอง
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ก็ให้ข้อมูลเราเป็น2มิติครับมิติแรกคือยอมรับว่ามีเป็นขบวนการจริงๆมีเป็นขบวนการตั้งแต่คุยกันที่ประเทศจีนและตั้งแต่ท้องใกล้คลอดแล้วเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยอันนี้ทำเป็นขบวนการมีนายหน้าที่ประเทศไทยมีนายหน้าที่จีนมีข้าราชการของเรามีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้มีจริงแล้วก็เป็นกลุ่มทุนที่มาในนามของทุนสีเทาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์เว็บพนันหรือฟอกเงินต่างๆกระบวนการนี้มีจริงแต่อีกกระบวนการนึงคือมาเพราะอยากมาสร้างต้นชีวิตใหม่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเป็นคนไทยจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่แบบนี้จะเป็นรายย่อยมากกว่าไม่ได้มาเป็นขบวนการใหญ่มากันโดยปากต่อปากแบบนี้ก็มีคร
1: ับ ทำเป็นเคส
0: ครับ
1: อย่างเรื่องประเด็นสำคัญนะคะขอเจาะไปที่เรื่องของงบตรวจ DNA หน่อยได้ไหมคะดูเหมือนว่าน่าจะเป็นหัวใจสำคัญเป็นคอขวดสำคัญเลยใช่ไหมคะในเรื่องของการขยายผลแต่ว่าถ้ามันมีงบที่ไม่เพียงพอแล้วก็สะดุดแบบนี้ค่ะกังวลไหมคะว่าการตรวจสอบจำนวนมากมันอาจจะหยุดอยู่แค่ระดับฐานข้อมูลแล้วก็เอกสารอย่างนี้ค่ะ
0: นี่แหละครับที่กรรมาธิการเราถกกันเมื่อวานว่าปัญหาเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะนายกรัฐมนตรีเองก็กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยโดยตรงแล้วเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นผู้มีอำนาจทั้งให้ใบสูติบัตรและถอนใบสูติบัตรฉะนั้นอำนาจในการตรวจสอบเรื่องนี้ก็มหาดไทยก็เลยอยากจะให้มหาดไทยเป็นแม่งานหลักในการขออนุมัติงบประมาณจากทางกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ความชัดเจนว่าจะขอแบบไหนจะได้อย่างไรแต่ตอนนี้ปัญหามันเกิดตรงที่ว่ายิ่งสืบค้นหาเจาะลงไปยิ่งพบยิ่งเจอพบแล้วอย่างไรอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของข้าราชการของเจ้าหน้าที่ต่อไปแม้กระทั่งตำรวจนะครับผมก็เพิ่งได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ให้ข้อมูลว่างบติดตามลงไปพื้นที่เนี่ยที่เขาเรียกว่างบสืบหรือทีมสืบเนี่ยยังไม่มีเลยครับจะลงไปหาพ่อเด็กที่เป็นคนไทยเนี่ยจะไปตามต่างจังหวัดจะไปขอหมายศาลจะไปดำเนินการทางคดีเนี่ยไม่มีงบตรงนี้ให้นะครับเขาก็ลำบากเหมือนกันตอนนี้ฉะนั้นถ้าหลักร้อยเคสเนี่ยเขาว่าหนักแล้วนี่พันนี่หมื่นเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันครับฉะนั้นผมเลยคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ
2: ่
0: รัฐบาลควรจะมองเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าเด็กที่เราพบเนี่ยอันนี้คือข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เองนะครับที่พิสูจน์ทราบแล้วเนี่ยว่าได้มาโดยมิชอบสูติบัตรไทยเนี่ยอายุ23ปีครับที่โตที่สุดนะครับ
2: ซึ่งตอนนี้ทำอะไรกับเด็กอายุ23ปีคนนี้ได้บ้างแล้วไหมคะ
0: คือตอนนี้ก็มีทำหน้าที่ได้อย่างเดียวก็คือถอนสัญชาติเขาแล้วก็ออกใบสูติบัตรอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสูติบัตรต่างด้าวให้คือเป็นคนต่างด้าวมาเกิดในไทยแล้วให้เขากลับไปขอสัญชาติตามบิดามารดาของเขา
1: ะ
0: นะครับซึ่งทางจีนเองก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อหลังจากที่ไทยส่งไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทำได้มากที่สุดในเวลานี้ครับในส่วนของคดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจครับว่าบางคดีเนี่ยดำเนินการคดีได้เฉพาะกับพ่อหรือแม่ของเด็กแต่กับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าผิดแค่วินัยไม่ได้ผิดอาญานะครับเรื่องนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีนึงซึ่งล่าของปิยเวสเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาชี้แจงว่าข้าราชการที่ทำหน้าที่ออกสูติบัตรไม่ได้ตั้งใจออกสูติบัตรให้เป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดหรือเป็นความประมาทเลินเล่อไม่ได้มีความผิดทางอาญา
2: ก็เลยจะ
0: ลงโทษแค่วินัยแค่นั้นนะครับผมก็เลยบอกว่านี่ไงกระบวนการมันก็เลยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายประเทศนี้ครับ
2: ค่ะผมขออนุญาตเจาะไปที่มหาดไทยที่กมธ.บอกว่ากระทรวงของมหาดไทยแต่ละหน่วยอ่ะมันไม่เชื่อมกันอันนี้ถือว่ามันเป็นฐานใหญ่อยู่พอสมควรเพราะเมื่อกี้คุณโตโต้ก็แตะไปไอ้ที่บอกว่ามันไม่เชื่อมกันเนี่ยมันตรงไหนที่มันควรจะเชื่อมกันแล้วตอนนี้มันเออร์เรอร์อยู่อะคะ
0: คือจริงครับผมว่าเราต้องกลับมาทบทวนผมไม่เคยคิดว่าระบบทะเบียนของเรามันจะเละเทะขนาดนี้นะครับ
1: ค่ะ

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มาชี้แจงเองก็ยอมรับโดยดุษฎีเลยครับว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วแล้วเขาก็อยากจะปฏิรูปกระบวนการทะเบียนราษฎรของประเทศเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใช้วิธีที่เก่าแก่แล้วก็ไม่ทันสมัยนะครับอย่างเช่นนะครับผมเป็นคนจีนเดินทางเข้าไทยข้อมูลแรกที่จะโผล่ในประเทศไทยคือตม.นะครับแต่ตม.ไม่เคยซิงค์ข้อมูลเหล่านี้ไม่ให้กับหน่วยฝ่ายปกครองหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าคนจีนอย่างผมหรือคนต่างประเทศอย่างผมเนี่ยเจ็บป่วยปุ๊บเนี่ยผมจะโรงพยาบาลจะไม่มีข้อมูลเลยครับว่าผมเข้ามาเมื่อไหร
1: ่
0: เดินทางไปไหนไปอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ซิงค์มาโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่มีข้อมูลปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็ทำคลอดให้กับครอบครัวผมเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันก็ไม่ได้ซิงค์ไปโดยตรงไปยังฝ่ายปกครองแสดงว่าผมเข้ามาผมจะมากับภรรยาผมหรือเปล่าก็ไม่รู้จะมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฝ่ายปกครองก็ไม่รู้ทั้งที่เขียนลงไปในทร. 1/1ของโรงพยาบาลส่งไปให้อย่างไรก็ไม่สามารถซิงค์ข้อมูลโดยตรงกันได้ผมจะไปปลอมแปลงทร. 1/1ไปเจ้าหน้าที่เขตก็ลงรับและให้สุทธิบัตรรูปผมได้เลยนั่นคือสิ่งที่ข้อมูลมันไม่ซิงค์และมันไม่สามารถครอสเช็คกันได้ครับ
2: ค่ะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเนาะอันนี้ยังอยู่แค่ข้อมูลฐานเท่านั้นเอง
1: เอ๊ะคุณโตโต้คะอย่างนี้เนี่ยที่เมื่อสักครู่คุณโตโต้พูดเรื่องของสัญชาติอะค่ะที่พบว่ามีเด็กได้สัญชาติอายุถึง23ปีจริงเนี่ยถ้าเป็นไปตามข้อมูลที่คุณโตโต้ให้แบบนี้จริงๆก็แสดงว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ต้องประเมินว่ามันฝังรากมานานเป็นหลายแบบหลายปีหลายสิบปีเลยใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ย
0: คือข้อมูลที่ข้าราชการให้กับเราเมื่อวานนี้เขาใช้คำว่า30ปีครับ30ปีมีเฉพาะเคสของคนจีนเนี่ยเป็นเคสที่น่ากังวลที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าการสวมสิทธิ์คนตายก็ดีหรือการมาขอแปลงสัญชาติจากสัญชาติอื่นเป็นไทยก็ดีเนี่ยทำได้ยากแต่ก็มีการทำอยู่บ้างในก่อนหน้าโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ต้องการสัญชาติไทยนะครับแต่โดยหลักของคนเหล่านี้ไม่ได้หวังเพื่อเข้ามาฟอกเงินหรือถือครองทรัพย์สินเป็นสมบัติจากการทำธุรกิจสีเทาแต่มาโดยการเข้ามาเพื่อหากินหรือว่าเพื่อประทังชีวิตนะครับก็เลยไม่ได้ส่งผลกระทบงานความมั่นคงของเราฮะแต่กรณีของกระบวนการนี้ที่เราพูดถึงว่าเป็นกระบวนการพ่อทิพย์เนี่ยกรณีเฉพาะประเทศจีนหรือคนจีนที่เข้ามาเนี่ยกรณีนี้ไม่ใช่เป็นแบบมาลงทุนสีขาวใสสะอาดไม่ใช่ครับมันเป็นกรณีที่มาเม็ดเงินมหาศาลที่มาจากการทำธุรกิจสายสีเทาสีดำทั้งหลายครับมันก็เลยน่ากังวลครับ
1: ค่ะเสนอทางออกเรื่องนี้ยังไงดีคะ1 2 3 4
0: หนึ่งเลยครับนายกรัฐมนตรีต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติได้แล้วครับเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวเลขหลักร้อยหลักพันมันจะขยับไปหลักหมื่นและอาจจะหลายหมื่นได้ฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อปี2ปีมีมา30ปีเป็นอย่างน้อยฉะนั้นเด็กที่โตทุกวันนี้นะครับอายุ20กว่าโอกาสที่เขาจะเข้าสู่ระบบราชการโอกาสที่เขาจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองหรือแม้กระทั่งการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลไกทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศอีกสูงมากฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญครับอันดับแรกนายกรัฐมนตรีต้องยกเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญของชาติสองก็คือบูรณาการข้อมูลทั้งหมดยกหรือระบบทะเบียนราษฎรทั้งหมดให้เป็นระบบดิจิตอลให้อยู่ในความดูแลอย่างมีความปลอดภัยสูงด้วยไม่ใช่ว่าพอเป็นดิจิตอลแล้วก็ปล่อยให้แฮกเกอร์วัยหนุ่มวัยรุ่นมาแฮกได้แบบนั้นก็ไม่ไหวนะครับแล้วสามก็คือช่วยเหลือดูแลเจ้าหน้าที่ที่ทำงานครับตอนนี้เขาขาดขวัญกำลังใจเนื่องจากว่าเจอตัวอย่างเคสกรณีสุ่มเสี่ยงเยอะมากเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเขากำลังคนเขาน้อยแล้วงบประมาณเขาไม่มีเขาก็ขาดขวัญกำลังใจพอเรื่องไม่กระเตื้องเขาก็ถูกสังคมตราหน้าว่าไม่ทำอะไรนะครับฉะนั้นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารต้องดำเนินการอัดฉีดงบประมาณลงไปนะครับจะใช้งบกลางก็ดำเนินการตามความเหมาะสมได้สุดท้ายข้อที่สี่ครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญครับคนไทยนะครับถ้าทราบรู้เบาะแสช่วยแจ้งเข้ามาครับผมคิดว่าแจ้งทางผมก็ได้ถ้าไม่เชื่อมั่นกระบวนการของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมรับประกันว่าจะช่วยปกป้องแล้วก็จะช่วยคุ้มครองพยานในส่วนของการเก็บความลับให้ครับ
2: แจ้งไปที่ไหน
0: ครับเรื่องนี้สำคัญครับคนไทยต้องช่วยกันครับ
2: แจ้งไปที่ไหนคะ
0: แจ้งมาทางเพจของผมก็ได้หรือว่าแจ้งมาที่สภาก็ได้ติดต่อมาที่ผมโดยตรงก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เปิดหน่วยสาย

0: ข่าวแล้วนะครับก็สามารถแจ้งไปที่กรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยได้ครับ
1: เอ๊คุณปิยรัตน์คะถามอีกนิดนึงอย่างเรื่องของการจับพ่อทิพย์เนี่ยตอนนี้มีจับได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะแล้วก็กังวลไหมคะว่าถ้ามองในเมื่อจับพ่อทิพย์เป็นเรื่องของปลายเหตุยังสาวไม่ถึงคนที่ยังเป็นต้นตอจริงๆหรือขบวนการจริงๆเนี่ยกังวลมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
0: คือเรื่องนี้กังวลพอสมควรครับเพราะว่าที่ผมดูแล้วเนี่ยเราจับได้แค่เจ้าหน้าที่2คน3คนแล้วก็ดำเนินคดี20กว่าคนที่ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้นั่นก็กรณีแค่โรงพยาบาลเดียวนะครับของสมิติเวชธนบุรียังเหลืออีกตั้ง 7-8 โรงพยาบาลที่พบล่าสุดขึ้นมาประมาณสักรวมกันแล้วก็77เคสเนี่ยนะเอาเฉพาะที่พิสูจน์ทราบแล้วนะครับเนี่ยประมาณ70กว่าเคสว่ามีผิดปกติแน่นอนเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีดำเนินคดีต่อนะครับดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกครับเวลาถามว่าทำไมยังไม่ดำเนินคดีก็บอกว่าไม่มีงบประมาณเกี่ยวกับ DNA ก็เลยไปค้างอยู่ตรงนั้นเพราะว่าการขอ DNA ได้ผลชัดเจนว่าผิดเนี่ยเขาก็จะต้องขอหมายศาลได้ขอดำเนินคดีได้มันก็จะไปติดตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือแปลว่ารอบที่แล้วที่เราคุยกันมาจนถึงวันนี้มันไม่ได้มีความคืบหน้าที่จะสาวไปถึงคนที่อยู่หัวๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมีเพียงตัวเลขทางสถิติว่าเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวันนี้เองเนี่ยส่งหลักฐานมาให้ผมอีกแล้วเด็กอายุ21ปีโตแล้วด้วยครับ
1: อ้อ
0: คนเดียวกันรับให้ลูกหลายคนนะครับแล้วโรงพยาบาลใหม่ด้วยไม่ได้มีชื่อก่อนหน้านี้ด้วยครับ
2: คุณโตโต้สาวไปไม่ถึงหัวแต่พ่อที่ถูกจับหรือว่าถูกตั้งข้อสังเกตต่างๆว่าอาจจะไปโยงกับอะไรเทาๆต่างๆตอนเนี้ยได้มีการดำเนินการอะไรกับบุคคลเหล่านั้นหรือเปล่าคะ
0: คือเท่าที่ผมทราบเนี่ยปิยเวชเนี่ยกรณีปิยเวชเนี่ยดำเนินคดีกับพ่อไปแล้วซึ่งพ่อของเด็กเองก็มีคดียาเสพติดอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก็ดำเนินคดีไปในการให้ข้อมูลเท็จก็ว่าไปเพียงแต่ว่าจะไปถึงขนาดเป็นขบวนการอ้างยี่ต้องโจรหรือเป็นกรณีที่เป็นโทษหนักทางอาญาเนี่ยไม่ถึงครับก็ถึงแค่เฉพาะตัวพ่อส่วนแม่เขาได้ยินข่าวเขาก็พาลูกเขาบินกลับจีนไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่สามารถขยายผลต่อได้แล้วก็อย่างปิยเวชเนี่ยพ่อผิดแม่ผิดแต่เจ้าหน้าที่ไม่ผิดนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ผิดอาญาก็ผิดแค่วินัยก็กำลังสอบวินัยกันอยู่ผมคิดว่าพอเรื่องเงียบก็คงจบอ่ะมันก็เนี่ยมันก็ได้แค่นี้ครับ
1: เดี๋ยวได้ตามต่อกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโตโต้มากนะคะ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากทั้งสองท่านและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: เปิดไมค์อย่างคึกคักจบไปอย่างห่อเหี่ยวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันเบรกสุดท้ายของชาแนลข่าววันนี้สักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้า

0: ข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
2: ค่ะนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวอื่นๆนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวนะคะเรียกได้ว่าเป็นชิ้นเดียวที่ทำแล้วจบนะคะทำได้ทุกอย่างจริงๆหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่าค่ะรุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่าสามารถทำได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้หม้อเดียวค่ะความจุนี่ให้ไปเลยนะคะ5 ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงฉะนั้นเองเนี่ยยืนยันเลยนะคะว่าเป็นเรื่องของการประหยัดเรื่องของค่าไฟมากๆเลยนะคะแล้วก็วัสดุนี่ทำแบบว่าทำมาอย่างดีทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงแล้วก็มีรับประกันยาวๆเลย1 ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะก็จ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อเนี่ยเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะสนใจโทรนะคะ02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีแล้วก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะแล้วก็อีก1กิจกรรมนะคะที่อยากจะให้ไปร่วมกันนะคะเป็นทริปที่จัดเรียกได้ว่าเป็น Exclusive จริงๆค่ะของทางคลื่น Med107 นะคะเป็นมูเตออนทัวร์ค่ะเพราะว่าจะชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนเลยนะคะเรียกได้ว่าเที่ยวครั้งเดียวแต่ว่าไปถึง3 เมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูชงชิ่งแล้วก็อู่หลงด้วยค่ะนำทีมมูโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่ที่เราจะพาไปนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขา4 ดารุณีอุทยานหลุมฟ้า3 สะพานสวรรค์แล้วก็อุทยานเขานางฟ้าด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะพาไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่เป็นการปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอารามโบราณ1,000 ปีใจกลางชงชิ่งเลยนะคะแล้วก็พาไปที่วัดต้าฉือด้วยอันนี้ก็จะเป็นตามรอยเส้นทางสายบุญนะคะขณะเดียวกันนะคะพาไปช้อปปิ้งด้วยก็จะเป็นย่านที่เรียกได้ว่าสุดชิคมากๆนะคะย่านศูนย์ซีลู่ค่ะแล้วก็พาไปทานอาหารมื้อพิเศษจริงๆทั้งหมดทั้งมวล นะคะเรียกได้ว่าเราดูแลตลอดการเดินทางอย่างอบอุ่นค่ะ6วัน5คืนนะคะก็จะออกเดินทางกันตั้งแต่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสามารถสนใจนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0814986322นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้0814986322ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงจีนนะขออนุญาตเล่าข่าวนี้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่เป็นคอซีรีส์จีนเนี่ยจะรู้จักพระเอกจีนที่ชื่อโหหมิงฮาวโหหมิงฮาวหรือบางคนออกเสียงโหหมิงฮาว
2: ค่ะ
1: คือต้องบอกว่าชาวเน็ตจีขออภัยแฟนคลับจีนเขาไม่แผ่วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันเป็นเทรนด์อยู่ในเว่ยป๋อตอนนี้เลยนะคะเพราะว่ามันมีคลิปที่นักแสดงโหหมิงหาวเนี่ยถูกกลุ่มซาแซงรุมถ่ายภาพแล้วเป็นระยะประชิดเลยพี่เก๋
2: เอาอีกแล้ว
1: คือหายใจรถต้นคอเลยแล้วที่ไหนรู้ไหมบนเครื่องบินถามว่าจะหนีไปไหนก่อน
2: ไม่แล้วเครื่องบินเทคออฟหรือยังเรียบร้อยโอ้โห
1: คือเจ้าตัวก็ต้องใช้ผ้าห่มมาคลุมศีรษะเพื่อซ่อนตัวค่ะแต่ก็ไม่ไหวนะแฟนคลับใช้คำว่าซาแซงแล้วกันก็ยังยกโทรศัพท์มือถือถ่ายเขาไปถ่ายในระยะประชิดแบบเนี้ย
2: เขาอุตส่าห์เอาผมมาคลุมแล้วนะ
1: อันนี้มันคือล้ำเส้นจนแทบจะเข้าไปสิงแล้วนะคะอันเนี้ย
2: ค
1: ือแฟนคลับเขาก็ตั้งคำถามแล้วค่ะหนึ่งคือตั้งคำถามไปที่ต้นสังกัดแล้วก็สตูดิโอของศิลปินว่าทำไมคุณถึงปล่อยให้ศิลปินเดินทางคนเดียว
2: อ้าวแล้วไม่มีการ
1: อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าอันเนี้ยในข้อมูลของเว่ยป๋อเนี่ยนะบอกว่าไม่มีการเลยแล้วก็เห็นว่าตั้งแต่ในสนามบินไปจนถึงขึ้นเครื่องเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะมาคอยเซฟนักแสดงเลยซึ่งต้องเอาผ้าคลุมหัวคลุมหน้าเอาไว้ตลอดเวลาแต่จริงๆนะพฤติการแบบนี้มันเกิดขึ้นชาติเดียวเลยนะ
2: คะ
1: ที
2: ่
1: เขายืนหนึ่งจริงๆนะถ้าที่เห็นในข่าวนะ
2: เ
1: ขายืนหนึ่งจริงๆอาหารนั่นแหละค่ะมันก็เลยยิ่งตอกย้ำอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มันเคยมีดราม่าพี่เก๋จำได้ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็อัปเดตให้ทราบ
2: จริงจริงจริงกฎหมายจีนเขามีในเรื่องของการที่จะเอาผิดซาแซงไหม
1: ลึกแค่ไหนอุ้มไม่ทราบเพราะว่าในเบื้องต้นอ่ะเท่าที่รับทราบมาเนี่ยจะเป็นการจัดการของกาดมากกว่าภาพที่ออกมานะมันจะเป็นภาพที่บางทีแบบกาดตัวใหญ่ๆแล้วผลักเลยอ่ะผลักเลยหรือว่าบางทีทนไม่ไหวก็จะเป็นศิลปินที่เขาผลักเองผลักในที่นี้คือ

0: ถ้ากาดครับผักก็คือจะมีผักสองอย่างคือปัดมือที่มันถือมือโทรศัพท์มือถือเนี่ยกับปัดร่างกายอ่ะคนที่จะเข้าไปในระยะประชิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นในรูปแบบนั้นมากกว่าแต่ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยอุ้มไม่แน่ใจเหมือนกันย้ายกลับมาที่เชียงใหม่บ้างพี่เก๋มีมาเฟียที่น่ากลัวมากเป็นแก๊งสุนัขจรจัดประมาณเป็นสิบสิบตัวเลยพี่เก
1: ๋มาเฟีย
0: มาเฟียจริงน่ากลัวมาก
1: อันไหนเล่ามาสิมาเฟียยังไง
0: เขาไปยึดลานจอดรถพี่เก
1: ๋
0: แล้วไปกัดแทะเบาะรถจักรยานยนต์ของประชาชนน่ะหนีไปไหนก็ไม่ได้อ่ะสองคันที่เห็นภาพว่าเสียหายแน
1: ่ๆค่ะ
0: ผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกกับนักข่าวของวันนิวส์ว่าเขาพยายามจะไล่แล้วนะแต่พวกมันไม่สนใจเลยอ่ะแถมยังแบบแสดงอาการดุร้ายใส่แล้วแบบไม่มีใครที่กล้าจะเข้าไปใกล้เพราะก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบเป็นสุนัขบ้าหรือเปล่าพี่เก๋โอ้ผู้สื่อข่าวเขาไปลงพื้นที่อ่ะปรากฏไปเจออ๋อเป็นสุนัขไร้บ้านแล้วอาศัยอยู่ตามลานจอดรถแล้วก็ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะจนเชื่อไหมว่าคนที่เข้าไปจอดอ่ะต้องคอยหลบเจ้าถิ่นอะแล้วลานจอดรถก็มันก็ถือว่ามันเป็นบ้านของมันไงแล้วปัญหานี้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมพี่เก
1: ๋
0: คนใจบุญค่ะ
1: เอาอาหารไปให
0: ้เอาอาหารไปให้
1: แล้วมันก็ไปรวมตัวอยู่ตรงนั้น
0: มันก็รู้สึกว่าตรงนี้นอกจากจะเป็นบ้านที่พำนักอาศัยของฉันแล้วฉันก็สามารถที่จะหาอาหารทานได
1: ้
0: ก็ปักหลักขยายพันธุ์อยู่ตรงนั้นเลยค่ะที่ผ่านมานะเขาบอกว่าชาวบ้านบอกว่ามันมีทั้งเบาะรถมีทั้งกันชนรถถูกกัดเสียหายข้าราชการประชาชนเองก็ถูกกัดเหมือนกันหมายถึงกัดคนนะคะกัดทั้งคนกัดทั้งรถนะคะล่าสุดนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์พิรุณท่านก็เป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยแหละพยายามจะเร่งหาทางแก้ปัญหากำหนดมาตรการขึ้นมาเลยภายใน6เดือนเนี้ย1สำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนสุนัขทุกตัวให้ได้จัดระเบียบจุดที่จะให้อาหารอย่างชัดเจนจับทำหมันเลยแล้วก็ฉีดวัคซีนพร้อมกับสังเกตพฤติกรรมหน่อยว่าตัวไหนที่มันดุร้ายมากๆย้ายไปที่สถานสงเคราะห์สัตว์เลยแล้วก็บังคับใช้กฎหมายตามพรบการสาธารณสุขแล้วก็พรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์อย่างเข้มงวดแล้วก็มีแผนระยะยาวด้วยนะ 3-10 ปีมุ่งเน้นควบคุมประชากรสุนัขจรจัดแล้วก็จะจัดคณะบริหารจัดการไปติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงป้องกันการนำสัตว์มาปล่อยทิ้งมีเอาสัตว์มาปล่อยทิ้งอีกเอาสิ
1: แหม
0: แล้วก็ส่งเสริมการรับเลี้ยงอ่ะใครอยากจะรับเลี้ยงน้องหมาก็เชิญเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นระเบียบคุณเก๋ในฐานะที่มีลูกเป็นน้องหมาเหมือนกันรักเหลือเกิน
1: เมื่อกี้ประเด็นเนี้ยพอพูดมาบอกว่าเลี้ยงแล้วเอาไปทิ้งเนี่ยจี๊ดเลยนะจี๊ดเลยจริง
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
1: ต่อให้เขาดื้อขนาดไหนอะตั้งใจเอามาเลี้ยงแล้วอะเลี้ยงแพ้ตลอดชีว
0: ิ
1: ต
0: ไม่แน่เขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงก็ได้นะบางทีมันอาจจะมาจากไหนก็ไม่ทราบก็เลยพามาปล่อยให้ไปอยู่กับพ่วงหน่อยไปเกะกะเหลือเกินก็เป็นไปได้นะบางคน
1: เอ้า
0: แต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดมาคือต้องบอกว่ามันเป็นข่าวที่คล้ายๆกับปัญหานกพิราบก่อนนั้นนี้จำได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะ
0: ที่บางบ้านเขาแบบโอ้โหรำคาญนกพิราบเหลือเกินคุณป้าข้างบ้านให้อาหารนกพิราบ
1: คุณป้าข้างบ้านใจดีอยากจะให้อาหารแล้วก็นกก็มากินข้าวทุกวันแต่ว่าคนข้างบ้านเขาไม่ชอบไงขี้นกแบบว่าไปเลอะเสื้อพงเสื้อผ้าหลังคงหลังคาอะไรแบบเนี้ย
0: พี่เก๋อันนี้มันไม่ต่างกับลิงป่ะการที่มันเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ
1: ค่ะ
0: แล้วนางก็ถือว่านางเป็นเจ้าถิ่น
1: อ
0: ะแล้วไปทำร้ายกัดคนแล้วไปกัดของเสียหายอะ
1: ค่ะ
0: เนาะมันน่ากลัวมากเลยอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะ
1: อ่ะนะคะโอ้ไม่แน่ใจจริงๆอาจจะมีเรื่องของการทำผิดกฎหมายอะไรก็ว่าได้ด้วยนะคะแตกไปได้หลายประเด็นสำหรับประเด็นนี้นะคะแต่ว่าขออัปเดตคืบหน้านิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าอาวาสนะคะก็วันนี้เนี่ยเจ้าอาวาสนะคะนำโฉนดที่ดินฉบับจริงเนี่ยไปที
0: ่
1: ทางกรมที่ดินใช่เอาหลักฐานไปแล้วนะคะในเรื่องของการขอรับโอนโฉนดที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุลยารามเนี่ยแล้วก็ในโฉนดก็ยังเป็นชื่อในเฮียงอยู่ใช่ไหมทางเจ้าอาวาสนำโฉนดที่ดินฉบับจริงที่เก็บเอาไว้ภายในกระเป๋าค่ะก็ออกมาแสดงให้กับผู้สื่อข่าวดูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ก กรมที่ดินนะคะก็ไปที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแหละค่ะก็มีทางคุณพงสุวัฒน์นะคะชัยต้นเทือกเนี่ยก็ทำการตรวจสอบโฉนดที่ดินดังกล่าวอย่างละเอียดเลยนะคะก็มีการยืนยันว่าเป็นโฉนดที่ดินโฉนดเลขที่61945เนื้อที่กว่า21ไร่แล้วก็เป็นโฉนดที่ดินจริงด้วยนะก่อนจะให้เจ้าอาวาสเนี่ยมีการเซ็นเอกสารในการดำเนินการขอรับโอนโฉนด

0: ินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของทางวัดอ่ะนะคะทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นบอกว่าชี้แจงขั้นตอนนะการได้มาของกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดแห่งนี้เนี่ยทีเนี้ยขั้นตอนก็คือจะเข้าสู่กระบวนการหลังจากที่ทางเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดที่ดินเนื้อที่21ไร่แล้วก็โฉนดหมายเลขนี้เนี่ยมาตรวจสอบแล้วยืนยันได้แล้วว่าเป็นฉบับจริงโดยเป็นชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีนะคะโดยการได้มาซึ่งโดยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าพนักงานที่ดินก็จะต้องมีการโอนตามกฎหมายให้ถูกต้องซึ่งศาลได้มีการตัดสินให้เป็นที่ดินของวัดแล้วก็ตามแต่ทีนี้เนี่ยท่านก็พยายามที่จะชี้แจงขั้นตอนนะคะว่าขั้นตอนต่อไปก็จะต้องทำตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84ทำให้ในวันนี้ยังไม่สามารถโอนเจ้าของที่ดินวัดจากในเฮียงพิมพ์ศรีเป็นของวัดได้นะเนื่องจากต้องดำเนินการตามประมวลเรื่องของกฎหมายตามมาตรา84ให้ครบถ้วนก่อนในปัจจุบันประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84เนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของระเบียนของกรมที่ดินของปี53อะค่ะซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเช่นต้องไปตรวจสอบรายละเอียดของวัดแผนผังทรัพย์สินกุฏิวัดว่าตั้งอยู่ในบริเวณใดในพื้นที่ของวัดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะส่งเรื่องไปที่ว่าการอำเภอเพื่อจะได้ไปตรวจสอบว่ามีผลกระทบอะไรกับชุมชนที่อยู่ติดวัดหรือไม่หรือมีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม่ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยและก็จะมีการรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งให้ทางผู้ว่าขอนแก่นตามขั้นตอนต่อไปก็เห็นบอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะคะเบื้องต้นแจ้งไว้ประมาณนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยยังไม่ได้โฉนดที่ดินกลับมาเป็นชื่อของวัดนะคะ
1: ค่ะอ้าวพูดถึงเรื่องของที่ดินวันนี้มีความคืบหน้าพี่เก
0: ๋
1: เกี่ยวกับเรื่องของค่าเหยียบที่ดินไม่ใช่ค่าเหยียบที่ดินค่าเหยียบแผ่นดินตอนนี้รัฐเดินหน้าเก็บค่าเหยียบแผ่นดินแล้วนะคะ400ถึง450บาทแต่อันนี้คือเรียกว่าเป็นการตั้งธงไว้แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บในราคานี้ค่ะวันนี้ฝ่ายรัฐบาลที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรวมไปถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณณัฐริยาทวีวงศ์หารือกันในประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามการบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรัฐบาลเนี่ยเขานำแนวคิดเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนที่เรียกว่าค่าหยิบเหยียบแผ่นดินเนี่ยแหละค่ะเขาเอากลับมาทบทวนใหม่พี่เก
0: ๋
1: คือตอนนี้เขากำลังศึกษาอัตราประมาณ400ถึง450บาทต่อคนแล้วรูปแบบของการเก็บก็มีหลายช่องทางอย่างเช่นช่องทางสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันจุดชำระเงินหรือว่าบางทีอาจจะไปเชื่อมกับระบบที่พักอันนี้คือหมายถึงจุดที่จะต้องจ่ายตังค์อะน
0: ะ
1: ทีนี้จุดที่น่าสนใจคือกรอบเดิมที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันคือ300บาทสำหรับทางอากาศแล้วก็150บาททางบกกับทางน้ำแต่เขาบอกว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถเริ่มจัดเก็บจริงตามที่กำหนดได้อะค่ะซึ่งรอบปี2569เนี่ยกระทรวงเขาก็นำตัวเลขกลับมาคำนวณใหม่ปลัดการท่องเที่ยวก็บอกว่าพอคิดเงินเฟ้อปัจจัยเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนที่เกี่ยวข้องอัตราฐานตามผลการศึกษาเนี่ยมันสูงกว่า450บาทอ๋อขออภัยสูงกว่า490บาท
0: ค่ะ
1: มันเลยเป็นตัวเลขไงเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า400ถึง450บาทน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมว่าแบบนี
0: ้
1: ท่านมองว่าไม่น่าจะกระทบกับนักท่องเที่ยวนะซึ่งอันนี้มันเป็นการประเมินของกระทรวงนะคะยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ไปแล้วซึ่งถ้านับไทม์ไลน์จริงๆนี่เขาพิจารณากันมาตั้งแต่ปี65เนาะพี่เก๋เกี่ยวกับเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยเพราะว่ากรอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติคือทางอากาศอ่ะ300
0: ค่ะ
1: ทางบกและทางน้ำเนี่ย150แต่แผนมันถูกเลื่อนออกไปไงมันยังไม่ได้เคาะจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะ14สิงหาคม2569วันนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันก็เอาแนวคิดเนี้ยกลับมาทบทวนใหม่และเห็นชอบว่าอ่ะวิธีจัดเก็บน่าจะอยู่ในช่วง400ถึง450บาทนะเดี๋ยวไปเปิดรับฟังความคิดเห็นกันสิแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เขาต้องสรุปผลประชาพิจารณ์ก่อนค่ะแล้วก็กลับเข้ามาที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหลังจากนั้นถึงค่อยเสนอครม.แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ว่าใครที่จะมาเที่ยวไทยตรงนี้ต้องฟังข่าวไว้นะ
0: ลื
1: มเราพูดกันที่300บาทแต่ตอนนี้น่าจะไปที่400ถึง450บาท

0: คือจริงๆอ่ะรัฐเขาต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเงินนอกงบประมาณมาช่วยลงทุนด้านการท่องเที่ยวอ่ะเก็บเพิ่มแต่ว่าในเรื่องของรูรั่วต่างๆที่มันรั่วออกไปก็มีอีกเยอะพอสมควรนะคะที่ตอนนี้เป็นที่พูดถึงกันจริงๆ450บาทนึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยว1คนหรอกแต่ว่าพอเก็บจากนักท่องเที่ยวทั้งประเทศอ่ะมหาศาลนะ450บาทอ
1: ่ะเดี๋ยวตามต่อกันนะคะสำหรับประเด็นนี้ขยับมาดูความคืบหน้ากรณีของคุณฉลองกันบ้างนะคะที่ไปยิ
0: ง
1: นายกอบจ.นนท์นะคะเสียชีวิตวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเข้าไปสอบปากคำนะคะสอบปากคำคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะนายกอบจ.นนทบุรีนะคะก็ชื่อนายยอดแต่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีการสงวนนามสกุลเอาไว้นะคะก็เข้าไปสอบปากคำเห็นนายยอดเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ข้อมือขวาแล้วจากการสอบปากคำนายยอดให้การแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตนเดินลงมาจากตึกมาที่ลานจอดรถเพื่อที่จะเตรียมพานายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยไปงานอีกที่หนึ่งโดยตนเนี่ยเดินนำหน้าทั้งสองคนมาก่อนนะแต่ว่าปรากฏว่าระหว่างที่นายกขึ้นรถมาแล้วเนี่ยแล้วตนกำลังเตรียมตัวจะออกรถนายฉลองเดินมาเคาะกระจกอันนี้ก็เป็นไปตามภาพกล้องวงจรปิดนะนายกจึงลดกระจกลงนายฉลองก็ชักอาวุธปืนออกมาจ่อทันทีนายกก็ยกมือปัดบอกกับนายฉลองไปว่าอย่าทำอย่างนี้นายฉลองก็ยิงใส่นายกทันทีนี่เป็นคำให้การนะคะของนายยอดที่เป็นคนขับรถนะคะทีนี้ยังบอกต่อบอกว่าทำให้ตนเนี่ยถูกกระสุนเข้าที่ข้อมือด้วยความตกใจจึงรีบเปิดประตูรถนะคะลงมาหลบข้างรถก่อนที่นายฉลองเนี่ยจะเดินวนมาหาตนแล้วก็ตะโกนถามว่าไอ้ยอดมึงอยู่ไหนตนจึงฉวยจังหวะที่นายฉลองเดินวนมาเนี่ยวิ่งหลบหนีไปขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่อส.ที่หน้าศาลากลางจนรอดตายมาได้แล้วก็ยังให้การอีกว่าก่อนหน้าที่นายฉลองจะมาก่อเหตุเนี่ยนายฉลองมานั่งพบนายกอยู่ที่หน้าห้องทำงานเพราะนายกติดแขกอยู่นะคะแล้วก็นายฉลองเนี่ยนั่งรออยู่ประมาณ20นาทีก็เข้าไปพบกับนายกในห้องได้สักพักก่อนที่นายกเนี่ยจะเดินนำออกมาจากห้องทำงานเพื่อไปงานอีกงานหนึ่งแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครคาดคิดเลยมาก่อนนะคะว่านายฉลองเนี่ยจะลงมือก่อเหตุแบบนี้เพราะว่าทั้งตัวนายกกับนายฉลองเนี่ยนายยอดเล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักมักคุ้นกันมานานหลายสิบปีไม่มีใครคิดเลยว่าวันนั้นเนี่ยนายฉลองจะพกอาวุธปืนติดตัวมาด้วยเหมือนตั้งใจเตรียมมาก่อเหตุนะคะนายยอดยังบอกอีกว่าส่วนประเด็นสาเหตุที่ทำให้นายฉลองลงมือก่อเหตุเนี่ยตนก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันว่าทั้งสองเนี่ยเขามีปัญหาขัดแย้งอะไรกันรู้แต่ว่านายกเนี่ยเป็นฝ่ายช่วยเหลือนายฉลองมาโดยตลอดเพราะนายฉลองเนี่ยมักจะมาพบขอความช่วยเหลือจากนายกเป็นประจำนะคะส่วนประเด็นเรื่องของเงิน11ล้านบาทเนี่ยเคยได้ยินมานะบอกว่าเคยได้ยินสมัยที่นายกกำลังทำหมู่บ้านขายแล้วเงินขาดมือได้ไปหยิบยืมเงินมาจากนายฉลองมาจริง11ล้านแต่บอกว่าได้ใช้คืนกลับไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะเป็นเงินเกือบ15ล้านบาทซึ่งเรื่องของการยืมเงินเนี่ยนายกบอกว่ามันน่าจะจบไปแล้วนะจนนายกถึงกับเลยว่าเหมือนใช้หนี้บุญคุณฉลองไม่จบเลยมาบ่อยจนน่ารำคาญนี่คือกรรมให้การของนายยอดนะคะนอกจากนี้เนี่ยเห็นบอกว่านายกยังเป็นคนช่วยเหลือพาเจ้าของหมู่บ้านโครงการจัดสรรเนี่ยไปช่วยซื้อที่ดินบ้านพักของนายฉลองด้วยที่นายฉลองเนี่ยเหมือนกับมีการแอบภรรยานำไปจำนองฝากขายไว้จนบ้านเกือบหลุดจำนองโดยที่นายกเนี่ยไม่เคยไปเอาเงินส่วนต่างอะไรเลยก็ยกให้นายฉลองไปทั้งหมดเพราะเห็นว่าเพื่อนกำลังลำบากตนจึงไม่เข้าใจว่าทำไมนายฉลองถึงต้องมาลงมือยิงนายของตนแบบนี้นะคะซึ่งหลังจากที่ตนหายดีแล้วเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวก็จะเดินทางไปร่วมงานศพนายด้วยก็เล่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นสำคัญนะที่บอกว่ามีการยกปืน
0: ตอบโต้ใช่ไหมที่บอกว่าย
1: กปืนขึ้นมา
0: เป็นจุดที่ทำให้เขาต้องยิง
1: อันนี้คือคำกล่าวอ้างของนายฉลองที่บอกว่าที่เขาก่อเหตุเพราะว่าเขาต้องการป้องกันตัวเองเพราะว่าคนขับรถมีการถือปืนขึ้นมาอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ปืน
0: ก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: พบกันง่ายจริงๆเนาะหลังจากข่าวนี้ก็ยังมีที่ไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตเล่าข่าวนี้อีกละกันเกี่ยวข้องกับข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องของค่ารักษาข้าราชการคือตอนนี้อุ้มได้เห็นจากหลายสื่อพอสมควรเลยนะแล้วเมื่อเช้าก็ได้ฟังจากรายการเจาะลึกทั่วไทยแบบ
1: ค
0: ือตอนนี้เท่าที่เราได้ฟังประมวลข่าวกันมาเนี่ยพี่เก๋คือรัฐบาลอ่ะกำลังพยายามที่จะลดขนาดของราชการ
1: ปฏิรูป
0: เขาเรียกว่าปฏิรูปแล้วก็คุมจำนวนบุคลากรภาครัฐใช่ไหมถามว่าทำไมต้องคุมเพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายของภาครัฐอ่ะมัน

0: เพิ่มขึ้นแล้วหนึ่งในก้อนที่มันถูกจับตามันคือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมันมีการกางตัวเลขอะค่ะว่ารัฐตั้งงบเอาไว้ก่อนเลยว่าปีนี้คาดว่าจะใช้ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเท่าไหร่แต่ว่าพอไปดูตัวเลขหลายๆปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามันใช้เงินจริงๆมากกว่างบที่ตั้งเอาไว้อะค่ะเอาปี2ปีล่าสุดเนี่ยนะปี68ตั้งเอาไว้ 93,800 ล้านแต่ใช้จริงใช้เป็นแสนล้านนะพี่เก
1: ๋
0: 16,740 ล้านหรือปี69ตั้งเอาไว้ 94,200 ล้านแค่9เดือนที่ผ่านมาใช้ไปแล้ว 94,273 ล้านคือเกินที่ตั้งไว้แล้วอะค่ะสรุปง่ายๆคือปี69ปีนี้เหลืออีกแค่3เดือนหมดปีนะแต่งบที่เตรียมเอาไว้ที่จะใช้ทั้งปีมันถูกใช้ไปหมดแล้วอะค่ะ
1: โ
0: อ้ถ้าจะเอาอัตราใช้เงิน9เดือนแรกมาคิดต่อทั้งปีก็น่าจะไปที่125,697 ล้านบาทมั้งแต่ว่าตัวเลขนี้คือตัวเลขคาดการณ์นะแต่เขาคิดว่ามันน่าจะมากกว่าแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้เพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเรายังกังวลอยู่เลยพี่เก๋ว่าค่ารักษาข้าราชการมันจะทะลุแสนล้านหรือเปล่าปรากฏตอนนี้ทะลุไปแล้วเรียบร้อยอะค่ะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนประชากรอะไรอีกต่างๆนานาเนาะมันก็จะไปซัพพอร์ตสนับสนุนคือจริงๆอะเรื่องนี้มันสำคัญตรงที่เงินงบประมาณอะมันมีจำนวนจำกัดนะคะเงินที่เพิ่มให้ด้านหนึ่งอะมันย่อมทำให้รัฐเขามีพื้นที่ในการใช้เงินกับด้านอื่นๆเช่นการศึกษาถนนหนทางปัญหาน้ำท่ว
1: ม
0: ปัญหาเศรษฐกิจหรือสวัสดิการอื่นๆอ้าวก็แปลว่าน้อยลงสิเพราะว่ามันมาเบียดบังกับเงินก้อนนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยมันมีการเถียงกันจนบางทีข้าราชการหลายๆท่านแอบน้อยใจเหมือนกันนะตอนเนี้ย
1: ว่า
0: พอมันมีการโจมตีบ่อยๆเหมือนกับแบบทำไมอะข้าราชการต้องรักษาให้น้อยลงเหร
1: อ
0: ต้องลดสิทธิ์คนป่วยไหมต
1: ้
0: องหย
1: ุ
0: ดจ่ายค่ายาไหมเออแต่จริงๆตรงนี้มันต้องว่าหลักใหญ่ใจความที่สื่อเขาพยายามนำเสนอพี่เก๋ว่าเขาน่าจะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบมากกว่าในเรื่องของการนำไปใช้อย่างเช่นตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบิกจ่ายวิธีการจ่ายยาประเภทของยาจำนวนยาที่จ่าย
1: ซ้ำซ้อนหรือเปล่า
0: เกินช่องโหว่ในการบริหารเงินเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราจำกันได้ที่มีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีให้ไปบรีฟคนไข้ว่าต้องไปทำตัวยังไงก่อนที่จะเข้าไปตรวจแล้วก็เอายาไปเพื่อปฏิบัติการต่ออย่างเงี้ยจนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็น
1: ให้เห็นนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วเรายังไม่เห็นปลายทางเลยนะพี่เก
1: ๋
0: ว่าในท้ายที่สุดแล้วมันถูกดำเนินการยังไงทีนี้ตอนนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคือคุณประกรณ์นินประพันธ์ท่านก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแนวคิดหลักเนี่ยคือท่านต้องการที่จะลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็นควบคุมจำนวนบุคลากรปรับโครงสร้างหน่วยงานลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวแน่นอนว่าเรื่องเนี้ยเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันจะถูกนำมาใช้หรือเปล่าเป็นการนำมาใช้ที่เป็นหนึ่งในหลักที่ควรจะพิจารณาหรือเปล่าเพราะว่านอกจากที่จะไปแบบอ้าวจะมีใครเออรี่รีทายไหมจะมีการทำตำแหน่งนั่นนู่นนี่แทน
1: ตรงนั้นตรงนี
0: ้ตรงนี้ที่มันบวมอยู่เนี่ย
1: จัดการหรือเปล่า
0: จัดการยังไง
1: โอ้ประเด็นนี้สำคัญนะอ่อนไหวเหมือนกันนะเพราะมันเป็นเรื่องของสวัสดิการไง
0: ใช่เพราะบางคนก็บอกอ้าวฉันเป็นข้าราชการน้ำดีมาโดยตลอดแล้วมันเป็นสิทธิที่ฉันพึงจะได้อะ
1: แต่ว่าส่งสัญญาณมาหลายเรื่องเหมือนกันนะพ
0: ู
1: ดถึงเรื่องของการปฏิรูปราชการนะเท่าที่พี่เกดติดตาม
0: แต่ส่งสัญญาณอะ
1: ก็ไม่เท่ากับกระซิบกระซิบเพราะว่า
0: อยากให้ใครได้ยินคุณผู้ชมผู้ฟังผมกำลังจะบอกพี่เกดว่าส่งสัญญาณอะทำด้วยอย่าส่งอย่างเดียวลุ้นอยู่ลุ้นอยู่เป็นกำลังใจให้ท่านอยู่ค่ะ
1: อ่ะปิดท้ายเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างวันนี้ปปช.ออกมาส่งสัญญาณอ่ะส่งสัญญาณ
0: ส่งแล้ว
1: จะไม่จำกัดอยู่แค่ผู้ที่ถูกจับหรือผู้ที่มีชื่อในขบวนการแก้กระดาษคำตอบแต่จะตรวจสอบทั้งระบบและทุกคนที่พยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงเดิม
0: จริ งไหม
1: ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งกรอบในการทำงาน 3-6 เดือนแล้วก็เตรียมเรื่องของการตรวจข้อสอบต้นฉบับ 800,000 ใบเพื่อที่จะพิสูจน์ในเรื่องของการแก้ไขคะแนนด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ตั้งกรรมการนะคะคณะกรรมการไต่สวนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเนี่ยเข้าร่วมด้วยแล้วก็เริ่มมีการประชุมมีการกระจายงานประมาณมา2สัปดาห์ก่อนแล้วนะเนื่องจากหลักฐานมีจำนวนมากแล้วก็จะแบ่งเป็นหลายกลุ่มกระจายกำลังในการลงพื้นที่ส่วนคดีที่ถูกมองว่าเป็นคดีพิเศษเพื่อเร่งให้เห็นผลโดยเร็วเนี่ยก็ยืนยันว่ากรอบที่วางเอาไว้เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 3-6 เดือนนะคะก็จะต้องรอดูแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยเห็นบอกว่านะคะก็จะต้องไล่ไปเลยนะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เรียกค่า

0: ข้าราชการระดับสูงเข้ามาไต่สวนนะคะแต่ถ้ามีหลักฐานมีการโกงสอบหรืออะไรยังไงใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับใครทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการเปิดกว้างแล้วก็จะต้องดูด้วยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องของการสอบสวนเนี่ยไม่ได้ตัดนักการเมืองไม่ได้ตัดใครที่มีตำแหน่งแห่งหนอะไรยังไงหลักฐานไปถึงใครก็จะต้องไปถึงคนนั้นล่ะค่ะท่านก็ตั้งเป้าเอาไว้แบบนี้นะคะ
1: ค่ะนี่แต่จริงๆยังไม่มีการเปิดเผยผลคะแนนการตรวจครั้งแรกเลยนะต
0: ั้
1: งแต่เนาะวันที่มันต้องเทียบเคียงกัน
0: แล้วก็สิ่งที่อุ้มสงสัยอ่ะ 5,925 รายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวหน่วยงานตรวจสอบปปช.ปปช.เนี่ยบอกว่าถ้าหากพบว่ามีการกระทำผิดหรือทุจริตเนี่ยต้องส่งเรื่องในการตรวจสอบด้วยนะเพราะหลายคนก็ถามว่าเอ้า 5,925 คนเนี่ยอันเนี้ยจะต้องยังไงต้องถูกเอาผิดด้วยหรือเปล่าใช่ไหม
1: เดี๋ยวตามกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ติดตามฟังแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะวันนี้อุ้มกับพี่เก๋ลาไปก่อนแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งวันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 น.เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: 16 นาฬิกาค่ะ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเตรียมออกพรบความปลอดภัยในสถานศึกษาบังคับใช้มาตรการระยะยาวนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีพฤติการเดินแบบส่งข้อความขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับรายงานแล้วเรื่องนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ที่มีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสืบเนื่องมาจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้แก่โรงเรียนที่เกี่ยวข้องโดยมีโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มของกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.โดยได้กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยได้ประสานไปทุกทางเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องนี้ส่วนเรื่องกรอบระยะเวลาเราทำเรื่องนี้ให้เป็นมาตรฐานในระยะยาวหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะใช้ในระยะยาวพรรคประชาชนจ่อชงร่างแก้กฎหมายควบคุมปืนประกบช่วงเปิดสมัยสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีพฤติกรรมเลียนแบบเหตุกราดยิงในโรงเรียนต่างๆว่าเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าหลายๆโรงเรียนอาจได้รับข้อความขู่ไม่ว่าจะเจตนาทำจริงหรือไม่ก็ตามขอเรียกร้องให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งดูแลสอดส่องความปลอดภัยในโรงเรียนให้เต็มที่อย่างถึงที่สุดในส่วนของพรรคประชาชนเองมีการพูดคุยกันเรื่องร่างแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมรวมถึงนโยบายในการควบคุมอาวุธปืนอีกส่วนสำคัญนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเพิ่มโทษให้รุนแรงมากขึ้นอย่างไรแต่สุดท้ายถ้ากระบวนการภาคบังคับใช้กฎหมายล้มเหลวก็จะส่งผลกระทบอีกด้านหนึ่งกฎหมายที่มีโทษสูงขึ้นยังจะอาจจะกลายเป็นเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้เป็นช่องทางเรียกรับ

0: ผลประโยชน์เข้าตัวตัวเองด้วยพรรคประชาชนกำลังพูดคุยกันภายในพรรคหากกฎหมายฉบับนี้เสนอเข้าสู่สภาจะมีร่างหรือข้อเสนอในส่วนของพรรคประชาชนประกบเข้ามาด้วยชวนเผยติดตามกรณีชัยชนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ภาคใต้ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับส.ภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าได้ติดตามอยู่และยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมส่วนจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคหรือไม่ในชวนกล่าวว่าให้ไปถามหัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์ชาชีวะโดยเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแต่เราทุกคนต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองส่วนที่มีการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคแล้วหรือไม่ในชวนกล่าวว่ายังไม่ทราบข้อได้จริงตนเพิ่งรู้จากข่าวยังไม่ได้สอบถามส่วนจะกระทบต่อฐานเสียงในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ไม่ทราบเรื่องเสียงในยุคปัจจุบันคือการซื้อเสียงถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ตนบอกประธานกกต.ว่าตั้งแต่เป็นส.ส.มา18สมัยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช้เงินมากที่สุดของนักการเมืองเริ่มตั้งแต่การต้อนซื้อส.ส.เข้าพรรคคนไหนที่มีโอกาสเมื่อเลือกตั้งก็ใช้เงินให้ได้ส.ส.มาเป็นรัฐบาลถ้าไม่ได้เป็นก็มีปัญหาเช่นแทรกแซงส.ว.เรื่องที่ผิดต้องหาทางป้องกันตัวเองเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลพวกตนรอดมาได้เพราะบัญชีรายชื่อถ้าลงเขตเลือกตั้งก็ไม่แน่เพราะบัญชีรายชื่อทำให้ได้ส.ส.เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกกต.ไม่กังวลฝ่ายค้านเปิดหลักฐานหัวเลือกตั้งหัวเลือกส.ว.อีกย้ำทำงานตามสำนวนของคณะอนุที่26นายสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงคดีหัวส.ว.ที่ฝ่ายค้านเตรียมจะเปิดหลักฐานเพิ่มเติมในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ว่ากกต.ไม่กังวลการพิจารณาเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนส่วนสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ถือเป็นสำนวนหลักส่วนคณะอื่นๆเช่นคณะอนุวินิจฉัยที่36เป็นเพียงผู้มาให้ความเห็นว่าจะเห็นด้วยกับคณะที่26หรือไม่ส่วนสำนวนคดีมีเพียงสำนวนเดียวเท่านั้นดังนั้นจึงไม่กังวลหากพยานหลักฐานในสำนวนหลักของคณะที่16รวบรวมไว้ว่าอย่างไรกกต.ก็ต้องพิจารณาตามสำนวนนั้นเป็นหลักแล้วนำความเห็นของคณะที่36มาประกอบการพิจารณาว่าเหตุผลที่เห็นแย้งกันนั้นเป็นอย่างไรส่วนกระแสข่าวการโหวตลงมติคดีหัวส.ว.ที่มีข่าวลือว่าส.ว.อาจจะรอดเพราะกกต.ส่วนใหญ่ได้รับแต่งตั้งมาโดยส.ว.ชุดนี้นายสิทธิโชคกล่าวว่าไม่ว่ากกต.คนใดจะมีมติให้ส่งศาลฎีกาหรือให้ยกคำร้องทุกอย่างจะต้องมีเหตุผลประกอบเสมอซึ่งจะมีช่องคำวินิจฉัยจะมีระบุว่าตัดสินด้วยเหตุผลตามคณะที่26ตามคณะที่36หรือเหตุผลอื่นที่กกต.เห็นเพิ่มเติมซึ่งเปรียบเสมือนคำพิพากษาของศาลที่แม้อาจมีคนไม่เห็นด้วยแต่เมื่ออ่านแล้วจะรู้ว่ามีน้ำหนักเหตุผลหรือไม่จึงขออย่าเพิ่งกังวลส่วนกรอบเวลาที่ฝ่ายค้านกังวลว่าการพิจารณาอาจยืดเยื้อไปจนถึงเดือนกันยายนกระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ไม่มีการหลุดกรอบเวลาอย่างแน่นอนผู้นำฟิลิปปินส์เชื่อร่วมมือกับจีนได้ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์แสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนยังคงสามารถดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันได้โดยเฉพาะโครงการสำรวจพลังงานแม้ทั้งสองประเทศจะยังคงมีความขัดแย้งที่ตึงเครียดในบริเวณทะเลจีนใต้ก็ตามยืนยันว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้มีนโยบายออกห่างจากจีนและจีนยังคงเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากเหตุเผชิญหน้าหลายครั้งในทะเลจีนเช่นเหตุปะทะบริเวณซันดอนโทมัสที่2การฉีดน้ำแรงดันสูงใกล้ซันดอนสโกสกาโบโรรวมไปถึงการที่รัฐบาลปักกิ่งสั่งคว่ำบาตรรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามผู้นำฟิลิปปินส์ระบุว่าทุกฝ่ายต่างต้องการความร่วมมือด้านพลัง

0: งานประสบความสำเร็จซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ

0: โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ค่ะพบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะวันนี้มาพร้อมสายฝนเลยนะคะตกหนักเลยไม่ทราบว่าที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็แจ้งๆกันมาบ้างเนี่ยนะคะไม่รู้จะตกยาวกันหรือเปล่าล่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะข่าวคราวที่โอ้โหคือหากันไม่น้อยเลยแล้วก็ภาพเนี่ยนะคะที่ปรากฏกันออกมานั่นก็คือภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะขับเจ็ตส่วนตัวแล้วค่ะแล้วก็มี F-16 เนี่ยบินประกบนะคะโอ้โหเป็นภาพที่คือหากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เดินทางไปที่กองบิน1นะคะอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ไปในฐานะที่เป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยนะคะก็ที่นั่นเนี่ยโหก็จะมีคนรอรับอยู่เพียบไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลอากาศเอกเสกสรรคันธารนะคะผู้บัญชาการทหารอากาศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลโทวีรยุทธ์ลักษิณแม่ทัพภาคที่2แล้วก็นายทหารนะคะชั้นผู้ใหญ่นะคะก็รอให้การต้อนรับท่านนายกแล้วค่ะก็ท่านนายกเนี่ยนะคะก็ขับเครื่องบินส่วนตัวไปเองเลยไปที่กองบิน1นะคะซึ่งพอเครื่องบินของท่านนายกเนี่ยบินเข้าสู่พื้นที่กองบิน1เครื่องบิน F16 แล้วค่ะจำนวน3ลำด้วยกันก็ขึ้นบินแล้วค่ะประกบเลยขนาบข้างซ้ายขวาแล้วก็บินเหนือเครื่องบินของท่านนายกรัฐมนตรีอีกด้วยเนี่ยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการจำลองภารกิจการฝึกบินอารักขาค่ะแบบที่มีบุคคลสำคัญร่วมบินจริงก่อนที่จะบินลงจอดและจากนั้นนะคะท่านนายกก็ขึ้นแท่นรับความเคารพเลยค่ะจากกองทหารเกียรติยศโดยมีเครื่องบินขับไล่ F16 นะคะจำนวน3ลำเนี่ยบินเป็นเกียรติต้อนรับค่ะในโอกาสที่ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบิน1พร้อมกับชมนะคะการสาธิตภารกิจกองทัพอากาศการบินจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกกันว่าอากาศสู่พื้นและอากาศสู่อากาศนะคะและจากนั้นค่ะท่านนายกก็กล่าวให้โอวาทนะคะก็กล่าวให้โอวาทกับบรรดาข้าราชการทหารกองบิน1เลยค่ะบอกว่ามีความยินดีที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนะคะหน่วยบินยุทธวิธีของกองทัพอากาศซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสรรพกำลังที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะของกองทัพอากาศและนายกก็ได้เห็นถึงความพร้อมค่ะและศักยภาพของกองทัพอากาศจากการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับการบินขับไล่ยุทธวิธีเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศในสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนนายกรัฐมนตรีนะคะก็ชื่นชมเลยค่ะชื่นชมผู้บังคับบัญชากำลังพลและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ได้ปฏิ

บัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศและก็สร้างความอุ่นใจนะคะให้กับประชาชนในการเพิ่มศักยภาพของกองทัพอากาศโดยเฉพาะนะคะการปฏิบัติการของเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งรัฐบาลเองพร้อมและก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้กองทัพอากาศนั้นสามารถดำรงขีดความสามารถขั้นสูงสุดนายกยังบอกอีกนะคะว่าขอมอบนโยบายสำคัญเนี่ย5ด้านด้วยกันค่ะเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวก็ประกอบไปด้วยคือ1การพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศเดินหน้าจัดหาเครื่องบินขับไล่นะคะโจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศแล้วก็อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือว่าโดรนโจมตีค่ะเพื่อที่จะเป็นเกมเชนเจอร์ยกระดับการปฏิบัติการทางอากาศในอนาคตควบคู่กันไปเนี่ยนะคะกับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทย2ค่ะกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการจัดหาดาวเทียมวงโคจรต่ำการประยุกต์ใช้กล้องโทรทัศน์และก็การผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของประเทศทางอากาศและอวกาศให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและนายกยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนของนโยบายสำคัญด้านที่3เนี่ยก็คือการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนค่ะบูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้กองทัพอากาศนั้นสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทันต่อทุกสถานการณ์วิกฤตและก็4ค่ะการพัฒนาระบบเครือข่ายนะคะเชื่อมโยงกำลังรบเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเชื่อมโยงกับระบบควบคุมร่วมในหลายมิตินะคะของกองบัญชาการกองทัพไทยก็พร้อมสนับสนุนแล้วค่ะแนวคิดวันทีมทัพไทยเพื่อที่จะให้ทั้ง3เหล่าทัพเนี่ยมีภาพของสถานการณ์เดียวกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติการร่วมกันได้แบบไร้รอยต่อนอกจากนั้นค่ะนโยบายสำคัญด้านที่5ก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะคะมุ่งสู่การพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยเฉพาะกับอากาศยานไร้คนขับเนี่ยไปสู่การผลิตแล้วก็ใช้งานจริงเพื่อสร้างนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็น Made in Thailand แล้วก็เป็นการยกระดับนะคะยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยด้วยนายกก็ขอบคุณเลยค่ะขอบคุณกำลังพลของกองทัพอากาศทุกนายนะคะที่ร่วมกันแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวความรักชาติและก็ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมกับขอนะคะให้ทุกคนเนี่ยรักษาความพร้อมความมุ่งมั่นแล้วก็จิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักค่ะในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของประเทศและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศต่อไปนะคะและจากนั้นค่ะนายกก็ไปตรวจยุทโธปกรณ์ทางยุทธวิธีแล้วก็ชมการสาธิตนะคะค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบด้วยนะคะก็ยังทางกองบินหนึ่งเนี่ยนะคะก็ยังได้มีการมอบนะคะในส่วนที่เป็นการออกแบบพิเศษคือเป็นภาพนะคะที่มอบให้กับท่านนายกเป็นภาพมิกกี้เมาส์แล้วก็ข้อความF-16 Fighting Mickey ซึ่งเป็นนามเรียกขานของท่านนายกเนี่ยนะคะในขณะที่ขึ้นบินที่เรียกกันว่ามิกกี้นั่นเองค่ะแล้วพอพูดถึงประเด็นที่ท่านนายกเนี่ยวันนี้ไปที่กองบินหนึ่งนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์ด้วยและแน่นอนนะคะประเด็นที่ถูกถามอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็คือเรื่องปืนละค่ะก็วันนี้ท่านนายกเนี่ยนะคะก็พูดถึงกรณีการมอบปืนเนี่ยเป็นของรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าก็ได้ให้นโยบายไปแล้วนะคะว่าช่วงนี้รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนก็เลยขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็เห็นด้วยก็เลยมีการใส่เรื่องนี้ในคำกล่าวเปิดของตนที่กล่าวในงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่หนึ่งกันไปแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่ามีบางส่วนในที่บอกว่าแจกกันมาเป็นธรรมเนียมนายกก็ย้ำเลยว่าตอนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลค่ะส่วนสมาคมกีฬายิงปืนนะคะที่ออกมาโต้แย้งว่าการควบคุมอาวุธปืนที่มันเข้มงวดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬายิงปืนเรื่องนี้นายกก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬากำลังประสานงานกันค่ะแล้วก็พูดคุยกันและก็จะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนทีนี้นายกก็บอกนะคะบอกว่าคือพอเวลาพูดคำว่าควบคุมเนี่ยก็จะมีประเด็นว่าอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคือคุณบอกว่าไม่ให้เอาอาวุธปืนออกจากบ้านแล้วคนย้ายบ้านจะทำยังไงมันมีรายละเอียดเยอะฝึกยิงปืนจะทำยังไงคือแทนที่จะคิดเองทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการบังคับก็เปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแต่ว่าก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยคือไม่ให้มันมีช่องโหว่เนี่ยนะครับไปใช้อาวุธปืนเนี่ยเพื่อทำร้ายคนอื่นนั่นเอง

นายกเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเมื่อวานนะที่มีข่าวกันออกมาที่มีการก่อเหตุกันที่โคราชนะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บกันไป6รายเนี่ยอันนี้นะคะนายกก็บอกว่าก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตำรวจนะคะดำเนินการกันแบบเต็มที่แล้วค่ะเมื่อมีการควบคุมตัวได้เนี่ยก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเลยส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนนะคะออกมาโอดครวญเนี่ยว่ามันจะทำงานยากในเรื่องของการควบคุมปืนนายกก็บอกนะคะบอกว่าก็เป็นหน้าที่ค่ะเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ยากหรอกก่อนจะย้อนถามเนี่ยนะคะว่าคนที่บ่นเป็นใครหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการเนี่ยให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารก็จะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารส่วนงานราชการซึ่งเรื่องแบบนี้มันมีทางออกอยู่แล้วและนอกจากนั้นนะคะนายกยังพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเสียชีวิตของคุณเกรียงกันตินันแกนนำพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งก็มีการจับตามองว่าทางท่านนายกเนี่ยจะไปในงานนี้แล้วก็จะไปพบกับคุณทักษิณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือนายกก็บอกเลยบอกว่าต้องไปนะครับเพราะว่าคุณเกรียงเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยของในสมัยที่นะครับทางคุณอนุทินเนี่ยเคยเป็นมท.1แล้วก็คุณเกรียงเนี่ยก็เป็นมท.3ตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านก็น่ารักมีความสัมพันธ์ที่ดีมากต่อกันมีน้ำใจแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นคนกว้างขวางเป็นผู้ใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีและพร้อมกันนั้นนะครับท่านนายกก็บอกอีกด้วยบอกว่าตนเนี่ยรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ไปเยี่ยมตอนที่ท่านป่วยและไม่รู้ว่าป่วยหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งท่านเองก็เพิ่งจะอายุ70ปีกว่าเองก็เป็นการย้ำนะคะยืนยันว่าท่านนายกนะคะจะไปร่วมงานสวดพระพิธรรมศพด้วยนะคะที่อุบลราชธานีแล้วก็พอพูดถึงประเด็นทางด้านการเมืองเดี๋ยวมูฟังครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาค่ะก็เป็นการเปิดเผยจากทางคุณพงศกรขวัญเมืองนะคะโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ทางพรรคนะคะได้มีการตั้งทีมกฎหมายขึ้นมานะคะเพื่อติดตามกรณีที่ทางกกต.เนี่ยเตรียมพิจารณาคดีหัวสว.ค่ะว่าจะส่งศาลฎีกาหรือไม่ซึ่งทางนี้นะคะถ้าหากพบว่ากกต.เนี่ยไม่ส่งคดีไปที่ศาลจะมีการส่งคำร้องนะคะเพื่อเอาผิดกกต.ทั้งคดีอาญาแล้วก็การทุจริตต่อไปและนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีการตรวจสอบกรณีของหัวสว.ที่มีลักษณะพบว่าพรรคการเมืองนักการเมืองหรือว่ามีการกระทำที่มันเป็นลักษณะขององค์กรเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือว่าแลกคะแนนเลือกสว.หรือไม่ซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมเนี้ยมันเข้าข่ายนะครับผิดกฎหมายและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงการดำเนินการของทาง DSI ด้วยที่ล่าสุดเนี่ยพบว่าท่าทีต่อการเอาจริงเอาจังในคดีหัวสว.นั้นมันเปลี่ยนไปก็จะรอให้กกต.ค่ะสรุปเรื่องนี้ก่อนทั้งที่ DSI ด้วยที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะ DSI เองก็เคยสั่งฟ้อง8คนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.เพราะนั้นก็ถือว่ามีอำนาจตามกฎหมายคดีพิเศษเข้าความผิดมูลฐานซึ่งทางนี้ถ้าหากพบความผิดปกติจะมีการดำเนินการต่อ DSI เช่นกันก็เรียกว่างานนี้นะคะพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการตั้งทีมกฎหมายเพื่อเตรียมลุยเอาผิดกับกกต.แล้วก็ DSI ค่ะถ้าหากว่าทำอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับคดีหัวสว.นั่นเองนะคะก็นอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ยังบอกอีกด้วยบอกว่าพรรคนะคะได้เตรียมรวบรวมข้อมูลค่ะร่างหนังสือเลยนะคะพร้อมกับหลักฐานเพื่อเตรียมส่งให้ดำเนินการกับพรรคการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ด้วยค่ะเพราะว่าตามกฎหมายกำหนดเจตนาให้สว.เนี่ยมีความเป็นอิสระมีความคิดเป็นของตัวเองเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ขัดกรอกเสนอแนะกฎหมายต่อสังคมหากพรรคใดก็ตามเนี่ยควบคุมครอบงำถือว่าผิดกฎหมายแน่นอนโดยตอนนี้นะคะทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยกำลังดำเนินการและคุณพงศกรยังกล่าวย้ำด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าปัจจุบันนะคะได้พบคำครหาค่ะว่ากกต.เนี่ยถูกครอบงำหากไม่สั่งฟ้องทั้งที่มีหลักฐานนะคะตามที่พรรคประชาชนร่วมกันกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนำเสนอซึ่งทั้งนี้ในหลักฐานที่เกี่ยวกับพรรคหรือว่านักการเมืองทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นซึ่งกฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้เป็นความผิดจะดำเนินการอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยมี3ประเด็นก็คือร่างคำร้องถ้าหากว่ากกต.สั่งไม่ฟ้องจะยื่นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีหลักฐานมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะกับพรรคการเมืองส่วนกรณีของเส้นทางการเงินเนี่ยจากการตรวจสอบของกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ยาเสพติดที่ทางส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นประธานกรรมาธิการอยู่ก็พบว่าการตรวจสอบเรื่องนี้ทางปปง.ต้องรอให้ทางปปท.เนี่ยส่งเรื่องก่อนที่จะดำเนินการได้เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าหากสุดท้ายแล้วดำเนินการได้เนี่ยเส้นเงินมันจะไปถึงเพราะสิ่งที่พรรคประชาชนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลออกมา

แล้วก็พบว่ามันมีเบาะแสด้วยนะคะที่ภาครัฐเนี่ยยังไม่ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเส้นเงินแบบจริงจังคือถ้าว่าปปง.ทำได้เนี่ยมันจะมัดตัวเลยค่ะและพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะมาดูทางด้านกกต.วันนี้ค่ะคุณสิทธิโชตินะคะอินทรวิเศษกกต.ค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สังคมและก็ฝ่ายค้านนะคะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการเลือกสว.รวมไปถึงการที่มีพนักงานกกต.เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการเลือกตั้งส.ส.นะคะว่ากกต.ได้มีการดำเนินคดีและตรวจสอบนะคะเรื่องนี้แบบจริงจังโดยคุณสิทธิโชตินี่ก็บอกเลยว่าก่อนหน้านี้ได้รับมอบหมายนะคะให้รับผิดชอบค่ะในสำนวนการสืบสวนไต่สวนการเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี66ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีการสั่งให้ไปไต่สวนเพิ่มเติมใน2จังหวัดก็คือตากแล้วก็อำนาจเจริญซึ่งก็เป็นสำนวนคดีของส.ส.และสำหรับกรณีที่จังหวัดตากเนี่ยก็เป็นเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นและมีปัญหาในลักษณะทุจริตเรียกรับเงินทางสำนักงานกกต.เองก็ได้รับทราบข่าวแล้วก็มีผู้ร้องเรียนเข้ามาก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนและก็พบว่าเจ้าหน้าที่รายนั้นเนี่ยมีการกระทำผิดจริงซึ่งปัจจุบันนะคะคณะกรรมการสอบสวนเองก็มีมติให้ไล่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะซึ่งเป็นอีกเคสหนึ่งที่ส่วนกลางเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่คนนี้เข้าไปสืบสวนไต่สวนเพิ่มเติมในคดีส.ส.ที่พบว่ามีการร้องเรียนแล้วก็พบพฤติกรรมทุจริตรับเงินเช่นเดียวกันอันนี้ก็มีการตั้งกรรมการสอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่คนนี้ถูกไล่ออกไปก่อนในเคสแรกแต่ว่าขั้นตอนทางวินัยเนี่ยยังคงดำเนินการค้างอยู่ก็ล่าสุดค่ะทางคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้นมีความเห็นเบื้องต้นว่าควรให้ไล่ออกและปัจจุบันนะคะเรื่องก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายของคณะอนุกรรมการเพื่อลงมตินะคะว่าจะเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไหมซึ่งก็คาดว่าคงจะทราบผลมติในเร็วๆนี้นะคะโดยในส่วนของส.ส.ที่ถูกร้องเรียนในเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งส.ส.สำนวนเนี่ยมันก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะนะคะเข้าไปทำแต่ปรากฏว่าในภายหลังเนี่ยมีเส้นทางการเงินโอนเข้าหาเจ้าหน้าที่โดยผู้โอนเนี่ยเป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวของส.ส.ผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว่าจะมีการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมไหมเนื่องจากว่ามีการระบุชื่อบุคคลอย่างคุณยานีสีฟ้าเนี่ยนะคะซึ่งเป็นส.จ.ที่สนิทสนมกันกับคุณสุขสมรวยเนี่ยส.ส.อำนาจเจริญของพรรคภูมิใจไทยทางกกต.คุณสิทธิโชติก็บอกว่าตอนนี้นะคะยังไม่มีการตั้งสำนวนใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคือถ้าหากว่าจะตั้งเป็นความปรากฏได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีพยานหลักฐานที่มันเชื่อมโยงเพียงพอค่ะซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานในเชิงนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าพยานบุคคลที่ยืนยันไปถึงขนาดนั้นก็เลยยังไม่มีการตั้งสำนวนนะคะไปยังตัวส.ส.ที่เกี่ยวข้องเรื่องมันก็เลยจบลงแค่นั้นก่อนส่วนสำนวนการเลือกตั้งส.ส.ที่เจ้าหน้าที่คนเนี้ยเคยลงไปทำอะไรเนี่ยนะคะก็มีการวินิจฉัยไปแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยเป็นยังไงอ่ะนี่ก็เป็นการย้ำไล่เลียงอีกทีนึงเนี่ยนะคะที่ทางกกต.ได้ออกมาแจกแจงปมเจ้าหน้าที่กกต.รับเงินนะคะคือไม่ได้มีเฉพาะที่จังหวัดอำนาจเจริญนะมีที่จังหวัดตากด้วยเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยบอกว่าทางพรรคประชาชนบอกว่าเป็นการรับเงินรับทองจากการเลือกสว.แต่ว่าจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่เป็นกรณีของการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะคะแล้วทางกกต.ก็ได้สั่งไล่ออกไปเรียบร้อยนะคะเพราะว่าพบว่าผิดจริงก็พร้อมไล่ออกค่ะแต่ว่าในคดีส.ส.อำนาจเจริญเนี่ยยังรื้อนะคะยังไม่ได้รื้อสำนวนที่ว่านี้นะคะเพราะว่าหลักฐานมันเชื่อมโยงไปไม่ถึงผู้สมัครอ่ะนี่แหละค่ะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของกกต.เนี่ยวันนี้ยังมีอีกประเด็นความเคลื่อนไหวหนึ่งถ้าพูดถึงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยนะคะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงคดีหัวสวที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมจะเปิดหลักฐานเพิ่มเติมในเสาร์อาทิตย์นี้ทางกกต.เนี่ยมีความกังวลไหมคุณสิทธิโชติก็บอกว่าไม่กังวลเราพิจารณาเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนโดยสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26เนี่ยก็ถือว่าเป็นสำนวนหลักส่วนคณะอื่นๆนะคะอย่างเช่นคณะอนุวินิจฉัยที่36อันนี้ก็เป็นเพียงผู้มาให้ความเห็นว่าจะเห็นด้วยกับคณะ26ไหมสำนวนคดีก็มีแค่เพียงสำนวนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่กังวลค่ะหากพยานหลักฐานในสำนวนหลักของคณะที่26เนี่ยรวบรวมเอาไว้ยังไงกกต.ก็ต้องพิจารณาตามสำนวนนั้นเป็นหลักนะคะแล้วก็นำความเห็นของคณะที่26เนี่ยมาประกอบการพิจารณาว่าเหตุผลที่เห็นแย้งกันเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงพอถามถึงกระแสข่าวการโหวตลงมติคดีหัวสว.ที่มีข่าวลือว่าสว.อาจจะรอดเพราะว่ากกต.ส่วนใหญ่เนี่ยได้รับแต่งตั้งมาโดยสว.ชุดนี้จะตอบสังคมยังไงหากมีมติยกคำร้องหรือว่าลงโทษบางคนทางคุณสิทธิโชติก็บอกว่าไม่ว่ากกต.คนไหนเนี่ยนะคะจะมีมติให้ส่งศาลฎีกาหรือว่าให้ยกคำร้องเนี่ยทุกอย่างค่ะทุกอย่างนั้นน่ะนะคะก็จะต้องมีเหตุผลประกอบเสมอซึ่งจะมีช่องคำวินิจฉัยที่จะมีการระบุเอาไว้เลยว่าตัดสินด้วยเหตุผลตามคณะที่26

0: ตามคณะที่36หรือว่าเหตุผลอื่นที่กกต.เนี่ยเห็นเพิ่มเติมซึ่งมันก็เปรียบเหมือนกับคำพิพากษาของศาลนั่นแหละที่แม้อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่เมื่ออ่านแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามีน้ำหนักมีเหตุผลหรือไม่ก็อย่าเพิ่งกังวลกันไปเพราะว่าการลงมติต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกกต.แต่ละท่านและทุกคนก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้วินิจฉัยไปค่ะและในการในอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางกกต.เนี่ยว่ากันว่าตอนนี้เขาเตรียมที่จะยกเครื่องเลยนั่นก็คือการเพิ่มอัตรากำลังตั้งชุดหาข่าวในทุกจังหวัดก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าไม่ให้มีการเลือกตั้งด้วยวิธีการซื้อเสียงนั่นเองโดยวันนี้นะคะทางกกต.ค่ะคุณสิทธิโชตนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลซึ่งเนี่ยนะคะเรื่องนี้ทางกกต.ก็ประกาศยกระดับงานข่าวในเชิงรุกแล้วค่ะทั่วทั้งประเทศเลยนะคะก็มีการตั้งทีมข่าวทุกจังหวัดค่ะขึ้นมาเป็นบัญชีหัวคะแนนผู้มีอิทธิพลแล้วก็จัดชั้นพื้นที่ที่เสี่ยงทุจริตเพื่อลุยป้องกันนะคะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็ประเดิมนะคะเลือกตั้งซ่อมที่อุดรก่อนเลยเนี่ยนะคะแล้วก็การเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์นายกอบจ.ที่นนทบุรีแล้วก็ที่ขอนแก่นละค่ะอันนี้ก็รอตามดูนะคะกับกกต.ที่เขาประกาศลุยในเรื่องของการงานข่าวละค่ะในการเรื่องของงานข่าวก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะทำให้การเลือกตั้งมันดีขึ้นแล้วก็การซื้อเสียงนั้นลดน้อยลงเนี่ยนะคะก็รอดูว่ากกต.เนี่ยจะทำได้จริงหรือไม่ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังเป็นเงื่อนงำกันอยู่ว่าตกลงที่มาที่ไปเนี่ยในการยิงนายกอบจ.มันมาจากอะไรกันแน่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะก็คือคนขับรถประจำตัวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยนายกอบจ.นนทบุรีก็ออกมาเล่านะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังโดยว่ากันว่าจากการสอบปากคำเนี่ยนะคะในยอดคนขับรถเนี่ยก็ให้การกับทางพนักงานสอบสวนว่าตอนเกิดเหตุนะคะตัวเขาเองเนี่ยเดินลงมาจากตึกมาที่ลานจอดรถค่ะเพื่อเตรียมรถพานายกอบจ.เนี่ยนะคะไปงานอีกที่นึงตนก็เดินนำหน้าทั้งสองคนมาก่อนเลยนะคะปรากฏว่าระหว่างที่นายกเนี่ยขึ้นรถมาตนก็เตรียมตัวที่จะออกรถปรากฏว่าคุณฉลองเนี่ยเดินมาเคาะกระจกนายกก็เลยลดกระจกลงและคุณฉลองก็ชักอาวุธปืนเนี่ยออกมาจ่อนายกก็ยกมือปัดบอกกับคุณฉลองไปว่าอย่าทำแบบนี้คุณฉลองก็ยิงใส่นายกทันทีปากคำที่ว่านี้ยังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวว่ากันต่อเบรกหน้าแล้วกันนะครับเบรกนี้ไม่ทันแล้วต้องพักแล้วล่ะค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ การ16นาฬิกา33นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะเบรกนี้ก่อนที่จะไปว่ากันต่อนะครับเพราะว่าเมื่อเบรกที่แล้วก็พูดทิ้งค้างกันเอาไว้

เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนขับรถนะนายกอบจ.นนทบุรีค่ะออกมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มาที่ไปในในวันนั้นที่คุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยยิงนายกอบจ.นนทบุรีว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวตามกันต่อนะฮะมาคุยกับผู้ฟังกันก่อนนะก็มากันที่คุณภูนสุขค่ะวันนี้มาด้วยข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่อง5กลุ่มผักโพแทสเซียมต่ำไตแฮปปี้อ่ะก็เป็นผักที่จะช่วยเรื่องของไตนะคะจะมีอะไรบ้างก็จะมีผักกาดขาวกับกะหล่ำปลีอันนี้โพแทสเซียมจะต่ำสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงมันจะช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ถนอมไตได้ดีมากแล้วก็มีแตงกวาบวบแล้วก็ฟักเขียวค่ะอันนี้จะฉ่ำน้ำนะแล้วจะย่อยง่ายแบบสบายท้องนะคะไม่ทำให้แน่นอึดอัดแล้วก็มีถั่วงอกกับถั่วพูค่ะมันจะแบบกรุบกรอบเคี้ยวเพลินได้วิตามินแล้วก็โฟลิกนะคะจะช่วยลดไขมันในเลือดด้วยแล้วก็มีมะเขือยาวกับมะเขือเทศสีดาค่ะคือมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็บำรุงหลอดเลือดนะคะแล้วก็แต่งสีจานอาหารให้น่าทานด้วยนะสำหรับมะเขือยาวกับมะเขือเทศสีดาเนี่ยแล้วก็มีหอมหัวใหญ่กับพริกหยวกนะคะอันนี้จะช่วยแบบชูรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมช่วยให้อาหารเนี่ยมันอร่อยขึ้นโดยที่ไม่ต้องง้อพวกเกลือหรือว่าน้ำปลาอะไรแบบให้มันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะอ่ะนี่ล่ะค่ะก็เป็น5กลุ่มผักโพแทสเซียมต่ำนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของไตด้วยนะไม่งั้นกินแบบเค็มๆเยอะๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของไตนะคะมาต่อที่คุณมยุรีค่ะคุณมยุรีก็จะส่งวันศุกร์สดใสเข้ามานะคะสวัสดีวันศุกร์นั่นแหละคุณอมรค่ะนะคะคุณอมรคุณอมรส่งอะไรเข้ามาอ๋อคุณอมรเนี่ยส่งวันศุกร์สดใสตายแล้วได้กดผิดคุณอมรส่งวันศุกร์สดใสเข้ามา อยู่ดีมีความสุขอะไรเนี้ยแล้วก็คุณมยุรีค่ะคุณมยุรีก็สุขสดใสเหมือนกันอุ้ยคุณมยุรีก็สุขสดใสนะขอให้สุขภาพดีมีความสุขสมหวังนะคะแล้วก็คุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์ก็โชคดีวันศุกร์สดใสเหมือนกันแล้วก็มีนะคุณเคเคคุณเคเคนะบอกว่านายกไม่ได้ขับเจ็ตส่วนตัวเมื่อสื่อแรกผิดสื่ออื่นๆก็ผิดตามเครื่องบินของท่านนายกไม่ใช่เครื่องบินเจ็ทแต่ว่ามันคือเครื่องบินนะคะเทอร์โบพร็อพมีใบพัดที่หมุนด้วยเครื่องยนต์เทอร์ไบหรอเอ๊ะวันนี้นะเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้เนี่ยในเพจเฟซไม่ใช่ในไลน์กลุ่มเนี่ยนะคะของผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาลเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเขาแจ้งเอาไว้นะเดี๋ยวเครื่องบินเนี่ยเขาจะแจ้งรุ่นเอาไว้เลยนะคะสำหรับเครื่องบินรุ่นที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้ในการขับครั้งนี้นะมันจะเป็นเครื่องบินเดี๋ยวจะบอกให้อันนี้บอกว่าเป็นใช่ไหมใช่มั้งเนี่ยเครื่องบินส่วนตัวโซคาต้า TBM 930ค่ะไม่รู้ว่าอันนี้ไม่เป็นเขาเรียกเป็นเครื่องบินอะไรอ่ะเครื่องบินโซคาต้า TBM 930นะคะเดี๋ยวไปเปิดดูอีกทีนึงแล้วกันนะว่าไอ้เครื่องบินที่ว่านี้มันคืออะไรนะอ่ะมาต่อคุณมยุรีส่งข้อความเพิ่มเติมเข้ามาพูดถึงเด้งนะบอกสาว 2,000 ปีอย่าย้ำความแก่มากคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็วันศุกร์สุขกายสุขใจนะคะแล้วก็มาต่อคุณชิคเก้นค่ะนะคะคุณชิคเก้นคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะแล้วก็มีนี่แหละคุณสุประชัยที่ดินนะเข้ามาก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ตามมาด้วยคุณติ๋วแล้วก็คุณออดนะคะทั้ง3ท่านนี่ก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กนะนอกนั้นมีใครอีกไหมคุณมยุรีก็ส่งข้อความเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าช่วงบ่ายฝนตกหนักเชื่อว่าหลายๆจุดหลายๆที่ก็คงจะตกหนักเหมือนกันนะคะมาค่ะมาเล่าให้ฟังกันต่อนะจากกรณีของนายยอดเนี่ยคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีนะคะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังในวันนั้นนะคะว่าคุณฉลองเนี่ยเดินมาเคาะกระจกนายกอบจ.ก็ลดกระจกลงคุณฉลองก็ชักอาวุธปืนออกมาจ่อแล้วนายกอบจ.ก็ยกมือปัดนะคะบอกกับคุณฉลองไปบอกว่าอย่าทำแบบนี้คุณฉลองก็ยิงใส่ทันทีทำให้เนี่ยนะคะทางตัวของนายยอดคนขับรถเนี่ยก็ถูกกระสุนเข้าที่ข้อมือด้วยและด้วยความตกใจเนี่ยนะคะก็เลยรีบเปิดประตูรถเนี่ยลงมาหลบข้างรถก่อนที่คุณฉลองเนี่ยจะเดินวนมาหาตนแล้วก็ตะโกนถามว่าไอ้ยอดมึงอยู่ไหนช่วงนั้นแหละค่ะที่ทำให้นายยอดเนี่ยก็เลยฉวยจังหวะนะคะที่คุณฉลองเนี่ยเดินวนหาวิ่งหลบหนีนะคะไปขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่อส.ที่หน้าศาลากลางจนรอดตายมาได้ค่ะทางนายยอดเนี่ยให้การอีกนะคะ

บอกว่าก่อนหน้าที่คุณฉลองเนี่ยนะคะจะมาก่อเหตุเนี่ยคุณฉลองมานั่งรอพบนายกอบจ. อยู่ที่หน้าห้องทำงานค่ะเพราะว่านายกอบจ. เนี่ยติดแขกอยู่โดยคุณฉลองเนี่ยนั่งรออยู่ประมาณสัก20นาทีเนี่ยนะคะก็เข้าไปพบเนี่ยนะคะกับนายกอบจ.ในห้องทำงานก็เข้าพบกันได้สักพักนึงก่อนที่นายกอบจ.เนี่ยจะเดินนำออกมาจากห้องทำงานเพื่อที่จะไปงานอีกที่นึงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะว่าคุณฉลองเนี่ยจะลงมือก่อเหตุแบบนี้เพราะว่าทั้งตัวนายกกับคุณฉลองเองเนี่ยก็รู้จักมักคุ้นกันมานานหลายสิบปีคือไม่มีใครคิดนะคะว่าคุณฉลองเนี่ยจะพกอาวุธปืนเนี่ยติดตัวมาด้วยเหมือนตั้งใจเตรียมตัวมาก่อเหตุและนะคะตัวนายยอดเองค่ะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในส่วนประเด็นสาเหตุที่ทำให้คุณฉลองเนี่ยลงมือก่อเหตุตนก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่าทั้งสองคนนั้นมีปัญหาขัดแย้งอะไรกันอยู่ตนรู้แต่ว่านายกอบจเนี่ยเป็นฝ่ายช่วยเหลือคุณฉลองมาโดยตลอดเพราะว่าคุณฉลองเนี่ยมักจะมาพบมาขอความช่วยเหลือจากนายกเนี่ยเป็นประจำประเด็นเรื่องเงิน11ล้านเนี่ยตนเคยได้ยินมาว่าสมัยที่นายกอบจกำลังทำหมู่บ้านที่ทำหมู่บ้านขายเนี่ยนะคะแล้วเงินขาดมือเนี่ยก็ไปหยิบยืมเงินมาจากคุณฉลองเนี่ยจริง11ล้านแต่ว่าก็ได้ใช้คืนกลับไปแล้วพร้อมกับดอกเบี้ยเป็นเงินเกือบ15ล้านซึ่งเรื่องยืมเงินเนี่ยมันจบไปแล้วจนนะคะนายกอบจถึงกับเปลยเลยว่าเหมือนกับใช้หนี้บุญคุณคุณฉลองเนี่ยไม่จบมาบ่อยจนน่ารำคาญและนอกจากนี้นะคะนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยยังเป็นคนช่วยเหลือพาเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยไปช่วยซื้อที่ดินบ้านพักของคุณฉลองด้วยที่คุณฉลองเนี่ยแอบภรรยาเนี่ยนำไปจำนองขายฝากเอาไว้จนบ้านเนี่ยเกือบหลุดจำนองโดยที่นายกเองก็ไม่เคยเอาเงินส่วนต่างอะไรเลยก็ยกให้คุณฉลองไปทั้งหมดเพราะเห็นว่าเพื่อนกำลังลำบากซึ่งตนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณฉลองเนี่ยถึงขั้นเนี่ยนะคะจะต้องมาลงมือยิงนายกอบจ.นะคะซึ่งหลังจากที่ตนหายดีแล้วเนี่ยก็อยากจะเดินทางไปร่วมงานศพนายค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นที่มาที่ไปเนี่ยนะคะที่มีการเล่าออกมาจากปากของคนขับรถเนี่ยนะคะและเมื่อนายกอบจ.เนี่ยนะคะนนทบุรีเสียชีวิตค่ะก็ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่นะคะก็กำหนดเอาไว้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเปิดรับสมัครแล้วแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีขึ้นในวันที่20กันยายนปรากฏว่าตอนนี้โอ้โหก็เริ่มหาตัวผู้มาลงสมัครแข่งนายกอบจกันแบบคึกคักเลยอย่างพรรคประชาชนเองเนี่ยนะคะทางคุณณัฐพงศ์ค่ะหัวหน้าพรรคนะคะคุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็พูดถึงความชัดเจนในการส่งผู้สมัครนายกอบจนนทบุรีลงเลือกตั้งนะคะว่าเบื้องต้นนะคะจากการหารือในพรรคเนี่ยคิดว่าจะส่งผู้สมัครซึ่งไม่ใช่คนเดิมแต่ขอไม่ระบุชื่อคือขอรอคำตอบจากเจ้าตัวเขาก่อนเนื่องจากว่าพรรคเนี่ยได้มีการเสนอชื่อเจ้าตัวไปแล้วซึ่งถามว่าเจ้าตัวตอบตกลงนะคะก็จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้สมัครนายกอบจที่ดีที่สุดส่วนสาเหตุที่ไม่ส่งผู้สมัครคนเดิมเนี่ยลงเลือกตั้งเพราะว่าเป็นข้อจำกัดโดยส่วนตัวเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเขามีข้อจำกัดด้านความพร้อมแต่เวลาผ่านมาแล้วพรรคเนี่ยมีตัวเลือกที่ดีขึ้นก็เลยเสนอชื่อแคนดิเดตที่คิดว่าดีที่สุดในปัจจุบันก็มั่นใจเลยนะคะว่าเป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดนะคะก็ไม่กดดันแม้ว่าจะได้ส.ส.ยกจังหวัดนะคะก็ขอโอกาสคนนนทบุรีเนี่ยเข้าไปบริหารนะคะเป็นนายกอบจ.ในขณะที่ทางด้านของกลุ่มผึ้งหลวงนะคะก็ว่ากันว่าดูจะวุ่นวายกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทางลูกสาวของคุณธงชัยเนี่ยขาดคุณสมบัติไม่สามารถจะลงสมัครได้คือตอนแรกมีชื่อออกมาว่าลูกสาวเนี่ยน่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในงวดนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าไปเป็นมาเนี่ยขาดคุณสมบัตินะคะก็มีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้แกนนำผึ้งหลวงเนี่ยนะคะมีการดึงชื่อลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยขึ้นมาพิจารณาในฐานะบุคคลที่อาจจะมีความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองเดิมสำหรับสนามอบจ.นนทบุรีแต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยแหล่งข่าวแกนนำกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยนะคะก็บอกว่าทางคุณพัศพรเนี่ยนะคะไม่สามารถลงสมัครได้ค่ะเพราะว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผึ้งหลวงก็ได้มีการหารือเป็นการด่วนเลยนะคะก็หารือกันเมื่อวานนี้แหละว่าจะพิจารณาส่งใครในลงสมัครดีก็มีแกนนำส่วนหนึ่งเห็นว่าควรจะเสนอชื่อบุคคลในครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยนะคะโดยให้เหตุผลว่าการส่งคนในตระกูลเดียนประเสริฐเนี่ยน่าจะมีความได้เปรียบในแง่ของคะแนนนิยมดั้งเดิมค่ะจากพันตำรวจเอกธงชัยนะคะที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมานานยังไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้รายชื่อเนี่ยยังไม่ได้มีมติสิ้นสุดกันออกมาแกนนำของกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยนะคะก็มีการบอกกับแนวหน้าออนไลน์เนี่ยบอกว่าต้องมีการหารือเพื่อตัดสินใจอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าบางเสียงเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะพิจารณาจากบุคคลในกลุ่มเหมือนกันเพราะว่ามีความรู้ความสามารถก็อยู่หลายคนก็ต้องมีการหารืออีกครั้ง
็คงจะต้องหารือกันเร็วๆล่ะ

0: เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดสมัครละนะคะช่วงสัปดาห์หน้าสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีความชัดเจนกันออกมาค่ะไม่ช้าแน่นะคะมาต่อกันกับเรื่องของวัดนะคะวัดอดุลยารามเนี่ยโอ้โหประเด็นนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะจากทางด้านของมูลนิธิกองทัพธรรมแล้วก็สำนักพุทธเนี่ยนะคะได้นิมนต์พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเนี่ยนะคะพร้อมกับทนายค่ะไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อไปทำเรื่องคัดค้านการขอออกใบแทนโฉนดที่ทายาทของเจ้าของที่ดินวัดเนี่ยนะคะได้ไปยื่นขอออกใบแทนเนี่ยจากทางสำนักงานที่ดินเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะทางมหาหมีค่ะทนายมูลนิธิกองทัพธรรมแล้วก็สำนักพุทธเนี่ยนะคะก็ได้มีการนิมนต์เนี่ยพระครูอดุลสารนิเทศเนี่ยนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเนี่ยนะคะพร้อมกับทางทนายบอยทนายความของวัดแล้วก็พระอุปถากนะคะก็ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็อย่างที่รายงานกันไปเนี่ยนะคะก็ไปทำเรื่องคัดค้านแล้วค่ะการขอออกใบแทนโฉนดที่ทายาทของเจ้าของที่ดินวัดเนี่ยได้ไปยื่นขอใบแทนจากทางสำนักงานที่ดินเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งทางหลวงพ่อนะคะแล้วก็ทีมทนายกองทัพธรรมเนี่ยได้ร่วมกันนั่งรถสองแถวของวัดไปทำเรื่องโดยหลวงพ่อเองก็นำเอาโฉนดที่ดินฉบับจริงไปด้วยมหาหมียังบอกด้วยนะคะว่านอกจากการยื่นคัดค้านการขอออกใบแทนแล้วเนี่ยก็ว่ากันว่ายังจะทำเรื่องเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นชื่อวัดไปเลยก็ยืนยันว่าสามารถทำได้นะคะแม้ว่าทายาทจะคัดค้านยังไงก็ตามเนี่ยเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยเป็นของวัดมาตั้งแต่ปี2533แล้วนะคะที่ในเฮียงเนี่ยได้ถวายที่ให้กับวัดค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะกันออกมาส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเขาก็เดินหน้ามาตรการการจัดการปัญหาการทุจริตนะคะในการสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อแล้วก็ข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนเนี่ยจำนวนทั้งหมด 5,925 รายให้กับหน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือแล้วว่า MOU นะคะจำนวน5หน่วยงานแล้วค่ะก็เรียกว่าเป็นความคืบหน้าออกมาแล้วนะคะเพื่อดำเนินการในการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่กันต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทางปปช.นะคะปปท.ปปง.ตำรวจแล้วก็ทางตำรวจปปป.แล้วก็ DSI ด้วยก็เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนี่แหละค่ะเขานำเอาข้อมูลเนี่ยไปตรวจสอบนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการทุจริตความผิดทางอาญาแล้วก็เส้นทางนะคะทางด้านการเงินตามอำนาจแล้วก็กระบวนการของแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งทางน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์นะคะก็บอกเลยบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นอีกขั้นตอนสำคัญหนึ่งละค่ะในการจัดการปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ได้มุ่งแค่เพียงแก้ไขผลคะแนนนะหรือว่าจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ว่าต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอีกด้วยค่ะเอาละค่ะว่ากันเท่านี้คุณเล็กวาสนานานุ่มมาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เล้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังโอ้พี่วันนี้นายกเนี่ยเสียงแหบอยู่เลยนะ
0: เหรอยังเสียงแหบอยู่เหรอเมื่อวานก็แหบวันนึงแล้ววันนี้ก็ยังแหบอยู่เหรอ
2: คือแล้วไอด้วยเรียกว่านายกอ่ะไม่ใช่เพราะไปร้องเพลงไอ้คืนนั้นเมดเล่หลายๆเพลงหรอกอ๋อ
0: ไม่ได้เองมันได้มาจากงานโอท็อปใช่ไหม
2: เออแต่เล็กว่าน่าจะหลายสาเหตุผสมกันหนึ่งอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยแล้วก็อาจจะใช้เสียงผสมกันเพราะว่าคือมันไม่รู้เดี๋ยวเสียงแหบจากการไอตะเบงร้องเพลงอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะยาวนานถึง2วันเนี่ยวันนี้เสียงก็ยังแหบอยู่เลยสัมภาษณ์นี่พี่โอ้โหเงี่ยหูฟังกันเงี่ยหูแบบต้องมานั่งฟังเออเบามากเลยแล้วปรากฏว่าไอ้วันนี้ไมค์ที่กองดินหนึ่งอ่ะมันก็เสียงมันก็ไม่ชัดอีกเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางลมมันอะไรไม่รู้มันคลื่นมันรบกวนหรือไงไม่รู้ว่าเออก็ไม่ค่อยได้ยินนะแล้วเห็นว่านายกก็มีไอกับแอมอยู่บ่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวอาจจะไม่สบายอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้นายกก็ภารกิจต่อเนื่องเลยนะเพราะว่านายกก็ไปงานศพคุณเกรียงกันตินันด้วยและเห็นบอกว่าวันนี้คุณทักษิณไปด้วยแจ้ง
0: ที่เขาบอกกันอยู่ใช่ไหมว่าจะไปเจอกัน
2: เออนี่เขาบอกว่าวันนี้ก็คือจะเป็นวันที่ได้เจอคุณทักษิณนะเชื่อได้ว่าคุณอุ้งอิงอะไรก็คงจะไปด้วยเพื่อนก็จะเป็นโอ้วันที่น่าจะถูกจับ
0: ตามองกลับมาจากอังกฤษแล้วหรอยัง
2: อะไรนะ
0: ยังโพสต์แบบใน IG อยู่ที่อังกฤษอยู่เลย
2: อ้าวหรอยังไม่กลับมาใช่
0: ไ
2: หม
0: ไม่รู้ไงเนี่ยว่ากลับมาหรือยังเขาอาจจะอยู่ต่อไงเพราะว่าเขาใกล้เบิร์ธเดย์แล้วนี
2: ่เออใช่

0: ใช่เขาเกิดเดือนสิงหาใช่ไหมสามเอ็ดเขาเกิดที่อะไรนะ
1: ไม่รู้เหมือนกันน่ะเออแต่ว่าจำได้ว่าเกิดเดือนสิงหา
0: อ๋อนั่นแหละเออไม่แต่ไม่รู้ว่าคุณนุ้งอิงมาหรือเปล่าไงเพราะว่าวันนี้เขาก็ในวงพวกผู้สื่อข่าวกับพวกทีมงานนายกเขาก็ยังเดากันอยู่เลยว่าเอ๊ะคุณทักษิณมาคุณนุ้งอิงจะมาไห
1: ม
0: ไม่ใช่แล้วคืออะไรว่าน้องคุณกวางนะกวางเลขากวางไปสุรีอ่ะก็ต้องตามนายกไปด้วยไงใช่ไหมเพราะว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณกวางกับคุณนุ้งอิงยังไม่เคยเจอกันเลยนะจำได้ไหมที่เขาแอบ
1: พูด
0: ไ
1: ปบนสภา
0: อินนั่นอินนี่นี่นี่อะไรนั่นแหละเขาบอกว่าจะได้เจอกันหรือเปล่าแต่ถ้าคุณนุ้งอิงไม่มาก็ต้องโฟกัสไปที่ตัวคุณทักษิณกับตัวคุณอนุทินเลยนะพี่เด้งอะแต่ไงก็ตามวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการที่นายกรัฐมนตรีวันนี้มาเนี่ยต้องบอกนะพี่เด้งว่านายกเองอ่ะก็ไม่เคยเห็นเครื่องบินตัวเองกลางอากาศเพราะว่าปกตินายกเขาก็ขับใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คือกองทัพอากาศเนี่ยเขาถ่ายภาพกลางอากาศให้
1: สวย
0: ซ
1: ึ่
0: งต้องบอกว่าคนที่ถ่ายเนี่ยนะก็เป็นนักบินที่สองที่นั่งหลังของอีกเครื่องนึง
1: ก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นน่ะ
0: ที่แล้วต้องบอกนะว่าแบบไอ้เขาก็ใช้กล้องปกติถ่ายแล้วก็บอกว่าถ่ายเหมือนมืออาชีพมากเพราะวันนี้นักข่าวทุกคนชมมากว่าภาพกลางอากาศแล้วเครื่องบิน F-16 ที่ประกบเครื่องนายกเนี่ยบนกลางอากาศเนี่ยภาพสวยมากทั้งกองบิน1เขาก็บอกว่าเป็นนักบินที่2เป็นนักบิน F-16 นี่แหละแต่ว่าสามารถถ่ายภาพได้แล้วคือพวกนี้เนื่องจากว่าเขาดูภาพเยอะไงแล้วก็คือผ่านการเห็นประสบการณ์จากต่างประเทศที่เขาเห็นมาว่าถ่ายแบบไหนอะไรเยอะเพราะนั้นเขาก็เลยถ่ายภาพออกมาสวยแบบไม่ต้องไปจ้างช่างพงช่างภาพอะไรให้เสียตังค์เลยนะเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการบินนะไม่ว่าจะเป็นบินเอสคอร์ตนายกหรือว่าบินโชว์ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพี่มันเป็นชั่วโมงฝึกบินคือเพราะนั้นถามว่าเฮ้ยจะต้องเอางบเพิ่มเติมมาฝึกเครื่องบินรับนายกไหมมันไม่ได้ต้องขนาดนั้นเพราะมันเป็นงบที่อย่างเช่น F-16 เนี่ย4เครื่องเนี้ยเขาก็ต้องฝึกบินของเขาอยู่แล้วหรือ3เครื่องเนี้ยเขาก็ต้องฝึกบินเขาเยอะอย่างกรณีเนี่ยพี่อย่างจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีเครื่องบิน F-16 3เครื่องเนี่ยไปบินต้อนรับหรือประกบนายกจะเรียกอารักขาคุ้มกันอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชั่วโมงบินฝึกถ้าเอาต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นแบบของการฝึกเนี่ยนะมันคือการบินสกัดกั้นคือเขาก็คือมันเป็นการสมมุติสถานการณ์สมมุติว่าเครื่องบินของนายกเนี่ยเป็นเครื่องบินถ้าไม่ใช่เครื่องของนายกแล้วเป็นเครื่องที่แบบไม่รู้ว่าเครื่องใครแล้วบินมาแบบเนี้ยตามหลักการแล้วเนี่ยเครื่องบิน F-16 เนี่ยก็จะบินขึ้นเขาเรียกว่าอินเทอร์เซปต์ก็คือบินไปสกัดกั้นแล้วถ้าไม่คุณถ้าไอ้ลำเนี้ยไม่ออกนอกประเทศออกนอกน่านฟ้าเราไปอ่ะเราก็จะต้องบินประกบให้เขาจอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักบินเขาก็ปรับนะจากภารกิจการบินสกัดกั้นแล้วก็บินประกบเพื่อให้เครื่องบินเป้าหมายเนี่ยลงจอดหรือว่าออกไปนอกน่านฟ้าไทยเขาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการบินอินเตอร์เซปต์ก็คือบินเข้าไปข้างๆลำเครื่องบินนายกแล้วก็บินประกบแล้วก็ประกบให้ลงจอดแต่เป็นการใช้ในแง่ของการทำมาเป็นประเพณีของการต้อนรับผู้นำหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่มาทางเครื่องบินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นชั่วโมงบินฝึกที่มีการปรับรูปแบบการฝึกแบบนึงเอามาใช้แต่อันนี้มันคือธรรมเนียมนะมันเป็นธรรมเนียมของกองทัพอากาศทั่วโลกเป็นสากลเลยที่เขามีการถ้าเป็นระดับผู้นำประเทศมาเนี่ยเขาจะมีเครื่องบินรบเนี่ยมาบินเอสคอร์ตเลยนะนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ต้องบอกนะว่านายกหนึ่งเนาะอย่างนายกไม่เคยเห็นเครื่องบินตัวเองภาพเครื่องบินตัวเองกลางอากาศที่มีไทยออกมาจากด้านนอกอันที่สองเนี่ยนายกบอกว่านี่คือครั้งแรกที่นายกเนี่ยทำการบินวันนี้นายกบินเองนะพี่เด้งไม่ได้เอานักบินที่สองเลยนะ
1: ใช่เพราะเห็นภาพเลยไงเห็นภาพเลยว่ากำลังบินอยู่อ่ะ
0: ใช่ก็คือนะคือนายกบินคนเดียวเลยแล้วนักบินที่สองของนายกอ่ะนายกให้นั่งเครื่องอีกลำหนึ่งมาแล้วแต่ลำของนายกเนี่ยมีปลัดมหาไทยกับพี่ทองเตือนั่งอยู่อีกสองคนแค่นั้นเพราะนั้นนายกเนี่ยขับด้วยตัวเองเพราะนั้นมันก็จะเป็นครั้งแรกที
1: ่
0: นายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินและเครื่องบินเจ็ตไม่ใช่ขออภัยเครื่องบินไอพ่นของกองทัพมาบินประกบมาบินประกบเอสคอร์ตเนี่ยคือมันเป็นครั้งแรกและมันเป็นเครื่องบินโหลด F-16 ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าในเชิงของ หลักการแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ของกองทัพ

0: ช่นกันนะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของตัวคุณอนุทินเองด้วยแม้ว่าคุณอนุทินเนี่ยจะยกเลิกการขึ้นบินนั่งเป็นนักบินที่2ของเครื่องบิน F16 แต่ว่านายกเลือกที่จะใช้การบินมาเองบินมาเองแล้วก็มีเครื่องบินมาบินประกบซ้ายขวาเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์แล้วนายกพอลงมานะอุ้ยบินใกล้คือพี
1: ่
0: พลอากาศเอกลวินคือพลอากาศเอกลวินถนอมสิงห์เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นการให้เกียรตินายกนะเพราะว่าระดับพลอากาศเอกขึ้นไปบินเองคือพลอากาศเอกลวินถนอมสิงห์เนี่ยเขาเป็นนักบิน F16 แบบเอาเป็นว่าในอดีตเนี่ยคือเป็นระดับท็อปไฟของกองทัพอากาศวันนี้เขาขึ้นมาจากเกษียณปีหน้าอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ขึ้นทำการบินเพราะว่าเขาเป็นผบ.คปอ.เนี่ยมันเป็นผบ.ที่คุมหน่วยกำลังรบทางอากาศของกองทัพแล้วเขาก็เลยขึ้นบินเพื่อที่จะเอาเรียกว่าเป็นการให้เกียรตินายกรัฐมนตรีอ่ะคือขึ้นบินเองเลยแล้วนายกเนี่ยพอลงมาหูยใกล้มากคือพี่อะไรนะทั้งปลัดมหาชัยทั้งพี่ทองเตือเองเนี่ยก็บอกว่าโอ้ใกล้บินอะไรนะไอ้ปีกเครื่องบิน F16 อ่ะมันจะโดนปีกเครื่องนายกอยู่แล้ว
1: ใช่แต่ดูภาพแล้วมันใกล้มากจริง
0: ๆใช่พี่พลอากาศเอกลวินบอกว่าห่างแค่ฟุตเดียวฟุตเดียวมันก็คือ30นิ้วก็คือเท่าไหร่อ่ะครึ่งแขนนั่นเองอ่ะพี
1: ่
0: คือแต่อันเนี้ยมันเป็นประเพณีนะยิ่งบินประกบใกล้มากก็คือยิ่งให้เกียรติมาก
1: แต่เห็นแล้วเสียวเหมือนกันนะ
0: ใช่ไม่แต่คือคนที่เสียวคือนายกเพราะนายกเนี่ยต้องบินแบบนิ่งมากอ่ะเพราะว่าไม่เพราะว่านายกไม่เคยไม่ได้ซ้อมไอ้ของแบบนี้คือมันไม่ได้มีการซ้อมว่านายกก็ต้องบินในระดับที่สเตเบิลนิ่งๆอ่ะชนะนิ่งๆแล้วห้ามขยับซ้ายห้ามขยับขวาเลยเพราะว่าเครื่องบิน F16 เนี่ยเขาก็ต้องบินมาประกบอยู่ซ้ายขวาพี่เด้งเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของตัวนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่ในส่วนของกองทัพอากาศเช่นกันนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนายกจะขึ้นบินนั่งหลัง F16 หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูต่อไปแต่เล็กเชื่อว่านายกคงไม่แล้วล่ะเพราะว่าคือก็คงกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดดราม่าเนี่ยพี่เดม
1: ใช
0: ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านายกมนตรีเนี่ยพอมาดูการแสดงศักยภาพของกองของ F16 แล้วก็ฟังบรีฟเนี่ยเขาก็จะไปฟังบรีฟกันต่างหากนะผู้สื่อข่าวไม่ได้มีโอกาสไปร่วมเลยแต่ว่าเขาก็มีรายงานว่านายกเนี่ยก็ได้รับทางกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารอากาศที่ไปด้วยเนี่ยก็บรีฟให้ฟังว่าแผนปฏิบัติการที่ผ่านมาเขาก็พูดเรื่องของเขมรนั่นว่าที่ผ่านมาเราปฏิบัติการด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเชื่อมโยงขัดทันสมัยแบบไหนและที่ของบนายกไปและที่เสนองบไปเนี่ยแล้วกำลังรอจัดซื้อรอมาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงแบบไหนนะนายกก็ถึงมาเล่าว่าเราเนี่ยจะมีความทันสมัยเทคโนโลยีและเราจะเหนือกว่าเพื่อนบ้านนะแล้วในห้วงแล้วผบ.สูงสุดกับผอ.เนี่ยเดี๋ยวจะมีการนำเสนอว่า10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพได้เตรียมอะไรบ้างแล้วรัฐบาลเนี่ยได้สนับสนุนเพื่อสร้างความพร้อมรบให้กับกองทัพยังไงบ้างนายกบอกเลยว่าผมไม่เคยคิดเมื่อก่อนเนี่ยเราท่องประโยคที่ว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสันเนี่ยนายกบอกเมื่อคืออันนี้เป็นพระราชดำรัสร.6มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเป็นแล้วนายกบอกว่าไม่เคยลึกซึ้งกับคำนี้จนเราลบกับเพื่อนบ้านเนี่ยมันต้องเราต้องเตรียมพร้อมจริงๆคือแบบโอ้โหนะเรียกได้ว่านายกบอกว่าพอดูแล้วก็ฟังรีฟแล้วก็ดูการวางกำลังการเติบเขาเรียกอะไรนะวางพวกระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยนายกบอกว่ามั่นใจในศักยภาพของกองทัพอากาศและรวมถึงเหล่าทัพด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้การทหารสูงสุดก็มาบรีฟให้ฟังว่าเวลาลบร่วม4เหล่าทัพอ่ะจะลบแบบไหนที่ผ่านมาลบแบบไหนและต่อไปเนี่ยเขาจะมีการรบแบบไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกก็บอกว่ามั่นใจมาอย่างนี้แล้วยิ่งมั่นใจนะว่าทหารเนี่ยจะสามารถปกป้องอธิปไตยดูแลประชาชนได้อย่างแน่นอนนะพี่เด้งนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิกกี้แหมต้องพูดหน่อย
1: คือ
0: จริงๆเนี่ย
1: ทำไมที่มาบอกที่มาหน่อยที่อยากรู
0: ้ก็มิกกี้มันก็มาจากมิกกี้เมาส์นะพี
1: ่ไม่แล้วทำไมแกถึงใช้มิกกี้เมาส์ไงทำไมถึงใช้มิกก
0: ี้ไม่ก็คือพี่คุณอนุทินเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ
1: ์
0: สองครั้งแล้วก็เล็กอ่ะเคยสัมภาษณ์แกด้วยแล้วแล้วนายกเนี่ยจะบอกว่าถ้าคนที่ไม่ชอบผมเนี่ยก็จะเรียกผมว่าไอ้หนูผี

0: แต่ถ้าเป็น
1: ก็เป็นมิกกี้เมาส์
0: ใช่แต่ถ้าเป็นทั่วไปเขาก็จะเรียกผมว่ามิกกี้เมาส์ก็คือหนูแบบสนุกสนานล่าเริงอะไรประมาณนี้เรื่องมิกกี้เมาส์ปรากฏว่ากองทัพอากาศเนี่ยช่วงเพราะตอนแรกนายกเขาจะบินใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้านายกบินนั่งหลังเนี่ยมันก็ต้องมีคอลสายให้แล้วเขาก็เตรียมคอลสายไว้แต่ว่านายกขึ้นมายกเลิกก่อนเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเขาก็เลยทำไอแพ็กหรือว่าอาร์มสำหรับติดเครื่องแบบติดเสื
1: ้อ
0: ให้นายกไว้แล้วเพราะนั้นทางพลอากาศเอกลวินซึ่งเป็นคนออกแบบเนี่ยซึ่งเป็นรูปตัวมิกกี้เมาส์ด้วยแล้วก็เขียนว่ามิกกี้เฉยๆไม่ต้องเมาส์เพราะว่ามันเป็นคอสายมันต้องสั้นที่สุดมิกกี้ก็เลยมอบให้นายกยิ้มชอบมากเนี่ยก็คือมิกกี้ก็จะกลายเป็นคอสายของนายกรัฐมนตรีสำหรับเครื่องบินที่นั่งเครื่องบินขับไล่เลยแจง
1: อ่ะว่ากันเท่านี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันพรุ่งนี้มาไหม
0: ได้ค่ะไปค่ะพี
1: ่พรุ่งนี้เจอกันนะคะกับรับลงพรางค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ที่นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปฏิรูประบบตั๋วร่วมค่าโดยสารรถฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการ1มกราคม2570นาพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมโดยกล่าวว่าแนวทางสำคัญของมาตรการคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการสำหรับแนวทางการเดินทางเชื่อมต่ออยู่ระหว่างการเตรียมหลักเกณฑ์ให้รองรับการเดินทางโดยรายละเอียดทั้งหมดจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานระบบตั๋วร่วมและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายในการเดินทางประจำวันพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของค่าโดยสารและพัฒนารถไฟฟ้าหลายสายให้สามารถเชื่อมต่อการเป็นโครงข่ายของการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อผลักดันมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570พลพีลงพื้นที่พังงานกวาดล้างโนมินียึดที่ดิน148แปลงขอไปการ124แปลงเปิดธุรกิจโรงแรมสั่งปิดร้านกัญชา16ร้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่เกาะพังงานเพื่อตรวจสอบธุรกิจโนมินีในพื้นที่ว่าพบข้อมูลการเป็นโนมินีที่ค่อนข้างชัดเจนทั้งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และกรมที่ดินพบว่าบริษัทเป็นโนมินีชัดเจนต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยในที่ดินทั้งหมด124แปลงซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งพบว่าเปิดทำการมากว่า4ปีไม่มีการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจพบคนไทยถือหุ้นมากกว่าต่างชาติแต่หากเจาะข้อมูลลึกกว่านั้นมีอีก 3-4 บริษัทที่ถือหุ้นไขว้ไปไขว้มาและคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทแรกเป็นกรรมการบริหารอีก9บริษัทในพื้นที่เกาะพะงันนอกจากโนมินีจากประเทศอิสราเอลยังพบว่ามีจากประเทศ

0: สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและลิทัวเนียโดยเจ้าพนักงานจังหวัดคือในอำเภอเกาะพะงันจะทำเรื่องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและสืบเส้นทางทางการเงินขณะเดียวกันยังมีการตรวจร้านจำหน่ายกัญชาและยังเปิดให้ผู้ซื้อเสพกัญชาภายในร้านพบผู้ถือหุ้นในร้านกัญชาเป็นชาวอิสราเอล2คนและคนไทย1คนตรวจสอบรายได้ใน1ปีสูงถึง16ล้านบาทโดยอายัดและสั่งปิดทันทีชวนชี้กฎหมายควบคุมปืนมีอยู่แล้วอยู่ที่บังคับใช้ชูสร้างสังคมปลอดภัยประชาชนไม่ต้องพึ่งปืนป้องกันตัวในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่าความจริงมีกฎหมายกฎระเบียบอยู่แล้วใครมีสิทธิ์ซื้อปืนได้และใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนได้ภาคปฏิบัติไปตามระเบียบก็ไม่มีปัญหามองเป็นการแก้ปัญหาแบบรายวันพอมีเรื่องก็หยิบขึ้นมาพูดแต่จะต้องดูว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรเพราะปืนจะมีได้ต้องมีใบอนุญาตให้ซื้อดังนั้นคนที่อนุญาตคือใครทำไมอนุญาตเพราะมีกฎเกณฑ์กติการระเบียบอยู่แต่ปืนก็ไม่ได้เป็นอันตรายทั้งหมดหากสังคมมีหลักประกันความมั่นคงว่าปลอดภัยความอยากมีปืนไว้เพื่อป้องกันตัวเองก็น้อยดังนั้นต้องทำให้สังคมปลอดภัยและหวังว่าเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดเพราะสังคมมีจุดอ่อนทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องปืนส่วนนักการเมืองมีปืนหลายกระบอกมองว่าเกินความจำเป็นหรือไม่ในชวนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่พูดยากไม่รู้ว่าสะสมไว้ทำไมบางคนบอกว่าสะสมไว้เป็นกีฬาแต่ที่สำคัญคือเป็นอันตรายต่อใครหรือไม่การมีปืนไม่ใช่ปัญหาสำคัญคือการประพฤติปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากคนที่มีอาวุธส่วนตนมีปืนอยู่2กระบอกเป็นปืนสั้นกับปืนยาวแต่ไม่ได้ใช้ป่านนี้ขึ้นสนิมหมดแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพาณิชย์สกัดน้ำมะพร้าวปลอมปนประสานมหาดไทยตรวจ4จังหวัดนายพุนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท General Beverage จำกัดอำเภอสำพรานจังหวัดนครปฐมผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมะพร้าวบรรจุขวดว่าหลังมีข้อเสนอจากคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภารวมถึงข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการและเกษตรกรว่าการปลอมปนน้ำมะพร้าวอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อราคามะพร้าวและกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อน้ำมะพร้าวไทยกระทรวงพาณิชย์จึงประสานกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีตรวจสอบปริมาณผลมะพร้าวที่ใช้เป็นวัตถุดิบเทียบกับปริมาณน้ำมะพร้าวที่ผลิตออกมาเพื่อดูความสอดคล้องและสมดุลระหว่างวัตถุดิบกับผลผลิตปัจจุบันมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ราชบุรีมีราคาหน้าสวนลูกละ9 บาทถึง9.50 บาทโดยมะพร้าวประมาณ4ลูกให้น้ำราว1ลิตรทำให้เฉพาะต้นทุนผลมะพร้าวอยู่ที่เกือบลิตรละ40บาทก่อนรวมค่าเจาะและสกัดน้ำค่าขนส่งการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์และต้นทุนการผลิตอื่นจึงเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตต่อผลิตภัณฑ์บางชนิดที่วางจำหน่ายในราคาต่ำผิดปกติว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตจริงหรือไม่ด้านนางสาวสุการดารัตนโกสุมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท General Beverage จำกัดกล่าวว่ามะพร้าว1ลูกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งน้ำเนื้อและกะลาหากตลาดส่วนใดส่วนหนึ่งชะลอตัวจะกระทบต่อการแปรรูปทั้งระบบจึงเสนอให้ภาครัฐดูแลอุตสาหกรรมมะพร้าวตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่เกษตรกรลงมะพร้าวโรงงาน

0: แปรรูปไปจนถึงการส่งออกรวมถึงขยายตลาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเพื่อเพิ่มความต้องการใช้วัตถุดิบและช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี่
1: ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบ

0: อย่าลืม iHerb OTC No Sugar Added
1: iHerb จากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นวันศุกร์ที่14สิงหาคมบุญรมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: วันนี้ขออนุญาตรายงานข่าวที่ทำให้ผมตกอกตกใจหน่อยนะครับเด้งข่าวสังคมครับคือ เด็กเยาวชนของบ้านเรานะครับอายุ13ถึง17ปีไปทำร้ายร่างกายคนญี่ปุ่นไกลใจกลางกรุงเทพมหานครโอ้โห
7: ที่จับได้หมดแล้วนะเนี่ย
6: นั่นแหละครับสะเทือนใจเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเรื่องของนะครับสองคนชาวรัสเซียเด้งที่ถูกฆ่าตายนะในป๋องนะครับมันยังสะเทือนใจอยู่ครับภาพลักษณ์ประเทศไทยแล้วก็สงสารคุณแม่แต่คราวนี้มันเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติอีกแล้วนะครับชื่อยูกิอายุ43ปีนะครับปรากฏว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะมาเดินอยู่แถวแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะเด้งนะครับเมื่อประมาณสัก2ทุ่มกว่าของวันที่12ที่ผ่านมานะ
7: ก็ยังไม่ดึกเนาะ
6: ไม่ดึกครับก็อย่างว่าแอร์พอร์ตลิงก์ตัวนั้นมันเป็นสถานีรถไฟด้วยใช่มั้ยมันเชื่อมต่อตรงไหนครับมักกะสัน
7: อ
6: ะมักกะสันนะครับเมื่อก่อนดงเสือดำใช่มั้ยมันก็ค่อนข้างที่บอกว่านี่นะ
7: ยังไม่
6: เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่เด้งนะครับแล้วมันก็มีทางเชื่อมอยู่ตรงนั้นด้วยถามว่าเปรี่ยวมากมั้ยไม่เปรี่ยวมากหรอกเด้งนะแต่อย่างว่าครับคนมันหลงทางมันเดินลงไปแล้วแกก็จะเดินกลับมาใช่ไหมครับพอเดินกลับมามาเจอเด็กนี่นะขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันครับแต่ละคันนี่นะ3คน
7: อ
6: ัดกันมาเด้งแล้วก็จอดนะครับแล้วก็บอกเลยบอกว่าขอเงิน
7: มันนี่มันนี
6: ่มันนี่มันนี่ขอเงินยูกินี่เด้งนะยูกิเขาก็มาให้สิครับจะไม่เด้งนะเอ๊ะยังไงอะครับโอ้ปรากฏว่าเป็นไงครับทำร้ายร่างกายยูกิทันทีครับใช้ก้อนหินนะครับไปทุบเลยนะโอ้โหบังหูเด้งนะไม่ใช่บังหูที่นครศรีธรรมราชนะครับอันนี้บังหูยูกิด้วยนะครับลิฟต์ตรงใบหูนะครับเป็นรอยด้วยแล้วก็หัวด้วยครับโดนก้อนอิฐทุบ
7: ม
6: าเด้งนะแล้วก็ยูกิวิ่งครับวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี ในที่สุดแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาตามกล้องวงจรปิด

0: จับได้แล้วครับเด้งทั้งแก๊งเลยนะทั้ง6คนเด้งนะโอ้โหอายุเท่าไหร่ล่ะครับ13ปีถึง17ปีเท่านั้นครับแล้วมันจะเป็นเยาวชนอยู่ใช่ไหมเด้งเจ้าหน้าที่เขาตั้งข้อหาไม่ได้นะครับต้องมีสหวิชาชีพนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอ้กระบวนการกฎหมายครับเด้งปรากฏว่าต้องเชิญคุณพ่อคุณแม่นะครับของเด็กทั้งหมดมาคุณแม่คนหนึ่งนะครับบอกว่าลูกนี่นะนะครับเรียนหนังสือจบแค่ป.6 เด้งพอจบป.6 แล้วก็ไม่ได้ออกครับก็ไม่ได้เรียนต่อนี่นะก็ออกมาครับนี่นะออกมาแล้วก็สงสัยติดเพื่อนพอติดเพื่อนก็เลยทำแบบนี้แหละครับ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งนะครับยกมือไหว้ขอโทษอีกเหมือนเดิมกับคุณแม่คนแรกเด้งนะบอกว่าไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลลูกเท่าไหร่ครับ
1: ม
0: ีแต่มัวทำมาหากินนี่นะเพราะฉะนั้นลูกจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปติดเพื่อนอย่างนี้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันใจกลางกรุงเทพมหานครมักกะสันอย่างนี้ครับ
1: ใช่
0: เราย้ำอีกทีนะครับรัสเซียยังอยู่ในความทรงใจจำของคนทั้งประเทศขายหน้าทั้งประเทศอยู่เด้งเนี่ยอีกแล้วก็ขอประทานโทษนะครับสรุปว่าผมใช้คำพูดเองนะครับว่าเด็กเหลือคอครับเด้งน่ากลัว
1: ซึ่งนะสำหรับเนี่ยคุณครูชาวญี่ปุ่นคนนี้นะที่เขา
0: เป็นคุณครูด้วยเหรอ
1: เป็นคุณครูเป็นคุณครูชาวญี่ปุ่นเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ปรากฏว่าก็โดนทำร้ายใช่ไหมก็จะมีบาดแผลที่หลังใบหูเนี่ยต้องเย็บ4เข็มแล้วก็ถูกต่อยที่ปากเนี่ยโดนเย็บไปอีก3เข็ม
0: โอ้โห
1: แล้วก็บาดแผลเนี่ยถลอกที่บริเวณต้นขาขวาอีก
0: ครับ
1: ก็ยังโชคดีอยู่อย่างนึงที่มีพลเมืองดีเนี่ยเข้าไปช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
0: ครับ
1: โอ้โหนี่คือพอพูดถึงเรื่องของเด็กๆนะที่ก่อเหตุเนี่ยนะพวกนี้จะอายุเท่าไหร่13ถึง17อัน
0: นี้13ถึง17 6คนนะเด้ง
1: ปรากฏว่าเนี่ยเรื่องนี้นะตอนเนี้ยว่าไปอ่ะทั่วโลกเนี่ยเอาทั่วโลกเลยไม่เฉพาะบ้านเราอ
0: ่
1: ะคือกำลังเริ่มถกเถียงกันแล้วแหละว่าอายุของเด็กเนี่ยที่มันจะเป็นเด็กจริงกับผู้ที่แบบคือควรจะต้องได้รับโทษแบบในระดับผู้ใหญ่อ่ะนี่ล่าสุดค่ะสดๆร้อนๆเลยมั้งเนี่ยนี่รัฐสภาสวีเดน
0: ว่าไงเด
1: ็กเพิ่งมีมติผ่านกฎหมายลดอายุขั้นต่ำในการรับผิดทางอาญาจาก15
0: เป็น
1: ลงเหลือ14เพื่อเปิดทางให้เด็กนะที่กระทำความผิดร้ายแรงถูกจำคุกได้คืออายุเนี่ยให้มันน้อยลงอ่ะคือต่อไปนี้ไม่ต้องมาแบบเป็นเด็กเยาวชนแล้วคือคุณก่อนให้รุนแรงเนี่ยตั้งแต่อายุ14ขึ้นไปเนี่ยโดนโทษเท่ากับเนี่ยผู้ใหญ่ปกติธรรมดาเลยแล้วเขาอ่ะจะมีผลบังคับใช้สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะโอ้ยคนเร็วมากเลยนะจะมีผลบังคับใช้เนี่ยเดือนหน้านี้แล้วค่ะวันที่10กันยายนเลยคือลดอายุรับผิดทางอาญาบ้านเราควรจะต้องมีแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเด็กอ่ะเริ่มก่อเหตุกันเยอะอ่ะ
0: น่าพิจารณานะเด้งนะบ้านเราก็ดีนะครับพูดถึงเด็กแล้วนะครับวันนี้เห็นไหมเด็กในพื้นที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดเลยเด้งโชว์วุฒิปืนอ่ะนะครับทางโลกออนไลน์อ่ะโอ้โรงเรียนต้องสั่งปิดหมดนะครับ
1: คือตอนนี้ไปๆมาๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลัทธิเอาอย่างอ่ะเพราะนั้นเนี่ยว่าไปอ่ะมันต้องเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องลงโทษกันแบบจริงๆจังๆเลยนะที่โรงเรียนนะที่มีการก่อเหตุก็คือโรงเรียนเลยพิทยาคมค่ะเขามีการส่งไลน์ด่วนเลยไปถึงผู้ปกครองให้หยุดเรียน1วันหลังจากที่พบแชทของนักเรียนชั้นม.2 นะคะขู่ว่าจะกราดยิงที่โรงเรียนคือไม่ได้ขู่อย่างเดียวมีการลงภาพกับปืนด้วยนะ
0: ใช่
1: เขาคือเด็กนะเขาคงคิดว่ามันโก้มันเก๋มั้งพอมีคนทำฉันก็ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โหเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทางโรงเรียนเขาก็เลยแบบเนี่ยปิดเรียน1วันวันนี้แหละนะคะวันนี้ทางโรงเรียนเขาหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเนี่ยนะ
0: ค
1: ะเพราะว่ามีเนี่ยพวกแชทนักเรียนเนี่ยออกมาก็เห็นว่านะผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเด็กนักเรียนคนนี้เมื่อ2เดือนก่อนเคยถูกคุณครูนะคะลงโทษมาแล้วกรณีที่นำเอาปืนของเล่นเหมือนจริงไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็พบว่ามีพฤติกรรมเนี่ยชอบอาวุธปืนค่ะก็เลยจะเชิญผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนคนนี้มาพูดคุยดูแลเป็นกรณีพิเศษต่อไปและจากการตรวจสอบข้อมูลนะยังพบว่าเด็กนักเรียนคนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยได้มีการโพสต์รูปอาวุธปืนจริงเนี่ยคุณครูบอกว่าเป็นปืนเป็นปืนเสมือนจริงใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยคือโพสต์รูปอาวุธปืนจริงนำมาล้างพร้อมกับโพสต์ภาพใช้ปืนเจาะขมับตัวเองด้วยแล้วก็ภาพนอนข้างๆปืนบนที่นอนด้วยมันอะไรเนี่ยงง
0: ครับมันอะไรอ่ะเด้งมันลัทธิเอาอย่างสิเด้งโอ้โหเราก็เป็นห่วงอยู่ใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็จังหวัดแพร่เห็นไหมวันนี้เป็นจังหวัดเลยนะครับประเทศไทยมีกี่จังหวัดล่ะแล้วโรงเรียนนะครับมีกี่โรงเรียนอ่ะอำเภอต่างๆเป็นไงบ้างแม้กระทั่งโรงเรียนในชุมชนนั่นเองนะนะครับมันก็น่ากลัวเข้าทุกวัน

0: วันนี้นะ
1: อ้
0: าวช็อกอารมณ์ไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเด็กก็ดีนะครับที่ทำไม่ดีมีไรกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือโรงเรียนผมช็อกอารมณ์ต่อไปอีกเด้ง
1: คือ
0: โอ้โหทะเลบ้านบึงโป๊ะอยู่ที่ตะวันออกนี่เองเนี่ยทำไมเหรอเด้งปลาหมอคางดำลงทะเลแล้วตอนนี
1: ้อ้าวเหรอ
0: ว้ายทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้ครับเพราะว่าเมื่อประวันวันที่12ที่ผ่านมานี่เองครับได้มีผู้ชายคนหนึ่งแล้วครับเขาโพสต์เฟซบุ๊กออกมาเด้งขณะที่ออกเรือวางอวนบริเวณอ่าวทะเลบ้านบางละมุงหรือทะเลบ้านโรงโป๊ะครับอยู่ใกล้กับคลองบางละมุงที่หมู่ที่4ตำบลบางละมุงชลบุรีนี่เองครับก่อนที่จะมีการพบปลาหมอทางดำติดอวนขึ้นมาจำนวนมากเลยเด้งนะโอ้โหเจ้าของคลิปก็ตกใจครับแล้วก็เอาคลิปมาเห็นแล้วมาเขาบอกว่าไม่รู้ทำไงครับมันน่ากลัวมันตกใจเลยเด้งสำหรับคุณณัฐกรเสือเอี่ยมครับหรือไต่นัดนี่นะเจ้าของคลิปเด้งนะครับเอามาดูนะครับประมาณสัก200กิโลเต็มลำเรือเลยครับเต็มอวนเลยเด้งนะโอ้โหตกใจว่างั้นนะแต่นัดบอกว่าตกใจครับเนื่องจากว่าใช้ชีวิตผูกพันกับทะเลแล้วก็ออกหาปลานะครับในพื้นที่มาโดยตลอดเลยแต่ไม่เคยพบปลาหมอคางดำจำนวนมากขนาดนี้ครับที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ปัญหาปลาหมอคางดำจากข่าวในพื้นที่อื่นแต่กระทั่งคราวนี้มาเจอในพื้นที่ของตนเองแล้วเป็นทะเลด้วยเด้งนี่นะหลังจากที่นำปลากลับขึ้นฝั่งแล้วแม่ก็เลยโพสต์ทักชวนชาวบ้านนะครับที่ต้องการเอาปลาหมอคางดำมาประกอบอาหารนะครับก็มาเลยนี่มาแบ่งกันไปครับแต่อนาคตสิเด้งนะ มันจะลุกลามขนาดไหนนะครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่นี่นะไปพบนะครับพื้นที่ตรงที่ว่านี้บ้านโรงโป๊ะนะทำประมงชายฝั่งแล้วนะครับยังทำฟาร์มหอยแมลงผู้วิตกกระเด้งเมื่อปลาหมอคางดำจำนวนมากมาอย่างนี้ครับเกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็ระบบในเวชชายฝั่งครับรวมถึงพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงผู้จึงต้องการให้หน่วยงานประมงและก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับลงไปตรวจสอบด้วยตอนนี้นะครับไม่อย่างนั้นโหรับรองนะครับเด้งกระจายแบบที่บอกว่าคาดไม่ถึงว่าอย่างนั้นนะดำเป็นแพเขาบอกว่าดำเป็นแพครับ
1: แต่ว่านะคือช่วงนี้นะไม่มีข่าวไหนใหญ่เท่ากับข่าวป้าดาอีกแล้วอะคือข่าวป้าดาเนี่ยโอ้โหคือคนแบบลือลั่นมากเลยอะ
0: ไม่กลัวใครเลยนะ
1: เออคือแกซัดแหลกอะคือตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นทนายไม่ว่าจะเป็นอะไรเอางี้ดีกว่าคืออาจารย์ธงทองอะจะลงพื้นที่ไปที่วัดป่าอดุลยารามในวันอาทิตย์นี้ป้าดาเนี่ยเขาบอกเขาเตรียมไปดักรอเขาจะไปด่าอาจารย
0: ์ไปด่าอาจารย
1: ์เออแล้วเขาก็ไล่ยาวกรงกรอนเลยของเขาออกมาเนี่ยโอ้ยยืดยาวเลยแต่ว่าไงก็ตามนะเรื่องนี้นะโอ้โห
0: คือง
1: านนี้ดูท่าทางจะหนักนะ อย่างทนายอนันตชัยชัยเดชเนี่ยนะก็ออกมาบอกเลยโพสต์เนี่ยบอกว่าคือทิศทางด้านกฎหมายนะที่กลุ่มคู่กรณีเนี่ยอาจจะต้องเผชิญคือเตือนเลยว่าทายาทของในเฮียงเนี่ยป้าดาและพวกเนี่ยอาจจะเข้าข่ายนะถูกดำเนินคดีอาญาหลายข้อหาหนักโดยทางทนายอนันตชัยเนี่ยมีการหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายอาญาขึ้นมาเตือนกลุ่มคู่กรณีและพวกค่ะโดยมีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็คือแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานให้เจ้าพนักงานเนี่ยจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือว่าเอกสารราชการประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา137และมาตรา267แล้วก็ยังร่วมกันบุกรุกอันนี้โอ้โหเห็นภาพนะที่เป็นคลิปออกมาเนี่ยโอ้โหไปปิดวัดน่ะแล้วมีการขู่ด้วยนะว่าต้องขนของออกภายใน15วันเนี่ยก็เป็นการบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือว่าขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา362และมาตรา365วงเล็บ2ประกอบมาตรา83ค่ะแล้วก็ยังทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าความตกใจโดยการขู่เข็นตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา392อีกแล้วก็ยังรังแกข่มเหงคุกคามหรือว่ากระทำให้ได้รับความอับอายหรือว่าเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา397คือเรียกว่าโอ้โหโดนโอ้โหหลายกระทงเลยอ่ะซึ่งทางทนายอนันตชัยเนี่ยเขาทิ้งท้ายเลยนะกับคำเตือนสั้นๆน่ะเขาบอกว่าหยุดเถอะกับการกระทำแบบนี้ก่อนที่จะต้องรับโทษตามกฎหมายอาญาที่ร้ายแรงเหล่านี้อู๋นี่คือโทษนี่หลายข้อหาเลยนะ
0: ใช่เนี่ยนะเห็นตำรวจในขอนแก่นนะครับก็คือว่าเตรียมที่จะนะฮะเรียกแล้วครับออกหมายเรียกออกหมายเรียกประดา
1: แล้วก็
0: เจ
1: ้
0: าของรถเจ้าของรถนะครับโม่เล็ดรถเทปูนอ่ะ
1: เนี่ยที่เอาไปปิดมันใช่ไหม
0: เอาปิดไว้เอาปิดตรงนั้นเลยนะป้าดานะครับวีรกรรมของแกก็ไม่ธรรมดานะเด้งนะ โอ้โห

0: ต้องบอกไม่แผ่วจริงนะครับป้าดาหลานในเฮียงนี่นะผู้อ้างสิทธิ์เนี่ยครับ
1: นี่
0: อ้างว่าเป็นหลานนะแต่จริง
1: จริงไม่ใช่หลาน
0: ไปอยู่ฝั่งภรรยา
1: เป็นน้องของเมียตาเฮียง
0: ของยายนาง
1: คือจงว่าไปแบบนี้เขาเรียกดองเนอะเขาไม่เรียกหลานหรอกเนอะเขาเรียกดอง
0: ใช่นะป้าดานะครับนี่นะบอกนะครับบอกว่าวีรกรรมที่ผ่านมาเหรอใช่ดิฉันเองนะครับเคยนำตัวเงินตัวทองเนี่ยไปปล่อยยังสำนักที่ดินพระโขนงด้วยนะ
1: เอากับเขาสิ
0: เอาสิเด้งเนื่องจากว่าเจ้าที่ที่ดินบอกว่าน้ำสัตว์ที่ดินไปแล้วว่างั้นนะแต่ป้าดาก็ยืนยันมีโฉนดอยู่ครับเพราะกับอ้างว่าจะมีการนำโฉนดไอ้นำที่ดินนะครับไปสร้างท่าเรือ ด้วยความโกรธนะครับป้าดาก็เลยไปที่ดินที่พระโขนงเลยแล้วก็นำตัวเงินตัวทองไปปล่อยตั้ง4ตัวนี่นะป้าดาย้ำด้วยนะเด้งนะที่สำนักงานที่ดินพระโขนงนะครับปล่อยไป4ตัวนี่ฉันก็ได้ทำบุญอยู่นะนะครับมีคนนั่งวีแชร์มาทำนิติกรรมเนี่ยลุกขึ้นมาก็วิ่งได้ว่างั้นหายเลยว่างั้นนะเขาก็ตกใจอยู่เหมือนกันตัวเงินตัวทอง4ตัวนี่เหรอคือการไปสร้างกุศลครั้งนึงเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะทำให้คนที่นั่งวีแชร์มานะลูกเขาก็บอกว่าวิ่งตามหาพ่อไปไหนเหลือแต่วีแชร์ว่าอย่างนั้นพ่อลูกได้เห็นไห
1: ม
0: นี่ครับเป็นสิ่งที่ป้าดาว่าเด้งนะ
1: อ
0: ย่างแล้วก็ตามนะครับป้าดาเนี่ยเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับเขาก็ต้องขึ้นประเภทที่บอกว่าสำนักงานที่ดินโน่นนี่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่วีรกรรมเขาบอกว่าเขาออกมาเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจเด้งเขาทำบุญตลอดนะ
1: คือสุดๆอ่ะคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ไปขุดคุยประวัติของป้าดาแล้วก็ด้วยความที่แบบปากเธอแบบโอ้โหปากคอร้อยร้ายมาก มีคนก็นึกถึงป้ารัตนาอะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยดูท่าทางคือมาสู้กันคงจะแบบพอฟัดบอเวีย
0: นผมก็นึกป้าคนหนึ่งนะครับที่ป้าทางการเมืองนะครับที่หน้าตาอะไรนะเจม
1: ต้องให้คุณผู้ฟังก็ช่วยนึกแล้วล่ะ
0: ผู้ฟังช่วยหน่อยครับผมนึกไม่ออกตอนนี้นะครับเจที่ชอบไปงานทุกงานทางการเมืองนะครับไปโผล่แล้วก็ไปยืนเท้าเสียวด่าคนด่าคนแล้วก็ออกคลิปนะครับว่าทาปากแดงๆใหญ่ๆนี่นะเอาผมก็รันเก้าปากแดงใหญ่ๆนะครับเด้งทาลิปสติกใหญ่ๆนี่นะผมจำชื่อไม่ออกนี่มันติดปากกูนี่นะผมจะฟังขอแรงหน่อยเอ้าเพื่อนึกออกนะครับเด้งครับ
1: แล้วมาไหนอ้าวยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมนี่เด้งเห็นข่าวอ่ะเห็นข่าวอยู่ข่าวนึงนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมที่ญี่ปุ่น
0: อ๋อญี่ปุ่น
1: ไม่คือแบบมันตะลึงพึงเพิดมากที่สวิตคือมันตะลึงพึงเพิดเพราะว่าคือฝนนะที่ตกที่ชิบะที่กรุงโตเกียวเนี่ยคือมันไม่ธรรมดาไม่เคยได้ยินเลยนะว่าฝนมันตกหนักขนาดเนี้ย348มิลลิเมตรอ่ะ
0: โอ้ยหาใหญ
1: ่
0: ใหญ่ก็ยิ่งหาอีก
1: ใช่คือฝนตกแบบหนักมากอ่ะคือชิบะเนี่ยจะอยู่ชานกรุงโตเกียวนะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะแต่ว่าคือขนาดตกแบบหนักเนี้ยนะคือน้ำเนี่ยมันท่วมหมดเลยนะคือท่วมแบบโอ้โหแบบเหมือนมิดรถอ่ะแต่ระบบการระบายน้ำของเขาเนี่ยไม่ถึงวันค่ะ
0: เป็นไงเ
1: ร
0: ื่อง
1: กลับมาปกติแล้ว
0: โอ้เหรอครับ
1: นี่คุณอารมณ์บอกเจ๊เป้าป่ะ
0: ไม่ใช่เจ๊เป้าเจ๊เป้าอีกคนนึงนะครับเจ๊อีกคนนึงนะครับ
1: ต่ออ่ะเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกหนักเนี่ยจนเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดเลยเพราะด้วยความที่แบบปริมาณฝนเนี่ยมันสูงมาก348เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะปกติอย่างบ้านเราสูงสุดในประมาณ200อย่างที่หาดใหญ่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ของตอนนั้นหาดใหญ่ของเราก็หนักมากเลยเนาะ
0: ใช่ใช่เด้งหนักอยู่ฝนมันแช่
1: เออเออใช่ฝนมันแช่แต่อันนี้348เนี่ยก็ส่งผลให
0: ้
1: พื้นที่รอบสถานีเนี่ยโซงะและสถานีชิบะเนี่ยซึ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ชายฝั่งอยู่แล้วได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนแล้วเขาก็จะมีภาพอยู่ภาพนึงโอ้โหที่ว่อนกันออกมาในโลกออนไลน์เลยก็คือ ภาพของน้ำที่มันไหลท่วมสถานีรถไฟพี่สวิตบอกโอ้โหคือท่วมแบบน้ำพื้นไม่เหลือเลยแต่สิ่งนึงที่ทุกคนตะลึงพึงเพิดมาก
0: คือ
1: น้ำใสแจ๋ว
0: ว้ายเหรอครับ
1: ใสจริง
0: ๆมันก็เปิดออกจากก๊อกนี
1: ่เออใช่แบบนั้นเลยเหมือนน้ำแบบเปิดออกจากก๊อกอะ
0: ค
1: ือน้ำแบบคือทุกคนตะลึงพึงเพิดมากคุณทำไมน้ำคุณสะอาดมากขนาดนี้นี่คิดดูว่าน้ำมันต้องผ่านไอ้พวกท่อระบายน้ำผ่านอะไรต่างๆแต่แบบใสแหนวเลยอะ
0: ผ่านชั้นหินเลยหรือเปล่าหรือผ่านชั้นดินเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเด้งนะ
1: ก็ด้วยความที่ฝนตกหนักแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้พอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยที่สนามบินนาริตะค่ะเครื่องบินก็ไม่สามารถที่จะบินได้ใช่ไหมก็บอกว่ามีคนเนี่ยตกค้างอยู่ที่สนามบินนาริตะเนี่ย 7,000 คนเนี่ยโอ้เมื่อคืนก็เรียกว่าเป็นวันเลวร้ายของคนญี่ปุ่นเขาเลยแหละ
0: นะแต่ความคืบหน้านะครับเรื่องของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหปรากฏว่าตามตาย300กว่าแล้วเด้งนะขยับขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเนี่ยนะแต่ที่สูญหายไปนะครับ

0: มันจะ600กว่าเด้งแล้วก็ไร้ที่อยู่อาศัยอีกด้วยนะครับเอาเพียบเลยนี่นะ
1: อ
0: ันนี้คือนายฟังนะครับแต่เรื่องของฝนฟ้าบ้านเราก็ระวังด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วใช่ไหมเด้งหลายท่านอาจจะออกไปต่างจังหวัดอย่างนี้ระวังนะครับฝนจะตกหนักอยู่28จังหวัดจะโดนเต็มๆนะแต่กรุงเทพมหานครนะครับประมาณจะ 60% ของพื้นที่เด้ง
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ฝนตกสะสมนี่อาจจะเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากด้วยนะอย่างพื้นที่ภาคเหนือนะครับโอกาสที่ฝนตกประมาณตั้ง 60% ของพื้นที
1: ่
0: ระวังครับพื้นที่ที่บอกว่าท่วมแล้วท่วมอีกนะครับเป็นปัญหาแล้วปัญหาอีกเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ตากอย่างเงี้ยครับ
1: อ
0: ีสานก็ 60% ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่ติดอยู่กับทางด้านสปป.ลาวนะเด้งนะไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอย่างเงี้ยภาคกลางนะครับฝนจะตกประมาณตั้ง 60% 40% ของพื้นที่อย
1: ่
0: างสระบุรีกาญจนบุรีอย่างเงี้ยตะวันออก 60% ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ของพื้นที่ฝั่งตะวันตก 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลครับ60% ของพื้นที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยนะครับฟ้าฝนตกหนักเนี่ยจะไม่สบายแต่ถ้าไม่สบายถ้าไอเหรอครับต้องไอเฮิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิบครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิบ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี่
1: อยู่ชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โ
1: ออยู่ชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื
1: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord

0: News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Hu Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: ค่ะ 17:35 นะคะ
5: ก
4: ็ช่วงนี้อย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังนะว่าก็ยังอยู่ในหน้าฝนอยู่นะคะ
5: ค
4: อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยหลายคนก็ อาจจะมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆเนี่ยนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาด้วยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะคะจากไอเฮิร์บสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดถ้าใครเนี่ยนะคะอยากชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันก็แนะนำเลยนะคะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บอมง่ายช่วยให้ชุ่มคอชื่นใจลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูก็ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้ดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดนะคะสรุปง่ายๆค่ะชุ่มคอทุกวันก็เลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายคือจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อก็สามารถหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะ 7-Eleven ก็เข้าไปซื้อได้ร้านขายยาทั่วไปก็เข้าไปซื้อได้นะคะใกล้ที่ไหนก็แวะไปซื้อที่นั่นได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาบอกเข้ามาเฉลยอย่างที่พี่สวิตต้องการแล้วคือลีน่าจัง
5: ถูกต้องโอ้โห
4: จะให้รางวัลอะไรไหมเนี่ยใช่รางวัลคุณผู้ฟังมาเนี่ยมีคุณทอมชัยวัฒน์กับคุณเม้าอนุพงศ์เนี่ย
5: รางวัลคือกราบขอบพระคุณนะครับบางทีมันติดปากนะครับมันนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าอย่างว่าได้นะมันคนเยอะครับแต่ป้าเป้านะครับนึกออกเลยนะเนี่ย
4: เ
5: พราะว่าอะไรครับเป็นข่าวทีนี้ก็คือป้าเป้านี่ครับเปิดกระโปรงให้ตำรวจหรือทหารดูเลยตามที่ชุมนุมต่างๆเด้งชื่อเขาบอกป้าเป้าครับ
4: ค่ะข้อความนะที่คุณผู้ฟังส่งกันมาแล้วก็เมื่อรายการที่แล้วเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยข่าวเนี่ยไปลงว่าเป็นเครื่องบินเจ็ตคือเครื่องบินที่ท่านนายกนั่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เครื่องบินเจ็ต
5: ไม่ใช่
4: แต่ว่าเป็นเครื่องบินเทอร์โบพร็อพซึ่งก็บอกว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยหรือว่าเครื่องบินใบพัดเนี่ยแต่ว่าไอ้เครื่องบินที่ว่านี้นะของที่ท่านนายกเนี่ย
5: คือ
4: มันจะเป็นเครื่องบินที่ทำความเร็วได้สูงเป็นเหมือนกับเป็นซุปเปอร์คาร์ลอยฟ้าสำหรับเครื่องบินเนี่ยคือแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องบินไอพ่นหรือว่าเครื่องบินเจ็ตนะคะแต่ถือว่าเป็นเครื่องบินคือระดับที่แบบทำความเร็วได้สูงใช้เครื่องยนต์แบบเครื่องยนต์เทอร์โบเครื่องเรียกเทอร์โบพร็อพคือขับเคลื่อนด้วยใบพัดด้านหน้าเนี่ยนะคะแต่ไม่ใช่ไอพ่นน
5: ี่
4: คือสมรรถนะของเครื่องบินนายกเนี่ยจะบินได้เร็วแล้วก็สูงใกล้เคียงกันกับเครื่องบินเจ็ตเลย
5: อ๋อเลยครับเด้ง
4: แต่ว่ามันประหยัดน้ำมันกว่า
5: ไงอ๋อเลยครับนี่นะสนุนราคาไม่ได้เด้งเพื่อท่านผู้ฟังหรือเด้งอยากจะซื้อหานะเพราะว่าเครื่องบินลำนี้เด้งเมื่อก่อนนะครับเห็นไหมนายกทำการบินด้วยตัวเองนะแล้วก็เป็นอาสาสมัครในการรับส่งทีมแพทย์เพื่อผ่าตัดแล้วก็เปลี่ยนทายเอาไว้ว่าหรือหัวใจต่างๆเห็นไหมโดยเฉพาะตอนที่เป็นรัฐมนตรี

0: รีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมตอนนั้นน่ะไปบ่อยๆนี่นะไอ้เครื่องบินลำนี้ผู้โดยสารก็นั่งได้นะเด้งนะประมาณสัก 4-6 คนคร
1: ับ ใช่นั่งได้เยอะ
0: เ
1: พราะว่านายกถ่ายภาพในตัวเครื่องเนี่ยเยอะและเห็นบอกว่าประสิทธิภาพของมันสมรรถนะของมันก็คือเป็นเครื่องบินที่สามารถลงจอดในรันเวย์สั้นๆได้เป็นอย่างดี
0: โอ้ขาสนนราคาเลยคร
1: ับ
0: ถ้าราคาตามท้องตลาดนะครับราวลำละ 3.9 ล้านเหรียญเท่านั้นหรือ
1: ประมาณเท่าไหร่ร้อยกว่าล้านเหรอ
0: 128ล้านบาทครับถ้าเป็นเงินไทยนะเด้งนะจิ๊บจิ๊บครับโอ้ยสำหรับนายกแล้วท่านอื่น
1: ก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่านักการเมืองไทยซื้อกันนี่เพียบเลยนะใครเป็นเซลล์ขายเครื่องบินเนี่ยตอนนี้คงรวยกัน
0: รวยเลย
1: เพราะว่านักการเมืองไทยซื้อกันเต็มเลย
0: ครับ
1: สะดวกไงไปไหนมาไหน
0: ครับพกปืนสะดวกด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเด้งเครื่องบินนะครับนี่นะโอ้เท่ๆครับเอ้าคนมีตังค์นะ
1: ใช่เศรษฐีเศรษฐีเดี๋ยวนี้เขาต้องถ่ายรูปกับเครื่องบินกันทั้งนั้นอ่ะมาข้อความนะคะที่คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามานะคะคุณอมรค่ะเข้ามาสวัสดีวันศุกร์บอกว่าขอให้วันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มงานราบรื่นไร้อุปสรรคพลังใจเต็มเปี่ยมโชคลาภเป็นสิ่งดีๆเข้ามาสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขทุกเวลาค่ะ
0: สาธุครับ
1: คุณนิพนธ์บอกว่าฟังข่าวเด็กเหลือขอเอาไปจำขังก็ไม่เข็ดหลาบต้องเคี่ยนด้วยหวายเปิดก้นเคี่ยน
0: โอ้เขาเอาแบบสิงคโปร์เลยนะก้นเคี่ยนนะครับคือเคี่ยนไว้มันเป็นติดตัวตลอดชีวิต
1: เ
0: ลยเด้งนะม
1: ัน
0: เป็นปลาบาดตลอดชีวิต
1: เป็นรอยให้ได้เห็น
0: เป็นรอยเห็นเลยนะครับ
1: แล้วมันจะจำแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: จำได้แบบติดใจเลยว่าเออฉันเคยทำอะไรมาอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: บ้านเราใช้ไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองพุทธครับ
1: ไม่เดี๋ยวละเมิดสิทธิมนุษยชน
0: นะ
1: ของบ้านเราแรงมาก
0: ไม่ได้ครับเป็นเมืองที่บอกว่านะครับเกื้อกูลเอ็นดูกันเป็นเมืองให้อภัยเป็นเมืองยิ้มสยามทำไม่ได้ครับเด้งแบบนี้ทำไม่ได
1: ้อันนี้พูดนี่คือมาจากใจไหม
0: ไม่ได้มาจากใจของจริง
1: มาจากใจใช่ไหม
0: ของจริงแล้วก็เก็บกดด้วยครับท่องคาถาอย่างเงี้ยทำอะไรทำใจใจคือใจแต่เห็นไม่พัฒนาสักอย่างนี่นะเด้ง
1: คุณชนิวัฒน์นะคะสวัสดีครับพี่วิทย์พี่เด้งเดี๋ยวนี้ไม่ทราบราคาน้ำมันเลยไม่ทราบคุณอินฟินิตหายไปไหนเนี่ยก็ถามหาพอเวลาถามหานะคุณอินฟินิตก็จะเข้ามาทีนึงแล้วก็หายไป
0: แล้วถามหาใครอีก
1: พี่
0: เท
1: ีย
0: นท่าจะหลอม
1: เออใช่เนี่ยตอนนี้ตามหา2คน
0: เมื่อตอนกลางวัน
1: อินฟินิตกับคุณเทียน
0: เมื่อตอนกลางวันผมฟังรายการน้องๆนะครับทางน้องผู้หญิงนี่ครับแต่รายการเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ก็พี่เทียนท่าจะหลอมส่งไปอยู่นะ
1: สงสัยแกนอนแต่หัววันป่ะ
0: สงสัยนะครับว่าส่งข้อความไปถึงน้องเสียงใสๆเฉพาะเด็กๆสาว
1: ๆ
0: รุ่นเด้งกับรุ่นสวิตนะครับรุ่นใหญ่ครับนี่นะ
1: แกนอนแต่หัววันหรือว่าเดี๋ยวนี้แกต้องมีงานอะไรสักอย่างตอนเย็นๆน่ะเออแกเลยไม่ได้ฟังเราเลยเนี่ยฮะคุณชัยยันบอกว่าอะไรเนี่ยเครียดหนักเจ็บไปสักไว้ที่หน้าดีกว่า
0: ครับ
1: อะไรอ่ะ
0: เครียดเลยอ๋อที่ลงโทษเลยเหรอครับสักไว้หน้าให้รู้เลยเหร
1: อเอาสักไว้หน้าเลยว่าเออคนนี้เคยทำอะไรเนี่ยนี่นี่คุณสุพจน์ก็ส่งภาพดีหน้าจังให้ดู
0: เลยหน้ากลัวพอแล้ว
1: ส่งหน้ามาเลยเนี่ย
0: ส่งหน้ามาให้ดู
1: คุณนินเอ็นเคทีค่ะบอกว่าก็บอกลีน่าเหมือนกันนะบอกว่ากฎหมายไทยเนี่ยต้องแก้ให้เด็กตั้งแต่อายุ10ขวบรับโทษเท่ากับผู้ใหญ่นะคะ10ขวบเด็กไปไหมส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เด็กที่ก่อเหตุก็จะประมาณนี้เนี่ยว
0: ัน
1: นี้ต่ำสุด13
0: เออ13นะครับ
1: แล้วก็14ที่กลาดยิง
0: ที่เทพสุรินทร์นะครับ14
1: แล้วก็ที่สยามพารากอนไอ้ที่ไม่ใช่สยามที่พารากอนเนี่ยก็
0: 14
1: คุณทอมชัยวัฒน์นะคะก็เนี่ยบอกถึงลีน่าจังคุณชิเก้นคุณชิเก้นคุณชิเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณมามว่าไปแล้วคุณกรีด USA นะคะบอกว่าในทวีปอเมริกาเหนือหลายรัฐหลายประเทศนะคะแล้วก็บรรดาเนี่ยพวกฝรั่งบางชาติทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาใช้กฎหมายของผู้ใหญ่พิจารณาโทษให้กับเด็กอายุ14ปีขึ้นไปแล้วในไทยเนี่ยเมื่อไหร่จะฉุกคิดกันเรื่องนี้สักทีเมื่อไหร่จะเลิกโลกสวยสักทีเบื่อที่จะได้ยินว่าลูกฉันเป็นคนดีอยากให้พวกสิทธิเด็กและมนุษยชนเนี่ยมาดูเรื่องพวกนี้แบบจริงจังสักทีกลับมายืนอยู่บนความเป็นจริงบ้างตื่นสักทีเถอะว่าไปก็หน้าที่จะให้พวกสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาทำงานคือร่วมกันแบบตำรวจไปเลยเนาะแบบเวลาเนี้ยไปจับไปอะไรเงี้ยจะได้แบบดูไปเลยถึงพฤติกรรมของพวกนี้อะไรเงี้ยคุณจิราวัตรคุณจิราวัตรส่งอะไรมาส่งลิงก์มาไม่เปิดนะนี่แล้วก็คุณอารมณ์ดีพูดถึงเจ๊เป้าไม่ใช่เจ๊เป้านะแล้วก็มาที่คุณ JCVK คุณ JCVK เนี่ยโอ้ยส่งเลยมายามเลยอ่ะ
0: ครับ
1: บอกว่าเรื่องการกระทำความผิดของผู้ที่มีอายุน้อยเนี่ยเราอย่าไปเรียกว่าเขาเป็น

0: เพราะการกระทำของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับผู้ใหญ่ทำต้องจับเขาขังคุกให้หมดถ้ากลัวว่าคุกตารางจะมีไม่พอเนี่ยก็ให้ไปสร้างคุกสร้างตารางตามแนวชายแดนเขมรไปเฝ้าชายแดนเอาไว้เลยเผื่อจะได้เกิดจิตสำนึกขึ้นมาบ้างมาคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งสวัสดีวันศุกร์เนี่ยสุขสันต์วันศุกร์นะคะคุณจิ้วทำอะไร
1: จะตกเก้าอี้เด้งเอ็นไปเอ็นมาจะจัดรายการ
0: คุณจิ้วบอกว่าสวัสดีค่ะไม่โทษลูกตัวเองโทษลูกติดเพื่อน
1: ครับ
0: นี่คุณเทียนหน้าฉลองเข้ามาเราจะไปบ่นถึงเขาเนี่ยนี่เขามา
1: อ้าว
0: ต่อเคต่อต้อนรับเวลคัมนึกว่าไปทำงานที่ไหนซะแล้ว
1: ว่าไงพี่เทียน
0: เนี่ยถึงว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมไปทำงานมาเนี่ยต้องไปทำงานแล้วไม่ก็นอนหลับได้เวลานอนอะไรอย่างงี้ไงคือไม่นอนบ่ายนอนเย็น
1: คนนินทาเยอะก็เลยมาเลย
0: ไม่ได้เลยนะเนี่ยใครก็ตามที่ฟังรายการเราแล้วส่งข้อความแล้วหายไปเนี่ยเราจะจิกเรียกมาแต่ละคนคุณเทียนท่าฉลองลงไว้บอกว่าคุยขมงยามเย็นเด่นดีดังเมื่อได้ฟังเป่าวิทย์จิตสดใสเด้งดูดีมีข่าวกล่าวจริงใจไม่ห่างไกลแน่นอนในตอนเย็น
1: นี่ขอบคุณมากพี่เทียน
0: ค่ะแล้วก็มาคุณมยุรีก็วันศุกร์สวัสดีเข้ามานะคะรอบนั้นมีอะไรอีกไหมมีคุณสุภชัยที่ดินแล้วในหัวนี่ส่งอะไรมาคะ1ฟุตเท่ากับ12นิ้ว30เซนครับคืออะไรอ
1: ่
0: ะรายการไหนเหรองงมีใครอีกไหม
1: ครับพี่สมใจ
0: ไม่มีละ
1: อยู่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับก็ส่งมาตอนนี้ฟังอยู่ว่าอย่างนั้น FM 100.5 ฟังประจำทุกวันแล้วก็ดูรายการผมด้วยนะครับคุยกับหมูบ่าย3โมงทางทีวีแล้วก็มาต่อวิทยุเลยว่าอย่างนั้นนะ
0: โอ้แฟนคลับเหนียวแน่นมากเลยเนี่ย
1: พี่นี่นะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นแฟนคลับ FM 100.5 ต้องเรียนแจ้งเลยนะเด้งน
0: ะ
1: สำหรับนะครับ M-Quad CEO of อาเซียนรุ่นที่3ของเราต้องบอกว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง12ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับเด้งนั่นนะเพราะฉะนั้นรีบมาเลยนะครับสมัครด่วนตามคำเรียกร้องรุ่นนี้มาจะยกระดับความเข้มข้นนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มเลยครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆเลยครับเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับจะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆจะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาท่านนะครับธุรกิจของท่านก็ดีไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจตอนนี้สหรัฐอเมริกาไปยังไงบ้างจีนก็ดีนะครับแล้วก็อยากจะมีเรื่องของมาแรงที่สุดในโลกตอนนี้ครับ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ตรงนี้ครับCW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนก็ 59,000 บาทครับรับรองนะครับสถานที่ดีมากอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าท่านนั้นถือว่าเป็น VIP รุ่นที่3สำหรับพวกเราอยู่แล้วครับรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้โทรศัพท์มาได้นะครับที่3หมายเลขด่วนเลยครับ0944803076 09448030340943966649รีบสมัครเพราะว่าเหลืออีกไม่ถึงที่12ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับเด้ง
0: ค่ะอันนี้คุณเทียนท่าฉลอมเข้ามาใช่ไหมก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยโอ้โหมาร่วมแสดงความยินด
1: ี
0: นะ
1: ยินดี
0: ต้อนรับนี่ก็มีคุณโจมิเตอร์บอกว่าพี่เทียนเนี่ยถ้าไม่ถามหาก็ไม่มาเลยนะคุณอัครชัยก็บอกลุงมาแล้ว คุณสุพจน์คุณสุพจน์มาแสดงความเห็นว่าเนี่ยผมเห็นด้วยกับการปรับอายุลงมาเหลือประมาณสัก13เพราะว่าสมัยเนี่ยเด็กเขากินอาหารสมบูรณ์โตเร็วและการสื่อสารเนี่ยมันถึงกันหมดไม่เหมือนเด็กสมัยรุ่นก่อนซึ่งกว่าจะรู้เรื่องเนี่ยก็ปาก็ไป17 18แล้ว
1: นั่นก็ให้ผลในท่านพูดนี่นะแต่ละคนนะครับมีเหตุมีผลหมดเลยนะ
0: เพราะเด็กตัวนี้เขาโตไวจริงเนาะ
1: ใช
0: ่ไปดูดีเด็กเนี่ยโอ้โหอายุแบบ10สัก11 12หน้าตาเป็นผู้ใหญ่ไปหมดเลย
1: หน้าตานะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุดูแล้วประมาณสัก10ขวบนี่อย่างเงี้ยเราเดินไปใกล้เขาถ้าเราเขาถ้าเขาอยู่สองสามคนนะโอ้โหเด้งผมต้องมีผมต้อง
0: เป็นคุณปู่เลยใช่ไหม
1: ไม่ละเด้งผมทนฟังคำพูดน้องไม่ได้เด้งนะโอ้โหใช้คำพูดแต่ละคำนี่ออกมาครับ
0: ฟังเขาไม่รู้เรื่องละสิ
1: โอ้ยครับ
0: สับภาษาเด็กเขาคุณธนวัฒน์ก็เข้ามาทักทายสวัสดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเรื่องราวเลยนะพวกแบบคือสับแบบพวกเจนซีเนี่ยคือเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไงคือเราแบบวัยมันเกินแล้วอะ

0: อืม
1: อืมครับ
0: พูดถึงเรื่องของอเมริกาก็ทาเลนต์กันนิดนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาออกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าห้ามคนไทยในประเทศไทยและทั่วโลกห้ามโหวตค่ะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: อืม AGT ก็ประกาศ
1: อเมริกาเท่านั้น
0: ใช่ใช่เฉพาะในสหรัฐเท่านั้นนะคะAGT เขาประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะคะอันนี้เป็นการโพสต์มาจากร้านเด็ดอเมริกาเขาออกมาเน้นย้ำข้อกำหนดนะคะที่สำคัญเลยค่ะจากรายการนี่แหละว่าคนไทยในไทยและทั่วโลกไม่มีสิทธิ์ร่วมโหวตในนะคะทั้ง3ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นในแอปหรือว่าใน TikTok เขาจะให้เฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเท่านั้นคือเตือนเลยว่าห้ามใช้บัญชีพวกบอทปลอมแล้วก็สร้างบัญชีหลายอันเพื่อมาโหวตนะคะห้ามเด็ดขาดก็ทำเอาชาวเน็ตและแฟนของน้องเนเน่นะก็เข้าไปร่วมแสดงความเห็นกันอย่างมากมายนะคะบางคนบอกดีแล้วมาถึงจุดนี้ไม่ต้องแชมป์แล้วดังกว่าแน่นอนคือชนะใจชาวโลกแล้วคือดีกว่าชนะในรายการอเมริกาก็อตแทเลนซะอีกเดี๋ยวก็มีเงื่อนไขโน่นนี่ก็ทำตามเขาแหละ
1: ครับอ้าวส่งใจเชียร์กันนะครับสำหรับเนเน
0: ่
1: ส่วนเรื่องของฮัลลุนโซโล่ปรากฏว่าวันนี้ความคืบหน้าคือทางประเทศจอร์เจียได้ส่งใบมรณบัตรนะครับให้กับทางสถานทูตแล้วนี่เด้งน
0: ะ
1: แต่ยังไม่ระบุสาเหตุครับสาเหตุการเสียชีวิตนี่นะ
0: อ
1: ันนี้เป็นการเปิดเผยนะครับของพี่ชายของฮัลลุนโซโล่ครับเด้ง
0: โพสต์ลงใช่ไหม
1: ผมได้ดูคลิปภาพข่าวนะครับที่หลายคนทำขึ้นลง TikTok กันเองนะวันที่ชาปนกิจนะครับของโซโล่นี่นะ
0: โอ้โหคนแบบเต็มไปหมดเลย
1: น้ำตาจะไหลแทนเด้งนะแต่ปรากฏว่าพี่ชายครับบอกนะครับวันนี้ผ่านทาง Facebook นะครับว่านะข้อมูลนะครับที่ได้รับมาในช่วง 16:30 นของวันนี้ครับบอกว่าทางสถานทูตทางสถานเอกสัญชาติทูตนะครับได้แจ้งมาเมื่อวันที่10สิงหาคมว่าทางการจอร์เจียได้ส่งมรณบัตรมาให้ทางสถานทูตแล้วโดยในเอกสารดังกล่าวนั้นมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องแต่ยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างชัดเจนทางสถานเอกสัญชาติทูตนะครับได้มีหนังสือทวงถามและก็ติดตามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วขณะนี้ทางครอบครัวยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับผลการตรวจสอบรวมถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตในฐานะครอบครัวนะครับสิ่งที่พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งคือขอให้การเสียชีวิตของน้องได้รับความเป็นธรร
0: ม
1: แล้วก็ขอให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เป็นธรรมทุกฝ่ายหากกระบวนการมีความล่าช้าทางครอบครัวเพียงแต่อยากขอทราบถึงขั้นตอนเหตุผลแล้วก็ความคืบหน้าที่ชัดเจนว่าขณะนี้เรื่องอยู่ในขั้นตอนใดและก็มีเหตุผลใดที่ทำให้การตรวจสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้นยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้พวกเราไม่ต้องการกล่าวโทษหรือสร้างความกดดันให้กับฝ่ายใดครับเพียงต้องการความจริงความชัดเจนแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับน้องชายสิ่งที่ครอบครัวควรได้รับจากกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ครอบครัวก็ขอบคุณครับสถานเอกชนไทยหน่วยงานของไทยหน่วยงานของจอร์เจียและเจ้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงทุกหน่วยและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันประสานงานติดตามให้ความช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งว่างั้นเอง
0: แล้ววันนี้นะคะก็มีข่าวเรื่องของนักกอล์ฟสาวดาวรุ่งชาวออสเตรเลียมาเสียชีวิตในประเทศไทย
1: เออ
0: ก็ถือว่าเป็น
1: ยังไง
0: คือเธอเลือดออกในสมอง
1: โอ้เลือดออกในสมอง
0: แล้วเธอเนี่ยคือเดินทางมาไทยเนี่ยเพื่อจะลงแข่งรายการควอลิฟายระดับนานาชาติของศึก KLPGA ทัวร์คือแข่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่14นี่แหละแต่ปรากฏว่าเธอเนี่ยก็มามีอาการเลือดออกในสมองซะก่อนก็ต้องเข้าไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะทาง W นะ PGA ทัวร์ซึ่งเขาก็ออกแถลงการเลยเขาแถลงการนะคะบอกว่า WPGA และวงการกอล์ฟออสเตรเลียเนี่ยรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะกับการจากไปของเจสสิก้าแบงค
1: ์
0: ที่ประเทศไทย คือเธอเนี่ยถือว่าเป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งค่ะที่มีพรสวรรค์โดดเด่นมากแล้วก็สร้างความประทับใจแม้จะ อยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะในทัวร์ของเธอก็สำหรับเจสสิก้าแบงค์เนี่ยนะคะก็เพิ่งจะคว้าแชมป์อีเวนต์คัดเลือกระดับภูมิภาคในรายการ Ford Women New South Wales Open นะคะเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแข่งขันระดับอาชีพ เพียงรายการที่5แต่เธอก็มาเสียชีวิตที่ประเทศไทยนี่นะคะ
1: โอ้นี่นะก็ถ้าเสียชีวิตแบบโรคภัยไข้เจ็บนะครับเราก็ค่อยยังมีผลมีเหตุมีผลอธิบายนั่นเองนะแต่ถ้าเสียชีวิตอย่างอื่นนะครับโอ้โหจะเป็นเรื่องอีกแล้วเพราะว่าอะไรครับเป็นคนดังระดับ

0: โลกอย่างเงี้ยยังมาเสียชีวิตบ้านเราครับพูดถึงการเสียชีวิตแล้วนะครับปรากฏว่าโรงพยาบาลมุกดาหารวันนี้ต้องบอกว่างานเข้าเด้งนะเอามีเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับมีลูกสาวของคุณลุงชามท่านอายุ65ปีแล้วเด้งน
1: ะ
0: ได้โพสต์ข้อความออกมานะครับผ่าน Facebook เลยบอกว่าคุณพ่ออายุ65ปีปวดท้องรุนแรงไปรอรักษานะครับที่โรงพยาบาลรัฐในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับปรากฏว่า4ชั่วโมงกว่าๆรอเด้งนะสุดท้ายตายครับโอ้ลูกก็เลยบอกว่าเอ๊ะกระบวนการรักษามันช้าไปหรือเปล่านะครับจนทำให้พ่อตายนี่นะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับไปหาข้อเท็จจริงจากโรงพยาบาลครับปรากฏว่าท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุณหมอณภาพรเกียรติดำรงรองผู้อำนวยการแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับแถลงข่าวเลยเด้งนะโดยเฉพาะผู้อำนวยการนะครับแสดงความเสียใจก่อนนี่นะบอกว่านะครับลุงชามเนี่ยมาถึงก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินระดับที่2ครับคือสีชมพูครับซึ่งมีความเร่งด่วนจากรองจากอันดับที่1คือสีแดงเนี่ยนะอันเป็นกลุ่มวิกฤตสูงสุดเด้งซึ่งตามแนวทางรักษานะครับผู้ป่วยระดับสีชมพูควรได้รับการประเมินอาการซ้ำทุกครึ่งชั่วโมงแต่กรณีช่วงห่างกันนะครับติดตามประมาณสัก1ชั่วโมงครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจึงยอมรับนะครับกระบวนการที่ว่านี้มันล่าช้ากว่ากรอบที่กำหนดเอาไว
1: ้
0: ท่านบอกด้วยนะครับว่าวันนั้นผู้ป่วยระดับสีแดงเข้ามาพร้อมกันอีกคนหนึ่งถูกงูกัดไว้อย่างนั้นนะอาการรุนแรงจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับอีกคนหนึ่งเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นด้วยจากการติดเชื้อในกระแสเลือดครับโอ้โหพยาบาลบุคลากรนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไปรุมช่วย2คนนี้เด้งนะนะครับแต่ที่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะแต่ยอมรับนะครับว่ากระบวนการนะครับประเมินนี้มันล่าช้าไปนิดนึงเพราะฉะนั้นพอคุณลุงชามานะครับอาการรุนแรงเนี่ยได้ประสานงานรักษาทันทีครับใช้ TC scan ปรากฏว่าพบว่าหลอดเลือดแดงใหญ
1: ่
0: แล้วก็ในช่องท้องมันโป่งพองแล้วก็ฉีกขาดนะครับหมอก็ถือว่าเป็นวิกฤตสูงสุดนะครับถึงความผิดปกติของหลอดเลือดจากนั้นท่านก็สัญญาณชีพอ่อนลงแล้วก็เสียชีวิตก็เป็นไปตามคาดการณ์นะเด้งนะคือท่านบอกว่าก็ขออภัยแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยต่อไปนี้ก็จะนำนะครับเรื่องของกระบวนการรักษาตรวจแล้วก็คัดกรองนะครับให้เร็วที่สุดมากกว่านี้เด้งนะนะครับทบทวนกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงนะครับเด้งนะนี่ครับมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้านเรา
1: ส่วนงานสวดพระอภิธรรมศพนะของคุณเกรียงกตินันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่บอกว่าท่านนายกจะไปสวดศพคืนนี
0: ้ครับ
1: คุณทักษิณไปถึงละเนี่ยก็จะมีภาพคุณทักษิณแล้วก็คุณนุ้งอิงแพทองธารนะคะเดินทางไปร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพนะคะคุณเกรียงกันตินันท์ซึ่งในภาพเนี่ยนะเป็นคลิปเลยเนี่ยก็จะมีคุณประเสริฐจันทรัตน์ลงทองมีคุณวิชัยจริตพันธ์เห็นมีอาจารย์ธงทองจันทรังสุอยู่ด้วยเนี่ยก็วันนี้รับรองเป็นข่าวใหญ
0: ่
1: เพราะว่าจะเป็นการเจอกันครั้งแรกที่เห็นปรากฏต่อหน้าสื่อระหว่างคุณทักษิณกับ คุณอนุทินนายกรัฐมนตรี
0: ครับนี่หลังจากไม่ได้เจอกันนานนะเด้งนะเอาก็รอดูนะครับคุณเกรียงกตินันท์เนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนนะครับก็คือว่าเป็นแขกพิเศษไปเยี่ยมคุณทักษิณนะครับที่ดูใบนี่อาจจะบ่อยมากที่สุดก็ได้นะเด้งนะ
1: เอาอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: ก่อนจะลากันไปนะคะก็ย้ำกันนิดนึงถ้าไอนะคะต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค
0: ่
1: ะ
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่นข่าว MCOT News

FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับพบกับพี่ไพศาลบังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับตอนนี้พี่ไพศาลอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับแหมวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับก็อย่างนี้พี่ไพศาลช่วงค่ำวันนี้นะฮะไฮไลท์สปอตไลท์น่าจะไปอยู่ที่จังหวัดอุบลหรือเปล่าครับเนี่ย
3: มีเรื่องอะไรฮะ
2: สี่นายกจะไปเจอกันนะ
3: อ๋องานสวดพระอภิธรรม
2: คุณ
3: เกรียงกันตินันนะ
2: ครับ
3: โอ้จะมีใครบ้างฮะ
2: ก็1นายกอนุทินวันนี้ที่โอ้โหภาพออกมาสวยจริงๆนะฮะที่ไปตรวจราชการกองทัพอากาศที่โคราชอะครับพอเขาเขียนกองทัพอากาศแค่ F16 ประกบเลยอะเห็นไหมฮะ
3: ประกบบังคับให้ลงเลย
2: ใช่ฮะเมื่อสักครู่ฟังพี่เล็กวัฒนาบอกว่าเนี่ยคือแผนซ้อมปฏิบัติของกองทัพอากาศในการที่จะประกบถ้าเป็นเครื่องบินศัตรูใช่ไหมฮะ
3: ก็จะบินคู่ประกบแล้วก็วอแจ้งเลยว่าให้ปักหัวลงที่ไหนกัน
2: ครับ
3: สกัดกั้นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สกัดกั้น
2: ครับ
3: แต่ก็โอเคเขาก็บอกว่าคุ้มกันคุ้มกัน
2: ผู้นำประเทศ
3: ผู้นำประเทศหรือบุคคลสำคัญก็ปฏิบัติการคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกัน
2: ครับครับก็4นายกรัฐมนตรีที่ไปเจอกันวันนี้นะฮะ19นาฬิกาก็มีคุณอนุทินครับหลังจากภารกิจโคราชแล้วก็ท่านก็ไปต่อที่อุบลเลยเนี่ยนะครับมีคุณอนุทินมีอดีตนายกทักษิณครับมีอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็คุณแพทองธารชินวัตรครับตามข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะไปร่วมงานคุณเกรียงกันตินันต์19

0: ขาดคุณเศรษฐาไปคนเดียว
1: ฮะคุณเศรษฐาเจอกับคุณอนุทินไปแล้ววันไปดูมวย
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณเศรษฐาถ้าไปงานสวดวันนี้ก็
1: 5นายกเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
0: แสดงคุณเศรษฐาอาจจะไปแล้วหรือว่าจะตามไปที่หลังหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะ
1: ครับครับ
0: อ๋อแต่วันนี้4ท่านเขามีเขานัดหมายไว้แล้วนะ
1: ครับ
0: ก็แล้วเวลาจัดที่นั่งเขาจะให้นั่งยังไงก็ต้องนายกปัจจุบันก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ความสำคัญรองลงมาก็ต้องเป็นคุณทักษิณ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าอีก2ท่านก็อีกคนนึงก็ที่เขยอีกคนนึงก็ลูกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะก็ต้องให้เกียรติคุณทักษิณอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่นายกคุณทักษิณจะไปอะไรล่ะเด่นกว่านายกปัจจุบันเขาคงไม่เหมาะ
1: อ้าวก็ที่ไพศาลบอกไงต้องเล่นบทพระรองให้เป็นนะฮะ
0: จะต้องให้คุณอนุทินครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาเรียกให้เวลาเรียกไปจุดธูปไปอะไรเงี้ยก็คุณอนุทินก็ต้องก่อน
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้พี่ไพศาลพอเราเรียกไปเนี่ยไม่ได้ไปจุดแล้วนะฮะให้ไปเปิดสวิตช์ไฟทั้งเทียนแล้วก็ธูปนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้เขาเป็น
1: ลักษณะนี้
0: เรื่องมลภาวะ
1: ใช่ครับ
0: บางวัดนี่เขาไม่ได้เลยนะเขาไม่ให้จุดธูปเทียนเลย
1: ครับ
0: วัดอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นวัดธาตุทองนะ
1: ครับ
0: วัดชลประทานไม่มีนะไม่มีจุดธูปเทียน
1: อย่าว่าเอาวัดสายไหมนะที่ผมก็ไปทำบุญบ่อยๆนี่นะฮะแล้วก็มีงานก็ไปที่วัดเนี้ยพี่เวสาร เอาในศาลานะครับในศาลาสวดอภิธรรมศพเนี่ยไม่มีให้จุดธูปเทียนครับจะเป็นการเปิดสวิตช์ติดเครื่องปรับอากาศครับแต่ถ้าเกิดว่าตามธรรมเนียมไทยจะมีธูปปักใช่ไหมสำหรับส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนที่ไปสารไปปักอยู่นอกศาลา
0: เขาจะปักอยู่นอกศาลาใช
1: ่ครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้หมดแล้ว
0: ไม่ฝืนธรรมเนียมนะเพราะเดี๋ยวญาติๆเขาก็จะรู้สึกว่าไม่อะไรนะไม่มีความเอื้ออาทรให้กับผู้วายชนเลย
1: ครับ
0: เขาจะได้ไป อยู่ในภพภูมิที่ดีและตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันต้องจุดธูปจุดอะไรกันนำทางกัน
1: ครับก็ตั้งอยู่ตรงหน้าศาลาเลยถ้าเกิดว่าแขกเรือที่จะมางานนะฮะก
0: ็
1: จุดธูปบอกกล่าวก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยเข้าไปในศาลาเพื่อรอฟังสวดพระอภิธรรมและด้านในนั้นจะไม่มีเรื่องของควันธูปควันเทียนอีกแล้วครับ
0: ถูกใจผมมาก
1: ครับ
0: เพราะผมนี่เป็นคนแคร์แพ้มากโ
1: อ
0: ้ถ้าไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วเขาจุดนะโอ้โหที
1: ่
0: จะมาโชยมาที่ผมน้ำมูกน้ำตาไหลเลย
1: ครับ
0: แพ้พวกควันเหล่านี้
1: เพราะว่าอย่างธูปที่ปักอยู่หน้าหีบศพอะฮะจะเป็นธูปอันใหญ่ๆอะพี่ไพศาลพอกำลังใกล้จะหมดเราต้องไปต่อใหม่ฮะใกล้จะหมดเราต้องไปต่อใหม
0: ่อันนั้นจุดจริงเป็นวันเลยนะ
1: โอ้จุดตลอดเวลาเลยครับ
0: ใช่แต่ว่าอันนึงเป็นวันไหมเป็นวันนะ
1: ไม่ถึงวันครับแต่หลายชั่วโมงอยู่ฮะสองสามชั่วโมงได้ครับ
0: โอ้
1: แล้วก็ญาติ
0: อยู่
1: ญาติก็ต้องสังเกตให้ดีพอกำลังสักเหลืออยู่แค่ไม่ถึงคืบเนี่ยเตรียมเปลี่ยนแล้วฮะ
0: ช่วงพิธีนะ
1: ครับ
0: คุณณรงค์วันนี้มีข่าวดีจากกรมทางหลวงนะ
1: ครับ
0: ก็ไอการก่อสร้าง7ชั่วโคตรก็น่าจะยุติสักทีละสำหรับไอถนนพระราม2เนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีรายงานข่าวว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่าที่เรียกว่า M82
1: ครับ
0: หรือมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วก็ตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าในภาพรวมเนี่ยก่อสร้าง98%แล้วนะครับ
1: ครับ
0: และมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการไอ้มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวันตลอด24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ครับ
0: ก็พูดง่ายๆว่าอีก3สัปดาห์

0: ไม่ใช่ดิอีก2สัปดาห
1: ์ครับ
0: อีก2สัปดาห์ศุกร์หน้านี่แหละใช่ไหม
1: วันโอ้โหเริ่ม
0: วัน
1: เริ่ม28สิงหา
0: อีก2สัปดาห์อ
1: ีก2สัปดาห์ครับครับ
0: อีก2สัปดาห์3รวม3สัปดาห
1: ์ครับ28สิงหา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับ

0: ว่างการก่อสร้างก็หรืออีก 2% ก็คือตรงนี้แหละพี่ไพศาล
1: ถ้าจะไปมหาชัยก็ต้องลงที่เอกชัยไปก่อน
0: ครับโอ้โห
1: แล้วเราวิ่งข้างล่าง
0: เขาถ่ายภาพมุมสูงมาด้วยนะฮะโอ้โหทางน่าวิ่งจริงครับ
1: ไอ้ที่ข้ามแม่น้ำก็เสร็จหมดแล้วนะ
0: เสร็จหมดแล้วครับเสร็จหมดแล้วครับภาพ
1: ข้าม แม่น้ำแม่น้ำท่าจีนนะ
0: ครับ
1: โอเคเลยใช้ได้เลย
0: โอ้โหก็คุณจะสะดวกสบายเหมือนกับ M81 ฮะที่จะ
1: ไปแล้วม
0: ัน
1: ไปลงไปสู่พื้นล่างอีกทีตรงไหน
0: ก็ท้ายสุดสมุทรสาคร2แหละครับไม่
1: แน่แถววัดเจตุมอะไรทางนู้นเลยไหม
0: ครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้ฮะ
1: ก็ไปพ้นระยะที่รถมันจะติดมากๆไปแล้ว
0: ครับ
1: โอเคเลยล่ะ
0: โอ้พระราม2ใช่ไหมฮะคือไม่ต้องอยู่ข้างล่างเลยขึ้นไปข้างบนได้เลยใช่ไหมครับ
1: ถ้าสมมุติเราจะไปไอ้ที่เขาบอกหัวหินซบเซาเหลือเกิน
0: ครับ
1: เพราะคนเขาเบื่อหน่ายกับไอการจราจรพระราม2เนี่ย
0: ครับ
1: มันไม่สะดวกอะไรต่าง
0: อ่าฮะ
1: บางทีขาไปก็พอไหวโอ้โหขากลับกว่าจะถึงบ้านกันเหนื่อย
0: ก็ไปบ้านเพื่อนเพชรบุรีมันต้องกลับทางนี้ด้วยเหมือนกันพี่ไพศาล
1: ฮะ
0: โอ้โหนะฮะสุดๆจริง
1: ๆครับ
0: ครับแต่ว่าอย่าง
1: ก็ถ้ามีเส้นนี้ก็โอเคก็น่าจะช่วยให้การท่องเที่ยวในชะอำหัวหินอะไรพวกนี้น่าจะคึกคักขึ้นนะ
0: ก็ถ้าจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้ที่มีเหตุเรื่องของเครนถล่มถนนยุบหรือว่าวัสดุก่อสร้างตกลงมาใส่รถแล้วก็ไอ้ที่หนักที่สุดก็คือไอ้สะพานกับรถอ่ะพี่ไพศาลที่
1: ม
0: ันทั้งแผงตกลงมาใส่รถมีคนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะข่าวอีกวันนึงมาบอกว่าห้องพักสถานที่ท่องเที่ยวหัวหินซบเซาไปเลยไปถามนักท่องเที่ยวว่าทำไมไม่เดินทางผ่านทางนี้เขาบอกว่ากลัวพระราม2ไปฝั่งตะวันออกไปชลบุรีไปแถวๆนั้นสะดวกกว่าปลอดภัยกว่าเออมันมีผลด้านท่องเที่ยวด้วยนะครับเนี่ย
1: ใช่มีผล
0: ครับ
1: หัวหินเนี่ยซบเซาเลยล่ะ
0: ครับ
1: ค่อนข้างจะเงียบเหงาเลย
0: โครงการนี้นะครับจุดเริ่มต้นก็คือต่างระดับบางขุนเทียนใช่ไหมครับเชื่อมต่อวงแหวนกาญจนาภิเษกใต้นะฮะช่วงแรกก็คือบางขุนเทียนเอกชัยสิ้นสุดที่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครครับพี่ไพศาล
1: ต้องข้ามแม่น้ำไปเลย
0: ครับครับ
1: ขึ้นข้างบนแล้วข้ามแม่น้ำท่าจีนข้ามไปเลย
0: ครับ
1: ก็ถ้าไปแยกบ้านแพ้วมันก็ไปอีกน่าจะ 4-5 กิโล
0: ครับ
1: จากข้ามแม่น้ำไปนะ
0: ฮะตรงนั้นก
1: ็
0: รถก็คงจะโล่งแล้วมั้งครับ
1: ก็ถ้าข้ามแม่น้ำไปก็โดยปกติก็ไปได้สบายๆแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะพอเดี๋ยวนี้ไอ้ทางระบบกับลงกับรถอะไรเขาก็ทำช่องจราจรให้มันไม่ต้องมารอรถรออะไรกัน
0: โอ้ถ้าได้เกือกม้านะพี่พิสารจะดีมากเลยนะ
1: ไอ้ทางต่อไปก็คงต้องมีเกือกม้า
0: ครับครับสายเอเชียอีกสายหนึ่งฮะพอเห็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เป็นนักขัตฤกษ์หยุดกันยาวๆอ่ะพี่พิสารสงกรานต์ปีใหม่หรือว่าหยุดกันต่อเนื่องหลายวันเนี่ยทางหลวงก็จะทำก็คือปิดจุดกลับรถเลยฮะเพราะอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเลยฮะพอเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยโอ้โหรถติดไม่รู้จะกี่สิบกิโลอันนี้เห็นด้วยเลยนะฮะแล้วก็ไปนู่นไปถ้าไม่เป็นเกือกม้าก็พอถึงสะพานไม่ว่าจะเป็นข้ามคลองสะพานข้ามแม่น้ําไปมุดกันอยู่ใต้สะพานฮะเกือกม้าอยู่ข้างล่างครับมันปลอดภัยสุดครับหลักการของการจราจรถ้าไม่ให้รถเจอกันเลยอ่ะมันจะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุครับพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เขาถึงแต่ละจังหวัดเนี่ยจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆเราไปตอนนี้เราเริ่มจะงงเพราะว่าเขาจะไม่เป็นทูเวย์แล้วยิ่งในเมืองก็จะกลายเป็นวันเวย์ไปแล้วครับมันจะลดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุไปได้ด้วยครับไปทางเดียวกันเลยนะไม่ต้องมาประสานงานกันอีกแล้วครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเขาบอกสำหรับการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและร่นระยะเวลาในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าระบบโลจิสติกสนับสนุนการผลิตการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่นๆในภาคใต
0: ้ครับโอ้ถ้า ทำได้อย่างนี้ทุกทิศทุกทางนะ

0: 81ไปการก็สะดวกแล้ว M6 ที่จะออกไปทางโคราชนู่นก็สะดวกมากเลยนะคุณพิสาร
1: ใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่เคยไปลองขับดูเลย
0: ส่วนไปทางตะวันออกไปถึงระยองนี่ก็สุดถึงระยองแล้วนะครับมอเตอร์เวย
1: ์ครับรู้สึกเขาจะทำเพิ่มด้วยนะผมดูแล้วมันจะออกตรงนครชัยศรีเนี่ย
0: ครับ
1: มันเชื่อมกับอะไรนะไอที่ออกจากบางใหญ่ถนนเส้นอะไรนะ
0: M81 ฮะ
1: M81 เนี่ยมันจะไปเชื่อมกับตรงนครชัยศรีแล้วมันจะออกตัดตรงผ่านไปนู่นเลยผ่านดอนยายหอมผ่านอะไรแล้วไปออกนู่นเลยโพหักบ้านแพ้ว
0: ครับ
1: ตัดพรวดออกไปนู่นเลยจะไปเพชรบุรีเขาย้อยเลยยาวเหยียดนู่นเลย
0: ครับ
1: เรียบทะเลไปเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็จะช่วยเพิ่มเส้นทางที่จะลงไปทางเนี่ยราชบุรีเพชรบุรีประจวบอะไรพวกนี้
0: เพราะว่าสายใต้เนี่ยทางเลี่ยงยากใช่ไหม
1: เป็นมอเตอร์เวย์เป็นมอเตอร์เวย์อันนี้เป็นมอเตอร์เวย
0: ์
1: ยกระดับ
0: ครับเพราะว่าทางสายใต้เนี่ยทางเลี่ยงค่อนข้างยากแล้วก็มีเส้นเดียวนะพี่พิสาร
1: เพชรเกษมมันไปยังไงก็ต้องไปบรรจบเพชรเกษมมันหาทางเลือกยาก
0: ครับ
1: อย่างมากที่สุดก็ทำไอ้ทางอะไรที่แยกออกมาอะไรต่างๆนะบายพาส
0: บายพาส
1: อะไรออกมาใช่ไหม
0: ครับ
1: ทำบายพาสออกมาให้มันไม่ต้องเข้าไปในย่านชุมชนอย่างถนนเพชรเกษมที่มันเข้าไปชะอำเนี่ยเขาก็ทำบายพาสไปออกนู่นเลย
0: ครับ
1: ไปออกไปวัดอะไรที่วัดชื่อดังๆแล้วก็ออกไปปราณบุรีเลยเป็นบายพาสออกมา
0: ครับครับเพราะว่าอย่างเหนือเนี่ยเขามีเส้นทางหลีกเส้นทางเลี่ยงของเขาทั้งหลักทั้งรองครบหมดแล้วฮะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็เหลือนี่แหละครับตะวันออกเขาก็เสร็จแล้วนะฮะเหลือแต่ภาคใต้เนี่ยลงภาคใต้ครับจอตรงพระราม2เนี่ยเอาก็เป็นนิดไม่หมายที่ดีนะฮะ28สิงหาคมนี้นะ10โมงเช้าเป็นต้นไปก็คงจะได้ใช้บริการกันสะดวกขึ้นนะฮะการท่องเที่ยวนะครับก็คงจะกลับมาคึกคักหวังว่าอย่างนั้นนะฮะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้าวฉันโชคดีอะไรขนาดนี
4: ้ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตัวรายการ19นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: โอ้มีคุณผู้ฟังคุยเข้ามานะครับพี่ไพศาลถนนที่จะเปิด28เนี้ยครับเขาบอกว่าเริ่มมีเสียแล้วนะ

0: ถ้าเป็นแอ่งๆแล้วครับ
1: ฮะหมายถึงไอ้ข้างบนนั่นเหรอ
0: ก็นั่นน่ะสิฮะหรือว่าทางข้างล่างครับน่าจะเป็นข้างบนมั้ยเพราะว่าคุยทางข้างบนไง
1: ไม่ข้างบนก็ยังไม่เปิดให้วิ่งไม่น่าจะทราบได้ยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าเป็นบริษัทรับเหมาอยู่หรือว่ายังไง
0: ครับ
1: แต่ว่าเขายังต้องเก็บงานอยู่พอสมควร
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาเพิ่งใกล้จะ98ก็เหลืออีก 2% แล้ว
0: ฮะครับก็ตรงปลายทางแล้วฮะด่านอะไรนะสมุทรสาคร12นะครับ
1: ครับ
0: ฮะก็ที่อาจจะยังขาดก็คงไม่เหมือนกับทาง M6 อ่ะ M6 ก็จะเป็นทางพื้นราบใช่มั้ยมียกระดับบางส่วนใช่มั้ยพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไกลมากก็คือเรื่องของจุดพักคอยพักรถอะไรประมาณเนี้ยที่เขายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่พอเทศกาลเขาก็ต้องแนะนำเลยนะฮะคุณต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเตรียมรถให้ดีให้พร้อมนะฮะอย่าไปใช้อยู่กลางทางประมาณนั้นนะครับ
1: ก็เขาเพิ่งเปิดก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วเยอะ
0: ครับ
1: ขับไปแบบเอาพอประมาณอย่าไปเหยียบเหยิบมากถ้าสมมติมันว่างนะ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยเป็นคนที่ขับไปยิ่งบูรพาวิถีนะผมไม่กล้าขับเร็วเลย
0: ครับ
1: คือบางทีบางช่วงเนี่ยลมมันแรงแต่ขึ้นป้ายเลยนะ
0: ครับ
1: บอกลมแรงโอ้แบบ
0: รถเล็กๆ
1: เรารู้สึกได้เลยว่ารถแบบแรงปะทะของลมเนี่ยมันนั่นเลย
0: ยิ่งรถเทรลเลอร์ใหญ่ๆมาแซงนะพี่ประหยัดปุ๊บแล้วลมเขาตีใส่รถเรานะ
1: ครับกระเพื่อมเหมือนกันนะเราก็เพราะฉะนั้นขับสบายๆอย่าเร็วมาก
0: ครับ
1: แล้วก็ทางมันเพิ่งทำเสร็จ
0: ก็เพิ่งมีโอกาส
1: ยังไม่รู้ว่าเก็บงาน 100% หรือยัง
0: อย่างมอเตอร์เวย์7กับ9เนี่ยผมใช้ทุกวันอยู่แล้วใช่มั้ยฮะ M6 ก็เคยไปมาแล้วก็สะดวกสุดๆเลยนะฮะ81ไปกาญจนบุรีไปมาแล้วโอ้โหอันทางตรงนี้สวยจริง
1: ก็ผมเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาไปกลับไปบ้านที่ดำเนินสะดวกเนี่ยไปเยี่ยมญาติ
0: ครับ
1: ผมไปทางไอ้บางใหญ่เนี่ย
0: ครับ
1: M อะไรนะ M
0: M81 ฮะ
1: M81 เนี่ยใช่ไหมผมไปเส้นเนี้ยแล้วก็ผมก็ไปออกอีกทีก็นู่นเลยฮะนครปฐม
0: เพราะว่าทางเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้น M81 ไปพี่ไพศาลจะเห็นพระปฐมเจดีย์เลยนะครับ
1: ใช่ใช่แล้วผมก็ไปออกนครปฐม
0: ครับ
1: ไปเคยออกนครปฐมอยู่ 2-3 ครั้งออกนครชัยศรีครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: สะดวก
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปติดเติดตรงพระราม2
0: ใช่ครับ
1: พุทธมณฑลไม่ติดเลยไปเลย
0: เข้าตัวกาญจนบุรีเลยครับผมไปเนี่ย
1: ผมจะมาทางราชบุรีไง
0: อ๋อพี่ไปทางลงก่อน
1: อ๋อลงก่อนลงนครชัยศรีก็ได้ลงตรงนครปฐมก็ได้มาลายแมนอ่ะ
0: ครับ
1: ลงตรงมาลายแมนอ่ะมันจะมีทางที่แล้วก็ไปเข้าเพชรเกษมอีกทีนึง
0: ครับนี่คุณธงชัยคุยเข้ามาฮะผมอยู่บน M82 พอดีครับอย่างที่คุณนรงค์ว่าเริ่มเป็นแอ่งพอเริ่มทดลองใช้จากพันท้ายลงมามหาชัยเมืองใหม่ผมก็จะว่าเพจที่ถนนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอ้
1: อ้าวเขาให้ใช้บ้างแล้วเหรอ
0: น่าจะสิครับก็คงจะ
1: บางช่วงใช่ไหมที่เขาเปิด
0: น่าจะบางช่วงแล้วครับ
1: อ๋อจากบางขุนเทียนไปพันท้ายอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ฮะโอ้เนื่องจากเขาให้รถเทรลเลอร์ใหญ่สามารถขึ้นได้ครับเยอะมากครับจากอะไรนะสมุทรปราการไปอ่ะโอ้โหแล้วฮะอ๋อคุณพีกุงเหรอฮะบอกว่าทุกวันนี้เขาเปิดทดลองวิ่งอยู่ครับลงแค่มหาชัยเมืองใหม่อ๋อเขาวิ่งไปแล้วพี่ไพศาลแต่แค่ลงมหาชัยเมืองใหม่เท่านั้นครับถนนเริ่มเป็นแอ่งแล้วฮะ
1: อ๋อถ้า28จะเปิดไปนู่นเลย
0: ครับ
1: ไปถึงมหาชัยเลย
0: อ๋อ
1: นี่จะเป็นข้อมูลใหม่นะ
0: ครับ
1: อ๋อตกลงเขาเปิดให้วิ่งได้บ้างบางช่วงแล้วนะ
0: ครับ
1: อ๋อแต่เป็นหลุมเป็นแอ่งละ
0: เป็นแอ่งแล้วครับ
1: เดี๋ยวจะต้องรอลาดยางอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่า
0: ครับพระรามสองก็ซ่อมตลอดเลยไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าพื้นที่ดินมันอ่อนอ่ะมันซุดอยู่ตลอดเวลามันอาจจะเป็นปัญหาตรงนั้นด้วยหรือเปล่าเอ้แต่แหมทางยกระดับนี้เสาเข็มก็ต้องลึกอยู่แล้วนะครับ
1: ก็ข้างล่างก็คงต้องมีซ่อมไปแหละ
0: ครับ
1: แต่อย่างน้อยมันก็ตอนนี้มันก็สะดวกขึ้นไงเพราะว่าถ้าซ่อมข้างล่างมันก็ขึ้นข้างบนเอา
0: ครับ
1: มันมีทางเลือกให้มากขึ้น
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ก่อนนั้นพอซ่อมแล้วมันไม่มีไปไหนไม่ไปไม่ได้เลย
0: ก็วิกฤต
1: มันปิดช่องทางการจราจรวิ่งได้

0: สามทางสี่ทางมันก็ปิดเหลือสองทางอะไรเงี้ยมันก็รถมันก็ติดสะสมกัน
1: คุณสมพงศ์ก็คุยเข้ามาเพิ่มนะครับบอกว่าเปิดแล้วครับเปิดจากบางขุนเทียนไปแค่มหาชัยเมืองใหม่ครับโอ้ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลนะฮะ
0: โอ้ก็หลายกิโลอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็เลยไอ้การจนาพิเศษไปแล้วนะใช่ไหมไอ้ช่วงที่มันมีไอ้วงไอ้นั่นอ่ะจากพระประแดงมาบรรจบอ่ะซึ่งข้างล่างอ่ะรถมันบรรจบตรงการจนาพิเศษเนี่ย
1: ครับ
0: รถมันจะเข้าร่วมทางกันเนี่ยโอ้โหติดตรงนั้นติดชะลอเรามาจากบางมดเรามาจากไอ้ทางที่ลงจากทางด่วนปะมานะ
1: ครับ
0: มาถึงก็จะมาติดตรงนั้นอยู่นิดนึงครับขึ้นข้างบนได้ก็โล่งหน่อย
1: อ่ะมีว่าเรื่องของถนนนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เรื่องวัดคุณณรงค์
1: ครับ
0: ตกลงวัดป่าอาดุลอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ที่ขอนแก่นนะวันนี้เจ้าวาดเราก็มีคณะจากกรมสำนักงานพระพุทธศาสนานะ
1: ครับ
0: ก็เอาโฉนดที่ดินไปยื่นเพื่อที่จะขอเปลี่ยนจากชื่อของของคุณตาเฮียงเนี่ยมาเป็นวัดก็ไปยื่นที่กรมที่ดินไปยื่นที่ที่ดินจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
0: เอกสารเนี่ยที่ดินก็บอกว่าตรวจสอบแล้วอันเนี้ยคือโฉนดตัวจริง
1: ก็ทั้งคู่เขายื่นเขาเอามาชูให้เห็นตามสื่อไงพี่ไพศาลวัดก็บอกว่าตัวจริงของวัดมีอยู่ที่วัด
0: ของป้าดาอันนั้นเขาไปขอคัด
1: มา
0: ไปขอคัดมาใช่ไหม
1: ครับเพื่อจะมายืนยันบอกว
0: ่าให้การว่าโฉนด
1: ครับ
0: ตัวจริงหายคราวนี้พอวัดเขาโฉนดตัวโฉนดมาแล้วก็ทางสำนักงานที่ดินเขาตรวจก็บอกของจริงก็แสดงว่าแจ้งความเท็จ
1: ครับ
0: ก็จะออกเอกสารไอ้ตัวเป็นตัวสำเนา
1: ก็โดนหมายเรียกเลยนี่ครับ
0: ก็จะมีคดี
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ไปปิดล้อมวัดนะฮะรถไป4คันแล้วก็ในกล้องวงจรปิดเห็นภาพป้าดาด้วยโดนหมดเลยครับ5คนเนี่ยครับโดนหมายเรียกไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ที่อย่างที่พี่เพศาลบอกคือเจ้าวาดนะครับพระครูอดุลสารนิเทศนะโชว์ไอ้โฉนดที่ดินตัวจริงนะฮะแล้วก็ไปทำเรื่องคัดค้านการขอออกใบแทนโฉนดที่ทายาทเจ้าของที่ดินวัดได้ไปยื่นขอออกใบแทนจากสำนักงานที่ดินเอาไว้ก่อนนะฮะโดยหลวงพ่อแล้วก็ทีมทนายกองทัพธรรมเนี่ยร่วมกันไปขอนะฮะคัดค้านในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอย่างก็ตามนะฮะจะขอไปเปลี่ยนชื่อด้วยไงพี่เพศาลจากชื่อของเจ้าของที่ดินเดิมอะครับให้มาเป็นชื่อของวัดแต่ว่ามันไปติดระเบียบกฎหมายมาตรา84รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจแทนโดยมีระเบียบของกรมที่ดินปี53ครับเพราะมันมีขั้นตอนมีทำลายปฏิบัติอยู่ครับเช่นการตรวจสอบรายละเอียดของวัดแผนผังทรัพย์สินกุฏิวัดตั้งอยู่บริเวณไหนจากนั้นจะมีการส่งเรื่องไปยังที่ว่าการอำเภอเพื่อจะได้ไปตรวจสอบว่าผลกระทบอะไรกับชุมชนหรือเปล่าที่อยู่ติดกับวัดนี่นะครับก่อนจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้ฮะขั้นตอนไทม์ไลน์มันเป็นแบบนี้ต้องทำตรงนี้ให้หมดก่อนจึงจะเปลี่ยนจากชื่อของลุงเฮียงมาเป็นชื่อวัดได้ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
0: เห็นว่าประมาณเดือนนึง
1: ใช่ครับแต่ว่าแล้วก็ตามเรื่องของป้าดาที่ออกมาคัดค้านออกมาทักท้วงออกมาร้องนะฮะจะขอความเป็นธรรมจะขอพื้นที่คืนเนี่ยนะฮะก็โอ้โหวันนี้ฟังทนายความกับทางท่านผู้ที่เชี่ยวชาญออกมาอธิบายมันค่อนข้างจะลิบหลีแล้วอ่ะพี่เพศาลเพราะว่ามันดำเนินคดีไปในชั้นศาลเรียบร้อยแล้วนะฮะศาลพิพากษาไปเสร็จสิ้นขบวนความไปทั้งหมดแล้วครับ
0: เอกสารทางฝั่งวัดเขาก็น่าจะครบถ้วนด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็เอาไอ้ใบที่ทางวัดเนี่ย
1: ครับ
0: ทางวัดเนี่ยเขาคงจะพอทราบว่าถ้าจะถวายที่ให้วัดเนี่ยนะ
1: ครับ

0: ก็จะต้องมีการทำเป็นเอกสงเอกสารแล้วอำเภอเนี่ยตัวรู้สึกเป็นนายอำเภอหรืออะไรนะต้องมาเซ็นเป็นพยานให้เลย
1: โอ้มีภาพผมภาพถ่ายชัดเจนฮะตอนยื่นมอบให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดรูปนั้นนะครับ
0: ไม่มันยืมไอ้รูปถ่ายก็โอเคก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมีเอกสาร
1: ครับ
0: แล้วก็มีสักขีพยานเซ็นกันว่านั้นเขาบอกว่าอันนี้ก็เปรียบได้กับเหมือนกับเป็นพินัยกรรมนั่นแหละ
1: ครับครับ
0: ว่าได้มอบที่ให้กับวัดแล้วเขาบอกอันนี้มันชัดอ่ะมันไม่รู้จะเป็นไม่รู้จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยังไงมันจบละ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าจะโอนหรือไม่โอนอะไรนี่มันก็เป็นคล้ายๆพิธีกรรมอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มันไม่สาบยังไม่โอนก็ไม่ได้หมายถึงว่ากรรมสิทธิ์มันได้ยังเป็นอยู่กับลูกหลานไม่ใช่ไปหมดแล้ว
1: ตั้งวัดสำเร็จครบเงื่อนไขของลุงเฮียงที่ถวายที่ดินให้กับวัดตรงนั้นเป็นธรณีสงฆ์ไปแล้วครับคนก็ไปถามเปรียบเทียบกันไงอ้าวและกรณีของหลวงพ่อพยอมล่ะที่โฉนดเอามาทำเป็นถุงกล้วยแขกเนี่ยนะเขาอธิบายเพิ่มเติมว่ามันคนละประเด็นคนละกรณีกันนะฮะในส่วนของหลวงพ่อพยอมเนี่ยคือไปซื้อที่ดินจากคนที่เขาเอามาขายคนที่เขาเอามาขายที่วัดเนี่ยนะฮะเขา
0: เป็นเรื่องว่าวัดไปทำสัญญาซื้อขาย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้เป็นเรื่องของการเอามาบริจาค
1: ครับพอซื้อขายเสร็จนะไปซื้อกับในบีเนี่ยไหมครับแต่เจ้าของที่ดินเดิมของก็คือในเอในเอไปฟ้องในบีว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของเขาคุณเอาไปขายให้กับวัดได้ยังไงก็สู้กันในชั้นศาลไงพี่เบสานพอสู้กันเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการของชั้นศาลปรากฏว่าในบีฮะยอมแพ้คดีความฮะว่าที่ดินนั้นเป็นของในเอแต่ผมเข้าไปครอบครองแล้วก็พอออกเอกสารโฉนดได้ผมก็ไปขายวัดให้กับพระพยอมฮะพอแพ้คดีตรงนั้นแหละครับในเอเขาก็เลยมาฟ้องขอที่ดินคืนจากวัดของหลวงพ่อพยอม
0: แล้วในบีคืนเงินวัดไหมไม่คืนด้วย
1: ก็ไม่คืนฮะก็นั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นคนละประเด็นกันกับกรณีของวัดนะฮะอดุลกัลยาณรามเนี่ยครับที่ขอนแก่น
0: อันนั้นเป็นเรื่องซื้อขาย
1: ครับอันนั้นเป็นเรื่องซื้อขายนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เบสานช่วงหน้าเนี่ยมีสำทับมาจากชันทงทองด้วยนะว่าที่ตรงเนี้ยเป็นธรณีสงฆ์ไปแล้วครับโอนคืนเจ้าของที่ดินไม่ได้แล้วครับ
0: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: คุณผู้ฟังคุยเข้ามานะฮะพี่เพศานครับบอกที่ดินของวัดไม่ว่าจะเป็นที่ดินของวัดไหนในแถวต่างจังหวัดบ้านผมที่สุรินทร์ก็มีแต่ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินของสาธารณะมากกว่าที่ดินของส่วนบุคคลครับนะฮะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งครับแต่กรณีดังกล่าวนี้อยู่ใกล้ๆเมืองไงครับแล้วตอนนี้มันเจริญแล้วฮะเมื่อก่อนนี้ก็เลย

0: อย่างลุงเฮียงเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลใช่ไหม
1: เขาเป็นเดิมเขาเป็นผู้ใหญ่บ
0: เป
1: ้
0: ็
1: าน น
0: ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีที่ดินโอ้โหต้องบอกว่าเขารวยที่ดินนะครับตัดส่วนหนึ่งสร้างโรงพยาบาลตัดส่วนหนึ่งบ่อไปกับวัดไปเนี่ยนะแล้วหูมันผ่านมาจนถึงสมัยเนี้ยนะฮะเมืองมันขยายกว้างขึ้นไปอีกความเจริญมันคืบคลานเข้ามามูลค่าที่ดินที่เมื่อก่อนเนี่ยมันแทบจะไม่มีมูลค่าไงนะฮะมันอยู่ค่อนข้างจะห่างออกมาจากตัวเมืองนิดหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหณปัจจุบันนี้มูลค่าที่เขาตีกันเป็นพันล้านนะครับ
1: ใช่เชื่อว่าน่าจะเป็นพันล้านเพราะมันกลายเป็นเขตเมืองละ
0: ครับมันห่างก็ความเจริญถนนมาไฟมีรถแป๊บเดียวก็ถึงเมืองแล้วเพราะฉะนั้นพอเมืองขยายมาหอพักคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ผุดขึ้นมันน่าเสียดายไงแค่มันมีกลุ่มป่าสีเขียวที่เป็นวัดป่าตรงเนี้ยใช่ไหมครับถ้ามันเปลี่ยนเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันน่าจะได้มูลค่ามากกว่านี้ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้ลุกกันขึ้นมาแล้วเป็นข่าวเป็นคราวครับพี่พิสาร
1: ครับ
0: อ่ะดูนะฮะพี่พิสารคือเรื่องนี้อาจารย์ธงทองเขาออกมาโพสต์ครับจากกรณีวัดป่าดุลยารามขอนแก่นเนี่ยนะครับที่มีข้อพิพาทยืดเยื้อมากว่า30ปีฝ่ายวัดบอกว่าเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยยกให้กับวัดสร้างวัดนะฮะทายาทก็เรียกร้องขอกรรมสิทธิ์คืนนะครับแล้วก็ไปปิดทางเข้าออกวัดเนี่ยนะครับอาจารย์ธงทองนะฮะโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าขอให้พิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งวางหลักเกี่ยวกับการยกที่ดินเพื่อใช้สร้างวัดว่าทันทีที่ผู้อุทิศมีเจตนาอุทิศที่ดินอย่างชัดเจนที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้สร้างวัดตามเจตนาของผู้อุทิศโดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานและเมื่อมีการสร้างวัดแล้วเสร็จครับที่ดินแปลงดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณ์อาจารย์ธงทองขยายความเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดย่อมมีฐานะเป็นธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งหลักการแล้วนะฮะการโอนหรือว่าจำหน่ายที่ธรณีสงฆ์ให้ตกเป็นของบุคคลอื่นจะกระทำได้โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นนอกจากนี้ครับอาจารย์ธงทองยังโพสต์อธิบายถึงหลักเกี่ยวกับธรณีสงฆ์ว่าตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของคนไทยที่ยึดกันมานานแต่เดิมมีหลักกฎหมายรองรับที่ดินแปลงใดที่วัดได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์หรือมีผู้มีจิตศรัทธาอุทิศถวายไว้เพื่อสร้างให้วัดเนี่ยนะครับที่ดินแปลงนั้นเรียกว่าที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์ไม่ใช่ทรัพย์สินที่พระภิกษุในวัดแห่งนั้นถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันและสามารถตกลงซื้อขายหรือว่าเปลี่ยนมือไปเป็นของบุคคลอื่นได้ถ้าแต่เป็นของสงฆ์ซึ่งปกครองร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลโดยบุญกุศลที่เกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่สาธุชนโดยเฉพาะผู้ที่บริจาคที่ดินผืนนั้นไว้เป็นสมบัติของพุทธศาสนาให้ได้รับอานิสงส์สืบไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ได้ใช้บังคับอยู่ปัจจุบันครับการโอนเปลี่ยนมือที่ธรณีสงฆ์ต้องดำเนินการโดยตราเป็นพระราชบัญญัติเว้นแต่มีเหตุพิเศษที่เข้าข้อยกเว้นแต่กฎหมายเช่นที่ดินอยู่ในเขตเวรคืนเพื่อก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ของประชาชนซึ่งกรณีดังกล่าวอาจดำเนินการโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแต่ว่ากรณีนี้ฮะเป็นธรณีสงฆ์ 100% ไปแล้วครับเป็นสมบัติศาสนสมบัติกลางฮะเอาคืนไม่ได้แล้วครับพี่ไพศาลฮะและตอนท้ายเนี่ยอาจารย์ธงทองทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าการอุทิศที่ดินให้แก่พระศาสนาเนี่ยถือเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่มีผลยั่งยืนเป็นคติความเชื่อที่ปลูกฝังอยู่ในศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังมีกฎหมายรองรับและสนับสนุนแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอดด้วยนะครับ
1: คือผมดูแล้วเรื่องที่บรรดาลูกหลานของตาเฮียงพยายามจะเอาที่ดินคืนเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่น่าจะประสบความสำเร็จนะ
0: ครับ
1: ฟังจากพวกเซียนกฎหมายนะกฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็ดูข้อกฎหมายที่เขามีการหยิบยกมาดูด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็คิดว่าคงไม่สามารถที่จะหวนกลับคืนมาได้แต่เพียงแต่ว่าไอการออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยมันซ้ำร้ายก็จะถูก

0: ถูกโจมตีถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยซ้ำไปนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์ธงทองถึงขั้นพูดว่าอะไรนึกว่านรกจะมีอยู่เฉพาะในน้ำพริกอะไรเงี้ย อะไรอย่างนั้นเนี่ยก
1: ็
0: คนก็จะมองไปในทางร้ายกันเยอะ
1: ครับ
0: ป้าดงป้าดาอะไรนี่ก็โอ้ยทัวลงเยอะนะ
1: ก็เห็นว่าพอพ้นกำแพงวัดนะฮะวัดก็เป็นวัดป่าใช่ไหมครับวัดป่าเนี่ยต้นไม้คลึ้มไปหมดเลยนะแทบจะไม่เห็นเรื่องของพุทธภาณิชย์อยู่ในนั้นอ่ะวัดปฏิบัติของเขาแค่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะ
0: เขาเป็นวัดป่าสายธรรมยุก
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นโหต้นมงต้นไม้เพื่อให้ปฏิบัติศาสนกิจได้แบบร่มรื่นแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยครับมีสมาธิในการปฏิบัติธรรมหลังจากพ้นรั้ววัดไปแล้วไงพี่เบสาร
0: อ
1: พาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมห้างสรรพสินค้าดูแล้วแบบนั้นเต็มไปหมดเนี่ย
0: มันอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: ครับ
0: พื้นที่ตรงข้ามวัดมันก็เป็นขอนแก่น
1: ครับ
0: เพราะว่าตาเฮียนนี่แกก็บริจาคให้มหาวิทยาลัย10ไร่ด้วย
1: ครับ
0: นะไม่ใช่ว่าบริจาคสร้างวัดอย่างเดียวน
1: ะฮะ
0: แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนะผมคิดว่าเรื่องนี้คือถ้าจะมองในแง่ว่ามาเคลื่อนไหวแล้วจะทำให้ได้รับที่ดินกลับคืนมาเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: ผมแทบจะฟันธงเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วซ้ำร้ายก็จะถูกด่าด้วยนะแต่เรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ว่าถ้าในครอบครัวเนี่ยถ้าผู้นำหรือหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมีความประสงค์จะบริจาคที่ดงที่ดินเนี่ยควรจะคุยตกลงกันซะให้มันจบภายในบ้าน
1: อีกมุมนึงก็คือบรรดาลูกหลานของลุงเฮียงน้อยอกน้อยใจอย่างนั้นเหรอพี่เพศาน
0: คือดูรูปการแล้วเนี่ยลูกสาวเองเขาก็บอกว่าพ่อเองก็บอกนะ
1: ครับ
0: ว่าก็จะให้สร้างวัดแต่ก็จะไม่ได้ยกที่ดินให้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องข้อกฎหมายอย่างถ่องแท
1: ้ครับ
0: มีเจตนาเป็นกุศลเนี่ยแต่คิดว่าที่ดินตัวเองก็จะถือครองไว้ได้ ถึงวันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไล่วัดออกไปหรือว่าเอาที่ดินมาทำประโยชน์อย่างอื่นได
1: ้ครับ
0: พยายามจะพูดอย่างนั้นเนี่ยซึ่งผมก็ฟังดูแล้วก็คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันคงไปย้อนกลับไม่ได้แล้วล่ะตาเฮียงเขาตัดสินใจไปแล้วมันก็เดินหน้าไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าดูจากการเคลื่อนไหวเพราะว่าคุณต้องอย่าลืมอย่างนี้นะมันไม่ใช่เพิ่งจะมีป้าดานะป้าดานี่คือแกมาช่วงนี
1: ้ครับ
0: ช่วงที่ที่ดินเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหมันคงจะเป็นพันๆล้านแล้วล่ะ
1: ครับ
0: จริงๆครอบครัวตาเฮียงเขาเนี่ยภรรยาเขาแล้วก็ลูกเขาซึ่งมีอยู่9คนเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเรียกร้องเขาสู้คดีมา20กว่าปีนะซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าที่มันก็ไม่ได้ว่าเป็นที่ทำเลทองอะไรเหมือนปัจจุบันนี้หรอก
1: ครับ
0: แต่ถ้าฟังดูเรื่องราวเขาเนี่ยหนึ่งเขามองว่าพ่อเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ให
1: ้ oh,
0: เขาเชื่อว่าอย่างนั้นเขาบอกพ่อเนี่ยได้บอกไว้นี่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยแต่เฮียงแกว่าอย่างที่ลูกว่าหรือว่าจริงๆแล้วลูกไปตีความไปเข้าใจเองอันนี้เราไม่รู
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าแกเนี่ยมีลูกบอกว่ามีที่แค่45ไร
1: ่อ่าฮะ
0: ถ้า45ไร่เนี่ยยกให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: ไป10ไร่
0: แล้วก็ยกให้วัดอีกประมาณ20แต่ที่เห็นว่ารวมเป็นรวมแล้ว26ไร่
1: 26ไร่ครับพอมาลังวัดเสร็จแล้วเนี่ยครับ
0: ก็เท่ากับเหลือไว้ทำกินเองจริงๆเนี่ยก็น่าจะประมาณไม่ถึง10ไร่
1: 9คน
0: ให้ลูก9คนกับภรรยาแล้วตัวเองทำมาหากินกันน่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันก็ในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมันต้องคุยกันเรื่องนี้ให้มันจบก่อนว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะ
1: พ่อจะไปจะยกเหรอแบ่งให้ลูกๆ9คนแทบจะไม่มีที่จะกินกันอยู่แล้ว
0: คือแบ่งสัก4ละ4ซะ5ไร่แล้วจากเนี่ยก็ยังพอว่าพอเข้าใจได
1: ้ครับ
0: ส่วนสัก40ไร่นี่ก็ให้ลูกหลานได้เป็นมรดกตกทอดไว้ทำมาหากินกันต่อไปในอนาคตเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องปฏิบัติทั่วไปนะของผู้นำครอบครัวนะ
1: ครับ
0: แต่มันเกิดอะไรขึ้นถึงแกบริจาคซะจนกระทั่งลูกหลานลำบากเลย
1: ร้องมา
0: พอลูกหลานลำบากแล้วพอแกตายไปลูกหลานก็เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีปัญหาว่า
1: สู้คดีไม่ได้เลย
0: ก็จะต้องหาทางเอาที่ดินคืนมาซึ่งมันก็ไม่ได้

0: ครับครับก็ไปลงนามไปทำเอกสารแล้วครบถ้วนหมดแล้วคร
1: ับ ถ้าต่อไปภายภาคหน้านะมีครอบครัวเนี่ยอยากจะบริจาคอยากอะไรคุยซะให้จบ
0: ครับ
1: เอาซะให้มันแน่นอนลงตัวว่าโอเคยินยอมพร้อมใจกันนะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ยอมเนี่ยก็ขอให้สู้เต็มที่เลย
0: อย่างน้อยก่อนเซ็นครอบครัวมาค้านประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย
1: ก่อนผู้นำครอบครัวจะไปถ้าเป็นลูกขอให้ค้านให้สุดสุดสุดสุดไปก่อน
0: เพราะจริงๆเนี่ยพี่เวสานเรื่องที่ดินเนี่ยมันจะมีสลักหลังไงฮะวัตถุประสงค์ที่จะโอนหรือมอบอะไรกันนะฮะใช่ไหมมันสลักวัตถุประสงค์เจตนารายได้ของผู้ให้ผู้โอนเนี่ยครับ
1: แต่ถ้าเป็นไอ้เป็นเรื่องวัดเนี่ยผมดูแล้วนะรู้สึกว่ามันคงเคยมีกรณีว่ามอบแล้วก็ในที่สุดแล้วก็มาอะไรเขาเลยออกกฎหมายอะไรที่เขาล็อกไปเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ล็อกไว้ถึงขั้นว่าคำพิพากษาเนี่ยศาลคำพิพากษาฎีกาเนี่ยล็อกไว้ชั้นด้วยซ้ำแบบว่าแค่แสดงเจตนาให้เป็นที่ประจักษ์เนี่ยก็ใช่แล้ว
0: ก็เนี่ยฮะที่อาจารย์ทวงทองอธิบายไปเนี่ยครับ
1: ไม่ต้องมีรายลักษณ์อักษรก็ได
0: ้คือ
1: แต่ว่ามีพยานหลักฐานว่าเขาได้ประกาศว่าเขาจะขอถวายที่ดินให้กับวัด
0: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าจบเลย
0: ทันทีที่ผู้อุทิศมีเจตนาอุทิศที่ดินอย่างชัดเจนที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้สร้างวัดตามเจตนาของผู้อุทิศเรียบร้อยแล้วครับพอสร้างวัดเสร็จแล้วที่ดินตรงนั้นเป็นธรณีสงฆ์ทันทีครับ
1: มีบางคนเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว
0: ครับ
1: โยมพ่อถวายพอมาถึงโยมลูกไม่ยอมไล่วัดออกไปเขาก็เลยเขียนเป็นกฎเกณฑ์กติกาไว้มันชัดเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะพ่อเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งพอมาชั้นลูกเนี่ยก็อาจจะม
0: ี
1: ความคิดอะไรคิดอะไรแตกต่างไปเนี่ยมันก็จะไม่จบไม่สิ้นเขาก็เลยกำหนดไว้เลยว่าถ้าถวายให้วัดแล้วก็จบ
0: ครับ
1: ลูกหลานอะไรคุณไปเคลียร์กันเองให้หมดไม่ต้องมาฟ้องร้องอะไรวะไม่ได้คือแน่นอนผมถึงบอกไงว่าเรื่องนี้ถ้าคิดว่าจะเอาหยิบยกมาคุยแล้วก็บอกว่าเป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันเพราะไอ้เคสของคุณของลุงเฮียงกับครอบครัวเนี่ยเอาคืนไม่ได้แล้วล่ะ
0: ครับ
1: แต่ครอบครัวอื่นเนี่ยถ้าสมมติเราอยากจะมอบที่แย่วงให้วัด
0: คุณต้องคุยกันก่อน
1: ดูเรื่องลุงเฮียงไว้เป็นกรณีศึกษาให้ดีแล้วก็คุยกันซะให้มันจบ
0: ครับ
1: อย่าให้มันมีปัญหาเราผู้ตั้งใจเนี่ยลาจากโลกนี้ไปแล้วแล้วคนข้างหลังเขาไม่ยอมมันก็จะเป็นปัญหาทุกร้อนมัน
0: เอาให้เหมือนตอนที่ก็จะแต่งงานกันเลยนะพี่ไพศาลธรรมเนียมฝรั่งอะฮะใครจะมีใครคัดค้านไหมเนี่ยนะถามญาติญาติไปเลยฮะ ใช่ไหมครับ
1: ถ้าคัดค้านเนี่ยคัดค้านก็ตอนนี้เลยอย่าไปยุ่งตอนหลัง
0: ครับ
1: เพราะมันจะเสียค่าโง่ป่าไม่มันจะไม่มีประโยชน์แล้ว
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เนี่ยคุณคำพุทธฮะบอกสมัยก่อนผมเรียนหนังสืออยู่มอขอนแก่นครับชาวบ้านแถวนั้นถ้าไม่จำเป็นเขาไม่กล้าไปฮะเพราะบริเวณนั้นโอ้โหเป็นป่าช้าครับ
1: มันอยู่
0: นอกเมืองไงครับแต่ตอนนี้เมืองมันใหญ่ขึ้นมาแล้วนะก็มันเป็นอย่างนี้ทุกพื้นที่แหละครับพี่เพศาลฮะตอนที่ผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพใหม่ๆนะพี่เบสารผมอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าไปในซอยหนึ่งครับตรงนั้นกูโบเลยนะครับแล้วไปดูตอนนี้สิครับพี่เบสารนะไม่มี
1: ตอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนู้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับสมัยนู้นนะครับแต่ตอนนี้ครับเข้าไปดูครับไอ้ร่องรอยที่เคยเดินแล้วเสียวสันหลังไม่มีอยู่แล้วครับมันเป็นอพาร์ตเมนต์มันเป็นคอนโดมิเนียมมันเป็นอะไรไปหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: ฮะ
1: ก็อะไรมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยาก็ยังเป็นกูโบอยู่เลยเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นที่ฝังศพของพวกมุสลิมพวกเชคอาหมัดนะ
0: ครับ
1: สมัยยุคเชคอาหมัดนะ
0: ครับคุณสุดาการแหละครับบอกว่าป้าดาเป็นลูกน้องสาวเมียในเฮียงมีลูก8คนลูกสาวในเฮียง
1: ต้องตัดสัญญาณด้วยต้องตัดสัญญาณ
0: อ๋อต้องตัดสัญญาณก่อนฮะ

0: านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวก่อนจะมาคุยกันต่อนะฮะผมขอประชาสัมพันธ์ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือ10กว่าท่านนะฮะยังมีที่ว่างอยู่นะครับแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะฮะเดี๋ยวเต็มนะครับก็รุ่นนี้นะครับเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะฮะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของเมืองไทยครับจะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังจะมีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับรีบสมัครด่วนครับตอนนี้อ่ะอัปเดตมาแล้วนะครับเหลือ12ที่นั่งสุดท้ายครับพี่ไพศาลครับ
3: โอ้ครับ
2: ครับครับเดี๋ยวเต็ม
3: นะไม่มากแล้วนะ
2: เหลือไม่มากครับเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังคุยมาก็คือป้าดาเนี่ยเขาในครอบครัวเนี่ยเขาพูดเก่งก็เลยให้เป็นตัวแทน
3: คือเขาเมียของภรรยาของตาเฮียงแล้วก็ลูกเนี่ย
2: ครับ
3: เขาฟ้องร้องเพื่อที่จะเอาที่คืนประมาณเป็น 10-20 ปีแล้ว
2: ครับ
3: จนกระทั่งคดีเนี่ยมาถึงศาลฎีกาคดีข้อมูลผมเนี่ยทางพระท่านบอกว่าศาลฎีกาไม่รับฎีกาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าฟังมาว่าอาจจะลองดูอาจจะเดี๋ยวศาลท่านสั่งอีกทีนึงเพราะว่ามันอยู่ชั้นอุทธรณ์เนี่ยผ่านไปแล้ว
2: ครับ
3: แพ้ทั้งหมดยกฟ้องศาลยกฟ้อง
2: ครับ
3: ที่ฟ้องเจ้าที่วัดคืนนะเขายกฟ้องก็หมายถึงว่าศาลท่านก็เชื่อว่าที่ดินเนี่ยเป็นของวัดไปแล้วบริจาคไปแล้ว
2: ครับ
3: เขาก็ถอดใจหมดแล้วล่ะจนมาป้าดาเนี่ยซึ่งเป็นลูกน้า
2: ครับ
3: ลูกน้าสาวก็คือเป็นลูกของน้องสาวของแม
2: ่ครับ
3: แม่ที่เป็นภรรยาของ
2: ลุงเฮียง
3: ตาเฮียงนี่แหละ
2: ครับ
3: เขาก็บอกเห็นว่าเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับที่ดงที่ดินก็เลยมอบให้เขาอาจจะอยากจะสู้ต่อกันเขาสู
2: ้ก็ยกประเด็นเรื่องของชื่อลุงเฮียงยังเป็นชื่อของลุงเฮียงอยู่ไม่ได้เป็นชื่อของวัดน่าจะสู้ได้ประมาณนี้
3: เขาคงเอาข้อมูลอะไรมาพูดกับญาติให้ญาติมีกำลังใจให้มาฮึดอีกรอบ
2: ครับ
3: เขาก็โอเคแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรนะ
2: ครับ
3: ก็ปล่อยให้ป้าดาเป็นคนออกโรงไปนะฮะก็มันคือมันสู้คดีแล้วแพ้แล้วจู่ๆมีญาติจะญาติห่างญาติใกล้อะไรก็แล้วแต่มาบอกว่ายังมีช่องทางคน
2: เขาก็มีกำลังใจฮะ
3: เหมือนก็จะจมน้ำอยู่แล้ว
2: ก็มีเราจะสู้ได้อยู่
3: มาก็ต้องคว้าไว้ก่อน
2: ครับ
3: ส่วนจะรอดไม่รอดก็ดูกันพอจะคาดการได
2: ้ก็เห็นเขาลางอยู่แล้วล่ะครับ
3: วันนี้คนขับรถของพันตุเอกธงชัยมีรายงานข่าวจากสื่อว่าสามารถให้การกับตำรวจได้แล้วนะ
2: เป็นฉากๆเลยแหละครับพี่ไพศาล
3: เขาก็พูดถึงเรื่องเหตุอะไรต่าง
2: ๆครับ
3: มีท่านผู้ฟังก็บอกว่ารู้สึกทราบเราๆว่าในยอดคนขับรถของพันตุเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยให้การ

0: ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เขาว่ายังไงนะคุณนรงค
1: ์ก็เอาเหมือนกับที่คุณฉลองเล่าเลยนะ
0: ค
1: ุณฉลองเลี้ยวแรงเล่าถึงบรรยากาศว่าไปนั่งรอนายกก่อนที่หน้าห้องนะฮะแล้วก็เข้าไปคุยกันนะฮะไปสอบถามเรื่องของเงินทองอันนี้ในฉลองนะฮะไปขอทวงเงิน11ล้านช่วยหน่อยเถอะตอนนี้นะฮะเดือดร้อนหนักอันเนี้ยภาพบรรยากาศในห้องแต่กรณีของนายยอดที่เล่าเหมือนกันครับคือมานั่ง20นาทีมารอนายกเพราะนายกมีแขกใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วเข้าไปคุยกันแต่ไอ้มุมเนี้ยนายยอดบอกว่าผมไม่ได้รู้หรอกเขาคุยอะไรกันในห้องนะฮะแล้วเดินออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่านายกจะมีงานต่อใช่ไหมครับนายยอดก็เลยเดินนำมาลงมาน
0: ายกจะไปโรงเรียนเทพศิรินทร์นั่นแหละ
1: ครับ
0: จะไปที่โรงเรียนเทพศิรินท
1: ร์ครับ
0: นนทบุรีที่เกิดเหตุ
1: ที่เกิดเหตุนะฮะ
0: นักเรียนยิงครูนั่นแหละ
1: ครับก็เดินนำออกมาขึ้นรถนะฮะปรากฏว่านายฉลองเดินตามมาอันเนี้ยทางคู่นายฉลองกับนายยอดให้การตรงกันพอถึงรถแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าผมกำลังจะเคลื่อนรถออกในยอดอธิบายใช่ไหมครับกำลังจะเคลื่อนรถออก
0: ในฉลองมาเคาะกระจก
1: มาเคาะกระจกเลยมาเคาะกระจกก่อนแล้วก็เอาปืนเนี่ยควายอยู่ข้างหลังนะฮะพอเคาะกระจกนายกเปิดกระจกเสร็จนายฉลองเอาปืนมาจ่อนะฮะจนนายกต้องเอามือมาห้ามเราเห็นในวงจรปิดว่าเอามือมา
0: บอก
1: ว่า
0: พยายามจะเอามือมาปัด
1: อย่าทำแบบนี้ไม่อย่าทำแบบนี้นะฮะแต่ไอ้มุมเนี้ยที่ไม่ตรงกันก็คือฉลองเขาบอกว่าผมเนี่ยเอามาขู่เฉยๆแต่เห็นนายยอดชักปืนผมเลยต้องยิงอันนี้คือฉลองเป็นคนให้ปากคำกับตำรวจแต่ยอดเขาบอกอย่างนี้ครับพอนายกบอกว่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เขายิงเลยนี่พอเขายิงเสร็จเนี่ยนะถูกนายกเสร็จถูกผมด้วยเนี่ยผมก็ต้องเปิดประตูรถออกมาแล้วปรากฏว่านายฉลองเดินอ้อมรถมาถามว่ายอดไปไหนยอดไปไหนอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เลยเอาจังหวะนั้นที่เดินอ้อมรถมาเขาวิ่งหนีครับให้การคือไทม์ไลน์เหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่เหมือนกันก็คือตอนอยู่ในห้องเขาไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่ฉลองบอกว่าผมไปทวงเงินกับอยู่ตรงรถนี่นะฮะฉลองบอกว่าเห็นเขาชักปืนแต่ยอดบอกว่าพอเคาะเสร็จนายกห้ามแล้วเขายิงเลยตรงนี้ที่ไม่ตรงกันส่วนเงิน11ล้านยอดบอกว่ามีหนี้มีสินกันจริงแต่นายผมเนี่ยใช้คืนไปหมดแล้วใช้คืนเกิน11ล้านอีกดอกเบี้ยให้ด้วยรวมๆแล้วประมาณสัก15ล้านกว่า
0: ๆ
1: แต่ฉลองเนี่ยก็ยังมาขอความช่วยเหลือไม่หยุดหย่อนจนนายผมท้อบอกว่าอะไรบุญคุณไม่มีวันหมดเลยเหรอเนี่ยนี่แหละทำลายที่ไม่ตรงกันแต่นี่แหละกรณีเงิน11ล้านข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรวันก่อนที่รองนายกอบจกับสมาชิกอบจนนทบุรีออกตั้งตัวแถลงเนี่ยพี่เมษานวันที่ยิงเงินเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับแอบจะเป็นไปได้ยังไงล่ะไปติดหนี้10กว่าล้านดูบัญชีหนี้สินทรัพย์สินนะนายกนะฮะอบจมีเงินในบัญชี200ล้านคุณฉลองมี 200,000 จะไปติดหนี้ได้ยังไงนึกไม่ออกฮะประมาณนี้ก็อยากให้สังคมใช้วิจารณญาณดูฮะ
0: แต่ลูกน้องคนขับรถนี่บอกว่ามีหนี้กันจริง
1: มีหนี้กันจริงครับ
0: แต่จ่ายกันไปจนหมดแล้ว
1: ครับ
0: จ่ายเกินไปกว่า11ล้านด้วย
1: ใช่ครับแต่ฉลองยังมาขอความช่วยเหลือ
0: ยังมาขอความช่วยเหลือจนนายของนายยอดเขาก็คือพันตำรวจโชงชัยเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเป็นบุญคุณอะไรก็ไม่จบไม่สิ้นสักที
1: ครับ
0: คงจะเอื้อมละอาอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับก็เนี่ยเป็นคำให้การของคนบาดเจ็บนะฮะในยอดเป็นคนขับรถคร
0: ับก็ถ้าอย่างนี้มันก็แสดงว่าไอ้เรื่องเงินก็มีน้ำหนักอ่ะ
1: ครับ
0: เรื่องเงินเป็นสาเหตุสำคัญแต่ว่าตกลงว่ายังติดอยู่
1: หรือใช้หนี้กันไปแล้ว
0: หรือใช้หนี้กันไปแล้ว
1: ครับ
0: เงินมันคือเงินอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู
1: ่ครับ
0: แต่น่าจะสรุปได้เพราะว่าพวกสจพวกลูกน้องพวกอะไรที่ตั้งโต๊ะแถลงอันนั้นตัดเลย
1: ครับ
0: ไม่มีไม่เคยได้ยินเลยไม่มี
1: ดูบัญชีก็ได้นะ
0: ท่านนายกจะร่ำรวยต้องเยอะแยะท่านจะไปกู้หนี้ยืมสินใครทำไมอันนั้นตัดเลย
1: ครับ
0: แต่ในยอดนี่คนขับรถนี่บอกโอเคเลย
1: ครับ
0: มีหนี้มีอะไรกันอยู่จริง
1: เพราะอยู่ใกล้ชิดนายสุดฮะแล้วก็ยอมรับด้วยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเขาคบกันมานานหลายสิบปีแล้วครับแต่เรื่องของความเดือดร้อนการให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นท่านธงชัยจะให้ความช่วยเหลือคุณฉลองซะสุด

0: ใจประมาณนั้นครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับผมไปดูข้อมูลที่นายยอดเขาพูดด้วยนะว่าเงินเป็นหนี้11ล้านคือเงินอะไรนะ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้บอกว่ายังไม่ทราบว่าคือเงินอะไร
0: ครับ
1: นายยอดเขาบอกอย่างนี้นะสำหรับประเด็นเงิน11ล้านบาทเคยได้ยินว่าในช่วงที่พันตำรวจเอกธงชัยกำลังทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
0: ครับ
1: จึงได้ยืมเงินจากนายฉลองจำนวน11ล้านบาทจริงแต่ต่อมาภายหลังได้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินเกือบ15ล้านบาทอย่างที่คุณณรงค์ว่า
0: ครับ
1: ว่าใช้คืนไปหมดแล้วรวมดอกเบี้ยให้ด้วยเป็นประมาณ15ล้านจึงถือว่าประเด็นการยืมเงินดังกล่าวจบลงทั้งนี้พันตำรวจธงชัยก็เคยเปรยทำนองว่ารู้สึกเหมือนใช้หนี้บุญคุณนายฉลองไม่จบไม่สิ้นเสียที
0: ครับ
1: เพราะนายฉลองจะมาพบและขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งจนหลังๆรู้สึกหน้าลำคาญนอกจากนี้นายยอดยังเปิดเผยว่าพันตำรวจธงชัยเคยช่วยเหลือเรื่องบ้านของนายฉลองโดยเป็นผู้ประสานเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เข้ามาช่วยซื้อที่ดินและบ้านของนายฉลองซึ่งนายฉลองแอบนำไปจำนองหรือขายฝากกับภรรยาจนเกือบหลุดจำนองโดยพันตำรวจธงชัยไม่ได้เรียกร้องหรือรับเงินส่วนต่างใดๆแต่ยกให้นายฉลองทั้งหมดเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนที่กำลังประสบปัญหานะ
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าเอาบ้านไปจำนองแล้วจะหลุด
0: ไม่ถ้าแบบจะส่งไม่ได้แล้วฮะดี
1: คือพูดง่ายๆว่าจบโดยปกติสมมติว่าบ้าน20ล้านเนี้ยเวลาไปจำนองรับจำนองไม่ได้20หรอก
0: ครับ
1: จำนองแค่ได้ครึ่งนึงอะไรเงี้ยนะ
0: อ่าฮะ
1: ก็เลยว่าเอาถ้าจะหลุดอย่างนี้มันก็แบบ
0: ขา
1: ดทุนย่อยยับเลยก็ขาย
0: ครับ
1: เอาเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยมารับซื้อไปก็ทำให้มันมีเงินเหลือไง
0: ครับ
1: เอาไปเคลียร์จำนองแล้วก็ยังได้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช่ไหมเหมือนกับว่าขายบ้านแทนที่มันจะขาดไปเพราะว่าขาดจำนอง
0: ครับ
1: ทำนองอย่างนั้นคราวนี้ไอ้เงินที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้ยักเอาไว้นะว่าเป็นคนวิ่งเต้นเอาคนมาซื้อแล
0: ้วให้ฉลองไปทั้งหมด
1: ยกให้นายฉลองกันทั้งหมดเลยเขาไม่ได้บอกตัวเลขเท่าไหร่ในยอดก็ไม่ได้บอกตัวเลขเท่าไหร่บอกว่าแต่ยกให้หมดเลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งมันผมก็จำได้ว่าเคยสจที่เป็นลูกน้องของพันตำรวจธงชัยก็เคยพูดถึงเรื่องเงินอยู่นะ
0: ครับ
1: บอกว่ามีเงินอะไรที่ไปดำเนินการมาแล้วได้มาประมาณ10ล้าน
0: ครับ
1: แล้วคนที่เขาต้องจ่าย10ล้านเนี่ย uh-huh. เขาถามว่าพันตำรวจธงชัยจะเอาไปเท่าไหร่
0: uh-huh.
1: พันตำรวจธงชัยก็บอกว่าให้นายฉลองเข้าไปทั้งหมดเลยผมไม่เอาอะไรเลย
0: อ๋อนี่คงเป็นส่วนต่างตรงนี้แล้ว

0: ผมก็เดาๆว่าน่าจะเป็นเรื่องบ้าน
1: ครับ
0: คงจะได้ส่วนต่างหักจากไอ้ที่จ่ายชำระค่าไอ้นี่ที่ไปจำนองเขานะ
1: ครับ
0: อาจจะคือ10ล้านเนี่ยซึ่งถ้าสมมุติว่าเจ้าของเขาคุยกันก่อนจะถึงในฉลองเขาเป็นคนไปติดต่อหาคนมาซื้อไง
1: ครับ
0: เจ้าของหมู่บ้านจัดสรรน่ะ
1: เอาที่ดินต้องมีในหน้าครับได้ในหน้าฮะในหน้าได้เงินครับ
0: เขาก็จะหักสักครึ่งนึง5ล้านอะไรต่างๆเขาหักได้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยลูกน้องก็บอกมีก็เนี่ย
1: นายผมไม่เอาเลยให้เขาหมดเลย
0: เขาเป็นคนใจกว้างนะฉลองกันว่าเขาจะได้เขายังไม่เอาเขาให้นายฉลองไปเขาจะอาจจะเป็นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: นะฮะแล้วก็นายยอดก็บอกว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนายฉลองจึงถึงขั้นต้องลงมือยิงพันตรีธงชัยทั้งที่นายกก็เคยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
1: ครับ
0: ก็บอกว่าหลังจากรักษาการบาดเจ็บหายดีแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปร่วมงานศพของพันตรีธงชัยเพื่อไว้อาลัยและส่งนายของตนเป็นครั้งสุดท้าย
1: ที่สำคัญคือใครจะลงสมัครเลือกตั้งแทนพันตรีธงชัยตรงนี
0: ้กลุ่มอะไรนะกลุ่มพึ่งหลวงเขาใช่ไหม
1: กลุ่มพึ่งหลวงอะครับ
0: ก็ยังไม่เคาะกันใช่ไหม
1: ครับเห็นว่าเคาะตอนแรกเนี่ยก็จะชูลูกสาวของท่านนายกธงชัยนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบข้อมูลประวัติดูพี่ไพศาล เป็นเธอไม่ได้เป็นลงเลือกตั้งก็เลยทำให้ขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครครับ
0: ไม่ได้ลงเลือกตั้งล่าสุดนี่ดิ
1: ครับ
0: เลือกตั้งอะไร
1: ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะฮะ
0: เลือกตั้งใหญ่นะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: คงจะถ้าย้อยหลังกลับไปก็น่าจะเป็นเลือกตั้งใหญ่เนี่ยครับ
0: เพราะว่าถ้าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มันก็เฉพาะเขตคนกรุงเทพเท่านั้น
1: ครับ
0: เมืองนนท์นี่นะ
1: ครับเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยนะฮะบุคคลหลายๆท่านที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ลงการเมืองฮะคืออำนาจอยู่ในมือเราอ่ะต้องไปใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เรามีธุระด่วนจริงๆก็มีเวลา7วันน่ะในการที่จะส่งจดหมายไปนะฮะเพื่อจะไปแจ้งการไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์ครับ
0: ครับ
1: พอมีเรื่องใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเสียโอกาสไปเลยนะครับเนี่ย
0: พรรคประชาชนเขาก็เห็นส.ส.นนทบุรีของพรรคประชาชนเขาก็กำลังเสนอให้พรร
1: ค
0: เคาะด้วยนะว
1: ่
0: าพรรคประชาชนจะส่งใครลงนะนายกอบจ.
1: ก็
0: ถ้าปกติเขาจะให้กลุ่มก้าวหน้าใช่ไหม
1: ครับเพราะเห็นข่าวล่าสุดก็คือจะไม่ส่งคนเดิมที่แข่งกับท่านธงชัยอะครับตอนนั้นที่ผลแพ้ชนะนะฮะท่านนายกธงชัยได้ไป 200,000 กว่าใช่ไหมครับอันดับ2คือพรรคประชาชนได้ไป 150,000 กว่าพี่ไพศาล
0: โอ้ไม่น้อยเหมือนกัน
1: ไม่น้อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนตัวจะเอาคนที่มีความพร้อมกว่านั้นอีกครับพรรคประชาชนอธิบายมานะ
0: ครับวันนี้เรื่องของคดีคุณฉลองกับพันตรีธงชัยนะ
1: ครับ
0: คราวนี้เรื่องของฮารุณโซโล่ซึ่งก็ครอบครัวก็ชาปนกิจร่างของฮารุณเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ล่าสุดเนี่ยครอบครัวของฮารุณได้อัปเดตความคืบหน้าเรื่องกรณีการเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียเนี่ยโดยบอกว่าล่าสุดนี้ได้รับมรณบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตไทยแล้วแต่ยังคงไร้การระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนนะฮะพี่ชายพี่มอสพี่ชายของฮารุณโซโล่ล่าสุดนี้ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าว่าเมื่อวันที่14สิงหาคม2019คือวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้แจ้งข้อมูลลงวันที่10สิงหาคม2019ว่าทางการประเทศจอร์เจียได้ส่งเอกสารใบมรณบัตรมายังสถานทูตแล้วซึ่งมีเพียงข้อมูลการเสียชีวิตเบื้องต้นแต่ยังไม่มีการระบุสาเหตุที่แท้จริงทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้มีหนังสือทวงถามและติดตามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์เจียแล้วขณะนี้ครอบครัวยังคงรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนโดยยืนยันว่าสิ่งที่ครอบครัวคาดหวังมาก

ที่สุดคือการได้รับความเป็นธรรมกระบวนการตรวจสอบที่เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนอกจากนี้หากกระบวนการมีความล่าช้าทางครอบครัวเพียงต้องการทราบถึงขั้นตอนเหตุผลและความคืบหน้าที่ชัดเจนว่าเรื่องอยู่ในขั้นตอนใดยืนยันไม่ได้ต้องการกล่าวโทษหรือสร้างความกดดันให้ฝ่ายใดเพียงต้องการความจริงและความชัดเจน

0: ได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตไทยหน่วยงานของไทยและจอร์เจียเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนที่ช่วยประสานงานคอยติดตามและส่งกำลังใจให้ครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกขั้นตอนจะดำเนินไปอย่างถูกต้องและความจริงจะปรากฏในเร็ววัน
1: ก็รอผลชันสูตรจากจอร์เจียในพี่ไพศาลเอามาประกอบกับผลชันสูตรของสถาบันนิติเวชวิทยาของกระทรวงยุติธรรมอะครับ
0: ครับ
1: เพราะของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาวะหัวใจนะฮะก็ดูว่าจะตรงกันหรือเปล่าเ
0: หตุหัวใจกับหลอดเลือด
1: ใช่ฮะ
0: ระบบไหลระบบ
1: ของโลหิต
0: เวียนโลหิต
1: ครับเพราะว่าอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้ระบบไหลเวียนมันเกิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันจากอะไรเนี่ยรอจอร์เจียครับ
0: ครับ
1: ครับอีกเรื่องนึงนะพี่เพศานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีกลาดยิงที่โรงเรียนชื่อดังที่นนทบุรีครับ
0: ครับ
1: โอ้มันกลายเป็นเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความคึกขนองของน้องๆหนูๆนักเรียนกันเนี่ยครับวันนี้โรงเรียนเลยพิทยาคมสั่งปิดเรียนด่วนนะฮะหลังพบนักเรียนไปคุยกับเพื่อนฮะหลังจากถูกคุณครูยึดปืนอัดลมไปแล้วล่ะประมาณนี้พี่เบสารบอกเดี๋ยวจะทำเหมือนกับเนี่ยฮะที่นนทบุรีจะกราดยิงครับโอ้โหคราวนี้อย่างนี้ได้ยินได้ที่ไหนแล้วครับมันเซนซิทีฟมากเลยฮะทำให้วันนี้โรงเรียนเลยพิทยาคมต้องสั่งปิดเรียนด่วนครับหลังจากพบนักเรียนไปนี่แหละไปพูดในลักษณะนี้แล้วก็เพื่อนที่เขาไปคุยด้วยเนี่ยมาแจ้งทางโรงเรียนครับว่าระวังนะนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องของการกลาดยิงที่โรงเรียนครับมีการชัดเจนเลยนะฮะเป็นหลักฐานเลยครับโรงเรียนก็ต้องเชิญผู้ปกครองฮะเอามาพูดเอามาคุยเนี่ยครับแล้วก็ปรากฏว่าพฤติกรรมของน้องคนนี้โอ้ชอบอาวุธปืนชอบเรื่องของการต่อสู้ฮะก็เกรงว่าจะมีพฤติกรรมเรียนแบบกันก็เลยต้องเรียกผู้ปกครองเชิญมาคุยมีอาวุธปืนไหมที่บ้านถ้ามีต้องเก็บไว้นะถ้าไม่มีก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีๆนะลักษณะนี้พอสังคมกำลังตื่นตัวในเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยครับ
0: ครับก็โรงเรียนมงฟอร์ดโรงเรียนมงฟอร์ดก็มีแต่ว่าเห็นว่าตรวจแล้วไม่ใช่นักเรียนนะ
1: ครับ
0: เป็นคนนอก
1: ครับ
0: ก็ด้วยความคึกขนอง
1: ส่วนโรงเรียนที่นนท์เนี่ยนะฮะโอ้ปิดยาวเลยนะพี่ไพศาลจนถึงนู่นเลยฮะ31สิงหาคมเลยครับจากเดิมเนี่ยจะเปิดเรียนกันวันจันทร์นี้ฮะที่17สิงหาคมแต่เชื่อว่าน้องๆหนูๆเนี่ยอาจจะต้องลาเพิ่มเพราะว่ากระจิตกระใจเขาคงยังไม่มีครับก็เลยไอเรียนออนไลน์กันยาวไปจนถึง31เลยเวลาสอบวันสอบก็เลื่อนไปอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งครับอย่างน้อยให้ปรับตัวปรับใจตั้งสติกันหน่อยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอาจจะไม่เหมือนปกติแต่ว่ามันต้องเดินหน้าต่อไปครับชีวิต
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกรูปนึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับเรื่องคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยต้นสังกัดคือพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: เขาก็วันนี้ก็แถลงอย่างเป็นทางการโดยโฆษกพรรคนะคุณพงศกรขวัญเมืองบอกว่าเรื่องคุณชัยชนะเดชเดโชที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยโดยถูกกล่าวหาว่าตกบ้องหู
1: ครับ
0: ยืนยันว่าพรรคยึดมั่นในหลักการดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย พร้อมปกป้องศักดิ์

0: สีของตำรวจคุณพงศกรบอกว่าตลอดช่วงที่เกิดเหตุพรรคพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดแต่ขณะนี้ข้อมูลจาก3ฝ่ายยังมีบางส่วนที่ขัดแย้งกันโดยฝ่ายแรกคือผู้เสียหายนะก็คือพันตำรวจโทธนงศักดิ์ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยชนะหลังเกิดเหตุประมาณ4วันโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณะและข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ส่วนฝ่ายที่2คือผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้เสียหายโดยจากการให้สัมภาษณ์หลายครั้งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงทั้งการระบุว่าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อมาระบุว่ามีเหตุการณ์แต่ผู้เสียหายไม่ติดใจและต่อมาหลังมีเหตุคลิปหลุดมีเพจหนึ่งโทรไปสัมภาษณ์ผู้กำกับยืนยันว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแต่เป็นลักษณะการหยอกล้อกันและไม่ได้มีเจตนาทำร้ายขณะที่ฝ่ายที่3คือนายชัยชนะซึ่งยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ได้ทำร้ายและไม่มีเจตนาทำร้ายนะรวมทั้งพร้อมให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในการดำเนินการตามกฎหมายคุณพงศกรบอกว่าแม้คำให้สัมภาษณ์แต่ละฝ่ายอาจจะมีความแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตรงกันคือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงและมีการระบุว่าเป็นลักษณะการหยอกล้อกันโดยหลังเกิดเหตุในวันรุ่งขึ้นผู้เสียหายยังมาร่วมงานตามปกติมีการถ่ายภาพร่วมกับนายชัยชนะและมีการแจ้งผู้บังคับบัญชาไม่ติดใจเอาความก่อนที่ภายหลังจะมีการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งพรรคเข้าใจว่าประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องศักดิ์ศรีของตำรวจโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวต่อว่าประเด็นสำคัญต้องพิจารณา2เรื่องคือหากมีการได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือรุนแรงและจะมีเจตนาหรือไม่ก็มีบทบัญญัติทางกฎหมายรองรับแต่จากข้อกล่าวหาที่นายชัยชนะได้รับทราบเป็นกรณีทำร้ายร่างกายโดยไม่ถึงกับได้รับอันตรายตามมาตรา391ดังนั้นหากผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้รับบาดเจ็บประเด็นที่ต้องพิสูจน์คือเรื่องเจตนาว่านายชัยชนะมีเจตนาทำร้ายหรือไม่คุณชัยชนะยืนยันชัดเจนว่าไม่มีเจตนาขณะที่ผู้กำกับก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องการหยอกล้อดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับฟังเพียงข้อมูลจากผู้กำกับหรือส.ส.ชัยชนะแต่ต้องการรู้ความจริงว่าท่านส.ส.ชัยชนะมีเจตนาในการทำร้ายหรือไม่หากมีเจตนาทำร้ายก็ย่อมผิดกฎหมายและยังบอกว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยเฉพาะพยานแวดล้อมซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อสอบถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหรือไม่และเกิดขึ้นในลักษณะใดรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆโดยพรรคอยู่ระหว่างขอคลิปที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาตรวจสอบเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ครับก็เชื่อว่าวันนั้นนะฮะที่วอแขกเรือ VIP ของนครไปกันเยอะอะครับมีคนถ่ายคลิปได้ด้วยวันที่เราคุยกันนะพี่เพศานที่พี่เพศานยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้ว อดีตตำรวจใหญ่ที่เขาอยู่ในงานเขาบอกว่าเขามีคลิปที่ชาวบ้านส่งมาให้เขาดูแล้วนะจะเป็นหลักฐานครับ
0: ร
1: อดูซิว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาจะพูดยังไงถ้าพูดไม่ตรงกับในคลิปเขาพร้อมที่จะเอาคลิปมาโชว์เป็นหลักฐานดูว่าแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เอาเรื่องแต่ว่าแม่มันมีเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองอยู่พี่ภิสารมันค่อนข้างกว้างนะถ้าทำในลักษณะนี้ครับ
0: ใช่ก็คุณชัยชนะแกก็จะมีเรื่องอะไรลักษณะอย่างนี้อยู
1: ่
0: สองสามรอบแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ผ่านมาได้นะ
1: ครับ
0: คือไม่ติดใจเอาความเจ้าทุกข์ไม่เอาเรื่องอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ก็จะมีก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าในท้ายที่สุดแล้วก็เคลียร์กันได
1: ้ฮะ
0: ก็คลี่คลายกันไปแต่เที่ยวนี้มันผมว่ารองผู้กำกับก็อยากจะให้จบโดยเร็ว
1: แต่ว่าต
0: ำรวจเพราะว่าเขาคงแบบเห็นคุณชัยชนะบอกว่าภรรยาเป็นญาติกันกับเขาด้วย
1: อ๋อ
0: ตัวเขาเรียกพี่เรียกพี่อยู
1: ่ครับ
0: คุณชัยชนะเขาเรียกพี่อยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกภรรยาก็เป็นญาติกัน
1: อ่าฮะ

0: ภรรยาของรองผู้ก
1: โอ
0: ั
1: ้
0: บ
1: แต
0: ค
1: ่
0: น
1: เรี
0: น
1: ย
0: ี
1: ก
0: ้
1: พ
0: ค
1: ี
0: รั
1: ่
0: บ
1: เนี่ยไปบ้องหูเลยเหรอฮะตามข้อกล่าวอ้างใช่ไหมฮะ
0: พยานที่เขาเห็นอยู่ในเหตุการณ์เขาพูดไปอย่างนั้น
1: ครับ
0: เราก็ไม่รู้ว่ากิริยาการเป็นยังไง
1: อ่าฮะ
0: แต่ว่าแกบังเอิญถูกกล่าวหาในเรื่องของไอการฮึดฮัดอะไร
1: อ่าฮ
0: ก
1: ะ
0: ับคน
1: ครับครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คราวนี้เราก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าลักษณะท่าทางลักษณะนิสัยใจคอหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ
1: อ่า
0: ได้
1: ฮะอ่าฮะ
0: ถ้าเป็นลักษณะนิสัยใจคอก็ต้องฮะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปช่วยเตือนหน่อยต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยเก็บอาการหน่อย
1: ครับดูว่าจะผ่านวิบากกรรมเรื่องนี้ไปได้หรือเปล่านะฮะอ่ะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งพี่ไพศาลครับอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคประชาชนบอกว่าโอ้โหยืด
0: แน่ใช่
1: ไ
0: หม
1: เอาแน่ครับเปิดสภานี้เพราะว่าโอ้โหดูที่แผลเต็มตัวไปหมดเลยอ่ะสำหรับรัฐบาลครับ
0: ครับ
1: จะเก็บบินจะเช็คบินนะฮะทุกบินที่เห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลนะฮะเตรียมเปิดวันเชือดนะฮะเพราะว่าพรรคประชาชนเขาบอกว่าการบริหารประเทศภายใต้ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหประเทศไม่มีอนาคตเลยนะคุณณัฐพงศ์คุณเท้งครับอธิบายว่าอย่างนี้ครับว่าจะเป็นสมัยประชุมหน้านี้แน่นอนนะฮะแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีเนื่องจากเป็นจังหวะทางการเมืองมันมีเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าฝ่ายบริหารหรือว่านายกรัฐมนตรีจะไม่สามารถยุบสภาได้หลังจากที่มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นการเปิดไทม์ไลน์ที่จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะขัดกับเรื่องของการเมืองเล็กน้อยฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะบอกในส่วนนี้ได้แต่ว่าจะเป็นสมัยหน้าแน่นอนฮะจะยื่นอภิปรายไม่วางใจครับถามว่าอะไรจะเป็นแผลที่จะไปโจมตีรัฐบาลคุณณัฐพงศ์บอกว่าจริงๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินที่ปัจจุบันเป็นรากของปัญหาในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระซึ่งคิดว่าประชาชนเห็นภาพขึ้นทุกวันว่าตราบใดที่เรายังมีรัฐบาลที่บริหารประเทศภายใต้ระบอบสีน้ำเงินประเทศไทยไม่มีอนาคตแน่นอนและต้องเรียกว่าบินทุกไปที่รัฐบาลบริหารประเทศอย่างช่อฉนอันนี้คือข้อกล่าวหาของพรรคประชาชนนะครับคือบริหารการเมืองผิดพลาดบริหารประเทศผิดพลาดเราเก็บไว้ทั้งหมดและทุกอย่างจะถูกนำมาเปิดในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนจะมีอะไรบ้างที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกว้าวนะฮะคุณเท้งบอกว่าจะเป็นข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นซึ่งจริงๆในฐานะฝ่ายค้านเราตรวจสอบทุกวันอยู่แล้วผ่านการตั้งกระทู้และก็เวทีของกรรมธิการฉะนั้นหากจะพูดถึงกรอบเนื้อหาจะเป็นข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นในการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านเราจะไม่สามารถเปิดเผยได้ในเวทีของสื่อหรือเวทีต่างๆครับแต่เวทีอภิปรายไม่ว่างใจเนี่ยจะมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ครับเพราะฉะนั้นเปิดได้หมดฮะแต่มาให้สัมภาษณ์สื่อว่าเขามีอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยถูกฟ้องแน่นอนยังเปิดไม่ได้ครับประเด็นเรื่องหัวสวจะถูกชูเป็นประเด็นหลักหรือเปล่าคุณเท้งก็บอกว่าตนคิดว่าเรื่องของการโกงสวเป็นประเด็นหนึ่งแต่เรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันครับอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าพรรคประชาชนจะมีอะไรอภิปรายบ้างนะเมื่อถามว่าฝั่งรัฐบาลเขามีการทักท้วงมาตลอดว่าเรื่องของการหัวไม่เกี่ยวกับฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องของสวกังวลหรือไม่นะฮะว่าคุณโสพลสารัมประธานสภาจะไม่บรรจุยตินี้คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าหากขณะนั้นมีความคิดเห็นของประธานสภาออกมาเช่นนั้นจริงฝ่ายค้านคงจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดครับเพราะเชื่อว่าหลักฐานที่พรรคประชาชนเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับเรื่องเส้นเงินการไปอยู่ในสถานที่เดียวกันคลิปเสียงสุดท้ายโยงใยไปที่ฝั่งนักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีของภูมิใจไทยฉะนั้นการที่ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลก็คงจะพูดลำบากครับ อันนี้น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะที่เขาจะบรรจุในยติไปด้วยฮะเรื่องเกี่ยวกับหัวสวเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ฮะมีประเด็นด้วยนะฮะกรณีที่นายกเขาโพสต์อ่ะพี่ไพศาลเกี่ยวกับวิ่งชนกำแพง
0: ชนกำแพงอะไร
1: ฮะเข้ากับกรณีของคุณไหมสิริกัญญาธนสกุลเนี่ยนะครับที่บอกว่าเหนื่อยกับการสู้กับกำแพงจนทำให้เกิดวิวาทะนะฮะระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยคุณเท้งมองยังไงคุณเท้งบอกว่าตนมองว่าคนที่ดำรงตำแหน่งนายกไม่ควรใช้เวทีในการสื่อสารทุกเวทีรวมถึงโซเชียลมีเดียส่วนตัวแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศพูดถึงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศแต่ว่าการใช้โซเชียลส่วนตัวเพื่อมาพูดซึ่งอาจจะพาดพิงนักการ

0: เมืองฝ่ายตรงข้ามแล้วเมื่อถูกสื่อมวลชนถามก็ไม่กล้าที่จะยอมรับตรงๆนั้นตนคิดว่าไม่ได้เป็นการแสดงออกที่สมควรสำหรับคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับ
1: ครับคุณชัยชนกชิดชอบบอกว่าเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport จำนวน5ล้านสิทธิ์นะ
0: ครับ
1: ก็จะทดสอบระบบ19สิงหาคมใช้งานจริง31สิงหาก็จ่อใช้งบของกองทุน DE จ่ายตามการใช้งานนะแล้วก็เตรียมปรับแผนใช้เงินปี70ถึง74เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยวันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าโครงการไทย AI Passport เนี่ยซึ่งจะยังคงใช้แหล่งเงินจากกองทุน DE ในปีงบประมาณ69นี้แต่ในปี70ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะใช้แหล่งเงินจากกองทุน DE อีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผลการประเมินโครงการรอบแรกนะสำหรับไทม์ไลน์ก็บอกว่ากระทรวง DE ได้ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาแนบท้าย TOR ที่สำนักงานในการสูงสุดส่งกลับมาแล้วและมีความพร้อมเดินหน้าโครงการเต็มที่โดยเตรียมแถลงรายละเอียดโครงการภายใน 1-2 วันนี้แต่ในเบื้องต้นมีกำหนดเปิดทดสอบระบบลงทะเบียนเข้าโครงการหรือว่า pre-register นะในวันที่19สิงหาคมโดยเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ28สิงหาคม69และเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569ก็ผู้ที่สนใจก็กรอกรายละเอียดลงทะเบียนและใช้แอปไทยดียืนยันตัวตน
0: ครับ
1: นะโดยกำหนดเพดานผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน5ล้านคนสำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงก็คือ pay per use ตามปริมาณการใช้งานจริงไม่ใช่การจ่ายเหมาจ่ายแบบไหนแบบเหมาจ่าย
0: ครับ อีกเรื่องหนึ่งครับพี่เพศาลเป็นความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมล์มักกะสันตรงนี้ครับไรเดอร์เขาไปร้องขอความเป็นธรรมครับเพราะว่าตอนแรกเขาก็นึกว่าเขาเป็นผู้เสียหายสรุปไปสรุปมาเขาก็ตกเป็นผู้ต้องหาไปด้วยครับเป็นผู้ต้องหาพร้อมๆกับคนขับรถเมย์นะฮะคนขับรถไฟ
1: ไปฝ่า
0: ฝ่ายไม้กั้นนะ
1: ไม้กั้นอะไร
0: ใช่
1: ไห
0: มใช่ครับ
1: กล้องก็จับเจอหมดก็โดน
0: หมดทุกคนเลยฮะตรงนั้นนะครับเขาก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถมาปกติก็จอดอยู่ตรงนั้นฮะอยู่ๆรถไฟมาชนทั้งที่คนขับรถไฟในเสพยาเขาควรจะเป็นผู้ต้องหาผมควรจะเป็นผู้เสียหายคือหนุ่มไรเดอร์ท่านนี้บอกว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกกังวลอย่างมากก็คือข้อกล่าวหาที่ปรากฏในคดีครับคือนอกจากเรื่องของการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและกีดขวางทางรถไฟแล้วเนี่ยมันยังมีข้อหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายทางที่ตัวเองยืนยันว่าไม่เคยเสพหรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยฮะก็กังวลว่าการถูกดำเนินคดีแล้วก็มีชื่ออยู่ในระบบร่วมกับยาเสพติดเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการสมัครงานในอนาคตเนื่องจากตนเองเป็นเพียงคนทำงานหาเช้ากินค่ำต้องดูแลครอบครัวนะฮะวันนี้ก็เลยต้องไปร้องกับทางเพจสามเหตุต้องรอดฮะให้ช่วยดำเนินการเรื่องนี้ให้หน่อยขอความเป็นธรรมนะครับส่วนทางคดีความเนี่ยนะฮะผู้กำกับมักกะสันบอกว่าขอตรวจสอบข้อมูลก่อนครับขณะนี้สำนวนอยู่ในขั้นตอนของอัยการส่วนการที่เจ้าตัวมีชื่อเป็นจำเลยนั้นเป็นผลพวงจากพฤติกรรมของคดีครับที่ระบุรวมอยู่ในคำฟ้องไม่ได้หมายความว่าจะถูกกล่าวหาในทุกข้อหาเช่นเดียวกับจำเลยรายอื่นๆและก็หากไม่มีพยานหลักฐานยืนยันเรื่องของการเสพยาเสพติดก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานเป็นรายบุคคลแต่ว่าไอ้ที่โดนไปก็คือไปจอดรถอยู่ตรงนั้นนะครับพี่ไพศาล
1: ฮะคือถ้าคุณอยู่นอกเขตอยู่แนวกั้นเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: แล้วคุณได้รับความเสียหายอันนั้นคุณผู้เสียหาย
0: ครับ
1: นะส่วนว่าจะเป็นรถไฟหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องว่ากันไป
0: ครับ
1: แต่

0: ถ้าเขาแจ้งความคุณเนี่ยคือคุณต้องไปอยู่ในแนวกั้น
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับไม้กั้นลงแล้วคุณไป
0: เป็นทั้งผู้เสียหายด้วยแล้วเป็นทั้งผู้ทำผิดกฎหมายด้วย
1: ครับ
0: อาจจะไปโทษฝ่ายคนขับอย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: คุณครับคุณเข้าไปอยู่ในแนวเส้นที่เขา
1: เส้นเหลือง
0: รถไม่สามารถเข้าไปได
1: ้ครับ
0: ก็โดนนะครับ
1: ครับมันจะมีปัญหาหลังจากนี้สิฮะถ้าเกิดมีมาตรการเยียวยาขึ้นมานะฮะแล้วคุณเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดให้เรื่องราวมันใหญ่โตไปตรงนั้นมันอาจจะผิดเงื่อนไขเรื่องของการได้รับการเยียวยาหรือไม
0: ่อ๋อไม่ถ้าทำผิดกฎจราจรไม่ได้รับ
1: ใช่ไหมครับ
0: เผลอๆจะต้องเป็นฝ่ายต้องชดใช้ถูกฟ้องให้ชดใช้ก็ซ้ำแบบ
1: ครับนั่นแหละครับปัญหา
0: แต่ถ้าอยู่นอกแนวอ่ะอยู่นอกเส้นมาแล้วก็เสียหายอะไรเงี้ยนะทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินร่างกายเนี่ยอันนี้ต้องชดใช้หมด
1: ครับ
0: นะทั้งการรถไฟทั้งขอสอมอกอทั้งอะไรจะต้องร่วมกันชดใช้
1: ครับแหมวันนี้โอ้จะเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะฮะจะบ่นสักนิดหนึ่งพี่ไพศาลแหมวันนี้ขับรถไปนะครับอยู่เลนซ้ายไปไม่ได้ฮะปรากฏว่ารถที่เขาสวนเลนมาใช้หน้ารถผมเนี่ยชะเง้อมองฮะว่าเขาจะไปได้ไหมฮะของผมนี่ไปยาวเลยฮะข้างหลังของผมคันหนึ่งคันสองคันสามไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าพี่ๆมอแสงอยู่หน้า
0: โอเค
1: เดี๋ยวคุยกันครับพักกันครู่เดียวครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับตอนนี้มารออยู่แล้วครับ
4: สวัสดีครับคุณรงค์สวัสดีพี่ไพศาลครับสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์ครับ
4: ตลาดหุ้นอ่อนตัวนะครับแล้วก็ปิดในทิศทางที่ปรับลงมานะแต่ทีนี้นั้นปรับลงมา5จุดนะฮะแต่ตลาดส้มเตาหมดเลยนะครับในยุโรปเองก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวฮะดัชบวกเพียงแค่218จุดในฝรั่งเศสบวก4นะครับในอิตาลีลบไป29นะครับ

0: ขณะนี้ดาวตัวล่วงหน้าติดลบ98นะครับ Nasdaq บวกมา41 S&P บวก2นะครับราคาน้ำมันขณะนี้เนี่ยในตัวเบนซ์เองกับ WTI ตัวเบนซ์เองอยู่ที่87เหรียญ WTI อยู่ที่81เหรียญนะฮะราคา BDI เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 2,844 ลดลงมา95นะฮะในขณะที่ราคาทองโกลด์สปอตนั้นขณะนี้อยู่ที่4380นะฮะบวกมา30เหรียญแล้วก็ตัวบิตคอยอยู่ที่ 62,865 นะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยฟอร์เรนเป็นคนซื้อนะฟื้น1,450
1: ล
0: ้าน
1: เจ้าเดียวเลย
0: 350นอกนั้นขายหมดนะฮะแต่ตลาดหุ้นก็ยืนตัวหุ้นที่เทรดวันนี้เนี่ยเดลต้า AOT ปตท.ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยฮะยืนอยู่ตรงเนี้ยนะฮะในฮานาในคงเจริญหุ้นที่ลงส่วนใหญ่เป็นหุ้นแบงค์นะฮะกับตัวน้ำมันส่วนตัวพิเทพเองที่ลงมา5บาทนะฮะ5บาทเนี่ยเป็นเพราะว่าดิวิเดนจ่ายดิวิเดน4.50นะฮะปิด X วันนี้นะฮะวันที่14นะครับก็ทำให้ราคาหุ้นเป็นลักษณะการอ่อนตัวก็ไม่มีอะไรฮะตลาดยังไม่ได้มีเลวร้ายกับสภาพตลาดมากนักทาง SL มองดัชนีก็ตัวเดิมฮะ1610นะแต่วันนี้ปิดที่1609นะฮะแล้วก็จุดรับอีกทีนึงคือ1600ในขณะที่แนวต้าน1620 1630นะในแง่ของตัวข่าวในเนื้อข่าวผมเปิดข่าวอ่านก็ลักษณะเป็นข่าวตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นน่าสนใจฮะแต่โอ้โหผลการงานออกฮะหรือเดี๋ยวต้องขออนุญาตกลับไปนั่งทำผลการต่อนี้จะไปละในแง่ผลการงานมาแบบเต็มๆเลยฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมลาก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเจอใหม่ครับวันนี้ลาครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีท่านสวัสดีครับผม
1: คุณสุเชษฐ์สุขแท้นะฮะหล
2: ัก
1: ทรัพย์ ASL วันนี้มาดูทองคำนะครับวันนี้สมาคมประกาศปรับราคาทั้งหมด20ครั้งรวมแล้วปรับลดลง400บาทนะครับก็คุณนรงค์ได้ยินเสียงผม
2: ได้ยินได้ยินครับพี่ไพศาลคร
1: ับเห็นภาพคุณเห็นภาพค้าง
2: ครับ
1: ภาพของคุณสุเชษฐ์ค้างอยู
2: ่ครับ
1: ก็อ้างอิงสุดท้ายนี่ 4,354 เหรียญ
2: ครับ
1: ก็แสดงว่าลงมานิดหน่อยลงก็ลบไป400บาทก็ทำท่าว่าจะได้เห็น 70,000 ก็ยังไม่ได้เห็นสักที2วันแล้ว
2: ปัญหาจากแรงกดดันเทขายทำกำไรครับมันพุ่งติดต่อกันหลายวันไงพี่เพศาล
1: ครับก็เลยยังอยู่ที่ประมาณ 68,000 กว่าบาทนะ
2: ครับ
1: สำหรับทองคำแท่ง 68,350 ทองรูปพรรณก็ 69,150 อันนี้ฝั่งขายนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็เนี่ยฮะพอคือคนไทยนะจะเวลาจะเข้าซื้อเนี่ยอย่างสมาคมก็ยังบอกเลยคนไทยใจกล้านะฮะตอนขาขึ้นเนี่ยเราไปซื้อพอมันร่วงมากๆแหมกลัวมันจะร่วงไปกว่านี้แล้วขายจะเป็นลักษณะนี้พี่ไพศาลครับ
1: ครับ
2: ทำไมไม่เป็นเหมือนทฤษฎีเลยนะลงเราซื้อนะครับขาขึ้นแล้วขายมันจะได้กำไรมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ครับมีรายงานข่าวใหญ่มาจากสหรัฐนะ
2: ครับ
1: ก็คือทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เปิดเผยรายงานที่ใช้ชื่อว่ากลโกงการสวมสิทธิ์ส
2: ่
1: งสินค้าผ่านประเทศที่3หรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า the great transshipment scam นะซึ่งในเนื้อหาเนี่ยบอกว่าจีนกำลังใช้เครือข่ายขนส่งสินค้าเงาในประเทศต่างๆเพื่อหลบเลี่ยงภาษีศุลกากรของสหรัฐโดยอาศัยประเทศตัวกลางกว่า40ประเทศเป็นฐานส่งผ่านแปรรูปหรือส่งออกต่อก่อนนำสินค้าเข้าสู่ตลาดสหรัฐภายใต้ถิ่นกำเนิดสินค้าใหม่รายงานระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวไม่ได้มีรูปแบบเป็นศูนย์กลางเดียวแต่กระจาย

0: ตัวผ่านทั้งฐานการผลิตขั้นสุดท้ายแพลตฟอร์มโลจิสติกส์เส้นทางการแปรรูปเขตปลอดภาษีและฮับการส่งออกต่อซึ่งช่วยให้สินค้าที่มีความเชื่อมโยงกับจีนสามารถเข้าสู่สหรัฐได้โดยไม่ได้ถูกสำแดงว่าเป็นสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากจีนโดยตรงเอกสารจากทำเนียบขาวแบ่งประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็น3กลุ่มครับตามระดับความเสี่ยงและความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานจีนโดยไทยเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเทียร์สอง
1: ครับ
0: ก็ดีว่ายังไม่จมไปแบบแย่ที่สุดนะที่เขามองนะเป็นเทียร์สองในเทียร์สองนี่ไทยจะอยู่ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีปริมาณการส่งผ่านสินค้าในระดับสูงและมีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีนอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับรายละเอียด3กลุ่มดังกล่าวมีดังนี้กลุ่มเทียร์1คือประเทศที่มีปริมาณสินค้าเชื่อมกับจีนในระดับสูงสุดมีฐานอุตสาหกรรมและการค้าที่หลากหลายประกอบด้วยประเทศและกลุ่มการค้าที่มีสินค้าเชื่อมโยงกับจีนในปริมาณสูงเมื่อพิจารณาจากมูลค่าหรือปริมาณโดยรวมขณะเดียวกันก็มีฐานอุตสาหกรรมที่หลากหลายและเป็นฐานการส่งออกสินค้ารายใหญ่ไปยังสหรัฐประเทศเหล่านี้มีห่วงโซ่อุปทานซับซ้อนและระบบศุลกากรรวมทั้งการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าค่อนข้างเข้มแข็งกว่าการนำสินค้าจีนเข้ามาเพียงเล็กน้อยแล้วเปลี่ยนฉลากเป็น Made in Japan หรือ Made in Korea ไม่ได้ทำให้สินค้านั้นเปลี่ยนถิ่นกำเนิดโดยอัตโนมัติต้องผ่านเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเช่นมีการผลิตหรือแปรรูปอย่างมีนัยยะสำคัญจริงในประเทศเหล่านี้ความเสี่ยงของการถ่ายลำสินค้าอย่างผิดกฎหมายปะปนอยู่ในกระแสการค้าปกติขนาดใหญ่ประเทศและกลุ่มเศรษฐกิจในเทียร์1ได้แก่แคนาดาสหภาพยุโรปอินเดียอิสราเอลญี่ปุ่นเม็กซิโกเกาหลีใต้และไต้หวันนะที่สหรัฐเขาจัดให้อยู่เทียร์1นะส่วนเทียร์2คือประเทศที่มีการส่งผ่านสินค้าในปริมาณสูงและมีห่วงโซ่เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับจีนอย่างลึกซึ้งเทียร์2นี่ก็ประกอบด้วยบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียไทยตุรกีและเวียดนามสำหรับเวียดนามไทยและมาเลเซียและอินโดนีเซียมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่อยู่รอบและเชื่อมโยงกับจีนและได้กลายเป็นฐานการผลิตสำคัญสำหรับสินค้าอย่างอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องนุ่งห่มชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบจากจีนส่วนบราซิลและตุรกีทำหน้าที่เป็นฐานการผลิตและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนเส้นทางสินค้าหรือการอ้างว่าสินค้าผ่านกระบวนการแปรรูปจนเปลี่ยนแปลงถิ่นกำเนิดสำหรับสินค้าบางประเภทได้ส่วนกลุ่มเทียร์3
1: ครับ
0: เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีเป้าหมายเชิงฉวยโอกาสของจีนสำหรับกลุ่มเทียร์3ประกอบด้วยประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กซึ่งมีปริมาณการส่งออกผ่านสินค้าอย่างผิดกฎหมายโดยรวมต่ำกว่าประเทศกลุ่มอื่นแต่มีจุดอ่อนหรือข้อได้เปรียบบางประการที่เอื้อต่อการดำเนินการเช่นค่าแรงถูกเป็นเขตปลอดอากรรวมถึงท่าเรือหรือพื้นที่ชายแดนคลังสินค้าทันบนความสามารถในการประกอบสินค้าเฉพาะประเภทมีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงตลาดสหรัฐเป็นต้นนะในเทียร์3นี่ก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีจำนวนประเทศมากที่สุดในบรรดาทั้ง3กลุ่มโดยกัมพูชาเนี่ยได้มีข้อได้เปรียบด้านค่าแรงถูกและแปรรูปเพื่อการส่งออกขณะที่ลาวและเมียนมามีเส้นทางการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนและมีขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายที่จำกัดกว่าทำให้การเปลี่ยนเส้นทางสินค้าจะมีปริมาณไม่มากแต่ก็อาจมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้รวมทั้งมีปานามาและคอสตาริกานะแล้วก็มีอาเซอร์ไบจานจอร์เจียจอร์แดนพวกนี้อยู่ในเทียร์3นะครับเป
1: ็
0: นประเทศเล็กๆที่ส่งออกในสหรัฐก็ไม่ได้สูงมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าได้สิทธิพิเศษจากสหรัฐในการนำเข้าสินค้าครับ
1: เรายังอยู่เทียร์2นะฮะ
0: เราอยู่เทียร์2
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มอา

0: เซียนทั้งหมดนะเทียร์สองเนี่ยมีไทยมีเวียดนามมีมาเลเซียมีอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: ครับ
1: มีประเด็นหนึ่งพี่เพศาลการสู้รบอเมริกากับอิหร่านนี่มันเท่าไหร่เลยนะกี่เดือนนะ5เดือนใช่ไหมครับ
0: ก็ตั้งแต่มีนานะ
1: ครับก็ยิงกันครั้งแรกเท่าไหร่28 กุมภาใช่ครับแล้วก็ดำเนินยาวมานะฮะเบาไปบ้างหนักบ้างทลมกันตลอดเวลาบ้างประมาณนั้นครับมันมีรายงานครับพี่เพศาลเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐครับที่ปฏิบัติการครั้งนี้
0: ที่ว่าลูกเรือต้องประจำการนานยาวนานมากนะ
1: ครับโอ้โหตามรายงานข่าวคือบางนายแทบจะกระโดดลงจากเรืออยู่ไม่ไหวแล้วครับคือออกเรือมานาน250 วันโดยไม่เทียบท่าใดๆเลยนะครับตอนนี้กำลังวิกฤตหนักเลยครับทหารและลูกเรือมากมายประสบปัญหาอ่อนล้าแต่รัฐมนตรีกลาโหมเขาปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่เป็นความจริงนะฮะคือมันมีรายงานข่าวมานะจากสำนักข่าวต่างๆครับสถานการณ์เลวร้ายบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่ร่วมทำสงครามอิหร่านเนี่ยนะฮะคือหลังจากออกจากท่าเรือในแคลิฟอร์เนียเมื่อพฤศจิกายนไปยังทะเลจีนใต้ก่อนจะถูกส่งไปตะวันออกกลางในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงขณะนี้ครับมีปัญหาขาดแคลนอาหารระบบประปาบนเรือชำรุดบรรดาทหารและก็ลูกเรือหลายพันคนเกิดความเหนื่อยล้าบางคนถึงขนาดพยายามกระโดดออกจากเรือครับเพื่อหลบหนีครับจนครอบครัวแสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของลูกเรือเพราะเดิมมีกำหนดจะเสร็จสิ้นภารกิจในเดือนพฤษภาคมตอนนี้นะปาเข้าไปสิงหาแล้วครับยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจเลยครับล่าสุดนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเนี่ยได้พีทเฮดเซตเนี่ยนะฮะบอกว่ารายงานชิ้นนี้ไม่เป็นความจริงมันบิดเบือนอย่างสิ้นเชิงครับรัฐบาลให้ความมั่นใจว่าลูกเรือทุกลำลูกเรือทุกคนและกัปตันทุกนายได้รับทุกสิ่งที่จัดหาให้ได้แต่บางครั้งภารกิจก็ยาวนานเกินกว่าภารกิจอื่นๆครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสมาชิกวุฒิสภาหลายคนก็ได้เร่งรัดกดดันให้รัฐบาลดูแลลูกเรือให้เต็มที่เพราะว่าเกิดการขาดแคลนสิ่งของจำเป็นน้ำดื่มปนเปื้อนปัญหาระบบประปาสุขภาพจิตเสื่อมโทรมไปจนถึงระบบไปรษณีย์ครับนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้กองทัพให้นำคณะผู้แทนจากรัฐสภาไปเยี่ยมลูกเรือแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์บนเรือด้วยครับพี่เพศาลอยู่กันยาวนานเกินไปฮะเพราะว่าเรืออย่างเงี้ยอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาพลังงานนิวเคลียร์ใช่ไหมครับสตาร์ทครั้งหนึ่งไม่ต้องดับเครื่องเลยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีกระแสไฟปั่นให้หมดทุกอย่างแต่คิดดูสิครับออกมาตั้งแต่พฤศจิกาพี่เพศาลนี่มันจะเวียนไปพฤศจิกาอีกรอบนึงแล้วนะครับจะปีแล้วแต่ว่าเราต้องอยู่บนเรืออย่างเดียวฮะ
0: ยังไม่ได้ขึ้นฝั่ง
1: ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยครับแม้ว่าอาหารการกินดีก็จริงแต่ว่ามองไปตรงไหนก็ห้องสี่เหลี่ยมฮะมันเป็นเรือเหล็กอะครับใช่ไหมฮะ
0: อันนี้เรือมันทุกเครื่องบินนะ
1: ครับ
0: ทั้งลำเท่าไหร่5,000 กว่าคน
1: 5,000 กว่าคนฮะต้องแออัดกันอยู่บนนั้นนะครับ
0: ผมเคยดูไอ้สารคดีที่เขาออกทาง YouTube อ่ะนะ
1: ครับ
0: ชีวิตของพวกทหารที่อยู่ในเรือน
1: ะฮะ
0: กินอยู่กันยังไงนอนกันยังไงมีภารกิจอะไรทำกันยังไงว่าโอ้โหมันเป็นแบบเป็นชุมชน
1: ครับ
0: มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะ
1: ใช่ครับ
0: รวมกัน
1: คือโรงอาหารมีเครื่องออกกำลังกายสนามบงสนามบาสข้างๆเขามีหมดฮะเพียงแต่ว่าคือมันเหมือนติดคุกอะพี่เพศาล
0: ครับ
1: มันมองไปไหนไม่ได้อยากจะเดินทะเลอยากจะไปโอ้โหเดินอะไรที่มันชิวๆหน่อยมันอยู่กับเรืออย่างเดียวฮะเช้าก็น้ำเย็นก็ฟ้าประมาณนี้มันไปไหนไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: ไปชมวิวกันหน่อยก็ขึ้นดาดฟ้าเรือฮะอยู่ได้นานตรงไหนฮะ
0: เขาจะมีก็ทุกเช้ารู้สึกว่าเขาจะต้องเกณฑ์ขึ้นมาแบบตั้งแถวยาว
1: ครับ
0: แล้วก็ก้มเดิน
1: เก็บเศษใช่ไหม
0: เศษเพราะว่าไอ้เศษน็อตเล็กๆชิ้นเดียวเนี่ยก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: เวลาเครื่องบินมันขึ้นลงแล้วอันตราย
1: อันตรายครับใช่ฮะ
0: วันนี้สืบเนื่องมาจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะเขาได้ดำเนินการสิ่งที่เรียกว่าจัดการประชุมใหญ่วิสามัญบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ที่บางเขน
1: ครับ
0: ในความหมายที่แท้จริงก็คือการชุมนุมแต่ว่าเวลาเขาชุมนุมเนี่ยเพื่อให้ถูกกฎหมายเขาจะบอกว่าจัดประชุมใหญ่วิสามัญ

0: ครับ
1: นะก็คือสามารถที่จะผละงานและมาชุมนุมได
0: ้ครับ
1: นะตามกฎหมายของสหภาพแรงงาน
0: ครับ
1: ก็มีการชุมนุมกันเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการยื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติเนี่ยให้ตรวจสอบการบริหารงานของนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.คนปัจจุบันนะซึ่งปรากฏว่าเช้าวันนี้นะครับนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ได้สั่งการให้มีการนัดประชุมคณะกรรมการธกส.เป็นกรณีพิเศษเพื่อนำประเด็นข้อเรียกร้องของสหภาพเข้าสู่การพิจารณาครับ
0: ครับ
1: ซึ่งล่าสุดนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองประธานกรรมการธกส.และก็เป็นประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้ออกมาเปิดเผยว่าบอกธกส.มีมติให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานธกส.ได้ร้องเรียนภายใน30วันทั้งนี้คาดว่าประธานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเป็นผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการประกาศแต่งตั้งตามมาภายในวันนี
0: ้
1: แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเวลา 14:39 นายเอกนิตินิติธารประภาสก็ได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยกล่าวถึงประเด็นนี้ว่าที่ประชุมบอร์ดธกส.ตระหนักถึงข้อกังวลของสหภาพแรงงานและได้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของกฎหมายและความเป็นธรรมโดยมีมติให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน30วันทั้งนี้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองประธานบอร์ดธกส.และประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับกลุ่มพนักงานเพื่อชี้แจงและแจ้งความคืบหน้าของกระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีในการประชุมดังกล่าวนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ
0: ครับ
1: โดยมีเหตุผลด้านความโปร่งใสและเพื่อความเป็นธรรมสูงสุดต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะ
0: ก็ทางสหภาพเขายื่นมา8ข้อเรียกร้องอะ
1: ครับ
0: ก็ให้คุณชัดชัยหยุดปฏิบัติหน้าที่เปิดทางให้มีการตรวจสอบประเด็นที่สหภาพตั้งข้อสงสัยคือการใช้งบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็โครงการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์จากธุรกิจประกันการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาการอุทธรณ์และก็การตรวจสอบธรรมาภิบาลภายในองค์กรนะครับเขาใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยนะพี่พิสารแฮชแท็ก อยากได้ MD ใหม
1: ่
0: นะ
1: คุณชัดชัยนี่ก็อยู่ที่ทสยาวเลยนะ
0: ครับ
1: เป็นลูกหม้อทสแล้วขึ้นเป็น MD ทสธนาคารสงเคราะห
0: ์ครับ
1: เสร็จแล้วพอครบวาระก็ทกสเข้าสรรหาก็เลยไปสมัครแล้วก็ได้
0: ทกส
1: ก็เป็นได้เป็นทกสต่อ
0: ครับ
1: ก็เท่ากับได้อยู่2แบงค์ใหญ่แล้ว
0: ครับ
1: ได้อยู่ทั้งธนาคารสงเคราะห์ก็เป็น MD นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเป็นผู้จัดการค
0: ือ
1: ตำแหน่งผู้บริหารเบอร์ใหญ่สุดของทางธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยเขายังใช้ตำแหน่งแค่ผู้จัดการอยู่นะ
0: ครับ
1: ผู้จัดการธกส.แต่จริงๆแล้วก็คือ CEO ก็คือกรรมการผู้จัดการใหญ่นั่น
0: ครับมีเรื่องของพิงกี้อ่ะต่อเนื่องกับพี่เพศานครับหลังจาก
1: ที่ยกฟ้องไปแล้วนะ
0: ยกฟ้องไปแล้วฮะก็มีประเด็นเรื่องของคุณแม่พี่ชายใช่ไหมครับที่ยกฟ้องไปเนี่ยก็มีการสอบถามถึงเรื่องอ้าวงั้น 4-5 ปีที่เราติดในเรือนจำไปเนี่ยหลักเกณฑ์เยียวยาเราต้องได้เท่าไหร่ยังไงจะยื่นเรื่องยังไงนะฮะวันนี้ก
1: ็ต้องรอให้จบก่อน
0: ใช่ครับก็ไปถามทาง DSI ฮะ
1: ครับ
0: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าคดีมันยังไม่สิ้นสุดไงเรื่องของกระบวนการจะเยียวยาอะไรมันยังไม่เกิดขึ้นครับต้องรอคดีที่เขาจะอุทธรณ์แน่นอนครับสำหรับเรื่องนี้พี่ไพศาล
1: ยังไงก็ต้องอุทธรณ
0: ์ต้องอุทธรณ์นะฮะแล้วก็ไปสู้กันถึง3ชั้นนะฮะไอ้ที่ผ่านไปที่ยกไปเนี่ยมันคือแค่ชั้นต้นเท่านั้นเองถ้าคดีสิ้นสุดแล้วผู้เสียหายก็คือว่าเหมือนกับเราไปอยู่ในเรือนจำโดยที่เราไม่มีความผิดเนี่ยจะ กี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็จะได้รับการเยียวยาใครบ้างฮะพิงกี้มารดาพี่ชายแล้วก็อีกหลายคนที่ศาลท่านยกไปนี่นะฮะแต่ว่าตอนนี้คดีมันยังไม่ถึงที่สุดจึงหมายความว่าในคดีดังกล่าวนี้

0: จะต้องรอดูครับว่าพนักงานอัยการในฐานะโจทย์เนี่ยจะอุทธรณ์คดีหรือไม่หากท้ายที่สุดแล้วคดีไม่มีการอุทธรณ์ใดๆจำเลยครับสามารถไปคัดเอาเอกสารรับรองคดีถึงที่สุดแล้วพร้อมคำพิพากษาที่ศาลยกฟ้องเนี่ยมายื่นครับขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้ครับอันนี้ก็เข้าไปดูสิฮะว่าถ้าเกิดเราไปติดคุกอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเยียวยามันจะไปยังไงมันจะได้วันละเท่าไหร่นะฮะถ้าผู้ถูกคุมขังแล้วไม่มีความผิดเลยนะครับเงินเยียวยาเขาได้วันละ500 บาทครับคำนวณจากวันที่ถูกคุมขังค่ารักษาพยาบาลถ้าเจ็บป่วยนะฮะไม่เกิน80,000 บาทเท่าที่จ่ายจริงมีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน50,000 บาทมีค่าขาดประโยชน์หากที่เราไม่ได้ไปอยู่ในเรือนจำแล้วเราทำมาหากินได้นี่นะฮะตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ท่านทำงานอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหเราไปอยู่ในเรือนจำแล้วเราถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะฮะมีการจะจ่ายค่าทดแทนไม่เกิน300,000 บาทครับรวมถึงค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูหรือว่าค่าเสียหายอื่นๆแต่ต้องยื่นคำขอภายใน1 ปีนับแต่วันที่ศาลสุดท้ายตัดสินยกฟ้องครับพี่ไพศาลครับนะฮะแต่ว่าคงอีกนานนะฮะเพราะว่าเขาอุทธรณ์แน่นอนใช่ไหมครับสำหรับคดีนี
1: ้โอ้คดีนี้ยังไงก็ต้องอุทธรณ
0: ์ครับ
1: คดีที่อยู่ในความสนใจขนาดนี้แล้วก็
0: ครับ
1: ดูผู้ต้องหาก็เยอะยกฟ้องไปตั้ง19 คนเนี่ย
0: ใช่ครับก็มีแต่ตัวหลักๆ5 คนนะฮะที่โดนไป49,000 กว่าปีแต่สรุปสุดท้ายแล้วก็20 ปี20 ปีเนี่ยถูกคุมขังมาแล้วทั้ง 4-5 ปีครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดคดีไปถึงอุทธรณ์ไปถึงฎีกายืดไปอีกสัก2-3 ปีนะพี่เพศาลเขาติดคุกมาก็เกือบจะ10 ปีนะฮะถ้าเกือบ10 ปีโทษยัง20 ปีสูงสุดอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: โอ้อีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับ
1: เรื่องนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินแล้วหลงทางเข้าไปในไอ้ที่รกร้างแถวๆไอ้ตรงสถานีมักกะสันน่ะ
0: คนมันรกร้างจริงๆนะพี่เพศาล
1: มันก็ปล่อยจนกระทั่งกลายจริงๆมันก็มีถนนภายในอยู่
0: มันโลคอลรถตรงนั้นนะครับและถนนภายในไม่มีรถใช้แล้วครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมขึ้นรถไฟนะพี่เพศาลที่ไปกับการรถไฟไปเปิดเส้นทางใหม่ละอ้อมจากปราจีนฮะแล้วก็เข้าฉะเชิงเทรามาลาดกระบังแล้วก็เข้ามาที่ตรงเนี้ยโอ้ปรากฏว่าสองข้างทางมันเป็นป่ารกชัดแล้วก็ถนนที่มันเคยมีรถวิ่งเนี่ยตอนนี้หญ้ามันรกแคบแล้วฮะใครเดินหลงเข้าไปตรงนั้นน่ากลัวที่สุดฮะแล้วครูญี่ปุ่นคนนี้เขาหลงเข้าไปไงครับ
1: ครับปรากฏว่าตกลงคนร้ายเป็นเด็กนะ
0: ครับ
1: อายุ14-15สูงสุด17มอเตอร์ไซค์2 คันคันหนึ่งซ้อน3คันหนึ่งซ้อน4
0: ครับ
1: ก็ตำรวจเขาก็ร้อยตำรวจละม่อมก็ไปจับมาเรียบร้อย
0: ครับ
1: จับมาก็
0: มาอบรมไม่ใช่เหรอครับ
1: ก็เห็นว่าเอาต้องไปเรียกผู้ปกครองมาแล้วก็นัดหมายมาวันเนี้ย
0: ครับ
1: มาสอบปากคำโดยอะไรนะสาวิชาอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: ก็เห็นมีญาติโยมมีทวดมีย่า มีแม่อะไรต่างๆร้องห่มร้องไห้ขอโทษขอโพยอะไรอย
0: ่าง
1: เง
0: ี้ยลูกเด็กดี
1: อาจจะเสียกับเพื่อนคบเพื่อน
0: ครับ
1: ดีทุกคนเนี่ยไม่รู้เพื่อนคนไหนเร็ว
0: โอ้โหตำรวจลงไปดูนะก้อนหินเกลื่อนถนนเลยครับเพราะว่าคนที่เขาขับรถผ่านแอปพลิเคชันเขานอนพักผ่อนอยู่ตรงนั้นเห็นคนญี่ปุ่น
1: มันชอบเอาใช้หินปา
0: ใช่ครับ
1: ทำลายแล้วก็
0: เอาหินทุบหัวฮะ
1: แล้วก็นี่เอาเงินเอาทองเหมือนกับคนญี่ปุ่นนี่ก็เรียกมันนี่อยู่นะ
0: ครับมันเสียหายมากหลังจากที่2พี่น้องรัสเซียที่ชลบุรีเนี่ยอันนั้นก็สะเทือนขวัญสะเทือนใจภาพท่องเที่ยวแล้วนะฮะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลย
1: ผมว่าโตไปก็พอจะเดาได้นะ
0: ครับครับจะไปทางไหนใช่ไหม
1: เราก็คงจะได้อาชญากร
0: ครับอุ้ยอุ้ยเวลาหมดครับพี่เบสานฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้าเจอกันครับ
0: สัปดาห์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าที่ด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาณบริเวณด่านศุลกากรบึงตะกวนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการนันทวงศ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจฐานปฏิบัติการนี้กองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ร่วมกับประชาชนร่วมกันตั้งชื่อเพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของพลทหารธนภัทรนันทวงศ์ทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ห้องรับรองชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3เป็นหน่วยงานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและกองทัพเรือมีภารกิจหลักดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนป้องกันประเทศสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตลอดจนช่วยเหลือประชาชนในการสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและผาสุกในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงตลอดจนการรุกล้ำแนวชายแดนต่อจากนั้นไปฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือโดยกองพันฐานราบที่2จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนรักษาความสงบในหน้าน้ำไทยให้เกิดความมั่นคงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกศรีหศักดิ์ร่วมประชุม JC ไทยรัสเซียครั้งที่9ในรอบ3ปีย้ำท่าทีไทยต่อสถานการณ์รัสเซียยูเครนวางตัวถูกต้องยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าจะพูดคุยกันทุกเรื่องแต่ที่สำคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนทางการเมืองเพราะไม่ได้ประชุม JC มานาน3ปีแล้วซึ่งปกติควรจะประชุมอย่างน้อยทุก1ปีหรือทุก2ปีเพราะหากมีการประชุมระดับภาครัฐระดับการเมืองระดับนโยบายเชื่อว่าจะทำให้หลายประเด็นสามารถขับเคลื่อนได้แต่จะหาทางความร่วมมือในประเด็นใหม่ๆโดยสิ่งที่รัสเซียต้องการคือรัสเซียมีขีดความสามารถด้านไซเบอร์ด้านดิจิทัล ICT ต่างๆส่วนกรณีที่มาร่วมประชุม JC ที่รัสเซียครั้งนี้อาจมีคำถามว่าทำไมต้องเป็นรัสเซียเพราะยังมีสงครามและมีกรณีคว่ำบาตรอยู่นายศรีหศักดิ์ย้ำว่าในเรื่องสงครามไทยไม่เห็นด้วยกับการรุกรานแต่หากมองเหตุการณ์ต่างๆมีที่มาที่ไปไม่ใช่การรุกรานยูเครนอย่างเดียวแต่มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มาเกี่ยวข้องระหว่างนาโต้กับรัสเซียกับตะวันตกกับรัสเซียซึ่งไทยได้แสดงท่าทีของไทยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนกับรัสเซียย้ำท่าทีของไทยในเรื่องยูเครนวางตัวอย่างถูกต้องรัสเซียก็เข้าใจส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียก็ต้องเดินหน้าต่อไปสุรศักดิ์เตรียมเรียกกกท. 3 สมาคมยิงปืนคุยสัปดาห์หน้าคุมเข้มนักกีฬาพกอาวุธปืนย้ำจะไม่ให้กระทบนักกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่เมื่อวานนี้3 สมาคมกีฬายิงปืนออกมาเรียกร้องขอแนวทางที่ชัดเจนถึงมาตรการควบคุมการใช้อาวุธปืนที่อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่มีการพูดถึงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดังนั้นเพื่อเร่งแก้ปัญหาไม่ให้กระทบวงการกีฬาในสัปดาห์หน้าจะเชิญการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนทั้ง3 สมาคมคือสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยมาประชุมร่วมกันออกแบบแนวทางปฏิบัติเรื่องการใช้และครอบครองอาวุธปืนในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเน้นไปที่3 สมาคมยิงปืนโดยเฉพาะเรื่องของกระสุนปืนที่ใช้ในสถานฝึกซ้อมว่าเป็นลูกซ้อมที่ถูกต้องตามข้อปฏิบัติในการใช้งานหรือไม่เบื้องต้นจะกำหนดให้นักกีฬาสามารถพกพาปืนไปได้แค่เส้นทางระหว่างที่พักและสนามยิงปืนเท่านั้นไม่สามารถพกพาติดตัวไปที่อื่นเช่นร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่อหลังจากซ้อมเสร็จได้เพราะถือว่าผิดวัตถุประสงค์สำหรับนักกีฬาการนำปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจำเป็นต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องและต้องมีการลงทะเบียนชัดเจนยืนยันว่าสมาคมยิงปืนยังสามารถจัดการฝึกซ้อมและแข่งขันได้ตามปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่รัดกุมมท.4ส่งชื่อผู้เข้าสอบ 5,925 รายให้5หน่วยงานลุยเอาผิดอาญานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้เข้าสอบท้องถิ่นที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจบก.ปปป.และ DSIเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางทางการเงินตามอำนาจและกระบวนการของแต่ละหน่วยงานการคืนความเป็นธรรมให้คนสอบอย่างสุจริตต้องเดินคู่กับการตรวจสอบคนที่ทำให้ระบบสอบเกิดความเสียหายเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมส่วนการทุจริตต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายตนจะไม่ปล่อยให้ปัญหาจบเพียงแค่การแก้คะแนนแต่ต้องเดินหน้าหาข้อเท็จจริงและให้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
2: ศิลปาชีพ

0: ศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่าย

0: เครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
0: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
3: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะ14สิงหาคม2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมพี่วิสมัยพิมพ์วิสัชคุณดำรงพุทธาและอ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
5: สวัสดีครับคุณอ้อมครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับ
4: เพิ่งกลับถึงบ้านเหรอคะ
5: เพิ่งถึงเมื่อสักครู่นี่เองอะฮะ
4: วันนี้เดินทางเป็นยังไงบ้างต้องถามคุณดำรงเพราะว่าเห็นส่งข่าวมาแจ้งว่าแวะหลายจังหวัดเลยนะคะ
5: ครับก็เหนื่อยฮะคุณอ้อมคิดดูคนวัยเดียวกันอายุ80กว่า3คนก็ตะเวนไปทางเหนือทางเชียงรายนะครับแล้วก็ตะเวนอยู่ที่เชียงรายบ้างจังหวัดใกล้เคียงบ้างแล้วว่าตัดสินใจเดินทางกลับวันนี้เนี่ยขับรถมาตามถนนพหลโยธินแล้วไปเชียงใหม่เชียงรายนี่มันก็มีเส้นทางให้เลือกนะฮะเราก็เลือกถนนพหลโยธินสาย1ซึ่งทางกรมทางหลวงเขาก็ได้ปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมขยายถนนทำให้ถนนสาย1เนี่ยคือพหลโยธินเนี่ยนะครับขับรถแล้วน่าขับถนนดีนะฮะถนนดีถนนกว้างแล้วก็รถก็ขับกันอยู่ในระเบียบวินัยดีทำให้มันไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับคือโดยปกติผมไปเนี่ยเราไปอีกทางนึงแต่คราวนี้เอ๊ะเรามาทิ้งทางเก่าที่มาแล้วก็ผ่านอะไรนะครับกำแพงเพชร
4: ค
5: ่ะแล้วก็จากนครกำแพงเพชรก็มาจังหวัดที่มีที่ปิงวางยมน่านมารวมกันนะฮะจังหวัด
4: กำแพงเพชรพี่หมายคิดออกไหมมาจำเส้นทางไม่ได้ละ
5: นครสวรรค์
4: นครสวรรค์
5: ครับผ่านอ่างทองผ่านสิงห์บุรีผ่านชัยนาทเนี่ยถนนดีหมดแล้ววันนี้คนก็เยอะครับน่าจะเป็นเพราะวันศุกร์คนเข้ากรุงเทพแต่ข้อสังเกตที่ผมเห็นมาเนี่ยแล้วก็ฟังจากประชาชนชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายบ่นกันเนี่ยก็คือ

0: เรื่องขายของไม่ค่อยได
1: ้
0: ชาวบ้านก็สรุป
1: ตามร้านของฝากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับชาวบ้านไม่มีเงินขาดตังค
1: ์ค่ะ
0: เมื่อผ่านมาจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันในหมู่คนไทยว่ากล้วยไข่ที่อร่อยที่สุดเนี่ยต้องเป็นกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็มุ่งมั่นเลยเพื่อนผมมุ่งมั่นที่จะซื้อมาฝากญาติพี่น้องเขาที่อยุธยาก็แวะร้านที่ทำเป็นเพิงขายอยู่ริมถนนเนี่ยนะครับหวีหนึ่งก็ตกกระจายเหมือนกันหวีละ40บาท
1: โอ้ถ้าเทียบแต่ก่อนนี่มันไม่ถึงนะคุณดำรง
0: ไม่ถึงครับถึงเดี๋ยวไม่เดี๋ยวนี้มันก็คิดว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ฤดูของมันคือยังไม่มีกล้วยออกมาเยอะสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่าถึงฤดูของกล้วยไข่เนี่ยโอ้โหมันจะเหลืองอลามไปตามริมถนนโพลิโอทินนี่เลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กล้วยไข่มันต้องกินกับอะไรคุณอ้อ
1: กินกล้วยไข่กยาสะโหหวานมากก็สิคะกล้วยไข่ก็หวานอยู่แล้วนะ
0: ฮะเขากินคู่กันมาแต่โบราณแล้วผมก็ซื้อมา1ถุง1โล100บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็กล้วยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ผมได้มา2หวีแต่ว่าเพื่อนเขาเป็นคนจ่ายสตังค์ผมจ่ายสตังค์แต่กยาสะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีครับไม่ดีจริง
1: ๆ
0: ร้านอาหารร้านค้าอะไรก็เงียบเหงา
1: ค่ะเดี๋ยวมันก็กระทบกันหมด
0: ค้าไม่ขายมันก็จะได้ข้อมูลมาที่น่าเป็นห่วงถึงด้านสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศเราในยุคนี้แหละครับ
1: ค่ะเนาะไม่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างเขาบอกว่าร้านข้าวร้านอะไรเงี้ยคือเศรษฐกิจกระทบแต่คนก็ต้องกินข้าวก็ใช่แต่ตามร้านอาหารต่างๆนี้ก็คนน้อยลงนะคะอาจจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลด้วยเนาะคุณดำรง
0: คนน้อยลงแต่ว่าราคาอาหารก็แพงขึ้นนะครับ
1: ใช่แพงขึ้นนะคนก็กินข้าวจากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็อาจจะไปแวะร้านที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวราคาถูกอะไรเงี้ยนะคะร้านอาหารคนก็จะไม่ค่อยเข้าละค่ะ
0: มีนิดนึงนะอันนี้นอกเรื่องวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยก็เป็นสถาบันที่ผลิตนักดนตรีใครสนใจจะเรียนดนตรีเรียนอ่านเล่นดนตรีมีเครื่องดนตรีเนี่ยนะก็ไปที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ซึ่งก็ผลิตบัณฑิตทางการดนตรีให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับเขาก็มีเปียโนอยู่สำหรับให้เด็กเรียนนักนิสิตนักศึกษาเรียนเนี่ยมีอยู่300เรียกตัวหรือเรียกหลังก็ได้นะฮะคราวนี้มันก็ถึงเวลาเพราะว่ามันก็เก่าแล้วจะเอามาใช้เล่นเอามาใช้สอนมันก็อาจจะทำให้เสียงมันเพี้ยนเขาก็เลยมอบให้กับมูลนิธิมหิดล
1: ค่ะ
0: มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล300ตัวเนี่ยนะครับทางมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็มาประกาศมาคุยกับผมในรายการช่อง5ออกอากาศไปแล้วที่ช่อง5รายการแทนคุณแผ่นดินว่าทางมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะบริจาคเปียโนเนี่ยให้กับสถาบันโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะในต่างจังหวัดหรือที่ไหนนะครับที่จะครูที่สอนดนตรีความจริงแต่ละโรงเรียนเนี่ยไม่มีพูดตรงๆก็ไม่มีสตางค์จะไปซื้อเปียโนแล้วครับมันไม่ได
1: ้
0: ราคาถูกๆเหมือนปีคลาริเนตหรือเหมือนทรัมเป็ตราคาตัวหนึ่งมันก็เหยียบแสนแหละคุณอ้อมทีนี้ทางมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็มีความประสงค์ที่จะบริจาคให้กับสถาบันให้กับโรงเรียนต่างๆไม่ต้องเป็นระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนะครับ

0: งเรียนประถมมัธยมในต่างจังหวัดเนี่ยขอให้ติดต่อไปที่มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลมีอยู่300ตัวแต่ไม่ใช่ว่าจะไปให้โรงเรียนไม่ใช่ว่าให้หมดไป300ตัวต่อ1โรงเรียนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโรงเรียนก็คงจะขอรับบริจาคสักโรงเรียนละตัว2ตัวก็จะได้ทำให้โรงเรียนในส่วนภูมิภาคเนี่ยมีเครื่องดนตรีมีเปียโนให้เด็กนักเรียนได้เรียนให้ครูดนตรีได้สอนด้วยเครื่องดนตรีจริงๆและก่อนที่จะมอบให้เนี่ยทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็จะซ่อมแซมดูแลเรื่องเสียงเรื่องอะไรที่มันที่พอจะซ่อมแซมได้ก็จะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีก็เลยขอประกาศถ้าเผื่อคุณครูท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านผู้อำนวยการอาจารย์ใหญ่หรือครูดนตรีฟังรายการนี้อยู่ก็ท่านก็ไปติดต่อที่มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลขอรับบริจาคเปียโนนะครับก็ขอประกาศข่าวนี้ผ่านรายการผู้สร้างสมทางวิทยุครับผมครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณลำลองมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายก่อนจะพักผ่อนไหมคะ
0: ไม่มีครับเชิญพักเลยครับ
1: ค่ะแล้วเจอกันวันจันทร์นะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะคุณดำรงก็เดินทางบอกของแพงก็จริงๆแล้วพี่ไหมของแพงมากอ่ะแล้วก็เงียบเหงาหนึ่งอาจจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคะสองก็คือเรื่องเศรษฐกิจด้วยกล้วยก็ยังหวีละ40น้องก็ไม่รู้ว่าแต่ก่อนมันหวีเท่าไหร่แต่เชื่อว่าไม่แพงขนาดนี้นะเป็นเมืองแข่งกล้วยไข่ด้วยนะคะ
2: กล้วยไข่เนี่ยพูดตรงๆเลยคุณอ้อมนะไม่ได้ไปบั่นทอนเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรนะซื้อกล้วยไข่ที่อื่นเนี่ยขนาดไหมไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณก็อย่าไปซื้อสิตรงนี้เขาขายนักท่องเที่ยวไปซื้อตลาดทำไมซื้อได้20บาทแม้แต่ชะอำนี่ก็ยังแค่20บาทแต่พอไปถึงตรงนั้นละโอ้โหต้องมีหวีละ40อ่ะคุณอ้อมแต่เราคิดเอาเองว่าของเขาอาจจะอร่อยกว่าก็เป็นไปได้อาจจะเป็นกล้วยไข่แท้หรือยังไงอะไรเราก็ไม่รู้นะไม่ทราบเหมือนกันแต่ไอสิ่งที่สะท้อนเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงว่าเศรษฐกิจเรานี่ยิ่งกว่าตกตะกอนอีกมันตกตะกอนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้มันตกมาถึงเป็นตะกะไม่ตะกอนแล้วคุณน้องมันเป็นตะกรันแล้วมันแห้งแข็งไม่ขยับขยายเลยนะคะ
1: ค่ะก็ต้องอดทนผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้แล้วก็ต้องช่วยกันใช้เงินอย่างประหยัดด้วยนะคะก็มันก็มีหลายอย่างนะที่เราจะสามารถประหยัดได้นะพี่ไหมก็อยู่ที่ตัวเราจะจัดสรรนั่นแหละ
2: ค่ะวันนี้ใหม่ก็ได้บอกกับเพื่อนที่อยู่ทางไกลไปคนหนึ่งเขาก็โทรมาปรึกษาว่ามีญาติเนี่ยไปกู้นอกระบบแล้วญาติก็เป็นหนี้พวกนี้ถึง 2-3 แสนเลยจากเดิมแค่ 80,000 เงินต้นเนี่ยตอนนี้ผ่านไปแค่2เดือนเนี่ยหนี้กลายเป็นกับ 300,000 บาทก็มาขอยืมเงินแกใหม่ก็บอกว่าโอ้โหเราก็วัยนี้แล้วนะสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยสังคมได้ตอนนี้คือเราอย่าให้เป็นภาระไปอีกคนหนึ่งก็คือหมายถึงว่าถ้าเราให้เขาแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่มีทางได้คืนแหละและเมื่อตัวเราถึงเวลาที่เราไม่มีเราก็จะต้องไปเป็นภาระคนอื่นแล้วเราจะไปยืมใครใครก็จะให้เราเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางช่วยเขาอย่างอื่นมากกว่าอาจจะให้เขาเอารถให้เขาใช้เขาจะได้เอารถไปเขาเรียกอะไรไปรีไฟแนนซ์เผื่อเขาจะได้เงินมาช่วยมาใช้คืนกับเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ระบบนอกระบบเนี่ยคุณอ้อมก
1: ็
2: เราก็ต้องช่วยอะไรที่เราช่วยได้ก็แล้วกัน
1: ค่ะก็สมชื่อนะเนาะนอกระบบอ่ะมันสั่งยังไงก็ไม่หมดนะคะอย่าไปยุ่งกับระบบแบบนี้นะคะเอามีข่าวแจ้งให้ทราบค่ะพี่ไหมเกี่ยวกับกกต.นะคะกกต.ได้ออกมาเปิดข้อเท็จจริงกรณีเส้นทางการเงินค่ะย้ำว่าทุกหลักฐานอยู่ในสำนวนพร้อมตรวจสอบอย่างครบถ้วนนะคะก็ตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเส้นทางการเงินในจังหวัดอำนาจเจริญค่ะพบว่ามีการโอนเงินไปยังพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการของสำนักงานกกต. 13 ครั้งรวมเป็นเงิน 860,000 บาทนะคะแล้วก็เชื่อ

0: โยงคดีการเลือกสว.สำนักงานกกต.ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการรับโอนเงินที่เกิดขึ้นในปี2567เกี่ยวข้องกับพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการแต่ที่ปรากฏเป็นข่าวนะคะซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นภารกิจตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวนั่นแหละแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่ก็เป็นภารกิจเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.นะคะก็เลยชี้แจงให้ทราบนะคะทั้งนี้สำนักงานกกต.ก็ได้มีคำสั่งให้พนักงานคนดังกล่าวเนี่ยออกจากงานไว้ก่อนค่ะแล้วก็ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งสอบสวนเสร็จแล้วนะคะนอกจากนี้ยังได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญากับพนักงานคนดังกล่าวด้วยแล้วก็บุคคลอื่นอีก2รายด้วยกันนะคะสำนักงานกกต.ยืนยันว่าได้ความสำคัญสูงสุดต่อความโปร่งใสความสุจริตและความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนต่อไปนะคะอันนี้ก็ที่เป็นข่าวอยู่กกต.ก็ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเส้นทางการเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับความคืบหน้าเพราะบางท่านก็สนใจข่าวนี้อยู่นะคะดีจังค่ะ
0: เอาก่อนจะไปพักกลางชั่วโมงนะคะพี่ไหม
1: อยากทราบสำหรับคืบหน้าสำหรับ CEO เหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆตอนนี้ก็เหลือประมาณ11ที่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็นับจากการชำระเงินเราก็มีจองเข้ามาแล้วก็ขอบอกว่าเป็น12 11ถึง12ที่ก็แล้วกันนะคะก็นับถอยหลังไปทุกวันทุกวันนะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่นที่3นะคะเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องค่ะเราก็ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีก15สัปดาห์เต็มเราจะอบรมกันใกล้มาแล้วนะคะ2กันยาถึง9ธันวาคมนะคะที่จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้มีใครบ้างยังไงต้องโทรมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีช่องทางในการส่งตารางอบรมไปให้ดูว่าในวันไหนท่านใดจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลนะคะหรือว่าจะมาเป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนด้วยแล้วก็ไม่พลาดที่เราจะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนด้วยนะคะและยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะใกล้จะอบรมแล้วค่ะคุณผู้ฟังท่านละ 59,000 บาทนะคะนี่ราคาพิเศษนะคะ 59,000 บาทเราจะรับสมัครถึง25สิงหาคม2569นี้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็โทรมาสอบถามกันได้เลยใครอยากโทรตอนนี้โทรได้เลยมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอดนะคะ0944803034ค่ะ0944803034แล้วก็0943966649นะคะ0943966649ค่ะรีบสมัครด่วนนะคะเดี๋ยวให้อีกเบอร์นึงอันนี้เดี๋ยวโทรมาคุยกับอ้อมก็ได้นะคะหลังรายการ0944803076นะคะ0944803076ค่ะรีบสมัครด่วนเหลือประมาณ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ
1: เวลาก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะคุณอ้อมสมัครเสร็จปุ๊บเต็มตัวแป๊บเดียวอบรมเลย จะได้ไปใช้เร็วๆค่ะ
0: เดือนครึ่งเหมือนกันนะที่รับสมัครเนาะแต่ว่าหลายๆท่านนะเอาตารางไปดูแล้วก็ไปเช็ควันว่าจะมาอบรมได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไหมการอบรมของเราเนี่ยเป็นการอบรมที่เราไม่ได้ให้ทำเปเปอร์ใดๆเราจะให้มาเก็บข้อมูลที่ได้จากวิทยากรของเราไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณผู้ฟังอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วแต่จะไปปรับใช้แบบใดแต่เดี๋ยววิทยากรก็จะมีการแนะนำอีกทีนึงนะคะแล้วก็เราจะมีการเก็บข้อมูลให้เป็นการฟังทางออนไลน์ด้วยถ้าวันไหนเวลาไหนนะคะวันใดที่ท่านไม่สามารถมาอบรมได้ก็สามารถฟังทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะตกข้อมูลในสัปดาห์ไหนเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็คือจะแนะนำเทคนิคและวิธีการนะคะเสริมอาวุธให
0: ้เสริมอาวุธ
1: ประมาณนั้นใช่
0: พลาดไม่ได้เลยรุ่นที่3นะคะปีนี้เรารับจำนวนจำกัดจริงๆเนาะค่ะ
1: วันนี้วันศุกร์แน่นอนเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องสุขภาพวันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพที่คุณแม่และคุณแม่บ้านต้องทราบเอาไว้คุณอ้อมรู้จักโบราณวัตถุใช่ไหมคะ
0: รู้จัก
1: โบราณวัตถุก็ของวินเทจอะไรพวกนี้ใช่ไหมของโบราณของที่มันมีอายุนานใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรแต่ถ้าของโบราณมันไปอยู่ในตู้เย็นนะคุณอ้อม
0: มันไปอยู่ได้ยังไงอะพี่ไหม
1: บางทีมันก็อยู่ในช่องฟรีซบางทีมันก็อยู่ในช่องผัก
0: ค่ะ
1: แล้วมันเป็นของโบราณที่ถ้ามันอยู่แล้วเนี่ยนะไม่เตรียมเรื่องนี้นะคุณอ้อมเตรียมตั้งแต่เช้าพอทบทวนข้อมูลเสร็จไหมลูก

0: ทำอะไรรู้ไหมหรือพวกไก่แช่แข็งในตู้เย็นเอาทิ้งหมดเลยไม่กล้าถ้าเรายังใช้มันอยู่นะไอ้วัตถุโบราณพวกนี้เอามาทำกินด้วยความเสียดายนะคุณอ้
1: อม
0: เราคงจะต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยเชื้ออะไรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วเราก็จะเสียสตังค์มากกว่าที่เราจะไปเสียดายของซะอีกนะหมายก็คิดอย่างเนี้ยทั้งที่บางทีมันอาจจะไม่เป็นก็ได้มันอาจจะไม่มีเชื้อแต่เราจะไปเสี่ยงทำไมค่ะเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวพักกลางรายการแล้วเดี๋ยวใหม่จะมาเล่าให้ฟังดีไหมคะขณะนี้น่าจะ 20:31 หรือ 20:31 เราพักกันแป๊บหนึ่งดีไหมคะฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
4: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะพี่โจมิเตอร์ทักมาค่ะพี่ใหม่บอกว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้รับการถ่ายทอดเล่าจากพี่พิสมัยจะสนุกทุกเรื่องนะคะ
0: กราบขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีพี่ดาทชาพี่สัสิมาพี่ทัชชัยพี่กนกรดาพี่ก้องเลิฟสยามด้วยนะคะ
0: เอ๊ะวันนี้พี่โจ
1: พี่ทัชชัยไปไหนอ่ะวันนี้ไม่มารายงานตัวหรือว่ามาแล้วแล้วอ้อมไหลไปละ
0: อ๋อเพราะว่าปกติท่านก็จะมาสวัสดีรัวๆเลยในช่วงต้นรายการถ้าไม่มีพี่เขานี่เราต้องตกใจนะว่าทำไมหายไปไหนนะคะพอพี่โจทักมาอย่างเงี้ย ทำให้ได้

0: คิดบางทีใหม่ก็บางวันยุ่งก็มีภาระต่อจากนี้ก็เลยไม่ได้อ่านบางวันอ่านอย่างเมื่อวานเนี่ยได้อ่านคุณอ้อมนะคะแต่ใหม่ก็จะย้อนอ่านนะท่านผู้ฟังบางทีสองวันไปแล้วมาย้อนอ่านว่าท่านติชมอะไรเราก็จะได้ปรับปรุงนะคะอย่างเมื่อวานอ่านมีท่านหนึ่งท่านเขียนมาบอกว่าพอฟังรายการนี้แล้วนอนหลับสบายพอฟังจบรายการนอนหลับสบายใหม่ก็เลยได้คิดหนูก็เลยเนี่ยว่าจะมาปรึกษาคุณอ้อมเราต้องนำเสนอเรื่องที่ต้องทำให้ท่านผู้ฟังนอนหลับสบายนะคุณอ้อมถ้าเกิดไปพูดเรื่องเครียดๆเดี๋ยวนอนไม่หลับได้เป็นเรื่องเลยนะ
1: มันก็แล้วแต่ประเด็นที่จะนำมาเนาะอันไหนที่มันอาจจะมีตื่นเต้นบ้างอาจจะมีแปลกประหลาดบ้างอาจจะมีชิวๆบ้างก็แล้วแต่นะ
0: อย่างเช่นอาทิตย์หน้าเนี่ยหมายบอกไว้เลยเนี่ยก็เตรียมไว้แล้วเรื่องตื่นเต้นแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมคะสัตว์ร้ายที่มาทำร้ายคนเนี่ยนะ wildlife wild ก็คือป่าเนี่ยนะมันเป็นไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องเนี่ยนะพวกสัตว์ป่าเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ขนาดลิงมันยังฆ่าคนได้เลยลิงชิมแปนซีที่เราเห็นว่ามันฉลาดฉลาดเอามาเล่นคนดูนี่นั่นเนี่ยโอ้มันมาเป็นฝูงเนี่ยมันฉีกเนื้อคนกินเลยนะสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นยามเฝ้าเตือนภัยเนี่ยโอ้มันทำร้ายซะจนตายบ้างปางตายด้วยถ้าคนหนีไม่ทันเนี่ยตายเลยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวใหม่มาเล่าให้ฟังนะคะมีประมาณ 2-3 เรื่องเพราะว่ายังติดพันอยู่กับเรื่องสัตว์ที่เรื่องเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่วนอุทยานนะคะคุณอ้อมค่ะเดี๋ยวใหม่ก็จะมาเล่าให้ฟังอาทิตย์หน้าเตรียมเอาไว้แล้วนะคะซึ่งเราเนี้ยอยู่ในคู่สร้างคู่สมทั้งนั้นเนี่ยนะคะที่เราลงมาเนี่ย30กว่าปี วันนี้ก็มาคุยโดยอาจารย์หมอค่ะอาจารย์หมอต้นเนี่ยนะคะอาจารย์หมอต้นเจ้าประจำของคู่สร้างคู่สมบอกว่าเชื้อไส้เน่ากับโบราณวัตถุในตู้เย็นเนี่ยนะโอ้ก็คืออาหารแช่ตู้เย็นค้างปีมันมีอันตรายมากเลยนะคะนับประสาอะไรกับเชื้อราในตู้เย็นเนี่ยนะขนาดกระป๋องยาฆ่ารานะคุณหมอบอกมันยังขึ้นซะเองเลยโอ้ยแถมงอกงามดีออกดอกดวงเป็นสีเขียวปีเลยไม่เคยนะคุณอ้อมทิ้งบ้านไปเป็นเดือนเดินทางเนี่ยนะคุณอ้อมนะเสร็จแล้วก็ลืมว่าเราเอากระเทียมไว้ในช่องผักกระเทียมนี่หมายถึงว่ากระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วถ้ากระเทียมที่ยังไม่ปอกเปลือกมันก็จะงอกเป็นต้นเป็นอะไรก็ว่ากันไปถ้ามันเสียแล้วมันก็จะนั้นทีนี้กระเทียมที่เราปอกแล้วที่เราไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาขายเยอะๆเราลืมเนี่ยคุณอ้อมลืมเอาไปให้ใครหรือลืมมาเจียวเนี่ยมันกลายเป็นโอ้โหสารพัดสีเลยดอกดวงเขียวเต็มไปหมดทีนี้ไอ้สปอร์ของราเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันอันตรายหมายต้องทำยังไงรู้ไหมคุณอ้อมรื้อหมดเลยทั้งน้ำทั้งอะไรทุกอย่างขนมแห้งทั้งแห้งทั้งเปียกอะไรที่อยู่ในตู้เย็นล้างหมดเลยแล้วเปิดตู้เย็นแล้วใช้แอลกอฮอล์เช็ดหมายก็ไม่รู้ว่ามันช่วยได้ไหมแอลกอฮอล์ที่หมายทำเองมันก็ฉีดนะคุณอ้อมต้องเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ 2-3 วันไม่กล้าใช้เลยเพราะว่าไอ้สปอร์ของรานี่มันอันตรายเนี่ยนะคะนี่คิดเอาเองนะไม่ทราบว่ามันจะอันตรายขนาดไหนแต่พอมาฟังคุณหมอพูดคุณหมอบอกว่าการสำรวจล่าสุดเขามีงานวิจัยนะได้ตอบคำถามของคนทั้งโลกว่าเหตุใดไอ้สารพัดโรคมันถึงเกิดกับมนุษย์มันถึงเกิดกับกายมนุษย์ทำไมไม่เกิดที่อื่นล่ะอ๋อก็เป็นเพราะว่ามนุษย์นั่นเองสร้างรังให้กับเชื้อโรคเหล่านี้แล้วรังของเชื้อโรคเหล่านี้โรคอะไรสารพัดเชื้อแบคทีเรียเลยนะมันอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ใกล้มือท่านอยู่ใกล้มือคุณอ้อมอ่ะเดินเข้าครัวก็เห็นมันแล้วนั่นก็คือตู้เย็นนะหรือก่อนที่จะไปถึงตู้เย็นท่านอาจจะต้องถึงอ่างล้างมือล้างจานล้างอะไรซะก่อนใช่ไหมแล้วมันจะมีฟองน้ำอนามัยถ้าเราไม่จัดการทำให้มันสะอาดไม่หมั่นเปลี่ยนเดือน2เดือน3เดือนโอ้บางคนอย่างไหมเนี่ยไม่ใช่ประหยัดคุณอ้อมเขาเรียกว่างกนะคะบางทีใช้จนมันยุ่ยแล้วเนี่ยไม่กล้าทิ้งไม่อยากทิ้งไอ้ฟองน้ำอนามัยของไหมเนี่ยมันกลายเป็นฟองน้ำมหาภัยอ่ะคุณอ้อม มันสารพัด
1: ใช่มันมีอะไรอยู่
0: เขาบอกว่าตัวฟองน้ำเนี่ยเป็นตัวดีที่สุดที่มันจะสะสมเชื้อแบคทีเรียนะแต่ฟองน้ำมันก็ยังดีนะถ้าเทียบฟองน้ำกับตู้เย็นนะเพราะเชื้อที่ฟองน้ำมันก็ยังไม่เท่ากับเชื้อในตู้เย็นนะคะปกติเราดูหนังผีมันจะมีเลยนะผีช่องแอร์ใช่ไหมคุณอ้อมอันนี้มันผีในตู้เย็นเลยล่ะนะคะเขาบอกว่าเชื้อพวกนี้มันมีตั้งแต่ไส้เน่าไปจนถึงอหิวาเลยนะ
1: ค่ะ
0: คำถามก็คือถ้าไอของแช่แข็งสดไว้สดเนี่ยแล้วมันต้องอดกินหรือเปล่าแล้วก็มันเพิ่งจะเกินมันหมดอายุวันนี้14สมมติมันหมด

0: อายุไปเมื่อ12หรือ13เนี่ยเรากินได้ไหมมันยังกินอยู่ได้ไหมเราอยากจะรู้เพราะมันก็จะพวกนี้ไม่ว่าจะนมหรือฉลากมันก็จะมีเขียนไว้ใช่ไหมแล้วของบางอย่างมันแช่ช่องฟรีซไม่ได้นะคุณอ้อมยายไหมนี่ชอบทำขนมไอ้พวกวิปครีมอะไรพวกนี้แช่ช่องฟรีซไม่ได้นะเสร็จแล้วเอามาใช้ได้เลยเอามาใช้อีกไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูวันหมดอายุมันให้ดีแล้วมันไม่มีกล่องเล็กมันมีกล่องใหญ่เนี่ยก็ต้องไปหาซื้อกล่องเล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันอยู่ในตู้เย็นของเรานะท่านผู้ฟังต้องหมั่นดูต้องหมั่นเช็คมันต้องหมั่นรื้อไอ้พวกของโบราณวัตถุเนี่ยออกมาดูนะบางวันถ้าท่านรื้อให้รื้อบ่อยๆทางแก้นะฮะเพราะว่าถ้าท่านรื้อสักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งไปรื้อเนี่ยโอ้ไอ้นี่มันสร้างสปอราตั้งนานแล้วนี่เราต้องกินเชื้อรามันเข้าไปแล้วเหรอเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าไม่แน่เราต้องดูในช่องฟรีซอย่างไหมดูวันนี้คุณอ้อมก็ไปเจอไก่อะอย่างที่เล่าเมื่อกี้ทิ้งไปแล้วนะคะนี่ไก่ก็ตามไอ้พวกแช่แข็งเนี่ยยังไม่รวมถึงพวกแกงที่เราซื้อมาแกงถุงอะแกงถุงแกงส้มแกงเขียวหวานโดยเฉพาะแกงกะทิเนี่ยอันตรายนะบางทีลื้อไปลื้อมาอ้าวไปเจอปลาช่อนแข็งอยู่นี่ตรงนี้เอ๊ะแล้วฉันซื้อมาเมื่อไหร่เนี่ยอ๋อกินเหลือจากร้านอาหารก็ต้องเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยแหละค่ะอย่างกล้วยหอมเนี่ยทิ้งไว้จนดำมันอยู่ก้นไอช่องผักเนี่ยกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะเพราะไอฤทธิ์แห่งความเสียดายเนี่ยนะคะก็อาจจะผลักดันให้เราตัวเราต้องกลายเป็นหนูทดลองว่าไอเชื้อเนี่ยยังไหมเสียดายไอ้เชื้อเนี่ยมันจะเกิดโรคกับไหมไหมเลยตัดสินใจทิ้งไปดีกว่านะคะคำถามที่บอกว่าอาหารแช่แข็งเรื้อรังอาหารใกล้หมดอายุมันกินได้ไหมคำตอบของคุณหมอก็คือถ้ามันเป็นเนื้อสัตว์นะคะไม่ขอแนะนำทีเดียวเลยอาจารย์บอกว่าเพราะเชื้อร้ายเนี่ยนะคุณข้อมมันทำให้เกิดลำไส้เน่าอักเสบหมักบ่มอยู่ข้างในได้นี่พอไหมอ่านเมื่อเช้านี้ทบทวนข้อมูลไหมรีบเดินนะแล้วไหมก็เอาไก่นั้นทิ้งไปเลยยอมตัดใจ ทั้งนั้นที่มันแข็งอยู่นะยังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: แต่ก่อนอ่ะก็ไม่กลัวนะพี่ไหมชอบแบบอย่างวันศุกร์ก็แวะตลาดซื้อกับข้าวแช่ไว้สำหรับเสาร์อาทิตย์หลังๆไม่ค่อยกล้าแล้วอ่ะ
0: ถ้ามันแค่เสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ค
1: ุ
0: ณอ้อมแต่ไก่ชิ้นนี้ของไหมเนี่ยไหมนับดูแล้วอ๋อตั้งแต่ไหมก่อนไปนู่นประมาณสักเดือนกับ15วันแล้วเดือนครึ่งละไม่รีบทิ้งเลยทั้งนั้นที่ยังไม่ได้ทำที่จริงก็บอกว่ารีบทิ้งก็หมั่นไส้ตัวเองเหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่รีบทิ้งอ่ะถ้าเก็บไว้เดือนครึ่งไม่รีบทิ้งนี่ไม่เรียกว่ารีบทิ้งแล้วนี่อ้อยอิงทิ้งเนี่ยทิ้งด้วยความเสียดายนะแล้วอาจารย์ตอบแล้วเมื่อกี้ว่าของแช่แข็งพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะไม่ได้แต่ถ้าเป็นผักยังพอไหวนะคะแล้วถ้ามันวันหมดอายุล่ะมันหมดแล้วเนี่ยมัน expired date แล้วเนี่ยนะคะ expired เนี่ยแล้วเนี่ยนะจะกินได้ไหมมันจะบางทีคุณอ้อมเห็นข้างขวดมันจะเขียนว่าวัน expired วันอะไรหรือวันที่ best before ควรจะบริโภคก่อนเนี่ยมันจะเขียนอยู่2 อย่างนะมีทั้ง best before และ expire นะคะสองคำนี้ต่างกันนะคะวันหมดอายุหมายถึงหลังจากวันนั้นแล้วมันไม่ควรกินส่วนถ้าเป็นคำว่าควรบริโภคก่อนหมายถึงอาหารจะมีลักษณะและก็รสชาติมันด้อยลงไปนะอาหารเนี่ยจะรสชาติดีจนถึงไอ้วันที่เขากำหนดเช่นซื้อมายองเนสมาขวดหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ดูอ๋อเก็บไว้ปีนึงแล้วมันจะหมดวันที่14เนี่ยก็แปลว่ามันจะอร่อยถึงวันที่14หลังจากนั้นมันก็ไม่ได้แล้วไม่อร่อยแล้วเขาหมายถึงอย่างนั้นแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะถ้าของหมดอายุควรทิ้งโดยสรุปนะฮะแต่ถ้าของว่าควรบริโภคก่อนอาจจะหลังกินหลังจากนั้นได้อีกสักนิดสักหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าตามร้านค้าหรือผู้ผลิตเนี่ยเขาจะตั้งค่าความปลอดภัยหรือ safety factor ของอาหารแต่ละชนิดเนี่ย ขออภัยค่ะที่จะกินได้หลังวันดังกล่าวอยู่แล้วซึ่งมันมักจะเลยออกไปสัก 3-4 วันเนี่ยพอได้นะคะแต่ไอ้ที่เขาต้องระบุเลขปีเดือนวันไว้ชัดเจนเพราะกฎหมายเขากำหนดคุณอ้อมนะคะแล้วกระซิบบางคนก็พูดอย่างนี้ว่าอ๋อเขาต้องกำหนดไว้แต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาต้องกำหนดไว้เพราะเขาจะบอกให้มันหมดเร็วๆแล้วท่านก็จะได้ทิ้งท่านจะได้กลัวจะได้ไม่กินมันแล้วจะได้ออกไปซื้อใหม่เร็วๆ เพื่อเร่งการขายใหม่ก็ไม่รู้แต่ใหม่ก็ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะยังไงก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะฮะทีนี้ไอ้มาดูว่าไอ้เชื้อไส้เน่าหลังจากที่เราทิ้งไอ้ไก่ปลาอะไรในตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะมาดูว่ามันอะไรบ้างทำไมมันถึงเกิดในตู้เย็นแล้วทำไมอาจารย์หมอต้นเนี่ยถึงได้บอกว่ามันเป็นรัง เพราะอะไรเพราะตู้เย็นมันมีทั้งความชื้นและความเย็นมันเป็น

0: อาหารที่ดีสำหรับเชื้อราคุณออมและเชื้อต่างๆนะถ้าไว้ที่อื่นมันอาจจะเน่าไปเลยเราก็ต้องทิ้งแต่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยอู้มันเหมาะอู้ฉันกำลังได้รับอากาศที่ดีเลยอากาศสักประมาณ10 องศาหรือบางแห่งในช่องตู้เย็นเนี่ยมันติดลบอู้ฉันชอบแล้วมันมีลมด้วยคุณเปิดไปเปิดมามีลมเข้าไปอากาศก็ดีเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นความชื้นที่กำลังเหมาะอากาศเย็นสบายกำลังดีทีนี้แหละนะคะมันก็แพร่ลูกแพร่หลานกันเต็มไปหมดหมายถึงเชื้อนะต้องร้องเพลงเนี่ยลมลำเพยแผ่ผิวสยิวใบหน้าไม่ใช่สยิวใบหน้าละสยิวเชื้อราเลยนะสยองเชื้อราเลยคุณน้องนะคะเพราะในตู้เย็นเนี่ยนะคะมันมีครบทั้งความชื้นความเย็นฉ่ำมันมีพัดลมมันเหมือนบ้านเลยนะมีเย็นมีฉ่ำมีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะคะก็คือมันมีอาหารให้กินเต็มที่เลยนะครับแล้วมันทำให้คนป่วยคุณอ้
1: อม
0: มันทำให้คนป่วยอย่างเดียวแต่ตัวตู้เย็นนะมันไม่ได้ทำให้เราป่วยตู้เย็นก็จะป่วยด้วยเพราะมันจะพังเร็วนะคะแล้วก็เชื้อราบางชนิดก็หัวแข็งมันไม่ตายง่ายใช้ยาประหัตประหารแล้วมันก็ยังไม่ตายอาจารย์หมอเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ก็ต้องคอยเติมน้ำยาฆ่าเชื้อรามาชโลมร่างกายของอาจารย์ใหญ่นะท่านผู้ฟังก็คงรู้จักอาจารย์ใหญ่คุณอ้อมรู้จักอาจารย์ใหญ่อยู่แล้วนะคะก็คืออย่างไหมเนี่ยพอเสียชีวิตเราก็อุทิศร่างกายเราก็กลายไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้เขาเรียนกันทีนี้เมื่อเราร่างกายตายไปแล้วเนี่ยไม่มีกลไกในการทำงานร่างกายมันไม่ได้อยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อนู่นเชื้อนี่ได้เขาก็ต้องเอาเชื้อราไม่ใช่เขาก็ต้องกำจัดเชื้อราก็คือเอาน้ำมันเนี่ยน้ำยาเนี่ยมาชโลมร่างกายขนาดชโลมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเชื้อราขึ้นเซะงามเองด้วยบางทีมันออกเป็นดอกเป็นดวงเขียวหน้าขนลุกบางทีมันขึ้นในกระป๋องเชื้อราเลยแหละคุณอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะยาเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะส่วนในมาดูในตู้เย็นว่าเราจะรวมเชื้อรุ่นไหนมาบ้างและอย่างแรกเลยเชื้อไส้เน่าได้แก่เชื้ออีโคไลเนี่ยเรารู้จักแล้วมันปะปนมากับอุจจาระแล้วก็บางทีมันก็ปนมากับอาหารสดเชื้อซัลโมเนล่าปนมากับไข่เปื้อนๆและเนื้อไก่สดเขาถึงได้บอกว่าเวลาจะเอาไข่เข้าตู้เย็นล้างซะก่อนแต่แม่บ้านบางท่านก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้ล้างไข่เดี๋ยวมันเสียเร็วยอมนะคะให้ไข่มันอายุน้อยดีกว่าเราอายุสั้นนะคะเพราะบางทีไข่อย่างเป็ดไล่ทุ่งรอบเห็นไหมมันจะมีมูลเป็ดอะไรพวกนั้นมันติดมาด้วยถูกปะล้างซะดีกว่านะคะแล้วก็เอานี่พี่สมัยก็เล่าเพลินกี่โมงละ2:48ยังได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเชื้อไอวายไอพวกนี้อยู่กับซีฟู้ดพวกอาหารทะเลหอยนางรมเลยนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการลำไส้ติดเชื้อถ่ายท้องจนหน้าเหลืองถ้าเป็นผู้สูงวัยไม่แข็งแรงก็อาจจะติดถึงโลหิตเป็นพิษก็ได้ก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งพี่สมัยเห็นอย่างนี้นะคะว่าแข็งแรงเนี่ยนะก็ยังเกือบจะตุยมาแล้วหนึ่งก็ด้วยเรื่องนี้แหละค่ะ
1: ติดเชื้อในกระแสเลือดน่ากลัว
0: ก็ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะก่อนถ้ามันติดไปถึงกรวยไตและมันไม่รักษาไม่หายหรือมันดื้อยาไหมก็มีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อทางกระแสเลือดนะคะโอเคถ้าเราประมาทนะคะ2เมื่อกี้เชื้อไส้เน่าไปแล้วอันที่2เนี่ยเชื้อเนื้อเน่าค่ะคุณอ้อมได้แต่แก่ Staphylococcus เราได้ยินชื่อนี้เรื่อยๆเลย Streptococcus Pseudomonas มันอาจจะปนเปื้อนได้ในอาหารที่ต้องผ่านมือมนุษย์เยอะๆเช่นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราต้องอะไรมาเป็นแผ่นเนี่ยต้องมาตัดมันหรือขนมจีนต้องใช้กันกรรมวิธีสาวมันปรุงมันแล้วก็เอามาทำเป็นจับๆอย่างเงี้ยลูกชิ้นทอดมันก็ต้องใช้มือปั้นเชื้อนี้ก็จะทำให้เกิดแผลเรื้อรังก็ได้เนื้อตายถึงกับต้องตัดแขนขาก็มีมาแล้วโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานนะคะ3เชื้อรานานาสายพันธุ์อันนี้หมายเจอมาแล้วทั้งราขนราเมือกในภาพออกไหมท่านผู้ฟังที่เป็นคุณแม่เนี่ยนะจะนึกออกเลยนะถ้าเราเป็นคนทำกับข้าวนะราขนเนี่ยขึ้นเขียวเลยนะโดยเฉพาะพวกกระเทียมที่หมายเจอเนี่ยทิ้งทั้งถุงเลยนะคะราเมือกก็เป็นแบบเมือกเมือกเนี่ยนะคะมันอยู่ในอาหารที่เก็บนานในตู้เย็นรวมถึงขนมปังและเค้กที่มีแป้งแบบที่เชื้อรากลุ่มยีสต์มันชอบนะคะถ้าเห็นราขึ้นก็ขอให้เลี่ยงกินดีกว่าเพราะนั่นคือตัวชี้หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์คือตัวบ่งชี้ค่ะว่าอาหารมันเก็บนานไปแล้วนะคะมันอาจจะเสี่ยงต่อเชื้ออื่นข้างในได้ไม่ใช่แค่เราฝานอุ๊ยอันนี้กระเทียมยังใช้ได้ฉันปาดครึ่งหัวเดี๋ยวฉันเอาที่เหลือไปใช้บางทีมันพอฟังข้อความนี้แล้วบทความนี้แล้วมาวิเคราะห์ดูเนี่ยเราไม่ควรจะเสี่ยงเลยค่ะ

0: เราไม
1: ค
0: ่
1: ่
0: ค
1: ะ
0: วรจะเสี่ยงโดยการที่เราอย่างนี้ถ้าสมัยนี้เงินทองมันหายากซื้อแต่น้อยท่านผู้ฟังซื้อแต่น้อยมาใช้เป็นครั้งครั้งอย่างคุณอ้อมซื้อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปเพื่อจะใช้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันยังพอไหวนะคะถ้าจะมาทิ้งเป็นเดือนใหม่เนี่ยไม่ดีอย่างใหม่เนี่ยไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยซื้อแกงถุงมาเนี่ยบางอาหารเนี่ยเขาทำแต่เช้าแล้วท่านก็ซื้อไปตรงนู้นตรงนี้แล้วกว่าจะเอาเข้าบ้านเนี่ยเที่ยงแล้วเย็นแล้วเนี่ยคุณอ้อมบางทีมันเสียหรือมันแบคทีเรียมันนั่นแล้วนะไหมเคยเอาแกงชนิดหนึ่งมันไม่มีกะทิเลยคุณอ้อมแต่ปรากฏว่ามันเสียได้ค่ะเราซื้อมาตอนเช้าเนี่ยพอมาถึงกลางวันมันเสียได้คุณอ้อมเพราะว่ามันทั้งถึงมันไม่มีกะทิใหม่ก็งงใหม่ไม่นึกว่ามันจะเสียอ้าวกลายเป็นว่ามันเสียไปซะได้ก็มีเหมือนกันนะคะบางอีกข้อหนึ่งที่แต่ละบ้านทํากันบ่อยๆก็คือเอาของแช่แข็งมาอุ่นกินไม่หมดเอาไปแช่แข็งใหม่ไม่ดีไม่ดีเราควรที่จะแบ่งมานะคะพอมันเย็นตัวพอมันคลายแล้วแบ่งมาอุ่นเฉพาะที่เราจะทานไอ้แช่แข็งนั้นก็แค่แช่แข็งไปไม่ใช่แช่แข็งแล้วเอามาอุ่นแล้วก็แช่แข็งไม่ดีค่ะไม่ได้นะคะมันจะเสี่ยงคุณหมอบอกว่ามันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงปรี๊ดเลยนะคะทีนี้บอกมาแล้วว่าสาเหตุมันมีอะไรบ้างแล้วไม่ควรจะทําอะไรทางแก้ค่ะยังไงตู้เย็นมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องมีแต่เราต้องรักษามันล้างตู้เย็นบ่อยๆค่ะมันเช็คของว่าเราไม่มีวัตถุโบราณที่จะสร้างเชื้ออะไรต่างๆ3เชื้อที่เล่ามาเมื่อกี้นะคะลองเปิดออกมาสังคายนาดูบ่อยๆค่ะแล้วก็ต้องทำอย่างคุณอ้อมอย่าทำอย่างใหม่ก็คือสมมติซื้อเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้มันหมดภายในเสาร์อาทิตย์หน้าได้ อย่าทิ้งว่าเป็นเดือนนะคะใหม่เนี่ยทิ้งจนลืมคุณอ้อม นั่นแหละค่ะ
1: ก็มีเหมือนกันบางทีก็ต้องคอยดูตู้เย็นนะพี่ใหม่บางทีอะไรที่เราแช่ไว้แล้วลืมกินเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ต้องเคลียร์อาทิตย์ละครั้งนะอันไหนที่มันเกินอาทิตย์แล้วก็จะกวาดใส่ขยะละแล้วก็
0: ใช
1: ตอ
0: ่
1: นนี้พ
0: อ
1: ย
0: ย่
1: า
0: าย ไป
1: าม
0: เสี
1: ว
0: ย
1: ่า
0: ดายค่ะ
1: ยังไม่อยากกินแต่คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากกินค่อยซื้อแล้วซื้อมาไว้อะไรเงี้ย
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: รุปอีกวันก็ไม่อยากกินเหมือนกันแล้วมันก็เสียของ หรือว่าต้องซื้ออะไรที่มันสามารถเก็บได้นานๆนะก็
0: เก็บนานๆมันก็ต้องเป็นของที่ไม่เสี่ยงกับการที่มันจะติดเชื้
1: ใ
0: อ
1: ช่
0: ที่ไม่เสี่ยง
1: ใช
0: กับ
1: ่
0: การที่มันจะเป็นราหรือเน่าได้เดี๋ยว
1: ค
0: นี
1: ่
0: ้
1: ะ
0: แม้แต่ในช่องฟรีซเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เคยอ่านเจออันหนึ่งเขาบอกว่าคุณหมอเป็นคนบอกนะแต่ไม่ก็ยังจำไม่ได้ก็คือเวลาเราหุงข้าวหุงแล้วทานต่อครั้งไปถ้าเอาข้าวไปแช่ตู้เย็นพอวันรุ่งขึ้นมันจะมีเชื้อละคุณหมอพูดอย่างนี้ไหมก็ยังดื้
1: อ้
0: ออ
1: ม
0: อ
1: ก
0: ย
1: ็
0: ู่
1: ชอบเอาข้าวชื่อตู้เย็นอ้อมก
0: เช
1: ็
0: ื่
1: ช
0: ออ
1: บเอา
0: ได
1: ข้า
0: ้
1: วชื่อตู้เย็
0: หร
1: น
0: ือเชื่อไม่ได้ก็ไม่ท
1: ค
0: รา
1: ่ะ
0: บต้องรอดูงานวิจัยก่อนนะป่ะ
1: มากินให้หมดแหละเอาทําให้พอกินให้หมดนะพี่ใหม่นะ
0: แต่เราเป็นคนขี้เกียจจะทำไงด
1: ใ
0: ี
1: ช
0: อ่
1: ่
0: ะ
1: บ
0: เรา
1: างที
0: อย
1: ก็
0: ู่
1: หุงไว้
0: ค
1: แล
0: น
1: ้วก็
0: เดี
1: แช
0: ยว
1: ่
0: อ่
1: ไ
0: ะ
1: ว้เหมือนกั
0: ใน ช่ไหมหุงหม้อเดียวเล็กนิดเดียวนะคุณอ้อมนะ
1: แล้วก็อุ่นเอา
0: ใช่
1: จริง
0: บางทีอาทิตย์หนึ่งกินยังไม่หมดเลย
1: เอาอย่าให้เกินวัน2 วันดีกว่านะอย่างนั้นดีกว่านะพี่ใหม
0: ค
1: ่
0: ว
1: เ
0: ร
1: นาะ
0: จะควร
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะก็ปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ค่ะพี่ใหม่ช่วงนี้ตำรวจก็ทำงานหนักเนาะทั้งในประเทศไทยเราแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเขาก็ต้องมีเครื่องมือในการช่วยที่จะจับคนร้ายนะคะล่าสุดนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐหรือว่า ICE เตรียมอนุมัติงบประมาณสูงถึง20 ล้านดอลลาร์จัดซื้อถุงมือช็อตไฟฟ้าค่ะนะคะเป็นถุงมือที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐบอกว่า ICE เนี่ยอาจจะใช้งบประมาณสูงสุดถึง20 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ663 ล้านบาทสำหรับซื้ออุปกรณ์นี้มานะคะคืออุปกรณ์นี้เนี่ยมันชื่อย่อๆว่า Glove ค่ะพี่ไหมซึ่งเป็นถุงมือที่ออกแบบมาเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อขัดขวางความสามารถของบุคคลในการตอบโต้เจ้าหน้าที่พูดง่ายๆคือจับไปแล้วมันก็ช็อตอะไรอย่างเงี้ยใส่ถุงมือเนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็เวลาไปจับโจรจับผู้ร้ายมันก็จะช็อตทําให้เราจับได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นอุปกรณ์สําหรับสร้างความเจ็บปวดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์โดยจะออกให้เจ้าหน้าที่และสายสืบของหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิซึ่งรับผิดชอบการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและหน่วยงานที่เขาเรียกว่า ERO นะคะซึ่งมีหน้าที่จับกลุ่มควบคุมตัวและส่งตัวผู้ฝ่าฝืนกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองออกจากสหรัฐนะคะตามข้อมูลของการผลิตนะผู้ผลิตเนี่ยถุงมือนี้เขาบอกว่ามันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ380 โวลต์ค่ะพี่ไหมแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด30 ครั้งต่อวินาที มันก็จะทำ

0: งานผ่านการกดปุ่มที่ตั้งอยู่บนมือบนถุงมือค่ะเราจะต้องกดปุ่มก่อนแล้วก็มีตัวไมโครเขาเรียกว่ามีตัวไมโครโปรเซนเซอร์นะโปรเซสเซอร์ในตัวสำหรับบันทึกการเปิดใช้งานอุปกรณ์ด้วยนะคะถุงมือนี้จะแตกต่างจากปืนช็อตไฟฟ้าอ้ามกำลังคิดอยู่ไอ้ปืนช็อตไฟฟ้าที่ผู้หญิง
1: ต
0: ใช้
1: ำรวจ
0: ก
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ้
0: ที่แบบว่าป้องกันตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงเขาบอกว่ามันต่างจากปืนช็อตไฟฟ้าที่ใช้เข็มโลหะแหลมยิงเข้าไปในร่างกายแล้วก็สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง50,000 โวลต์ค่ะขณะที่ตัวถุงมือกลอฟนี้นะคะจะต้องสัมผัสผิวหนังโดยตรงเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าและไม่ได้ทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายเป็นวงจรเหมือนปืนช็อตไฟฟ้าค่ะผู้ผลิตบอกว่าอุปกรณ์นี้ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งเอาไปใช้งานแล้วแต่ว่าคู่มือการใช้งานแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้กับผู้สูงอายุเด็กเล็กแล้วก็หญิงตั้งครรภ์และผู้พิการรุนแรงค่ะรวมถึงแนะนำให้เจ้าหน้าที่อีกคนเนี่ยช่วยควบคุมตัวบุคคลที่ถูกใช้ถุงมือดังกล่าวด้วยนะคะก็บอกว่าตอนเนี้ยแน่นอนพี่นักสิทธิมนุษยชนออกมาแล้ว
1: เอามา
0: โดยเฉพาะนักสิทธิมนุษยชนที่อเมริกานะคะเขาวิจารณ์ว่าการมอบเครื่องมือที่สามารถปล่อยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและซ่อนอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่อาจจะนำไปสู่การทำร้ายประชาชนมากขึ้นและทำให้การตรวจสอบการใช้กำลังทำได้ยากขึ้นนะคะเอาก็มีหลายความเห็นนะเนาะบางคนเขาก็มองว่ามันอันตรายเกินไปหรือเปล่าแต่เขาบอกแล้วไงพี่ไหมมันไม่ได้แรงเหมือนไอ้ตัวช็อตไฟฟ้าที่ผู้หญิงใช้ป้องกันตัวมันก็อาจจะแบบทำให้อ่อนแรงได้อะไรอย่างเงี้ยเอาก็ไม่รู้ว่ากี่คนมันเป็นยังไง
1: หน่วยงานไอซ์เนี่ยคุณอ้อม ICE เนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่คอยจับคนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างเดียวเลยไม่ใช่ตำรวจทั่วไปที่จับขโมยขจรหรือพวกอาชญากรรมต่างๆนะคะเขาก็เลยใช้ไฟฟ้าอย่างอ่อนแค่300 โวลต์ใช่ไหมนะคะไม่ได้50,000 โวลต์ที่แบบทำให้สั่นตึ๊ดๆๆๆอะไรอย่างนั้นแต่เนี่ยแหละไม่นึกแล้วพอคุณอ้อมอ่านถึงตอนท้ายนักสิทธิมนุษยชนน่ะต้องโวยแน่ต้องโวยแน่เพราะปกติไม่มีถุงมือก็บ่นอยู่แล้ว
0: มันก็เซฟกว่าปืนที่จะยิงแขนยิงขาไหมล่ะพี่ไหมมันเซฟกว่าไหมอ่ะ
1: คือเรื่องคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าในอเมริกาเนี่ยนะพวกไอซ์เนี่ยคือคนที่พวกลักลอบเข้าเมืองนะคะอย่างซึ่งไหมเรียนตรงๆว่าเท่าที่ไหมไปอยู่เป็นเดือนๆไหมก็เห็นคนที่ลักลอบเข้าเมืองเนี่ยเยอะมากคุณอ้อมเยอะมากเหมือนไทยกับลาวเนี่ยแบบคนถ้าเปรียบเทียบว่าคือคนลาวจะลอบเข้ามาไทยแต่คนลาวเขาไม่ลอบเข้ามาไทยหรอกเขาก็มาอย่างถูกต้องแต่คนที่อยู่รอบประเทศอเมริกาเนี่ยเขาลักลอบเข้ามาอย่างไทยเราไม่ต้องไปพูดถึงเราอยู่ไกลกว่าจะบินไปถึงก็สกัดเราแล้วแต่ทั้งนั้นเข้ามาได้หลายทางไงเยอะมาก
0: ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไอซ์ก็ยิงบุคคลเสียชีวิตกรณีระหว่างการปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะพี่ใหม่เนี่ยเห็นไหมเขาก็พยายามจะทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดนะ
1: โดยเฉพาะพวกฮิสปานิกก็คือพวกที่พูดภาษาสเปนพวกเชื้อสายที่พูดสเปนอยู่รอบๆประเทศเขานี่ไงคุณทรัมป์ก็ถึงอยากจะสร้างกำแพงเนี่ยนี่ต้องเป็นนโยบายของคุณทรัมป์เพื่อนคุณออมแน่
0: ใช่ใช่ใช่รัฐบาลของทรัมป์นี่แหละพี่ใหม
1: ่นโยบายของแกแน่แน
0: ่ยกระดับความปลอดภัยภายในประเทศด้วยเขาบอกปราบตามผู้อพยพอ่ะค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะพี่ใหม่
1: ค่ะเจอกันวันจันทร์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐบาลเดินหน้าเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติเบื้องต้น400ถึง450บาท

0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569ภายหลังการประชุมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเห็นชอบให้นำวิธีการจัดเก็บและอัตราที่เสนอเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นอยู่ที่400ถึง450บาทพร้อมศึกษาช่องทางจัดเก็บหลายรูปแบบทั้งผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันจุดชำระเงินรวมถึงเชื่อมกับระบบที่พักก่อนรวบรวมผลประชาพิจารณ์กลับเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติอีกครั้งและจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนส่วนเงินที่จัดเก็บจะนำเข้าสู่กองทุนเพื่อใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานใช้สนับสนุนงานศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวรวมถึงประกันภัยและการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของนักท่องเที่ยวขณะที่นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอบคำถามที่ว่าเดิมเคยเคาะตัวเลขไว้ในปี2566คือ300บาททำไมถึงขยับขึ้นมาเกือบ 50%โดยระบุว่าเมื่อนำผลการศึกษาล่าสุดมาคำนวณร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องพบอัตราฐานที่เหมาะสมจะอยู่ที่มากกว่า490บาทแต่ประเมินว่า450บาทหรือประมาณ15ดอลลาร์สหรัฐเป็นระดับที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากเกินไปส่วนจะเริ่มใช้ได้เมื่อใดเมื่อคำนวณจากหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะเริ่มจัดเก็บช่องทางแรกคือทางอากาศได้ภายใน180วันคำนวณแล้วน่าจะเป็นต้นปีหน้าส่วนทางบกและทางน้ำจะใช้เวลาอีก360วันนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวยังระบุว่าจะเดินหน้าคุยกระทรวงคลังเร่งไทยเที่ยวไทยพลัสเร็วที่สุดให้ทัน1ตุลาคมนี้โดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังถึงแหล่งเงินและรายละเอียดที่จะนำมาใช้ในโครงการยืนยันว่าจะพยายามเดินหน้าโครงการให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดหากระบบหลังบ้านมีความพร้อมแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ให้ต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดวันที่30กันยายนเพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากภาครัฐได้ต่อเนื่องไม่สะดุดเบื้องต้นวางกรอบไว้ที่ 500,000 สิทธิ์โดยใช้แพลตฟอร์มเป๋าตังสนับสนุนค่าที่พักและคูปองครั้งนี้จะเปิดกว้างให้สามารถใช้คูปองกับธุรกิจบริการต่างๆเพิ่มเติมไม่จำกัดแค่ร้านอาหารเพื่อกระจายเม็ดเงินไปยังผู้ประกอบการหลายกลุ่มส่วนวงเงินสนับสนุนค่าที่พักต่อสิทธิ์และรูปแบบการใช้จ่ายยังต้องรอข้อสรุปจากกระทรวงการคลังมหาดไทยจ่อส่งแผนขอใช้งบพรก.กู้เงินเปลี่ยนผ่านพลังงานช่วย 50,000 ติดโซล่ารูฟท็อปวางระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอแผนเพื่อขอใช้งบจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ตนกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนิน2โครงการประกอบด้วยโครงการสนับสนุนประชาชนในการติดโซล่ารูฟท็อปเพื่อเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานซึ่งจะเป็นการทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสามารถผลิตไฟมาขายทางการไฟฟ้าได้ขณะนี้กำลังจะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจัดงบสนับสนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทซึ่งรายละเอียดและกรอบวงเงินนั้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะดำเนินการประมาณ1ล้านครัวเรือนหรือราว 50,000 ล้านบาทขณะนี้ทางกฟผ.และกฟน.กำลังดำเนินการวางแผนเพื่อที่จะวางระบบสมาร์ทกริดหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะดังนั้นส่วนหนึ่งจากพรก.กู้เงินก็จะนำมาปรับปรุงโครงข่ายให้เป็นสมาร์ทกริดเพื่อรองรับไฟที่ประชาชนจะขายคืนให้การไฟฟ้าและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่า

0: เราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับอย่างทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 ก็รับฟังกันสดๆได้แล้วนะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ณขณะนี้นะครับจะชมหรือฟังก็เข้ามาที่ได้ที่หน้าแฟนเพจเลยนะครับแฟนเพจของเรายังสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับช่องทางที่จะพูดคุยได้อีกช่องทางก็คือ LINE ครับMCOT News นะครับก็แอดกันเข้ามาเป็นเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็จะพูดคุยติดต่อสื่อสารฝากเรื่องฝากราวเอาไว้ที่ LINE แอดของเราก็ได้นะครับผม อีกหนึ่งช่องทางที่จะฟังกันได้นะครับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับฟังง่ายด้วยแอปพลิเคชันเดียวเลยครับติดตามกันได้ทุกๆช่องทางนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้ครับวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมครับเซโอชุสนะตันตยานนท์ครับวันนี้ไขปมคนในข่าวมาไขปมอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานหนึ่งของจะเชิงว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐละกันแล้วก็มีเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะครับแน่นอนครับกกต.นั่นเองฮะก็ล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะคุณผู้ฟังรายการของเราเคยคุยกันถึงเรื่องที่มีการประเมินของทางด้านเลขากกต.นะคุณแสวงบุญมีเองเนี่ยว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะประเมินไม่ผ่านแต่ล่าสุดนะครับนำมาสู่ปมที่เราจะนำมาไขในวันนี้ครับกับประเด็นนี้เลยครับแสวงเก้าอี้ยังแน่นกกต.ชูมือผ่านประเมินนั่งเลขาต่อถึงปี70คุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักประชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
6: สวัสดีครับคุณโนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: ครับก็จำได้ตอนที่นั้นที่คุยกับอาจารย์เรื่องนี้ว่ามันมีข่าวลือข่าวหลุดออกมานะครับว่า คุณแสวงเองเนี่ยอาจจะไม่ผ่านการประเมินเพราะว่ามันตกคะแนนอาจจะตกเกณฑ์ไป

0: เล็กน้อยนะครับแต่ก็มีทิ้งท้ายกันไว้จำได้ว่าทิ้งท้ายกันไว้ว่ามันอาจจะมีคดีพลิกก็ได้สุดท้าย
1: แล้วมันก็พลิกแล้วมันก็พลิกแล้วจริงๆ
0: พลิกแล้วฮะ
1: คือ

0: ว่าจ้างในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีการประเมินผลในทุกปี
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็จริงๆการประเมินผลเนี่ยเขาแบ่งไป2ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของกกต.ในทั่วประเทศ
1: ครับ
0: แบ่งไป2ส่วนก็คือเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเนี่ยก็มีส่วนในการอะไรอ่ะร่วมประเมินผลด้วยแต่ว่าไอ้การประมวลไอ้ประเมินผลอันเนี้ยไม่ได้เป็นสาระที่ว่าจะต้องเอามาใช้หรือไม่ใช้มันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนเป็นหลัก
1: ครับ
0: แล้วก็คนที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนนี้ก็จะต้องใช้ดุลพินิจแต่ละคนในการให้คะแนนในการประเมินซึ่งก็จะมีคะแนนอยู่100คะแนนว่าแต่ละคนจะให้กันเท่าไหร่นะฮะเสร็จแล้วก็สุดท้ายปลายทางการตัดสินสุดท้ายว่าผ่านการประเมินหรือไม่ผ่านเนี่ยอยู่ที่กรรมการทั้ง7คนคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนซึ่งอาจจะเอาข้อหนึ่งนะในส่วนที่1ก็คือส่วนของเจ้าหน้าที่ของพนักงานของกกต.ทุบเอามาประกอบด้วยก็ได้หรือไม่เอามาก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็หมายความว่ามันก็ถูกทำมาเพราะว่าคุณแสวงบุญมีเนี่ยได้สัญญาว่าจ้างในการนะในทำสัญญาตั้งแต่วันที่1มีผลในการทำงานเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่วันที่1เมษายน2565
1: คร
0: ับ ก็แสดงว่ามันต้องผ่านในปีแบบอะไรบ้างอ่ะปี65ปี66ปี67ปี68นะฮะแต่ว่าปี68เนี่ยการประเมินมันยังไม่ได้เรียบร้อยเพราะว่าการประเมินปกติมันก็ต้องแปลว่าให้ผ่านปีไปก่อนถูกไหมครับคุณโอ๊
1: ค
0: ฮะ
1: ครับผม
0: อายุเช่นปีนี้ปี69เมื่อตอนต้นปีเนี่ยมันก็ต้องประเมินผลในปี68ที่ผ่านมาถูกไหมครับ
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็ดูว่ามันจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์อย่างไรมันก็แปลว่ามันต้องถ่วงดุลเวลาทีนี้มันเพลินคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนเนี่ยมันมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเอาว่าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนหมายความว่ามีการหมดวาระนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่เกินอายุไงอายุ70นี่เป็นเกณฑ์นะถ้าเกิน70นี่ไม่ได้แล้วต้องหมดวาระแล้วนะครับนะฮะ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีการเอาสรรหาคนใหม่นะครับรับรองคนใหม่เข้ามาแทน
1: ครับ
0: มันก็จะบอกว่าเป็นกรรมการชุดเดิมตลอดเลยมันก็ไม่ได้ถูกมั้ยฮะเพราะว่าสมมุติว่า7คนเนี่ยก็มีเก่าบ้างใหม่บ้างมีคนเดิมอยู่บ้างแล้วก็มีคนใหม่ที่เข้ามาทดแทนอยู่บ้างนะครับมันก็เข้าใจเขาทำอย่างนี้มาเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าไอ้ตอนปี2568ซึ่งเป็นการประเมินผลงานในปี2568มันยังไม่ได้ถูกตัดสินออกมาเหตุผลก็บอกว่าอันนี้เรื่องที่เราเคยคุยกันมาแล้วเนี่ยเพราะว่ามันขาดการส่งคะแนนของนะคณะกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่ง
1: ครับ
0: โดยเขาเรียกว่าชื่อเนี่ยฮะคุณทิติเชษฐ์นุชนาธนะคุณทิติเชษฐ์นิชนาธเนี่ยเพราะว่าเป็นกรรมการการเลือกตั้งที่เขาเรียกอะไรยังไม่ได้ส่งความเห็นส่วนตนการปฏิบัติงานของกกต.ของเลขาธิการกกต.ในปี2568มาให้
1: ครับ
0: นะครับก็ยังรอเขาอยู่ก็เลยทำให้ยังไม่ครบถ้วนขณะเดียวกันก็มีคำถามมาจากนะกกต.ที่หมดวาระไปแล้วว่ายังจะต้องประเมินอยู่หรือไม่อย่างไรถูกไหมครับนะฮะอีก2ท่านก็ด้วยกันเนี่ยนะรู้สึกจะเป็นนะครับดร.สันทัศน์นะสิริอนันต์ไพบูลย์กับคุณประกรณ์มหันนบนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับปรากฏว่าเนี่ยก็มันก็เลยกลายไปดีดังอีเหลือก็คือ2568มันยังไม่เรียบร้อยถูกไหมครับผลนะครับประมวลผลตัวแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายมันก็มีการส่งมานะฮะมีการส่งมาแล้วก็อย่างที่เราได้เคยคุยกันบอกว่าแล้วก็เป็นที่รับทราบว่าผลการประเมินในปี2068ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แต่รายบุคคลเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเข้าใจว่าคะแนนของนายแสวงบุญมีเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินร้อยละ60
1: ครับ
0: ถ้าพูดกันตรงๆก็คือไม่ผ่านถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่ผ่านแน่ๆอันนี้ก็คือชุดของกกต.ที่มีนายอิทธิพรนะครับบุญประคองเป็นผู้ที่ดำเนินการลงมติไว้เพราะฉะนั้นตามเงื่อนไขนี่หมายความว่าถ้าไม่ผ่านการประเมินเนี่ยก็จะสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างสิ้นสุดสัญญาการจ้างก็หมายความว่าก็คุณแสวงบุญมีก็หมดก็พูดง่ายๆว่าก็ต้องตกงานแหละงานนี้ถูกไหมครับเพราะว่าจะไม่ผ่านการประเมินซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงจังนะผลการประเมินออกมา แต่เสร็จแล้วเราก็ยังเดากันก็คือว่า

0: ครับสุดท้ายตอนนี้มันมีคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่เข้ามาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มีการเลือกใหม่เข้ามาแล้วก็มีการตั้งหลักและสุดท้ายก็ต้องมีการประเมินเพราะมันผ่านไปแล้วเนี่ยปี2020มีการประเมินแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเราก็ได้ข่าวมาในระดับหนึ่งแล้วว่าวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในชุดปัจจุบันซึ่งมีอยู่7คนเนี่ยก็มาพิจารณานะในเรื่องของการประเมินในปี2568ของคุณแสวงบุญมีนะครับแล้วก็มีความเห็นว่านะครับสมัยเห็นว่าเนื่องจากว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีคุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: หมดวาระไปแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการประเมินในปี2018เนี่ยก็ถือว่าไม่ตรงตามสัญญาว่าจ้างมันจะลักษณะอย่างนี้นะเพราะว่า
1: ครับ
0: ครับคล้ายๆว่ามาจำเป็นจะต้องอะไรนะอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ถึงจะเป็นผู้ประเมินได้พูดง่ายๆนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เห็นว่าไม่ตรงตามสัญญาว่าจ้างก็คือไม่ใช่คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ฟังแล้วมันก็แปลกนะคุณโอ๊คฮะผมเองเพราะว่าเขาก็ประเมินในสิ่งที่ขนาดที่ก็เป็นนายจ้างอยู่ถูกไหมครับ
2: ถูกครับ
0: จริงไหมฮะเพราะว่าทั้งหมดทุกคนเนี่ยที่ต้องส่งผลการประเมินก็คือในขณะนั้นคุณแสวงบุญมีก็เหมือนเป็นลูกจ้างแหละเป็นเลขาธิการกกต.อยู่ในขณะที่กกต.เหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ถูกไหมครับเขาก็มีสิทธิ์คนที่เป็นคนที่มีสิทธิ์ประเมินแต่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ใช้หลักการหรือว่าจะเอาผลมาใช้หลังจากที่เขาพ้นหน้าที่ไปแล้วไม่ได้เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้น
2: อันนี้งงนะอาจารย์อันนี้งง
0: ฟังแล้วงงไหม
2: งงเลยงงเลยแหละ
0: เหมือนไหนจะพูดว่าไงดีคุณโอ๊กนะทำอะไรทำคะแนนเอาไว้นะฮะปรากฏว่าคุณโอ๊กทำได้ร้อยคะแนนนะสมมติเงี้ยนะแล้วปรากฏคุณโอ๊กหมดหน้าที่ไปแล้วเราก็ดูว่าอย่างนี้คุณโอ๊กก็ไม่ควรได้รับ100คะแนนเพราะหมดหน้าที่ไปแล้วอย่างเงี้ยมันฟังแล้วมันแปลกๆนะ
2: แปลกเลยแหละอาจารย
0: ์ความจริงเขาก็ทำหน้าที่ของเขาคืออย่าสมมติว่าผมเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วผมจะต้องย้ายไปเป็นหัวหน้าที่อื่นเนี่ยนะแล้วผมต้องประเมินลูกน้องโดยทั่วไปเนี่ยบริษัททั้งหลายเราก็ต้องประเมินในผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ต้องให้หัวหน้าเก่านี่แหละเป็นคนประเมินถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แน่นอนคุณจะไปทำอะไรก็เป็นเรื่องคุณต่อหลังเนี่ยนะแต่ว่าในขณะที่คุณเป็นหัวหน้าก็ควรจะรับสิทธิ์การประเมินนั้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งกับชุดนี้กลับมองว่าเมื่อคุณหมดวาระไปแล้วเพราะฉะนั้นผลการประเมินคุณก็ไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อไม่ให้อะไรนะผิดกับข้อสัญญาเพราะในสัญญาเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยนะครับตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู
1: ่ครับ
0: เสร็จเรียบร้อยปั๊บก็เลยเมื่อวันที่17นะกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยมีมติ5-2ให้ยกเลิกผลการประเมินของคณะกรรมการการเลือกตั้งในชุดที่ผ่านมาก็คือชุดที่มีคุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานเนี่ย
1: ครับ
0: ให้ยกเลิกไปซึ่งมันก็ฟังแล้วมันก็แปลกดีนะ
1: แปลกจริงๆ
0: พอยกเลิกแล้วก็ทิ้งเวลาจนกระทั่งมาถึงวันที่13ถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: ก็มีการประชุมกันใหม่ว่าเอาละเมื่อยกเลิกของเก่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาพิจารณาว่าควรประเมินได้แล้วให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันนี้เป็นผู้ประเมิน
1: ครับ
0: แล้วคุณโอ๊กจะยิ่งแปลกใจมากเพราะคณะกรรมการชุดปัจจุบันก็คือชุดที่เพิ่งเข้ามาเป็นอยู่ประมาณ3คนเพิ่งเข้ามาเป็นเมื่อครับคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเช่นคุณณรงค์กันวาลินในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมาดำรงตำแหน่งการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่7ธันวาคม2568ถ้า7ธันวาคมแปลว่าอะไรแปลว่าทั้งปีเนี่ย11เดือน
2: ไม่ได
0: ้คุณแสวงไม่ได้ทำงานให้คุณณรงค์เลย
2: ครับ
0: เอาถูกไหมล่ะ
2: เข้ามาตามวาระที่มันหมดไปแล้วก็เข้ามาใหม
0: ่เข้ามาใหม่เขาไม่ได้เคยอยู่มาก่อนไงไม่ได้อยู่มาเป็นกกต.มาก่อนถูกไหมฮะ
2: แล้วก็คงไม่เคยเห็นผลงานโดยคุณเต็มน้ำเต็มเนื้อใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่คุณณรงค์เนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าของไม่ได้เป็นอะไรผู้ดูแลคุณแสวงบุญมีเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเพิ่งเข้ามาเป็นกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่7ก็คือคุณณรงค์รักร้อยนี่อีกณรงค์หนึ่งนะฮะณรงค์รักร้อยนี่เข้ามารับ

0: การเป็นกรรมการการเลือกตั้งวันที่7ธันวาคม2568
1: ครับ
0: และคุณอนันต์สุวรรณรัตน์ก็มาเป็นกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่7ธันวาคม2568ฟังแล้วแปลกไหมก็แปลว่าอย่างน้อยทั้ง3คนเนี่ยคุณไม่ได้เป็นนายจ้างเขาอะในระหว่างปี2568อะเป็นแค่อะไรกี่วันนะตั้งแต่วันที่7ธันวาถึง2518แล้วคุณก็ลงมติไปอะไรอะไปผลการลงมติออกมาปรากฏว่าผ่านการประเมิน5-2
1: ครับ
0: แล้วทำไมไม่เอาเงื่อนไขนี้มาพิจารณาว่างว่าเอาใหม่นะเราทวนใหม่นะอันแรกไปยกเลิกมติเก่ายกเลิกไอ้การประเมินเก่าโดยอ้างเหตุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประเมินเอาไว้หมดวาระไปแล้วไม่ได้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นไม่ควรเอาผลการประเมินนั้นมาใช้ในการพิจารณาถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: ไปยกเลิกเขาแล้วก็มานะครับประเมินใหม่โดยใช้คณะกรรมการชุดปัจจุบันในการประเมินแล้วทำไมคุณมาพิจารณาว่าก็ในเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่อย่างน้อยก็3ท่านที่ผมบอกเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือไม่ได้เป็นหัวหน้าของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตอนนี้แล้วคุณมีสิทธิ์ไปประเมินเขาได้ไงอ่ะ
1: ค
0: ุณไปคิดเอาเหรอดูหน้าดูตาแสดงว่าที่ผ่านมาคุณทำดีมากนะเหรอได้ยังไงได้หรือเปล่าได้ด้วยเหรอ
1: ครับกลายเป็นที่สงสัยเป็นข้อสงสัยที่ก็ไม่รู้จะ
0: ฟังแล้วมีเหตุผลไหมล่ะครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ฟังแล้วมีเหตุผลไหมนี่คือคำถามไงถ
1: ู
0: กไหมครับแล้วกกต.จะตอบได้ไหมล่ะตัวเนี้ยโอเคถ้าคุณอ้างโดยว่าไอ้ของเก่าคุณยกเลิกของเก่าไปคุณไม่รับผลการประเมินของคณะกรรมการชุดเก่าเนี่ยที่หมดวาระกันไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วคุณอ้างว่าเขาไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วคุณอ้างตัวสัญญาว่าจ้างอันนั้นคุณเมื่อคุณอ้างอันนั้นแล้วก็ต้องแสดงว่าคนที่ประเมินก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่สิถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: ก็อีก3คนที่ผมบอกเนี่ยเพิ่งมาเริ่มงานเมื่อวันที่7ธันวาทั้ง3คนเลยเนี่ยแล้วมันจะได้เห็นคุณแสวงทำงานทั้งปี2568ได้ไงล่ะครับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณเอาอะไรมาพิจารณาล่ะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลด้วยประการทั้งปวงครับแต่เขาก็รับไปแล้วอ่ะเขาก็ดันไปแล้วอ่ะจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่อันนี้ก็ผมบอกแล้วว่าก็เป็นบาดแผลคาใจนะไม่ฟังเหตุผลมันฟังแล้วไม่สมเหตุสมผลฮะไม่สมเหตุสมผลด้วยประการทั้งปวงเนี่ยที่บอกเนี่ยก็คือเอาคณะกรรมการชุดปัจจุบันซึ่งจำนวนถึงอย่างน้อย3ท่านที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยนะไม่ได้เป็นผู้ที่ดูแลการทำงานของคุณแสวงมาตลอดทั้งปีในปี2568
1: ครับ
0: แล้วประเมินผลก็ได้ยังไงถูกไหมครับไม่ได้
1: เหมือนกับว่าคนที่จับตาดูผลงานมาโดยตลอดแต่พอถึงเวลาที่ต้องตัดสินหรือว่าจะต้องให้คะแนนกลับกลายเป็นว่าโอ้คุณไม่ต้องให้คะแนนหรอกเพราะคุณหมดวาระไปแล้วแล้วให้สิทธิ์กับคนที่เพิ่งมาใหม่ซึ่งไม่เคยจับตาดูหรือให้หรือพร้อมที่จะตัดเกรดเลยนะอาจารย
0: ์ใช่เออทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เออแล้วคุณก็รับให้แล้วกรรมการคนนั้นก็กล้าที่จะไปประเมินเขาด้วยนะเออ
1: มีโอกาสไหมครับอาจารย์มีโอกาสที่จะถูกร้องเรียนได้ไหมอาจารย
0: ์มันก็ควรจะต้องมีการคิดทำเรื่องนี้นะถูกไหมฮะ
1: ฮะ
0: เพราะว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยในหลักการของธรรมาภิบาลเนี่ยมันไม่ใช่นะถูกไหมหลักการของธรรมาภิบาลมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่รูปแบบเนี้ยเอาตัวอย่างง่ายๆก็ได้สมมุติว่าคุณโอ๊คทำงานอยู่อสมทนะตอนนี้นะ
1: ครับครับ
0: แล้วปรากฏสมมุติว่าผมเกิดเป็นกรรมการของบริษัทสมมุตินะนี่สมมุติผมก็เพิ่งเข้าไปรับตำแหน่งวันที่7ธันวาของปีที่แล้วเนี่ย2018แล้วก็ของอสมทจะต้องประเมินผลงานของคุณโอ๊คตลอดปี2018ที่ผ่านมาเป็นยังไง
1: ครับ
0: ผมเพิ่งเข้าไปถึงปั๊บผมประเมินคุณเลยเนี่ยดูแล้วมันสมเหตุสมผลมั้ยล่ะ
1: ก็ยังไม่เคยเห็นผลงานเลยอาจจะดูจาก
0: จะไปดูได้ยังไงไม่ได้
1: เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์อย่างนั้นมันก็ไม่ต้องเข้าไปทำงานนี่ก็ดูข้างนอกมาให้ประชาชนทั่วไปประเมินก็ได้ดิถูกไหมฮะถ้าอย่างนั้นใครรู้จักคุณแสวงก็เอานั้นไปเลยโหวตแบบไอ้นี่เลยโหวตอะไรอ่ะอเมริกาก็ทะเล่นเลยแบบนั้นเลยใครชอบประชาชนเนี่ยนะไม่ใช่มันไม่ใช่งั้นเพราะตามกฎนี่คือต้องเอาคณะกรรมการการเลือกตั้งไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติ

0: จะเอาผลใหม่เนี่ยเขาว่ากันตรงๆก็คือ3คนเนี้ยควรจะต้องสละสิทธิ์ในการในการเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ในการออกเสียง
0: ประเมินน่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าใครประเมินผ่านไม่ผ่านอย่างไรเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณโอ๊คครับเพราะ
1: ครับ
0: เป็นการประชุมลับครับ
1: ครับ
0: นี่ผมลงมาดูรายละเอียดแล้วการแถลงของคณะกรรมการการเลือกตั้งอ้าวเดี๋ยวอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะนะคณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการประชุมลับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ของนายแสวงบุญมี
1: ครับ
0: นะครับเลขาธิการกกต.และมีมติ5-2ให้นายแสวงผ่านการประเมินนะครับและจะมีผลให้นายแสวงดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปจนครบสัญญาว่าจ้างในวันที่31มีนาคม2570อ้าวทวนตรงนี้นิดหนึ่งยวดทวนกลับนิดหนึ่งนะพิจารณาไอ้ประชุมรับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ของนายแสวงบุญมีคำว่าปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568แปลว่าผลงานของนายแสวงตั้งแต่วันที่1ตุลา2567ถึงวันที่30กันยายน2568ครับ
1: ครับ
0: นะเอาให้ชัดเลยนะนั่นคือปีงบประมาณไงฮะปีงบประมาณมันต้องเป็นแบบนี้ครับถูกไหมฮะ1ตุลาถึง30กันยา2568แต่ปรากฏว่ามาให้ประเมินใหม่เนี่ยนะฮะประเมินใหม่โดยคณะกรรมการเลือกตั้งในปัจจุบันแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งปัจจุบันอย่างน้อยมี3คนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับค
1: ุ
0: ณณรงค์นะการวารินประธานเนี่ยนะคุณณรงค์รักร้อยแล้วก็คุณอนันต์สุวรรณรัตน์เนี่ยมาเริ่มปฏิบัติงานวันที่7ธันวาคม2568แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในปีงบประมาณ2568ครับ
1: ถูก
0: ชัดเจนไหมชัดเจนไหมครับ
1: ชัดเจนชัดเจนเลยครับอาจารย
0: ์เอาแล้วคุณไปประเมินผลในแสวงผมมีตอน
1: ใจการทำงาน
0: ผลงานปี2568ได้ยังไงแต่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอขอท่านกกต.ครับนะฮะขอถามหน่อยนะครับนะท่านรู้จักไอ้เรื่องของธรรมาภิบาลไหมครับเรื่องนี้ฮะ
1: แสดงว่า
0: ผมบอกเลยมันฟังแล้วมันแย่ฮะตรงนี้นะครับนะฮะ
1: แสดงว่าถ้ามีคนไปร้องเรียนก็อาจจะ
0: มันควรจะต้องมีคนร้องเรียนนะมันควรจะต้องมีคนร้องเรียนแต่คนร้องเรียนมันจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียงไงฮะ
1: ส่วนได้เสียงก็คือ
0: คุณแสวงบุญมีนะเพื่อนเขาจะไปร้องทำไมอ่ะเขาได้ประโยชน์
1: ผ่านแล้ว
0: คนอื่นไปร้องก็เดี๋ยวก็โดนตีตกมาว่าเพราะคุณไม่ได้มีส่วนได้เสียถูกไหมฮะ
1: โอ้โหอย่างนี้ก็ปิดช่องเลยมันแทบจะปิดทางเลยแม่จ๊ะ
0: ก็นั่นน่ะเพราะว่านี่มันเป็นการประเมินตัวงานบุคคลไงถูกไหมฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่มันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งมันก็มีผลต่อเรื่องปฏิบัติงานถูกไหมถ้ามันไม่ไปเอาคนที่มาผลงานไม่ผ่านมาทำงานต่อเนี่ยคุณว่ามันถูกไหมล่ะ
1: ครับ
0: แสดงว่าที่คณะกรรมการชุดเก่าที่เขาหมดวาระไปแล้วเขาหมดนั่นไปแล้วเขาพิจารณาว่าไม่สมควรไม่ผ่านแล้วคุณไม่ฟังเขาเนี่ยคุณก็เอาคนที่ทำงานไม่ผ่านมาทำงานต่อฟังแล้วมันก็แปลกนะฮะแล้วเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งว่าเขาดูอะไรกันบ้างเขาบอกว่ามันแบ่งมาเป็นสี่ด้านด้วยกันนะสี่ด้านด้วยกันหรือพิจารณาว่าสี่ด้านของคุณแสวงคือในหลักการเนี่ยคุณแสวงเนี่ยในฐานะที่เป็นตอนนี้มันรูปแบบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมันจะเป็นลักษณะพวกเราเคยคุยกันแล้วแต่ตอนที่มีการเลือกตั้งอะไรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วล่ะถูกไหมครับ
1: คร
0: ับหมายความว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเป็นบอร์ดเหมือนเป็นคณะกรรมการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่แล้วมีมติอย่างไรก็แล้วแต่ผู้ที่ต้องนำมติไปปฏิบัติคือนะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งไม่เหมือนในอดีตเนี่ยเขาจะแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนว่ามีหน้าที่อะไรรับผิดชอบอะไรอันนี้รับผิดชอบเรื่องพรรคการเมืองอันนี้รับผิดชอบเรื่องการเลือกตั้งอันนี้รับผิดชอบเรื่องอะไรเขาก็ว่าไปถูกไหมครับนะฮะแต่งวดนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทั้ง7คนอยู่ในบอร์ดทั้งหมดแล้วก็ทำการลงมติออกมาแล้วก็มีมติอย่างไรก็ต้องให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ปฏิบัติเอาผลนั้นไปปฏิบัตินั่นเป็นที่มาที่ว่าให้คณะกรรมการทั้ง7คนก็ต้องมาพิจารณาว่านายแสวงบุญมีเนี่ยปฏิบัติได้ตามนโยบาย

0: ไปหรือตามข้อกำหนดตามอะไรต่างๆอย่างเพียงพอได้ดีหรือไม่ถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: นั่นคือการประเมินแล้วก็เขาก็พิจารณาอยู่ทั้งหมด4ด้านด้วยกัน
1: ครับ
0: นะฮะด้านที่1ก็คือด้านแผนงานว่าเขาทำเป็นไปตามแผนงานหรือไม่นะฮะแผนงานเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแผนงานที่ถูกกำหนดออกมาเนี่ยสามารถทำได้บรรลุตามแผนงานหรือไม่อันที่หนึ่งนะฮะ
1: ครับ
0: สองเนี่ยงานตามมติของกกต.ที่คณะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีมติออกมาแล้วก็ต้องรู้ว่านายแสวงบุญมีเนี่ยทำงานอันนี้ได้อย่างครบถ้วนมากน้อยเพียงใดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันที่สามคืองานธรรมาภิบาลการบริหารในแง่ของการอะไรดูแลเพราะว่าคุณแสวงก็เหมือนเป็นหัวหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสำนักงานกกต.ทั้งหมดซึ่งรวมถึงกกต.จังหวัดรวมอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยถูกไหมครับตัวคุณแสวงเองเนี่ยมีจัดการบริหารมีธรรมาภิบาลในการบริหารมากน้อยเพียงใดถูกไหมครับเหมาะสมไหมและอันที่สี่คืองานท้าทายฟังดูแล้วแปลกหรือไม่งานท้าทาย
1: งานท้าทาย
0: แสดงว่าต้องทำในเขาเรียกว่าพูดง่ายๆว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นไงแก้ไขใช่ไหมฮะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือรูปแบบของงานท้าทายนะซึ่ง
1: อ
0: ันนี้มันมีคะแนน20คะแนน
1: นะ
0: คะแนนเต็มมัน20คะแนนนะแต่กี้นี้แผนงานนี่เอาใหม่นะแผนงานนี่เขามี30คะแนนเขาให้คะแนนไว้30คะแนนนะตามแผนงานนี่30คะแนนงานตามมติกกต.นี่30คะแนนก็รวมเป็น60แล้วนะครับงานธรรมาภิบาลการบริหารนี่20คะแนนก็เป็น80และงานท้าทายนะครับคะแนนเต็ม20รวมไป100คะแนนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งรายบุคคลก็ต้องพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนคุณแสวงตามนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ใน4ด้านด้วยกันแต่ผมดูคุณแสวงไม่รู้ทำงานท้าทายแต่ที่แน่ๆคือดูท้าทายประชาชนนะฮะถูกไหมครับ ไอ้เนี้ยไม่ที่ผ่านมาไม่ใช่นะครับเราก็ไม่รู้แหละนะฮะเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันรวบกันสรุปกันอีกทีหนึ่งกรรมการชุดนี้ตัดสินให้คุณแสวงผ่านทั้งที่คุณไม่ได้อยู่ตอนที่เขาปฏิบัติหน้าที่ในปีประมาณนั้นด้วยมันทำได้ยังไงอะครับมันทำได้ยังไงแล้วก็ปล่อยให้ผ่านอย่างนี้ออกมาแล้วก็เนี่ยอยู่จนถึงงานเดือนอะไรอะวันที่31มีนาคม2570ก็คือปีหน้านี่ก็ต้องหมดวาระแล้วนะคราวนี้นะน่าจะเป็นที่ถูกใจมากมั้งนะครับนะฮะ
1: จะทำผลงานได้เข้าตา
0: ออกมาชนอะไรได้หลายเรื่องนะอธิบายนะอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ก็อาจจะมองว่าอาจจะอยากจะได้คุณแสวงอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของไอ้เรื่องคดีหัวสวถูกไหมครับซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆของกกต.ชุดนี้ถูกไหมครับว่ากล่าวยังไงถูกไหมฮะในเวลานี้นะแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องพูดกันอีกไม่กี่วันก็ต้องตามเรื่องนี้กันนะเพราะว่าตามเกณฑ์ก็ต้องบอกว่าการประชุมเนี่ยต้องจบนะครับในการพิจารณาในการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยจะต้องจบภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่แล้วที่เขาแถลงออกมาก็คือว่าพอจบวาระสุดท้ายเสร็จแล้วก็จะทิ้งเวลาไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วจากนั้นก็มาถึงจะลงมติกันลงมติว่าจะเอายังไงนะลงมติเป็นรายบุคคลนะซึ่งใน7คนก็คงจะลงมติกันทั้งหมดเลยเนี่ยรู้สึกจะสอบสวนทั้งหมด229คนถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันล่ะตรงนี้ในการลงมติแบบรวดเดียวเลยนะฮะว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องพูดง่ายๆนะครับฟ้องหรือไม่ฟ้องตกลง200เขาก็แจ้งมาบอกว่าจะไม่มีการยกเข่งอ่ะแปลว่า229คนเนี่ยจะไม่ยกเข่งก็คือตอนแรกเราก็กลัวว่าจะยกเข่งคือไม่ฟ้องมันหมดเลย229คนซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็มีมาอยู่แล้วไงไอ้นี่ไงคณะกรรมการอนุกรรมการชุดที่30 36อ่ะไอ้30เท่าไหร่36
1: ครับ
0: จำได้มั้ยฮะ
2: จำได้ครับอาจารย์เราชุดนักกรรมการชุดกรรมการนี่มีหลากหลาย
0: กรรมการวินิจฉัย

0: เนี่ยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: บอกว่าอะไรนะดูแล้วทั้ง229คนเนี่ยยกฟ้องหมดเลยไม่เอานะไม่ต้องไปยุ่งเลยในขณะที่คณะกรรมการชุดที่26บอกว่าต้องฟ้องเนี่ยดำเนินเนี่ยฟ้องส่งศาลเนี่ยนะครับนะ229คนใช่ไหมฮะมันตรงข้ามกันเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงโดยดูเหตุผลจากคณะอนุทั้ง2คณะนี้นะครับที่26แล้วตอนนี้ก็มาตั้งคณะที่36เข้ามาด้วยเนี่ยเอามา2อันมาประกอบแต่ก็จะไม่ยกเข่งก็คือจะไม่มีออกมาแบบว่า229คนนี้ยกไปเลยไม่ได้หรือฟ้องมันหมดเลย229คนเขาก็คงไม่ทำอีกก
1: ็
0: จะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะฮะทีนี้มันก็เริ่มมองแล้วว่าใครจะรอดใครจะไม่รอดอย่างไรใช่ไหมฮะใครจะรอดใครจะไม่รอดอย่างไรซึ่งมันก็ผมก็งงๆนิดหนึ่งนะว่าทำไมเมื่อประชุมเสร็จแล้วเนี่ยต้องทิ้งเวลาไว้หนึ่งสัปดาห์เขาบอกว่าเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตกผลึกความคิดนะครับตกความหรือความคิดตกลงว่าจะเอายังไงจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไรผมก็ไม่รู้นะเขาต้องการตกผลึกความคิดหรือว่าเอามาระดมความคิดกันให้หมดสรุปกันซะก่อนใน7วันเนี่ยนะคร
1: ับ
0: เราไม่รู้ไงอันนี้เราไม่รู้นะอาจจะทำอะไรอ่ะซาวเสียงกันก่อนเรียบร้อยแล้วสรุปออกมาแล้วก็อีก7วันก็แจ้งผลมาอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะใช่ไหมฮะ
1: แต่ทิศทางก็จะมีไม่กี่ทิศทางใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะ
0: ใช่อ
1: าจจะสรุปก่อนประชุมหลังหรือไม่รู้จะเป็นยังไงก็มีไม่กี่ทิศทางหรอก
0: ก็
1: เชื่อว่าม
0: ันก็ต้องกินเข้าไปในเดือนกันยายนอีกอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์แหละแน่ๆถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: แต่แล้วคะแนนที่ออกมาจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าคือที่เรากลัวก็คือว่าเวลาถ้าไม่ฟ้องศาลเนี่ยนะครับมันก็จบไปเลยมันไม่ได้ถูกพิสูจน์เนี่ยครับหลักฐานต่างๆเพียบไปหมดเลยตอนนี้ทุกอย่างมีเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับทั้งฝ่ายค้านทั้งอะไรสองไอ้อะไอติมไอรอนงัดออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าถูกเอาเข้ามาพิจารณาหรือเปล่าอะไรต่างหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดจบไปเนี่ยตัดจบไปแบบยกฟ้องไม่ส่งศาลทีเดียวมันจบไปเลยนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมซึ่งมันก็แล้วมันก็เป็นตาบาปนะเรื่องหัวสวเนี่ยผมว่าทุกคนคิดยังไงอ่ะเห็นมันมาขนาดนี้แล้วว่าหัวไม่หัวเนี่ยนะครับทุกคนก็เห็นอยู่ถูกไหมครับแต่ถ้ามันไม่สามารถทำไปถึงได้เนี่ยมันก็น่าอะไรน่าเสียดายนี่ไงนะกระบวนการของเราถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยผมว่ากกต.ชุดนี้ก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆเลยนะโดยยิ่งกับคำครหาว่านะครับกกต.วันนี้7คนเนี่ยนะครับจำนวนของกกต.ที่ผ่านการรับรองจากสว.ที่ถูกกล่าวหาว่าหัวเนี่ยเข้ามาด้วยถูกไหมครับมันก็เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับ
1: ครับครับ
0: เขาจะกล้าที่จะอะไรอ่ะส่งสารให้ดำเนินคดีกับสวที่สรรหาเข้ามาหรือเปล่ารับรองเข้ามาหรือเปล่าไอ้ตัวนี้นะครับถูกไหมฮะ
1: บุญคุณต้องทดแทนหรือเปล่า
0: หรือจะทำแบบที่คุณชวนบอกอ่ะคุณชวนบอกว่าไว้ไปทดแทนกับตอนงานศพอะไรเงี้ยนะหรือเปล่าใช่ไหมฮะมันไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องแล้วก็ไอ้หลักฐานเนี่ยเป็นหลักฐานที่ฟังแล้วก็สะดุ้งเลยนะที่บอกว่ามีการให้เงินกับกกต.เห็นไหมฮะแล้วสุดท้ายกกต.ก็มายอมรับเองว่าเป็นเรื่องจริง
1: ครับมีการโอนจริง
0: เรื่องจริงนะครับก็คือมีเขาเรียกว่าพบเส้นทางเงินนะที่โอนให้กับนะคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็แถลงมาเองอ่ะคุณแสวงก็แถลงมาเองอ่ะว่าจริง860,000บาทถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ในแต่ว่าเป็นช่วงของเกี่ยวข้องกับเรื่องของสสไม่เกี่ยวกับสวแล้วก็ตัดจบไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวได้ดำเนินคดีอันนี้ไปแล้วอะไรนะว่าตัดจบตรงนี้ไปเลยแต่ปรากฏว่ามันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวนะฮะผมก็ดูเวลามันรู้สึกจะโอนทั้งหมด16ครั้งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอนทั้งหมดนะมันแบบพูดง่ายว่ามันใช้เวลาในการโอนนะมันมีก่อนมีหลังมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันไม่เคลียร์เลย
1: ครับ
0: แล้วก็ตัดจบไปเลยบอกเนี่ยผลจากเขาจะไปดำเนินคดีทางอาญาแล้วจะส่งปปช.จัดการต่อไปอะไรเงี้ยนะฮะไม่เกี่ยวเลยมันใช่ไหมโอนทั้งหมด13ครั้งทั่วทีนะทั้งหมด13ครั้ง

0: ด้วยกัน
1: ครับครับ
0: โอ้โหนะอย่างเนี้ยแล้วกกต.ไม่รู้สึกผิดเลยว่าอยู่ๆในรับเงินอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดไหมฮะคนที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งรับผิดชอบอะไรบ้างไหมครับตัวนี้ถูกไหมฮะหรือว่าไปตัดโยกความผิดเฉพาะกรรมเจ้าหน้าที่ที่รับเงินตอนนั้นแล้วก็จบไปงั้นเหรอครับ
2: ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ซะด้วย
0: ซึ่งณเวลานี้ก็พูดตรงๆนะครับความน่าเชื่อถือหรือศรัทธาที่มีต่อองค์กรอิสระเนี้ยกกต.เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามีความอ่อนไหวมากในเวลานี้นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งทุกอย่างที่เราเห็นอันนี้มันก็เนี่ยตั้งแต่ที่เราวันนี้เราคุยกันชัดๆเลยก็คือหันกลับมาประเมินคุณแสวงบุญมีผ่านโดยใช้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่เป็นผู้ประเมินกับผลงานเก่าในปี2018ในปีงบประมาณ2018มันแล้วก็มีคำถามแล้วก็เรื่องหัวสวที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องอันนี้ก็เป็นคำถามอย่างแรงที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้แหละครับองค์กรอิสระที่ชื่อว่ากกต.นี่แหละครับ
2: ครับผมก็ยังเป็นร่องรอยของสิ่งที่สังคมตั้งคำถามอยู่นะอาจารย์ คือมันเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจแล้วกันความเชื่อมั่นหายไปแต่ไม่รู้ว่าผลสุดท้ายตอนที่เขามีการตัดสินองค์กรโปร่งใสอาจจะได้รางวัลอีกก็ได้นะอาจารย์
0: เออ
2: ก็ไม่แน่นะ
0: เออผมตอนนี้องค์กรอิสระอันไหนโปร่งใสแล้วครับ
2: ครับผมประมาณนี้เป็นน้ำจิ้มอาจารย์เพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวก็ช่วงหัวสวที่จะมีการ
0: เดี๋ยวคงได้คุยกันอีกแน่นอนนะอีกไม่ช้า
2: เป็นประเด็นร้อนอีกนะครับ
0: แน่นอน
2: จะได้คุยกันอีกครับครับผมอาจารย์วันนี้สัปดาห์นี้ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับผมแล้วพบกันวันจันทร์หน้านะครับ
2: อ่าครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับก็ไขปมในวันนี้ก็ได้น้ำจิ้มไปหลายถ้วยเลยนะครับสำหรับเรื่องของกกต.แล้วก็ถือว่าคุณแสวงบุญมีก็ได้ทำหน้าที่ต่อไปนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นอีกบทพิสูจน์ฝีมือนะครับในการทำหน้าที่ของในฐานะเลขาธิการกกต.นะครับในหลายๆบทบาทที่จะเกิดขึ้นนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องของการหัวสวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนั่นน่าจะเป็นที่จับตาใหญ่ๆเลยในประเด็นสำคัญนะครับอ่ะสำหรับก่อนที่จะเบรกนะครับมีหม้อหุงข้าวมาฝากครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC 1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับตัวหม้อเป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างใน1เดียวนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวครับจุ5ลิตรกินได้ทั้งครอบครัวแน่นอนมาพร้อมพลังความร้อนจากไอ้น้ำครับประหยัดค่าไฟแล้วก็ทำให้การทำอาหารลดเร็วขึ้นนะครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-14-39-90สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ครับพักกันสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์

0: ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเซโอนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองทางด้านจิตวิทยากันบ้างนะครับวันนี้เป็นคิวของอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและก็ศักยภาพภายในครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
3: สวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
2: ครับผมก็ในมุมของจิตวิทยาครับอาจารย์ปิ่นเกี่ยวกับข่าวปมที่เรานำมาไขในวันนี้นะถ้าพูดในภาพรวมแล้วกันกรณีที่เป็นแบบเหมือนเป็นองค์กรหนึ่งก็ได้หรือว่าการทำงานบทบาทต่างๆก็ได้ครับที่มันจำเป็นต้องมีการประเมินผลงานต้องมีการแบบชี้วัดมีตัวชี้วัดนะว่าการทำงานจะเป็นอย่างไรจะผ่านเกณฑ์นู่นนี่นั่นไหมแต่ว่าถ้ามันมีคำนี้แหละครับอาจารย์ปิ่นคำว่าผลงานมันเกิดไม่ประทับใจแต่มันเกิดได้ไปต่อขึ้นมาเนี่ยความสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั้งต่อบุคคลทั้งต่อองค์กรมันจะมีกี่ด้านมีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับในเชิงจิตวิทยาท่านปิ่น
3: โอเคคืออ่ะเมื่อกี้ที่คุณโอพูดก่อนว่าภาพรวมเนาะคือองค์กรแต่ละองค์กรก็มีตัวชี้วัดที่ไม่เหมือนกันที่แตกต่างกันบางองค์กรก็อาจจะเน้นไปในเรื่องของ KPI เป้าหมายเยอะหน่อยบางองค์กรก็มีเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าพฤติกรรมเนาะเข้ามาร่วมด้วยทีเนี้ยโอเคกลับมาประเด็นนี้ว่าของประเด็นนี้เองเนี่ยจากประโยคเมื่อสักครู่ว่าผลงานก็อาจจะไม่ได้ประทับใจหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ทำให้สังคมเนาะรู้สึกว่าผ่านแล้วทำไมได้ไปต่อทีเนี้ยมันก็เลยไปเชื่อมว่ามันมีคำถามมากมายอยู่ในประโยคเมื่อกี้นะคุณโอ๊คทั้งจากประชาชนและสังคมภายนอกเองว่าเอ๊ะแล้วความชอบธรรมของกระบวนการประเมินเนี่ยมันคือตรงไหนกันแน่เพราะว่าตกลงใครมีอำนาจประเมินก็ยังไม่ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะก็ยังเป็นคำถามอยู่กระบวนการประเมินนั้นถูกต้องหรือไม่ดังนั้นในจิตวิทยาตอนนี้มันทำให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งเนาะของการวัดของการประเมินอยู่ว่าในตอนนี้ภายในองค์กรเองกับสังคมภายนอกเนี่ยความรู้สึกสาธารณะหรือว่าperception เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเราจะเห็นว่าในมุมของกกต.เขาอาจจะมีเขาเรียกการประเมินภายในหลักการประเมินภายในซึ่งเราไม่รู้ว่าตกลงใช้อะไรประเมินบ้างประเมินกันด้วยหลักไหนเพราะว่าเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์เสน่ห์กับคุณโอ๊คคุยกันว่าก็มีคือโอเคอันนี้มันคือปีงบประมาณที่มันต้องจบไปแล้วที่มันต้องจบไปแล้วแต่เอ๊ะมันยังมีการนำมาประเมินใหม
2: ่
3: มันเกิดคำถามตอนเนี้ยที่สังคมถามแล้วเขาจะตอบให้ชัดเจนได้อย่างไรเมื่อไหร่

0: อันนี้ต้องตอบเขาต้องตอบให้ได้ก่อนเนาะ
1: อืม
0: เลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะยังค้างคาใจว่าแล้วตกลงแล้วอ่ะเขาทำไมถึงได้ไปต่อไง
1: ครับเออเพราะฉะนั้นเองมันต้องมันพอมันตอบคือตอบในตัวผลของการประเมินน่ะได้แต่ว่าถ้าตอบในหลักเหตุและผลพิจารณากันอย่างไรใครเป็นผู้พิจารณาคือมันการลงดีเทลอ่ะมันอาจจะตะกุกตะกักซะนิดนึงใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วมันก็เลยทำให้อันเชิงจิตวิทยาสังคมมันก็คือว่าประชาชนก็รู้สึกไม่มีความไว้วางใจเกิดขึ้นเลยนะตอนนี้
1: พอไม่ไว้วางใจแล้วมันจะทำยังไงต่อไปนะครับการทำงานมันจะเป็นยังไงต่อนะครับจันปิ่น
0: คือตอนนี้ค่ะว่าพูดถึงว่าเขาเราได้รับข้อมูลเนาะว่าเขาได้ไว้วางใจให้ไปต่อ
1: ครับ
0: เราได้รับข้อมูลตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนคุณโอ๊คในแต่ละองค์กรนะคะเมื่อผู้นำหรือว่าผู้บริหารเนี่ยเราสมมุติว่าเราเป็นคนในองค์กรนะแล้วเรารับรู้ว่ามันมีคนภายนอกรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่ไว้วางใจในองค์กรของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนแปลว่าอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยกกต.เองต้องไปบริหารความเชื่อมั่นภายในองค์กรตัวเองด้วยก่อนนะเพราะมันกำลังเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นกันเองของคนภายในดังนั้นเริ่มจากตรงนี้อันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะว่าจะทำยังไงให้คนก่อนที่คนนอกจะรู้สึกไว้วางใจอ่ะคนในเองอ่ะเขาเห็นภาพเดียวกับเราหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้คืออันแรกที่จะต้องจัดการก่อนแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าหลังจากนี้ถ้าจะต้องทำให้คนภายในเองเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นและทำให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะผู้นำขององค์กรก็จะต้องใช้หลักที่เรียกว่าอ่ะอันหนึ่งก็คือ growth mindset เนอะต้องพัฒนาต้องเปิดใจตัวเองต้องสามารถนำคำประเมินคำกังขาข้อคำถามที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมาเปลี่ยนแปลงและใช้การยกระดับองค์กรตัวเองให้ได
1: ้แล้วมันก็เป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะคือเมื่อเกิดข้อครหาบางอย่างโดยเฉพาะองค์กรที่มีเขาเรียกว่าผลได้ผลเสียต่อการตัดสินหรือไม่ตัดสินท
0: ี
1: นี้แหละมันจะกลายเป็นว่าคือมันแน่นอนมันหนีไม่ได้เรื่องของการฝั่งที่เชื่อกับฝั่งที่ไม่เชื
0: ่
1: อมันก็หนีไม่พ้นการเขาเรียกว่าความสงสัยหรือว่าความค้างคานะค้างคาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ค้างคาเนี่ยแหละเป็นสิ่งหรือว่าคำสงสัยนี่หรือว่าค้างคาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่มันจะทำให้บางสิ่งบางอย่างแม้จะตัดสินไปแล้วเนี่ยหรือว่าเลือกที่จะเป็นอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยมันยังคงอยู่ในการถูกตั้งคำถามหรือว่าการนำมาซึ่งการเทียบเคียงไหมครั้งนี้ครั้งนั้นทำไมทำตัดสินอย่างนี้ครั้งนี้ทำไมตัดสินอย่างนั้น
0: ใช่
1: มันจะเป็นอย่างนั้นไหมครับอาจารย์ปิ่นหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นข้อครหาของกกต.ในอนาคตต่อไปอย่างไร
0: ค่ะคือมันจะมีคือถ้ายังกังขาอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมวลหนึ่งเลยที่ถ้าเกิดมีอะไรครั้งต่อไปหรือว่าหลังจากนี้แล้วกันเนอะประชาชนเองสังคมเองก็ย่อมถ้าไม่ได้รับความอธิบายแล้วกันคำอธิบายทีเนี้ยแต่ประเด็นหนึ่งที่กำลังมองเห็นนะคะคุณโอ๊กว่าวันเนี้ยกกต.เองอาจจะต้องเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์ด้วยเช่นกันเพราะว่าการที่องค์กรถูกตั้งคำถามเนี่ยตอนนี้กำลังถูกตั้งคำถามโดยเฉพาะเรื่องของความน่าเชื่อถือเนาะมันไม่ใช่แค่ประชาชนไม่ทราบข้อมูลอย่างเดียวคือบางครั้งประชาชนอาจจะพอทราบข้อมูลบางอย่างแล้วแต่ไม่เชื่อไม่มั่นใจไม่ไว้วางใจนั่นแปลว่าในเชิงของการบริหารองค์กรด้วยละกันก็คือว่าในกลยุทธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของกลยุทธ์การสื่อสารอย่างเดียวแล้วคุณโอ๊คแต่ต้องเริ่มเปลี่ยนเป็นเรื่องของภาษาองค์กรคือ trust strategy ก็คือเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่ทำไงให้คนเชื่อถือด้วยดังนั้นแปลว่าถ้าวันนี้ยังมีความค้างคายังมีข้อคอร

0: าบางอย่างอยู่ในเรื่องของการทำงานหรือว่ากระบวนการเหล่านี้ค่ะจะทำยังไงที่จะทำให้มันโปร่งใสและเปิดให้เห็นกระบวนการว่าการประเมินเนี่ยใช้หลักเกณฑ์อะไรเนาะแล้วใครตัดสินใจคนตัดสินใจมีความชอบธรรมอย่างไรมีการตรวจสอบอะไรบ้างนอกจากการตรวจสอบกันเองในกกต.แล้วปกติองค์กรพวกนี้ถ้าจะทำให้คนประชาชนเชื่อถือเขาจะต้องมีหน่วยงานอื่นหน่วยงานภายนอกเติร์ดปาร์ตี้ที่มาช่วยตรวจสอบเนาะเพราะว่าไม่งั้นประชาชนอาจจะไม่เชื่อใจเพราะดังนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เป็นอิสระแบบนี้ถ้าจะมีเครดิตที่มากขึ้นก็จะต้องใช้หลักเดียวกับเหมือนองค์กรธุรกิจอะที่มีเติร์ดปาร์ตี้มาตรวจสอบเพื่อให้ไม่ค้างคา
1: ครับซึ่งไม่รู้ว่าจะออกทิศทางไหนเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะออกมุมไหนเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสิ่งนี้มันดำเนินไปแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันก็จะต้องก้าวต่อไปแหละสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องก้าวต่อไปทีนี้ถ้าอยากให้อาจารย์ปิ่นฝากทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้กรณีแบบนี้การเมื่อองค์กรมันถูกจับตาเยอะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นหรือว่าอยากจะเห็นนะมันคือเป็นอะไรครับ
0: คือตอนแรกเราบอกว่าเขาได้ไปต่อเนาะแต่การได้ไปต่อคุณโอ๊คมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างหรือว่าสิ่งที่ประชาชนกำลังตั้งคำถามมันจบแล้วแต่หมายถึงว่าเขากำลังได้รับโอกาสบางอย่างอีกครั้งที่ประชาชนเองก็ยังต้องจับตามองดังนั้นเนี่ยองค์กรจะต้องพิสูจน์ได้ว่าทำอย่างไรให้หลังจากนี้เนาะทั้งผลงานทั้งความโปร่งใสและความไว้วางใจที่ประชาชนฝากไว้ให้เนี่ยสามารถที่จะเดินไปในทางทิศทางเดียวกันได้ดังนั้นเนี่ย performance ที่เขาประเมินเนี่ยมันอาจจะได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือความเชื่อมั่นไว้วางใจที่จะทำให้องค์กรไปต่อได้อย่างมั่นคงค่ะ
1: ครับผมโอเคครับสัปดาห์นี้ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ปิ่นหมดเวลาพอดีเลย
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ปิ่นครับพบกันสัปดาห์หน้าครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับใครปมคนในข่าวในสัปดาห์นี้นะครับและวันศุกร์นี้ด้วยนะครับผมเสือโอ๊คชุศนะนันตยานนท์นะครับขอบคุณผู้ฟังก่อนทุกข้อความทุกคนที่รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะในเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะอาจารย์เจษดาสาราทองแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับก็กลับมาทำหน้าที่ในห้องส่งพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้มีข่าวสารให้ติดตามมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา 6:40 น.วันนี้คุณ

0: เอชิบาฮาระผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังกันนะครับวันนี้จะมีเรื่องผีด้วยนะเดี๋ยวมาดูซิว่าผีญี่ปุ่นเป็นอย่างไรแล้วก็7นาฬิกาตรงแน่นอนวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะในหัวอันของเรานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยยังเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยน
1: ะ
0: ก็จะมาพูดคุยกันนะครับ10สาเหตุไทยขาดดุลจีนครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะติดตามข่าวสารได้นะคะมากมายที่เราจะฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะในเช้านี้นะคะทั่วอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็สามารถพูดคุยกันทางไลฟ์สดนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live นะคะคลื่นข่าว MCOT News หรือจะพูดคุยกันทาง LINE Official ก็ได้นะคะ @mcotnews และเบอร์ SMS ของเราก็คือเบอร์4689399นะคะเช้านี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังพร้อมสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์กันหรือยังนะคะตอนนี้ก็ถึงครึ่งเดือนแล้วนะคะก็สู้ๆกันต่อไปนะคะในเดือนนี้
0: นะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังกันรู้สึกว่าไข้หวัดค่อนข้างระบาดนะช่วงนี้นะครับเห็นมีคนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
1: นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องต่างๆที่อาจจะมาพร้อมกับฝนนะคะหรืออากาศที่ร้อนจัดแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวสารกันก่อนเลยนะคะ
0: ครับมาเริ่มต้นไปดูความตึงเครียดนะครับแถบไต้หวันกันนะครับตอนนี้ก็มีความตึงเครียดกันอยู่คือทางไต้หวันเองเนี่ยมีการซ้อมรบนะครับเป็นการซ้อมรบทางทะเลต่อต้านการปิดล้อมนะโดยที่เขาก็จำลองนะฮะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไต้หวันเนี่ยถูกปิดล้อมทางทะเลเนี่ยจะทำอย่างไรในการคุ้มกันเรือพาณิชย์นะครับโดยทางกลาโหมของไต้หวันแถลงเมื่อวานนี้นะครับว่ามีการทำการฝึกซ้อมต่อต้านการปิดล้อมทางทะเลระหว่างการฝึกซ้อมรบประจำปีคือเขาทำประจำปีอยู่แล้วนะครับก็มีการใช้กองเรือนะครับแล้วก็จากกองทัพเรือแล้วก็หน่วยยามฝั่งจำลองการคุ้มกันเรือพาณิชย์นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือในขณะที่ไต้หวันเองก็ซ้อมรบนะครับจีนเองก็เพิ่มแรงกดดันทางทะเลต่อไต้หวันนะครับก็มีการลาดตระเวนมาครับใช้กฎหมายหน้าน้ำนะฮะก็มีการลาดตระเวนไปทั่วเหมือนกันนะครับซึ่งทางกองทัพเรือเนี่ยนะครับของไต้หวันนะก็ระบุในแถลงการว่าการฝึกคุ้มการต่อต้านการปิดล้อมครั้งนี้เนี่ยใช้การฝึกจำลองสถานการณ์รบอย่างสมจริงเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของจีนเองเนี่ยก็มีความเรียกว่ากดดันนะครับต่อทางไต้หวันนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นและมันเกี่ยวข้องกับอาเซียนด้วยก็คือว่าทางจีนเองเนี่ยนะครับได้มีการดึงเอาเรือรบจากอินเดียเนี่ยเข้าร่วมซ้อมรบนอกชายฝั่งตะวันออกนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางไต้หวันเองก็ออกมาประนามนะออกมาแถลงการประนามถึงเรื่องนี้นะครับโดยรัฐบาลไต้หวันออกแถลงการประนามจีนจากกรณีที่มีการเตรียมจัดการซ้อมรบทางทะเลร่วมกับเรือรบอินโดนีเซียบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันโดยที่ทางไต้หวันชี้ว่านี่เป็นพฤติกรรมที่อันตรายและเป็นการยั่วยุทางการทหารเพื่อสร้างภาพให้ประชาคมโลกเนี่ยเข้าใจว่าจีนเนี่ยมีอำนาจปกครองเหนือน่านน้ำดังกล่าวนะครับโดยกระทรวงกลาโหมจีนก็เปิดเผยว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยนะครับกำหนดจัดขึ้นช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะในบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันโดยระบุว่าเป็นการซ้อมเดินเรือนะทางจีนบอกว่าเป็นการซ้อมเดินเรือไม่ใช่การซ้อมทางทหารนะครับร่วมกับกองทัพเรือของอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามนะฮะความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยหลายฝ่ายมองว่าไม่ปกติเนื่องจากจีนเนี่ยแทบไม่เคยซ้อมรบร่วมกับกองทัพต่างชาติในพื้นที่ใกล้เคียงกับไต้หวันมาก่อนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะทางอินโดนีเซียเองก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันคือไต้หวันเนี่ยนอกจากจะแถลงออกมาว่าไม่พอใจจีนแล้วเนี่ยไม่พอใจอินโดนีเซียด้วยนะว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยหลังจากที่อินโดนีเซียเนี่ยเงียบมาอยู่พักใหญ่นะครับก็เลยออกมาแถลงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไปร่วมซ้อมกับจีนเนี่ยนะครับ เป็นธรรมเนียมตามปกติอ่ะธรรมเนียม

0: ตามปกติคืออะไรนะคืออย่างนี้ครับทางอินโดนีเซียนั้นก็มีการแถลงนะออกมาบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นธรรมเนียมสากลปฏิบัตินะโดยกองทัพเรือเนี่ยมีแผนในการเดินทางไปน่านน้ำของประเทศอื่นนะทีนี้เวลาที่เดินทางไปน่านน้ำประเทศอื่นเนี่ยแล้วมันต้องผ่านพื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะครับก็หยุดพักเอาง่ายๆเหมือนคุณจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณผ่านบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าอ่ะมาแวะหน่อยสินะก็ไปแวะด้วยแต่ไม่ใช่การซ้อมรบเป็นการร่วมเดินทางเหมือนกับว่าซ้อมเดินทางไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยก็จะระบุตลอดว่ามันไม่ใช่การซ้อมรบนะครับตรงนี้สื่อของทางอินโดนีเซียครับ Tempo นะก็บอกว่า Indonesia says naval exercise with China near Taiwan was routine diplomacy คือทางไต้หวันทางอินโดนีเซียบอกว่ามันไม่ใช่การซ้อมรบมันไม่ใช่อยู่ดีๆแบบจงใจไปทำแต่ว่ามันเป็นการปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเลยก็คือเดินทางไปประเทศหนึ่งผ่านจีนจีนกวักมือเรียกมาแวะกับเราหน่อยสิก็แวะแค้นเองพูดคุยไม่ได้มีการบอกว่าไปซ้อมรบกันจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ทางอินโดนีเซียได้ออกมาบอกแต่อย่างไรก็ตามทีหลายฝ่ายก็มองว่าทามมิ่งมันไม่ดีไงคือไต้หวันเองเนี่ยกำลังซ้อมของเขาอยู่แล้วจีนเองก็กดดันคือทามมิ่งมันไม่ค่อยดีและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับอินโดนีเซียแถลงการเรื่องนี้ช้าไปมากคือต้องรอให้ไต้หวันเนี่ยออกมาทวงถามแล้วก็มีการแถลงแสดงความไม่พอใจก่อนถึงออกมาแจ้งเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เปราะบางอย่างมากลามไปจนถึงมีนักวิเคราะห์เนี่ยวิพากษ์การวางตัวของพรบโวว่าที่ผ่านมาอินโดนีเซียพยายามจะเล่นบทที่เป็นกลางระหว่างบาลานซ์พาวเวอร์ระหว่างสหรัฐกับทางจีนแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนค่อนข้างจะเพลี้ยงพล้ำนะวางจุดยืนไม่ค่อยดีหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามแล้วก็ต้องมาดูกันเพราะว่านี่น่าจะเป็นบทเรียนให้กับหลายๆประเทศในอาเซียนในการพยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างสองมหาอำนาจด้วยครับ
1: นะคะพูดถึงเรื่องของความพึงพอใจไม่พอใจกันนะคะขยับมาที่เกาหลีใต้นะคะมาดูเรื่องของความพึงพอใจต่อผู้นำคนปัจจุบันนะคะอีแจมยองนะคะซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยค่ะก็มีผลสำรวจที่เผยแพร่มาเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของคะแนนนิยมของประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้นะคะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยพอใจนักนะคะสำหรับประชาชนก็คะแนนนิยมของเขาเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมานะคะโดยเป็นครั้งแรกที่คะแนนนิยมของเขาเนี่ยลดลงต่ำกว่า 50% ในการสำรวจราย2สัปดาห์นะคะเป็นผลสำรวจที่ชื่อว่า National Barometer Survey นะคะซึ่งจะทำระหว่างวันจันทร์ถึงวันพุธที่ผ่านมาค่ะพบว่าคะแนนนิยมของ E เนี่ยอยู่ที่ 49% ลดลง 4% นะคะจากการสำรวจเมื่อ2สัปดาห์ก่อนขณะที่สัดส่วนผู้ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้น 6% นะคะมาอยู่ที่ 43% ด้านนโยบายอสังหาริมทรัพย์นะคะผู้ตอบแบบสอบถาม 56% มองว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยดำเนินนโยบายได้ไม่ดีนะคะขณะที่ 34% เนี่ยประเมินผลงานในด้านนี้เป็นบวกค่ะส่วนแผนปรับปรุงภาษีอสังหาริมทรัพย์นะคะที่รัฐบาลเพิ่งจะมีการประกาศออกไปนั้นนะคะมีผู้สนับสนุน 46% ขณะที่ 41% ไม่เห็นด้วยนะคะคราวนี้เมื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการปรับปรุงภาษีนะคะผู้ตอบแบบสอบถาม 55% คาดว่าจะทำให้ราคาเงินประกันแล้วก็ค่าเช่ารายเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นขณะที่ 27% เนี่ยคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็ 8% คาดว่าราคาจะลดลงนะคะตัวเงินประกันหรือว่าตัวที่เขาเรียกว่าซอนเซนะคะจะเป็นระบบซึ่งมันเป็นระบบเช่าที่อยู่ที่อยู่อาศัยเฉพาะของเกาหลีใต้เขามีอยู่เนี่ยค่ะซึ่งคือระบบตัวนี้เนี่ยผู้เช่าเนี่ยจะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่เป็นเงินประกันแล้วก็ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่านะคะสำหรับคะแนนนิยมของพรรคการเมืองนั้นนะคะทางพรรค DP หรือพรรคประชาธิปไตยเนี่ยค่ะซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนะคะอยู่ที่ 40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากผลสำรวจครั้งก่อนนะคะขณะที่พรรคพลังประชาชนหรือว่า PPP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักนะคะมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น 2% มาอยู่ที่ 23% ค่ะคราวนี้ทางพรรค DP เนี่ยยังคงมีคะแนนสนับสนุนสูงกว่าพรรค PPP ในทุกกลุ่มอายุนะคะยกเว้นในกลุ่มผู้มีอายุไม่เกิน20ปีแล้วก็มีคะแนนสนับสนุนสูงกว่าในทุกภูมิภาคยกเว้นเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดคยองซังเหนือนะคะก็ถือว่าเป็นคะแนนนิยมของฝั่งเกาหลีใต้นะ

0: ว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำที่ก็ไม่ได้ใหม่ไม่ได้เก่ามากนะแต่ว่าก็คืออยู่มาไม่ค่อยนานมากเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนคะแนนจะไม่ค่อยดีนักนะคะจาก The Korea Times ค่ะ Lee's approval rating hits record low since inauguration ค่ะ
1: ครับนะฮะจากเกาหลีนะครับผมมาพามาดูจุดพิพาทอีกจุดหนึ่งช่วงนี้มีจุดพิพาทเยอะนะครับมีรายงานนะว่าผู้นำของรัสเซีย

0: acceptable นะอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของญี่ปุ่นนะครับไม่พอใจนะ Japan condemns visit by Vladimir Putin to dispute Kuril Islands นะคือทางตอนเหนือนอกชายฝั่งฮอกไกโดนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีหมู่เกาะอยู่หมู่เกาะหนึ่งนะครับทางโดยชื่อโดยทั่วไปเนี่ยจะเรียกว่า Kuril Islands นะก็คือเป็นหมู่เกาะ Kuril นะครับก็จะเคลมโดยทั้งสองประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นนะแล้วก็ทางรัสเซียด้วยนะครับโดยทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะบอกว่าเกาะนี้เป็นของญี่ปุ่นเพราะว่าทางโซเวียตเนี่ยเข้ามายึดครองหลังช่วงจากใกล้ๆสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับทีนี้ก็เป็นข้อพิพาทกันมาตลอดนะฮะมาดูทางฝั่งญี่ปุ่นว่าอย่างไรนะทั้งสื่อญี่ปุ่น NHK นะครับก็รายงานเรื่องนี้บอกว่าผู้นำของรัสเซียเดินทางไปเยือนดินแดนตอนเหนือของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยทำการประท้วงอย่างรุนแรงอย่างที่บอกไปแล้วนะครับโดยปัจจุบันรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้นะครับญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์และรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับทางทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ประกาศเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าปูตินเนี่ยไปตรวจเยี่ยมโรงอาหารแปรรูปนะบนเกาะโอเตโรฟุนะเกาะโอเตโรฟุก็คือเกาะหนึ่งในหมู่เกาะคุริวอันนี้คือชื่อของญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโอเตโรฟุนะครับแต่ว่าทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทางเขาจะเรียกนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นรัสเซียเนี่ยเขาจะเรียกอิโตรุปคือเขาเรียกไม่เหมือนกันดังนั้นสื่อแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะเรียกชื่อของตัวเองที่ตัวเองเรียกนะทางฝั่งญี่ปุ่นต่อเขาก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้เจรจากับรัสเซียตามนโยบายพื้นฐานในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรณีพิพาทและพยายามจะทำส่วนที่สัญญาสันติภาพการเจรจาอย่างจริงจังในสมัยชินโซอาเบะนะครับในการประชุมสุดยอดระหว่างอาเบะกับปูตินที่สิงคโปร์เมื่อปี2561มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยผู้นำทั้งสองเนี่ยตกลงที่จะเร่งการเจรจาแต่การเจรจาก็ไม่คืบหน้าใดๆคือหยิบยกขึ้นมาพูดปี61แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าญี่ปุ่นเริ่มเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในปี65โดยประสานงานกับชาติตะวันตกเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซียรัสเซียเองก็ประท้วงการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับก็โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียนะครับโทชิมิสึโมเตงินะครับบอกว่าดินแดนทางเหนือรวมถึงเกาะโอโตเอโตโรฟุที่ออกยิ่งออกเสียงยากนิดนึงนะฮะเป็นดินแดนโดยกำเนิดของประเทศญี่ปุ่นนะทั้งตามประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์นี้อ่ะฟุตเทจที่ออกมานะครับก็จะเป็นปูตินเนี่ยไปเยี่ยมนะโรงพยาบาลไปกินคาเวียนะครับมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะถูกรัสเซียเข้ามาครอบครองเนี่ยเกาะนี้เนี่ยมีคนญี่ปุ่นประมาณ 17,000 คนอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นคนรัสเซีย 200,000 คนอยู่บนเกาะนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับโอเตโรฟุนะครับคินุชิริชิโตกันแล้วก็ฮาโบมามินะฮะอันนี้ฮาโบไมขออภัยอันนี้ก็จะเป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันสี่เกาะของคูริลส์ไอแลนด์ครับ
1: นะคะก็เป็นข้อพิพาทเป็นข้อที่ถกเถียงกันนะระหว่าง2ประเทศตรงนั้นนะคะยังคงอยู่ที่ความไม่พอใจกันอยู่นะคะแต่มาดูในประเด็นที่เมื่อวานนี้อาจารย์เจได้พูดถึงนะในเรื่องของ Truth Social ที่อาจจะมี
0: API
1: ค่ะการให้จ่ายเงินนะเพื่อที่จะได้รับได้อ่านโพสต์ของทรัมป์ก่อนล่วงหน้าเป็นหลักไม่กี่นาที
0: จ่ายเงินรู้ก่อน
1: จ่ายเงินรู้ก่อนนะคะคราวนี้เนี่ยก็เมื่อวานนี้เราก็มีตั้งคำถามว่าจะเกิดประเด็นเป็นประเด็นหรือเปล่านะในตรงนี้สามารถทำได้หรือไม่ตอนนี้ก็โดนฟ้องเรียบร้อยแล้วนะคะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ถูกองค์กรสื่อ2แห่งนะคะยื่นฟ้องต่อศาลในนิวยอร์กนะคะกรณีที่บริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ของทรัมป์เนี่ยค่ะเปิดให้ผู้ใช้งานจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าถึงโพสต์ของทรัมป์ก่อนผู้ใช้งานทั่วไปนะคะโดยรายงานระบุว่าสำนักข่าวออนไลน์ The Intercept นะคะแล้วก็กลุ่มสื่อเสรีนะคะ FPF เนี่ยค่ะได้มีการยื่นฟ้องทรัมป์ไปเมื่อวานนี้โดยระบุในคำฟ้องว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติทุจริตแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะโดยทั้งสององค์กรเนี่ยกล่าวว่าโพสต์ของทรัมป์เนี่ยมักจะส่งผลต่อตลาดเงินนะคะเนื่องจากว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศนโยบายรัฐบาลนะคะปฏิบัติการทางทหารแล้วก็การตัดสินใจด้านอื่นๆของรัฐบาลนะคะองค์กรสื่อสองแห่งนี้เขาก็ระบุเพิ่มเติมว่า

0: โครงการนี้เนี่ยเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรงเนื่องจากว่าทรัมป์เนี่ยมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลที่อาจจะส่งผลต่อตลาดให้แก่ผู้ที่สามารถจ่ายเงินให้กับบริษัทส่วนตัวของเขาได้
1: แล้วเอาเงินเข้าตัวเอง
0: เออนั่นน่ะสินะคะ
1: ครับ
0: คือนอกจากนี้เองเนี่ยก็มีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์อีกนะตัวโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ถูกทางด้านของสมาชิกพรรคเดโมแครตแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในสภาคองเกรสนะคะซึ่งเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเนี่ยตรวจสอบบริการดังกล่าวด้วยว่าเอ้ยมันทำได้หรือเปล่านะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะคะเขาก็มีการรายงานเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่สมัครใช้บริการดังกล่าวเพราะว่ามันมีผลกระทบโอ้ได้รู้ข่าวก่อนเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดสินใจก่อนแล้วก็อาจจะมีผลกระทบอย่างมากเลยนะคะคราวนี้เนี่ยทาง Trump Media and Technology Group นะคะก็คือเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์ม Social Media Truth Social เนี่ยก็ได้มีการประกาศไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะว่าจะเปิดขายบริการเข้าถึงโพสต์ของ Trump ก่อนผู้ใช้งานทั่วไปนะคะโดยมีค่าบริการสูงสุดอยู่ที่ $100,000 ต่อเดือนหรือ$60,000ต่อเดือนสำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการเป็นเวลา3ปีนะคะทั้งนี้เองเนี่ยทรัมป์เนี่ยคือก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Trump Media and Technology Group นะคะโดยหุ้นของเขาเนี่ยถูกถือครองผ่าน Trust ที่ Donald Trump Jr. ลูกชายของเขาเนี่ยเป็นคนดูแลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือเงินของเขาก็คือข้อมูลที่เขาเนี่ยได้มาจากการเป็นประธานาธิบดีเขาก็จะรู้นโยบายต่างๆก่อนใครม
1: ี
0: การประกาศออกมาสมมติว่าถ้าเขาต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไปประกาศผ่านชุดโซเชียลตรงนี้ก่อนสิก่อนที่จะให้คนทั่วไปรู้ตรงนี้แหละเนี่ยเราต้องติดตามดูข่าวเพราะว่าคือเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยสององค์กรสื่อมีการฟ้องพรรคเดโมแครตไม่พอใจมีการพูดในสภาคองเกรสแต่เชื่อว่าน่าจะมีคนออกมาประท้วงหรือว่าแสดงความคิดเห็นที่ไม่พอใจในเรื่องนี้มากกว่านี้อีกนะคะคราวนี้มาจาก The Guardian ค่ะ Trump sued over $100,000 a month early access offer to Truth Social post นะคะเมื่อวานเพิ่งถามไปว่ามันจะเป็นประเด็นหรือเปล่านะคะ
1: เป็นแน่นอน
0: แน่นอนแล้วก็ถูกฟ้องเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับก็คือมันก็ดูแปลกๆไงอย่างที่บอกนะฮะว่าเอ๊ะมันจะได้หรอนะครับไปเปิดเผยข้อมูลบางครั้งมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวมากๆแล้วเอาเงินเข้าตัวเองเงี้ยมันได้หรอ
0: เออนะมันก็เหมือนกับว่าเป็นอินไซเดอร์นิดนึง
1: ไหมถูกซึ่งตลอด
0: ต่อ
1: แล้วก็ตลอดต่อแต่ละประเทศเขาก็ต้องมีกฎหมายมีอยู่แล้วแล้วสหรัฐเองเนี่ยพันคือพูดอะไรไปอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันกระทบ
0: คือไม่ได้แค่กระทบภายในสหรัฐ
1: ทั่วโลก
0: ทั่วโลก
1: ใช่แล้วมันจะได้เหรอนะฮะอันนี้ก็คือที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าแล้วจะยังไงกันต่อนะครับไปกันที่ญี่ปุ่นสักนิดนึงนะฮะมีเหตุภัยพิบัติที่เตือนนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพเหมือนกันนะมีคนแชร์แล้วก็เตือนภัยนะครับว่าเกิดเหตุน้ำท่วมนะฮะหนักเลยคือฝนตกเนี่ยหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดชิบะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนะครับทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยมีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5คือสูงสุดเลยนะครับสำหรับเหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดชิบะซึ่งเป็นระดับการแจ้งเตือนสูงสุดเลยนะครับของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะคลี่คลายไปแล้วหรือยังดังนั้นใครที่มีเพื่อนนะฮะเดินทางอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือที่ชิบะนะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยทีนี้ขอพ่วงไปอีกหนึ่งข่าวนะก็เผื่อคนไทยที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารและพูดคุยกันกับผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับในเช้าวันศุกร์นะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณซานาเอะชิบาฮาระผู้สื่อข่าวของเราจากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
3: Good Morning World
1: おはようございます。
0: おはようございます。
4: さわりか。
1: さわりか。Okay. So, how's weather in Japan? Because I just reported that there was a big flood in Chiba.
4: Yes. I mean, it was just unbelievable to have such a huge flood in.

0: And in the 20th century, a Chinese restaurant in Sendai invented hiyashi chuka, cold ramen salad, to boost declining summer sales. And from the mid-20th century, refrigerators became widespread, and noodle-making technology also advanced, so cold noodles became a summer household staple. And cold noodles sold in convenience stores nowadays made a huge improvement. So, for example, loosening water and separate soup packets can make a restaurant-quality al dente texture somen or noodles. And instant premium sauces like chilled miso broth and savory jelly-type sauce are best sellers among households. And noodle chain stores fiercely compete every August with seasonal specials like chilled pasta style and spicy variations. And noodles topped with real shaved ice, kakigori, are trending on social media. And even a sushi restaurant chain offers spicy shaved ice cold ramen in the past. And citrus-flavored noodles topped with sliced lemon or sudachi citrus are popular among women. And cold noodles are now crossing boundaries. So, for example, Italian Genovese-style sauce poured over cold noodles are attracting noodle fans. And gyro-style, a super heavy Japanese ramen style, are now popular in Japan. And they also offer cold gyro-style noodles in summer.
1: Okay, wow. Yeah, I love somen so much. It's really refreshing.
0: Is it?
1: Okay. Yeah, it's very refreshing. Yeah.
0: Have you tried that heavy web gyro style ramen?
1: No.
0: Jessan?
1: No.
0: You know, the huge volume ramen.
1: No, I cannot.
0: For me, it's too much, too voluminous.
1: Yeah.
0: But they are very popular in Japan nowadays.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Okay. Thank you so much for, you know,
0: thank
1: update.
0: Thank you very much.
1: Sorry, it's from somewhere in Japan, and please take care, because, you know, like the extreme weather, like rain and the heat will make you easily sick.
2: Yes, but enjoy the cold noodles for us.
0: Indeed, yes. So enjoy your weekend as well.
2: Okay, thank you so much. Bye.
1: Bye.
2: นะคะคุณซันเอ๋นะคะ
1: เ
2: สียงสดใสแต่สภาพอากาศไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะฝนค่อนข้างที่จะตกเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าคุณซันเอ๋บอกว่าช่วงนี้ฝนหายไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยการพยากรณ์ก็บอกว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องระวังเรื่องของภัยธรรมชาติค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
1: คือตอนนี้เนี่ยปีนี้ญี่ปุ่นอย่างที่ผมบอกไปว่าร้อนจัดมากคุณซันเอ๋บอกว่า36องศาเลยแต่ว่าคือญี่ปุ่นมันจะแห้งอะฮะมันก็จะรู้สึกร้อนมากๆอ่ะพอไม่ร้อนก็จะเจอพายุเขาบอกปีนี้พายุเยอะแล้วก็ฝนตกในพื้นที่ที่ไม่ค่อยเกิดน้ำท่วมเท่าไหร่ซึ่งคุณชัยก็บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะฮะ
2: ไม่ร้อนแห้งก็ฝนตกหนักนะฮะ
1: ยังมีแผ่นดินไหว
2: แผ่นดินไหวใช
1: ่เขาบอกปีนี้ญี่ปุ่นหนักเลยนะฮะ
2: ค่ะ
1: อ่ะแต่เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าปกติพอถึงหน้าร้อนเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เขาชอบทำกันก็คือชอบเล่าเรื่องผีเรื่องผีเนี่ยจะมีการพูดถึงอย่างตอนที่ผมอยู่เนี่ยเวลาดูรายการทีวีหรือฟังวิทยุก็จะมีการเอาเรื่องผีมาออกในช่วงหน้าร้อนเยอะมากท
2: ี
1: นี้ผมก็ได้ถามเพื่อนญี่ปุ่นบอกว่าทำไมคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงชอบมาเล่าเรื่องผีกันตอนหน้าร้อนก็บอกว่ามันทำให้แบบขนลุกไงมันทำให้เย็นเยือกไง
2: หนาว
1: มัน
2: ขนล
1: ุ
2: กเลย
1: ก็เลยบอกอ๋อเหรอคือแบบว่าเขาก็เลยชอบเล่ากันช่วงนี้นะฮะท
2: ี
1: นี้คุณเสน่ห์ก็บอกว่าให้งั้นก็เพื่อให้เข้าบรรยากาศนะก็ขอเล่าเรื่องผีกันก่อนนะก็คือพูดถึงประวัติศาสตร์ของเรื่องผีเขาเรียกว่าไคดันนะฮะก็ย้อนกลับไปนะครับก็จะมีหนังสือที่ชื่อว่า100เรื่องผีนู่นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17ในสมัยเอโดะนะครับก็มีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแล้วคนก็จะมาจุดเทียนนะครับแล้วก็เล่าเรื่องผีกันนะในห้องนะประมาณอย่างนั้นแล้วก
2: ็
1: อีกเรื่องนึงที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือโยไกโยไกเนี่ย
2: โยไกคืออะไร
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟังโยไกเนี่ยคือพูดไม่ถึงขนาดแบบไม่เชิงเป็นผีแต่เป็นแบบพูดต่างๆแบบก็จะมีหลายตัวนะครับก็จะอยู่ในตำนานของญี่ปุ่นอย่างเช่นเราจะเคยได้ยินผีไม่มีหน้าอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นหรือว่ากับปะกับปะอะไรเงี้ยก็จะเป็นโยไกด้วยเนี่ยนะครับทีนี้ปกติเนี่ยก็ได้รับความนิยมมานะฮะตั้งแต่ศตวรรษที่8แล้วนะคือยาวนานมา

0: ทีนี้เริ่มมาเป็นที่นิยมร่วมสมัยถ้าคุณผู้ฟังคนไหนอยู่ในรุ่นผมนะอาจจะเคยได้ยินการ์ตูนที่ชื่อว่าเกะโนคิตาโร่ก็คือจะเป็นตัวการ์ตูนที่เขามีเพื่อนอะเป็นพูดผีปีศาจต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับทีนี้ตัวของผู้แต่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่ชื่อว่าคุณมิซูกิชิเกรุเนี่ยมาจากจังหวัดเล็กๆที่ชื่อว่าทดโตรินะฮะทีนี้ทางทดโตริเองเนี่ยนะครับปกติเป็นจังหวัดที่เล็กมากแล้วก็คนก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปเท่าไหร่เขาก็เลยมีการเอาเนื้อเรื่องเนี่ยของเกะโนคิตาโร่เนี่ยนะครับมาทำเป็นรูปจำลองนะครับในเป็นตัวบรอนซ์นะฮะโยไกเนี่ยบรอนซ์170ตัวทั่วเมืองเลยนะแล้วมีหนำซ้ำยังมีการจัด International Yokai Summit ที่เมืองด้วยถือว่าเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวเพื่อจะได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะแล้วก็เรียกทางผู้ว่าการของจังหวัดทดโทริเนี่ยก็ขอโปรโมทให้จังหวัดทดโทริเนี่ยเป็นโยไกคิงด
1: อม
0: ก็เป็นอาณาจักรของโยไกครับ
1: โอ้นะคะสมัยนี้เนี่ยค่ะเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาพร้อมกับเรื่องราวผีที่น่ากลัวแบบนี้เนี่ยเขาก็มีนิยมไปที่ต่างๆเพื่อที่จะได้รับบรรยากาศผีๆแล้วก็ฟังเรื่องผีกันมากขึ้นนะเขายกตัวอย่างอย่างเช่นสมัยนี้เนี่ยค่ะก็จะมีโรงภาพยนตร์3มิติที่สามารถไปดูเรื่องผีได้แล้วคือ3มิติมันก็ยิ่งทำให้น่ากลัวมากกว่าเดิมนะหรือว่าจะเป็นแบบ virtual reality ที่เราต้องใส่แว่น VR นี่แหละค่ะเราจะเห็นเสมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านผีสิงจริงๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยสมัยนี้เขาก็จะมีใครเดนไลฟ์บาร์นะก็จะเป็นบาร์ที่ก็จะมีคนเล่าเรื่องผีต่างๆแล้วก็คนที่ไปฟังเนี่ยก็ไปเอนจอยดริงก์กันได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีบริษัททัวร์แห่งหนึ่งนะเป็นบริษัทแท็กซี่ชื่อว่าซานวาโคตสึนะคะช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาก็จะมีพาไปดูสถานที่ต่างๆที่มันเป็นสถานที่บ้านล้าง
0: ผีสิง
1: เออเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าใครที่ชอบแนวนี
0: ้
1: สมัยนี้ก็มีให้เที่ยวให้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่เรื่องที่2นะคะที่คุณชนะเอ๋นำมาฝากกันก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องซัมเมอร์นะคะฤดูร้อนของญี่ปุ่นอยู่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นชอบทานกันในช่วงฤดูร้อนนะคะเพราะอากาศร้อนแบบนี้ก็เลยต้องทานบะหมี่เย็นๆนะคะทางญี่ปุ่นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะฮิตกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเมงนะคะที่อาจารย์เจตบอกว่าชอบมากๆเลยเนาะก็จะเป็นเส้นบางๆนะคะหรือเป็นราเมงเย็นนั่นเองนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าขายดีแล้วก็คุณชนะเอกก็บอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยโอ้ต้นศตวรรษที่20เนี่ยค่ะคือก็เริ่มที่จะมีร้านอาหารที่ขายราเมงเย็นนะคะหรือว่าบะหมี่เย็นต่างๆเนี่ยมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอบ้านแต่ละบ้านเนี่ยหลังเริ่มที่จะมีตู้เย็นของตัวเองก็เริ่มกลายเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีนะในช่วงหน้าร้อนนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเทรนด์ในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยคือราเมงเย็นเนี่ยหาได้ง่ายมากๆเลยร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ต่างๆเนี่ยก็จะมีแล้วก็เทคโนโลยีก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถปรับรูปแบบของการนำมาขายจนกระทั่งเขาบอกว่าเทียบกับคุณภาพในร้านอาหารได้เลยนะนะคะรสชาติต่างๆก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแบบแหวกแนวเล็กน้อยนะเขาบอกว่าโอ้สมัยนี้นะคะอย่างสุภาพสตรีเนี่ยก็จะนิยมนะคะเป็นราเมงเย็นที่มีมะนาวหรือมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆจะได้รู้สึกสดชื่นนะคะบนโซเชียลมีเดียก็จะเห็นภาพของบะหมี่เย็นแล้วก็จะมีน้ำแข็งเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งเนี่ยโปะใส่ด้วย
0: ก็มีหลายๆแบบเลยนะ
1: แปลกสุดที่เห็นเนี่ยค่ะก็คือเอาซอสแบบอิตาเลียนเนี่ยค่ะมาเทบนบะหมี่เย็นด้วย
0: ดูมันเข้ากันไหม
1: ก็ต้องไปลองดู
0: แต่โดยส่วนตัวผมชอบโซเมงมากเพราะว่ามันแบบมันเบาอ่ะแล้วมันก็สดชื่นอ่ะตัวของน้ำที่จิ้มประมาณนั้นฮะก็รู้สึกมันสดชื่นดีมันเย็นดีก็คลายร้อนได้มากก็เป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นจะชอบทานมากในช่วงฤดูร้อนอีกเรื่องนึงที่เป็นที่นิยมในช่วงฤดูร้อนคือถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องไม่พลาดก็คือดูดอกไม้ไฟในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะใส่ยูกาตะไปชมดอกไม้ไฟกันอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนอกจากเล่าเรื่องผีกินดามิงแล้วเนี่ยนะฮะ
1: นะคะก็ต้องไปดูดอกไม้ไฟด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปพูดคุยกันนะกับนายหัวอัดของเราครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: อนุสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์นี้นะครับอยู่กับเราสองคนผมเจษฎาสาระทองครับ
1: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอกับใครคะ
0: ในหัวอัดนะครับรองศาสตราจารย์ดร. อัดพิสารวานิชอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะวันนี้เนี่ยจะมาคุยประเด็น10สาเหตุไทยขาดดุลจีนครับตอนนี้แนวอัดพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร. อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร. เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาเจอผมกันใน CEO อาเซียนรุ่นที่3นะครับมากันครับ
0: ใครที่บอกว่าฟังแล้วไม่จุใจนะครับก็สามารถที่จะไปชมได้ไปเจอตัวเป็นๆได้ไม่ใช่แค่ชมด้วยนะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับสังกัดใหม่ด้วยนะครับ
3: งานใหม่
0: นะฮะก็ขอต้อนรับครับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: แต่ที่ไปโลดแล่นโลดแล่นในยุทธจักรอยู่นะครับก็กลับมานะครับ
1: ครับ
0: แต่วันนี้หัวข้อจะเป็นเรื่องของไทยขาดดุลจีนนะครับ
3: เรื่องของเรื่องก็คือว่าจริงๆก็ไปเกี่ยวข้องกับ CEO รุ่นที่3นี่แหละครับเมื่อกี้คุณลิซ่าพูดถึงว่านอกจากอาเซียนแล้วเนี่ยเราจะได้องความรู้และได้เรียนกันเรื่องของ2ประเทศมหาอำนาจก
1: ็
3: คือจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับวันนี้ผมก็พูดเรื่องจีนนะครับหัวข้อของการพูดคุยก็คือ10สาเหตุที่ทำไมประเทศไทยจึงขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ10สาเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นคงเป็นเซี่ยวหนึ่งที่เราจะพูดเรื่องจีนกันนะครับในหลักสูตรของเราสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนี่เขาลงข่าวเรื่องของไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนผมก็เป็นหนึ่งส่วนในเนื้อหาของที่เขาลงนะครับซึ่งเขาลงเฉพาะการขาดดุลการค้ากับจีนแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดผ่านทางรายการก็คือว่าเมื่อพูดถึงการขาดดุลการค้าเนี่ยนะครับในมุมของผมเนี่ยผมแยกออกเป็นสองส่วนก็คือการขาดดุลการค้าโดยภาพรวมของประเทศไทย
0: ครับ
3: และก็ที่น่าสนใจก็คือการขาดดุลการค้าของประเทศจีนนี่แหละนะครับในการขาดดุลการค้าเนี่ยเราเสียเงินไปซื้อสินค้าเข้ามามากกว่าที่เราได้เงินกลับมาเข้าประเทศคำถามสำคัญก็คือว่าการขาดดุลการค้าของประเทศไทยเนี่ยมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: ครับ
3: เราไม่สามารถจะฟันธงไม่ได้ 100% ว่ามันเสียหายทางเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าผมคิดว่ามีอยู่2ส่วนว่ามันจะเสียหายทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าให้พิจารณาทั้ง2เรื่องถ้าเรานําเข้าสินค้ามาเรานําเข้าสินค้าเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องไม้วัตถุดิบต่างๆสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมแต่เราสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเราสามารถจะทำให้อัตราขยายตัวเศรษฐกิจเราจะทำให้ GDP ของประเทศไทยได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะการนำเข้ามาเยอะๆก็จะน่าจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถจะฟันธงได้ 100% ว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นผลดีทางเศรษฐกิจแต่ข้อที่สองนี่สำคัญกว่าข้อที่สองสำคัญกว่าก็หมายความว่าระหว่างของการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเยอะๆเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดการพัฒนาได้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมงานวิจัยหรือสร้างทำให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับห่วงในสินค้านั้นๆที่เราเข้ามาหรือทั้งทุนด้วยเข้ามามากน้อยแค่ไหนอันนี้ข้อที่สองเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาภาคการผลิตของไทยผู้ประกอบการไทยเข้าไปพร้อมๆกับการที่สินค้าต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็คือว่าเราก็จำเป็นจะต้องนำ

0: เข้าสินค้าพวกนั้นเข้ามาอีกเรื่อย
1: ๆ
0: ก็แสดงเศรษฐกิจเราไม่ได้ยืนด้วยขาของตัวเองไงมันก็ความเสี่ยงในอนาคตถ้าเป็นอย่างข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่าก็คือสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแน่ๆเพราะนั้นก็มาดูกันว่าอ๋อแล้วที่ผ่านมามันเป็นแบบไหนนะครับจนถึงวันนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีการส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแง่ของมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากระดับแสนล้านเป็นแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็น200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตัวเลขปี2025ปีที่แล้วก็เป็น300ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนี้มูลค่าในการส่งออกของเราเฮ้ก็ดีเราดูแล้วก็นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมูลค่าในการส่งออกของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่มันสะดุดก็คือว่าในการที่สินค้าไทยส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับเรานำเข้าเพิ่มขึ้นมากกว่าการส่งออกของเรา
1: ครับ
0: ค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากกว่าการส่งออกของเราอันนี้ดีไม่ดีก็ตั้งเป็นคำถามให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยคิดต่อไปจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือปี2564ที่ทำให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าจนถึงทุกวันนี้ผมแยก2ประเด็นนะครับท่านผู้ฟังที่เดินหลงเข้ามาในรายการเรา
1: ครับ
0: นะฮะการขาดดุลการค้าของไทย2การขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนนะครับปี2564ก็คือหลังโควิดนะครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแง่ของการส่งออกในแง่ของดุลการค้าของประเทศไทยว่าเราเริ่มขาดดุลการค้าตั้งแต่ปี2564ก็คือตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ดุลการค้าอันนี้ผมกำลังพูดถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจนะครับภาพรวมของการส่งออกครับไม่ใช่ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมของการส่งออกทั้งประเทศและก็ภาพรวมของการดุลการค้าของทั้งประเทศก่อนหน้า2564เราได้ดุลมีบางปีเท่านั้นเองที่เราพลาดในการที่นำเข้าสินค้าจนทำให้เราได้ดุลการค้าขาดดุลการค้าเข้ามาเยอะแต่หลังจาก2564เป็นต้นมาประเทศไทยโดยภาพรวมของดุลการค้าประเทศไทยขาดดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเราอยู่ที่คำว่าปัจจุบันของผมก็คือ2025แต่ปัจจุบันที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้มัน2026ผมคิดว่าแล้วก็แชร์ไอเดียผ่านท่านผู้ฟังด้วยว่าผมคิดว่าเราก็ยังขาดดุลปีนี้เราก็ยังขาดดุลการค้าโดยภาพรวมของทั้งประเทศอยู
1: ่ครับ
0: เหตุผลที่หลัง2564ที่เป็นจุดเปลี่ยนผมมีสัก6เหตุผลที่ทำให้เราขาดดุลการค้าเพราะว่า1เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจประเทศอื่นๆเนี่ยอั้นจากการนำเข้าพอหลังจากโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติอั้นความต้องการในสินค้าพอเปิดปั๊บโควิดหมดเราก็เร่งการนำเข้าทันทีสองครับไทยต้องนำเข้าสินค้ากลุ่มหลักที่เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรจำนวนมากเพราะมาป้อนโรงงานการผลิตในประเทศไทยเลยมีการเร่งนำเข้าในส่วนนี้เข้ามาเยอะมากเลยที่ทำให้เราขาดดุลสามครับทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็เข้ามาเยอะ FDI ที่เข้ามาในประเทศไทยก็เยอะแต่ทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้รับประกันว่าเขาจะใช้วัตถุดิบในประเทศไทยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขานำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเข้ามา
1: ครับ
0: ประเด็นที่4เนี่ยหลังๆเนี่ยมีการนำเข้าทองคำเข้ามาเยอะมากประเทศไทยตลาดทองคำผมคิดว่าน่าจะติดระดับโลกนะในอาเซียนเนี่ยติดอยู่แล้วมีการนำเข้าทองคำเข้ามาเยอะมาก
1: ครับ
0: ประเด็นที่5ครับสินค้าจีนเข้ามาเยอะมากเลยในช่วงหลังๆเดี๋ยวค่อยคุยกันไปในเบรก2ว่าสาเหตุของการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนมันมาจากอะไรประเด็นที่6ครับที่ทำให้เราขาดดุลการค้าก็คือว่ามูลค่าการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันและพลังงานโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทำให้

0: ค่าการนําเข้าของเรายิ่งสูงไปนี่คือเหตุ6เหตุผลที่ทําให้ดุลการค้าของไทยขาดดุลในช่วง5-6ปีที่ผ่าน5ปีที่ผ่านมานะครับผม
1: ครับ
0: นี่มาดูที่อีก2นาทีก่อนจะไป 7:15
1: ก่อนจะเบรก
0: ก่อนจะเบรกแรกสินค้าที่ประเทศไทยนำเข้ามาเยอะๆจนทำให้เราขาดดุลการค้าเยอะๆเนี่ยผมคิดจากสักมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด 100% เนี่ยผมคิดจาก 75% ของสินค้าที่นำเข้ามาเยอะๆเลยช่วงหลังๆประเด็นที่ผมจะบอกสินค้าท่านผู้ฟังผ่านทางรายการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่เช่นกันมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประเทศไทยจะต้องไปคิดต่อมันเป็นโจทย์ใหญ่เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจว่าสินค้าเหล่านี้ทำไมประเทศไทยไม่เร่งพัฒนาเพื่อจะทดแทนการนำเข้าเราจะได้ไม่ขาดดุลการค้า 75% ที่สินค้าที่เรานำเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยยืนหนึ่งมาโดยตลอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบยืนหนึ่งเลย
1: ครับ
0: อันที่สองน้ำมันเชื้อเพลิงอันที่สามเครื่องจักร4ทองคำทองคำเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ4นะฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมามีรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ช่วงหลังๆนี่ก็จะเป็นรถยนต์ EV รถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรถยนต์ EV เนี่ยเยอะเลยเกือบ 100% ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีพลาสติกมีเหล็กนี่อันดับ5เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอันนี้หนักเลยครับเหล็กเนี่ยนำเข้ามาเยอะมากๆอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยที่เป็นของผู้ประกอบการไทยมีล้มหายตายจากไปเรื่อยๆจากการนำเข้าเข้ามาเยอะทำไมเราไม่ผลิตภายในประเทศเพื่อจะทดแทนการนำเข้ามันก็จะได้เกิดการจ้างงานจะได้เกิดมูลค่าของประเทศไทยจริงๆที่เป็นของคนไทยนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์ทองแดงและแร่ต่างๆเรามีครับแร่ต่างๆครับแต่ว่าเรามีปริมาณไม่มากและก็ราคาเราก็แพงกว่าสินค้านำเข้านี่คือ 75% ที่ทำให้ที่เป็นสินค้าที่เรานำเข้าและทำให้เราขาดดุลการค้าเยอะครับเป็น10รายการหลักของสินค้านำเข้า 7:15 นาทีท่านผู้ฟังครับฟังกันเราก็ไป CEO อาเซียนรุ่นที่3ครับเจอผมพิธีกรหลายๆท่านครับ
1: อันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเพราะว่าเราอยู่ในอาเซียนแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ถูกแซนด์วิชนะโดย2ชาติมหาอำนาจคือจีนกับสหรัฐเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังจีนกันก่อนแล้วเดี๋ยวคืออาจารย์ก็พูด2ประเทศนี้มาอยู่บ่อยๆอยู่ละนะแต่วันนี้อาจารย์มาจี้เลยว่าเราขาดดุลอะไรกับเขาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะกับนายอัดกันต่อนะครับก็อยากจะขอทักทายคุณผู้ฟังเร็วๆสั้นๆนิดนึงนะฮะก็มีหลายๆท่านทักเข้ามานะครับบอกว่ายินดีด้วยกับอาจารย์อัดที่ไปเป็นอาจารย์ที่มอรังสิตนะครับคุณอ้วนรามกำแหงก็บอกว่าขาดดุลการค้ามากมายทำไมอัตราเงินเฟ้อของเราต่ำมากล่ะครับนะครับมีเมื่อสักครู่คุณสุมิตรทักมาเนาะแล้วก็มีคุณเดชเดชานะครับคุณอารีนานะครับคุณขวัญหน้าหล่อน้อยคุณหมูคุณธารเทพคุณอาร์มน้องอาร์มก็บอกว่าทักทายเข้ามาทีนี้มีอีกท่านหนึ่งนะครับส่งข้อความเข้ามานะครับผมหาตัวข้อความไม่เจอละแต่ว่าอยากจะให้พูดถึงข่าวนี้นิดนึงก็คือเมื่อวานนี้ในหัวอ่านครับทีม U17 นะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์นะอย่างผมไปดูในเดลีนิวบอกว่าช็อกโลกคือสามารถจะชนะเต็ง1คือโปแลนด์นะฮะได้ในวอลเลย์บอลที่ชิลีนะครับแล้วก็เข้าสู่ลอยลำเข้าสู่8ทีมสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันที่15สิงหาคมนี้นะเชียร์กันนะครับเราจะเจอกับไต้หวันอันนี้เป็น4ทีมสุดท้าย8ทีมสุดท้ายแล้วเราจะเข้าสู่4ทีมสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นข้อความที่ส่งมาจากคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับนายอาร์กันต่อนะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
0: ครับมีเขาถามเรื่องว่าทำไมเงินเฟ้อยังต่ำปีนี้นี่ผมคิดว่าคำว่าต่ำเนี่ยก็ต้องตีความหมายว่าต่ำแค่ไหนแต่ผมก็เดาคุณอ้วนนะใช่ไหมฮะคุณอ้วนถามมา
1: ครับ
0: ผมว่าต่ำก็คงจะเป็นปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้อไทยมันติดลบอันนี้

0: ปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ติดลบแล้วล่ะครับมันไม่ต่ำแล้วล่ะครับมันก็ประมาณทั้ง 2-3% แต่คุณห้วนถามก็มีประเด็นนะครับว่าทำไมถึงต่ำผมคิดว่าสินค้าส่วนหนึ่งเพราะให้โยงกับสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยเรื่องของการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนสินค้าที่เรานำเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่ทำไมเราต้องนำเข้าเยอะๆมันอาจจะมีหลากหลายผลแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยสินค้าจีนเนี่ยราคาถูกกว่าสินค้าไทยนะครับอาจจะขีดเส้นใต้ว่าอาจจะเวลาเราไปคิดคำนวณเงินเฟ้อเนี่ยเราก็ไปหยิบสินค้าจีนเข้ามาคำนวณหรือเปล่านะครับทั้งสินค้าเกษตรทั้งสินค้าอุตสาหกรรมตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามเป็น question mark ถามท่านผู้ฟังเพราะตามที่คุณวนแชร์มาโอเคเวลาเหลือไม่มากนะครับในเบรกสุดท้ายนะครับก็จะเป็น10สาเหตุที่ทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนการขาดดุลการค้าของไทยต่อประเทศจีนเนี่ยมีมาอย่างยาวนานถ้ามอง10ปีย้อนหลังเนี่ยใกล้ๆ1ทศวรรษก็แล้วกัน1ทศวรรษเนี่ยการขาดดุลการค้าของไทยเดิมเนี่ยขาดดุลสะสม 9.6 ล้านล้านบาทปีนี้ประเมินโดยผมคาดว่าการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนจะไปแตะที่12ล้านล้านบาท
1: อ
0: ีล้าน2ครั้งถ้าเป็นแบบนี้ก็การขาดดุลการค้าไทยต่อประเทศจีนสะสมนะครับ12ล้านล้านบาทเป็น4เท่าของงบประมาณประเทศไทยงบประมาณประเทศไทยเนี่ย
1: เยอะมาก
0: ที่ใช้อยู่ในแต่ละปีเนี่ย3ปีนี้มัน 3.7 น่ะ3ล้านล้านบาท 3.7 ล้านล้านบาทอันนี้มัน12ล้านล้านมัน4เท่าของงบประมาณประเทศไทยมหาศาลนะครับมหาศาล10สาเหตุที่สำคัญผมคิดว่าภายใต้เวลาที่จำกัดแล้วกันเท่าที่เวลาเรามีเนี่ย1สินค้าจีนมีราคาถูกกว่าประเทศไทยกว่าสินค้าไทยทำไมจีนจึงมีสินค้าที่ราคาถูกประเทศไทยเพราะจีนเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่จีนมีคำภาษาอังกฤษว่าเป็น factory of the world
1: โรงงานโลกเลย
0: มันใหญ่จริงๆนะครับ
1: ครับ
0: มันใหญ่จริงๆโรงงานของประเทศจีนใหญ่มากจีนมีห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมที่ครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบชิ้นส่วนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์การขนส่งการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ออฟไลน์จีนมีหมดครบวงจรเขาจึงได้เปรียบในแง่ของสินค้าราคาสินค้าที่มีอยู่แต่กับประเทศไทยทั้งสินค้าทั้งความหลากหลายความเร็วในการผลิตการออกสู่ตลาดกลุ่มไหนบ้างที่เราเห็นกันเราก็เห็นกันอยู่ในออนไลน์เน
1: ี่
0: ยเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรรถยนต์เหล็กเคมีภัณฑ์พลาสติกเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าอุปโภคบริโภค
1: มีทุกอย่าง
0: หมดแล้วทุกอย่างแต่โจทย์เนี้ย ประเทศไทยต้องไปคิดต่อนะครับว่าเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เราจะอยู่ได้แต่ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ครับผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ครับอันที่สองครับก็คือว่าประเทศไทยและอาเซียนมีเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า FTA อาเซียนจีนเมื่อ16ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: 16ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยขาดดุลการค้ามาโดยตลอดหนึ่งในนั้นก็คือ FTA อาเซียนจีนซึ่งภาษีนำเข้ากำแพงภาษีไม่มีก็เป็นศูนย์ราคาภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ประกอบกับราคาสินค้าจีนที่ถูกกว่าก็ทะลักเข้ามาหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศอินเดียไม่เซ็นอาเซปไม่เซ็นเขตการค้าเสรีกับประเทศจีนหนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือกลัวการขาดดุลการค้ากับประเทศที่ซึ่งประเทศอินเดียไม่เซ็น
1: ครับ
0: อาเซียนไม่เซ็นนะครับประเด็นที่สองครับการลงทุนในประเทศจีนในการลงทุนของประเทศจีนเนี่ยในไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับต้นๆถ้าจีนเป็นดินใหญ่อาจจะเป็นหนึ่งในสามแต่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นระดับหนึ่งในทุนต่างชาติที่เข้ามาแต่ถ้ารวมฮ่องกงไปด้วยในจีนจะเป็นจีนและฮ่องกงก็จะเป็นลงทุนอันดับหนึ่งมาแทนที่ทุนของญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: ทุนญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องดร.เจตจบจากญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันก็เชิญชวนทุนญี่ปุ่นนะครับให้ไปลงทุนในอินโดนีเซียหนึ่งในนั้นที่เขาพูดกันปัจจุบันก็คือรถยนต์ไปลงทุนในอินโดนีเซียซึ่งมาดูตัวเลขโดยภาพรวมของทุน

0: ญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยปัจจุบันลดลงมากเลย
1: ใช่พ
0: อเป็นแสนล้านอย่างเงี้ยคำขอแสนล้านแต่จริงๆเนี่ยลงทุนจริงๆประมาณไม่ถึงหมื่นล้าน
1: ครับ
0: แต่ในขณะนี้ทุนจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมาก
1: พ
0: อทุนจีนเข้ามาเยอะมากเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคืออะไรเขาก็นำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนำเข้ามานี่ก็เป็นเหตุผลที่3ที่ทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะจีนห่วงโซ่การผลิตของไทยไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวก้อยกับห่วงโซ่การผลิตของประเทศจีนได้ 100%
1: ครับ
0: การผลิตของประเทศจีนเขาใช้คำว่าinnovation driven ก็คือขับการผลิตด้วยนวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี innovation and technology driven ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งดร.เจตคุลีซ่าท่านผู้ฟังก็เห็นว่าสินค้าจีนนี่มีความหลากหลายในเทคโนโลยีมากเลยเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแพงไม่ว่าจะเป็นถูกมีเทคโนโลยี
1: ระดับ
0: แต่ทุกระดับเลย
1: ครับ
0: แต่ข้อนี้ผมกำลังบอกว่าห่วงโซ่การผลิตไทยหรือศักยภาพการผลิตของประเทศไทยของพวกการไทยเนี่ยไม่ทันของการพัฒนาสินค้าหรืออุตสาหกรรมของประเทศจีนเราเมื่อกี้ผมพูดคำว่าจีนขับเคลื่อนภาคการผลิตของเขาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1: ครับ
0: ประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการตลาดนำการผลิตมันต่างกันไหมฮะการตลาดนำการผลิตหมายความว่าเราผลิตสินค้ามาแล้วเนี่ยขายที่ไหน
1: uh-huh.
0: เรายังไม่มีคำว่า innovation นวัตกรรมอยู่ในกระบวนการของการผลิตจีนไปอีกสเต็ปแล้วจีนไปเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่ตอบโจทย์เขาข้อที่5ครับมัน 7:27 นาทีแล้ว เห็นไหมท่านที่ฟังผมมาท่านต้องมาเจอผมแล้ว
1: ครับแต่อาจารย์
0: ท่านต้องมาเจอผมแล้ว
1: มันมาได้ครึ่งทางเองอ่ะเดี๋ยวผมว่าสัปดาห์หน้าต้องต่ออีกครึ่งทางอ่ะเพราะว่าแบบมันมี10ข้ออ่ะงั้นนี่เป็นใน EP 1แล้วกันนะอาจารย์เพราะว่าแบบ
0: สัปดาห์หน้าตั้งใจว่าจะพูดเรื่องเปลี่ยนมา
1: โอ้ไม่แต่ว่ามันค้างไว้10ข้อไง
0: มัน
1: ค
0: ้
1: าง
0: ไว้
1: 5ข้อไง
0: ครับผม
1: นะทางไว้5ข้อไงเดี๋ยวมันจะกลายไปบอกว่าเดี๋ยวสคบไม่ตรงปกไงอาจารย์นึกออกมั้ยฮะ
0: โอเค
1: ครับพอจบไปแล้ว50ข้อไงโอเคครับอ่ะงั้นนี้ก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณดร.คุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวณิชนะคะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอ่ะรอบหน้าต้องมาพร้อมกับ EP 2ใครไม่อยากจะรอเป็น EP สั้นๆเนี่ยต้องสมัครเลย
1: นะ CEO อาเซียน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังเพลินค่ะลืมเวลาไปเลยคือไม่ใช่แค่คนฟังลืมคนพูดก็ลืมเหมือนกันนะโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนจุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลักษณ์ประพฤติดีค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์ครีมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิริพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาเมื่อวานเกือบมีข่าวเด็ดในห้องส่ง
5: แอบเมากันหลังไมค์คุณผู้ฟังไม่รู้อย่าไปเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเลย
4: นั่งๆอยู่กับอีหักล้อหัก
5: ล้อหักล้อกระเด็นช่วงแชร์เล่าช่วงแชร์เล่า
4: แชร์เล่าข่าวเด็ด
5: ค่ะ
4: คือถ้าเป็นช่วงศิวพรนะเมาตอนนั้นแล้ว
5: อ
4: ันนี้เป็นช่วงนั่งเหงาเหงานั่งกับอีตัวที่ดิฉัน
5: บางทีคุณผู้ฟังอาจจะเห็นว่าแบบเอ๊ะเมื่อวานเก๋ทำไมอยู่ดีๆแบบว่าลุกขึ้นพวดขึ้นมากลางรายการมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะนั่นแหละเก๋ก็ไปเปลี่ยนเก้าอี้ให้นั่งเหงา
4: พอพูดเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวคนกลับไปรีลันดูไม่หรอกแต่ว่าเป็นล้อม

0: ที่เป็นเข็นได้มันก็จะมี1 2 3 4 5
1: มันจะเป็น
0: 5
1: แฉก
0: แล้วก็ในช่วงที่คุยเข้าใจว่ามีการบิดหรือเลื่อนนิดนึงมันก็เลยทำให้ตัวด้ามข้างหนึ่งหักนะคะเนื่องจากแฉกมันมีอยู่5เพราะฉะนั้นมันยังอยู่ได
1: ้มันยังอยู่ได้มันมี4ล้อแต่หายไปล้อหนึ่ง
0: ถ้าคนไม่รู้ตัวอาจจะพอเอียงปั๊บอาจจะล้มได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่บังเอิญเมื่อวานอาจจะนั่งนิ่งพอดี
1: โชคดีกว่าจะมาจัดรายการได้นะสมบุกสมบันพอสมควรนะแต่ละคน
0: ก็เรื่องราวต่างๆในบ้านเราเนี่ยนะคุณเกศน
1: ะ
0: บางทีนะคืออย่างข่าวทางกฎหมายนะคุณเกศจัดมาบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจบางทีเรื่องเนี่ยมันจะซ้ำเรื่องราวเดิมแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดแล้วก็ตั้งแต่ดิฉันเรียนหนังสือมานะที่มาเรียนกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นเดิม
1: ๆ
0: ซึ่งก่อนหน้านั้นที่เขามีการประมวลเรียกว่าประมวลกฎหมายใช่ไหมเอามารวบรวมสกัดเป็นสาระสำคัญของมาตราต่างๆมันก็มาจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริง
1: ๆ
0: โดยส่วนใหญ่ถึงแม้เป็นกฎหมายเทคนิคอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายจราจรอะไรต่างๆมันก็เกิดมาจากการที่มีปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ตกผลึกแล้วก็มาสกัดเป็นวิธีการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขนะทีนี้อย่างในบ้านเรามีทุกประเภทเลยไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกใหม่แต่เรื่องราวมันเป็นเรื่องใหม่ๆอย่างกรณีคือเรื่องนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
1: อ
0: ะที่หลงเดินเข้าไปในบริเวณทางด้านสถานีรถไฟมักกะสันเนา
1: ะ
0: แล้วก็เจอแก๊งวัยรุ่นไปตบทรัพย์ได้เงินไปแค่1,400บาทแต่เสียทั้งชื่อเสียงแล้วก็อาจจะโดนคดีความเนื่องจากว่าไปทำร้ายนักท่องเที่ยวอีกด้วยเขาตกใจกลัวมากเลยแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกอีกข่าวหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ไอ้หนูแก๊งที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่า7คนนะคะเป
1: ็
0: นเยาวชนอายุระหว่าง13ถึง15ปีก่อนหน้านี้นะคะในวันแม่เลยนะคะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาที่ประเทศไทยกำลังจะหาทางขึ้นสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันปรากฏว่าเดินแล้วหลงเข้าไปในบริเวณสวนสาธารณะด้านหลังสถานีแถวอโศกดินแดงอะค่ะจุดนั้นมันจะเป็นคือเป็นช่วงว่างๆแล้วก็อาจจะมีต้นไม้แล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยวนะคะสมัยก่อนที่ฉันจะอยู่แถวนั้นแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าให้บางทีมันก็ดูเปลี่ยวๆนะ
1: เขาบอกว่าจริงๆอยู่ไกลอยู่ใจกลางเมืองมากนะคะภาพนี่คือเห็นว่าทุกอย่างมันดูเจริญแล้วมีนู่นนี่นั่นรถไฟแต่ว่ามันจะมีบางส่วน
0: มันจุดเพราะว่าคืออย่างนี้มันดูเหมือนอยู่กลางเมืองก็จริงแต่มันเป็นสถานที่ที่เรียกว่าต่อเนื่องกับคือสถานีรถไฟมักกะสันเนี่ยกว้างมากแล้วมันก็เป็นที่ของรถไฟแล้วก็มีบางจุดที่เป็นจุดที่เขาทิ้งไม่ใช่ทิ้งขอไปตั้งพวก
1: เป็น
0: ร
1: ู
0: ป
1: โบกี้
0: อะไรแบบนี้ที่ที่สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นบ่อยแต่ว่าพอหลังจากที่แอร์พอร์ตเรลลิงเปิดเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่บางจุดเป็นจุดอับแล้วก็บางคนก็บอกธรรมดาไม่น่าจะเดินเข้าไปหรอกแต่ว่าคือคนไม่รู้บางทีมันก็เดินเข้าไปอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่บริเวณแถวแถวหลังสถานีย่านอโศกดินแดงมันถึงจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นสวนสาธารณะก็จริงแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่เรียกว่ามันปลอดคนน่ะมันปลอดคนเพราะฉะนั้นมันก็อาจเกิดเรื่องขึ้นได้และปรากฏว่าเกิดขึ้นจริง
1: ๆค
0: ่ะแล้วก็ชายชาวญี่ปุ่นคนนี้นะคะหลงเข้าไปปรากฏว่าก็เจอวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันแล้วก็เห็นว่ามาคนเดียวเป็นนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไห
1: ม
0: ก็มาไถเงินเขาไม่ให้ไ
1: ม
0: ่ให้ก็เลยกระลุกตุ๊บตับตุ๊บตับทั้งต่อยทั้งก้อนหินทุบด้วยบาดเจ็บเลยนะคะโอ้โหแบบคือมือกับไม้ก็แย่แล้วนะเอาหินทุบเขาอีกนะคะถ้าเขาแบบเจ็บหนักกว่านี้ยิ่งแย
1: ่
0: นะคะก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะไปตามตัว

0: อย่างจริงๆแถวนั้นก็บอกไม่มีกล้องด้วยนะแต่ก็คือจับได้หมดนะคะจับได้ในห้องพักอยู่แถวแฟลตใกล้ๆโรงพักดินแดงนั่นแหละแถวนั้นจะมีแฟลตเยอะนะคะแล้วก็แต่คนที่อยู่ในแฟลตดินแดงเนี่ยพลเมืองดีเยอะนะ
1: ค
0: นมีตังก็เยอะแล้วก็ไม่มีปัญหาก็เยอะแต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มที่เกเรก็มีเหมือนกันจากการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหนูทั้งหลายก็ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ว่าตอนก่อเหตุเนี่ยใช้เพียงหมัดทำร้ายผู้เสียหายไม่ได้ใช้อาวุธนะแม้ว่าบางคนจะมีมีดพกติดตัว
1: โอ้โ
0: หแต่ไม่ได้ยืมมาใช้
1: ได
0: ้ตังไปแค่1,400บาทแบ่งเงินคนละ200แถมใช้หมดแล้วด้วยคำถืนทีนี้กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ยอมรับว่าเคยมีพฤติกรรมไปไถเงินตอนที่น้องก็บอกก็จะบอกว่าขอเงินใช่ไหมแต่พฤติกรรมอย่างเวลาที่เราเรียกกันก็คือไปไถเขาแหละจากบุคคลอื่นในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยครั้งแล้วส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาดิฉันเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คืออาจจะยอมให้ไปเพราะว่ามันปลอดคนแล้วจำนวนคนมันเยอะนะเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวแต่กรณีนี้นี่นักท่องเที่ยวไม่ให้ตังค์ก็เลยลงมือทำร้ายร่างกายเขาวันนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เชิญทีมสหวิชาชีพไปร่วมสอบปากคำเยาวชนทั้ง7คนแล้วก็ถึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เรื่องของการดำเนินคดีอะไรต่างๆเราก็เชื่อนะว่ากฎหมายก็ยังคุ้มครองเยาวชนอยู่นะส่วนหนึ่งแต่อันนี้เขาทำไม่ใช่ครั้งแรกนะน่าจะติดใจแล้วก็รู้ว่าพอรวมกันหลายๆคนมันสามารถที่จะก่อเหตุแบบนี้ได้ง่ายนะคะก็เลยไม่เชิงว่าสมหัวกันนะแต่ว่าก็เรียกว่ามารอดักชิงทรัพย์แหมมีปืนมีมีดด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้แล้วก็คงทำบ่อยๆนะคะคือถ้าเป็นคนที่เขาดูที่ท่าไม่ดีเนี่ยเขาก็ให้ตังค์ไปแล้วก็รีบหนีเพราะนั้นจุดนี้เมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะเจ้าของพื้นที่จะต้องดูแลมากกว่านี้นะคะก็น่าตกใจจริงๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้หลายครั้งน
1: ะ
0: แต่ว่าแต่ละครั้งมันไม่เคยเป็นข่าวหรือว่าอาจจะเรียกว่าคนยอมให้ตังค์ไปแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งความ
1: แต่ว่าโชคดีนะที่ว่านักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ยเจอกับพลเมืองดีด้วยนะคะเพราะว่าอย่างทางพลเมืองดีเนี่ยเขาขอสงวนนามสกุลเอาไว้นะคะชื่อคุณอาทิตย์ประมาณสัก44ปีเนี่ยก็มาช่วยคุณยูกิแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยขับรถมาจอดแวะแถวๆบริเวณสถานีแอร์พอร์ตเรียวลิงของมักกะสันเนี่ยแหละค่ะช่วงเหตุการณ์เนี่ยประมาณสัก2ทุ่มแล้วก็จังหวะที่ลงจากรถได้ยินเสียงกลุ่มเด็กตะโกนโวยวายแล้วก็ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยออกจากป่ารก2คันแต่ว่ามองไม่ถนัดว่ามีกี่คนนะคะคุณอาทิตย์เล่าแบบนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เลี้ยวไปทางถนนเลียบบึงมักกะสันแล้วเด็กที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าถ้าดูแล้วเนี่ยอายุไม่น่าจะถึง15ปีด้วยแล้วคุณยูกิเนี่ยก็วิ่งมาหาตนนะคะลักษณะแบบว่าขอความช่วยเหลือแล้วก็เล่าให้ฟังเลยบอกว่าสภาพเนี่ยโอ้โหเลือดกบปากเลยค่ะเพราะว่ามีบาดแผลจากการถูกทำร้ายก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าจากเท่าที่คุยเนี่ยผู้บาดเจ็บเดินหลงเข้าไปนะคะคือเหมือนแบบไม่รู้อะค่ะก็เลยเดินหลงเข้าไปใช่เข้าไปในป่าด้านหลังสถานีแอร์พอร์ตเรียวลิงของมักกะสันนะคะแล้วกำลังจะเดินถอยออกมาแต่ว่าไปเจอเยาวชน6คนเนี่ยแหละค่ะ
0: 7
1: เข้ามาตรุ
0: ม
1: เจ็ดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยข่าวออกมาว่า6ใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเยาวชนกลุ่มนี้ก็เข้ามารุมครั้งแรกคุณยูกิเนี่ยพูดไปว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะคนก่อเหตุจึงพูดว่ามันนี่คุณยูกิก็บอกว่าไม่มีแล้วหลังจากนั้นค่ะเยาวชนทั้งหมดก็รุมทำร้ายเลยนะคะคุณอาทิตย์ก็ยังบอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะตั้งใจจะเดินทางมาไทยเพื่อฉลองวันเกิดวันเกิดของเขาเนี่ย16สิงหาคมกับแฟนสาวชาวไทยโอ้แล้วก็กลับมาเจอเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้นะคะก็ยิ่งทำให้คุณอาทิตย์เนี่ยบอกว่ารู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจมากๆแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเข้าใจว่าก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็มีการฝากถึงผู้ปกครองของกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุเนี่ย

ยังไงช่วยดูแลบุตรหลานของตัวเองเนี่ยให้ดีหน่อยอย่าเที่ยวปล่อยออกมาสร้างความเดือดร้อนกับใครแบบนี้นะคะอ่ะเนี่ยก็พลเมืองดีเนี่ยละค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะเห็นว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยวคุณยูกิคนนี้

0: ท่านเป็นเยาวชนไงคะเรื่องของการแจ้งข้อหาอะไรเราก็คุยกันมาบ่อยใช่ไหมคะคุณศิวพร
1: เนาะประเด็นเนี้ยในบางประเทศในขณะนี้เขามีการลดอายุของคนที่กระทำความผิดลงมาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: บางประเทศเนี่ยก็รู้สึกจะสวีเดนนะจาก15เหลือ14แล้วนะทีแรกก็จะเอาเหลือ13ก็ปรากฏว่ายังมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านกันเยอะก็ลงมาเป็น14ในเรื่องของการดำเนินคดีอาญากับเยาวชนนะข้อมูลนี้เนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่โพสต์ลงในกลุ่มที่เรียกว่า Grab Car Driver Club Thailand ซึ่งคุณอาทิตย์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นคนในกลุ่มเนี้ยที่มีอาชีพนี้แล้วก็พอเจอนักท่องเที่ยววิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือหลังจากที่ถูกชิงทรัพย์ไปแล้วก็สภาพสะบักสะบอมนะคะก็เรียกว่าให้การช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลจุดนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดที่ค่อนข้างรกร้างแล้วก็มันค่อนข้างปลอดคนบางจุดนี่ก็ถึงกับระดับเปลี่ยวก็ว่าได้เพราะว่าสถานที่มันกว้างมากนะครับในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีคนหนึ่งที่ล็อกตัวแล้วก็ใช้ก้อนหินทุบหัวทุบหลังศีรษะท้ายทอยเขาอะด้วยนะอันนี้แน่นอนแล้วก็ต่อยปากที่เราเห็นภาพนี่ตามข่าวก็คือสะบักสะบอมมีบาดแผลแล้วมีเลือดด้วยนะครับก็ปรากฏว่าบัตรเครดิตของมิสเตอร์ยูกิเนี่ยก็หายไปใบหนึ่งด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ช่วงนั้นตอนนั้นคุณอาทิตย์เองยังเห็นไม่ถนัดว่ามีกี่คนแต่ก็เห็นกลุ่มชัดเจนเนื่องจากอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยเข้าใจว่าจะทำงานอยู่แถวๆนั้นดิฉันไม่อยากจะพูดรายละเอียดมากนะคะก็คงจะให้ชื่อแค่นี้แหละอย่างไรก็ตามคุณยูกิที่หรือมิสเตอร์ยูกิที่ไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าในขณะนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างเรียบร้อยนะคะแต่ก็น่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณอาทิตย์ให้ข้อมูลว่าเคยมาจอดรถพักผ่อนระหว่างรอผู้โดยสารแล้วก็เคยเห็นเยาวชนอายุประมาณเนี้ยประมาณกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาทำร้ายคุณอาทิตย์เองโดยใช้กระป๋องสีมาคว้างใส่แต่ตอนนั้นคุณอาทิตย์ไม่ได้เอาเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าเห็นว่าเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองแต่ก็สังเกตแล้วก็ให้ความเห็นด้วยเหมือนกันว่าพื้นที่ตรงนั้นนะคะมันน่าจะมีการปรับปรุงเพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมเพราะว่าช่วงเย็นๆจะมีคนมาออกกำลังกายกันมากนะคะมีทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายมีเด็กด้วยนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยอาการของคุณยูกิก็ไม่มีปัญหาก็จริงแต่ว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เจ้าของพื้นที่ดิฉันไม่แน่ใจนะตรงจุดบริเวณที่เป็นที่รกร้างน่าจะยังเป็นของการรถไฟอยู่หรือเปล่าหรือเป็นของรฟม.นะคะแต่ก็เมื่อมันมีเหตุลักษณะแบบนี้ที่คนจะหาทางขึ้นแอร์พอร์ตเรลลิงแล้วปรากฏว่าหลงแสดงว่าจุดที่จะเป็นทางขึ้นเนี่ยมันไม่ชัดเจนดิฉัน
0: แม่แล้วเป็นคนต่างประเทศด้วยนะคะ
1: ทุกชาติขนาดขอโทษนะยันดาไทยๆนะสมัยก่อนเนี่ยพยายามจะไปขึ้นที่สถานีมักกะสันมันขึ้นลำบากอะเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนแล้วอย่างเราเองถ้าเรามีทางเลือกที่มันง่ายมันสบายกว่านั้นเนี่ยเราก็เลือกจุดอื่นที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วก็เดินง่ายไม่ต้องเดินไกลลากกระเป๋ามาไกลข้ามถนนอะไรแบบนี้แมวไปคนเดียวมันจะเป็นแบบนั้นแต่ก็เคยมีการสะท้อนเหตุการณ์ที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นจุดสังเกตเหมือนกันของเราเองเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยไงเวลาที่เราเดินทางตรงจุดไหนก็ตามแล้วก็แต่ก่อนทำเรื่องของการจราจรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีจุดที่เรารู้สึกว่าบางจุดเนี่ยมันถึงจะเป็นใจกลางเมืองแต่มันเป็นจุดปลอดคนแล้วก็เป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นได
0: ้
1: ก็เคยทักนะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นข่าวชัดเจนหรือว่าคนจะโดนทำร้ายนี่เขาให้ตังไปแล้วมันก็เลยไม่เกิดเรื่องหรือเปล่าแต่หลังจากที่เจอกลุ่มเด็กถึง7คนมารวมกลุ่มกัน

0: อายุน้อยๆกันเนี่ยคือเด็กสมัยนี้มันฉลาดนะคือบางกลุ่มก็บอกว่าเขารู้ไงว่าเป็นเยาวชนเนี่ยกฎหมายเขาคุ้มครองอยู
1: ่อันนี้สำคัญมากเลย
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่มีเรื่องราวอะไรต่างๆจะมีความกล้ามากกว่าธรรมดาเพราะว่าเด็กในเมืองอ่ะเด็กฉลาดอ่ะโตเร็วแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารมากรวมทั้งบางทีมันก็จะมีเขาเรียกว่าแบบอย่างแต่มันเป็นแบบอย่างที่ไม่ค่อยดีแล้วก็มีการเสี่ยมสอนกันมานักต่อนักนะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะกรณีไอ้หนูคนหนึ่งที่มีมีดพกอยู่ด้วยดีไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นถ
1: ึ
0: งขั้นที่ใช้มีดไปทำร้ายคนอื่นเขานะไม่อย่างนั้นน่าจะไม่จบง่ายๆมาดูแผลของยูกิมิสยูกินะตอนนี้ก็ได้ข้อมูลว่ามีบาดแผลที่หลังหูเย็บ4เข็มบาดแผลถูกต่อยที่ปากเย็บ3เข็มบาดแผลถลอกบริเวณต้นขาขวาน่าจะโดนตึบหรือโดนเท้าคือก่อนที่คุณอาทิตย์จะช่วยหรือนำส่งโรงพยาบาลนะคะก็คนเด็กสุดก็คือ13แล้วก็แก่สุดแค่17เท่านั้นเองก็คืออยู่ในกลุ่มเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าแต่ตอนที่จับกลุ่มเด็กๆได้เด็กบอกว่าไม่ได้ใช้อาวุธเลยนะคะต่อยอย่างเดียวแต่โอ้โหอีกคนหนึ่งใช้หินทุบอ่ะเพราะว่าเขาบอกมาว่าทุบที่ท้ายทอยแล้วเลือดออกนะครับก็เขาบอกว่าเคยทำบ่อยๆเคยทำบ่อยๆส่วนมากไม่มีปัญหาแต่ญี่ปุ่นคนนี้ไม่ยอมให้ตังค์เพราะฉะนั้นก็เลยลงมือนะคะทางเจ้าหน้าที่เชิญผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง7คนมาที่โรงพักแล้วก็รับตัวกลับบ้านไปแล้วปกตินะปกติเขาจะต้องอบรมบิดามารดาของเด็กๆด้วย
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คดีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการนัดผู้ปกครองให้นำตัวเยาวชนไปร่วมกระบวนการสอบปากคำอย่างเป็นทางการนะรวมถึงสารวิชาชีพแบบนี้นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายคุ้มครองเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะถึงแม้จะมีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นก็ตาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: เมื่อครู่นี้ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ใจกลางเมืองหลายแห่งที่คือมันยังมีจุดที่ปลอดแล้วก็จุดที่เรียกว่าไม่ค่อยปลอดภัยที่มีอยู่มากเหมือนกันแล้วก็ไฟแสงสว่างเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้ความปลอดภัยนั้นมันเพิ่มมากขึ้นกล้องวงจรปิดเลยต่างๆนะเพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียกว่าส่องสว่างให้ความปลอดภัยให้มันทั่วถึงแต่อย่างไรก็ตามบางจุดนี่มันจะเป็นต้องเรียกว่าเป็นสถานที่ที่มีเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้เจ้าของ
1: เป็นคนปรับ
0: ปรุง แล้วก็อาจจะบางหน่วยงานเขามีสถานที่ที่กว้างขวางมากแล้วอาจจะมีบางจุดที่ปลอดคนแล้วก็ไม่ปลอดภัยสิ่งที่อย่างกรณีเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยสุดก็คือทำทางชี้ไปที่สถานีรถไฟฟ้าให้มันชัดเจนที่สุดแล้วก็ทำให้คนไม่มีทางหลงไม่ว่าคุณจะมาจากทางไหนก็ตามจะลากมาจากถนนอะไรต่างๆต้องไปถึงสถานีรถไฟมักกะสันซึ่งเป็นเขาหวังสมัยก่อนตอนสร้างให้เป็นสถานีหลักเนี่ยว่าพื้นที่มันใหญ่นะครับให้ชัดเจนที่สุดเพราะว่า
1: เกตถามคุณศิวพรหน่อยนะคะตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะสามารถขึ้นรถไฟฟ้านู่นนี่นั่นได้ไหมคะอันนี้คือส่วนตัวไม่ได้ใช้ไงก็เลยไม่ทราบ
0: โอเคถามได้ถามได้อยู่หลังบ้านดิฉันเองคือจริงๆสถานีมักกะสันเป็นเขากะเป็นสถานีแบบสถานีใหญ
1: ่ศูนย์
0: สม
1: ั
0: ยก่อนเพื่อแล้วก็คือพื้นที่เป็นกว้างใหญ่ที่สุดแหละหวังว่าจะเป็นสถานีที่คนเดินทางมามากสุดเพื่อที่จะต่อแอร์พอร์ตเรลลิงไปที่สนามบินสนามบินสุวรรณภู
1: ม
0: ิเพราะว่าทางของรถไฟเรลลิงเนี่ยนะครับมันไปลอดแล้วก็อยู่ตรงทางใต้ดินของสถานีสุวรรณภูม
1: ิ
0: ซึ่งมันสะดวกจริงๆแต่เวลาเข้าเมืองเนี่ยฮะตรงตอนที่เขาวางผังเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจนะมันอย่างนี้มักกะสันเป็นสถานีใหญ่แต่มัน

0: มีต่ออีกหนึ่งสถานีคือสถานีพญาไทไอ้ตรงพญาไทเนี่ยมันเป็นสถานีสุดท้ายแต่มันไม่ได้ใหญ่สุดนะ
1: อันนี้ก็คือแอร์พอร์ตเรลลิงใช่ไหมคะ
0: แอร์พอร์ตเรลลิงมันจะมีประมาณ 7-8 สถานีนี่แหละแล้วก็สถานีสุดท้ายของฝั่งโน้นก็เป็นใต้ถุนสนามบินสุวรรณภูมิพอขึ้นไปปั๊บก็เป็นทางเข้าสนามบินอะรูหรามาเห่าสวยงา
1: ม
0: คนเยอะแล้วก็ฝั่งเนี้ยสถานีใหญ่สุดคือมักกะสันเป็นสถานีหลักแต่คนเนี้ยไม่ได้ใช้สถานีนี้เป็นสถานีหลักถ้าอย่างดิฉันเองบ้านดิฉันอยู่แถวๆนั้นใช่ไหมก็จะต่อมาที่สถานีพญาไทซึ่งมันจะเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS ตรงสถานีพญาไทเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนมีใหญ่ก็ใหญ่อยู่ใกล้ๆกันแต่สถานีที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS ได้นะจะเป็นสถานีพญาไทเพราะฉะนั้นคนจะขึ้นจากต้นทางที่สถานีสุวรรณภูมิคือลงมาจากเครื่องบินใช่ไหมคะก็ลงไปใต้ถุนนะเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้า Airport Railing ก็คือต้นทางปลายทางต้นทางปลายทางมันก็จะมาลงตรงพญาไทเพื่อที่จะเดินมีทางเข้าเชื่อมไม่ต้องลงพื้นอะสมัยก่อนจะต้องลงพื้นแป๊บหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องลงพื้นแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็ตีตั๋วต่อได
1: ้
0: มันสะดวกถ้าบ้านดิฉันก็เดินลงอีกทีบันไดข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นสถานีมักกะสันจะเป็นสถานีที่ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเขาก็ดูในแผงแผนผังแผนที่เขาก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้มาที่สนามบินสุวรรณภู
1: ม
0: ิแต่โดยความจริงถ้าเป็นคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะต่อ BTS มาแล้วก็มาลงที่พญาไทแล้วก็ไม่ต้องลงอ่ะคือออกจากตรงเนี้ยแล้วก็เดินล่างกระเป๋ามาที่แอร์พอร์ตเดลิงเพราะว่าทางมันเชื่อมกันใช่ไหมคะก็เดินตรงเนี้ยแล้วก็เดินสะดวกมาที่แอร์พอร์ตเดลิงก็ตีตัวตรงเนี้ยเป็นต้นทางของมันไปที่สวรรค์ภูมิโดยไม่ต้องลงข้างล่างเพราะนั้นจะมีเฉพาะชาวต่างชาติที่เขาดูแผนที่แล้วก็ดูคำแนะนำเขาจะมาลงที่มักกะสันเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มานี่เลยนอกจากคนปัจจุบันก็คือมีคนที่อยู่แถวระหว่างสถานีต่างๆเช่นไรกระบังรำคำแหงแบบเนี้ยที่อาจจะมาลงที่มักกะสันก็คืออาจจะมีธุระหรือเรียนที่นี่อะไรแบบนี้ก็มีก็ทำให้ความเปลี่ยวเนี่ยความปลอดคนเนี่ยมันลดลงอย่างไรก็ตามสถานีพญาไทยังเป็นถือเป็นสถานีใหญ่ที่เชื่อมต่
1: อ
0: มากกว่าสถานีมักกะสันแต่พื้นที่ของมักกะสันเนี่ยมันใหญ่สุดเพราะฉะนั้นจุดข้างล่างของทางลงสถานีมักกะสันอันนี้จากเดิมนะขออภัยนะคะไม่ทราบปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมันจะมีจุดที่ค่อนกว้างเดินค่อนข้างลำบากคือต้องทำความเข้าใจขนาดดิฉันน่ะเดินบ่อยๆอ่ะ
1: หลงไหมคะ
0: ไม่หลงเพราะว่าเรารู้ไม่สับสนแต่ว่ามันไกลแล้วก็คือมันมีความห่างซึ่งสำหรับคนที่นานๆมาครั้งเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจแต่ฝรั่งเวลาเขาเดินเขาไม่ได้คิดอะไรไงเขาก็รู้ว่าอ๋อถ้าแนะนำมาตรงนี้เขาก็ลงตรงนี้แต่จริงๆการเชื่อมต่อเนี่ยมัน ขอไปมันอยู่ที่ความคุ้นเคยอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้จุดมันก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามด้านล่างของมักกะสันเขาก็จะมีจุดที่ให้รถเมย์มาจอดให้วินมาจอดให้แท็กซี่มารับคนได้แต่ว่าจะสะดวกขนาดไหนเพราะว่าออกมาปั๊บก็จะเจอถนนน่ะแล้วก็เป็นจุดที่ไม่เหมือนพญาไทที่เจอห้างเจอร้านเจอทางลงทางขึ้นเป็นลักษณะค่อนข้างเป็นเมืองชัดๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะมีจุดปลอดคนที่ทำให้คนเดินหลงได้คือใจความสำคัญก็คืออย่าให้คนหลงอ่ะถ้าคนไม่หลงเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: ก็ภาพคร่าวๆแต่ก็ให้กำลังใจคนทำงานทุกคนนะเพราะว่าบางจุดคือบางทีพื้นที่ถ้ามันกว้างมากแล้วป้ายไม่ได้ดักไว้มากพอเนี่ยบางทีก็อาจจะหลุดรอดไปได้แล้วก็อาจจะเจอแบบมิสยูกิแต่ยังเท่าที่ฟังนะคุณยูกิก็ไม่ได้มาคนแรกเพราะว่ามีแฟนเป็นคนไทยไง
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะพลาดไปแล้วก็หลงจุดอ่ะเป็นไปได
1: ้ก็เจ้าตัวก็บอกเองว่าหลงเข้าไป
0: เน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีเพื่อนสมาชิกเมากันมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี
1: ้
0: คุณบูเรียมบอกเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าจริงค่ะก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเล่นซนปกติค่ะเป่าหนังยางและเล่นลูกแก้วไม่เคยทำร้ายรีดไถใครค่ะค่ะก็คือ

0: ฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นอาจจะมีความรุนแรงหรือว่าอาจจะนอกลู่นอกทางไปได้แต่ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันดับแรกคือถ้าไม่นับครอบครัวนะการที่เด็กออกนอกหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาในโรงเรียนอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากๆเนื่องจากแทบจะทุกครัวเรือนในปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำงานทั้งสองฝ่ายโอกาสที่บุตรหลานถ้าเกิดว่าหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วไม่มีคนดูแลโดยเฉพาะปัจจุบันครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวนะคะแล้วก็บางคนก็อยู่คอนโดมิเนียมอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นการที่จะมีพื้นที่ที่จะเล่นภายในบ้านมันจะน้อยคนดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่น้องมันจะมีไม่ค่อยมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะออกมาจากห้องแล้วก็ไปพบเพื่อนฝูงก็คือจากไอ้ห้องนู้นมาห้องนี
1: ้
0: แล้วก็เด็กผู้ชายบางทีก็ชวนกันไปบางคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำแต่ว่านำไปในทางที่ไม่ถูกก็อาจจะชักชวนไปเกเรแล้วก็ไปก่อเหตุได้
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยคุณแม่เยาวชนอย่างบางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าติดเพื่อนเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ต้องพูดอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ติดเพื่อน
0: เพราะว่าเขาไปกันตั้ง7 คน
1: ใช่แล้วเพื่อแต่ละคนที่นำทางไปแต่สิ่งไม่ดีทั้งนั้นเลยนะ
0: เราไม่รู้ว่าลูกเราเนี่ยเป็นผู้นำหรือเปล่า
1: ค่ะแต่ว่าอย่างประเด็นนี้เนี่ยมันก็สามารถคุยได้หลายมุมเนาะเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของการปลูกฝังการให้เวลาในเรื่องของการอบรมแล้วก็สั่งสอนแล้วก็ตัวเด็กเองเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็การหลุดจากระบบศึกษาแต่ว่าอย่างเรื่องของกฎหมายที่พูดกันเยอะมากเลยที่เมื่อตอนต้นรายการที่คุณศิวพรพูดอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมกฎหมายถึงไม่สามารถลงโทษเยาวชนได้เพราะว่าทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็มีการทำผิดใช่ไหมคะแล้วก็บางรายเนี่ยไม่ได้ทำผิดแบบว่าเป็นละหุโทษด้วยนะบางรายเนี่ยทำผิดถึงขนาดแบบว่ารุนแรงทำให้คนเสียชีวิตแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาตั้งใจนะบางทีแบบว่ามีเจตนาที่จะทำแบบนั้นด้วยนะคะจริงๆมีหลายประเทศนะคะที่เก๋ลองเปิดดูเนี่ยอย่างเรื่องของกระบวนการกฎหมายต่างๆในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการพูดถึงเรื่องของการลดอายุผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชนด้วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยทางคุณใช่คุณศิวพรพูดถึงสวีเดนแต่ว่าไม่ใช่มีแค่สวีเดนอย่างเดียวนะคะมีจีนมีฟิลิปปินส์ด้วยนะคะอย่างจีนเนี่ยเขาลดอายุผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชนเนี่ยจาก14 ปีเหลือเพียง12 ปีเองนะเน
0: ี่
1: ยเก๋ลองเปิดข้อมูลดูนะคะโดยบอกว่าตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งผ่านโดยคณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติเมื่อปี2020นะคะก็บอกว่าอย่างอายุระหว่างประมาณ 12-14 ปีเนี่ยจะต้องรับผิดทางอาญาหากพวกเขากระทำผิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการฆาตกรรมโดยเจตนาด้วยเจตนาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาเพื่อให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือทำร้ายผู้อื่นอย่างสาหัสโดยการใช้วิธีทารุณกรรมเป็นพิเศษนะคะก็มีการแก้กฎหมายกันนะคะขณะที่ฟิลิปปินส์เขาก็มีการลดอายุของผู้กระทำผิดด้วยนะที่เป็นเยาวชนอันนี้เนี่ยจาก15 ปีเหลือ12 ปีเหมือนกันเลย เหมือนจีนเลยค่ะฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการตัดสินใจในการแก้กฎหมายนะคะก็เห็นว่าตัดสินใจเนี่ยแก้ตอนประมาณสักปีพ.ศ. 2019นะคะตอนนั้นเนี่ยผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติแล้วก็เสนอให้มีการลดอายุขั้นต่ำในการรับผิดชอบทางอาญาจาก15 ปีเป็น12 ปีด้วยคะแนนเสียง146-34 เสียงด้วยนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยปี2020เห็นว่ามีนักเคลื่อนไหวด้านสิทธินะคะเด็กบางคนก็ออกมาคัดค้านร่างกฎหมายนี้ด้วยนะคะแล้วก็ร่างกฎหมายอื่นๆที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเยาวชนที่มีการกระทำผิดแทนสวีเดนอันนี้เนี่ยลดอายุจากคนที่กระทำความผิดเป็นเยาวชนโอ้จากเดิม21 ปีเหลือ18 ปีนะแล้วก็มีสหราชอาณาจักร
0: 14
1: ใช่ค่ะมีสหราชอาณาจักรมีออสเตรเลียด้วยนะคะเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายๆประเทศเขาก็มีเกี่ยวกับเรื่องของมุมนี้ในการลดอายุผู้ที่กระทำผิดที่เป็นเยาวชนด้วยนะคะ
0: แล้วพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อในส่วนของเยาวชนกับการกระทำ

0: ความผิดทางอาญานี่เราคุยกันบ่อยมากนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแหละแล้วก็การคุยก็จะได้ทำให้เรามีความเห็นที่หลากหลายมากมายแล้วก็สมองเราก็เติบโตไปด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เราเห็นมุมมองอื่นๆนะคะที่มันเกิดขึ้น
1: นี่ขอคุยข่าวเรื่องเยาวชนที่จังหวัดเลยนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: มี
1: โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยอ่ะตอนนี้นะคะต้องประกาศหยุดเรียน1วันเลยนะคะแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้นักเรียนเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนเด็ดขาดค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณศิวพร
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว
0: ่
1: าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีการส่งแชทอะค่ะแล้วก็ขู่ว่าจะมีการก่อเหตุในโรงเรียนนะคะที่จังหวัดเลย
0: สองวันก่อนนะรู้สึกจะสองวันก่อน
1: อันนี้ล่าสุดเลยค่ะ
0: ล
1: ่าสุดเลยค่ะวันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ14สิงหาคมเนี่ยค่ะโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยเนี่ยต้องประกาศหยุดเรียนด่วน1วันสั่งห้ามนักเรียนมาโรงเรียนเด็ดขาดเลยเพราะว่าไปพบว่ามีเด็กนักเรียนชั้นม.2 ส่งแชทคุยกับเพื่อนในลักษณะเหมือนกับว่าจะมีการก่อเหตุในโรงเรียนนะคะล
0: ัก
1: ษณะเหมือนกับว่าจะก่อเหตุเรียนแบบเหมือนที่จังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีเนี่ยโอ้แล้วเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันนะคะทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนเนี่ยก็ต้องรักษาความปลอดภัยแบบสูงสุดเลยก็มีมาตรการเร่งด่วนแล้วก็สั่งปรับเรื่องของการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์เป็นเวลา1วันแล้วก็ให้ครูแล้วก็บุคลากรทุกคนนะคะปฏิบัติงานจากบ้านหากมีประกาศเพิ่มเติมเนี่ยโรงเรียนก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางไลน์ราชการของโรงเรียนต่อไปด้วยเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้มีอีกแล้ว
0: มีอีกแล้ว
1: อืม
0: บางคนเขาบอกมันเหมือนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุย
1: ิ
0: ่งว่าเหมือนยิ่งยุหรือเปล่านะแต่จริงแต่ละกรณีมันไม่เหมือนกันนะ
1: มีความต่าง
0: นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราจะติดตามมารายงานเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งแล้วกันนะคะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะขออนุญาตขายของก่อนนึกขึ้นได้ช่วงนี้ค่ะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ยังคงเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องเหลือ12ที่นั่งสุดท้ายนะครับก็ตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะการเข้าไปในหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นี้เนี่ยนะคะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศแถบอาเซียนมือหนึ่งของไทยก
1: ็
0: จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้แหละนะครับอันนี้นอกจากอาเซียนก็ยังมีการเจาะลึก2มหาอำนาจคือสหรัฐและจีนอีกด้วย อบรมที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียนที่นั่งละ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับสอบถามได้ที่หมายเลข094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ค่ะในส่วนของคลื่นเมท107นั้นจัดทริปสุด Exclusive เมทมูเต on tour จริงๆเดี๋ยวฉันน่าชอบสถานที่ของเขามากนะ
1: ค่ะ
0: ทริปของเมท107เนี่ยแต่ละทริปเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นไปสรรหามาก็สำหรับสายมูที่สนใจนะเที่ยวนี้ก็บินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะคะโดยแม่หมอมนขาวพิเกตธัญใหม่นะคะก็ไปดูสถานที่ที่สวยงามไปปะทะลมหนาวซึ่งตอนนี้ในบ้านเราร้อนใช่ไหมบางทีก็เจอฝนแต่ว่าถ้าไปที่นู่นเจอยอดหิมะศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ใช่ยอดหิมะเรียกยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์เขาสี่โดรณีแล้วก็อุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์นะไปอุทยานเขานางฟ้าอุทยานเขานางฟ้าเขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองจีนนี่จริงเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ของจีนเนี่ยมีหลายเมืองมากแล้วก็แต่ละเมืองก็โหสวยสวย
1: เขาบอกว่าพอเวลาไปเที่ยวเนี่ยพอไปดูเห็นด้วยตาเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะคะยิ่งกว่าภาพวาดดีกว่า
0: บางคนบอกเหมือนสวรรค์บนดิน
1: ค่ะ
0: โอเคดร.กิฟพร้อมแล้วเดี๋ยวสัญญาณรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรีบขายก่อนหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับท่านที่สนใจสายมูนะ0814986322 0814986322นะคะก็จองด่วนนะคะอันนี้6วัน5คืนไปทีเดียวคุ้มเลยแหละนอกจากไปสถานที่สำคัญเดินตามรอยบุญอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมีช้อปปิ้งอีกด้วยดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณเฉพาะคุณเก๋สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ตอนนี้เรา

0: อายุเริ่มเยอะคุยเรื่องเยาวชนต่อปรากฏว่าดร.กิฟช่วงระยะนี้มันมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่จะไปสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงนะคะปรากฏว่าเดินหลงอะค่ะเข้าไปตรงด้านหลังซึ่งเป็นที่ปลอดคนเป็นส่วนของสถานีรถไฟมักกะสันแต่ว่ามันเป็นจุดที่จริงๆไม่ได้ให้เข้าไปมันไม่ได้เป็นทางขึ้นสถานีไปเจอเด็กวัยรุ่น7คนนะคะแล้วก็เขามาไถเงินปรากฏว่าชาวญี่ปุ่นชื่อมิสเตอร์ยูกิเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ให้ตังค์เขาที่เป็นครูนะมีแฟนเป็นชาวไทยแล้วก็พอไม่ให้ตังค์ก็โดนตุ๊บตุ๊บตับตับนะโดนเอาหินทุบหัวด้วยก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปหนีอะฮะแล้วก็ออกมาขอความช่วยเหลือพลเมืองดีท่านหนึ่งซึ่งอยู่แถวๆนั้นคุณอาทิตย์ก็เลยช่วยพาไปแจ้งความแล้วก็ส่งโรงพยาบาลก็โดนไปหลายเข็มเหมือนกันเย็บไปหลายเข็มถึงแม้ว่ามิซายุกิจะไม่เอาเรื่องนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มเด็กได้ทั้งหมดแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาหมดเลยนะก็ไปคุยที่โรงพักเรียบร้อยแล้วก็มีคนหนึ่งพกมีดด้วยนะอายุประมาณ 13-17 มันก็เป็นประเด็นที่เรามาคุยกันต่อว่าบางคนติดตามเรื่องเยาวชนกับการกระทำความผิดอาญาเนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็อาจจะมีแนวคิดสองด้านอยู่เสมอเลยว่าเอ๊ะโทษมันรุนแรงนะทำไมกฎหมายถึงยังคุ้มครองเยาวชนบางคนก็เห็นว่าควรจะมีการลดอายุของผู้กระทำความผิดอาญาที่เป็นกลุ่มเยาวชนได้หรือยังเหมือนในหลายๆประเทศนะแล้วก็เขาบอกว่าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าแล้วตกลงปัจจุบันนี้มันมีข้อมูลหรือยังว่าการลดอายุของผู้กระทำความผิดทางอาญาเนี่ยมันช่วยทำให้อาชญากรรมลดลง
1: ก็อันนี้เป็นประเด็นที่เราก็คุยมาบ่อยครั้งเนาะคุณสมองเก๋นะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะด้วยเป็นทั้งเป็นผู้กระทำถูกกระทำทั้งหมดเลยนะคะพูดง่ายว่า
0: ถ้า
1: เราจะแก้ปัญหา
0: ค่ะค่ะใช
1: ่ๆๆค่ะการแก้ปัญหาให้ยั่งยืนเนี่ยมันก็คงต้องอาศัยหลายภาคส่วนนะคะกฎหมายอย่างเดียวคงเอาไม่อยู
0: ่เอาไม่อยู่นะ
1: คุณสุภพรคุณเก๋นะคะเรื่องของเยาวชนที่ทำเรียกว่าอาชญากรรมต่างๆเนี่ยนะคะมันแก้ด้วยหลายมิติไม่ใช่แค่เรื่องของการนำเอาบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะเข้ามาใช้อย่างเดียวนะคะเยาวชนทำผิดต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาในทุกยุคทุกสมัยนะคะการที่เด็กต้องรับผิดเนี่ยต้องรับผิดอย่างไรการลงโทษเด็กเนี่ยนะคะคือบางทีเราดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าที่เราลงโทษไปมันน้อยไปหรือเปล่านะคะระบบต่างๆเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่เด็กจะต้องรับผิดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเด็กทำผิดแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรถูกไหมคะอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วกฎหมายบอกนะคะเพียงแต่ว่าวิธีในการตอบสนองเนี่ยเนื่องจากวัยวุฒิคุณวุฒิวุฒิภาวะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องดูเรื่องของอายุความร้ายแรงการกระทำซ้ำนะคะบทบาทของเด็กแต่ละคนแล้วก็โอกาสในการกลับตัวต่างๆด้วยนะคะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรีดไถเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เรียกเงินต่างๆเนี่ย
0: มันคุยเรื่องจูเวนไนอีกป่ะเนี่ย
1: คือบางทีด้วยความเป็นกลุ่มอะเนาะไม่ใช่เดี่ยวนะคะมันก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าเวลาเด็กเหล่านี้ทำเนี่ยก็เรียกมูลเหตุเนี่ยมันคืออะไรนะคะเด็กแต่ละคนใครเป็นคนทำใครเป็นคนตามถูกไหมมันมีคล้ายๆกับ เวลาฮอร์โมนวัยวะวุ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกับหัวโจกขึ้นมานะคะแล้วนอกนั้นจะตามไปอย่างเงี้ยนะคะใครลงมือใครตามเพื่อนต่างๆเนี่ยว่าทุกอันมันเป็นเขาเรียกเฉพาะต
0: ั
1: วเฉพาะบุคคลพอสมควรเหมือนกันนะคะอีกอันหนึ่งค่ะนั้นชอบพูดเรื่องนี้เป็นประจำเวลาเราพูดถึงการลงโทษเนี่ยเราก็คิดว่ามันคือ punishment อย่างเดียวเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราลงโทษเพื่ออะไรด้วยต้องตอบคำถามนี้ให้ได้นะคะเพื่อให้เกิดความสำนึกหรือเปล่าให้เกิดความรับผิดชอบรู้ผิดรู้ชอบหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยเราอย่าเอาเขาเรียกอย่าเอาการลงโทษเนี่ยมาเป็นเป้าหมายต้องเอาการลงโทษหรือวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัววิธีการ
0: ตัววิธี
1: เพื่อที่จะทำให้คนเด็กผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยเกิดมีความสำนึกรู้

0: ชอบชั่วดีต่างๆนะคะอันนี้คือ
1: ความหมายที่แท้จริง
0: นี่คือความหมายที่แท้จริงไม่งั้นเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจว่าไม่ได้จะต้องแบบฟาดตีไม่ใช่นะคะต้องดูด้วยว่าเป้าประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรนะคะคุณเฉลิมพรคุณเกศจำได้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาพ่อแม่หรืออากงอาม่าพวกเราเนี่ยเมื่อวานเดินเพิ่งไปดูเรื่องจดหมายรักถึงอาม่ามานะไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าต้องบอกว่าคือด้วยความเพิ่งผ่านคุณแม่โอ้แต่อันนี้ต้องบอกว่าคุณแม่อยากดูคุณเฉลิมพรคุณเกศนะคะก็เลยเราก็เลยก็ไม่คือนานๆคุณพ่อคุณแม่เราจะรีเควสอะไรสักอย่างนะเราต้องสนองเต็มที่นะคะเพราะว่าไม่ปกติไม่ค่อยได้ขออะไรใช่ไหมนะคะก็จะบอกว่าได้เลยต้องไปดูนะคะต้องพาไปทีนี้ก็เราก็เลยคิดว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวก็พาลูกไปดูด้วยนะคุณ
1: เด็ก
0: ก็เลยถามว่าคือเจนเขาก็จะไม่เข้าใจเนี่ย
1: มันไม่ทัน
0: ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะเพราะเขาเห็นภาพแบบเขาก็หลายอันก็มีคำถามตั้งออกมานะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่ปัจจุบันตีไม่ได้แล้ว
1: ตีไม่ได้แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าเป้าประสงค์การลงโทษคืออะไรนี่แหละมันถึงจะเข้าใจตรงกันเพราะบางคนบอกว่าไม่ได้สักอย่างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะงั้นคิดว่าตรงเนี้ยมันก็จะขาดเรื่องของเขาเรียกว่าเจตนา
1: แสดงว่า
0: อารมณ
1: ์ค่ะแสดงว่าใน
0: จริงๆแล้วมันเพื่ออะไร
1: ในผู้ใหญ่กับในเด็กอาจจะมีความต่างกันอย่างกรณีสมัยก่อนเนี่ยของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือการแก้แค้นถูกไหม
0: ใช่
1: แต่ในเด็กมันไม่ใช่
0: ใช่มั้ยคุณ
1: ถูกในเด็กมันไม่ใช่ใช่มั้ยให้เขาเข้าใจให้เขาสำนึก
0: คือจริงๆอ่ะต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราชัดเจนว่าเป้าประสงค์มันคืออะไรอ่ะมันจะไม่มีลักษณะของความรุนแรงลงไปประกบคือมันจะแยกออกเลยคุณว่าอันนี้คือความรุนแรงอันนี้คือการชี้ให้เห็นว่าเป็นวิธีการชี้ให้เห็นว่านี่คือไม่ถูกต้องไม่รับผิดชอบคุณควรต้องปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไรแต่คิดว่าตรงนี้มันคือโจทย์สำคัญไอ้ลงโทษไม่ยากหรอกคุณเฉพาะคุณเกศมันจะไม่ยากอะไรนึกออกปะส่วนมันมีวิธีตั้งเยอะแยะนะคะแต่ต้องชัดเจนว่ามันเป็นไปเพื่อสร้างความรับผิดชอบนะคะแล้วก็สำหรับเด็กเนี่ยที่ยังสามารถที่จะฟื้นฟูได้เนี่ยนั่นคือว่ามันมีแนววิธีทางเยอะแยะมากมายปัจจุบันเราก็เก็บแนวคิดเรื่องของการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จำได้ไหมคุณเฉลิมพรคุณเกศที่เดือนหน้าชอบเอามาพูดบ่อยๆว่าจริงๆแล้วมันต้องไม่เป็นการปล่อยผ่านนะ
2: ค่ะ
0: ถูกไหมคือมันต้องไม่กลายเป็นการปล่อยผ่านให้เด็กเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้ที่เขาทำเนี่ยมันผิดหรือมันถูกนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยมันสร้างความเสียหายกับคนอื่นหรือเปล่าและเรามีหน้าที่ในการแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรนะคะอันนี้มันคือเรื่องที่ต้องปลูกฝังลงไปใน DNA เลยด้วยซ้ำนะคะการชดใช้ความเสียหายได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตัวอย่างเช่นเรื่องของคดีละเมิดถูกไหมคะเรื่องของการทำเพื่อสังคมต่างๆเช่นการเป็นจิตอาสาก็ต้องไม่เป็นลักษณะเอามันรูปหน้าปัดจมูกไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณทำกิจกรรมเพื่อสังคมคุณทำเพื่ออะไรด้วยเพื่อได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเราเนี่ยการกระทำของเราคำพูดของเรามีผลต่อคนอื่นเสมอถูกไหมคุณถือว่าเก๋นะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กเหล่านี้ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นแปลว่ากระบวนการที่เราทำก็ยังไม่ใช่ซะทีเดียวถูกไหมคะการติดตามต่างๆมันก็ต้องคำนึงถึงหลายๆเรื่องด้วยนะคะอีกภาคส่วนที่สำคัญมากๆคือครอบครัวนะคือทำอย่างไรให้เกิดความรู้สำนึกรับผิดในมุมมองของความเป็นผู้ปกครองนะคะครอบครัวต้องเข้ามาอยู่ในระบบในการแก้ปัญหาด้วยมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าเด็กอ่ะออกไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมข้างนอกกลับมาเหมือนเดิมก็เป็นคนเหมือนเดิมถูกไหมคะอันนี้ปัญหาแบบนี้มันจะทำให้เกิดการทำคณะกรรมการทำความผิดซ้ำได้นะคะก็เลยต้องมีเรื่องของการประเมินครอบครัวแบบจริงจังนะคือเดือนน่ะอยากให้ประเมินแบบไม่ใช่เช็คลิสต์อะคุณ
1: แต่เท่าที
0: ่อยากให้คุยในลักษณะจริงจัง
1: เท่าที่ติดตามกลุ่มเด็กที่มีการกระทำความผิดจำนวนมากนะคะที่หลุดออกนอกระบบการเรียนในระบบไปแล้วมันทำให้
0: เป็นประเด็นตรงนี้ที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ก็คือหลุดออกจากมือของสถานศึกษาไปแล้ว
0: นะคะคือเวลาเราพูดถึงเรื่องของหลุดออกจากระบบการศึกษาคุณลองคิดดูนะว่าพอหลุดไปปั๊บเนี่ยมันจะกู้คืนกลับมานี่ไม่ได้เลยนะ อุ๊ยก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องภาพยนตร์ที่ไปดูเมื่อวานอีกนิดนึงนะคะคือด้วยความที่สิ่งที่ประทับใจอ่ะมันคือเรื่องของความมีวิสัยทัศน์ด้วยนะคะตัวเอกของเรื่องไม่อยากสปอยมากแต่อยากบอกให้รู้อย่างเดียวว่าเขาคำนึงถึงการศึกษาด้วยมันจะนอกมันจะในระบบอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีการศึกษาปั๊บอะค่ะชีวิตคนมันจะเปลี่ยนได้ก็ด้วยเหตุนี้เลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นน่ะเดนคิดว่าการทำให้หลุดออกจากการศึกษาเนี่ยแทนที่จะกลายเป็นการแก้ปัญหาน
2: ะ
0: กลับย้ำซ้ำเติมว่าปัญหามันจะมากขึ้นด้วยนะคะแล้วคุณสุภาพรคุณเกศเนี่ยพูดถึงอีกเรื่องนึงนะเวลาสมัยก่อนเราดูเราพ่อแม่เราชอบพาตึงแสมาดูฮวงจุ้ยที่บ้านเขาก็จะบอกว่าเอ้ยอันไหนที่มันเป็นที่ซอกที่หลืบอะไรต่างๆต้องใส่ไฟนะต้องเปิดไฟ
2: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยอาจจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมนิดนึงว่าเรื่องของการ manage หรือว่าจัดการพื้นที่อะค่ะบริเวณที่มันเป็นสาธารณะพวกเนี้ยอาจจะต้องทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตัวอย่างนะคะอย่าง Airport Link อย่างเงี้ยจริงๆตรงเนี้ยมีความน่าสนใจนะถ้าเกิดพื้นที่เนี่ยเป็นจุดที่
1: หลอด
0: สุ่มหัวได้อะค
1: ุ
0: ณ
1: มั่วสุ่มแหมเลขสุ่มหัวนี่เห็นภาพ
0: เป็นประจำอ่ะเนาะมันต้องคิดด้วยเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคุณครูท่านเนี้ยนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วเกิดเป็นเด็กๆหรือว่าเป็นคนที่เป็นเปราะบางขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดนะว่ามันอาจจะอันตรายมากกว่านี้ก็ได้ถูกไหมคะก็ไม่ควรที่จะทำให้เกิดการรบกวนผู้โดยสารนะคะแล้วก็ไม่ควรจะรอให้เกิดคดีแล้วค่อยไปปรับวงจุ้ยนะคือนั่นแหละคิดว่าตรงนี้มีความสำคัญเพราะว่าแสงสว่างกล้องต่างๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะในทางเดินเนี่ยหรือว่าระบบแจ้งเหตุต่างๆคือระบบแจ้งเหตุเนี่ยว่ามีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราทำได้อ่
1: ะ
0: เช่นแค่ใส่ติดไฟเพิ่มอ่ะคุณมันจะช่วยได้ไหม
2: ถ้าไม่ติดไฟเพิ่มก็ไปตัดต้นไม้อะไรให้มันโล่งๆจะได้ไม่เป็นจุดอับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เราคาดหมายได้นะคะว่ามันจะเกิดการรวมตัวของเด็กเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจัดการตรงนี้เรียบร้อยอ่ะเขาก็ไม่มีที่ให้รวมตัวแบบนี้ถูกไหมคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแบบนี้ด้วยนะคะก็ก่อนที่เด็กเขาจะไปทำอะไรที่มันผิดหรือทำผิดซ้ำอ่ะดิฉันคิดว่าอย่าไปรอนะคะเพราะว่าตามกรณีอย่างพฤติกรรมการข่มขู่การรีดไถเงินต่างๆเนี่ยมันมาจากสัญญาณเตือนนะคะตัวอย่างเช่นว่าอาจจะหนีเรียนซ้ำๆอย่างเงี้ยคุณสุภาพรคุณเก๋นะคะอย่างหลายที่นะคะตัวอย่างเช่นนะตอนนั้นน่ะไปเรียนอันนี้ว่าโตแล้วนะปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาค่ะไม่สบายแล้วไม่ได้แจ้งเขาโทรตามเลยนะคุณนะต้องมีเวลาในการเรียนกับเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ถูกไหมคะดังนั้นถ้ามันเฉียดชิวเฉียดชิวเนี่ยเขาจะตามเลยนะคะว่าเอ้ยคุณไปอยู่ไหนทำอะไรนี่ขนาดโตแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กๆก็จะตามมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะคะ
2: อย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบข้างเองนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าฟังจากคุณแม่ของเยาวชนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะบอกว่าติดเพื่อนไปกับเพื่อนแล้วก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ทำสิ่งไม่ดีแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้ก็สำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าบางเรื่องอ่ะเราควบคุมไม่ได้ถูกไหมตัวอย่างเช่นว่าภาครัฐควบคุมไม่ได้เช่นที่บ้านจะเป็นยังไงสภาพแวดล้อมที่บ้านเป็นอย่างไรแต่ภาครัฐดูแลได้ป้องกันได้ในสิ่งที่มันปรากฏในเชิงสาธารณะถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่มันมีความสำคัญนะมันเป็นรายละเอียดแต่มันสำคัญถูกไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: มีเวลาพอสมควรอยากให้คุยก็เรื่องซ้ำเนาะเรื่องเจ้าของที่ดินยกในเฮืองยกที่ดินให้กับวัดปรากฏว่าระหว่างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคือยังไม่ได้โอนให้วัดเนี่ยในเฮืองเสียชีวิตในเฮืองใช่ไหมในเฮืองเสียชีวิตแล้วก็ในเฮืองเนี่ยมีภรรยา1คนมีลูก9คนนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยผู้จัดการมรดกปรากฏว่าเป็นลูกของน้องเมียของในเฮืองนะคะแต่ในลูกที่มี9คนเนี่ยมีคนที่3เท่านั้นที่ดำเนินคดีคนอื่นเขาก็ไม่ได้ดำเนินคดีแล้วนะคะเพราะว่าแพ้มา2ศาลศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์นะคะเราอาจจะให้ความรู้อีกสักนิดนึง
2: ค่ะ
1: เกี่ยวกับการที่เจ้าของที่ดินยกที่ดินให้กับวัดนะคะหลายคนก็ยังสงสัยว่ามันต้องไปโอนให้เรียบร้อยก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันมีผลผูกพันเมื่อไหร่กันแ แล้วก็ถ้าเกิดกรณีนี้เนี่ยนะครับทายาทหรือว่าลูกหลานของในเฮืองเนี่ยครับไม่เห็นด้วยเขาจะทำยังไงได้บ้างไหมจะไปเพิกถอนได้ไหม

0: ประเด็นตรงนี้ก็โอ้โหดังนั้นคิดว่ามันก็เป็นกระแสทั้งกฎหมายทั้งสังคมเลยนะคะ
1: ก็สับแช่งกันละเริ่มสับแช่งกันละ
0: ก็อย่าเพิ่งไปสาดแช่งเลยบางทีบางท่านก็อาจจะไม่ทราบก็ได้ใช่ไหมคะประเด็นตรงนี้นะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยโดยหลักการเนี่ยของใครทรัพย์สินของใครคนคนนั้นก็มีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของตัวเองอ่ะถูกไหมอ
1: ัน
0: นี้หลักการนะคะถ้าไปดูกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อ่ะไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องคนกับเรื่องทรัพย์สินนะคุณสุภาพคุณเก๋นี่ก็ออกมา
1: สำคัญของมนุษย์
0: พูดแค่เรื่องนี
1: ้สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย
0: ์แต่ทรัพย์สินถูกต้องนะคะเรื่องอื่นไม่มีอะไรเลยนะคะพอบอกไม่มีอะไรเลยนี่ทำไมต้องเรียนตั้งหลายปีใช่ไหมคุณ
1: เรียนแล้วก็ไม่จบไม่สิ้น
0: คือโดยหลักการแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการที่เจ้าของที่ดินนะเขายกมรดกให้วัดไปแล้วนะคะแล้วก็แม้กระทั่งนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพรบคณะสงฆ์นะก่อนหน้านี้มีหลายเคสที่เราเคยพูดกันมานะคะที่ธรณีสงฆ์เนี่ยโดยหลักการมันคือสิ่งที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัดนะฮะและอย่างในพรบคณะสงฆ์2505เนี่ยเขามีมาตรา34ที่วางเรื่องของข้อจำกัดไว้ด้วยนะคะว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหรือว่าที่ธรณีสงฆ์เนี่ยจะทำได้โดยผลของพระราชบัญญัติใช่ไหมคะเป็นหลักในส่วนของการโอนให้หน่วยงานเฉพาะของรัฐแล้วก็มีข้อยกเว้นบ้างนะคะอันนี้เป็นต้นทีเนี้ยแม้ว่าเดิมทีเนี่ยที่ดินดังกล่าวจะเป็นของในเฮืองนะคะเป็นคนบริจาคนะคะพอมีการให้นะอันนี้เป็นสัญญาที่เป็นยกให้ถูกไหมคุณสุภาพรเก๋นะ
1: คะ
0: แล้วก็ที่ดินก็ตกเป็นของวัดแล้วเนี่ยในเฮืองก็ไม่สามารถบอกว่าวันนี้ฉันอยากให้พรุ่งนี้ฉันไม่ให้แล้ว
1: ยกเลิก
0: นะคะ
1: เจ้าของตัวเองยกเลิกได้ไหมแล้วตอนที่ตายไปแล้วแล้วลูกหลานไม่เอาไม่ยอมได้ไหมเชิญ
0: ก็คือให้วัดเนี่ยโอนกลับมาให้เราสินะนะคะก็ไม่ได้นะคุณนะคะเพราะว่ามันคือแม้กระทั่งเจ้าว่าจะยินยอมก็ตามนะคะ
1: ไม่
0: สามารถที่จะจดทะเบียนโอนกลับไปให้ในเฮืองได้เพราะว่าอันนี้เอาเหมือนกับเจ้าของที่ดินก่อนนะนะคะตัวเองก่อนนะคะเพราะกฎหมายมีการจำกัดในการโอนทรัพย์สินประเภทนี้ไว้เป็นพิเศษถูกไหมนะคะทีนี้ต้องดูย้อนกลับไปนะคะดูว่าตอนยกให้เนี่ยทำอย่างไรนะเช่นจดทะเบียนให้ที่สำนักงานที่ดินก็โฉนดเปลี่ยนชื่อเป็นของวัดหรือเปล่าหรือว่ายกให้ลอยๆอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นต้น
0: นะคะหรือแค่เอ่ยปากนะคะหรืออนุญาตให้วัดใช้ที่ดินหรืออะไรต่อมีอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่ารากเหง้าเนี่ยเป็นอย่างไรเหตุเป็นอย่างไรเนี่ยผลจะแตกต่างกันนะคะก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะ
2: แต่ว่าตามข่าวเนี่ยเหมือนเจตนาถวายที่ดินแต่ว่าชื่อในโฉนดเนี่ยยังไม่ได้เป็นของวัดค
1: ่
2: ะ
1: แต่ลูกสาวเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าจะให้วัดจะสร้างวัดที่นี่แต่ไม่ได้บอกว่าจะให้ที่ดิน
0: ค่ะ
2: ก็
0: ประเด็นตรงเนี้ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ยังต้องไปถกเถียงกันนะคะว่าเป็นเรื่องที่มีผลในทางกฎหมายในแง่ของนิติกรรมสัญญาในการยกให้เนี่ยในจุดตรงไหนอย่างไรบ้างนะ
2: คะ
0: ผลทางกฎหมายก็จะไม่เหมือนกันได้ในบางกรณีนะคะทีเนี้ยก็เจ้าตัวเองไม่อยู่แล้วถูกไหม
2: เสียชีวิตแล้วค่ะ
0: นะคะแต่มันก็จะต้องมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกตัวอย่างเช่นทายาททำอย่างไรได้บ้างนะคะมันก็จะมีประเด็นถึงเรื่องของตัวทายาทเนี่ยนะคะคือในเฮืองเจ้าของโดยชอบมีความสามารถในการทำนิติกรรมถูกไหมคะจะจดทะเบียนจะยกอะไรต่อมีอะไรจะที่ดินให้กับวัดโดยสมบูรณ์หรืออื่นๆอันนี้ต้องไปดูตามรายละเอียดนะคะสาระสำคัญก็คือถ้าเกิดตรงนี้ยกให้ไปแล้วโดยสมบูรณ์ทายาทก็ไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิกนิติกรรมเพียงเพราะว่าทรัพย์นั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่าตกควรจะตก
1: ควรจะเป็นมรดก
0: ตัวเอง
1: คือที่ของพ่อเนี่ยไม่ใช่ที่ของลูกใช่ไหม
0: ที่ของพ่อไม่ใช่ที่ของลูกถูกต้อง
1: ที่ของพ่อคือที่ของพ่อ
0: ที่ของพ่อคือที่ของพ่ออันนี้คือถูกต้องมากๆนะคะ
2: แม้ว่าประเด็นจะชื่อโฉนดจะยังเป็นชื่อเดิมอยู่ก็ตาม
1: ยังไม่
2: ได้มีการเปลี่ยนยังไม่ได้มีการโอนแต่ว่ามีเจตนารมณ์ที่จะถวายไปแล้วก็ถือว่าจบขั้นตอนไหมคะ
0: คืออย่างที่เรียนไปนั่นแหละค่ะว่าในชื่อในโฉนดเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นของวัดเนี่ยต้องไปดูด้วยว่าเหตุผลอย่างไรประเด็นมันก็จะมีความน่าสนใจขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นว่าอ่ะถ้าเกิดในเฮืองเจ้าของที่ดินเนี่ยเพียงแต่บอกพูดไปบอกว่าจะยกให้หรืออนุญาตให้วัดใช้อันนี้ไม่มีการจดทะเบียนการให้ข้อเท็จจริงมีเพียงเท่านี้นะคะต่อคือพูดง่ายว่ากรรมสิทธิ์มันก็ยังอยู่ของในเฮืองไง
1: คุณ
0: สุภาพคุณเก๋นึกออกเนาะนะคะแต่มันก็มีกรณีหนึ่งนะคะแม้โฉนดยังเป็นชื่อ

0: เฮือง
1: แ
0: ต่ได้อุทิศให้เป็น
1: แสดงเจตนา
0: ที่ของวัดแล้วโดยเด็ดขาดอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันมันต้องกลับไปดูหลักฐานด้วยว่าท่านเนี่ยประกาศอุทิศหรือเปล่าหรือว่ามีการส่งมอบให้วัดเข้าครอบครองสร้างโบสถ์ศาลากุฏิแบบนี้หรือเปล่าดังนั้นชื่อในโฉนดก็ยังแบ่งได้ออกเป็น2กรณีเพราะมันต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของเหตุนะคะในการยกให้เนี่ยลักษณะของมันเป็นอย่างไรนะต้องดูตรงนี้แหละค่ะว่ากรรมสิทธิ์ตกเป็นของวัดแล้วหรือยังแต่มันไม่ได้พิสูจน์จากการแค่ชื่อในโฉนดเปลี่ยนไปหรือเปล่าต้องดูการแสดงเจตนาของเจ้าของที่ดินด้วยค่ะ
1: ครับทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ฉันไม่แน่ใจเพราะว่าในเฮืองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีการต่อสู้กันตอนนี้เป็นชั้นฎีกาหลายคนก็บอกโอ้โหสองศาลก็แพ้ไปแล้วไม่ควรจะสู้ฎีกาต่อขอความเห็นหน่อย
0: คือก็เป็นสิทธิ์ของท่านค่ะคุณใช่ไหมนะคะคือไอ้ที่บอกว่าจะทำไม่ทำแล้วจะทำจะสำเร็จหรือเปล่า
1: ดังนั้น
0: ค
1: ือ
0: ว่าทุกคนมีคล้ายๆกับเขาก็ตัดสินใจ
1: มันมีคดีพลิกได้อยู่
0: ก็คือ
1: นะคะเขาเชื่อว่าเขาจะสู้กับพูดง่ายๆก็เป็นสิทธิ์ของเขา
0: แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ถูกต้องค่ะ
1: บางคนก็ด่าว่าเนี่ยโอ้โหแบบคุณพ่อยกให้วัดไปได้ใกล้ขอบนรกอะไรแบบเนี้ยก็ติดตามกันต่อแล้วกันนะวันนี้ไม่ทันนะเดลต้าเกียร์เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังดิฉันเสือพรยานาวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
0: สภาพรโรสศิริรัตน์ค่ะ
1: เราสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะ
6: ค่ะสวัสดีน้องสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
5: ค่ะจริงๆเรื่องนี้วันนี้ที่จะคุยกันมีหลายเรื่องเนาะถ้าเป็นเรื่องที่เขาแชร์กันเยอะๆแล้วก็อยู่ในโลกออนไลน์เยอะๆตอนนี้ก็หนีไม่พ้นป้าดาป
6: ้
5: าดาผู้ไม่ตายใหม่นะคะก็เป็นเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกันกับที่ดินวัดเอ่ยแล้วก็รวมไปถึงลูกหลานที่เขามาทวงสิทธิ์ต่างๆเดี๋ยวไล่รายละเอียดให้ฟังนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องไม่ทิ้งก็คือเรื่องของขบวนการพ่อทิพย
6: ์
5: ที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเจออีก4ขบวนการแล้วดูจะไม่ใช่แค่หลักหน่วยด้วย
6: เป็นพัน
5: เลยอะค่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศอะใช้คำนี้ไม่ผิดเลยนะพี่เก๋เพราะว่าพอเขาได้สัญชาติไทยปั๊บเนี่ยแปลว่าเขาจะทำอะไรก็ได้ในฐานะคนไทยแล้วอะค่ะ
6: มีสิทธิ์ในการโอนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนะคะแล้วก็ได้สิทธิต่างๆเนี่ยไม่ต่างจากคนไทยเลยนะคะแล้วก็กลัวกันว่าถ้ามันมีแบบนี้เนี่ยขยายผลไปเยอะๆนะคะถึงขนาดว่าเป็นอาชญากรรมแบบว่าข้ามชาติหรือเปล่าเป็นขบวนการหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการสวมสิทธิ์อย่างเดียวจะมีเรื่องของความมั่นคงที่ตามมาด้วยเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันด้วยนะคะถึงความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าทางคุณโตโต้ปิยรัตน์เนี่ยเขาตามเรื่องนี้อยู่
5: ของคณะกรรมการ
6: ค่ะ
5: เกี่ยวกับของกฎหมายแล้วก็ยุติธรรมรวมไปถึงสิทธิมนุษยชนต่างๆด้วยแต่ว่าวันนี้ก่อนเข้ารายการมันคุยกับพี่เก๋ว่าพี่เก๋มันมีอีกหนึ่งเรื่องใหญ
6: ่
5: ถึงแม้ว่าช่วงนี้แชร์เล่าข่าวเด็ดจะไม่ใช่ช่วงที่เศรษฐกิจจ๋าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะละเลยได้เลยก็คือเรื่องของปัญหาปากท้อง
6: ค่ะ
5: โดยเฉพาะพื้นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชาวแก๊งแรงงานทั้งหลายอ่ะสาวโรงงานต่างๆนะ
6: พวกซัพพลาย
5: แล้วก็มันมีอีกหลากหลายหมวดหมู่เลยพูดถึงเรื่องของฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย
6: คือ
5: ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วระดับโลกเขาก็ทราบดีเนาะพี่เก๋ว่าไทยคือฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคนี้มาหลายสิบปีแล้วอะค่ะทั้งเป็นฐานการผลิตทั้งส่งออกรถยนต์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนเลยปรากฏว่าล่าสุดมันมีข่าวออกมาแล้วคนที่พูดเนี่ยเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซีย
6: ค่ะ
5: ออกมาบอกเลย

0: เชิญชวนโตโยต้าว่าให้ไปตั้งฐานการผลิตที่ประเทศฉันสิเอาประเทศไทยคือหน้าชาไปเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาเคยมีข้อเสียเรื่องของสภาพแวดล้อมการลงทุนเรื่องใบอนุญาตเรื่องแรงจูงใจแต่ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียนะวันนี้เขามองว่าเงื่อนไขเหล่านั้นมันดีขึ้นแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยดูอย่างฮุนไดสิฮุนไดก็ไม่ตั้งฐานการผลิตในประเทศเขาทุกอย่างก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียเขาก็เลยเหมือนไปสะกิดถามโตโยต้าค่ะว่าอยู่จะย้ายกิจกรรมการผลิตจากประเทศไทยมาที่ประเทศไอมั้ยล่ะ
1: ค่ะ
0: นี่เรื่องใหญ่นะพี่เก
1: ๋แต่ว่าอันนั้นไม่สำคัญเท่าว่าชวนแล้วเนี่ยจะยังไงแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือทาง CEO ของทาง Toyota เนี่ยออกมาเหมือนกับว่าเตือนเลยนะสัญญาณว่าอ่ะถ้าสมมติว่าทางไทยไม่สามารถซัพพอร์ตได้หลายๆเรื่องก็มีโอกาสที่จะย้ายฐานการผลิตไปที่อินโดนีเซียอันเนี้ยเลยทำให้อย่างวันเนี้ยทางคุณวราวุธอ่ะออกมาบอกเลยว่าก็ใจวิวเหมือนกันนะ
0: คือฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาสนใจในมุมของผู้เล่นหน้าใหม
1: ่ที่
0: เขายื่นข้อเสนอมาค
1: ุ
0: ณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานแล้วก็รู้ใจกันเราจึงต้องช่วยกันฝ่าฟันไปให้ได้เรานี่ใครอ่ะคะ
1: เ
0: รานี่ใครนะแล้วจะต้องมีมาตรการจูงใจอินเซนทีฟหลายเรื่องเลยเพื่อดึงดูดให้การลงทุนของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ยังอยู่กับเรากลยุทธ์จีบเขากลับมาต้องใช้พี่เก๋ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนนะแล้วใช้คำว่าจีบเขากลับมา
1: แสดงว่าเขาไปแล้วนะ
0: แปลว่าก่อนหน้านี้มันมีความระหองระแหงแล้วใจเขาไปแล้วไง
1: ไปแล้วถึงต้องเอาเขากลับมาถึงได้บอกไงคะว่าน่ากลัวนะ
0: เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องนี้น่ากลัวค่ะแล้วก็ที่สำคัญก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เก๋อย่าลืมว่าของไทยเองนะเท่าที่เราได้ยินจากกระแสข่าวหรือว่าที่เราอ่านกันทุกๆวันเนี่ยเราเหมือนกับเราจะไปกระโดดจับตลาด EV แล้วอะแล้วโตโยต้าเขายังไม่ได้ EV จ๋าๆเต็มตัวอะถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นความสัมพันธ์ของคนอ
1: ะ
0: เหมือนโตโยต้าเองก็อะฉันไม่ได้เป็น EV แล้วเธอจะไป EV เธอจะไปหาคนใหม่ใช่ไห
1: ม
0: ได้นั้นฉันก็เตรียมตัวไว้แบบนี้แล้วกันแล้วสักพักหนึ่งมีมือที่3เข้ามาจะใช้ว่ามือที่3ก็ไม่ได้เป็นอีกคนนึงเข้ามาและอีกคนนึงบอกไม่เป็นไรฉันจะดามใจเธอเอง
1: ค่ะ
0: ให้เขาไปรักกับ EV ที่เขาใฝ่หาเถอะเนี่ยเหรอ
1: แต่ลองไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของทางผู้บริหาร Toyota กันหน่อยแล้วให้คุณผู้ฟังลองตัดสินดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีใจที่จะเทอยู่กับเราหรือว่าเทที่จะไปอินโดนีเซียเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยคือย้อนกลับไปดูนะคะเก็บพยายามหาข่าวนะคะเพราะว่าทางคุณสุภกรรัตนวราหะค่ะเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดเนี่ยมีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของความกังวลที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหวั่นเสียความสามารถในเรื่องของการแข่งขันขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาประกาศเปิดบ้านในการต้อนรับเลยนะคะในการที่จะสนับสนุนในการลงทุนทุกมิติถ้าหากโตโยต้าย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศตนเองเพิ่มเติมโพสต์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่า EV เนี่ยกำลังทำให้ระบบซัพพลายเชนเนี่ยมันล่มกระทบเศรษฐกิจผู้บริหารระดับสูง TMT ก็มีการตั้งคำถามถึงการส่งเสริม EV ชี้ยอดขายที่เติบโตแต่แบตเตอรี่ชิ้นส่วนยังนำเข้าซึ่งไทยอาจจะได้ผู้ลงทุนรายใหม่แต่แท้จริงแล้วเนี่ยได้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจริงไหมเมื่อเทียบกับระบบซัพพลายเชนที่เสียไปแล้วก็ส่วนหนึ่งในบทความเนี่ยมีการระบุนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์มาไม่ต่ำกว่า60ปีมีทั้งชิ้นส่วนคนโรงงานโลจิสติกวิศวกรรมตลาดเรื่องของการส่งออกนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่สร้างมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันแบบว่าวัน2วันหรือปี2ปีเนี่ยแต่ข้อได้เปรียบที่เรามีวันนี้เนี่ยยังเป็นข้อได้เปรียบในอีก10ถึง20ปีข้างหน้าหรือเปล่าอันนี้คือเขาตั้งคำถามแบบตัวแล้วก็เขียนเป็น question mark เลยแล้วบอกว่ายิ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมที่ภาครัฐกำลังผลักดัน EV ลองออกไปมองโลกกว้างกันดูว่าจีน EV เนี่ยโตเร็วมากเมื่อตลาดใหญ่ขึ้นการตกโตก็เริ่มชะลอการแข่งขันก็รุนแรงจนผู้ผลิตกว่าครึ่งเนี่ยหายไปจากตลาดยุโรป EV ก็ยังโตแรงด้วยนะคะก็เหมือนกับตั้งคำถามว่าณเวลานี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคือ Toyota เขากังวลในส่วนของยอดผลิตรถของเขาอะมันก็ลดลงอยู่แล้วแล้วมันยังมีสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของตลาดการขาย EV ที่เป็นฐานประกอบรถด้วยก็เลยมีคำถามเนี่ยตัวโตๆว่าในส่วนของบ้านเรา

0: เราเนี่ยให้น้ำหนักกับรถแบบไหนโดยเฉพาะถ้าเขามองว่ายอดขาย EV เนี่ยมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เรื่องของการสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศอะไรต่างๆเนี่ยรองรับเขามากน้อยขนาดไหนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเออเนี่ยแหละเขาก็ส่งสัญญาณมาไง
1: คือจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องแปลกใหม่นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นนะพี่เก๋ที่รัฐมนตรีของอีกประเทศนึงอ่
0: ะ
1: พูดออกมาแบบตรงๆแบบนี้เลยอ่ะเราเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้มันมีผลที่จะทำให้คือให้เรียกกลับมาเลยอ่ะแล้วก็บอกเลยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียอุตสาหกรรมการผลิตมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะแล้วเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าอุตสาหกรรมเนี้ยมันจะมีผลที่ยั่งยืนต่อภาคส่วนอื่นๆทั้งเหล็กทั้งอิเล็กทรอนิกส์เคมีพันโลจิสติกการเงินเขาฉายภาพรวมภาพกว้างเลยนะพี่เก
0: ๋
1: แล้วคือเขาบอกเลยว่าเราสนับสนุนโตโยต้าขอให้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดจากไทยระบุแบบนี้เลยนะย้ายจากไทยมาที่อินโดนีเซียเถอะรัฐบาลอินโดนีเซียพร้อมใช้สิ่งแรงจูงใจทุกอย่างตามที่โตโยต้าต้องการเลยถ้าบริษัทโตโยต้าเต็มใจที่จะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียเนี่ยคุณมาลงทุนกับผมเลย
0: พร้อมสนับสนุนในทุกมิติ
1: แล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนที่ทำงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในอินโดนีเซีย 1.5 ล้านคนพร้
0: อม
1: แบบนี้เลยอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังข่าวนี้แล้วคิดว่ายังไงเอาง่ายๆนะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูข่าวอะพี่เก๋พอมันเป็นตลาด EV ที่ผ่านมาของไทยมันมีกี่เจ้าแล้วอะที่มันมีปัญหาฟ้องร้องอะไรอย่างนี้กันอยู่อะคือมันเหมือนกับ move on ไปข้างหน้าแบบไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่อ่ะ
0: ค่ะ
1: มีล้มมีกระท่อนกระแท่นด้วยประมาณหนึ่งนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาด EV เองก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาอย่าลืมนะว่ารถยนต์ของไทยพวกเครื่องยนต์สันดาปเราเก่งนะเราก็เป็นที่ไว้วางใจของต่างประเทศใช่ไหมแล้วมันมีซัพพลายเออร์จำนวนมากที่มีชิ้นส่วนต่างๆนานาที่มันส่งผลกับเศรษฐกิจของประเทศไทยอ่ะแต่ทีนี้พอตลาดรถยนต์กำลังเปลี่ยนคือมันมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้าล้วนรถที่มันเป็นไฮบริดผสมกัน
0: ไฟฟ้าได้น้ำมันได้ผสมกัน
1: หรือว่าไปจนถึงไฮบริดที่เสียบปลั๊กชาร์จได้รวมถึงเชื้อเพลิงชีวภาพไฮโดรเจนเทคโนโลยีอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าพอมันไม่ได้เกิดความสมบูรณ์แบบทันทีณตอนนี้มันยังมีปัญหากระท่อนกระแท่นอ่ะคำถามสำคัญตัวโตๆเลยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอินโดนีเซียเขาไม่เห็นความสำคัญของรถที่มันยังไม่กระโดดไปถึงขั้น EV อ่ะเขาจะคว้าตรงนี้ไว้ทำไมเราว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือเราละเลยหรือเราไม่ได้ให้ความสำคัญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูค่ะว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ยังไงพอคุณวราวุฒิออกมาบอกว่าต้องจีบเขากลับมานี่ใจแล้วก็
0: ใจวิว
1: ใจวิวเลยค่ะ
0: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเพราะว่าทางผู้บริหารโตโยต้าเนี่ยเขากำลังตั้งคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยไทยได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนคือท่านกำลังจะบอกว่าไม่ได้หมายความว่า EV เนี่ยมันไม่ดีนะหรือการลงทุนจากจีนเนี่ยไม่ดีแต่คำถามก็คือว่าคุณภาพในการลงทุนระหว่างนักลงทุนที่เข้ามาขายรถในตลาดไทยกับนักลงทุนที่เข้ามาสร้างโรงงานเข้ามาสร้างซัพพลายเชนมาถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาคนและใช้ไทยเป็นฐานในการส่งออกเนี่ยถามว่า2แบบนี้เนี่ยแบบไหนมีผลต่อเศรษฐกิจแตกต่างกันหรือเปล่าท่านตั้งคำถามเอาไว้แบบนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะก็คงจะต้องเป็นจุดวัดใจของทางรัฐบาลเหมือนกันเพราะว่าก็ส่งสัญญาณออกมานะคะสำหรับเรื่องของการโพสต์ในเรื่องของนี้เรื่องของประเด็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายเดี๋ยวต้องลองเช็คข่าวอีกทีนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: แต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยเสริมอย่างนึงพี่เก๋คือก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยเคยออกมาประกาศจำได้ไหมตอนวันที่7สิงหาว่ามีแผนจะลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับผู้ผลิตรถที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศอ
0: ่ะ
1: เพราะเขาต้องการจะกระตุ้นใช้ชิ้นส่วนแล้วก็วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้มันยังไม่ได้คำตอบที่ไฟนอลชัดเจนอ่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะอุ้มพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยดีเลยเพราะว่าทางคุณสุภกรรัตนวราหะเนี่ยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการหารือกับทางรัฐบาลเหมือนกันนะแล้วก็มีเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างภาษีสรรพสามิตแล้วก็ภาษีนำเข้ารถยนต์ครั้งใหญ่เพื่อที่จะให้เกิดเรื่องของการสร้างแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างรถที่ผลิตในไทยกับรถที่นำเข้าโดยเฉพาะ EV คือจุดยืนของ Toyota เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต่อต้าน EV เนี่ยท่านพูดคำนี้ถึงหลายครั้งมากเลยแล้วก็บอกว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีการแข่งขันบน

0: กติกาเดียวกันท่านใช้คำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าต้องการเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยยึดเรื่องของประโยชน์ของประเทศไทยมากกว่าการดูเพียงว่าผู้บริโภคเนี่ยได้ซื้อรถราคาถูกลงหรือไม่เนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่มีการยื่นไปนะคะให้ทางรัฐบาลมีการทบทวนสำหรับประเด็นนี
1: ้เดี๋ยวต้องดูค่ะว่าการที่รัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียออกมาพูดถึงโตโยต้าแบบนี้แล้วเนี่ยคือตอนนี้มันไม่ได้แปลว่า

0: นี้มันไม่ใช่แค่ว่าศึก EV กับรถน้ำมันใครดีกว่ากันนะคะแต่มันคือเป็นศึกที่บอกว่าโลกที่มันกำลังเปลี่ยนไปผลิตรถยุคใหม่ประเทศไทยยังเป็นคนสร้างรถหรือว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือเพียงแค่คนซื้อรถ มันน่ากลัวมากเพราะมันจะมีผลกับปากท้องของประชาชนในประเทศถ้าเราอยากจะรักษามันไว้คำตอบมันไม่ใช่แค่ว่ายื้อเทคโนโลยีเก่าแล้วก็ไม่ใช่การวิ่งตามเทคโนโลยีใหม่แบบวิ่งไม่ทันแล้วไม่ได้คิดไปพร้อมๆกันแต่คำถามคือทำยังไงให้ไม่ว่ารถแห่งอนาคตจะใช้พลังงานอะไรโรงงานเทคโนโลยีคนแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจยังเลือกอยู่กับประเทศไทยอะค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆ
1: ค่ะ
0: นะคะอ้าวส่วนอีกหนึ่งเรื่องพี่เก๋แตะไปที่พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับเรานิดนึงที่ใช้คำว่าเยาวชน13-17 ปีใช่ไหมที่ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นข่าวที่เศร้ามากแล้วก็อับอายมากนะคะพูดแบบนี้ได้เลยคือตอนนี้มันเกิดเป็นคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเยาวชนกับการเอาผิดพี่เก๋เพราะว่าพฤติกรรมของเขานะหนึ่งคือเขามากันหลายคน
1: 7คน
0: มากกว่า3แน่นอนอ่ะก็เข้าข่ายแล้วใช่ไหมมากันเป็นกลุ่มใช่ไหมสองก่อเหตุแบบช่วงเวลากลางคืนยามวิกาลมีมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะมีก้อนหินเป็นอุปกรณ์เป็นอาวุธ
1: เห็นบอกบางคนมีมีดด้วยนะ
0: เนี่ยถ้าเกิดเอาถอดคำว่า16 13ถึง17ออกไปเนี่ยพฤติการแบบนี้มันจะโดนโทษขนาดไหนแล้วพอเราได้เห็นจากภาพข่าวคือมีผู้ปกครองมาส่งตำรวจไปเชิญตัวมาลงจากรถตู้คุยกันปล่อยตัวกลับบ้านแล้วเดี๋ยววันนี้เชิญตัวอีกทีนึงมาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวมีสหวิชาชีพอะไรก็มาประกบอะไรอย่างนี้เนาะเขาน่ากลัวกับผู้ใหญ่อย่างเราอีกนะคะหลายเรื่องที่เขากล้าทำผู้ใหญ่อย่างเราไม่กล้าทำนะคะเสนอให้เห็นอีกมุมนึงถือว่าเป็นโลกคู่ขนานแต่อยากจะให้มาบรรจบกันเหลือเกินกับสวีเดนที่เขาผ่านกฎหมายเรียบร้อยแล้วว่าก่อนหน้านี้เขานิยามเอาไว้ว่าเด็กและเยาวชนต้องอายุ15ปีนะถึงจะมารับผิดทางอาญาได้แต่ล่าสุดรัฐสภาสวีเดนมีมติเห็นชอบถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะลดอายุขั้นต่ำให้รับผิดทางอาญาอายุ14ปีต้องรับผิดแล้วค่ะเพื่อจะเปิดทางให้สามารถลงโทษจำคุกเยาวชนที่กระทำความผิดได้ทันที
1: ค่ะ
0: มาตรการเด็ดขาดนี้เขามุ่งเป้าไปที่การยกระดับการปราบปรามเขาใช้คำว่าเครือข่ายอาชญากรรมแล้วก็แก๊งขายยาเสพติดที่เขาจะดูเกณฑ์เด็กอะใช้คำว่าเด็กมาทำความผิดต่างๆแต่ว่าพอมาดูผลแล้วมันค่อนข้างจะร้ายแรงแล้วก็รุนแรงมากๆเขาเลยลดอายุลงว่าต่อไปนี้อายุ14ปีก็ต้องได้รับโทษแล้วทิ้งท้ายเบรกนี้น้องขออนุญาตอัปเดตแล้วกันนะคะเหลืออีก12ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเขาเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องแล้วรุ่นนี้ขอย้ำอีกทีว่ายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวา69เนี่ยเขาจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่นะคะไปเจาะลึกเศรษฐกิจแบบรอบด้านเลยค่ะมีกูรูระดับประเทศซึ่งเป็นกูรูระดับอาเซียนเป็นมือหนึ่งของไทยเขาจะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วจะมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาร่วมกันเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะสำคัญที่สุดเขาจะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนเลยวิเคราะห์กันแบบอย่างละเอียดเลยนะและที่ลืมไม่ได้คือเรื่องของ AI for CEO ค่ะกลยุทธ์นี้สำคัญมากๆสำคัญอีกอย่างนึงคือกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกค่ะเข้มข้นมากจริงๆนะคะจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ12ที่นั่งสุดท้ายจะเป็นของใครหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด่วนเลยค่ะแล้วกดไปที่094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649รีบสมัครด่วนนะคะรับจำนวนจำกัดและตอนนี้เหลือเพียง12ที่นั่งสุดท้ายแล้วสำหรับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูเรื่องของปมปัญหาที่ดินนะคะวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นกันนะคะเรียกได้ว่าแบบโอ้โหตอนนี้เนี่ยเดือดจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: อ กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของศึกที่ดินพันล้านวัดป่าอรุณยาราม
1: ค่ะ
0: คือวันนี้

0: ม่ใช่แค่เรื่องวัดกับป้าดาแล้วนะว่าใครจะได้ที่ดินนะพี่เก๋
1: ค
0: ือเรื่องนี้มันผ่านมาประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมคือคุณเฮียงพิมพ์ศรีเขามีหลักฐานแล้วก็แสดงเจตนาให้นำที่ดินเนี่ยไปสร้างวัดก็สร้างขึ้นจริงนะแล้วก็อยู่มันจนถึงวันนี้เนี่ยแหละแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาเคยฟ้องภรรยาของนายเฮียงเนี่ยแหละคือฟ้องแล้วก็ศาลเขาก็ยกฟ้องไปแล้วแล้วคดีรอบล่าสุดเนี่ยผู้จัดการมรดกก็ฟ้องอีกหลายคดีด้วยน
1: ะ
0: ศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ก็ยืนแต่ฝ่ายครอบครัวก็ยังเดินหน้าขอให้ศาลฎีการับฎีกาแล้วปรากฏว่าวันนี้มีหลักฐานชิ้นใหญ่โผล่มาอีกก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยหอบโฉนดตัวจริงไปถึงสำนักงานที่ดินเลยค่ะ เพื่อคัดค้านการขอใบแทนโฉนดที่มีการอ้างว่าโฉนดสูญหาย
1: แต่ทายาทไปขอเหมือนกัน
0: ออ
1: ขอให้ออกโฉนดมาแล้วไปอ้างว่าโฉนดเนี่ยหายแล้วให้ออกใบใหม่ให้อ้าวไปมาเห็นว่าเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินบอกว่าอ้าวในเมื่อโฉนดตัวจริงยังอยู่ถ้าอยู่กับเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดอ้าวเข้าข่ายนะแจ้งความเท็จอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: เอาอย่างนี้ก่อนวันนี้อุ้มกับพี่เก๋จะไม่เลือกข้างใดๆเราจะถามแทนทุกคนอาจถามแทนทายาทว่าถ้าเป็นมรดกจริงทำไมแพ้คดีมาแล้วถึงได้ยังเดินหน้าต่ออย่างนี้ใช่ไหมวัดเองก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเป็นตัวแทนฝั่งวัดเนี่ยถ้าเป็นของวัดจริงๆทำไม30กว่าปีไม่เคยจัดการชื่อในโฉนดให้เสร็จแล้วจะถามแทนชาวบ้านกับพุทธศาสนิกชนด้วยว่าต่อให้กฎหมายบอกว่าที่ดินเป็นของวัดเรามีสิทธิ์จะรู้ไหมว่าใครเป็นผู้ควบคุมดูแลทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลนี
1: ้ค่ะ
0: รายละเอียดทั้งหมดเราพูดแทนไม่ได้ค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดให้ช่วยอ่านเกมกฎหมายกับเราแบบตรงๆแล้วตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีทนายเกิดผลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะมีชุดคำถามหลายฝ่ายเลยนะทนายเกิดผลแต่ขอเอาหัวใจของคดีนี้ก่อนหัวใจของคดีนี้เนี่ยมันจะต้องมองที่อะไรมองที่ชื่อในโฉนดหรือว่าเป็นเจตนาในการถวายที่ดินหรือต้องมองในประเด็นไหนยังไงทางกฎหมายคะ
2: คือกฎหมายมี2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์โดยปกติกฎหมายแพ่งพาณิชย์บอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าการยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือการยกที่ดินให้กับทางราชการหรือให้กับทางวัดเนี่ยแม้ว่าจะมีการยกให้โดยวาจาไม่มีการจดทะเบียนก็เป็นการให้โดยสมบูรณ์นะส่วนพิธีการในการไปจดทะเบียนเป็นกระบวนการทางกฎหมายเฉยๆแต่ตามเจตนารมณ์แท้จริงอ่ะกฎหมายถือว่ามีผลผูกพันเลยนะครับ
0: แล้วมันต้องมีพยานอะไรที่จะมาบอกว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายที่ผูกพันแล้วอะคะถ้าพูดแค่วาจาอย่างเดียวอะค่ะทนายต้องมีพยานแบบไหน
2: จริงๆไม่จำเป็นครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีการโต้แย้งกันก็ต้องหาพยานมายืนยันใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่มีการไม่มีปัญหาไม่มีการโต้แย้งกันมันก็ไม่จำเป็นต้องมีพยานแต่ถ้ามันมีความจำเป็นต้องหาหลักฐานมาหักล้างกันว่าอีกฝ่ายนึงไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: ค่ะอ
2: ีกฝ่ายนึงยืนยันว่าเป็นแบบนี้ก็ต้องหาหลักฐานมาหักล้างกันใช่ไหมครับถ้าศาลเชื่อความจริงอยู่ฝ่ายไหนศาลก็พิพากษาให้ฝ่ายนั้นชนะ
0: ค่ะ
2: ตัวนี้จะตัวอีกอย่างนึงว่าเอ๊ะแล้วคนที่มีชื่อในโฉนดล่ะไม่สำคัญเหร
1: อ
2: ตามประมวลกฎหมายที่ดินก็บัญญัติไว้ว่าผู้มีชื่อในทางทะเบียนสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่นั่นมันเป็นเรื่องของข้อสันนิษฐานของกฎหมายแต่ข้อสันนิษฐานกฎหมายก็สามารถหักล้างได้ตามข้อที่จริงตัวกฎหมายไม่ได้บอกว่าเจ้าของชื่อทางทะเบียนเป็นเจ้าของ 100% นะครับแค่สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของแต่ถ้ามีผู้มาคัดค้านหรือผู้แสดงกรรมสิทธิ์ดีกว่ากฎหมายก็ต้องให้ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ดีกว่าหรือผู้มีสิทธิ์โต้แย้งเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ที่ศาลพิพากษาว่าเป็นผู้ชนะเป็นเจ้าของที่แท้จริงอยู่ดีครับ
0: งั้นถ้าเกิดวันนี้เอาหลักฐานทั้งหมดมาวางบนโต๊ะและทั้งหมดที่เราได้ติดตามข่าวกันมาเนี่ยมุมของทนายคิดว่าตอนนี้ใครได้เปรียบกว่ากันนะคะ
2: แน่นอนครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องข้อสรุปเลยก็ค่อนข้างจะเป็นทางวัดอยู่แล้วครับเพราะศาลค่อนข้างจะพิพากษาตรงประเด็นเลยครับซึ่งเป็นแนวฎีกาที่มีมาโดยตลอดอยู่แล้วครับ
0: แล้วมันจะมีช่องทางสมมติอันนี้ถามแทนฝั่งของญาตินะคะมันจะมีช่องทางไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันถูกปิดทุกทางไปแล้วว่าญาติไม่สามารถที่จะเรียกร้องในการที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนี้แล้วอะค่ะ
2: ก็ไม่แน่ใจว่าญาติไปฟ้องในประเด็นไหนถ้าประเด็นล่าสุดเป็นเรื่องการฟ้องเรื่องโต้แย้งกรรมสิทธิ์อย่างนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องการโต้แย้งกรรมสิทธิ์แล้วศาลก็พิพากษาชัดเจนว่าวัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อันเนี้ยไปต่อไม่ได้เลยเพราะมาถึงที่สุดแล้วนะครับบอกเห็นบอกว่าศาลฎีกาก็ไม่รับฎีกาแล้วนะครับก็ไม่มีทางที่จะไปต่อได้แต่ถ้าจะไปเอาประเด็นอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะไปทิศทางไหนได้บ้างเช่นไปร้องเพิกถอนนิติกรรมอย่างเงี้ยผมก็เกรงว่ามันจะขาดด้วยความไปแล้วหรืออาจจะเคยแพ้ใครอื่นมาแล้วก็ได้ไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี้
0: ก็จริงๆถ้าเกิดติดตามข่าวเนี่ยอันนี้มันเคลียร์คัดไปแล้วหรือยังคะทนายคะที่ฝ่ายครอบครัวเขาไปยกหนังสือปี2533ขึ้นมาสู้ว่าคุณเฮียงเนี่ยต้องการให้สร้างวัดแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าสร้างไม่เสร็จก็จะไม่ยกให้อ่ะไอ้ตรงเนี้ยมัน

0: มีหลักฐานมีน้ำหนักมากขนาดไหนคะ
1: คือเขาก็ต่อสู้เลยครับในชั้นศาลเขาก็ต่อสู
0: ้ค่ะ
1: ศาลบอกว่ามันเป็นเจตนาของผู้ที่อุทิศให้ตั้งแต่ตอนแรกในขณะที่นั้นก็ยังเป็นวัดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคำว่าสร้างให้เสร็จเนี่ยมันเป็นเพียงช่วงระยะเวลาของการดำเนินกระบวนการของการจัดการสร้างวัดเฉยๆแต่เจตนาของผู้ที่เสียชีวิตอ่ะมีเจตนาที่จะยกให้เป็นของวัดอันนี้ทางฝ่ายทายาทเขาก็ยกข้อนี้ขึ้นต่อสู้แล้วก็ในคำพิพากษาของศาลทั้งต้นในทางอุทธรณ์ก็พิพากษาชัดเจนนะครับว่าแม้ว่าวัดจะสร้างเสร็จภายหลังจากที่มีการอุทิศไปแล้วก็ถือว่าเป็นการให้ถวายวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วครับ
0: แม้ว่าบอกว่าเป็นให้โดยวาจาก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วที
2: ่แม้ว่าโฉนดหลังโฉนดจะเป็นยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่ก็ตามยังไม่ได้มีการโอนเป็นชื่อวัดก็ตามก็ถือว่าจะต้องยึดตรงที่เจตนาใช่ไหมคะในการถวายที่ดินให้กับวัดถือเป็นที่สิ้นสุด
1: ถูกต้องครับแม้เรื่องการเปลี่ยนทางชื่อทางทะเบียนเป็นอีกเรื่องนึงนะ
2: ค่ะ
1: สมมติว่ารถยนต์คันหนึ่งผมจะถวายวัดเป็นชื่อผมไม่ได้โดนวัดแต่ก็เป็นของวัดเลยนะครับคือมันขึ้นอยู่ที่เจตนาเลยนะมันไม่เหมือนกับกิจกรรมประเภทอื่นนะครับการยกให้จะซื้อขายหรือให้กับเอกชนด้วยการราษฎรด้วยการจะต้องไปจดทะเบียนก่
2: อ
1: นนะครับแต่การยกให้กับหน่วยงานของรัฐให้กับที่เรียกว่าที่สาธารณประโยชน
2: ์
1: ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2: ค
1: ำพิพากษาศาลฎีกาทุกคดีเลยนะครับบอกว่าแม้แต่ให้ไม่ว่าจะก็มีผลดีท่านที่เอ่ยปากให้ก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์แล้วนะครับ
2: อันนี้ยึดกฎหมายของอะไรยังไงหรอคะทนายเกิดผลคะ
1: ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องเจตนาครับศาลมองที่เจตนาเป็นหลักครับ
2: แล้วเกี่ยวกับพรบ.ธรณีสงฆ์อันนี้เกี่ยวด้วยไหมคะหรือว่ายังไงคะ
1: ธรณีสงฆ์เป็นเรื่องกระบวนการของการจัดการทรัพย์สินของวัดครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการให้วัดหรือไม่ให้วัดเรื่องของธรณีสงฆ์เป็นเรื่องของระหว่างวัดซึ่งเป็นเจ้าอาวาสสามารถบริหารทรัพย์สินวัดได้ถ้าจะออกใครเช่าต้องเช่าได้กี่ปีแต่ถ้าเกินกว่านั้นต้องผ่านมติมหาเถรสมาคมอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของกฎหมายพรบ.สงฆ์แล้วก็มติมหาเถรสมาคมครับ
2: แยกออกไปอีก
0: ครับอันนี้คือเราเข้าใจเราอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เทคไซส์ใดๆนะคะแต่ว่าขออนุญาตถามแทนครอบครัวสมมติครอบครัวเขามีจุดประสงค์ที่หลายๆคนได้ทราบแล้วทีนี้การที่ผู้จัดการมรดกเขาไปขอใบแทนเพราะเขาเชื่อค่ะว่าโฉนดมันสูญหายแต่ทีหลังเขาพบว่าอ้าวโฉนดอยู่กับวัดแบบนี้มัน
2: อันนี้ตามคำกล่าวอ้างนะ
0: ค่ะใช่ตามคำกล่าวอ้างแบบนี้มันถือว่าผิดอาญาแล้วหรือยังคะ
1: ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีเจตนาหรือเขาไม่รู้จริงๆมันก็ไม่ผิดเพราะว่าการเป็นความผิดทางอาญาต้องเกิดจากเจตนาก่
2: อ
1: นแต่คำถามว่าไอ้เจตนามันเป็นเรื่องภายในใจกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาคำถามว่าผู้การมรดกหรือทายาทไม่รู้จริงหรือครับเมื่อมีการฟ้องร้องกันมาก่อนกี่ครั้งแล้วกี่คดีแล้วล่ะนะครับคดีแรกก็3ศาลคดีหลังก็2ศาลแล้วเพิ่งไปแจ้งหายนี่ก็ไม่รู้จริงๆนะครับ
0: ค่ะอ้าวทีนี้อีกฝั่งนึงเขาก็มองแบบนี้อีกทนายเขาบอกว่าในเมื่อถ้าเกิดมันเป็นของวัดจริงๆอ่ะทำไมถึงปล่อยมาตั้ง30ปีคือยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดอะค่ะทำไมถึงปล่อย
1: คืออย่างนี้นะครับเรื่องการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็อีกประเด็นนึงรู้ไหมครับถ้าถามว่าสมมติว่าเป็นของวัดแล้วตามเจตนาของผู้ชิดส่วนวัดไม่ไปโอนเนี่ยถามว่าผิดกฎหมายไหมก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรด้วยซ้ำนะครับถ้าถามว่าเนี่ยกรรมสิทธิ์ที่โอนกรรมสิทธิ์ที่เป็นไปตามกฎหมายแล้วมาถูกเพิกถอนหรือถูกยกเลิกไปก็ไม่การที่วัดไม่โอนเป็นกับเพียงแต่ทะเบียนมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถามว่ากรรมสิทธิ์มันถูกเพิกถอนไหมก็ไม่ถูกเพิกถอนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนแค่นั้นเองครับมันไม่ได้อะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่าเจตนารมณ์ของผู้อุทิศแล้วก็เจตนารมณ์ของกฎหมายนั่นนะครับการไปจดทะเบียนเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการครอบครองปรปักษ์การครอบครองประปักษ์ถ้ามีคนไปอยู่ในที่ดินของเราเกิน10ปีเขาก็ได้โดยผลกฎหมายเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ไปจดทะเบียนเขาจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกไม่ที่เสียค่าตอบแทนไม่ได้ฉะนั้นเองแต่ถามว่าเขาต่อสู้กับทายาทต่อสู้กับเจ้ามรดกเจ้าของทรัพย์สินได้ไหมสู้ได้เพราะว่าเขาครอบครองเกิน10ปีกฎหมายคุ้มครองเขาเลยอันนี้ไม่พูดถึงวัดนะพูดถึงบุคคลธรรมดาก็ได
2: ้
1: ถ้าครอบครองประปักษ์แต่ว่าไม่เกี่ยวเรื่องครอบครองนะเคสเนี้ยเรื่องของการถวายวัดในการให้เพราะฉะนั้นผมครอบครองที่ดินของพิธีกรทั้งสองท่านผู้ดำเนินการทั้งสองท่านตัวผมครอบครองแล้วเป็นของผมนะครับเพียงแต่ว่าผมจะไปโอนไปอะไรผมต้องไปร้องต่อศาลให้ศาลสั่งให้ผมมีสิทธิ

0: ในการไปโอนใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าผิดตามกฎหมายเพราะกฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยเปิดเผยสงบเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า10ปีผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์เห็นนะครับกฎหมายบอกผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์ไม่ได้บอกด้วยว่าต้องไปจดทะเบียนแต่ถ้าจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ต้องไปจดทะเบียนเมื่อจะไปงานที่ดินไม่จดให้ต้องไปร้องต่อศาลก็แค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่ถ้าไม่จดทะเบียนไปยกขึ้นต่อสู้กับบุคคลภายนอกผู้เสียค่าตอบแทนและเสียค่าตอบแทนเล็กสุดจิตไปได้เช่นทายาทแอบไปขายสมมตินะครับอย
1: ่
0: างเงี้ยแล้วบุคคลภายนอกเขามาฟ้องร้องวัดก็อีกเรื่องนึงวัดจะไปต่อสู้เขาไม่ได้เพราะเขาไปโอนเป็นของเขามาแล้วกรณีแบบเนี้ยแต่ถ้าระหว่างทายาทกับวัดวัดยังไงก็วัดก็ได้เปรียบครับเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างว่าระหว่างผมกับคุณเสียคุณอุ้มอย่างเงี้ยผมก็ชนะครับยกตัวอย่างแบบเนี้ย
1: ค่ะงั้นถามเป็นความรู้หน่อยได้ไหมคะทนายเกิดผลอย่างถ้าสมมุติว่าสู้กันทั้งฝั่งทายาทแล้วก็ฝั่งทางวัดเนี่ยเขาจะต้องเอาหลักฐานในส่วนที่คิดว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะมาโต้แย้งกันของแต่ละฝ่ายมันจะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของรูปการในการดำเนินการ
2: โ
1: อ
0: ้คือที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเขาโต้แย้งมาโดยตลอดเลยครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าผมไม่เห็นคำพิพากษานะแต่พอผมจับประเด็นได้บ้างก็คือหนึ่งเพิ่งมีการฟ้องร้องกันมาก่อนแล้วตัวภรรยาของนายเฮียงเองก็ไม่โต้แย้งคัดค้านตอนที่มีการยกให้มานี่นะครับเนื่องจากที่นายเฮียงเสียชีวิตก็ไม่มีการโต้แย้งหรือเพิกถอนก่อนช่วงแรกนะครับแล้วปล่อยเวลาล่วงเลยมาจนป่านนี้นะครับซึ่งจะมีการฟ้องร้องกันอันนี้มันก็ทำให้เห็นว่าเจตนาของนายเฮียงมีพฤติการที่ยกให้และทายาทก็ไม่ได้มีพฤติการในการโต้แย้งคัดค้านหมายถึงว่าภรรยาหรือคนที่เกี่ยวข้องแต่ตอนแรกเมื่อท่านนายยังเสียชีวิตว่าผ่านมาหลายปีเพิ่งมายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ภายหลังแล้วหลังจากที่ศาลฎีกาเคยพิพากษาในคดีก่อนด้วยซ้ำนะครับ
2: เจอทนายอุ้มขออนุญาตถามเป็นความรู้เหมือนกันว่าสมมติว่าวันนี้ทนายเกิดผลต้องเป็นทนายฝั่งของป้าดาค่ะมันยังพอมีช่องไหมคะที่จะสามารถสู้กลับได้อะค่ะ
0: คือผมไม่แน่ใจว่าเขาเคยฟ้องเพิกถอนการโอนหรือการยกให้ไหมถ้าเขาเคยฟ้องมาแล้วแล้วมันแพ้มาแล้วค่อยมาฟ้องเรื่องกรรมสิทธิ์อันเนี้ยมันก็ไปต่อยากแต่ถ้าเขายังไม่เคยฟ้องเลยและเขาฟ้องตั้งแต่ระยะเวลาแรกๆนับตั้งแต่มีการร้องเป็นผู้จัดการมรดกตั้งแต่นายยังเสียชีวิตต้องฟ้องร้องกันภายใน1ปี2ปีอะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมายอันนั้นมีโอกาสนะแต่ว่าพูดถึงแค่โอกาสนะจะได้หรือไม่ได้แค่อีกขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นนะครับ
2: ค่ะทนายเกิดผลจำคดีที่เคยเกิดขึ้นกับวัดสวนแก้วได้ไหมคะ
0: ได้คร
2: ับ อันนั้นน่ะมันก็คือมีคนมาขอเสนอขายที่ดินให้วัดสวนแก้วแล้วเขาอ้างว่ามีโฉนดแล้วในท้ายที่สุดสู้กันไปสู้กันมาหลังจากที่ทายาทตัวจริงปรากฏเคสนั้นคือวัดแพ้มันต่างอะไรกับเคสนี้เหรอคะทนายคะ
0: คืออย่างนี้ครับวัดไม่ได้แพ้โดยตรงในคดีนั้นมันต่างกับคดีนี้มาก
2: ค่ะ
0: คือคดีนั้นน่ะเหมือนกับเขาฟ้องคนขาย
2: คนที่มาขายที
0: ่โฉนดซับซ้อนหรือว่าไปขายให้วัดโดยไม่ถูกต้องแล้วปรากฏว่าคู่สัญญาเขาไปทำสัญญายอมกันเองโดยที่วัดไม่ได้ไปถูกฟ้องตั้งแต่ตอนแรกเนาะไหมครับ
2: ค่ะ
0: พอคู่สัญญาทำสัญญายอมมันก็มีผลว่าคดีนั้นมาถึงที่สุดแล้วทำให้ทายาทชนะทายาทก็มาฟ้องขับไล่วัดทีนี้วัดจะไปต่อสู้ตอนหลังมันก็มีคำพิพากษาในคดีก่อนที่ยันว่าทายาทชนะคดีมาแล้ว อย่างนี้นะครับวัดก็เลยเสียเปรียบเพราะวัดไม่เคยเข้าไปเป็นคู่ความในคดีก่อนหน้านั้นนะครับ
2: ค่ะ
0: มันจะแตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องของทายาทฟ้องกันโดยกับวัดโดยตรงแต่กรณีนั้นทายาทฟ้องบุคคลที่เอามาขายก่อนแล้วบุคคลที่เอามาขายวัดก็ไม่ยอมวัดเองอ่ะทำไม่ถูกต้องตั้งแต่ตอนแรกแบบนี้นะครับข้อที่จริงตอนนั้นมันก็ไปผูกพันคดีของวัดด้วย
1: ค่ะ
0: มันมีข้อเขาเรียกว่าภาษีกฎหมายว่าผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนหมายความว่าถ้าผู้โอนคนที่เอามาขายวัดไม่ทำไม่ถูกวัดรับไว้ก็ไม่ถูกเหมือนกันคดีนั้นอ่ะผู้ขายวัดอ่ะถูกฟ้องเพิกถอนแล้วไปยอมแพ้เขาไงแล้วไปยอมแพ้ทายาทในคดีก่อนนะครับแล้ววัดก็เลยถูกฟ้องไปหลังคดีนั้นมันก็เลยถูกพันวัดไปด้วยนะครับ
1: เอ๊ะถามหน่อยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยวัดสามารถที่จะไปดำเนินการในการโอนที่ดินกลับมาเป็นของวัดได้เลยไหมคะเพราะว่าเห็นตามข่าวบอกว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยทนายของทางวัดอะค่ะก็จะไปยื่นคัดค้านการขอออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินด้วยกระบวนการไม่แน่ใจถ้าให้ความรู้คุณผู้ฟังอะค่ะทนายเกิดผล1 2 3 4ขั้นตอนทำได้ทำไม่ได้แล้วก็หรือมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
0: คือตอนนี้มันมี2ประเด็นนะครับโดยปกติแล้วเมื่อศาลพิพากษาให้วัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางวัดได้ฟ้องแย้งให้ทายาทโอนกรรม

0: รมสิทธิ์ให้เลยไหมประการแรกก่อนนะครับถ้าฟ้องแย้งไปแล้วให้ทายาทโอนกรรมสิทธิ์แล้วทายาทไม่โอนเอาคำเรียกษาไปจดทะเบียนได้เลยหรือเปล่าอันที่สองระหว่างการที่ทายาทไปขอออกโฉนดใหม่มันมีการคัดค้านกันเกิดขึ้นมันก็อาจจะไปฟ้องร้องกันอีกคดีนึงซึ่งอาจจะยืดเยื้อแต่โดยหลักแล้วเมื่อศาลในคดีที่ผ่านมาเมื่อศาลได้รับสารว่าวัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์วัดก็ต้องไปขอโอนได้เลยครับถ้าเจ้าพนักงานที่ดินไม่โอนก็อีกเรื่องนึงแต่เมื่อวันก่อนผมได้ยินเจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่าสามารถไปโอนได้เลยครับ
1: ทนายคะอันนี้มันสงสัยอีกอย่างนึงอันนี้อุ้มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอุ้มเข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าเป็นญาติเนี่ยคือป้าดาตกลงแล้วเขาเป็นญาติของฝั่งสามีก็คือเจ้าของที่หรือว่าเป็นของฝั่งภรรยาอันเนี้ยมันมีผลในการดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนี้ไหมคะ
0: คือป้าดาไม่ได้เป็นทายาทของฝั่งผู้โอนนะ
1: เป็น
0: ญาติของเมียของลุงเฮียง
2: ญาติฝั่งภรรยา
0: ญาติฝั่งภรรยา
2: ใช่
0: เพราะนั้นป้าดาไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีผลประโยชน์อะไรไม่มีโต๊ะอำนาจตามกฎหมายแล้วยกเว้นป้าดาได้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการมรดกเท่านั้นเองครับได้รับมอบอำนาจให้เป็นคนจัดการทุกเรื่องอยู่เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเท่ากับญาติคนอื่นเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนตามกฎหมายแค่นั้นเองครับ
1: แต่ก็กลับไปเหมือนเดิมอีกที่ทนายถามว่ามันล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วทำไมถึงเพิ่งมาดำเนินการตอนนี้ถูกไหมคะ
0: ก็นั่นแหละครับคือในเมื่อป้าดาแค่เป็นผู้รับมอบหน้าแต่ทายาทไม่ทำอ่ะป้าดาก็ไม่มีมากกว่าทายาทอยู่แล้วครับ
1: ทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ป้าดาเขาให้สัมภาษณ์สื่อสองสามช่องเกี่ยวกับเรื่องของความไม่แน่ใจในเรื่องของคนที่อยู่เบื้องหลังวัดอะค่ะในเขาบอกว่ามันอาจจะมีไอ้โม่งอยู่ข้างหลังหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยในทางกฎหมายจริงๆอะค่ะวัดสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ในรูปแบบไหนบ้างคะ
0: ป้าดาเป็นคนกล่าวอ้างป้าดาก็ต้องเป็นคนหาหลักฐานมาสิครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดหลักฐานถ้าอย่างนั้นถามกลับว่าหลักฐานที่ป้าดาจะหามาได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะพอเป็นน้ำหนักอะคะทนายคะ
0: อันนี้ผมก็ไม่รู้กันเพราะว่าเขาจะไปกล่าวหาใครแล้วหลักฐานแค่ไหนก็วัดอยู่วัดเป็นแค่นอมินีของบุคคลอื่นแล้วบุคคลอื่นเป็นใครที่จะมีอำนาจในการสั่งการและเพื่อประโยชน์อะไรของคนคนนั้นอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวกับคำท้าทายของศาลอยู่แล้วไม่ว่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังสนับสนุนหรือเป็นผู้ซัพพอร์ตวัดในการให้ข้อมูลหรือให้ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีก็ไม่เกี่ยวกับวัดได้กรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะถ้าวัดได้กรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายต่อให้มีบุคคลนอกจะเป็นนายทุนจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะเป็นใครที่เขาให้ความช่วยเหลือทางวัดผมก็ว่าไม่เกี่ยวข้อว่าในเมื่อวัดเป็นผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านี้คนอื่นที่อยู่เบื้องหลังเขาก็ไม่ได้ทำหน้าเขาก็ไม่ได้ทำในนามของคนอื่นเขาก็ทำในนามของวัดสมมตินะถ้ามีจริงแล้วผลคำพิพากษาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมีคนนอกหรือไม่มีคนนอกผมว่าไม่มีผลอะไรมากครับแต่ว่าเรื่องที่ป้าดากล่าวอ้างผมว่าไม่รู้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องวัดและเรื่องทรัพย์สินครับ
2: แล้วถ้าทางทายาทเขาสู้เรื่องของการพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าสมมติว่าไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มีการถวายวัดอย่างเงี้ยค่ะไม่เก๋ก็ไม่แน่ใจนะถ้าเขาเหมือนอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตอะไรไม่ว่าจะเป็นที่มาของวัดเรื่องของว่าวัดถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายถ้าเขาสู้ในทางนี้แล้วพิสูจน์ออกมาเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางไหมคะ
0: ประการแรกก่อนนะครับว่าหนึ่งถ้าเรื่องเจตนารมณ์มันพิสูจน์กันได้ก็คงไม่แพ้คดีเขาก็คงสู้ประเด็นนี้สองเรื่องของวัดที่ชอบหรือไม่ชอบโดยกฎหมายก็อีกเรื่องหนึ่งคนละส่วนกันถ้าสมมติว่าพิสูจน์ว่าวัดมีที่มาที่ไปไม่ชอบด้วยกฎหมายสมมตินะครับ มีที่มาที่ไปไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ววัดอาจจะถูกเพิกถอนสมมติวัดถูกเพิกถอนการเป็นนิติบุคคลเป็นวัดว่ากันไป ถึงแม้วัดจะล่มสลายวัดจะจุดเสื่อมคลายไปวัดจะไม่มีตัวตนอยู่แล้วที่ดินก็ตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่เสื่อมคลายไปอยู่ดีครับ
1: เรื่องนี้เวลาเราน้อยแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นภาพกว้างที่อยากจะให้ทนายช่วยกันขยายนิดนึงค่ะเพราะว่าสำนักพุทธเนี่ยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการจัดการข้อพิพาทที่ดินในวัดอื่นๆอีกด้วยเพราะว่ามันจะมีวัดอีกเยอะมากเลยที่เอกสารสิทธิ์หรือว่าการโอนกรรมสิทธิ์มันไม่ได้ถูกจัดการอย่างสมบูรณ์ณวันนี้แต่ละวัดควรที่จะมีการดำเนินการยังไงในฐานะทนายอะค่ะ
0: จริงๆสำนักพุทธพูดถูกนะ
1: ค่ะ
0: มันมีการถวายที่ดินไว้เยอะแยะมากมายหลายที่แม้กระทั่งเจ้าของที่ดินตายไปแล้วทายาทก็ไม่รู้ด้วยว่ามีการถวายที่ดินไว้แล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันหลายเคสหลายครั้งด้วยครับแล้วก็ตัววัดเองก็ติดตามทายาทไม่ได้ติดตามเจ้าของที่ดินไม่ได้เพราะว่าคนที่รับโอนไว้ก็ล้มหายตายจากกันไปหมด จ้าอาวาสใหม่มาก็ไม่รู้จะสืบสานต่อยังไงก็ยังเป็นที่ดินชื่อของเจ้าของที่ดิน

0: เดิมอย่างนี้ทีนี้มันก็เป็นเรื่องต้องติดตามหาคนมาโอนหรือไปต้องฟ้องร้องทายาทให้รับให้ดำเนินการจัดการโอนซึ่งตัวเนี้ยวัดก็ไม่ค่อยอยากทำเพราะวัดไม่ค่อยอยากทำเพราะอะไรไหมครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยอยากมีคดีความอยู่แล้ววิทยาวัตกรก็บางวัดก็เป็นวัดต่างจังหวัดวัดชนบทก็ไม่มีความรู้เวลาที่จะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทางโฉนดที่ดินก็ทำไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็ปล่อยเลยตามเลยให้คาราคาซังแบบนั้นหลายคดีมันก็จะเกิดขึ้นลักษณะเดียวกันที่ผมเจอนะก็มีคล้ายๆกับแบบวัดนี่แหละ
1: ค
0: ือพอทายาทพอผู้ที่ถวายล้มหายตายจากไปอ้าวทายาทไปเจอไปค้นมาว่าพ่อตายแม่ตายแล้วมีที่ดินตัวเนี้ยก็เลยฟ้องวัดก็มีบ่อยนะครับเห็นบ่อยเหมือนกันนะครับ
1: ก็ต้องไปเคลียร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับต้องวัดก็ต้องรีบติดต่อทายาทหรือรีบถ้าสมมติว่าคนที่โอนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องคุยกันให้รีบดำเนินการให้ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทนายมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่
2: ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ ทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะอ่ะเราเบรกกันก่อนนะพี่เก
2: ๋
1: ช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเรื่องเดือดเรื่องเด็ดขบวนการพ่อทิพย์ยังไม่จบค่ะเดี๋ยวกลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันสักครู่เดียวค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของพ่อทิพย์กันบ้างนะคะยังจำข่าวนี้กันได้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันไหลไปไกลมากๆเลยคือต้องบอกว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นแค่ต่างชาติมาหาคนไทยเพื่อรับเป็นพ่อให้เด็กเพราะว่าจริงๆแล้วปลายทางมันคือคำว่าสัญชาติไทยซึ่งมันใหญ่มากนะคะ
2: ค่ะ
1: ไปฟังจากปากของตัวของคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาอยู่ในสถานการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานกมธ.กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรคุณปิยรัตน์จงเทพอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณโตโต้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณจุฬาลักษณ์และคุณกตัญจิตและท่านผู้ชมครับผมปิยรัตน์ครับ
2: ตามกันมาตลอดนะคะไม่แน่ใจว่าเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยค่ะความคืบหน้านะคะถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดหน่อยที่ได้ข้อมูลมาล่าสุดเป็นยังไงคะคุณปิยรัตน์เห็นว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นนี่น่าตกใจเลยเหรอคะ
4: ครับก็ไม่เกินกว่าที่คิดไว้นะครับแต่ก็ถือว่ารอบนี้เราได้ข้อมูลที่น่าสนใจจากหน่วยงานของรัฐครับเวทีกรรมธิการที่ผ่านมานี้ถือว่าเป็นเวทีทางการครั้งแรกนะครับที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานแล้วกันนะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับซึ่งหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลนี้ก็เป็นที่น่าตกใจเพิ่มขึ้นอีกครับว่าจากการได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของทางกรุงเทพมหานครนะครับได้พบว่า30ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมีกรณีเคสที่น่าสงสัยเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนะครับก็นับพันเคสนะครับมากกว่า 1,500 เคสเฉพาะกรุงเทพนะครับ
1: Why?
4: และทั้งประเทศเนี่ยหน่วยงานชี้แจงจากทางกรมการปกครองที่ตัวแทนของฝ่ายปกครองที่มาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการใช้ตัวเลขว่ามากกว่า 10,000 รายครับอันนี้คือเป็นยอดทั้งประเทศครับ
1: คุณโตโต้ขออนุญาตเจาะนิดนึงว่าตัวเลขที่เราได้มาตอนนี้คือกมธ.มีหลักฐานแล้วบางส่วนใช่ไหมคะที่จะสามารถพูดได้ว่ามันเข้าข่ายว่ามีการสวมสิทธิ์
4: คือกรรมธิการเราสามารถที่จะเรียกหนังสือเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้นำข้อมูลที่สอบสวนเบื้องต้นนะครับเท่าที่มีโอกาสในการแสวงหาหลักฐานเพราะตอนนี้ต้องยืนยันว่าอัตรากลมๆว่าถ้าทั้งประเทศมีประมาณ 10,000 รายนะครับจริงๆอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเอาว่าตัวกลมๆ 10,000 รายเนี่ยก็ยังไม่สามารถไปฟันธงได้ว่า 10,000 รายนี้เป็นกรณีพ่อทิพย์ที่มาจากคนจีนแล้วมาว่าจ้างคนไทยถือเป็นพ่อแล้วเข้าไปจดทะเบียนเพื่อให้ได้สุติบัตรไทยอันเนี้ยก็ยังฟันธงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตอนเนี้ยถามไปถามมาติดปัญหาอย่างเดียวครับพิสูจน์ทราบโดยหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องใช้งบประมาณมากเลยครับ
2: อ
4: ย่างเคสเด็กคนหนึ่งสมมติว่าผมสงสัยเด็กคนนี้นายเอเนี่ยนะครับว่าเป็นลูกจีนแล้วมาถือสุติบัตรไทยหรือไม่เนี่ยผมจะต้องมีการขอให้มีการตรวจ DNA ลูก1คนคนนี้นายเอและต้องตรวจพ่อเขาก็คือพ่อไทยแล้วก็แม่จีนนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเป็น DNA เดียวกันไหม
2: ค่ะ
4: มูลค่าในการที่ต้องจ่ายเงินในการตรวจ DNA ไม่ต่ำกว่า 9,000 ถึง 10,000 บาทนั่นเท่ากับว่าถ้ามีเคส 10,000 เคสต้องสงสัยต้องไปตรวจ DNA เนี่ยต้องมีเงิน 10,000 บาทคูณเข้าไปครับนั่นคือตัวเลขที่

0: จะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาซึ่งจากที่เกาะสอบถามล่าสุดของหน่วยงานเนี่ยยังไม่มีรัฐบาลตั้งงบตัวนี้ให้ครับ
1: ทีนี้ตรงนั้นคือขั้นตอนของการที่จะพิสูจน์แต่ที่น้ำขออนุญาตย้อนกลับไปที่คุณโตโต้บอกในเบื้องต้นนะคะว่าได้เจอข้อมูลที่น่าสนใจจากหน่วยงานที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตรงนี้สามารถที่จะขยายให้เห็นภาพได้ไหมคะว่าข้อมูลที่น่าสนใจณวันนี้มันมีอะไรบ้างอะค่ะ
2: ค่ะ
0: ครับหลักๆ ก็คือว่าเมื่อวานนี้นะครับที่มีการพิจารณากันในชั้นกรรมธิการเราได้ข้อมูลหนึ่งก็คือว่าเราพบว่าโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยหากตรวจเข้าไปแล้วเนี่ยพบเกือบทุกโรงพยาบาลครับว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
1: คือ
0: เมื่อมีการสอบถามไปที่หน่วยงานสบส.หน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ยอมรับเองว่าเราไม่มีอำนาจไปกำกับให้โรงพยาบาลจะต้องบังคับตรวจ DNA หลังจากที่พ่อแม่อ้างว่านี่คือลูกของฉันมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเขียนไปตามที่แม่บอกนั่นคือเอกสารที่ว่าเราเรียกว่าทร.1/1ที่จะนำไปขอสูติบัตรกับฝ่ายปกครองเนี่ยคนไข้ว่าอย่างไรแม่ว่าอย่างไรโรงพยาบาลก็มีสิทธิ์เขียนไปตามนั้นไม่มีสิทธิ์ไปทดสอบความถูกผิดตรวจสอบความถูกผิดไม่มีครับ
1: หมายถึงเห็นจำนวนของทร.1ทับ1นี่ที่มันมีอยู่มูลค่ะมูลจำนวนเยอะใช่ไหมคะแต่มันพิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมคะคุณโตโต
0: ้ถูกต้องครับฉะนั้นพอเขาถือทร.1ทับ1ไปที่สำนักงานเขตแทนที่หน่วยงานสำนักงานเขตจะทำหน้าที่ตรวจสอบเชิงลึกเข้าไปอีกเพราะก็มีประกาศตั้งแต่ปี46-49ก็มีนะครับว่าให้มีการตรวจสอบสอบสวนก่อนที่จะให้สูติบัตรหลังจากที่เราพบว่าเป็นพ่อไทยและแม่ต่างด้าวเนี่ยนะอันนี้ภาษากฎหมายนะครับก็จะต้องต่างด้าวครับก็ต้องให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงกันก่อนปรากฏว่าหน่วยงานก็ไม่ได้บังคับใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาใช้ว่าประมาทเดินเล่อใช้คำนี้นะครับก็ปล่อยให้มีการออกสูติบัตรได้โดยง่ายนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบว่าเป็นที่น่าตกใจนะครับกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีเคสเข้ามาใหม่นะครับแต่เคสเนี้ยเขาอยากจะให้ข้อมูลแต่เขาไม่สามารถให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการได้เขาก็เลยต้องจำเป็นต้องใช้กลไกของสสจะทักฝ่ายค้านหรือกรรมธิการเนี่ยในการมาร้องนะครับแต่เขาขอว่าอย่าให้มีผลกระทบกับเขานี่คือเหตุผลที่เขากลัวเพราะสิ่งหนึ่งที่คนจีนกลุ่มนี้พูดกับพวกเขาตลอดพูดกับเจ้าหน้าที่ที่เห็นรู้เห็นเรื่องนี้โดยที่ไม่สมยอมเนี่ยมาโดยตลอดว่าถ้าประเทศไทยมีปัญหาเนี่ยเขามีวิธีแก้ปัญหาโดยเงินหมายความว่าถ้ามีเงินประเทศนี้ก็แก้ปัญหาทุกอย่างได
2: ้
0: ฉะนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาบอกว่าเห็นแบบนี้มานานแต่ไม่กล้าเพราะว่าดูเหมือนว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานแทนที่จะช่วยกันตรวจสอบกลายเป็นรู้เห็นเป็นใจไปหมดเลยเขาก็เลยไม่ไว้วางใจหน่วยงานรับด้วยกันเอง
1: คุณโตโต้ขอเรียกนิดเดียวค่ะเมื่อกี้พอบอกว่าให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐไม่ได้ขยายความอันนี้ได้ไหมคะ
0: สมมุตินะครับข้าราชการบางกลุ่มเห็นความผิดปกตินี้ตั้งแต่แรกแล้วก็เห็นมาตลอดหลายปีตั้งแต่รับราชการมาแต่ก็เห็นว่าไม่เคยมีใครดำเนินคดีกลุ่มนี้ได้ไม่เคยมีใครต้องรับผิดและไม่เห็นว่ามีใครต้องถูกลงโทษเขาก็เลยคิดว่าพวกนี้เขาทำกันเป็นขบวนการครับเป็นขบวนการใหญ่มีนักการเมืองมีกลุ่มทุนหรือมีข้าราชการสีกากีสีเทาทั้งหลายเนี่ยอยู่เบื้องหลังแน่นอนเขาก็เลยกังวลนี่คือสิ่งที่เขากังวลนะครับดังนั้นผมก็เลยถามในที่ประชุมกรรมธิการไปว่าจริงไหมว่าขบวนการนี้เนี่ยทำกันเป็นแบบขบวนการเลยไม่ได้ว่าต่างคนต่างมาเป็นเรื่องบังเอิญที่อยากให้ลูกมีสัญชาติไทยก็เลยมาทำเรื่องประสานงานกันเอง
2: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ก็ให้ข้อมูลเราเป็น2มิติครับมิติแรกคือยอมรับว่ามีเป็นขบวนการจริงๆมีเป็นขบวนการตั้งแต่คุยกันที่ประเทศจีนและตั้งแต่ท้องใกล้คลอดแล้วเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยอันนี้ทำเป็นขบวนการมีนายหน้าที่ประเทศไทยมีนายหน้าที่จีนมีข้าราชการของเรามีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้มีจริงแล้วก็เป็นกลุ่มทุนที่มาในนามของทุนสีเทาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์เว็บพนันหรือฟอกเงินต่างๆกระบวนการนี้มีจริงแต่อีกกระบวนการหนึ่งคือมาเพราะอยากมาสร้างต้นชีวิตใหม่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเป็นคนไทยจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่แบบนี้จะเป็นรายย่อยมากกว่าไม่ได้มาเป็นขบวนการใหญ่มากันโดยปากต่อปากแบบนี้ก็มีครับ
2: ฉะนั้น
0: ม
2: ีสอง
0: มิติครับ

0: อย่างเรื่องประเด็นสำคัญนะคะขอเจาะไปที่เรื่องของงบตรวจ DNA หน่อยได้ไหมคะดูเหมือนว่าน่าจะเป็นหัวใจสำคัญเป็นคอขวดสำคัญเลยใช่ไหมคะในเรื่องของการขยายผลแต่ว่าถ้ามันมีงบที่ไม่เพียงพอแล้วก็สะดุดแบบนี้ค่ะกังวลไหมคะว่าการตรวจสอบจำนวนมากมันอาจจะหยุดอยู่แค่ระดับฐานข้อมูลแล้วก็เอกสารอย่างนี้ค่ะ
1: นี่แหละครับที่กรรมธิการเราถกกันเมื่อวานว่าปัญหาเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะนายกรัฐมนตรีเองก็กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยโดยตรงแล้วเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นผู้มีอำนาจทั้งให้ใบสูติบัตรและถอนใบสูติบัตรฉะนั้นอำนาจในการตรวจสอบเรื่องนี้ก็มหาดไทยก็เลยอยากจะให้มหาดไทยเป็นแม่งานหลักในการขออนุมัติงบประมาณจากทางกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ความชัดเจนว่าจะขอแบบไหนจะได้อย่างไรแต่ตอนนี้ปัญหามันเกิดตรงที่ว่ายิ่งสืบค้นหาเจาะลงไปยิ่งพบยิ่งเจอพบแล้วอย่างไรอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของข้าราชการของเจ้าหน้าที่ต่อไปแม้กระทั่งตำรวจนะครับผมก็เพิ่งได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ให้ข้อมูลว่างบติดตามลงไปพื้นที่เนี่ยที่เขาเรียกว่างบสืบหรือทีมสืบเนี่ยยังไม่มีเลยครับจะลงไปหาพ่อเด็กที่เป็นคนไทยเนี่ยจะไปตามต่างจังหวัดจะไปขอหมายศาลจะไปดำเนินการทางคดีเนี่ยไม่มีงบตรงนี้ให้นะครับเขาก็ลำบากเหมือนกันตอนนี้ฉะนั้นถ้าหลักร้อยเคสเนี่ยเขาว่าหนักแล้วนี่พันนี่หมื่นเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันครับฉะนั้นผมเลยคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ
2: ่
1: รัฐบาลควรจะมองเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าเด็กที่เราพบเนี่ยอันนี้คือข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เองนะครับที่พิสูจน์ทราบแล้วเนี่ยว่าได้มาโดยมิชอบสูติบัตรไทยเนี่ยอายุ23ปีครับที่โตที่สุดนะครับ
2: ซึ่งตอนนี้ทำอะไรกับเด็กอายุ23ปีคนนี้ได้บ้างแล้วไหมคะ
1: คือตอนนี้ก็มีทำหน้าที่ได้อย่างเดียวก็คือถอนสัญชาติเขาแล้วก็ออกใบสุติบัตรอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสุติบัตรต่างด้าวให้คือเป็นคนต่างด้าวมาเกิดในไทยแล้วให้เขากลับไปขอสัญชาติตามบิดามารดาของเขานะครับซึ่งทางจีนเองก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อหลังจากที่ไทยส่งไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทำได้มากที่สุดในเวลานี้ครับในส่วนของคดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจครับว่าบางคดีเนี่ยดำเนินการคดีได้เฉพาะกับพ่อหรือแม่ของเด
2: ็
1: กแต่กับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าผิดแค่วินัยไม่ได้ผิดอาญานะครับเรื่องนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีนึงซึ่งล่าสุดของปิยเวสเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาชี้แจงว่าข้าราชการที่ทำหน้าที่ของสุติบัตรไม่ได้ตั้งใจออกสูติบัตรให้เป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดหรือเป็นความประมาทเลินเล่อไม่ได้มีความผิดทางอาญา
2: ก็เลยจะต้อง
1: โทษแค่วินัยแค่นั้นนะครับผมก็เลยบอกว่านี่ไงกระบวนการมันก็เลยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายประเทศนี้ครับ
2: ค่ะผมขออนุญาตเจาะไปที่มหาดไทยที่กมธ.บอกว่ากระทรวงของมหาดไทยแต่ละหน่วยอ่ะมันไม่เชื่อมกันอันนี้ถือว่ามันเป็นฐานใหญ่อยู่พอสมควรเพราะเมื่อกี้คุณโตโต้ก็แตะไปไอ้ที่บอกว่ามันไม่เชื่อมกันเนี่ยมันตรงไหนที่มันควรจะเชื่อมกันแล้วตอนนี้มันเออร์เรอร์อยู่อะคะ
1: คือจริงครับผมว่าเราต้องกลับมาทบทวนผมไม่เคยคิดว่าระบบทะเบียนของเรามันจะเละเทะขนาดนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มาชี้แจงเองก็ยอมรับโดยดุษฎีนะครับว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วแล้วเขาก็อยากจะปฏิรูปกระบวนการทะเบียนราษฎรของประเทศเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใช้วิธีที่เก่าแก่แล้วก็ไม่ทันสมัยนะครับอย่างเช่นนะครับผมเป็นคนจีนเดินทางเข้าไทยข้อมูลแรกที่จะโผล่ในประเทศไทยคือตม.นะครับแต่ตม.ไม่เคยซิงค์ข้อมูลเหล่านี้มาให้กับหน่วยฝ่ายปกครองหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าคนจีนอย่างผมหรือคนต่างประเทศอย่างผมเนี่ยเจ็บป่วยปุ๊บเนี่ยผมจะโรงพยาบาลจะไม่มีข้อมูลเลยครับว่าผมเข้ามาเมื่อไหร่เดินทางไปไหนไปอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ซิงค์มันโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่มีข้อมูลปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็ทำคลอดให้กับครอบครัวผมเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันก็ไม่ได้ซิงค์ไปโดยตรงไปยังฝ่ายปกครองแสดงว่าผมเข้ามาผมจะมากับภรรยาผมหรือเปล่าก็ไม่รู้จะมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฝ่ายปกครองก็ไม่รู้ทั้งที่เขียนลงไปในทร.1ทับ1ของโรงพยาบาลส่งไปให้อย่างไรก็ไม่สามารถซิงค์ข้อมูลโดยตรงกันได้ผมจะไปปลอมแปลงทร.1ทับ1ไปเจ้าหน้าที่เขตก็ลงรับและให้สุติบัตรลูกผมได้เลยนั่นคือสิ่งที่ข้อมูลมันไม่ซิงค์และมันไม่สามารถคอสเช็คกันได้ครับ
2: ค่ะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเนาะอันนี้ยังอยู่

0: แค่ข้อมูลฐานเท่านั้นเอง
1: นี่คุณโตโต้คะอย่างนี้เนี่ยที่เมื่อสักครู่คุณโตโต้พูดเรื่องของสัญชาติอะค่ะที่พบว่ามีเด็กได้สัญชาติอายุถึง23ปีจริงเนี่ยถ้าเป็นไปตามข้อมูลที่คุณโตโต้ให้แบบนี้จริงๆก็แสดงว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ต้องประเมินว่ามันฝังรากมานานเป็นหลายแบบหลายปีหลายสิบปีเลยใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ย
2: คือข้อมูลที่ข้าราชการให้กับเราเมื่อวานนี้เขาใช้คำว่า30ปีครับ30ปี30ปีนี่เฉพาะเคสของคนจีนเนี่ยเป็นเคสที่น่ากังวลที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าการสวมสิทธิ์คนตายก็ดีหรือการมาขอแปลงสัญชาติจากสัญชาติอื่นเป็นไทยก็ดีเนี่ยทำได้ยากแต่ก็มีการทำอยู่บ้างในก่อนหน้าโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ต้องการสัญชาติไทยนะครับแต่โดยหลักของคนเหล่านี้ไม่ได้หวังเพื่อเข้ามาฟอกเงินหรือถือครองทรัพย์สินเป็นสมบัติจากการทำธุรกิจสีเทาแต่มาโดยการเข้ามาเพื่อหากินหรือว่าเพื่อประทังชีวิตนะครับก็เลยไม่ได้ส่งผลกระทบงานความมั่นคงของเรานะแต่กรณีของกระบวนการนี้ที่เราพูดถึงว่าเป็นกระบวนการพ่อทิพย์เนี่ยกรณีเฉพาะประเทศจีนหรือคนจีนที่เข้ามาเนี่ยกรณีนี้ไม่ใช่เป็นแบบมาลงทุนสีขาวใสสะอาดไม่ใช่ครับมันเป็นกรณีที่มาเม็ดเงินมหาศาลที่มาจากการทำธุรกิจสายสีเทาสีดำทั้งหลายครับมันก็เลยน่ากังวลครับ
1: ค่ะเสนอทางออกเรื่องนี้ยังไงดีคะ1 2 3 4
2: หนึ่งเลยครับนายกรัฐมนตรีต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติได้แล้วครับเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวเลขหลักร้อยหลักพันมันจะขยับไปหลักหมื่นและอาจจะหลายหมื่นได้ฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อปี2ปีมีมา30ปีเป็นอย่างน้อยฉะนั้นเด็กที่โตทุกวันนี้นะครับอายุ20กว่าโอกาสที่เขาจะเข้าสู่ระบบราชการโอกาสที่เขาจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองหรือแม้กระทั่งการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลไกทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศสูงมากฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญครับอันดับแรกนายกรัฐมนตรีต้องยกเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญของชาติสองก็คือบูรณาการข้อมูลทั้งหมดยกหรือระบบทะเบียนราษฎรทั้งหมดให้เป็นระบบดิจิตอลให้อยู่ในความดูแลอย่างมีความปลอดภัยสูงด้วยไม่ใช่ว่าพอเป็นดิจิตอลแล้วก็ปล่อยให้แฮกเกอร์วัยหนุ่มวัยรุ่นมาแฮกได้แบบนั้นก็ไม่ไหวนะครับแล้วสามก็คือช่วยเหลือดูแลเจ้าหน้าที่ที่ทำงานครับตอนนี้เขาขาดขวัญกำลังใจเนื่องจากว่าเจอตัวอย่างเคสกรณีสุ่มเสี่ยงเยอะมากเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเขากำลังคนเขาน้อยแล้วงบประมาณเขาไม่มีเขาก็ขาดขวัญกำลังใจพอเรื่องไม่กระเตื้องเขาก็ถูกสังคมตราหน้าว่าไม่ทำอะไรนะครับฉะนั้นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารต้องดำเนินการอัดฉีดงบประมาณลงไปนะครับจะใช้งบกลางก็ดำเนินการตามความเหมาะสมได้สุดท้ายข้อที่สี่ครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญครับคนไทยนะครับถ้าทราบรู้เบาะแสช่วยแจ้งเข้ามาครับผมคิดว่าแจ้งทางผมก็ได้ถ้าไม่เชื่อมั่นกระบวนการของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมรับประกันว่าจะช่วยปกป้องแล้วก็จะช่วยคุ้มครองพยานในส่วนของการเก็บความลับให้ครับ
0: แจ้งไปที่ไหน
2: ครับเรื่องนี้สำคัญครับคนไทยต้องช่วยกันครับ
0: แจ้งไปที่ไหนคะ
2: แจ้งมาทางเพจของผมก็ได้หรือว่าแจ้งมาที่สภาก็ได้ติดต่อมาที่ผมโดยตรงก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เปิดหน่วยสายข่าวแล้วนะครับก็สามารถแจ้งไปที่กรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยได้ครับ
1: เอ๊ะคุณปิยรัตน์คะถามอีกนิดนึงอย่างเรื่องของการจับพ่อทิพย์เนี่ยตอนนี้มีจับได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะแล้วก็กังวลไหมคะว่าถ้ามองในเมื่อจับพ่อทิพย์เป็นเรื่องของปลายเหตุยังสาวไม่ถึงคนที่ยังเป็นต้นตอจริงๆหรือขบวนการจริงๆเนี่ยกังวลมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
2: คือเรื่องนี้กังวลพอสมควรครับเพราะว่าที่ผมดูแล้วเนี่ยเราได้แค่เจ้าหน้าที่2คน3คนแล้วก็ดำเนินคดี20กว่าคนที่ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้นั่นก็กรณีแค่โรงพยาบาลเดียวนะครับของสมิติเวชชลบุรียังเหลืออีกตั้ง 7-8 โรงพยาบาลที่พบล่าสุดขึ้นมาประมาณสักรวมกันแล้วก็77เคสเนี่ยนะเอาเฉพาะที่พิสูจน์ทราบแล้วนะครับเนี่ยประมาณ70กว่าเคสว่ามีผิดปกติแน่นอนเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีดำเนินคดีต่อนะครับดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกครับเวลาถามว่าทำไมยังไม่ดำเนินคดีบอกว่าไม่มีงบประมาณเกี่ยวกับ DNA ก็เลยไปค้างอยู่ตรงนั้นเพราะว่าการขอ DNA ได้ผลชัดเจนว่าผิดเนี่ยเขาก็จะต้องขอหมายศาลได้ขอดำเนินคดีได้มันก็จะไปติดตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือแปลว่ารอบที่แล้วที่เราคุยกันมาจนถึงวันนี้มันไม่ได้มีความคืบหน้าที่จะสาวไปถึงคนที่อยู่หัวเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมีเพียงตัวเลขทางสถิติว่าเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวันนี้เองเนี่ยส่งหลักฐานมาให้ผมอีกแล้ว

0: เด็กอายุ21ปีโตแล้วด้วยครับพ่อคนเดียวกันรับให้ลูกหลายคนนะครับแล้วโรงพยาบาลใหม่ด้วยไม่ได้มีชื่อก่อนหน้านี้ด้วยครับ
1: คุณลอโต้สาวไปไม่ถึงหัวแต่พ่อที่ถูกจับหรือว่าถูกตั้งข้อสังเกตต่างๆว่าอาจจะไปโยงกับอะไรเทาๆต่างๆตอนเนี้ยได้มีการดำเนินการอะไรกับบุคคลเหล่านั้นหรือเปล่าคะ
0: คือเท่าที่ผมทราบเนี่ยปิยเวชในกรณีที่ปิยเวชเนี่ยดำเนินคดีกับพ่อไปแล้วซึ่งพ่อของเด็กเองก็มีคดียาเสพติดอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก็ดำเนินคดีไปในการให้ข้อมูลเท็จก็ว่าไปเพียงแต่ว่าจะไปถึงขนาดเป็นขบวนการอ้างยี่ต้องโจรหรือเป็นกรณีที่เป็นโทษหนักทางอาญาเนี่ยไม่ถึงครับก็ถึงแค่เฉพาะตัวพ่อส่วนแม่เขาได้ยินข่าวเขาก็พาลูกเขาบินกลับจีนไปแล้ว
2: ค่ะ
0: นะครับมันก็เลยไม่สามารถขยายผลต่อได้แล้วก็อย่างปิยเวชเนี่ยพ่อผิดแม่ผิดแต่เจ้าหน้าที่ไม่ผิดนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ผิดอาญาก็ผิดแค่วินัยก็กำลังสอบวินัยกันอยู่ผมคิดว่าพอเรื่องเงียบก็คงจบอ่ะมันก็เนี่ยมันก็ได้แค่นี้ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวได้ตามต่อกันนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโตโต้มากนะคะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากทั้งสองท่านและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ตามกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ติดตามฟังแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะวันนี้ผมกับพี่เก๋ลาไปก่อนแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญความเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิวเอฟเอ็ม 100.5 พอสอมอทอ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็ถึงเวลาแห่งความสำราญสำหรับท่านผู้ฟังที่จะเพลิดเพลินอารมณ์ไปกับบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลจากลำนำสยามร่วมสมัยและผมดุษฎีข้ามกรีซึ่งจัดหามาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันรวมทั้งสาระน่ารู้ต่างๆนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมไทยเพลงไทยนาฏศิลป์ไทยควบคู่กันไปนะครับสำหรับคืนวันนี้ผมยังนำเสนอท่านผู้ฟังให้ยังคงอยู่กับเสียงกังวานหวานของคุณธารินทร์อินทรเทพนะครับนักร้องเป็นเสียงทองคำพระราชทานนะครับซึ่งนานๆจะนำเสนอเสียงคุณธารินทร์ให้ฟังนะครับในวันนี้คุณธารินทร์อินทรเทพมาทั้งสองแนวเมื่อคืนนี้คุณผู้ฟังท่านได้รับฟังเพลงจากคุณธารินทร์และก็นักร้องสาวหลายท่านนะครับในเพลงขับร้องทำนองไทยเดิมแทบทุกเพลงเลยในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับในชั่วโมงแรกผมจะนำเสนอในบทเพลงของคุณธานินอินทรเทพซึ่งนำเพลงมาขับร้องโดยทุกเพลงนั้นเป็นเพลงที่อยู่ในแนวเพลงไทยเดิมทั้งนั้นนะครับคือนำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งโดยครูเพลงสำคัญหลายท่านในชั่วโมงที่สองนั้นจะเป็นเรียกว่าเพลงเก่าเล่าใหม่โดยคุณธานินอินทรเทพนำเพลงเก่าๆจากคุณพยงมุกดาหรือว่าเพลงเก่าๆจากวงสุนทราภรณ์นะครับนำมาบันทึกเสียงในแนวของนักร้องลูกกรุงแล้วล้วนแต่คัดเพลงน่าฟังมาทั้งนั้นนะครับคืนวันนี้สมจิตสมใจท่านผู้ฟังแน่ก่อนจะฟังเพลงของคุณธานินทร์อินทรเทพครับขอนำเสนอในบทเพลงจากแนวของลำนำสยามร่วมสมัยของเราก่อนครับคือลำนำสยามลำนำของเพลงไทยเดิมนะครับต้นแบบของวัฒนธรรมไทยนะครับเรียกว่าชาติใดไร้วัฒนธรรมชาตินั้นสิ้นชาติเพลงไทยเดิมของเรานั้นมีมาหลายร้อยปีถ้าจะว่ามีเป็นพันปีก็ว่าได้แต่ว่ามีการบรรเลงขับร้องซึ่งเปลี่ยนแปลงกันไปจากเครื่องดนตรีชิ้น2ชิ้นเป็น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นจนเป็น10ชิ้นอย่างเช่นทุกวันนี้แล้วมีการผสมผสานกันด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิดจากเพื่อนบ้านบ้างจากการคิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่บ้างจนทำให้เกิดวงดนตรีหลายรูปแบบนะครับแต่จะหนีไม่พ้นทำนองของความเป็นไทยซึ่งฟังดูแล้วไม่แตกต่างกันเลยไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปีก็แล้วแต่ในชั่วโมงแรกของคืนวันนี้ขอนำเส

เสนอในบทเพลงไทยสำเนียงเขมรหรือสำเนียงขอมนะครับชื่อว่าตับขอมดำดินนะครับเพลงไทยเดิมชุดตับขอมดำดินเนี่ยเป็นเพลงตับซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงนิพนธ์บทร้องนะครับและบรรจุเป็นเพลงเข้าชุดกันเรียกว่าตับขอมดำดินเพื่อใช้บรรเลงขับร้องประกอบการแสดงภาพนิ่งตาโบวีวงเพลงตับชุดนี้เคยจัดบรรเลงถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชิรุณหิตเมื่อปีพ.ศ. 2437นะครับโดยเนื้อเรื่องถ้าเป็นบทขับร้องนะครับก็จับตั้งแต่พระปฐุมสิริวงศ์ซึ่งครองนครธมเนี่ยนะครับตัดเล่าเรื่องพระร่วงซึ่งตักน้ำใส่ฉลอมได้ให้พญาเดโชฟังคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทางสมัยเมื่อสมัยก่อนสุโขทัยตอนนั้นก็ยังเป็นชุมชนอยู่นะครับขอมเนี่ยปกครองดูแลอยู่แล้วก็แต่ละชุมชนก็ต้องส่งสวยให้กับทางขอมนี่แหละโดยส่งสวยน้ำเมื่อก่อนนี้ยังไม่เรียกเงินทองยังไม่ได้ทรัพย์สินอื่นนะครับเมื่อก่อนนี้ของที่มีค่าสูงก็มีน้ำมีเกลือเนี่ยนะครับเมื่อส่งสวยน้ำก็ต้องส่งกันไปเป็นตุ่มบรรทุกวัวควายกันไปโอ้ยกว่าจะไปถึงนะครับแล้วน้ำหนักก็หนักมากบรรจุก็ได้น้อยนะครับพระร่วงซึ่งเป็นพ่อเมืองเป็นหัวหน้าชุมชนอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็เลยคิดประดิษฐ์กันโดยเอาฉลอมเนี่ยนะครับมาถักให้ละเอียดนะครับมาสานให้ละเอียดนะครับแล้วก็ทำรูปเหมือนตุ่มนี่แหละแต่แล้วก็เอาชันยาเรือในชาจนทั่วทั้งข้างนอกข้างในทําให้น้ําไม่สามารถจะรั่วไหลได้นี่น้ําหนักก็เบาแล้วก็ไม่กินที่วัวควายก็ไม่หนักมากบรรจุหรือส่งทีได้เยอะๆนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อมีการกระทําอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ถ้ามีใครมีความคิดแนววิเศษขึ้นมานี่หาว่าจะเป็นผีบุญมากล่ะเป็นผู้มีอภินิหารหรือว่าจะมีการลองดีทําฤทธิ์กันขึ้นมานะครับทางฝ่ายพระปฐุมสุริวงศ์ครองนครธมก็รู้สึกว่าไม่พอใจล่ะครับก็เล่าเรื่องนี้ให้พญาเดโชฟังพญาเดโชก็อาสาจะไปปราบพระร่วงก็พญาเดโชก็มีฤทธิ์นะครับพญาเดโชนี่ดำดินไปเลยครับไปสู่เมืองสุโขทัยเลยได้พบพระร่วงแต่ไม่รู้จักก็ถามถึงที่อยู่ของพระร่วงพระร่วงก็ตอบว่าจงอยู่คอยอยู่นี่เถิดพญาเดโชก็กลายเป็นหินไปนี่เป็นเรื่องของตำนานโบราณนะครับอันนี้ถ้าเป็นเนื้อร้องก็จะเรียงร้อยตามนี้แต่วันนี้ผมจะนำเสนอในเรื่องของการบรรเลงเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าขับร้องเนื้อร้องมันจะยาวมากทีเดียวทีนี้เวลาบรรเลงเนี่ยครับบรรจุเนื้อร้องไปเนี่ยจะมีเนื้อร้องในทำนองเพลงไทยสำเนียงเขมรอยู่4เพลงนะครับเริ่มต้นในเพลงเขมรพวงต่อด้วยเขมรเขาเขียวเขมรเป่าใบไม้และจบลงด้วยเขมรเอวบางครับก็ขอเชิญรับฟังครับทั้ง4เพลงเรียงร้อยกันในตับขอมดำดินครับ

บทเพลงขอมดำดินนะครับเป็นเพลงตับรวมด้วยเพลงไทยสำเนียงเขมร4 เพลงก็จบลงไปแล้วครับเป็นเพลงซึ่งน่าฟังเป็นเพลงชุดนะครับเรียงร้อยกันไปเรียกว่าตับเพลงหรือว่าตับเรื่องก็ได้เพราะว่าในเนื้อเรื่องนั้นเรียงร้อยต่อกันแล้วก็เป็นบทเพลงไทยสำเนียงเขมรเหมือนกันนะครับเพลงนี้เวลามีเนื้อร้องแล้วมีภาษาเขมรเข้ามาพัวพันอยู่ด้วยเนี่ยน่าฟังมากผมเคยฟังจากการบรรเลงขับร้องที่บ้านของบ้านปลายเนินวังคลองเตยนะครับเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้เข้ามาร่วมกันขับร้องมีอยู่ชุดหนึ่งเพลงเนี่ยแล้วมีอยู่เพลงหนึ่งมีการขับร้องและมีการแปลเป็นเนื้อเขมรด้วยน่าฟังมากทีเดียวเป็นเนื้อเขมรโบราณนะครับคราวนี้เราก็จะมาถึงนักร้องเพลงสากลที่เรารอคอยกันวันนี้นะครับฟังกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วคือคุณธานินทร์อินทรเทพผมมักจะถูกตัดพ้อต่อว่านะว่าผมเนี่ยนำนักร้องของวงสุนทรภรณ์เพลงจากวงสุนทรภรณ์เสนอทีเดียวเป็นเดือนของคุณสุเทพคุณชลินนักร้องหลายต่อหลายท่านแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะนำเพลงของคุณธานินทร์อินทรเทพมาเสนอให้ฟังนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันผมก็นำเสนอบ่อยๆเพลงแต่ว่าอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนแล้วก็ไม่มากนักหรือว่าเป็นหนาเพราะว่าในแนวของลูกกรุงเนี่ยคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องไว้ 80% จะเป็นเพลงในแนวเศร้าบางครั้งผมอาจจะเห็นว่าดึกๆแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ฟังได้เศร้ามากนักกลัวจะไปซ้ำเติมทางด้านจิตใจบางท่านอาจจะมีความทุกข์ความระทมความกลัวกุ้มใจอยู่พอฟังเพลงเศร้าๆแล้วก็จะเกิดความทุกข์มากขึ้นก็เลยไปนึกในแง่นี้ก็เลยเปิดเพลงของคุณธานินทร์อินทรเทพน้อยไปคือพยายามคัดแต่เพลงที่มีแนวหวานแนวรักแนวสนุกก็เลยเปิดน้อยไปนะครับคุณฟังก็ตัดพ้อต่อว่ามานะครับก็เลยนำเสนอให้ฟัง2 คืนเต็มๆเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแนวเพลงซึ่งท่านผู้ฟังชื่นชอบด้วยคือแนวทำนองเพลงไทยเดิมนะครับ2 เพลงแรกของคุณธานินทร์อินทรเทพนักร้องเป็นเสียงต้องการพระราชทานในคืนวันนี้นะครับชื่อว่าเพลงถมไม่เต็มและจับกระแตเพลงแรกนั้นออกแนวหวานเพลงที่2ออกแนวสนุกนะครับถมไม่เต็มเพลงแรกนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุรพลโทนวนิกนะครับเพลงนี้เป็นเพลงแปลกนะครับตอนแรกก็นึกไม่ออกว่าเป็นทำนองเพลงอะไรแต่พอฟังๆไปเอ๊ะไปคุ้นหูผมเคยคือผมมีเทปเพลงเก่าที่เป็นเพลงของละครร้องนะครับในชุดครูสุจิตเรปนี่ท่านเก็บไว้ผมก็นำมาฟังเอ๊ะคุ้นหูเพลงนี้คือบางทีไม่ทันนึกว่าเพลงเก่าๆบางทีไม่คุ้นหูเราเพลง2 ชั้นเนี่ยมีเยอะครับเพลงอัตรา2 ชั้นเนี่ยใช้ในละครร้องละครลำเนี่ยต่างกันแต่ละครเวทีก็มีเพลงเขาเยอะเหมือนกันที่ครูพานบุญนำมาใช้มีอยู่เพลงหนึ่งนะครับในละครร้องสมัยเก่าๆในยุคสมัยวรรณกรรมที่7เนี่ยเขาจะใช้กันอยู่บ่อยนั่นคือเพลงดาวล่อทำนองนี่เหมือนกันเลยครับน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยนี่นะครับผมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มนี่แหละครับผมก็นึกอ๋อครูสุรพลโทนนวนิกนำเพลงนี้มาปรุงแต่งนี่เองเพราะครูสุรพลเนี่ยได้เข้าวงการมาตั้งแต่สมัยแรกๆนะครับสมัยที่คุณสวรีประกาพันธ์ยังเป็นดาราละครเวทีอยู่เลยเพราะนั้นคงจะได้ยินได้ฟังเพลงนี้ติดหูแล้วคงจะชื่นชอบเพลงจากละครร้องของครูพานบูรณ์นี่แหละครับก็เลยนำทำนองเพลงนี้มาปรุงแต่ง

แล้วเพลงนี้นี่ทางกรมศิลปากรเขาก็ใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับในละครแต่ทุกเขาจะใช้ชื่อใหม่ชื่อหนึ่งว่าชื่อพม่าสุดกระหนึ่งนะผมเคยไปฟังในละครหรือในเพลงชุดของกรมศิลป์เนี่ยชื่อว่าเพลงพม่าสุดกระหนึ่งก็ทำนองเดียวกันแต่ว่าในละครร้องเก่าๆเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าดาวล่อนะครับผมไม่เต็มน่าฟังมากทีเดียวเพลงนี้เป็นเพลงดังในตอนที่คุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงเพลงนี้ออกมาใหม่ๆนี่ดังมากทีเดียวส่วนเพลงที่สองเป็นเพลงสนุกนะครับก็เป็นแนวเพลงซึ่งคล้ายๆกับวงสุนทราภรณ์นะครับวงสุนทราภรณ์ก็มีเพลงชุดสันทีสัมพันธ์แล้วก็มีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งประพันธ์ไว้ในยุคแรกๆนั่นคือเพลงกระแตนะครับแต่ที่คุณประยงมุกดาท่านก็ประพันธ์มากแต่ใช้ชื่อว่ากระแตเล็กนะครับนำทำนองเพลงกระแตเล็กซึ่งเป็นเพลงของไทยเดิมเนี่ยมาบรรจุใส่ใช้ชื่อว่าจับกระแตครับน่าฟังมากทีเดียวขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับในแนวทำนองไทยเดิมจากคุณธานินทร์อินทรเทพครับผมไม่เต็มจากดาวล่อหรือพม่าสุดคนหนึ่งและจับกระแตจากกระแตเล็กครับ

0: คุณธานินขับร้องทำนองไทยผ่านไป2 เพลงแล้วนะครับถมให้เต็มจากดาวล่อและจับกระแตจากกระแตเล็กนะครับเป็นเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งด้วยฝีมือของครูเพลงนะครับเพลงแรกนั้นครูสุรพลโทนมณิกแต่งเพลงที่2ครูพยงมุกตาแต่งและท่านก็นำเพลงไทยเดิมที่ท่านชื่นชอบมาบรรจุใส่ฟังกันต่อไป2 เพลงครับคราวนี้จะเป็นการขับร้องของคุณธานินซึ่งนำเพลงของครูหรือนักร้องรุ่นพี่ที่เรียกว่าอุปถัมภ์ค้ำชูคุณธานินจนโด่งดังในวงการนะครับนั่นคือคุณสุเทพวงศ์คำแหงต้องบอกอย่างนี้เพราะว่า2 เพลงนี้คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องไว้ก่อนแล้วร้องไว้เพราะมากครับทั้ง2 เพลงนี้ชื่อว่าเพลงครวญและขอจะให้พี่ครับเพลงครวญนี่ครูชาลีอินทรวิจิตแต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนอง
1: ครูสมานนำทำนองเพลงลาวดวงเดือนมาบรรจุใส
0: ่เพลงนี้เพราะมากทีเดียวเมื่ออยู่ริมฝั่งชนนี่นะครับขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เพราะมันนั้นเพลงนี้เพราะตั้งแต่อินโทรเพราะตั้งแต่ประโยคแรกๆของการขับร้องเลยทีเดียวทำนองก็เพราะมากส่วนเพลงที่2นี่สิครับนึกไม่ถึงขอใจให้พี่เพลงนี้เนี่ยตั้งแต่อัดเสียงมาใหม่ๆของคุณสุเทพวงศ์คำแหงเนี่ยโอ้โหตอนนั้นโด่งดังมากทีเดียวที่จะได้รับรางวัลจากสสส.เดี๋ยวผมไม่แน่ใจเป็นรางวัลอะไรนะครับจำได้ว่าได้รับรางวัลด้วยเพลงนี้ครูสุนทรยานเวียงการแต่งร้องครูสมานกาญจนพลินแต่งทำนองตอนแรกฟังนานๆเพลงนี้คุ้นหูจับไปจับมาอ๋อนำทำนองเพลงอาเฮียตัดมาบรรจุใส่นี่เองก็เรียกว่าเป็นการนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทำให้เกิดความโด่งดังแล้วก็ดังง่ายนะครับเพราะว่าเพลงที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนั้นเป็นเพลงที่ติดหูคนไทยอยู่แล้วนะครับและทั้ง2 เพลงนี้คุณสุเทพวงศ์คำแหงเคยขับร้องไว้โด่งดังมากได้รับความนิยมอย่างสูงในอดีตวันนี้คุณธานินทร์อินทรเทพนำมาขับร้องใหม่ทั้ง2 เพลงครับ
1: ขอเชิญรับฟังจากคุณธานินทร์ครับครวญจากทำนองเพลงลาวดวงเดือนและขอใจให้พี่จากอาเฮียตัด

0: บทเพลงครวญจากเหล่าดวงเดือนและขอใจให้พี่จากทำนองอาเฮียตัดก็ผ่านไปแล้วนะครับ
1: จากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องในทำนองไทยนะครับสองเพลงนี้เคยสร้างชื่อเสียงกับคุณสุเทพวงศ์คำแหงมาแล้ววันนี้นักร้องรุ่นน้องรุ่นศิษย์นำมาขับร้องใหม่ก็ยังได้รับความไว้วางใจได้รับการตอบรับอย่างสูงจากแฟนเพลงเช่นเดิมนะครับคราวนี้เรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมในอัตราจังหวะสองชั้นกันบ้างครับชื่อว่าเพลงแขกสลายเพลงนี้เป็นเพลงที่นิยมกันมากขับร้องกันได้หลายแนวนะครับแล้วเป็นเพลงยอดนิยมจากชุดตับวิบ่าพระสมุทรซึ่งเรียงร้อยไว้ด้วยปลาเพลงคลื่นกระทบฝั่งบางใบแล้วก็แขกสลายนะครับจากเรื่องวิบ่าพระสมุทรบทประมวลของรัชกาลที่6แขกสลายเป็นเพลงอันดับที่3แล้วเพลงนี้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายแต่ละเพลงอย่างเช่นเพลงว่านารีของหม่อมประชวงถนัดศรีสวัสดิวัฒน์หรือว่าเพลงใจขวัญคุรณพันธ์ของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสวันนี้นำเพลงแขกสลาย2ชั้นในอัตราจังหวะ2ชั้นแล้วก็เป็นเพลงในแนวไทยเดิมแท้ๆมาเสนอให้ฟังครับแขกสลาย2ชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลอกไก่นะครับมี3ท่อนท่อนที่1และ2นี่มี4จังหวะท่อนที่3มี6จังหวะเป็นเพลงสำหรับร้องตอนต้นหรือเรียกว่าตอนเกริ่นเวลาที่เขาเล่นสักวาสมัยโบราณในตอนต้นรัตนโกสินทร์ครับจาเพ็ญพยองยิ่งหรือจาโคมแต่งทั้งทำนองแล้วก็บทร้องในปัจจุบันเนี่ยบทร้องที่แต่งไว้สูญหายไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ทำนองซึ่งเป็นที่นิยมของนักดนตรีไทยอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับแขกสลายวันนี้เป็นการขับร้องโดยนักร้องนักแสดงยอดนิยม2ท่านคือคุณนฤพลรุ่ยพันธ์และคุณนันทวรรณเมฆใหญ่นะครับเป็นการขับร้องในยุคใหม่นะครับไม่ใช่เสียงหล่อเสียงสาวเหมือนสมัยที่ยังแสดงละครแล้วก็ขับร้องไว้ในวัยหนุ่มสาวเมื่อ 40-50 ปีก่อนสมัยเมื่อไทยทีวีช่อง4บางพรมสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยแต่คราวนี้คุณนฤพลคุณนันทวรรณมาพบกันใหม่นะครับย้อนมาระลึกถึงความหลังกันนะครับขอเชิญรับฟังจากคุณนฤพลปริยพันธ์และคุณนันทวรรณเมฆใหญ่ในเพลงแขกสลายครับ

บทเพลงแขกสลายในอัตราจังหวะสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับนักร้องทั้งสองท่านก็เคยเป็นที่นิยมอย่างสูงในอดีตคุณนฤพลนั้นก็เป็นเจ้าของรายการเพลินเพลงกับนฤพลเป็นทายาทของคุณเหนี่ยวดุริยพันธ์กับผู้เชี่ยว

ร้อยดุริยพันธ์เป็นน้องชายของครูสุรางดุริยพันธ์ครูดวงเนตรดุริยพันธ์เมื่อสมัย40ปีก่อนนั้นคุณรพลโด่งดังมากในเรื่องของการขับร้องเพลงแต่เดิมนะครับแล้วท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศสักนานเพิ่งกลับมาใหม่มาร้องเพลงใหม่ไม่นานนี้ส่วนคุณนันทวรรณเมฆใหญ่นั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นดาราสาวผู้โด่งดังจากไทยทีวีช่อง4บางกรมนะครับเมื่อก่อนนี้ในเรื่องแผลเก่านั้นเตรียมขับร้องเพราะเหลือเกินนะครับคุณนันทวรรณแสดงคู่กับคุณกำธรสุวรรณปิยสิริซึ่งเป็นคู่ชีวิตเป็นขวัญใจในชีวิตจริงแล้วก็เป็นผู้ที่เพิ่งจากเราไปไม่นานนี้คุณนันทวรรณเมฆใหญ่อยู่กับวงการเพลงมาตลอดแล้วเป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือรวมทั้งเป็นผู้ที่ผมชื่นชมเรื่องของการทำงานต่อไป2เพลงจากคุณธานินทร์อินทรเทพครับ2เพลงนี้จะขาดเสียไม่ได้สำหรับคุณธานินทร์เพราะเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงกับคุณธานินทร์เป็นเพลงที่ได้รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเลยนะครับนั่นคือเพลงนกขมิ้นครับเพลงนกขมิ้นนี่เป็นเพลงเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมาของเพลงไทยเดิมนะครับเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในเพลงของเดิมเนี่ยเป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นมีนกขมิ้นตัวผู้กับนกขมิ้นตัวเมียในช่วงสมัยมาประมาณรัชกาลที่3ที่4เนี่ยครูเพลงซึ่งเป็นนักดนตรีไทยที่มีฝีมือมีชื่อเสียงในยุคนั้นว่าผมว่าเป็นน้องชายของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีหรือยางกูลครูเพลงเน้นนำนกขมิ้นตัวผู้นี่นะครับมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็มีว่าดอกด้วยนกขมิ้นในเพลงไทยเดิมนั้นชื่นชอบกันมากไม่ว่าจะเป็นขับร้องบรรเลงหรือแม้กระทั่งนำมาทำเป็นทางเดียวนะครับและในเรื่องของเพลงนกขมิ้นเองในตอนสร้อยเนี่ยนะครับดอกเอ๋ยเจ้าดอกกระจรนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำแล้วเจ้าจะนอนที่ไหนเอ๋ยในช่วงของสร้อยเนี่ยนะครับครูพยงมุกดาดึงตรงนี้มาเป็นหัวใจของเพลงนะครับแล้วก็ปะแปรพันไปเพลงไทยสากลเข้าชื่อว่าเพลงนกขมิ้นให้คุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้บันทึกเสียงขับร้องโอ้โหเพลงนี้ออกมาโด่งดังมากทีเดียวนะครับแล้วก็เข้าประกวดชิงรางวัลได้รับรางวัลเป็นเสียงทองคำพระราชทานทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองทั้งผู้ประพันธ์ทั้งผู้ขับร้องนะครับแล้วนกขมิ้นในวันนี้เรานำเสนอนกขมิ้น1และนกขมิ้น2ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยทำไมต้องมี1 2สาเหตุเพราะเมื่อก่อนเนี่ยแผ่นเสียงแผ่นข้างนะครับที่เวลาที่จัดทำออกมาอย่างแผ่น78แผ่น45อะไรเงี้ยอย่างแผ่น78เนี่ยเต็มแผ่นจะมีเวลาประมาณ3ไม่เกิน4นาทีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเพลงนกขมิ้นเป็นเพลงที่แต่งค่อนข้างยาวก็เลยจะต้องมี2หน้าเหมือนอย่างนึกถึงเพลงของคุณพรพิรมนะครับผู้สมซึ่งนี้ท่านก็ล่วงลับไปแล้วนะครับตอนที่ล่วงลับกับเป็กพระภิกษุตอนนั้นเพลงผู้พรพิรมโด่งดังมากทีเดียวถึงเพลงเด็งดาวลูกไก่พอตอนจบท่อนแรกก็จะมีเสียงร้องว่าถ้าอยากฟังต่อต้องเปิดท่อนเปิดหน้า2ฟังเอานะครับเพราะฉะนั้นนกขมิ้น1นกขมิ้น2ก็เหมือนกันนะครับเป็นการนำทั้ง2ท่อนมาเรียงร้อยต่อกันซึ่งความจริงครูพยงมุกดาท่านแต่งไว้เพลงเดียวนะครับแต่นี้เวลาที่ไปอัดลงแผ่นเนี่ยจะต้องแยกเป็นหน้าหลังนะครับเพราะนั้นเลยกลายเป็นนกขมิ้น1นกขมิ้น2อันนี้ท่านผู้ฟังสงสัยท่านถามมาว่าไปเจอในหนังสือเพลงทำไมต้องแยกเป็นนกขมิ้น1นกขมิ้น2หรือไปเจอในซีดีนะครับบอกว่าความจริงน่ะเป็นเพลงเดียวกันแต่นี้เวลาที่เขาบันทึกลงแผ่นเสียงแผ่นคลั่งเนี่ยจะต้องแบ่งเป็น1กับ2เพราะว่าเวลาไม่พอนะครับวันนี้ผมเลยนำมาเรียงร้อยต่อกันแล้วก็นำเสนอในเสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพตัวจริงเสียงจริงของเพลงนี้เลยครับขอเชิญรับฟังครับนกขมิ้นครับ

บทเพลงนกขมิ้นจากคุณธนินทร์อินทรเทศนักร้องเป็นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้สมบูรณ์ทั้งเนื้อร้องทั้งทํานองทั้งการขับร้องลีลาของคุณธนินทร์อินทรเทพนั้นโอ้ฟังแล้วมีความรู้สึกตัวเองเหมือนนกขมิ้นนี่ขนาดผมอยู่ในห้องห้องส่งนะครับอยู่ในห้องบันทึกเสียงหรือแม้บางท่านอยู่ในห้องนอนสบายๆพอฟังเพลงนี้แล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองไปอยู่ข้างถนนไปยืนอยู่ข้างเสาไฟมีแสงสลัวทึมๆไม่รู้จะเดินไปทางไหนเหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อน

ค่ำแล้วจะนอนที่ไหนดีนี่แหละครับมีความรู้สึกตัวเองว้าเหวปราเปรียวเหลือเกินจากการขับร้องจากเสียงร้องของคุณธานินทร์และจากดนตรีซึ่งคลอบรรเลงเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยนะครับบ้านใดหรือใครจะเอ็นดูรับรองอุ้มชูเลี้ยงดูให้หลับนอนดูนะครับแค่ท่อนท่านเนื้อเพลงแค่ตรงนี้ก็จับจิตจับใจแล้วฟังแล้วสงสารจริงๆผมเลยต้องเรียกว่าไหนๆก็ฟังนกขมิ้นจากคุณธานินทร์อินทรเทพเนี่ยบีบคั้นอารมณ์จนขนาดนี้แล้วนะครับอยากจะให้ฟังต่ออีกสักเพลงหนึ่งเพื่อจะกดอารมณ์ท่านผู้ฟังให้อยู่กับความวังเวงความว้าเหวแล้วก็ความเงียบเหงาด้วยเสียงเพลงนกขมิ้นเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วเรื่องนกขมิ้นในลีลาของเพลงไทยเดิมนะครับแล้วก็พูดถึงว่านิยมนำมาเป็นเพลงเดี่ยวด้วยผมเลยนำนกขมิ้นในทางเดี่ยวมาเสนอฟังด้วยฝีมือของคุณเลอเกียรติมหาวินิจฉัยมนตรีนะครับแล้วก็เป็นการเดี่ยวด้วยการใช้สามซอมาบรรเลงผสมผสานกันทั้งซอสามสายซอด้วงและซออู้น่าฟังมากฟังแล้วหวานหยดเลยครับขอเชิญรับฟังการเดี่ยวนกขมิ้นโดยอาจารย์เลอเกียรติมหาวินิจฉัยมนตรีครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับก็ดำเนินรายการในผมดุษฎีเขามูลคดีนำบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลบทเพลงดังในอดีตนะครับเพลงร่วมสมัยนะครับและสาระน่ารู้ต่างๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแล้วก็ในคือชั่วโมงแรกนั้นในตอนท้ายก็สะกดอารมณ์ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็บีบคั้นหัวใจกันไปแล้วด้วยการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพด้วยเพลงนกขมิ้นทั้ง2ช่วงนะครับเสียงของคุณธานินทร์นั้นสะกดอารมณ์ให้เรามีความรู้สึกว่าเปรียบเสมือนเราเนี่ยว้าเวมันก็ไปเดินโดดเดี่ยวอยู่กลางถนนนะครับด้วยเสียงร้องของคุณธานินทร์นะครับบ้านใดหรือใครจะเอ็นดูรับรองอุ้มชูเลี้ยงดูให้หลับนอนโอ้โหและผมยังต่อท้ายไม่พอนะครับจบคุณธานินทร์และผมยังสะกดอารมณ์ท่านผู้ฟังต่อได้บทเพลงนกขมิ้นเป็นการเดี่ยวของอาจารย์ฤกเกียรติมหาวินิจฉัยมนตรีด้วยเพลงนกขมิ้นทางเดี่ยวแล้วก็เดี่ยวถึง3ซอเลยนะครับผสมผสานกันด้วยซอสามสายซอด้วงและซออู้ซอสามสายนั้นเป็นเสียงที่มีความสง่าแต่ก็มีเสียงซึ่งกังวานใหญ่สะกดอารมณ์คล้ายๆกับเสียงของเชลโลเหมือนกันนะครับส่วนซอด้วงนั้นไม่ต้องพูดถึงครับมีลีลาซึ่งบีบคั้นหัวใจและเกินเสียงนั้นส่วนซออู้นั้นก็คลอตามด้วยความเศร้านะครับเพราะนั้นในชั่วโมงที่2นี้ผมก็สงสารท่านผู้ฟังนะครับก็คงจะต้องขอเปลี่ยนอารมณ์นะครับปรับอารมณ์ท่านผู้ฟังให้มาสดใสกับบทเพลงของคุณธานินทร์อินทรเทพในอีกแนวนึงนะครับคราวนี้ไม่ใช่แนวเศร้าคราวนี้จะผสมผสานกันนะครับจากแนวเพลงของคุณประยงมุกดาแล้วก็แนวเพลงของสุนทราภรณ์วันนี้คุณธานินทร์อินทรเทพนำเพลงของสุนทราภรณ์มาบันทึกเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของครูเอื้อของคุณวินัยหรือว่าแนวเพลงของนักร้องดาวรุ่งจากวงสุนทราภรณ์หรือว่าคัดแต่ละเพลงมาเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟัง

็เรียกว่าวันนี้ได้ฟังหลายแนวในนักร้องท่านเดียวกันในส่วนเพลงแรกของชั่วโมงที่2นี้ขอนำเสนอบทเพลงจากวงปีภาพให้นวมของกรมศิลปากรครับมีอยู่ชุดหนึ่งที่ผมจะเรียกว่าผมโฆษณาก็ว่าได้นะครับเพราะว่ารักแล้วก็ชอบเหลือเกินนะครับนี่คือชุดเสนอเสียงสำเนียงลาวนะครับอันนี้ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะครับเป็นการสนับสนุนเพลงไทยเดิมสนับสนุนวัฒนธรรมไทยนะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยทางสำนักงานสังคีกรมศิลปากรหรือว่ากลุ่มนักดนตรีไทยจากกรมศิลปากรก็จัดทำขึ้นมามีชุดเสนอเสียงสำเนียงลาวชุดหนึ่งตอนหลังนี่ก็มีเสนอเสียงสำเนียงลาวชุดสองก็มาในผมยังไม่เห็นชุดสามนะครับแต่ละชุดนี่นำเพลงไทยสำเนียงลาวเพราะๆแล้วก็มีหลายเพลงซึ่งเราไม่ค่อยจะได้ฟังกันไม่ค่อยเหมือนเพลงในชุดของพระรอซึ่งเราฟังกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นตับลาวเจริญศรีหรือว่าตับพระรอชุดต่างๆครับคราวนี้จะเป็นบทเพลงไทยสำเนียงลาวซึ่งเราฟังแล้วโอ้โหมันหวานหูทุกเพลงเลยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อร้องใหม่ๆแล้วก็นำนักร้องหลายๆท่านมาช่วยกันขับร้องไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติสังเวียงทองคุณกำจรเดชสดแสงจันทร์คุณนิสาถนอมรูปคุณกาญจนประกรณ์แสดงหาได้ช่วยกันขับร้องแบ่งกันคนละเพลงสองเพลงซึ่งเพลงชุดเหล่านี้นะครับหลังจากผมเปิดชุดแรกเสนอเสียงสำเนียงลาวชุดหนึ่งไปสักปีกว่าๆได้แล้วก็เกือบ2ปีแล้วตอนนั้นโอ้โหโทรศัพท์ก็มาเกลียวกราวซื้อหาได้ที่ไหนอยากได้ไว้เป็นสมบัติส่วนตัวฟังแล้วเพราะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเพลงสร้อยเวียงพิงสร้อยลาวลำพึงอะไรพวกนี้ก็ทำให้มีชุด2ตามมาก็โอ้โหได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงอย่างดียิ่งในชุด2นี่ผมแทบจะไม่ต้องซื้อหาเองนะครับแฟนเพลงส่งมาให้ซ้ำกันเลยนะครับต้องขอบคุณณที่นี้เพลงที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับในเพลงแรกนั้นชุดเสนอเสียงสำเนียงลาวชุดหนึ่งนะครับมาจากชุดหนึ่งแล้วก็เป็นเพลงเอกของชุดหนึ่งด้วยชื่อว่าเพลงสร้อยเวียงพิงเพลงนี้ก็เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวในอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับใช้ประกอบการแสดงละครกันมานานทีเดียวเพลงนี้อาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์จะเป็นผู้ขับร้องครับก็เชิญรับฟังในสร้อยเวียงพิงครับ

สร้อยเวียงพิงโดยอาจารย์กำจรเดชโสสัญจันทร์และวงผีพาดแม่นวมของกรมศิลปากรก็จบลงไปแล้วนะครับอยู่ในชุดสนอเสียงสำเนียงลาวชุดหนึ่ง

เสกชุดนี้เพราะมากอย่างสร้อยเวียงพิงสร้อยลาวลำพึงเนี่ยเวลาฟังแล้วมีความรู้สึกว่าทําให้อารมณ์เคลิ้มเคลิ้มลื่นไหลนะครับโดยอัตราจังหวะหรือว่าในการบรรเลงจะไม่มีการสะดุดอารมณ์เลยนะครับ

หาผู้ใดเปรียบยากในเรื่องของเสียงนะครับเป็นนักร้องร่างเล็กแต่มีไวเบรชั่นซึ่งโอ้โหสูงมากนะครับเดซิเบลนี่สูงมากเสียงท่านออกมาโอ้โหกังวานใหญ่นะครับคุณท่านนิดอินทรเทพจะนำผลงานเพลงของครูพยงมุกดามาเสนอทั้งสองเพลงนะครับเป็นบทเพลงรักซึ่งน่าฟังมากทีเดียวชื่อว่าแจกันรักและงอพอรักเพลงแรกนั้นเป็นเพลงซึ่งให้คติแล้วก็ภาษาของเพลงเพราะมากนะครับเพลงที่สองก็เป็นเพลงซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักเป็นการงอนงอกันงอเพราะรักนะครับไม่รักก็ไม่งอแจกันรักและงอเพราะรักโดยคุณธานิตอินทรเทพครับขอเชิญรับฟังเป็น2เพลงแรกในชั่วโมงที่2นี้ครับ

บทเพลงรักจากครูพยงมุกดาซึ่งถ่ายทอดให้กับศิษย์รักคือคุณธานินทร์อินทรเทศก็จบลงไปแล้วนะครับครูพยงมุกดานั้นเป็นครูเดิมของคุณธานินทร์อินทรเทศตั้งแต่สมัยที่คุณธานินทร์ประกวดร้องเพลงในวัยหนุ่มนะครับทีนี้ครูพยงมุกดาเห็นว่าคุณธานินทร์นั้นมีเสียงซึ่งกังวานทุ้มไม่เหมาะที่จะเป็นนักร้องลูกทุ่งซึ่งตอนนั้นครูพยงมุกดาคุกคลีอยู่นะครับคือครูพยงเนี่ยท่านคุกคลีวงการลูกทุ่งแต่ท่านแต่งให้นักร้องลูกกรุงนักร้องลูกทุ่งแม้ทั้งวงสุนทราภรณ์เพลงผู้เอื้อครูพยงยังแต่งให้เลยครับครูพยงเห็นว่าคุณธนินทร์น่าจะเติบโตในแนวลูกกรุงมากกว่าก็เลยนำไปฝากให้กับคุณสุเทพของคำแหงก็สมจริงนะครับตั้งแต่นั้นมาคุณธนินทร์อินทรเทพก็เติบโตในวงการนักร้องแล้วก็เด่นดังแล้วก็ยิ่งใหญ่มาจนทุกวันนี้นะครับในช่วงซึ่งเรามีความรู้สึกชื่นชมยินดีกับครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของเรานะครับนั่นคือครูเอื้อสุนทรธนานตอนนั้นท่านได้รับยกย่องชื่อชูเกียรติให้เป็นศิลปินเด็กของโลกโดยองค์การยูเนสโกนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยนักร้องทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นนักร้องแนวไหนก็แล้วแต่นะครับทุกค่ายเพลงนำเพลงของวงสุนทราภรณ์มาบันทึกเสียงกันใหญ่เลยครับด้วยความเคารพด้วยความชื่นชมคุณธานินทร์อินทรเทพก็เป็นหนึ่งในนักร้องเหล่านั้นนะครับเลือกสรรเพลงเพราะๆจากวงสุนทราภรณ์มาบันทึกเสียง2เพลงแรก2เพลงที่ต่อไปนี้นะครับที่คุณธานินทรเทพจะนำบทเพลงจากวงสุนทราภรณ์มาเสนอนั่นคือเพลงเสียดายเดือนและเพลงคู่ทาสนะครับเพลงเสียดายเดือนนี่เดิมทีเดียวคุณวินัยจุลุปสปะเป็นผู้บันทึกเสียงขับร้องไว้นะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของกุฏาตรีแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทํานองเพลงนี้เป็นทํานองเพลงไทยเดิมนะครับครูเอื้อนำทำนองเพลงมะลิซ้อน2ชั้นมาบรรจุใส่นะครับวันนี้คุณธานินทร์จะเป็นผู้ขับร้องในเพลงเสียดายเดือนส่วนเพลงที่2คู่ทาสเพลงนี้เป็นเพลงเอกของดาวรุ่งแนวหน้าของวงสุนทราภรณ์นะครับคือคุณยันยงเสรานนท์เป็นผู้บันทึกเสียงไว้เป็นคนแรกนะครับคุณอรุณหงสวีณะเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองเพลงนี้มีเนื้อหาที่แปลกแล้วก็น่าฟังมากเป็นการเปรียบเทียบซึ่งเรานึกไม่ถึงเลยนะครับเป็นกะลาให้ถือแม้นเธอคือขอทานเป็นบัลลังก์ประการแม้เธอเป็นนางพญาเป็นโลงทองรองรับแม้นดับชีวาโอ้โหนะครับเปรียบเทียบเรียกว่านำแนวทางของท่านสุนทรผู้มาใช้ได้อย่างดีทีเดียวขอเชิญรับฟังจากเสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพในแนวเพลงสุนทราภรณ์ครับเสียดายเดือนและคู่ทาสครับ

บทเพลงซึ่งผสมผสานไปด้วยเสียงร้องของนักร้องลูกกรุงและขับร้องในแนวของสุนทราภรณ์นะครับด้วยความเคารพด้วยความชื่นชมยินดีที่ครูเอื้อได้เป็นศิลปินเอกของโลกนะครับนักร้องหลายค่ายหลายแนวก็นำเพลงของสุนทราภรณ์มาบันทึกเสียงกันอย่างเช่นคุณธนินทร์อินทรเทพเป็นต้นนะครับก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นอย่างเช่นสองเพลงที่จบลงไปนี้ก็ได้รับความไพเราะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแนวนะครับในแนวเสียงของคุณธนินทร์นะครับในเพลงคู่ท่าคุณธนินทร์ก็ร้องได้ดีทีเดียวก่อนจะฟังบทบาทของคุณธนินทร์อินทรเทพขับร้องในแนวเพลงของสุนทราภรณ์กันต่อนะครับมาฟังเพลงกาจากชุดสนอเสียงสำเนียงลาวอีกสักเพลงนะครับจากเสียงร้องของคุณกำจรเดชสดแสงจันทร์นะครับและร่วมในวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรก็อยู่ในกลุ่มชุดสนอเสียงสำเนียงลาวที่เดียวกันนะครับคราวนี้จะมาในเพลงล่องน่านใหญ่หรือว่าลาวล่องน่านนั่นเองนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็น่าฟังมากนะครับในเพลงล่องน่านมีทั้งล่องน่านใหญ่แล้วก็ล่องน่านเล็กนะครับบางทีก็เรียกว่าลาวล่องน่านก็เรียกว่าเป็นเพลงซึ่งใช้อยู่ในการแสดงละครนะครับแล้วก็เป็นการขับร้องอยู่ทั่วไปนะครับทีนี้เพลงล่องน่านล่องน่านเนี่ยเป็นเพลงซึ่งเป็นทำนองเก่าสำเนียงลาวนะครับก็อยู่ในชุดตับลาวเจริญศรีด้วยนะครับวันนี้วงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรจะร่วมบรรเลงในชุดสนอเสียงสำเนียงลาวนะครับคุณกำจรเดชสดแสงจันทร์เป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับ

ก็จบลงไปแล้วนะครับในเพลงไทยสำเนียงลาวชุดเสนาะเสียงสำเนียงลาวชุดหนึ่งในเพลงล่องน่านใหญ่โดยอาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์นะครับในกลุ่มนี้ก็มีครูสมบัติสังเวียนทองอาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์ครูนิสาถนอมรูปอาจารย์กันจันทประกรณ์แสดงหานก็ช่วยกันทำช่วยกันขับร้องช่วยกันคิดเพลงออกมานะครับเพลงไทยสำเนียงลาวนี่แหละฟังเท่าไหร่ไม่มีเบื่อนะครับคือได้ทุกอารมณ์อย่างเพลงไทยสำเนียงเขมรสำเนียงแขกบางครั้งใช้ได้เฉพาะบางอารมณ์นะครับอย่างบางทีเราอยากจะอยู่ในอารมณ์สบายๆซึมๆเศร้าๆหวานๆเนี่ยฟังเพลงไทยสำเนียงแขกบางครั้งก็ลีลาของหน้าทัพบางทีก็กระตุกคึกคักนะครับแต่ฟังเพลงไทยสำเนียงลาวนี่ฟังได้ทุกเวลาและโอกาสแต่ฟังเพลงไทยสำเนียงสุนทราภรณ์แต่ขับร้องด้วยเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพนี่นะครับนานๆจะมีโอกาสได้ฟังนะครับบางครั้งนึกไม่ถึงตอนแรกที่ผมไปพบแต่ผมพอจะทราบเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักร้องค่ายไหนก็ตามนะครับจะเป็นนักร้องอาวุโสศิลปินแห่งชาติหรือว่านักร้องลูกกรุงนักร้องสตริงตอนนั้นเนี่ยนำเพลงของสุนทราภรณ์มาขับร้องกันมากทีเดียวในช่วงนั้นเป็นช่วงเนี่ยครบรอบ100ปีเกิดของครูเอื้อแล้วก็ครูเอื้อได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินของโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยเพราะนั้นในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนักร้องค่ายไหนก็ตามก็ถือว่าเป็นความสุขเป็นความชื่นชมยินดีเหมือนกับตัวเองได้รับเกียรตินั้นด้วยนะครับเพราะนั้นในความเคารพและความชื่นชมก็เลยนำบทเพลงของสุนทราภรณ์โดยขออนุญาตนำบทเพลงสุนทราภรณ์มาบันทึกเสียงบ้างเพื่อไว้เป็นเกียรติเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ร่วมงานกับเพลงของครูเอื้อนะครับอย่างเช่นคุณธานินทร์อินทรเทพก็นำมาขับร้องสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ากลิ่นสบายนางและซับสวงครับกลิ่นสบายนางนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูชอุ่มปัจจุพันธ์นะครับแต่งเนื้อร้องครูสมพงษ์ทิพยกลิ่นเป็นผู้แต่งทำนองคุณวินัยจุลระบุสปะขับร้องมาในอดีตวันนี้มาฟังเสียงทุ้มกังวานของคุณธานินในแนวนี้บ้างครับส่วนเพลงที่สองซับสวงอันนี้ก็เป็นผลงานของคุณยันยงเสลานนท์นะครับโอ้ท่านเป็นนักร้องดาวรุ่งแถวหน้าของวงสุนทราภรณ์เลยทีเดียวนะครับบันทึกเสียงไว้ไม่ใช่น้อยเลยทุกเพลงเพราะมากก็คุณธานินเข้าใจเลือกเพลงมานะครับซับสวงนี่ก็เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งเนื้อร้องสังเกต

เหตุนะครับคำร้องของครูศรีสวัสดิ์วิจิตรการเนี่ยคำร้องของท่านค่อนข้างจะหรูหราคำสูงแล้วก็สำนวนเพลงนี่เพราะมากเลยครับเพลงนี้ครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับก็ขอเชิญรับฟังในแนวเพลงสุนทราภรณ์โดยคุณธนินทร์อินทรเทพในคืนวันนี้ครับกลิ่นสบายนางและซับสวงครับ

สองเพลงที่จบลงไปนี้คือกลิ่นสบายนางและทรัพย์สวงนะครับของเก่านั้นคุณวินัยจุลบุษปากับคุณยันยงเสรานนท์ขับร้องเอาไว้วันนี้เราฟังเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องครับนานๆจะได้เห็นได้ฟังนักร้องลูกกรุงมาร้องในแนวของสุนทรภรณ์ทุกคนก็มาบันทึกเสียงใหม่ด้วยความคารวะรักในคู่เอื้อสุนทรสนานนะครับศิลปินเอกของโลกต่อไปครับขอเชิญรับฟังบทเพลงหยวนเคลานะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีที่มาค่อนข้างจะยุ่งเหยิงซับซ้อนพอสมควรในเรื่องของชื่อนะครับเพราะว่าผมก็เคยเล่าฟังอยู่บ่อยๆว่าเคยมีเด็กๆโทรศัพท์มาถามหรือว่าเข้าใจผิดกันว่ายวนเค้านี่น่าจะเป็นเพลงไทยสำเนียงยวนนะไม่ใช่เพลงไทยสำเนียงลาวว่ายวนเค้าจริงๆมันเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับทีนี้คำว่ายวนในที่นี้เนี่ยมันแปลได้หลายอย่างคำว่ายวนในที่นี้นะถ้าจะแปลว่ายั่วยวนก็ได้หรือแปลว่ายวนยวนย่าเหลอย่างเช่นคำยวนย่าเหลก็แปลว่ากวนนั่นเองครับถ้ายั่วยวนนั่นก็หมายถึงการกิริยาการยั่วยวนของหญิงอะไรเงี้ยแต่ยวนเข้าในที่นี้เนี่ยมาจากไทยยวนหรือว่าไทยโยนกคำนี้นะครับไทยโยนกนี่เป็นชาวไทยเชื้อสายลาวทางเหนือเนี่ยครับทางเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยโยนกนครหรือว่าช่วงสมัยตรงกับสมัยเชียงแสนทางโบราณคดีก็ทนายว่าเชียงแสนก็ประมาณ700ปีเห็นจะได้นะครับไทยยวนหรือไทยโยนกนี่แหละครับที่เป็นต้นตระกูลเก่าของไทยโยนกต้นตระกูลเก่าของเชียงใหม่นี่แหละครับก็เลยคำว่ายวนในที่นี้ก็มาจากไทยยวนหรือโยนกนั่นเองเขามีภาษาเขาเองนะครับเรียกว่าภาษาไทยยวนก็ยังมีกลุ่มไทยยวนนี่ตกค้างอยู่กลุ่มไทยเชื้อสายลาวทั้งแท้ทั้งไม่แท้ทั้งกลุ่มที่ผูกพันอยู่กับไทยน้อยนี่จริงๆแล้วมีหลายสายนะครับบทเพลงยวนเขานี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งหมายถึงไทยยวนหรือว่าไทยยวนนกนั่นเองเพราะว่าเนื้อเรื่องของเพลงยวนเขานี่มาจากเรื่องพระรอหรือว่าเรื่องพญาผานองซึ่งเป็นเรื่องของไทยสำเนียงลาวในสมัยเก่าๆนะครับส่วนคำว่าเขาในที่นี้ก็เหมือนกับอันนี้จะไม่เกี่ยวคำว่าครึ่งเขานะครับเป็นคำว่าเขาซึ่งเป็นภาษาดนตรีนะครับคำว่าเขาในภาษาดนตรีนี่หมายถึงว่าเป็นการบรรเลงดนตรีไปพร้อมๆกับการร้องเพลงเหมือนกับคำว่าคลอนั่นเองนะครับโดยเพลงเดียวกันแต่ว่าต่างดำเนินทางนองไปตามทางของตนคือผู้ขับร้องก็ร้องไปตามแนวทางของตนผู้บรรเลงก็บรรเลงไปตามแนวทางของตนอย่างเช่นเพลงทะแยสองชั้นในตับพรหมาสนะครับที่มีบทร้องว่าช้างเอ๋ยช้างนิมิตเหมือนไม่ผิดช้างมขวานนี่แหละครับคนร้องก็ดำเนินทำนองไปอย่างหนึ่งดนตรีก็ดำเนินทำนองบรรเลงกันไปอีกอย่างหนึ่งนี่คือคำว่าเคล้าในที่นี้ผสมผสานรวมกันก็เป็นยวนเคล้านั่นเองนะครับบทเพลงยวนเคล้าสองชั้นนี่เป็นเพลงหน้าทับสองไม้มีท่อนเดียวนะครับหม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณแต่งทำนองเพลงนี้มีสำเนียงลาวใช้ร้องในการแสดงละครเรื่องพระลอนะครับหม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณนี่ก็ประพันธ์เพลงไทยสำเนียงลาวในอัตราจังหวะสองชั้นไว้เป็นหลักฐานไว้เป็นสมบัติให้เราได้บรรเลงกันอยู่ทุกวันนี้ใช้ในละเมงละครกันไม่ใช่น้อยเลยครับหลายสิบเพลงทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงยวนเคลานะครับจากการขับร้องของอาจารย์นิสาถนอมลูกในชุดเสนอเสียงสำเนียงลาวชุดหนึ่งครับวงปีภาพไม่นวมของสำนักการสังกีกรมศิลปากรร่วมบรรเลงครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: แรม2ค่ำเดือน6พฤษภาคมพุทธศักราช2543เวลาก็ผ่านไปด้วยปฏิทินที่กำหนดไว้ด้วยความเป็นธรรมแล้วก็มีมืดกระแจ้งเหมือนเดิมที่ถูกกำหนดด้วยวันเดือนปีก็หวังเพื่อให้ง่ายต่อการจัดสรรแบ่งปันภาระหน้าที่ตามวันเวลาฤดูกาลนั้นๆที่พึงกำหนดด้วยความเป็นปราชญ์ของมนุษย์ก็จัดสรรให้ดูดีและเหมาะสมกับการที่จะได้มีเวลาพักบ้างทำงานบ้างหยุดบ้างไปบ้างจอดบ้างไปบ้างเพื่อให้ทุกหมู่ทุกเหล่านั้นได้รู้จักคำว่าหยุดซึ่งต่างกับสัตว์โดยตัวส่วนมากเราไม่มีว่าหยุดดีดดิ้นแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายแทบจะเอาตัวไม่รอดแต่ละวันแต่ละวันถ้าไม่เห็นความสำคัญของวันหยุดนั่นคือหยุดตัวเองพักผ่อนทั้งกายทั้งใจหยุดตัวเองให้มีเวลาได้ไหว้พระสวดมนต์หยุดตัวเองให้มีเวลาทำกิจส่วนตนที่จะพึงทำได้ในวันเวลาที่กำหนดไว้ถือเป็นเรื่องที่ดีงามสำหรับความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงที่รู้จักคำว่าหยุดคำว่าเลิกคำว่าลดคำว่าละนี่คือมีความหมายสำหรับความเป็นมนะอุตสาห์ผู้มีใจสูงถ้าไม่อย่างนั้นเราเองก็คงไม่ได้พักผ่อนเมื่อไม่ได้พักผ่อนร่างกายมันก็บอกแล้วว่ามันร้อนแล้วว่าเครื่องมันร้อนจิตใจก็เหมือนกันเมื่อไม่ได้พักเมื่อไม่ได้หยุดมันก็ร้อนแล้วมันก็ร้อนตามมาร้อนตามไปถ้ามันร้อนไหนจะร้อนด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไหนจะร้อนด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงไหนจะร้อนเพราะความอิจฉาริษยาความร้อนอื่นใดมันก็เบียดเบียนเราได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปตรงนี้นั้นเรา

พึงสังวรพึงระวังพึงสำรวมให้จงมากในความร้อนที่มีอยู่กับตัวเรามันเผาเช้าเผาบ่ายเผาเย็นเผาได้แม้แต่หลับไปก็ยังมีความรู้สึกว่ามันร้อนท่านเมื่อเราได้ให้โอกาสตนเองได้ทานรักษาศีลภาวนาซึ่งเป็นหัวใจหลักของพี่น้องชาวพุทธรักษาศีลภาวนาเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าความเป็นชาวพุทธทุกรูปแบบก็จะสมบูรณ์แบบเพราะเราเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเคารพพระธรรมวินัยข้อปฏิบัติใดๆของเราก็ต้องอยู่ด้วยขอบเขตแห่งคำสั่งคำสอนดังที่หมู่เราสังวรสำรวมอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่งามของหมู่ของคณะไม่ได้ลดละความดีงามไม่ได้ลดละความดีงามของตนมุ่งมั่นอยู่ด้วยบุญกุศลมุ่งมั่นอยู่ด้วยคุณงามความดีแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่เรียกว่าพยายามอยู่ทุกรูปแบบเช้าก็มีภารกิจที่พึงทำมันดีงามและเหมาะสมดังที่หมู่คณะได้แวะมาไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาฟังธรรมอันเป็นกิจกรรมหลักแล้วบางคนก็จันทร์ถึงศุกร์บางคนก็เสาร์อาทิตย์หรือวันสะดวกนี่เป็นจิตอันเป็นกุศลมหากุศลต่อตนโดยแท้สายบ่ายเย็นแม้ดึกๆก็ยังมีโอกาสก็ตื่นขึ้นมารับผิดชอบเรียกว่ามาดูตัวเองมาทำความเข้าใจในตัวเองในข้อปฏิบัตินั้นๆก็ดูดีงามและเหมาะสมมากขึ้นในความเข้าใจของหมู่เราเพื่อเอาเรื่องข้อปฏิบัติเพื่อมุ่งขัดเกลาจิตใจของตนให้ละเอียดขึ้นมุ่งขัดเกลาจิตใจของเราให้ละเอียดขึ้นในข้อปฏิบัติที่มีอยู่การกระทำของหมู่ของคณะจึงถือโอกาสมีวันหยุดมีวันหยุดมีวันลามีวันเลิกมีวันหยุดมีวันลามีวันเลิกไม่ปล่อยชีวิตตัวเองให้บอบช้ำไม่ถลำตนให้ตกต่ำแยกแยะต่อวันเวลาที่มีอยู่เท่ากันเรียกว่าไม่มั่วนิ่มมีเวลาตรวจตรามีเวลาทำความเข้าใจในข้อปฏิบัติที่มีอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีเวลามีเวลางดมีเวลาเว้นมีเวลาเลิกมีเวลาหยุดจากสิ่งที่ดูว่าไม่จำเป็นอะไรซึ่งดูแล้วว่าไม่จำเป็นไม่มีสาระไม่เป็นแก่นสารเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะงดเราจะเว้นและเราจะหยุดจากการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมเพื่อให้ความเป็นศีลเป็นธรรมเกิดขึ้นกับใจของเราในข้อปฏิบัตินั้นๆที่มีอยู่ถือว่าเป็นเรื่องมีเหตุมีผลถือว่าเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลที่เราทุกคนพึงรับผิดชอบตนและหมู่คณะในความเข้าใจของเรานั้นจึงบอกไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าหลีกเลี่ยงใช้หลักเหตุผลมาเป็นเครื่องกรองใจของตนในการที่จะสร้างกุศลให้กับตนทุกรูปแบบแต่เราก็ต้องยอมรับเราบางอย่างเราก็ต้องฝืนใจ

ข่มใจและก็ต้องตัดใจก็เรื่องซึ่งมันไม่คุ้มกับการลงทุนแม้ที่สุดหากดูว่าจะมีความรู้สึกโทษเดอลำบากใจนิดหน่อยแต่เราก็พยายามฝืนใจข่มใจเพื่อหมู่เพื่อคณะให้ดีงามและเหมาะสมมากขึ้นในวันเวลาที่ถูกกำหนดไว้ในวันเวลาที่มีอยู่ก็คงต้องบอกหมู่บอกคณะว่าเรานั้นจำต้องระวังเรานั้นจำต้องสำรวมให้มากขึ้นในจิตวัตรปฏิบัติที่มีอยู่ไม่ดูว่ากินเพื่อทายกินเพื่อกามกินเพื่อเกียรติกินเพื่อทายกินเพื่อตายรอให้มากอย่าให้มีความรู้สึกอย่างนั้นต่อวันต่อเดือนต่อปีให้มีความรู้สึกว่าเราอยู่เพื่อสร้างคุณงามความดีอยู่เพื่อสร้างเหตุสร้างผลให้กับใจของตนยิ่งมีความมั่นใจว่าทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราทรงสั่งทรงสอนไว้เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดทุกแง่ทุกมุมพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงสั่งทรงสอนไว้ทุกบททุกตอนเพราะแต่ว่าเรานั้นอย่าได้ชะล่าใจอย่าได้ตายใจเรียกว่าอย่าประมาทถ้าเราไม่ประมาทแล้วจะดูว่าเราไม่ตายเราไม่ประมาทคือเราไม่ตายเมื่อความหมายอย่างนี้มีอยู่ในจิตใจของเราเราก็พยายามหยิบยื่นสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมปักหลักให้อยู่ดูให้ชัดอย่าเป็นเสาปักเลนชีวิตจะต้องดิ้นรนขนขวายเพื่ออยู่รอดและได้อยู่ได้อย่างดีงามและเหมาะสมแต่เราก็มีหลักมีฐานในการอยู่ของเราถ้าเรามีหลักมีฐานถ้าเรามีงานมีการเป็นเครื่องอยู่ความดีงามของเราก็จะอยู่อย่างมั่นคงความดีงามของเราก็จะอยู่อย่างมีเหตุมีผลอยู่อย่างคนที่เป็นบุญเป็นกุศลจากที่หมู่เราไม่ประมาทในตัวในตนมีมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งมีไวสำหรับขวัญขวายพยายามทุกรูปแบบเรียกว่าเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับตัวเองจริงใจและจริงจังกับตัวเองกับการที่รับผิดชอบใดๆเมื่อเรามีความจริงจังและจริงใจกับตัวเองข้อปฏิบัติของเรานั้นๆก็จะดูงามเหมาะสมและรอบคอบสุขุมในข้อปฏิบัติที่มีอยู่ด้วยความหวังด้วยความปรารถนาดีในหมู่ในคณะหมู่เรานั้นจึงตั้งใจที่จะรับภาระแห่งตนให้ดีงามและเหมาะสมทุกรูปแบบแม้การอยู่ในสังคมเราก็อยู่อย่างคนที่เรียกว่าให้ประโยชน์น้อยใหญ่กับสังคมได้ไม่เอาหูไปนาไม่เอาตาไปไร่ไม่เมินเฉยเพราะความเป็นอยู่ที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันความจริงนั้นเราต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันโลกแห่งความน่าอยู่ถึงจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่พึ่งพิงไม่ท้อถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันโลกมันไม่น่าอยู่แล้วความไม่น่าอยู่มันเกิดขึ้นกับเราในสังคมนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราถึงพอมีอะไรก็หยิบยื่นมีอะไรก็หยิบยื่นมีอะไรก็พอหยิบยื่นให้กันได้เราก็หยิบยื่นให้กันแม้จะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆส่วนนิดๆน้อยๆถ้าเราก็หยิบยื่นให้กันเพราะความน่าอยู่ในสังคมนั้นเป็นอย่างนั้นเราคงไม่เมินเฉยพยายามย้ำตัวเองเพราะเรารู้ว่าหามาเพื่อกินเพื่ออยู่ได้

เพื่อไทยแล้วไม่เพื่อตายมันก็ต้องตายมันก็ต้องจากแต่เนื่องจากเราฉลาดในการรับผิดชอบตัวเองเราก็พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดเกื้อกูลกันเกิดสงเคราะห์กันการสนับสนุนกันดุจดังน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าความดีงามนั้นต้องอย่างนั้นในการปฏิ

ใจเราสงบใจเราเย็นลงเรามองเห็นความเป็นสัจธรรมของตัวเองมากขึ้นไม่ว่าเราจะมองจุดไหนเราก็ทะลุปูโปร่งร่างกายก็3วันดี4วันไข้ร่างกายนั้นก็ทรงทรุดอยู่ร่างกายนั้นก็เสื่อมโทรมอยู่ร่างกายเรานั้นก็ทรงกระทรุดเสื่อมกระสิ้นดิ้นไม่หลุด

เราได้พึงคุ้มกันตามไม่ระลึกความเป็นบัตรอันดีงามของเราก็จะทรงไว้ซึ่งอัตซึ่งธรรมทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลได้ยากถ้าเราไม่มีความละเอียดดีงามกับตนเราก็คงไม่รู้ว่าเรานั้นตกอยู่ในฐานะอย่างไรแต่หากว่าเรานั้นมีความละเอียดละออกับตัวเองข้อปฏิบัติแต่ละวันแต่ละวันก็มีกระจกเงาสะท้อนดูกายดูจิตตัวเองตลอดกายก็ทรงกระสุดกายก็เสื่อมก็สิ้นกายนั้นก็มีสภาวะไม่เหมือนเดิมเช้าอย่างสายอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างดึกๆอย่างที่ก็ดูเหมือนว่ามันจะรอดแล่ไม่รอดแล่เบื่อตัวเองเบื่อสังขารตัวเองมีสภาพอย่างนี้เช่นนี้ถ้าเราไม่กระตือรือร้นขวนขวายที่จะทำความเข้าใจให้ความเป็นธรรมชาติแห่งสังขารเราก็คงวุ่นวายเพราะเรื่องสังขารถ้าเราไม่พยายามทำความเข้าใจในเรื่องกายเราก็จะเดือดร้อนเพราะเรื่องกายแล้วก็ใช้กายไม่เป็นใช้กายไม่ได้ประโยชน์คุ้มกับการได้มาแต่ถ้าเราเป็นคนที่พยายามทำความเข้าใจว่าร่างกายของเรานี้ก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหล่อเลี้ยงหมุนเวียนด้วยอากาศวิญญาณพอที่เราจะขับเคลื่อนถ้าเราไม่ระวังรักษาไม่ระวังไม่ใช้งานใช้การให้ดีงามและเหมาะสมก็เปล่าประโยชน์อยู่นั่นเองนั่นแหละควรจะได้ควรจะเป็นควรจะดีมันก็ไม่ได้ไม่เป็นไม่ดีด้วยเหตุอย่างนี้ในแนวของการปฏิบัติก็ต้องยอมรับว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราต้องละเอียดเราต้องรอบคอบเราต้องสุขุมเราต้องหนักแน่นพอในความจริงที่เรามีอยู่หมู่คณะเราเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติเราก็จะจับต้นชนปลายได้ทุกเรื่องทุกอย่างอาศัยความจริงคำสัตย์ที่ตั้งใจไว้ในใจของตนเองเราก็บอกว่าเราจะพยายามทำดีที่สุดเราก็บอกว่าเราจะพยายาม ทำดีที่สุดไม่ตกต่ำหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมใจเรานั้นก็ตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดว่าเรานั้นตกต่ำหรือไม่อย่างไรถ้ารู้ว่าเรานั้นอยู่ด้วยความเพลิดเพลินด้วยกุศลฉลาดในการอยู่รับผิดชอบตนแต่ยังประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะเราก็คงรู้แก่ใจด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมานี้ชีวิตของเรานั้นถ้าดูให้ลึกๆแล้วมันก็บอกว่าถ้าจะอยู่ให้กินกินให้อยู่มันก็ดูเหมือนสัตว์บกสัตว์น้ำโดยทั่วๆไปถ้าจะอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ถ้าอยู่เพื่อกุศลคือฉลาดในการอยู่ฉลาดในการกินฉลาดในการสร้างคุณงามความดีนั่นเป็นความน่าอยู่ของมนุษย์เป็นความวิเศษวิโสของความเป็นมนุษย์วันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีเรามีแต่คุณงามความดีที่สั่งสมอบรมไม่หยุดไม่ย่อนให้เรียกว่าจันทร์ถึงศุกร์เรียกว่าอย่างน้อยแม้ที่สุดทุกวันเราก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนถ้ามากไปกว่านี้ตื่นนอนก็ไหว้พระสวดมนต์อีกนั่งภาวนาเล็กๆน้อยๆเท่าที่เราจะพึงนั่งทำความเพียรได้หากมากกว่านั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่สามารถที่จะปรับใจปรับตนให้ได้มีเวลามากขึ้นให้โอกาสกับตัวเองมากขึ้นเรียกว่าพยายามให้โอกาสกับตัวเองได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นความเป็นศีลเป็นธรรมในเราก็มีเหตุมีผลอย่างนี้ในข้อปฏิบัตินั้นเราดูเราเข้าใจเรารู้เราเข้าใจดูรู้เข้าใจในความจริงของชีวิตดูรู้เข้าใจความจริงของ

ชีวิตในภาคปฏิบัติที่เราพยายามตั้งอกตั้งใจว่าเรานั้นจะต้องขวนขวายจะต้องพยายามให้มากขึ้นในสิ่งที่ดีงามกับตนเองรู้ว่าเรานั้นมีโอกาสรู้ว่าเรานั้นเป็นคนมีจังหวะอาศัยหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเครื่องผูกทางใจอุทธาตาวินทเตทะนังขึ้นชื่อว่าคนขยันนั้นอยู่ที่ไหนก็หาทรัพย์ได้ไม่ว่าจะเป็นอริยทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในขึ้นชื่อว่าคนขยันคนที่มีความขยันถี่ใจเอาใจใส่ใส่ใจตนเองผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าหาทรัพย์ได้ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าหาทรัพย์ได้ในความจริงเป็นอย่างนี้ในภาคปฏิบัติของเราจึงถือเอาเรื่องของความขยันความอดทนพยายามพูดทุกวันว่าจริงใจและจริงจังกับตัวเองจริงใจและจริงจังกับตัวเองมากขึ้นไม่รอไม่ขอไม่ผัดก่อนไม่รอก่อนไม่เอาไว้ก่อนตอนนี้แหละคือตอนที่ดีงามและเหมาะสมที่สุดตอนที่เราแข็งแรงจะลุกจะนั่งจะไปจะมาจะอยู่มันทำได้เราทำตอนนี้แหละทำความดีความงามตอนนี้แหละทำสิ่งที่ดีงามตอนนี้แหละไม่ต้องไปทำตอนไหนแล้วก็ไม่ต้องไปทำตอนไหนทำตอนนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรทำและควรทำอย่างยิ่งในหมู่ในคณะอาศัยวันโกนก็ไม่ได้ละวันพระก็ไม่ได้ขาดแม้วันอื่นใดก็ฉลาดต่อการสะสมตักตวงสั่งสมบุญกุศลใส่ใจของตนทุกรูปแบบประโยชน์น้อยใหญ่ไม่นิ่งดูดายรู้ว่านั้นเป็นที่มาแห่งกุศลมหากุศลกับตนจึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เรานั้นได้โอกาสสั่งสมอบรมบุญใส่ใจของตนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุโคปุญญัสสาอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นี้นั้นก็ต้องบอกว่าความดีงามนั้นเป็นบุญกุศลแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบ้างเราก็ต้องยอมแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างบุญสร้างกุศลนั่งก็ได้นอนก็ดียืนก็ได้เดินก็ดีทุกกิริยาบทเป็นโอกาสดีจังหวะมีสำหรับเราแล้วค่อยเฝ้าเตือนเฝ้าสอนตัวเองว่าอย่าชะล่าใจเรามาไม่มีอะไรมาเรากลับก็เหมือนเดิมสิ่งที่ปลูกฝังไว้ในจิตในใจของเรานั้นก็รู้ว่ามาด้วยความดีอยู่ด้วยความดีแล้วก็จะไปด้วยความดีคือสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราเรียกว่านอนเนื่องในกมลสันดานของเรานี่นั้นคือสิ่งที่จะส่งผลปัจจุบันอนาคตที่เราเห็นความต่างกันเหมือนฟ้ากับดินในการอยู่ในสังคมเพราะอำนาจกุศลอำนาจผลบุญที่ขยันที่อดทนต่างกันที่มีความรู้สึกละเอียดอ่อนต่างกันความรับผิดชอบต่างกันจึงเห็นความต่างกันในมนุษย์โดยทั่วไปโอกาสดีจังหวะมีสิ่งแวดล้อมให้ถ้าเราไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ความดีงามในจิตในใจเราก็จะเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะทุกขณะยิ่งรู้ว่าร่างกายของเรานั้นแข็งแรงเรายิ่งทำอะไรได้ดีมีความพร้อมแต่เมื่อไรโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนเข้าเราก็จะท้อแท้เบื่อหน่ายสุดท้ายความดีงามมันก็ลดลงจะเพิ่มจะเสริมจะเติมจะแต่งมันก็ไม่ขึ้นเพราะร่างกายมันอ่อนแอจิตใจมันก็มีส่วนหนึ่งทำให้แพ้ภัยตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราถึงบอกว่าโอกาสมีจังหวะให้แล้วให้เราพยายามยืนเดินนั่งด้วยความมีสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อรู้พร้อมเป็นไปเพื่อรู้ชัด จากการฟังจากการดูจากการรับรู้ใดๆให้เป็นไปเพื่อรู้ได้เข้าใจชัด

เรียกฟังให้ชัดเจนดูให้ชัดเจนตามดูตามรู้ตามวิจัยวิจารในเรื่องใดขอให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องนั้นๆเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันรู้ได้เท่ากันและรู้ได้ดีเหมือนกันขอให้เปิดใจกว้างๆอย่างนี้ในธรรมานุธรรมปฏิบัติจะเป็นการสมควรแก่ฐานะของแต่ละคนที่เรามุ่งมั่นด้วยเหตุด้วยผลที่เราอยู่ได้ด้วยบุญด้วยกุศลขอให้เราทุกคนนั้นมีความหนักแน่นในปัจข้อปฏิบัติของตนนั้นๆที่มีอยู่ก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นมั่นคงอยู่ในศาสนานี้โอกาสมีจังหวะให้สิ่งแวดล้อมเป็นใจขออย่าได้ละความตั้งใจขออย่าได้ละความจริงจังจริงใจกับตนที่มีอยู่เชื่อว่าเราทุกคนนั้นจะอยู่ได้ยังมีความสุขเพราะรู้ว่าการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องของการให้โอกาสซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องของการต้องพูดต้องคุยกันการอยู่ร่วมกันนั้นต้องทำประโยชน์น้อยใหญ่เพื่อกันและกันการอยู่ร่วมกันนั้นก็คงต้องอยู่อย่างคนที่รู้ตัวเองตามฐานะนั้นๆไม่มากไม่น้อยเรียกว่าเป็นไปในลักษณะทานปิยวาจาอัตถาจริยาสมานัตตาซึ่งจะเป็นการอยู่ได้ในสังคมที่ดีงามและเหมาะสมในฐานะแห่งความเป็นชาวพุทธแต่เราก็บ่ยอมรับแล้วว่าเรื่องของการให้เรื่องของการพูดการจาเรื่องของการให้ประโยชน์เกื้อกูลต่อกันเกิดขึ้นในเรื่องของคำว่ารู้จักฐานะแห่งตนเราทุกคนจะต้องละเอียดกับตัวเองอย่างในเมื่อเราเป็นคนละเอียดละอ่อแล้วเราก็จะได้มาซึ่งความดีงามคือการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันจะด้วยสิ่งของด้วยคำพูดคำจาด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อให้โอกาสคนอื่นได้สร้างความดีร่วมกันกับเราเพื่อประโยชน์คนอื่นด้วยความเข้าใจว่าเรานั้นด้วยว่าต่างคนต่างก็มีความต่างกันด้วยคุณธรรมต่างกันโดยฐานะที่มาที่ไปกุศลทั้งนั้นที่เราจะต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันความสุขนั้นก็จะพึงมีพึงได้ตามฐานะนั้นๆจะได้สุขในลักษณะเพราะมีทรัพย์สุขเพราะได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขเพราะไม่เป็นหนี้เป็นสินแม้สุขเพราะการงานที่ไม่มีโทษเหล่านี้เป็นความสุขที่เราพอมีพอเป็นพอได้เรานั้นเมื่อมีสมบัติแห่งความสุขของคฤหัสถ์คฤหัสถ์การอยู่ของเราก็จะมีความหมายการอยู่ของเราก็จะให้ประโยชน์สูงสุดหากเรานั้นเข้าใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราก็คงต้องพิจารณามากขึ้นในความสุขที่เป็นอยู่สุขส่วนหนึ่งก็เรียกว่าสุขไม่ต้องมีวัตถุดังที่หมู่เราฟังดังที่หมู่เราได้ฟังได้คิดฉุดคิดจากสิ่งลานพระน้อยมันก็เกิดความเข้าใจอันดีงามกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดความพอใจเกิดความสบายใจจากการฟังการดูการสัมผัสการรับรู้มันก็เกิดความสุขส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุใจรับรู้เข้าใจใจสัมผัสใดๆใจเข้าใจนี่เป็นส่วนหนึ่งแห่งความสุขอย่างแท้จริงแม้ที่สุดใจนิ่งใจเย็นใจสงบลงเป็นความสุขส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนพึงหาพึงมีพึงเป็นพึงได้ในเรื่องของความสุขที่อิงอามิตรคือบ้านหรือว่าทรัพย์สมบัติอื่นใดที่เราได้มาก็เป็นความสุขเรานั้นก็คงต้องยอมรับว่าอยู่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราต้องอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องอยู่อย่างคนที่ไม่ประมาทเพราะความสุขเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่ความสุขดับไปมันก็เกิดดับโดยสภาวะที่มันยังไม่แก่นสารอย่างแท้จริงเราก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติปัจกันชมเคยรวยก็เคยจนเคยจนก็เคยรวยแม้แต่เคยสวยก็เคยขี้เรความจริงนั้นมีลักษณะที่กลับตลปัดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราจะยอมรับอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นถ้าเราประมาทแล้วถือว่าเรานั้นย่อมถึงซึ่งความตายทุกเรื่องทุกอย่างไปเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้เรานั้นได้ตั้งใจอยู่เสมอว่าให้เกิดด้วยศีลด้วยธรรมในชีวิตของเราที่จะพึงได้พึงมีพึงเป็นอะไรจะได้จะมีจะเป็นนั้นในการให้เกียรติเราก็ให้เป็น

ใจด้วยศีลด้วยธรรมข้อเราจงรักษาอายุให้ยืนนั้นเราก็คงต้องบอกว่าถ้าเรานั้นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นเชื่อว่าเราจะได้อายุมั่นขวัญยืนเชื่อว่าเรานั้นจะได้ดังที่เราตั้งใจแม้เมื่อเราสิ้นชีพแล้วขอเราจงไปบังเกิดในที่อันดีงามคือสวรรค์การที่เราขอการที่เรารอการที่เราตั้งใจถ้าเราเต็มด้วยศีลด้วยธรรมเต็มด้วยเหตุด้วยผลเต็มด้วยความดีงามดังที่กล่าวมาแล้วความขอหรือตั้งใจไว้ย่อมไม่สุดวิสัยไม่เหลือวิสัยความปรารถนาจะสำเร็จนั้นก็ขอให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นใช้แบตเตอรี่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ความดีงามที่เรามีอยู่ในสังคมก็เหมือนกันขอให้เรานั้นสนใจเอาใจใส่และถี่ใจให้มากขึ้นอย่าเป็นเรื่องที่นึกขึ้นได้นานทานานทีก็ว่ากันทีหนึ่งความจริงแล้วเราต้องไม่ประมาทต้องพยายามตั้งใจอย่าไปรอวันโกนอย่าไปรอวันพระอย่าไปรอวันนั้นอย่าไปรอวันนี้ให้มีหัวใจที่ปลูกฝังด้วยคุณงามความดีคืออยู่ด้วยความไม่ประมาทสมที่พระพุทธเจ้าทรงห่วงกับหมู่เราว่าเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นก็คือให้ไม่ประมาทนั่นเองพระองค์ทรงเตือนแล้วว่าทรงสิ้นพระองค์ทรงเตือนแล้วว่าทุกอย่างนั้นมันสิ้นมันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงซึ่งคำว่าสิ้นเสื่อมอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราต้องบอกตัวเองว่ามันมีความเสื่อมมันมีความสิ้นและมันมีคำว่าค่ำคร่าและแตกสลายทุกลมหายใจเข้าออกด้วยความดีงามอย่างนี้เราถึงบอกว่าบอกตัวเองเตือนตัวเองให้ถึงพร้อมด้วยความเชื่อมั่นแทนที่จะรับผิดชอบตัวเองให้ถึงพร้อมด้วยความดีงามคือศีลให้ถึงพร้อมด้วยความเชื่อมั่นในการบริจาคให้ถึงพร้อมด้วยการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือปัญญาเรานั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสำเร็จในชีวิตศรัทธาศีลจาคะปัญญาถ้าผู้ใดทำให้เกิดให้มีขึ้นได้ทุกวันทุกเวลาผู้นั้นแลย่อมได้ชื่อว่ามีความสมดังที่ตั้งใจไว้เรียกว่าสมหวังดังที่ตั้งใจไว้เพราะเชื่อมั่นใจในศีลในทานมั่นใจในปัญญาของตัวเองมีเวลากั่นกรองมีเวลาทบทวนมีเวลาใคร่ครวญมีเวลาแยกแยะต่อคุณงามความดีของตัวเองเมื่อเรามีเวลาใคร่ครวญทบทวนในคุณงามความดีของตัวเองอย่างนี้ความเชื่อมั่นความมั่นใจความแน่ใจและความตายใจได้สนิทก็จะเกิดขึ้นกับใจของเราการรักษาศีลการเสียสละใช้ปัญญาพิจารณาโดยละเอียดเมื่อเรามั่นใจด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมานี้ทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจความสำเร็จย่อมได้กับเราทุกเรื่องทุกอย่างไปเรามั่นใจว่าคนที่อยู่ไม่ได้นั้นเพราะเป็นประเภทที่ไม่แสวงหาส่วนที่หายไปหรือขาดไปไม่บริบูรณะสิ่งที่คำคร่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคแถมยังตั้งคนที่ไม่ดีไม่งามไว้เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเรียกว่าประเภทนี้อยู่ได้ไม่นานเพราะไม่เข้าใจในการดำรงอยู่ของชีวิตเพราะไม่รู้ว่าการอยู่ได้ที่แท้จริงนั้นคืออะไรต้องบอกว่าต้องเยียวยาต้องรักษาต้องเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องมีอะไรต้องดูแลต้องจัดการรู้ประมาณในการอยู่กับคนที่เป็นคนดีแล้วตั้งคนดีไว้เป็นเครื่องหมายแห่งความดีงามเรียกว่าพยายามเอาคนที่ดีงามมาเป็นเครื่องอยู่และเป็นคนอยู่อย่างคนที่มีความดีความงามด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เรานั้นกินเพื่อทายเกิดเพื่อตายความหมายก็คือความเข้าใจของการอยู่เรียกว่าไม่ยอมให้ชีวิตนั้นต้องต้นทุนหรือต้นหายกำไรหดให้มีเวลาเอาใจใส่สนใจต่อความดีของตนชีวิตของเราแต่ละคนนั้นถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองถ้าเรามีจักคำว่าข่มใจตัวเองถ้าเรารู้จักคำว่าอดทนถ้าเรารู้จักคำว่าเสียสละแบ่งปันความดีของตนให้กับคนอื่นมั่นใจเหลือเกินว่าเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอย่างไร

ขอให้เราได้อยู่อย่างมีงานมีการให้เราอยู่อย่างมีความหวังให้เราอยู่อย่างมีความเข้าใจในความดีงามนั้นๆก็อาศัยสัจจะธรรมขันติจาคะเป็นเครื่องอยู่ของความดีงามของเราถ้าเรามีคุณธรรมดังที่กล่าวมานี้เชื่อว่าเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนความน่ารักมันก็เกิดขึ้นในหมู่ในคณะความน่าอยู่มันก็เกิดขึ้นในหมู่ในคณะขอให้เรานั้นมีความมุ่งมั่นในความดีงามดังที่กล่าวมาแล้วเราทั้งหลายก็จะได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจตัวเองเราว่าเรานั้นมีคุณธรรมถ้าว่าเรานั้นมีคุณธรรมเราก็ต้องรู้แก่ใจตัวเรานั่นแหละว่าเราซื่อสัตย์และจริงใจกับตัวเองแม้ชีวิตนี้จะต้องจากกันไปเราก็ไม่ยอมทำชั่วชนิดที่ดูไม่จืดรู้แก่ใจประสบการณ์สอนให้เราไม่โง่ประสบการณ์มันเตือนเราให้ไม่ประมาทประสบการณ์มันสอนให้เราฉลาดเราก็เตือนเจ้าของสอนเจ้าของได้ชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นมีความหลากหลายถ้าเรามารู้โดยความหมายแล้วเราได้อยู่อย่างคนที่มีความดีก็คือเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ถ้าเราอยู่อย่างคนไม่รับผิดชอบตัวเองก็คืออยู่อย่างคนประมาทแม้อยู่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดตรงนี้เราจึงต้องอาศัยการข่มใจตรงนี้เราจึงต้องใส่อาศัยคำว่าอดทนตรงนี้เราจึงต้องอาศัยคำว่าเสียสละถ้าเราอดทนเสียสละข่มใจนั่นคือความจริงใจและจริงจังกับตัวเองเกิดขึ้นชีวิตนั้นมีความหมายมีความสำคัญตรงนี้ต่างกับคนต่างกับสัตว์ต่างกับคนต่างกับสัตว์เพราะมีคุณสมบัติแห่งความเป็นผู้มีสัจจะเมื่อเรามีสัจจะมีความอดทนมีการข่มใจสิ่งละอันพระน้อยเราก็ปันใจได้เสียสละได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยพอรู้อยู่แก่ใจว่าเราอยู่ได้เพราะคำว่ารู้จักคำว่าแบ่งปันใจเรานั้นก็จะสงบใจเรานั้นก็จะเย็นลงใจเรานั้นก็จะนิ่งได้กับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าสงบคำว่าเย็นเขาเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเกิดขึ้นในภาคปฏิบัติของเราก็จะระวังรักษาเนื้อรักษาตัวได้มากขึ้นเพราะเราอยู่อย่างคนที่เข้าใจอยู่อย่างคนที่อยู่ได้อย่างความดีงามด้วยคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้เราได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามทุกรูปแบบเชื่อและแน่ใจว่าความดีงามนั้นจะมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมให้ดีขึ้นในรูปแบบของการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องรูปแบบที่เราพึงเข้าใจที่เราจะพึงช่วยกันเกื้อกูลกันซึ่งดูแล้วว่าอะไรที่เป็นไปเพื่อการอยู่ได้ในสังคมนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำที่เราก็อาจจะลำบากบ้างแต่เราก็อยู่เพื่อหมู่เพื่อคณะที่สุดนั้นความลำบากเรามันจะกลายเป็นความไม่ลำบากเพราะอาจจะลำบากแต่เบื้องต้นทำกลางที่สุดมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นยิ่งเราเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ที่สุดเราจะอยู่ได้ยังมีความสุขถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่แต่ที่สุดเราก็อยู่ได้แบบคนที่เอาตัวไม่รอดชีวิตที่มันล่มจมชีวิตที่มันตกต่ำเพราะชีวิตที่ไม่เป็นคุณธรรมที่คือรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่เมื่อเราเข้าใจในการอยู่ร่วมกันแล้วทำใดก็มีผลทำใดก็ให้ผลเพราะเราได้ทำแต่สิ่งที่ดีงามกับตนในสังคมวันนี้จึงเกิดขึ้นกับหมู่เราในภาคปฏิบัตินั้นให้มีความตั้งใจพิจารณาตนของตนอย่างต่อเนื่องที่เรามีโอกาสที่เรามีจังหวะได้มาอยู่วัดได้มาถือบวชปฏิบัติแม้อยู่บ้านอยู่ที่ทำงานก็ยังมีโอกาสได้ฟังได้รับรู้เชื่อว่าเราจะตื่นตัวตื่นใจตื่นตาขึ้นมารับผิดชอบตัวเองมากขึ้นสมที่พระเจ้าทรงเป็นห่วงเป็นใยหมู่เราว่าเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วผู้ไม่ประมาทคือผู้ไม่ตายพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนไว้แล้วอย่างนี้เรานั้นฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ของคณะผู้มีความมั่นใจในศาสนาจำจะต้องเดินตามคำร้องแห่งความดีงามของพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงเตือนทรงสั่งทรงสอนไว้แล้วอะไรพอจะงดก็ให้งดอะไรพอจะเว้นก็ให้เว้นอะไรพอที่จะเลิกก็ให้เลิกอะไรพอจะ

หยุดก็ให้หยุดด้วยลักษณะต่างๆที่เราพึงหยุดได้ทั้งข่มทั้งฝืนทั้งตัดใจที่สุดเราก็ขาดหลุดจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้ในที่สุดด้วยความมุ่งหวังด้วยความปรารถนาดีที่หมู่คณะตั้งใจเช้าสายบ่ายเย็นแม้ดึกดึกก็ตั้งใจขึ้นมารับผิดชอบร่วมกันเชื่อมั่นว่าความดีงามส่วนนี้จะมีผลการขัดเกลาจิตใจของเราแต่ละคนให้ดีขึ้นภาวิโตภาวรีกะโตทำให้มากเพียรให้มากเจริญให้มากผู้ใดมีใจที่มั่นคงอยู่กับสิ่งที่ดีงามผู้นั้นแลย่อมถึงซึ่งความสำเร็จนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะพึงเชื่อมั่นในคุณธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราเราก็จะได้อยู่อย่างคนที่มั่นคงในศาสนานี้ด้วยข้อปฏิบัติที่มีความเด็ดขาดที่มีความเด็ดเดี่ยวกับตัวเองยิ่งเป็นการง่ายอย่ารอให้มันว่างเพราะมันว่างอยู่ตลอดอย่ารอมันวางมันก็ต้องวางอยู่ตลอดใจเรานั้นต้องฝึกไว้อย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราก็จะง่ายต่อการเดินทางอยู่ตรงไหนไปตรงไหนมันก็วางก็ว่างอยู่ตรงไหนไปตรงไหนมันก็ว่างมันก็วางความดีงามของใจมันก็จะเกิดอยู่อย่างนี้อาศัยหลักเกณฑ์ที่เรายืดหยุ่นถ้ายืดหยุ่นได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเรายืดหยุ่นไม่ได้มันก็ค่อนข้างจะมีเหตุมีผลยากเหมือนกันที่ต้องอาศัยการยืดหยุ่นในสังคมจะมีบ้างผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาพ่อแม่จะโทษประหารยังจำคุกตลอดชีวิตแม้ที่สุดความผิดยังลงอาญาได้ความเด็ดขาดเบ็ดเสร็จถ้ามันสุดๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่โดยทั่วๆไปแล้วก็คงไม่ได้มีอะไรที่สุดเหลือสุดคงไม่มีนะเพราะชีวิตนั้นมันก็คงต้องมีความดีอยู่บ้างด้วยความไม่รู้รู้อยู่คืนทำไม่มียางอายทนต่อความต้องการไม่ได้ต้องสนองความต้องการของตัวเองอยู่เรื่อยไปข้อนี้นั้นเราต้องเข้าใจข้อนี้นั้นเราต้องละเอียดข้อนี้นั้นเราจะต้องละเอียดและเข้าใจในข้อปฏิบัติอันดีงามที่มีอยู่หวังตั้งใจอย่างไรหวังตั้งใจอย่างไรเราก็คงรักษาความหวังความตั้งใจของตนอย่างนั้นในหมู่ในคณะขออย่าได้ลดความตั้งใจน้อยมากไม่เป็นไรภาวิโตภาหุรีกะโตทำอย่างต่อเนื่องทำให้มากเพียรให้มากสุดท้ายมันก็ไปสู่จุดหมายปลายทางดังที่เราตั้งใจไว้ชีวิตที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อวานกับวันนี้และพรุ่งนี้อะไรมันจะเป็นมันจะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะวันนี้เราต้องพยายามทำตัวเราให้ได้ดีที่สุดเดี๋ยวมีสิทธิ์ฟังมีสิทธิ์ดูมีสิทธิ์รับรู้อย่าไปโกรธง่ายอย่าไปโมโหง่ายต้องข่มใจต้องฝืนใจและต้องตัดใจตัวเองสุดท้ายเราก็จะเย็นเราก็จะนิ่งเราก็จะสงบลงโดยบุญกุศลด้วยความดีงามของแต่ละคนขอให้มีความตั้งใจไว้ให้มากๆกุศลทั้งนั้นความดีทั้งนั้นจะทำให้เรามั่นคงในศาสนานี้ในวันเวลาที่มีอยู่เท่ากันคอยมามุ่งมั่นต่อคุณงามความดีทุกรูปแบบพอเรามาจากความไม่มีอะไรเราก็จะไปจากความไม่มีอะไรสิ่งที่ตามเราคือความดีงามที่ปลูกฝังไว้ในจิตใจของตัวเองไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ว่าจะรักษาศีล นั่งสมาธิเจริญปัญญาในข้อปฏิบัติอันดีงามของเรานั้นต้องทำต้องก่ออย่างต่อเนื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างขอให้เรานั้นมีสติรู้อยู่เฉพาะหน้ารู้ได้เข้าใจอยู่รู้อยู่เข้าใจชัดรู้อยู่เฉพาะปัจจุบันนกรรมความเป็นธรรมในใจเราก็จะเกิดขึ้นความดีงามในจิตใจเราก็เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจสังเกตสังกาเอาเรามาเราอยู่ให้เรามาเราอยู่ด้วยบุญกุศลอยู่ด้วยความงามความดีของตนอยู่ทุกรูปแบบ
ทำภายในจิตในใจของเราก็จะดีขึ้น

0: ให้มีความแน่วแน่ให้มีความมั่นคงให้มีความเด็ดเดี่ยวกับตนของตนทุกรูปแบบธรรมทั้งปวงทั้งหลายก็จะเป็นธรรมกับใจของเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีความเข้าใจมีความตั้งใจไว้อย่างนี้ธรรมทั้งปวงก็จะเป็นมรรคเป็นผลธรรมทั้งปวงก็จะเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งเรามีชีวิตได้ทำโน่นทำนี่ได้มีโน่นมีนี่ได้เป็นโน่นเป็นนี่เราก็มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีมากขึ้นขอให้เรานั้นใช้หน้าที่ที่ดีงามนั้นทำแต่สิ่งที่ดีงามทำแต่สิ่งที่ประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นให้รู้สึกว่าเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่าให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวเราถ้ามันจำเป็นต้องเดือดร้อนก็น้อยที่สุดแต่ก็มุ่งเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เรามั่นใจอย่างนั้นยิ่งรู้ว่าถ้าความชั่วมันยังไม่ผลอย่านึกว่าความชั่วมันจะไม่ผลถ้าความชั่วมันยังไม่ผลอย่านึกว่าความชั่วมันจะไม่ผลเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราก็คงมีเวลาอย่างปลูกต้นจันทร์นั้นก็จะมีลูกออกมาก็ยาวเหมือนกันชั้นใดก็เหมือนกันถ้าเราจะทำอะไรนั้นต้องให้โอกาสความดีชั่วก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าได้ประมาทในความดีความชั่วให้รู้อยู่ว่าดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเราอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันเป็นไปได้แล้วมันจะเป็นไปต่อเมื่อมีเหตุมีผลเพียงพอชีวิตของเรานึงจะได้อยู่อย่างกุศลอยู่อย่างคนฉลาดอยู่อย่างคนที่ตัดปัญหาแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราอัตนาโจดยัตตานังพุทธเจ้าของเราก็ย้ำเตือนว่าจงเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดอัตนังเปมังกะเรความน่ารักมันจะเกิดขึ้นกับการกระทำของเราเพราะเรานั้นทำตนให้เป็นคนที่น่ารักเตือนสอนเจ้าของได้เรียกว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนไปตรงไหนมีปกติเตือนสอนตัวเองได้ว่าเราอยู่ในฐานะอย่างไรเราอยู่ได้อย่างไรและได้จะได้อยู่อย่างไรให้เราเตือนสอนเราได้อย่างนี้บุญกุศลความดีของเราแต่ละคนก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงฝากไว้ด้วยความเข้าใจดีในหมู่ในคณะและขออนุโมทนาบุญกุศลในหมู่ในคณะที่พยายามกันเช้าสายบ่ายเย็นดึกถือว่าเป็นความดีร่วมกันให้โอกาสซึ่งกันและกันได้มุ่งมั่นอยู่ในสิ่งที่ดีงามดังที่กล่าวมาแล้วความปรารถนาดีความจริงใจที่มีอยู่ในตนจงมีผลคือความสำเร็จดังที่หมู่ตั้งใจไว้จงทุกคนด้วยเทอญ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
2: พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การฝึกตนได้ชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนเราเกิดมาในโลกนี้เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์มาแต่กำเนิดต่างคนต่างก็มีกิเลสตัณหานั้นเป็นพาหนะท่องเที่ยวไปในสงสารนี้ที่ล่วงแล้วมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วแล้วกิเลสตัณหามันมีมายาสาไถมากมายบางทีมันก็ทำให้มีความสุขความสบายมันเป็นเหยื่อล่อให้คนเราติดอยู่ในโลกนี้เมื่อได้รับความสุขสบายแม้จะเป็นชั่วคราวก็ดีอกดีใจก็ไม่อยากหนีไปไหนแล้วอย่างนี้แหละกิเลสตัณหามันไม่ใช่ว่าจะไปอำนวยผลให้แต่ความทุกข์อย่างเดียวบางอย่างมันก็ให้มีความสุขสบายคนเราก็มาลืมตัวตรงนี้แหละลืมตัวตรงกิเลสมันแสดงมายาทำให้ได้รับความสุขความสบายไปเป็นครั้งเป็นคราวไปอย่างนี้

ไอ้ความสุขสบายความสนุกของคนผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสนั่นมันก็เป็นความสุขที่เกี่ยวกับการที่บุคคลจัดขึ้นทำขึ้นตกแต่งขึ้นเช่นอย่างสถานที่เต้นลำขับร้องภาพยนตร์กลไกต่างๆการละเล่นต่างๆการแข่งขันอะไรต่ออะไรกันหมู่นี้แหละทำให้คนนึกว่าโลกนี้มันก็น่าอยู่อยู่มันสนุกสนานดีมีการพนันขันต่ออะไรกันกินเลี้ยงกันสนุกสนานไปอย่างนี้ก็ถือว่ามีความสุขกันแล้วผู้ที่พอใจในความสุขเช่นนั้นแล้วมันก็ไม่ได้หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาไม่ได้ปรารถนาที่จะฝึกตนไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาให้เข้าใจดังนั้นจึงว่ากิเลสตัณหานี่มันมีมายาสาไถมากมายทำให้คนเราหลงติดอยู่ในความสุขชั่วคราวและบัดนี้ไปมันก็เอาทุกข์มาให้บัดนี้ก็ลองสังเกตดูคนเราเวลายังหนุ่มแน่นเต้นซ้ำสอกออกซ้ำว่ากินได้นอนหลับสบายดีจะไปเข้าสังคมไหนเขาก็ยินดีต้อนรับขับสู้แล้วแถมก็ยังมีเงินมีทองอีกด้วยมีเกียรติมียศเข้าไปเช่นนี้ยิ่งได้รับความต้อนรับจากสังคมมากมายแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเมื่อมีผู้ยกยอถ่อพายมากมายอย่างนั้นน่ะทีนี้ขั้นอยู่ต่อมานี่ทรัพย์สมบัติได้ก็ล่อยหลอลงไปเกียรติยศชื่อเสียงอันใดก็ขาดคนนิยมนับถือลงไปแล้วสุขภาพของร่างกายก็ไม่ปกติมีโรคภัยเบียดเบียนเข้าไปไอ้อย่างนี้แล้วมันก็มีแต่ทางเสื่อมเลยวะนี่มีแต่ความทุกข์โทมนัสครับแค้นเมื่อมานึกถึงเบื้องหลังที่เวลายังหนุ่มแน่นรู้สึกว่ากระซุ่มกระซวยกระปี้กระเป๋าดีท่านเวลาอายุมากเข้ามาแล้วอันใดก็เสื่อมโทรมลงไปตาก็มัวหูก็ฟันก็โยกคลอน เนื้อหนังมังสาอะไรก็เหี่ยวยานผมก็งอกฟันก็หลุดไปกำลังวังชาก็ไม่ดีเหมือนเดิมลุกก็ยากนั่งก็ยากเอาไปเอามาน้ำมันไขข้อแห้งเข้าไปขัดข้อเท้าขัดข้อหัวเข่าขัดอะไรต่ออะไรไปตะพุตะพือนั่งก็โอยลุกก็โอยอะไรมื้อนี้นะนี่แล้วตัณหามันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เหล่านี้วันนี้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางแก้เลยคนผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเมื่อความทุกข์มาถึงเข้าก็มีแต่ร้องครวญครางอยู่เท่านั้นเองไม่ได้มีหน้าตาเบิกบานแจ่มใสไม่สงบกายสงบใจอะไรก็ไม่ได้จะมาทำใจสงบไปได้ยังไงอ่ะแต่เวลาที่ยังมีกำลังดีอยู่ก็ไม่ฝึกไม่ทำเลยไม่นั่งสมาธิภาวนาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เหลือแต่นับถือว่าตนนับถือพุทธศาสนาแต่หากไม่ลงมือปฏิบัติตามศาสนาอันนี้แหละมันไม่ถูกต้องถูกก็ถูกเพียงเสี้ยวเดียวหนึ่งมันไม่ถูกหลาย

ธรรมดาว่าคนเรานี่เมื่อนับถือสิ่งใดแล้วมันก็ต้องดูแลสิ่งนั้นต้องลงมือปฏิบัติขัดเกลาสิ่งนั้นนี่เป็นธรรมดาเลยอย่างว่าเรานับถือผ้านุ่งผ้าห่มอะไรนี่ว่าเป็นผ้าที่ควรนุ่งควรห่มอย่างนี้นะก็ต้องดูแลซักฟอกทำความสะอาดกับผ้านุ่งผ้าห่มหมู่นี้หรือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในบ้านในเรือนหมู่นี้เมื่อใช้สอยไปแล้วก็ต้องล้างต้องขัดต้องชำระให้สะอาดเก็บงำไว้เมื่อต้องการใช้มาก็เอาไปใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกี่ยวแก่การดูแลรักษาเกี่ยวแก่การลงมือทำปฏิบัติทั้งนั้นเลยตั้งแต่วัตถุภายนอกเราก็ยังปฏิบัติกันอย่างนั้นนะและบัติกายวาจาใจของตัวเองนี่ไม่ชอบอยากจะปฏิบัติไม่ชอบรักษาดูแลปล่อยไปตามยถากรรมสุดแล้วถ้ากิเลสตัณหามันจะจูงไปอย่างไรก็ไปตามมันนี่นี่แหละคนเรามันไม่มีอุบายสอนใจตัวเองไม่มีอุบายสอนใจตัวเองเหตุนั้นมันถึงไม่รู้จักวิธีชำระกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจากจิตใจของตนได้เพราะมันลืมตนนี่เองเนี่ยถ้าพูดในหนึ่งนะลืมมากรวดกาดูตนของตนแต่ละวันแต่ละคืนว่ากายวาจาใจของตนนี่มันบริสุทธิ์อยู่ไหมหรือว่ามันเศร้าหมองด้วยกิเลสบาปธรรมอะไรนี่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงเลยพูดง่ายๆว่านอนแช่อยู่กับกองกิเลสตัณหาก็แล้วกันแหละเหมือนอย่างปลามันแช่อยู่ในน้ำนั้นเนี่ยมันไม่รู้สึกหนาวร้อนอะไรใจคนเราก็เหมือนกันนะเมื่อมันชินกับกิเลสตัณหานั่นแล้วเอากิเลสตัณหามันจะทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่สนใจที่จะกำจัดมันจะล้างมันเหมือนกับปลามันอาศัยอยู่ในน้ำนั่นแหละมันจะเย็นหรือจะอุ่นยังไงก็แล้วแต่มันก็อาศัยอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้แหละไม่คำนึงเลยอ่ะว่าอันจิตใจของเรามันเดือดร้อนมันวุ่นวายอย่างนี้เพราะอะไรนี่นะไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาเพ่งพิจารณาดูมันก็เลยไม่รู้เมื่อมันทำให้เดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเฉยๆอย่างนั้นแหละเมื่อมันบันดาลให้โกรธก็โกรธไปบันดาลให้รักก็รักไปมันบันดาลให้หลงให้เมาให้ล่าเริงบันเทิงก็หลงก็เมาก็ล่าเริงบันเทิงไปตามเพลงของกิเลสตัณหานั่นเรื่อยเผื่อยไปอย่างนั้นนะคนส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละเป็นเสียแต่นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้จักทวนกระแสจิตเข้ามากรวดดูตัวเองเสมอเมื่อมากรวดดูตัวเองเสมอมันก็รู้ว่ากิเลสมันหมักดองอยู่ในใจของเรานี่มากน้อยเพียงใดที่เราจะต้องชำระมันนี่ผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นว่ากิเลสที่มันหมักดองอยู่ในใจนี่มันเป็นสิ่งที่ควรชำระไม่เป็นสิ่งที่ควรจะเก็บเอามันไว้สะสมเอามันไว้เพราะมันก่อให้เกิดทุกข์นานาประการเมื่อมาพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วผู้นั้นแหละก็จึงได้ภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาอันนี้ไปเรื่อยๆการละกิเลสตัณหามันก็มีกรรมวิธีไม่ใช่ว่าจะไปละเอาดื้อๆแล้วมันจะขาดไปเลยอย่างนี้ไม่มีทางหรอกนี่นะมันก็มีกรรมวิธีตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนนี่แหละ

เช่นกรรมวิธีให้ละความโลภอย่างนี้นะความโลภนี่ความเห็นแก่ตัวอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้คนอื่นจะเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงก็ช่างมานี่ก็มาฝึกหัดทำตนไม่เห็นแก่ตัวมีเมตตากรุณารู้จักเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นบ้างอย่างนี้เมื่อใจมันเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเข้าไปนี่เห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากก็เอ็นดูคิดอยากช่วยเหลือเช่นนี้แล้วก็จึงสละเงินทองเข้าของนั้นออกไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ความโลภความตณีต่างๆนั้นมันก็เบาบางลงนั่นแหละกรรมวิธีกำจัดความโลภความเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่เรานับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็เป็นหน้าที่ของเราผู้นับถือพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งจะต้องสละทรัพย์ออกมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนานี่ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ยินดีพอใจสละทรัพย์ออกมาทนุบำรุงวัดวาศาสนานี่ตามความประสงค์ก็เป็นเหตุได้ความโลภความตณีมันเบาบางออกไปจากจิตใจนี่แหละกรรมวิธีที่จะกำจัดความโลภความเห็นแก่ตัวออกไปเอากรรมวิธีที่จะกำจัดความโกรธความพยาบาทความหงุดหงิดใจต่างๆออกไปนี่มันก็ได้แก่การเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันถ้าว่าใครไม่ทวนกระแสจิตเข้ามานึกถึงเมตตาธรรมอย่างว่านี้แล้วก็ผู้นั้นก็เป็นคนใจดำแหละไม่ยอมให้อภัยแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อใครมาขวางหน้ามาทำให้ไม่พอใจก็มีแต่โกรธกับโกรธอย่างเดียวมีแต่คิดจะมุ่งร้ายจะทำลายลงไปเลยไอ้ทางที่จะคิดจะให้อภัยนั้นไม่มีนี่เรียกว่าคนใจดำเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าว่ามานึกถึงเขาถึงเราเทียบกันว่าเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเราเหมือนกันเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาแม้เราก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเราแต่นั่นแหละทำไมมาเบียดเบียนกันเล่าเพราะว่าถ้าไม่อยากให้ตอบโต้ก็อย่ามาเบียดเบียนกันสิคนส่วนมากมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าหากว่ามาพิจารณาดูเหตุผลโดยเหตุผลแล้วคนเรานี่เมื่อมีกิเลสอะไรหมักดองอยู่ในใจมันยังละไม่ได้ถึงเวลากิเลสนั้นมันคึกขนองขึ้นมามันก็บันดาลให้ประพฤติกายวาจาไปในทางที่ไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งคนอื่นไปบ้างอย่างนี้แหละธรรมดาอันนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างหนึ่งผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนเอาก็มีระดับความรู้สึกนึกคิดความคิดความเห็นก็เท่าเท่ากันไม่มียิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันเหตุนั้นแหละมันถึงไม่ยอมให้อภัยกันนะวันนี้ผู้มีคุณธรรมสูงกว่าผู้กระทบกระทั่งนั้นอย่างนี้ผู้มีคุณธรรมสูงเช่นนั้นก็ยอมให้อภัยยกโทษให้แก่ผู้ที่มากระทบกระทั่งตนอย่างนี้แหละคนเรามันถึงได้ไม่เพียนเวรไม่เพียนภัยไม่ผูกพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันก็เพราะเหตุว่าฝ่ายหนึ่งมีคุณธรรมสูงกว่าแต่ถ้ามีคุณความดีหรือความชั่วเท่าๆกันแล้วไม่ล่ะไม่ให้อภัยกันอันนี้แหละมันเป็นเหตุสำคัญนะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องฝึกใจของตนให้เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเช่นนี้แล้ว

เมื่อเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี่มันมีกำลังแก่กล้าขึ้นในใจมากเข้าไปแล้วใจคอก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นใครกระทบกระทั่งมาเล็กๆน้อยๆอะไรจะมากก็ดีน้อยก็ดีก็ยอมให้อภัยได้เลยแบบนี้นี่แหละอำนาจแห่งเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันเป็นเครื่องขจัดความโกรธความพยาบาทต่างๆออกไปจากจิตใจแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถจะถอนรากของความโกรธนี้ออกได้เต็มที่ก่อนหรอกแต่มันทำให้ความโกรธความพยาบาทอันนี้เบาบางออกไปจากจิตใจนี้ตอนที่จะถอนรากมันได้ก็นู่นขึ้นอยู่กับปัญญาแหละอยู่กับปัญญาวิปัสสนาญาณนู่นเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นขั้นตอนไปการละกิเลสไม่ใช่ไปละปุ๊บปั๊บทีเดียวมันขาดหมดทั้งรากทั้งโคนไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่เราต้องพยายามตัดก้านลานกิ่งมันไปเรื่อยไปอย่างนั้นนะเมื่อตัดก้านลานกิ่งมันไปมากๆมันพริงอกขึ้นมาไม่ได้แล้วมันมีอยู่เท่าที่มันมีอยู่แล้วนั้นมันก็กำลังมันก็น้อยลงอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเจริญสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับแล้วทีนั้นแหละมันถึงมีกำลังสามารถที่จะถอนรากของกิเลสต่างๆออกจากจิตใจนี้ได้ ก็ให้พากันเข้าใจอย่างนี้การทำความเพียรละกิเลสตัณหาเนี่ยมันต้องเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นนี่พูดถึงสำหรับผู้ที่ประมาทวันนี้เมื่อทำความเพียรไปละกิเลสไปแต่ตอนต้นนี้ขมักขม้นไปกิเลสก็รู้สึกว่าเบาบางไปท่านพอไปถึงตอนกลางมันเกิดความประมาทขึ้นมาละเลยเสียไม่เอาใจใส่แบบนี้นะไม่สำรวมตนปล่อยให้จิตใจเพลินไปเมาไปแล้วก็เอาแล้ววันนี้กิเลสมันก็ลุกขึ้นครอบงำใจเหมือนเดิมอีกก็ได้รับความเศร้าหมองใจเดือดร้อนใจไปแล้วก็กลับไปทำชั่วเหมือนเดิม มีอยู่มากมายนะแบบนี้เนี่ยคนทำความดีมาแล้วไปแล้วเกิดไปสมาคมกับคนชั่วเข้าคนชั่วก็ชักจูงไปในทางชั่วก็ทิ้งความดีของตนไปหมดอย่างนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้หยิบยกมาตักเตือนผู้ฟังทั้งหลายในที่นี้ขออย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ากลัวจะมีศรัทธาได้มาปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญกุศลนี่ไม่ใช่ง่ายนักแสนยากแสนลำบากนะคิดดูให้ดีดังนั้นเมื่อเราได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในจิตใจได้แล้วนี่ก็พยายามรักษาบุญกุศลนั้นไปเรื่อยๆอย่าให้มันเสื่อมทำความพอใจในบุญกุศลนั้นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปเลยอย่าไปพอใจกับสิ่งอื่นให้พอใจกับบุญกุศลกับความดีที่เราทำการพอใจกับสิ่งอื่นนั้นไม่เป็นทางพ้นทุกข์ต้องเตือนตนอย่างนี้เสมอไปอ้าวเช่นจะไม่ให้พอใจในเงินทองในข้าวของในลาภยศอะไรต่างๆหมดนั้นเหรอถ้าไม่พอใจกับเงินทองแล้วก็ไม่ต้องหาเงินหาทองกันการที่คนหาเงินหาทองกันอยู่นี่ก็เพราะความอยากได้ความพอใจในเงินทองอย่างนั้นไม่ใช่หรือนี่บางคนก็อาจจะตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้ก็ได้ไอ้เรื่องอย่างนี้นี่มันต้องอาศัยปัญญาประกอบด้วยไม่ใช่ว่าอาศัยแต่ความพอใจอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อขาดปัญญาแล้วมันก็ไปหน้าเดียวก็ไม่รอบคอบดังนั้นต้องมีอุบายปัญญาประกอบด้วยเมื่อเห็นว่าบุญกุศลมีคุณค่าต่อชีวิตของเราหาประมาณไม่ได้เช่นนี้แล้วเราก็จะต้องรักษาบุญกุศลทำความพอใจในบุญกุศลนั้นไว้ให้มากและวันนี้การ

มาหาเลี้ยงชีพหาเงินหาทองอย่างนี้ก็เราหาด้วยปัญญามาโดยทางบริสุทธิ์ได้มาโดยทางสุจริตเมื่อได้เงินได้ทองเข้ามาแล้วแล้วก็แบ่งไว้ใช้สอยส่วนตัวบ้างครอบครัวบ้างแล้วก็แบ่งทำบุญให้ทานบำรุงพระพุทธศาสนาบ้างเสียภาษีอากรแก่หลวงบ้างทำบุญอุทิศหาแก่เปตญาติที่ล่วงลับไปสู่โลกเบื้องหน้าบ้างในการหาเงินหาทองเมื่อได้มาแล้วรู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้จ่ายให้มันถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นนี้นี่มันก็เงินทองเหล่านี้ก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลทั้งนั้นเลยบัดนี้ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตนี่คนเราขอให้ใจนั้นมันดีสักอย่างเดียวแล้วไอ้สิ่งอื่นมันก็ดีไปตามกันหมดมีเงินก็ใช้เงินให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้ถ้าใจไม่ดีสักอย่างเดียวแล้วมีอะไรก็ไม่ดีหมดเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองทั้งนั้นเลยอ้าวโกรธใครมาเนี่ยจ้างมือปืนไปฆ่าคนนั้นเสียนี่เมื่อไม่มีปัญญาไม่รู้จักใช้จ่ายเงินทองให้เป็นประโยชน์ใช้ไปตามหน้าของกิเลสมันก็เลยได้เงินทองแล้วก็ทำพิษให้แก่ตัวเองก็ได้รับบาปกรรมเวรภัยไปในสงสารอย่างนี้แหละยกตัวอย่างให้ฟังบุคคลผู้ขาดสติขาดปัญญาไม่รู้จักใช้จ่ายเงินทองเข้าของแล้วมันก็มีแต่ทุกข์แต่โทษทีนี้ถ้ามีปัญญารู้จักใช้รู้จักจ่ายไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นสิ่งใดมันจะนำมาซึ่งโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นแล้วไม่จ่ายเลยเช่นนี้แล้วเงินทองนั้นมันก็เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเรื่อยไปไม่มีโทษเลยเหมือนอย่างพระโสดาบันตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านผู้ครองเรือนอยู่ทั้งหลายจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างนางวิสาขาอย่างนี้อนาถาวินดิกะมหาเศรษฐีเป็นต้นเหล่านี้นะท่านเหล่านี้ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุโสดาบันนะแต่ไม่ได้ออกบวชอยู่ครองเรือนแล้วก็เรียกว่าเป็นขั้นเศรษฐีท่านเหล่านั้นได้ใช้จ่ายเงินทองอันนั้นไปให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วไม่ใช่ไม่หาเงินนะพระโสดาบันก็หาเงินอยู่เหมือนกันนะทำการค้าการขายอยู่เหมือนกันทำนาทำสวนอยู่เหมือนกันสำหรับชาวนาก็ดีผู้เป็นกรรมกรก็เป็นกรรมกรไปตามหน้าที่ของตนแต่ไม่ยอมทำความชั่วนี่พระโสดาบันนะแม้จะอยู่ในฐานะยากจนขนแค้นอย่างไรก็ไม่ยอมทำความชั่วเพราะว่าท่านเห็นแจ้งแล้วในเรื่องบาปบุญคุณโทษในพระโสดาบันน่ะเห็นโทษของบาปเห็นโทษแห่งความชั่วต่างๆแล้วดังนั้นถ้ารู้ว่าสิ่งใดเป็นความชั่วแล้วไม่ทำเลยถ้ารู้ว่าทำอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วพอใจทำเต็มที่เลยเช่นอย่าง

0: ศาสนาถ้าไม่มีข้าวอย่างนี้ล่ะใครจะไปอยู่ได้ในโลกนี้นี่เมื่อพระโสดาบันเนี่ยเมื่อมีปัญญาอย่างนี้ทำนาก็ไม่เป็นโทษเป็นแต่ประโยชน์ทำสวนก็ไม่เป็นโทษทำการค้าการขายอะไรก็ไม่เป็นโทษเพราะว่าเป็นผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นตัดมูลเหตุแห่งบาปออกจากจิตใจไปหมดแล้วมูลเหตุแห่งบาปให้คนเราได้ทำบาปคืออะไรคือความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี่แหละนี่พระโสดาบันท่านตัดกิเลสสามกองนี่ขาดออกไปแล้วคือว่ากิเลสที่จะให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนี้นะความโลภโกรธหลงสามกองเนี่ยแต่ว่าไอ้อย่างละเอียดมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่มันไม่บันดาลให้ไปทำบาปได้ไอ้ส่วนที่มันบันดาลให้ทำบาปได้นี่มันหมายเอาความโลภโกรธหลงอย่างหยาบความโลภโกรธหลงอย่างหยาบนี่เองแหละมันทำให้คนเราไปทำบาปกรรมนั่นนะวันนี้พระโสดาบันนั้นท่านตัดรากมันขาดออกไปแล้วรากเง่าที่จะให้ทำบาปนี่นะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงยินดีในการบริจาคทานไม่หยุดยั้งเลยมีน้อยก็ให้ตามน้อยมีมากก็ให้ตามมากไปแล้วยินดีรักษาศีล5ศีลอุโบสถถ้าเป็นทายกไสยิกาก็ดีไม่ละเลยข้อปฏิบัติเหล่านี้ยินดีฟังธรรมพอใจในธรรมไม่เบื่อหน่ายธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเพียรไหวพระภาวนาสำรวมจิตใจของตนให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยรักษาบุญกุศลความดีของตนไม่ให้เสื่อมนี่คุณสมบัติของพระโสดาบันแล้วก็ไม่ไปนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นเพราะว่ามองไม่เห็นเลยว่าลัทธิอื่นนั้นจะเป็นแนวทางพ้นทุกข์ได้ไม่มีพระโสดาบันย่อมมองเห็นแต่คำสอนผู้เจ้าเท่านี้จะเป็นนิยานิกับธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้พวกเราทั้งหลายล่ะเป็นยังไงเห็นตามพระโสดาบันไหมนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ฟังทั้งหลายจะพึ่งน้อมเข้าไปพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นะดังที่บรรยายฟังมานี่นะพอที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติขัดเกลากิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เบาบางหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของตนได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้ฟังทั้งหลายจะพึ่งน้อมเข้าไปพิจารณาและลงมือปฏิบัติตามสำหรับผู้พูดนี่เรียกว่าได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดมาแสดงแนะแนวทางให้ผู้ฟังได้ฟังเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะไปกำจัดกิเลสออกจากจิตใจของผู้ฟังทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปได้อย่างนั้นไม่มีทำมันเป็นไปไม่ได้กิเลสบาปธรรมกรรมอันชั่วทั้งหลายมันจะหมดไปจากจิตใจของผู้ใดได้ผู้นั้นต้องละเองต้องมีความเพียรเองภาคเพียรพยายามละด้วยตนเองอย่างนี้แหละมันกิเลสตัณหาหรือทุกข์ทางกายทางใจจึงจะเบาบางไปหมดไปสิ้นไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เดือนธันวาคมพุทธศักราช2543ซึ่งก็ตรงกับแรม5ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือน1ปีมะโรงตามวันเวลาที่กำหนดไว้ทั้งเช้าทั้งสายทั้งเที่ยงทั้งบ่ายทั้งเย็นและรอบดึกตีสองถึงตีสี่หากเป็นเรื่องของความขยันมีเวลานั่นแหละศรัทธาพอก็คงได้ปฏิบัติ

ตามกำลังและเวลาดังที่กล่าวมาแล้วและนอกเหนือจากนั้นถ้าหมู่มีเวลาสะดวกตอนใดเมื่อไรก็คงต้องปฏิบัติเมื่อนั้นตอนนั้นก็จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จชีวิตของเราคนเรานั้นถ้าเราจะปล่อยตามยถากรรมสุดแท้แต่เวรแต่กรรมเราก็คงเหมือนกับตบยาวาลมจะพัดไปพัดมาอย่างไรก็ได้เรียกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นสุดแท้แต่ลมเหนือลมใต้ถ้าเราไม่มีเป้าหมายถ้าเราไม่มีจุดหมายมีทิศทางที่แน่นอนชัดเจนเราก็จะเสียคู่เสียคนเอาง่ายๆนั่นคือเปล่าประโยชน์จากการได้มาเป็นมนะอุตสะมนุษย์ผู้มีใจสูงประโยชน์ที่ควรจะได้ก็ไม่ได้มีเท่าที่จะเป็นจะมีเพราะเราปล่อยให้วันเดือนปีผ่านไปโดยไม่ได้มีเวลาสงบจิตสงบใจไม่ได้มีเวลาเฝ้าเตือนเฝ้าสอนตนของตนในธรรมานุธรรมปฏิบัติจึงก็ให้เป็นการเหมาะสมแก่ฐานะแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่เราเข้าใจในหมู่ในคณะที่เราตั้งใจไว้ที่เราเพียรอยู่ที่เราตั้งใจอยู่ตั้งใจไว้ความดีงามความละเอียดของจิตใจก็ย่อมมีผลต่อข้อปฏิบัติแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่มันจะยังตนและหมู่คณะให้เหมาะสมและงอกงามในศาสนานี้ในความเข้าใจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงถือเอาเป็นเรื่องที่ต้องไม่หยุดความตั้งใจสะดวกตอนไหนสะดวกอย่างไรก็คงต้องเคี่ยวต้องเข็นตนของตนให้ได้หลักแห่งความไม่ประมาทในชีวิตเรียกว่าพยายามเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่องกันไปทุกอย่างนั้นจะทำให้เราง่ายและสะดวกขึ้นและโอกาสที่จะเผลอขาดสติก็มีถ้าเราไม่ตั้งใจจริงจังและจริงใจการพลาดท่าเสียทีและความล้มสลายทางความคิดและสิ้นคิดมันก็จะเกิดได้ง่ายกับทุกชีวิตถ้าเราไม่รู้ในการปรับตัวปรับใจต่อวันต่อเดือนต่อปีเราก็จะเสียหลักเอาง่ายถึงบอกว่าร้อนเราก็ว่าจำเป็นต้องเปิดพัดลมหนาวเราก็จำเป็นต้องห่มผ้าวันเวลาสถานที่เราคงต้องปรับตัวปรับใจอยู่เรื่อยเพราะมันต่างกรรมต่างวาระที่จังหวัดน่านนั้นมันเย็นน่าก็เย็นอย่าเยือกมากกว่านี้ไม่ได้เย็นธรรมดาเย็นสมกับอยู่บนยอดเขาขุนเขาตามลักษณะของการอยู่ที่เขาก็เย็นกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็เย็นมาถึงตรงนี้แล้วค่อนข้างจะต่างตรงกันข้ามเดี๋ยวว่าตรงกันข้ามที่ว่าเย็นก็ต้องมาเปิดพัดลมเย็นสุดก็จำต้องมาเปิดพัดลมพอที่จะให้อยู่ได้สะดวกขึ้นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายความเปลี่ยนแปลงทางอากาศถ้าเราฉลาดต่อการรับรู้ฉลาดต่อการปรับตัวปรับใจและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์จริงที่เรามีอยู่เราจะทำให้

เหล่านั้นอยู่ได้ยังมีความสุขและอยู่ได้ยังมีความร่มเย็นเป็นสุขขอให้เรานั้นเป็นคนที่เฝ้าดูแลจิตใจของตัวเองว่าลดอย่างไรละอย่างไรเลิกอย่างไรและก็หยุดอย่างไรว่าเลิกนั้นเลิกอะไรละนั้นละอะไรหยุดนั้นหยุดอะไรวางนั้นวางอะไรเลิกลดละแล้วก็ปล่อยวางนั้นมีเหตุผลกับของเรากับใจเราทุกคู่ทุกคนที่เรามาเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติกันเรานั้นก็จะได้ความละเอียดเรานั้นก็จะได้ความรอบคอบเรานั้นก็จะได้คำว่าสุขุมลุ่มลึกในภาคปฏิบัติแห่งตนที่มีอยู่ทำให้เรานั้นรู้คำว่าตื่นลึกหนาบางรู้คำว่าหยาบละเอียดปานกลางรู้ทิศทางรู้แนวทางของการเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าทำความเข้าใจความละเอียดความรอบคอบความสุขุมของจิตใจเราก็จะเกิดอยู่ในหมู่ในคณะในทิศทางของการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลก็จะทำให้เราทุกคนได้มาซึ่งความดีงามทางด้านจิตใจได้มาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจร้อนเราก็ปรับได้เย็นเราก็ปรับดีกลางวันกลางคืนเราก็ปรับได้ทุกที่ความดีงามของเราก็เกิดอยู่ทุกรูปแบบเรียกว่าไม่ขวางโลกขวางธรรมมีใจที่มั่นคงต่อการรับรู้และมีใจที่รู้ตัวเองและปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยแรงแห่งความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าถ้าเราปรับตัวได้แก้ไขตัวเองถูกเราก็คงได้อยู่อย่างคนที่ปลอดเวรปลอดภัยเราคงได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจเห็นใจและยอมรับสภาพความดีงามซึ่งกันและกันได้มากขึ้นท้ายใจเราก็จะมีส่วนลึกก็คือให้อภัยรู้ว่าสัตว์โลกนั้นต่างกรรมต่างวาระสัตว์โลกนั้นมีที่มาที่ไปต่างกันเรารู้และเข้าใจอย่างนี้นั้นทำให้เรารู้จักการยอมรับเหตุและผลซึ่งกันและกันนั้นๆในข้อปฏิบัติก็จะเว้นในสิ่งที่ควรเว้นเลิกในสิ่งที่ควรเลิกหยุดในสิ่งที่ควรหยุดความละเอียดทางด้านจิตใจของเราก็จะเกิดขึ้นในภาคปฏิบัติทุกรูปแบบดูความจำเป็นและก็ดูโทษและคุณดูบาปและบุญดูในสงโทษและคุณบาปและบุญดีและชั่วชั่วและดีเราคงต้องดูให้ลึกซึ้งว่ามันมีโทษอย่างนี้และมันมีเหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนั้นถึงต้องมีผลอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้จึงให้ผลอย่างนั้นเราจึงมีความเข้าใจตัวเองเมื่อเรามีความเข้าใจตัวเองความรู้สึกตัวเองก็รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับใจและปรับปรุงจนตัวเรานั้นไม่ยุ่งไม่ยากไม่ลำบากจนตัวเรานั้นไม่เสียหลักต่อการอยู่ในหมู่ในคณะภาระแห่งการอยู่และอยู่ได้อย่างคนที่เป็นธรรมเป็นวินัยอยู่ได้อย่างคนที่เข้าใจแก้ไขปรับปรุงและอยู่ได้อย่างคนที่มุ่งมั่นต่อการอยู่อย่างมีธรรมมีวินัยการเฝ้าตามดูแลใจใส่สนใจอย่างต่อเนื่องข้อปฏิบัติของเรานั้นก็จะรู้เรื่องทุกขั้นทุกตอนทุกสิ่งทุกอย่างว่านี้นั้นโทษมากกว่าคุณนี้นั้นบาปมากกว่าบุญนี่นั้นได้ไม่คุ้มกับเสียปัญญามันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่รู้หักลบกบหนี้แล้วมันไม่คุ้มก็ไม่คุ้มก็นิ่งก็เฉยจากชีวิตจริงที่เราผ่านมาเราพอจะเข้าใจแต่เห็นว่าความสุขเล็กๆน้อยๆมันก็คงไปไม่รอดเหมือนกันแต่เห็นแก่สุขนิดๆหน่อยๆก็ไปไม่รอดเหมือนกันนี่นั้นจึงต้องระวังในข้อปฏิบัติแห่งตนที่มีอยู่เราพยายามเน้นประโยชน์ส่วนใหญ่มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่
รากฐานแห่ง

ความดีงามนั้นคือประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อนดีมิตรดีสหายดีสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเพื่อนก็ไม่ดีมิตรก็ไม่ดีสหายก็ไม่ดีคราวนี้ก็ยากต่อการที่จะได้เพื่อนได้หมู่ได้คณะที่จะเสพที่จะคบทำอะไรก็ไม่เด่นไม่โด่งไม่ดังไม่เป็นที่น่าเชื่อถือในที่สุดเพราะไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีบุคคลไม่มีเหตุผลพอต่อการยอมรับสุดท้ายก็ว้าเหวในทางปฏิบัติถึงบอกพยายามรู้จักปรับตัวปรับใจรู้จักแก้ไขและปรับปรุงตัวเองให้เรานั้นได้อยู่อย่างคนที่มีเพื่อนมีสหายมีมิตรอยู่กับพวกกับหมู่กับคณะอย่างคนที่มีความดีงามและเหมาะสมในภาคปฏิบัตินั้นถึงบอกว่าเราอยู่ก็อยู่อย่างคนที่เข้าใจและเราอยู่อย่างคนที่เข้าใจตัวเองเมื่อเราอยู่อย่างคนที่เข้าใจและอยู่ได้อย่างคนที่มีเหตุผลพอในข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะทำให้เราเป็นคนที่เบาและเย็นทำให้เราว่างและมีเหตุผลพอต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะสงบได้น้อยก็ไม่เป็นไรจะสงบได้มากก็ไม่เป็นไรจะสงบอย่างไรก็ให้สงบจะนิ่งอย่างไรก็ให้นิ่งจะวางอย่างไรก็ให้วางจะว่างอย่างไรก็ให้ว่างจะอยู่อย่างไรก็ให้อยู่สำคัญคือรู้ได้เข้าใจอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั่งก็รู้ตัวนอนก็รู้ตัวเดินก็รู้ตัวยืนก็รู้ตัวยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้การกระทำคำพูดใดๆก็เป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชมีปกติควบคุมการกระทำคำพูดมีปกติดูแลรับผิดชอบการกระทำคำพูดข้อปฏิบัติของเราก็จะเป็นเหตุเป็นผลต่อการปรับปรุงแก้ไขส่งผลต่อการอยู่อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขในหมู่ในคณะพอรู้ว่าสูงก็ไม่เท่ากันอ้วนก็ไม่เท่ากันผอมก็ไม่เท่ากันขาวดำก็ไม่เท่ากันเราแน่ใจและมั่นใจว่ายิ่งเป็นเรื่องของความคิดความอ่านยิ่งฝากฟ้ากันทีเดียวล่ะมันสุดไกลจริงๆและมันก็ไกลกันเอาจริงๆนี่นั้นเราถึงบอกว่านิ่งและสงบเพราะความจริงมันต่างกันต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างที่ไปต่างที่มาถ้าเราไม่ถือสาหาความมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็ตายของมันเองโดยปกติแล้วมันก็จากของมันเองโดยปกติแล้วมันเป็นของมันเองอย่างนั้นเช่นนั้นไม่มีอะไรที่ไปกำหนดมันได้แล้วมันก็อยู่ได้อย่างนั้นเช่นนั้นของมันแล้วมันก็ตายของมันเองอย่างนั้นเราก็คงไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอะไรมากมายเราแน่ใจว่ามียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภมีสุขก็มีทุกข์มีนินทาก็มีสรรเสริญกับตรปัดมีอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างกลางวันร้อนกลางคืนเย็นกลางวันร้อนกลางคืนหนาวความต่างก็มีอยู่ดังที่กล่าวมาโดยธรรมชาติยิ่งมีอำนาจกิเลสเข้ามาเคลือบมาครอบมาสิงอยู่ในจิตใจของคนย่อมมีความต่างเหมือนฟ้ากับดินและมีความต่างกันเหมือนฟ้ากับดินถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจความละเอียดอ่อนของจิตใจความรอบคอบของจิตใจก็จะทรงไว้ซึ่งเหตุและผลทรงไว้ซึ่งความดีงามแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่คำว่ารู้ตื้นลึกหนาบางคำว่ารู้หยาบละเอียดปานกลางก็จะมีผลต่อการแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็จะรู้ได้เข้าใจอยู่เราก็จะรู้อยู่เข้าใจชัดเมื่อเรารู้อยู่เข้าใจอยู่รู้อยู่เข้าใจชัดความละเอียดของจิตใจความรอบคอบของจิตใจคำว่าสุขุมลุ่มลึกของจิตใจก็จะเกิดขึ้นต่อการดูการอยู่การสังเกตทำให้เราเป็นคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆได้ฟังก็เฉยได้ดูก็เฉยแล้วดูแล้วมันก็ไม่คุ้มกับการลงทุนเราก็เลยหยุดพอเราหยุดได้แล้วทุกอย่างมันก็ดูดีและดูมีความเหมาะสมในสิ่งเหล่านั้นพอเรารู้ว่าก็ไม่ได้เห็นคุ้มกับการลงทุนสักหน่อยพูดมากก็ยุ่ง

มากพูดน้อยก็ยุ่งน้อยพอไม่พูดมันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะต้องวุ่นวายสงบกายสงบวาจาและสงบใจก็เป็นทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นตัวชี้ชัดและบ่งชัดอยู่ในจิตใจของเราที่เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตความละเอียดด้วยเหตุด้วยผลความละเอียดด้วยบุญด้วยกุศลก็จะเป็นธรรมกับใจของทุกคู่ทุกคนผู้ฝึกผู้เพียรผู้พยายามอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เราจบลงได้กับทุกเรื่องทุกอย่างขอให้เรานั้นเป็นคนที่เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องกันไปทำภายในจิตในใจของเราก็จะเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างพอเลิกได้แล้วก็หยุดได้แล้วก็วางได้เพราะไม่คุ้มกับการลงทุนเป็นมนะอุตสาผู้มีใจสูงนั้นไม่ใช่สูงได้ง่ายๆถ้าไม่ลดถ้าไม่ละถ้าไม่เลิกถ้าไม่หยุดเอาจริงเอาจังแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแต่เราหยุดได้ลดได้เลิกได้ละได้มันมีความต่างกันชัดเจนอยู่ระหว่างมนุษย์กับคนคนนั้นหมายถึงผู้ซึ่งกินของบูดเน่ายากที่จะพูดกันให้เข้าใจกี่ครั้งกี่คราก็มีเรื่องอยู่เรื่อยไปแต่เป็นมนะอุตสาหมนุษย์ผู้มีใจสูงพูดกันเข้าใจง่ายพอมีทิศทางคือเดียวกันเรียกว่ารักดีมุ่งดีหวังดีเกลียดคือความชั่วผู้ที่ไม่ชอบความชั่วนั้นก็คงง่ายต่อการที่จะละถ้าผู้ยังรักความชั่วอยู่คงยากที่จะละความชั่วก็ปฏิบัติของเราก็พยายามเฝ้าดูพฤติกรรมของตัวเองเช้าถึงสายสายถึงบ่ายบ่ายถึงเย็นเราพูดอะไรไปเราทำอะไรไปเราทรงเดชหรือไม่ถ้าเราพูดทรงเดชทำทรงเดชมันมีแต่จะทำให้เราเดือดร้อนและมีจะทำให้เราเศร้าหมองและขุ่นมัวอยู่เรื่อยไปนี้นั้นจึงต้องละเอียดนี้นั้นจึงต้องรอบคอบนี้นั้นจึงต้องสุขุมต่อการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลต่อความตั้งใจแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่พึงรู้ตื้นลึกหนาบางพึงรู้หยาบละเอียดปานกลางพึงทำความเข้าใจจริงแจ้งต่อเหตุผลที่เกิดขึ้นกับเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องใดอย่างใดที่ทำให้เราต้องมีอย่างนี้เช่นนี้เราก็ทำเองทั้งนั้นและเราก็เป็นคนที่ทำเองทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เราทำเองทั้งนั้นถ้าเราควบคุมไม่อยู่เลยปล่อยตามความต้องการหรือสนองความรู้สึกจนมันถูกกิเลสเจ้าของสุดท้ายก็เศร้าหมองขุ่นมัวและตกต่ำแล้วเสียคู่เสียคนความล่มจมจึงเกิดได้ในตนในที่สุดก็เดือดร้อนเพราะเหตุดังที่กล่าวมานี้ในภาคของการฝึกฝนอบรมปฏิบัติจำต้องเป็นคนที่ละเอียดจำต้องเป็นคนที่รอบคอบและจำต้องเป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกและว่าตรวจสอบตัวเองได้ด้วยการกระทำคำพูดมีเวลาทบทวนและมีเวลาใคร่ครวญให้ละเอียดมากขึ้นต่อการกระทำคำพูดแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่เราก็จะได้รู้ว่าธรรมคงเป็นธรรมศีลคงเป็นศีลความละเอียดของจิตของใจเราก็คงอยู่ตรงนี้ถ้าเราเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอต่อการฝึกการปฏิบัติเราก็จะกำหนดได้เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของความดีงามการตามดูแลรับผิดชอบใดๆเราก็คงจะได้หลักได้เกณฑ์ได้เหตุได้ผลต่อการฝึกการปฏิบัติการยกระดับฐานะแห่งตนก็จะได้ดีง่ายและดีสะดวกเรียกว่าไม่หลงความรู้สึกไม่เสียความรู้สึกจากการกระทำคำพูดแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่เรียกว่ามีปกติเตือนสอนเจ้าของมีปกติสอนเตือนเจ้าของได้ทุกเรื่องทุกอย่างอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรก็เตือนสอนเจ้าของได้รู้แก่ใจว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเราคงไม่ทำอะไรที่นอกกรอบคงไม่ทำอะไรที่เลยขีดมีขอบเขตแห่งความดีงามมีจุดหมายปลายทางแห่งความดีงามบนเส้นทางยังมีฝั่งนี้ฝั่งนั้นยังมีขอบนั่นขอบนี้ชีวิตจริงก็ต้องมีขอบแห่งความดีงามของตัวเองถึงบอกให้เป็นไปในลักษณะระวังสำรวมอย่างต่อเนื่อง
จักขุนาสังวโรสาธุโสเตนะสัง

ังวโรสาธุมนสาสังวโรสาธุถึงบทตาที่ดูหูที่ฟังใจที่รับรู้อย่าปล่อยจนไม่รับผิดชอบเอามาตึกมาตรองมากรองมากลั่นให้ละเอียดขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าโทษกับคุณบาปกับบุญชั่วกับดีหักลบกบหนี้คุ้มไม่คุ้มเราจะได้ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจและเราจะได้มีเสียหลักเพราะสิ่งละอันพระน้อยเราเชื่อว่าไม่มีชาติใดประเสริฐเท่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สุดของที่สุดทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นกับใจได้และที่สุดแต่เผลอก็ลงไปสู่มหานรกอเวจีได้อยู่ก็เดือดร้อนและอยู่ต่อไปก็ไม่มีความสุขแม้ตายจากโลกนี้ไปก็ยิ่งมีความเดือดร้อนเป็นที่สุดมนุษย์ผู้ที่ไม่รับผิดชอบตัวเองก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้ารับผิดชอบตัวเองมีกรอบมีกติกามีข้อปฏิบัติที่รู้จักลดจักละรู้จักเลิกรู้จักวางรู้จักปล่อยมนุษย์ก็จะมีความดีงามในความดีของตนเรียกว่าใจสูงเรียกว่ามีจิตใจที่สูงส่งมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่พิจารณาแล้วว่าควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมจึงหลีกจึงเล่นจึงงดจึงเว้นจึงปล่อยจึงวางได้ในความไม่จำเป็นนั้นๆดูแล้วว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนเมื่อดูแล้วว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนแล้วก็หยุดหยุดการกระทำหยุดคำพูดของตนเองอะไรที่มันไม่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่อยู่ให้ดีขึ้นเราก็หยุดอะไรที่มันไม่เป็นไปเพื่อการก่อความสมานสามัคคีในหมู่ในคณะเราก็หยุดอะไรที่มันไม่ยังสังคมน้อยใหญ่ให้ดีงามและเหมาะสมเราก็หยุดอะไรที่มันจะก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นเราก็หยุดเรามาทบทวนอยู่ตรงนี้ความรู้สึกชั่วดีรับผิดชอบในจิตใจเราก็จะมีความหมายในภาคปฏิบัติเราจะเข้าใจได้ดีว่าศีลนั้นควบคุมการกระทำคำพูดศีลเป็นกรอบให้เราอยู่อย่างคนที่ดูเรียบง่ายศีลนั้นเป็นกรอบแห่งการกระทำคำพูดที่เราอยู่อย่างมีความหมายเรียกว่าทวนกระแสทวนลมในทุกเรื่องทุกอย่างผู้ที่มีศีลจึงหอมไปได้ทั้งเนื้อจดใต้ตะวันออกอีสานกลิ่นแห่งความดีงามของผู้มีศีลมีธรรมนั้นจึงเป็นที่ยอมรับในมนุษย์และเทวดานี่นั้นเป็นเรื่องที่เราเข้าใจว่ามนุษย์นั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ได้ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายที่ดีที่สุดกับการเกิดแม้ต่อให้เป็นพรหมยังมีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นเทพเป็นเทวดาก็ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเผลอๆอาจจะเป็นเทวดาตกสวรรค์เข้าให้เราเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดเราจึงมานั่งทบทวนทุกวันทุกวันเพื่ออะไรทำไมทำไมเพื่ออะไรกับการอยู่ของเราจึงถามตอบตัวเองได้ว่าเพื่ออะไรทำไมอยู่เพื่ออะไรจะได้อะไรจากการอยู่ทำทำไมจะได้อะไรจากการกระทำพูดทำไมจะได้อะไรจากการพูดข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะเห็นความจริงแจ้งกับใจของตนข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะมีเหตุผลเพียงพอต่อความตั้งใจดีแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่ความรู้ความละเอียดของเราก็จะได้หลักได้เกณฑ์ความรู้ความละเอียดของเราก็จะได้เหตุได้ผลเพียงพอต่อการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยบุญกุศลทำภายในจิตใจของเราแต่ละคนก็จะบ่งบอกว่าการกระทำนั้นเป็นไปด้วยธรรมด้วยวินัยการกระทำนั้นเป็นไปด้วยความดีงามแห่งตนและหมู่คณะต่อคำพูดคำจาก็เป็นไปเพื่อยังประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นชีวิตของเราในภาคปฏิบัติมีลักษณะสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่จองกรรมไม่จองเวรเรียกว่ามีจิตใจที่มุ่งดีหวังดีปรารถนาดีอย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นเรื่องของสัตว์โลกที่มีอยู่โดยทั่วๆไปบาปบุญธรรมกรรมบุญแต่งเป็นเรื่องที่มีอยู่กรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจิตของเราจึงมีแต่เมตตากรุณาในใจมีแต่ความมุ่งดีหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์บกสัตว์น้ำหากจะต่างกรรมต่างวาระเราก็ได้แต่แผ่เมตตาและใจกว้างกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความจริงของเขาก็มีเหตุมีผลด้วยความเป็นเหตุเป็นผลของเขาก็มีอยู่แต่ละกลุ่มแต่ละคน
แต่ที่สุดความรู้ไม่จริงจึงมีเหตุผลเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ไม่จริงมีความโลภเป็นตัวครอบงำเมื่อมีความโลภเป็นตัวครอบงำความโกรธเป็นที่สิงอยู่ในใจสุดท้ายความไม่รู้จริงก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างและก็เดือดร้อนเพราะความเป็นมนุษย์ก็มีมากเหลือหลายเรียกว่าตายในคุกในตารางก็มีอยู่ตายในที่อันไม่ควรตายก็มีอยู่และโดยความหมายและไม่เหมาะสมแห่งความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นคนนั่นแหละเหมาะสมที่สุดคุกเคล้าเจือปนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เต็มไปด้วยของหมูเน่าแล้วกินแต่ของที่มันบูดมันเน่าทั้งนั้นในที่สุดเราซึ่งมาทำตนของตนมาฝึกมาปฏิบัติเราถึงสร้างคุณธรรมให้ลึกซึ้งให้กับใจของว่าฮิริละอายแก่ใจจะทำอะไรทั้งทีก็ทบแล้วทวนอีกโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเรารู้ว่าบาปมีบุญมีชั่วมีดีมีเราถึงไม่กล้าจะทำอะไรประเภทไม่รับผิดชอบตัวเองและไม่รับผิดชอบสังคมที่เราอยู่ร่วมกันทำอะไรพูดอะไรทบแล้วทวนอีกทำอะไรพูดอะไรก็ไข้ควรแล้วไข้ควรอีกเราจะได้ไม่เป็นประเภททำทรงเดชพูดทรงเดชแล้วเราจะได้ไม่เป็นคนที่ทำทรงเดชพูดทรงเดชเหตุและผลนั้นๆก็จะเป็นธรรมเป็นวินัยกับใจของเราเหตุและผลนั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับเราทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางของการฝึกการปฏิบัติจึงเป็นเส้นทางเดียวที่ทำให้เราหลุดได้และพ้นได้จากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงพอจิตของเราใจของเรามันละเอียดมันสงบลงไปแล้วการยอมรับเหตุและผลยอมรับชั่วและดีบาปและบุญคุณและโทษมันเกิดขึ้นได้ง่ายความรู้ความเข้าใจมันมีได้ง่ายในภาคปฏิบัติตัวชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดมันก็เกิดอยู่กับใจของเราว่าลดตรงไหนละตรงไหนวางอย่างไรเลิกอย่างไรว่าจะลดอย่างไรว่าจะวางอย่างไรว่าจะละอย่างไรทำภายในจิตใจของเราก็จะเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดของจิตใจก็จะเป็นเหตุเป็นผลกับเราทุกคู่ทุกคนหากแม้ว่าเราเฝ้าฝึกและปฏิบัติตนของตนอย่างต่อเนื่องความเป็นศีลเป็นสัตว์ในจิตใจของเราก็จะละเอียดขึ้นอยู่กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรที่เรามีอยู่เพียรที่จะละการกระทำคำพูดที่ไม่ดีแม้แต่ความคิดที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องเพียรละเพียรเลิกเพียรหยุดเพียรที่จะสั่งสมความดีทุกรูปแบบด้วยการกระทำคำพูดและความคิดให้เป็นไปด้วยความปรารถนาดีในเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ให้ใจนั้นมุ่งอยู่กับความดีงามเพียรที่จะยังความดีสิ่งละอันประน้อยให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตนบนพื้นฐานของความกรุณาต่อสัตว์โลกโดยตัวทั่วไปมีความมุ่งดีหวังดีด้วยความเข้าใจไว้อย่างนั้นตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะทำไม่ได้แม้ว่าเราจะพูดไม่ได้แต่ใจเราก็ได้แต่มุ่งดีหวังดีปรารถนาดีในเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์น้อยใหญ่อันความรู้ความเข้าใจของเราก็จะมีหลักมีเกณฑ์อันความรู้ความเข้าใจของเราก็จะมีเหตุมีผลหากแม้ว่าเราทุกคนเฝ้าอยู่เพียรอยู่หากแม้ว่าเราฝึกอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ความละเอียดของจิตใจก็จะเป็นธรรมเป็นวินัยความละเอียดของเหตุของผลแต่ละคนก็จะควบคุมตนของตนให้เหมาะสมและดีงามทุกรูปแบบการที่จะยังความดีสิ่งละอันพระน้อยให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็จะดูเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยแต่อาศัยว่าทำบ่อยๆทำไม่หยุดเราถึงมีแต่ความดีงามภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีความดีงามแล้วเราก็จะตามดูแลรับผิดชอบความดีงามของตนได้ทุกกระเบียดนิ้วเรียกว่าเรามีดีต้องรักษาดีเรามีดีต้องเพิ่มดีอย่างต่อเนื่องความดีนั้นจึงจะสมบูรณ์ความดีนั้นจึงจะบริสุทธิ์บริบูรณ์หากแม้ว่าเราเข้าใจด้วยหลักด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมานี้ก็จะทำให้เราทุกคนนั้นมีส่วนลึกของใจรับผิดชอบเราและรับผิดชอบตัวเองได้ดีขึ้นเรียกว่าไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ทรงเดชไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชแม้ความคิดความอ่านก็ไม่ไปตามกระแสโลกจนไม่มีขอบเขตแห่งความดีงามมีลักษณะของการตามดูแลรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นทำภายในจิตในใจของเราก็จะเพิ่มดีใส่ดีเข้าไปได้ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว
ยิ่งเราเป็นคนที่รู้ว่าอกเขา

โลกเราใจเขาใจเราจะทำอะไรทั้งทีก็คงต้องทบแล้วทวนอีกจะพูดอะไรทั้งทีก็คงกรองแล้วกรองอีกความคิดความอ่านนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เราก็คงต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ย้อนสอนต่อความคิดความอ่านของตัวเองข้อปฏิบัติของเราก็จะได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในภาคปฏิบัติข้อปฏิบัติของเราก็จะชี้ชัดต่อความดีงามแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่ผู้ที่ฝึกฝนอบรมบ่มใจของตนที่มีเหตุมีผลก็จะทำให้เราทุกคนละเอียดและรอบคอบสุขุมพอต่อการฝึกการปฏิบัติดูได้เข้าใจอยู่รู้ได้เข้าใจชัดมันเป็นความละเอียดอ่อนของจิตใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติมันเป็นความลึกซึ้งในจิตใจของเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเมื่อเราเข้าใจโดยเหตุโดยผลแล้วข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะมุ่งลดมุ่งละมุ่งเลิกมุ่งหยุดการก่อกรรมทำเข็ญมุ่งหยุดเพื่อการสร้างเวรสร้างกรรมความเป็นธรรมในจิตใจเราถึงจะเกิดได้ด้วยความละเอียดของจิตใจด้วยความรอบคอบของจิตใจข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเป็นธรรมเป็นวินัยข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะมีเหตุผลเพียงพอต่อการอยู่ร่วมกันในทิศทางของการอยู่ร่วมกันก็จะเป็นหลักเป็นฐานในทิศทางของการอยู่ร่วมกันก็จะเป็นมรรคเป็นผลหากว่าเราทุกคนนั้นเป็นคนที่ละเอียดหากแม้ว่าเราทุกคนนั้นเป็นคนที่รอบคอบเราก็คงได้หลักได้เกณฑ์ต่อการอยู่ในหมู่ในคณะเรียกว่าความรู้สึกส่วนลึกนั้นก็บอกว่าเรายอมเรายอมเพื่อความดีงามไม่ได้ยอมเพื่อเหตุอื่นใดพอเรารู้ว่าถ้าไม่ยอมก็ไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ถ้าไม่ยอมประโยชน์ส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ได้และถ้าไม่ยอมตัวเองก็อยู่ไม่มีความสุขแม้จะดูว่าโง่หรือไม่เสียเปรียบหรือไม่แต่ถ้ายอมแล้วมันเย็นถ้ายอมแล้วมันมีเหตุผลเพียงพอต่อการอยู่เราต้องยอมต่อหมู่ต่อคณะเพื่อให้สังคมนั้นดีขึ้นถึงบอกไม่จำเป็นต้องถูกใจไม่จำเป็นต้องได้ดั่งใจเสมอไปรู้จักคำว่ายอมแล้วมันเย็นยอมแล้วมันรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่และยอมแล้วมันดีได้เพราะรู้จักยอมถึงบอกว่ายอมไม่เป็นเย็นไม่ได้ยอมไม่เป็นก็เป็นใหญ่ไม่ได้ยอมไม่เป็นก็รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้และยอมไม่เป็นก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะไปหมดตรงนี้นั้นถึงบอกบางครั้งจึงดูว่าเราเหมือนกับว่าคนโง่บางครั้งจึงดูเหมือนเราเสียเปรียบแต่ถ้าเราคิดในลึกซึ้งแล้วมันมีส่วนลึกของใจที่รู้จักนิ่งรู้จักเฉยแล้วก็รวบรวมความดีงามมาพิจารณาแล้วจะได้รักษาความดีงามของตนนั้นๆและรักษาได้โดยดีงามและเหมาะสมในภาคปฏิบัติในความรู้ความเข้าใจของเราก็จะเป็นไปเพื่อรักษาได้ซึ่งความดีดังที่กล่าวมาแล้วที่มีอยู่ก็จะดีได้ที่ยังไม่มีก็จะเกิดได้แม้ที่มีแล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นและดีได้มากขึ้นและดูแลรับผิดชอบความดีงามของตนในทุกรูปแบบเรียกว่าเราไม่มีข้อต่อรองอะไรมากมายจะหนาวหรือร้อนจะอ่อนหรือแข็งเราก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรื่องของการอยู่ในสังคมนั้นเป็นเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นเราถึงบอกว่าไม่โอนไม่เอียงถือว่ามันเป็นเรื่องที่มีความไม่เท่ากันเสาสลามไม่ได้สูงเท่ากันไม่ได้ยาวเท่ากันต้นไม้ในสวนป่าสลาพระราชทาก็ไม่ได้มีต้นใดที่มันบอกว่าเท่ากันหลายอย่างมันจะดูต่างกันอยู่แต่ก็อยู่ได้ด้วยความดีงามเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันและมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นป่าน้อยป่าใหญ่และมันอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเราซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานั่นเป็นเรื่องจริงๆที่ต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเราคงใช้วิจารณญาณให้มากขึ้นต่อการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างความร่มเย็นเป็นสุขแล้วว่าเลือกเฟ้นและเฟ้นหาต่อความดีงามแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่ถึงบอกว่าควรเสพหรือไม่ควรเสพควรคบหรือไม่ควรคบเราก็คงต้องบอกตัวเองว่าจำเป็นหรือไม่อย่างไรควรเสพหรือไม่ควรเสพควรคบหรือไม่ควรควรคบเราก็จะถามว่าจำเป็นหรือไม่อย่างไรทำภายในจิต

0: จของเราก็จะมีหลักมีฐานงานภายในจิตในใจของเราก็จะมีเหตุมีผลต่อว่าเราได้ที่ได้บุคคลได้งานได้ธรรมเนียมได้ประเพณีได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราน่าจะมีดีและได้ดีจากสิ่งที่บอกว่ามีที่มีบุคคลมีกิจกรรมมีโอกาสมีจังหวะที่จะมุ่งประมวลมาเป็นความดีงามของการเสริมสร้างความจริงซึ่งกันและกันความดีงามซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบถึงบอกเรามีแล้วว่าสถานที่มีคำสอนมีบุคคลมีสิ่งแวดล้อมเป็นใจถ้าเรายังเอาดีไม่ได้ไม่รู้ว่าเราจะดีจากอะไรนี้นั้นเราถึงบอกมีเวลานิ่งมีเวลาสงบแล้วมาทบทวนดูว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรามาจากความไม่มีอะไรและที่สุดเราก็จะจากกันอย่างคนที่ไม่มีอะไรตอนที่เราอยู่นึกเป็นการสะสมบุญกุศลสั่งสมคุณงามความดีใส่ใจของตนทุกรูปแบบถึงหลายๆเรื่องบางครั้งเราก็บอกเป็นเรื่องที่เราบอกยกไว้ยกเว้นยกไว้ยกเว้นอย่าให้มีเรื่องต้องข้องคุณมัวเศร้าหมองก็เรื่องไม่เป็นเรื่องคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเราถึงบอกยกเว้นยกไว้เมื่อยกเว้นยกไว้ใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกไว้ใจเราก็เดือดร้อนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพ่อแม่หรือบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณยังยกไม่ได้ที่เราไม่รู้จะคบอย่างไรไม่รู้จะคบไปเพื่ออะไรถึงขนาดพ่อกับแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณยังยกไม่ได้เราไม่รู้จะคบตรงไหนไม่รู้จะเสพอย่างไรเท่านี้ยังยกไม่ได้เราก็คงต้องห่างไกลนี้นั้นเราพึงเลือกและเฟ้นในการอยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์ในทางปฏิบัติเราต้องบอกพยามอนุปวาโทอนุปคาโตปฏิโมกเขจะสร้างวโรอะไรที่มันจะไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำและคำพูดให้หลีกให้เล่นให้ห่างให้ไกลให้รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันในรักษาความดีงามซึ่งกันและกันความดีงามมีอยู่กันแล้วแต่เราเป็นคนมีปัญญาเพียงพอคงได้ประโยชน์น้อยใหญ่ถ้าเราเป็นคนมีความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจคงได้ประโยชน์น้อยใหญ่จากสิ่งที่มีอยู่ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็คงจะต้องสั่งสมอบรมด้วยข้อปฏิบัติที่มีอยู่ให้มากขึ้นในทิศทางของการปฏิบัติจึงฝึกตนของตนให้เป็นคนที่ละเอียดและเรียบง่ายสุขุมลุ่มลึกต่อการใช้ชีวิตและมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายต่อความดีงามแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่การฝึกฝนการอบรมในภาคปฏิบัติก็จะเป็นตัวชี้ชัดเห็นชัดเข้าไปในส่วนลึกของใจในส่วนละเอียดของใจก็จะเป็นธรรมอยู่กับทุกเรื่องทุกอย่างให้ตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้การยกระดับจิตใจของเราก็จะเกิดอยู่ในหมู่ในคณะธรรมก็เป็นธรรมความละเอียดของศีลของธรรมก็เกิดอยู่กับใจมรรคผลข้อวัดปฏิบัติใดๆก็จะทรงไว้ซึ่งความดีงามนั้นๆขอให้เราเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่รับผิดชอบความดีงามร่วมกันทิศทางของการไม่เบียดเบียนด้วยการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดมันก็จะเห็นได้ชัดว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนมันไม่พอกับเหตุและผลมันไม่พอต่อการที่เกิดมาเป็นคนเราจึงบ่อนิ่งและก็เฉยรู้ว่าบาปบุญกรรมเป็นเรื่องชิมที่มีอยู่เฉพาะตน
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัย

0: ช้อปงานค้าระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช้อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
1: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี8ถึง16สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
5: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
7: ห้านาฬิกาสี่นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันเสาร์นะครับที่15สิงหาคม2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเราทั้ง2คนนะคะก็รวบรวมข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ฟังค่ะสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ MCOT New FM FM 100.5 นะคะแล้วก็ผ่านเพจ MCOT ของ FM 100.5 ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พูดคุยกันผ่านช่องทางไลน์นะคะ @mcotnews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
7: ครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมได้เรียงไปทั้ง Daily News และก็มติชนนะครับเริ่มจากมติชนครับพาดหัวใหญ่เช้านี้เท้งลั่นเปิดสภายื่นแน่แผลอื้อลุยซักฟอกรัฐบาลแย้มถลกปมหัวสวทุจริตอนุทินบินตรวจเยี่ยมบน.1ชัยชนกบินชัยชนกเดินหน้า TSAI เคาะใช้เต็มรูปแบบ31สิงหาคมทักษิณอิงอะไรเกรียงนายกขับเจ็ตส่วนตัวตรวจบน.1โคราชปลื้มนามเรียกขานมิกกี้เท้งขู่ยื่นซักฟอกสมัยประชุมหน้าชี้แผลรัฐบาลเยอะแยะมั่นใจหลักฐานเส้นทางหัวเงินสวกกตตั้งทีมหาข่าวเชิงรุกทั่วประเทศรัฐมนตรีนกเปิดไทม์ไลน์ TSAI ทดสอบระบบ19สิงหาคมครับและก็มี

พาดหัวรองนะครับปปช.หึ่มสาวถึงใครฟันหมดลุยสางคดีโกงสอบท้องถิ่นนะครับเร่งตรวจกระดาษคำตอบนายกยืนยันไม่มีเส้นสายปปช.เชื่อคนผิดอีกเพียบปปช.ครับลุยสางโกงสอบเร่งตรวจสอบกระดาษคำตอบหึ่มสาวถึงใครฟันหมดยังไม่พบโยงรัฐมนตรีอนุทินย้ำคดียังไม่ถึงเพดานเส้นสายกรรมาธิการกระจายอำนาจจี้รัฐบาลเช็คเส้นเงินเอาผิดผู้บงการใหญ่3สมาคมอปท.เล็งหาทางออก121ชื่อถึงกระบี่แล้วอึ้งอปต.อ่าวนางบรรจุ14สอบปลด12คนนะครับแล้วก็มีพาดหัวเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสำหรับมติชนครึ่งปีลงทุน 5.3 แสนล้าน AI ยานยนต์ฮอตBOI ปลื้มจ้างงานเพียบจ่อเก็บค่าเข้าไทย450บาทแบงค์ชาติชู4ภารกิจบูมเศรษฐกิจ BOI เผยครึ่งแรกเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศแล้ว 5.3 แสนล้านอุตสาหกรรมดิจิทัลยานยนต์ฮอตจ้างงานคนไทยกว่า 60,000 ขออภัยครับ 630,000 ตำแหน่งรัฐบาลจ่อเก็บค่าเหยียบแผ่นดินอีก450บาทนะครับและในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ก็มีภาพนะครับน้ำในแม่น้ำโขงยังล้นทะลักเข้าท่วมบริเวณถนนอันซีนสวรรค์ชายโขงเส้นทางออกกำลังกายปั่นจักรยานระดับน้ำสูงกว่าครึ่งเมตรนะครับระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรจึงต้องมีการสั่งปิดการใช้งานชั่วคราวที่เทศบาลเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับเจเศษ67จังหวัดรับท่วมแล้งอุตุเตือนทุกภาครับมือฝนถล่มเจเศษ67จังหวัดกลุ่มน้ำโขงรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งถนนอันซีนสวรรค์ชายโขงท่วมแล้วนะครับแล้วก็นาข้าวเสียหายพุ่ง 20,000 ไร่บึงกาฬน้ำโขงไหลย้อนกลับพื้นที่เกษตรจม700ไร่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าทะลักกลางดึกย้ายของหนีกันอลหม่านนะครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับไปต่อกันที่ Daily News นะครับ Daily News เช้านี้มีภาพของ4ผู้นำนะฮะว่าอย่างนี้นะครับเป็น4ผู้นำนายอนุทินชาญวีรกูลนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับอยู่ในเฟรมเดียวกันนะฮะทักทายกันขณะที่เข้าร่วมงานศพนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยที่วัดมงคลโกวิทารามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็อีกภาพนึงนะครับก็เป็นภาพเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ตัวแทนมูลนิธินายทนายกองทัพธรรมนะครับและก็เจ้าหน้าที่พศเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นหารือแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทเตรียมโอนชื่อผู้บริจาคในโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตามกฎหมายเคลียร์ปัญหาที่ยืดเยื้อกันมานานแสนนานนะครับอันนี้ก็มีอันนี้เป็นภาพข่าวเนาะนะครับอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพเยี่ยมกองบิน1นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติขับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาชมสาธิตภารกิจกองทัพอากาศนะครับจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นนะครับหรือว่า Air to Ground นะฮะและอากาศสู่อากาศนะครับหรือว่า Air to Air โดยขณะที่นายกนำเครื่องบินส่วนตัวลงจอดนะครับฝูงบิน F16 ก็โชว์ศักยภาพภารกิจอารักขาความปลอดภัยให้ชมด้วยนะครับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเช้านี้ของ Daily News เนี่ยพาดหัวใหญ่เรื่องการเมืองครับเท้งกล้าวจับเก็บทุกบิลซัดฟอกรัฐบาลเย้ยบาดแผลเต็มไปหมดสัตว์ระบอบสีน้ำเงินบริหารประเทศปชปไม่ป้องชัยชนะบ้องหูตำรวจลูกจีนพ่อทิพย์วัย23ปีโผล่โตโต้ถึงกับอึ้งมุ่งทั้งประเทศนับหมื่นเจอโรงพยาบาลเอกชนอีกพังงะคดีพ่อทิพย์ครับลูกสัญชาติไทยอายุ23ปีโตโต้หลุดชออิชิหายแล้วนะครับคาดตัวเลขรวมทั้งประเทศอาจจะพุ่งสูงถึง 10,000 คนเตรียมพาพยานให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่เดินหน้าเอาเรื่องตามขั้นตอนเจอเบาะแสใหม่อีกแล้วนะครับนักกีฬายิงปืนวุ่นนายกรีบถก3ฝ่ายปกครองกกต.สมาคมเลิกแจกกำนันผู้ใหญ่บ้านแก้กฎหมายให้สอดคล้องวงการกีฬายิงปืนระส่ำครับนโยบายห้ามพกปืนพ่นพิษแล้วครับอนุทินเร่งหาทางแก้สั่ง3ฝ่ายปกครองกกต.และสมาคมกีฬายิงปืนถกเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็มีประเด็นการโกงสอบอีกนะครับโกงสอบโยงใครฟันเลียบอนุทินปัดไม่มีเส้นมา

0: มท.4ส่ง 5,925 ชื่อให้ปปง.ปปช.แล้วถึงใครเอาหมดครับโกงสอบท้องถิ่นนายกสั่งฟันไม่เลี้ยงชี้คดีนี้ไร้เส้นสายไร้เพดานอดใจรอมท.4ลั่นไม่จบแค่ตัดสิทธิ์ส่ง 5,925 รายชื่อให้ปปง.ปปช.ตำรวจ DSI ตรวจสอบโฆษกปชป.จับมือกรรมาธิการปปง.จ่อชงสารนะครับอันนี้ก็เต็มไปด้วยตัวย่อนะต้องขออภัยด้วยอีกเรื่องนึงนะครับโอนโฉนดให้วัดป่าแน่นะครับคดีสิ้นสุดที่ดินเร่งรวมหลักฐานย้ำจัดการเร็วๆนี้สมภารไม่กลัวตายเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเดินหน้าคุยที่ดินขอนแก่นวางแนวทางในการเปลี่ยนชื่อและปิดท้ายที่ภาพข่าวนะครับน้ำมันเถื่อนกองทัพเรือภาคที่1สรรพสามิตสำนักเจ้าท่าภูมิภาคก็ตำรวจน้ำจับกุมเรือประมงริสกี้นำโชค89พร้อมกับลูกเรือชาวไทย4คนยึดน้ำมันดีเซลเถื่อน 60,000 ลิตรกลางทะเลอ่าวไทยครับ
1: ค่ะไปกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะขับเจ็ตส่วนตัวเข้ากองบิน1โคราชโดยที่มีเครื่องบิน F-16 ขึ้นประกบกับภารกิจอารักขานายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านผู้นำของเราค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางถึงกองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวมายังกองบิน1เมื่อถึงบริเวณเข้าสู่พื้นที่กองบิน1นะคะเครื่องบิน F-16 จำนวน3ลำค่ะขึ้นบินโดยที่มี2ลำเนี่ยประกบข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาของเครื่องบินนายกรัฐมนตรีส่วนอีก1ลำนะคะก็คือบินเหนือเครื่องบินของนายกรัฐมนตรีค่ะถือเป็นการจำลองภารกิจการฝึกบินอารักขาแบบที่มีบุคคลสำคัญร่วมบินจริงอยู่ด้วยนะคะก่อนที่จะลงจอดค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นแท่นรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศนะคะโดยมีเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน3ลำเนี่ยบินให้การต้อนรับในโอกาสการเดินทางเยือนแล้วก็เยี่ยมกองบิน1นะคะก็มีการชมสาธิตภารกิจการบินของกองทัพอากาศด้วยค่ะโดยเป็นการบินจำลองแบบโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือว่า air to ground นะคะแล้วก็อากาศสู่อากาศหรือว่า air to air ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวมอบโอวาทแล้วก็นโยบายแก่ข้าราชการของทหารกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาก็ได้ชื่นชมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเสียสละนะคะพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยยินดีจะสนับสนุนงบประมาณแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศอย่างเต็มที่ค่ะโดยมีนโยบายสำคัญเนี่ย5ด้านที่จะมอบให้กับกองทัพอากาศก็คือการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงโดรนโจมตีนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนกิจกรรมอวกาศเพื่อความมั่นคงผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำการบูรณาการกำลังพลบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะและรวมถึงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีร่วมกันของ3เหล่าทัพและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนำผลงานวิจัยของประเทศไทยนะคะมาใช้ผลิตเป็นงานจริงเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของความมั่นคงค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะยังได้ตรวจยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศด้วยค่ะแล้วก็เยี่ยมสาธิตการค้นหาแล้วก็การช่วยชีวิตสำหรับในกรณีที่มีผู้คนเนี่ยติดอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายนะคะรวมถึงการรบของกองทัพอากาศด้วยก็มีการสาธิตในเรื่องนี้ด้วยซึ่งในโอกาสนี้ค่ะกองทัพอากาศก็ได้มอบอาร์มติดเสื้อ F-16 ค่ะซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษมีการปักภาพมิกกี้เมาส์นะคะเป็นที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ปฏิเสธกระแสข่าวกรณีที่สหรัฐเนี่ยเตรียมเข้ามาตั้งฐานการผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนในประเทศไทยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้พร้อมกันนี้ก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีนโยบายนะคะในการนำเรื่องของการทหารความมั่นคงไปใช้ต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอย่างแน่นอนนะคะโดยในการหารือกับนายอัลเบิร์ตโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการพูดคุยเรื่องของความมั่นคงตามปกติไม่ได้มีการหยิบยกประเด็นการค้าหรืออัตราภาษีขึ้นมาหารือค่ะส่วนการซ้อมรบร่วมผสมคอปราโกนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่ายังคงดำเนินการตามห่วงเวลาปกติค่ะเนื่องจากเป็นภารกิจที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานานขณะที่การเจรจาเรื่องของภาษีการค้ากับสหรัฐนะคะ

0: นางสาวสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบเวลาและก็คณะทำงานที่ดูแลอยู่นะคะก็จะไม่มีการนำเรื่องของความมั่นคงนะมาต่อรองเกี่ยวกับเรื่องการค้าอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศเป็นไปด้วยดีเลยนะครับในการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีไปกองบิน1นะครับไปชมสาธิตการ

ชายแดนด้านตะวันออกนะครับโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 ทั้ง4ลำเนี่ยฟีลเหมือนเราแบบไปเที่ยวงานเด็กนะแต่ว่าอันนี้ของจริงนะ ก็คือ บินอารักขาท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวในอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยมีกำลังมีการปรับกำลังรบทางอากาศนะครับด้วยการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริฟเพนนะฮะเข้าประจำการที่ฝูงบิน102ทดแทนเครื่องบิน F-16 ที่กำลังจะทยอยปลดประจำการตามอายุการใช้งานนะครับโดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการทางอากาศเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ความพร้อมรับมือภัยทุกคามในทุกๆรูปแบบนะครับมาติดตามอีกหนึ่งคดีนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะครับเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับท่านนายกบอกว่าฟังรายงานเฉพาะที่ตนแต่งตั้งเป็นทางการแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบอย่างเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและปปช.เนี่ยเขาดำเนินการอยู่และร่วมมือกันในอนาคตนะครับก็ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนขยายผลและขยายและมีแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะทำหน้าที่ของตัวเองก่อนสรุปผลหากเห็นว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะกระจายงานออกมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่สืบสวนดำเนินคดีก็ทำต่อไปที่แน่ๆท่านนายกบอกว่าใครทำผิดต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานเพราะตอนนี้คนพยายามบอกว่ามีเพดานอยู่ระดับนั้นระดับนี้ผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานใครถึงใครก็ถึงคนนั้นนะครับและผู้สื่อข่าวเขารายงานนะครับว่าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็มีการเดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลที่ผู้พบว่ามีการเพิ่มคะแนนเนี่ย 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกในความร่วมมือ MOU 5หน่วยงานนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ต่อไปก็ประกอบด้วยปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจบก.ปปป.และก็กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเอาข้อมูลไปตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการทุจริตความผิดอาญาและเส้นทางการเงินตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการของแต่ละหน่วยงานครับโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการจัดการปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้มุ่งเพียงแค่แก้ไขผลคะแนนนะครับเรื่องผลการแก้ไขคะแนนเท่านั้นหรือว่าจัดการในส่วนของกระบวนการสอบแต่ต้องทำข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายทั้งนี้การคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่สอบได้อย่างสุจริตเนี่ยจะต้องควบคู่กับการตรวจสอบคนที่ทำให้เกิดความเสียหายและวันนี้สธ.ก็ได้ส่งข้อมูล 5,925 รายเนี่ยให้หน่วยงานที่มีอำนาจแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนะครับทีนี้การส่งข้อมูลครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนะครับเพื่อให้การตรวจสอบมีความรอบด้านและเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่เรื่องนี้ต้องแยกแยะให้ชัดเจนคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมส่วนคนทุจริตต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายเราจะไม่มีการปล่อยให้ปัญหาจบเพียงแค่การแก้ไขคะแนนแต่ต้องเดินหน้าหาข้อเท็จจริงและให้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายได้ดำเนินการต่อไปนะครับทั้งนี้หลังจากที่ทางสธ.ส่งข้อมูลให้กับ5หน่วยงานแล้วและการตรวจสอบการดำเนินคดีจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่กระบวนการของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างครบถ้วนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับทางด้านของนายเกียรติศักดิ์พุทธิพันธ์นะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการและป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ก็พูดหลังจากการตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะครับที่มีบุคคลที่เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมตอนนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแต่พยานหลักฐานในคดีเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแบ่งเป็นหลายกลุ่มจึงต้องมีการกระจายกำลังการทำงานในหลายพื้นที่สิ่งที่ต้องทำคู่ขนานก็คือการตรวจกระดาษคำตอบจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจกระดาษคำตอบโดยเฉพาะว่ามันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนส่วนกรอบระยะเวลาที่เคยตั้งเอาไว้ 3-6 เดือนนะครับการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก็ค่อนข้างอ่อนไหวเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานส่วนเยอะมากนะครับส่วน
ผู้ที่เป็นผู้กระทำผิดด้วยก็มี

0: จึงต้องใช้ความระมัดระวังละเอียดและก็รอบคอบเมื่อถามว่าการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยจากทั้งปปช.แล้วก็ตำรวจเพียงพอในการดำเนินคดีการแล้วหรือไม่นะครับคุณเกียรติศักดิ์ก็บอกว่ายังเนื่องจากว่าปปช.ดูภาพใหญ่ดูคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงคนที่ถูกแก้คะแนนแล้วได้รับการบรรจุด้วยต้องคัดกรองว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดจริงซึ่งต้องใช้เวลาในขั้นตอนนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีการเชิญข้าราชการระดับสูงเข้ารับการไต่สวนหรือไม่คุณเกียรติศักดิ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียกใครมาแต่ว่าจะดำเนินการเฉพาะพยานหลักฐานในกลุ่มใหญ่ๆก่อนเพราะว่าพยานหลักฐานในส่วนบนเนี่ยค่อนข้างรู้หน้าที่ชัดเจนแล้วว่าใครทำหน้าที่อะไรมีปัญหาอยู่เป็นส่วนล่างๆประเด็นไต่สวนตั้งไว้1ประเด็นก็คือมีการโกงสอบหรือไม่และใครเป็นผู้เกี่ยวข้องนะครับไม่ต้องกังวลสาวถึงใครฟันหมดแน่นอนครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะขอไปประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทโตโยต้านะคะเนื่องจากว่าอินโดนีเซียเนี่ยขอให้โตโยต้านะคะย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปที่อินโดนีเซียแล้วก็บอกว่ายินดีที่จะให้สิ่งจูงใจต่างๆตามที่โตโยต้าต้องการนะคะนายปูบายายุทิเซเดวานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียก็เปิดเผยในงานรถยนต์นานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซียว่าได้เรียกร้องให้ค่ายรถยนต์โตโยต้าเนี่ยย้ายฐานการผลิตทั้งหมดเลยนะคะจากประเทศไทยไปที่อินโดนีเซียตามรอยบริษัทฮุนไดที่เคยย้ายฐานการผลิตไปที่อินโดนีเซียก่อนหน้านี้แล้วค่ะยืนยันว่าอินโดนีเซียเนี่ยได้ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขั้นตอนการลงทุนเนี่ยให้สะดวกยิ่งขึ้นรัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยพร้อมที่จะมอบสิ่งจูงใจและสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆตามที่บริษัทโตโยต้าต้องการเนื่องจากมองว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอีกทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์เนี่ยยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างงานแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะทั้งนี้นะคะจากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ของอินโดนีเซียก็พบว่ายอดขายรถยนต์ Toyota แล้วก็ Lexus ในอินโดนีเซียในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยนะคะก็มีจำนวนประมาณมากกว่า 134,000 คันค่ะหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนในตลาดเนี่ยก็คือร้อยละ 30.8 ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในประเทศนะคะคราวนี้มาดูกันที่ฝากฝั่งของ Toyota ประเทศไทยกันบ้างค่ะ Toyota ประเทศไทยก็ชี้แจงนะคะว่ายังไม่ย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ก็อยากให้ภาครัฐนะคะ เร่งรื้อเรื่องของภาษีสรรพสามิตใหม่ให้เป็นลักษณะแฟร์เพลย์ค่ะก็คือมีการแข่งขันทางภาษีอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมนะคะนายสุปสรรัตนวราหะค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะเปิดเผยถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยว่าบริษัทได้หารือและเสนอให้กับรัฐบาลพิจารณาปรับเกณฑ์โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันแล้วก็ปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ลงทุนตั้งโรงงานแล้วก็ผลิตในประเทศไทยค่ะผู้บริหารบริษัทโตโยต้าระบุว่าปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV ที่นำเข้าจากจีนนะคะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนี่ยหลายด้านขณะที่บริษัทที่ผลิตในประเทศไทยต้องเสียภาษีทุกขั้นตอนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เสียเปรียบด้านต้นทุนอย่างมากค่ะนอกจากนี้การที่บางค่ายนำเข้ารถยนต์โดยที่ไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนเนี่ยยังส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ทางภาษีที่ควรจะเก็บได้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศนะคะทั้งนี้โตโยต้าก็ยืนยันว่าไม่ได้ต่อต้านรถยนต์ EV พร้อมยอมรับหากว่ามีการปรับโครงสร้างภาษีแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งปรับโครงสร้างภาษีการนำเข้าให้รวดเร็วนะคะเพื่อที่จะมีการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกันค่ะสำหรับภาพรวมของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปีนี้นะคะโตโยต้าก็ได้ปรับเป้าลดการขายลงเล็กน้อยค่ะมาอยู่ที่2เดิมนะคะก็ปรับเป้าลงมาอยู่ที่ให้ได้ประมาณในปีนี้นะคะก็อยู่ที่ 240,000 คันถึง 250,000 คันค่ะเนื่องจากว่าโตโยต้ามองว่าตอนนี้ตลาดรถยนต์แบบรถกระบะเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวขณะที่ภาพรวมตลาดรถยนต์ทั้งประเทศนะคะก็มองว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไปอยู่ที่ประมาณ 680,000 คันถึง 700,000 คันโดยที่มีปัจจัยหลักมาจากยอดการขายรถยนต์นำเข้าจากจีนอันนี้ก็คือตอนนี้

0: ถ้าภาพรวมหลักเนี่ยรถยนต์ของทั้งประเทศโตโยต้าก็มองว่าทั้งปีประเทศไทยปีนี้จะขายอยู่ที่ประมาณ 680,000 คันถึง 700,000 คันในสัดส่วนนี้เนี่ยน่าจะมีรถยนต์โตโยต้าอยู่ที่ประมาณ 240,000 คันถึง 250,000 คันก็น่าจะประมาณ1ใน3ของสัดส่วนการตลาดค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวเคาะค่าเหยียบแผ่นดินอัตราใหม่450บาทนะครับเพื่อที่จะหาเงินเข้ากองทุนพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับและก็คาดว่าจะมีการเริ่มจัดเก็บเร็วสุดเนี่ยเมษายนนะฮะก็ทางด้านของนายสุรศักดิ์นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ร่วมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาตินะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหรือว่าค่าเหยียบแผ่นดินโดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปกำหนดอัตราการจัดเก็บใหม่นะครับที่450บาทต่อคนต่อครั้งสำหรับการดำเนินการระยะแรกนะครับจะเริ่มจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านทางช่องทางอากาศก่อนนะครับส่วนช่องทางบกแล้วก็ทางน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มจัดเก็บหลังจากเปิดระบบทางอากาศไปแล้ว1ปีโดยขั้นตอนหลังจากนี้นะครับจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือว่าประชาพิจารณ์เป็นเวลา30วันก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมททช.อีกครั้งหนึ่งและเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ180วันคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บได้จริงเนี่ยอย่างเร็วที่สุดช่วงเมษายน2570ครับนายสุรศักดิ์ยังบอกอีกนะครับว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำรายได้เข้างบกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนำไปบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและดูแลจัดการทำประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมกับย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลมีความตั้งใจสูงในการจัดเก็บเพื่อหาเงินงบประมาณเนี่ยมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลดข้อจำกัดในการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศครับ
0: ค่ะก็จากเรื่องนี้นะคะขอไปกันที่เรื่องของน้ำโขงกันบ้างค่ะมท.3นะคะก็สั่ง7จังหวัดลุ่มน้ำโขงรับมือน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งย้ำเจ้าหน้าที่ให้สื่อสารว่องไวถูกต้องเข้าถึงแล้วก็ให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7จังหวัดนะคะประกอบไปด้วยนครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติค่ะจึงได้มอบหมายให้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อวางแนวทางในการบูรณาการความช่วยเหลือให้กับประชาชนได้ตรงจุดและก็รวดเร็วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เน้นย้ำถึง3มาตรการ3ด้านค่ะก็คือด้านแรกก็เรื่องของการสื่อสารในสถานการณ์นะคะว่าจะต้องมีความรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทั้งทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็ข่าวลือที่จะเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีการเตรียมการรับมือภัยแล้งสั่งการให้ใช้ข้อมูลในพื้นที่จากปีก่อนๆ นะคะในพื้นที่เสี่ยงด้วยจากปีก่อนๆเนี่ยมาวางกรอบแล้วก็บริหารจัดการน้ำล่วงหน้าโดยเฉพาะการสำรวจปริมาณน้ำต้นทุนและก็น้ำสำรองสำหรับการประปาหมู่บ้านด้วยค่ะเพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะคะและนอกจากนี้ในด้านสุดท้ายก็คือการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งสำรวจปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมกับการจัดเก็บกระสอบทรายและก็อุปกรณ์ป้องกันในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยก็ให้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมทุกจุดด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในอีกหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับ
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า

0: 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ช่วงที่สองของข่าวหน้าหนึ่งนะครับก็ยังอยู่กับเราสองคนนะครับคุณขวัญกมลพรแล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับคุณฟังหลายๆท่านก็ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับคุณอรสาคุณเสือคุณชัยยันนะครับคุณธันชนกนะครับคุณมานิดนะฮะถามว่าทำไมอินโดนีเซียไม่เกรงใจไทยแลนด์เลยนะฮะก็ตามนั้นฮะคุณประเสริฐนะครับคุณวัชรินทร์คุณครูบุญคุณสสิมานะครับสวัสดีทีมงานข่าวหน้าหนึ่งอรุณสวัสดิ์ยามเช้ามาด้วยคุณวรวุฒินะครับคุณมานิดสวัสดีเสาสดใสดีใจที่ได้ตื่นขึ้นมาฟัง 100.5 เราก็ดีใจที่คุณฟังเช่นเดียวกันนะครับคุณเสือนอนไม่หลับสวัสดีเป็นติ๊กเกอร์มานะครับคุณมานิดบอกว่าฟังจากพัทลุงครับ24องศาขอฝากพยากรณ์อากาศที่พัทลุงด้วยนะครับฝนไม่มีเลยนะครับโอเคต้องไม่ลืมนะฮะเดี๋ยวจะจัดให้นะครับคุณธนยศจากพลทอง101นะครับ101คุณสังกานะครับสวัสดีจากจังหวัดตรังนะฮะ บอกว่าเสียงดีครับนะขอบคุณมากครับคุณอุมานะครับหรือว่าคุณออ่านว่าอะไรเนี่ยโอมาเหรอฮะสวัสดีจากปากน้ำมานะครับคุณจรุน้อยด้วยนะครับวังทองหลางก็แจ่มใสดีนะครับหลายๆพื้นที่เลยคุณเดชเดชาคุณวรวุฒินะครับเอคุณสุภชัยหายไปไหนเนี่ยวันนี้หยุดวันนึงเหรอฮะ
4: อาจจะหยุดพักผ่อนวันสุดสัปดาห์นะคะ ปกติคุณสุภชัยมา
3: เป็นคนแรก
4: ทุกวันด้วย
3: แล้วก็ทางไลน์ด้วยครับคุณมายุรีคุณชนทิชานะครับกทมจะมีฝนตอนเช้าไหมโอเคเดี๋ยวถามให้นะครับในช่วงสายฟ้าพยากรณ์นะครับคุณสงครามคุณพี่บุญชัยคุณนี่ไงคุณสุภชัยมาทางไลน์นะฮะมาทางไลน์ช่องทางเดียวนะวันนี้ โอเคนะครับคุณมีเรื่องประชาสัมพันธ์ไหมฮะวันนี้ครับ
4: มีค่ะชวนคุณผู้ฟังหุงข้าวก่อนเลยในเช้าวันเสาร์นะคะ5:35 นสำหรับหม้อหุงข้าวคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะถ้าคุณผู้ฟังกำลังตามหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้ทุกอย่างหลายๆเมนูเนี่ยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 เนี่ยนะคะก็ตอบโจทย์มากเพราะว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์ 5-in-1 นะคะสามารถทำทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อใบเดียวใบนี้แหละค่ะความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรนะคะ

0: พลังความร้อนจากไอ้น้ำก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยเวลาก็ในการปรุงก็ลดลงไปเกินครึ่งทีเดียววัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีประกันยาวๆ1ปีเต็มกันเลยทีเดียวนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะคะท่านไหนสนใจจดเบอร์โทรศัพท์ไว้สอบถามกันได้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ค่ะ
1: ครับคุณฟังก็ส่งข้อความเข้ามาเรื่อยๆนะครับบอกว่าที่เบตงเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะครับอ่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องคุณฟังสำหรับใครที่สนใจในหลักสูตรนะครับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้ยังเปิดอยู่นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงความรู้ให้เป็นมุมมองเชิงยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับถ้าหากคุณคือ CEO เจ้าของกิจการหรือว่าผู้บริหารที่ต้องการขยายธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคนี่เป็นเหตุผลที่ต้องมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในรุ่นนี้นะครับเพราะว่ารวมพลวิทยากรระดับประเทศแล้วก็นักลงทุนตัวจริงเสียงจริงหลักสูตรนี้รวบรวมเหล่ากูรูที่จะมาถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้ทางด้านวิชาการประสบการณ์ตรงจากภาคธุรกิจเอาไว้อย่างครบถ้วนยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจมหาภาคก็จะมีอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับมาเจาะลึกตลาดอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศหมู่เกาะอาจารย์อัจฉริสารวณิชนะครับวิเคราะห์เจาะลึกตลาดเวียดนามแล้วก็ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรจากนโยบายอเมริกาเฟิร์สนะครับอาจารย์อาร์มนะครับเจาะลึกตลาดมหาอำนาจจีนแล้วก็ความสัมพันธ์ของอาเซียนนะครับส่วนด้านการค้าการลงทุนโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมีประธานสภาธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาก็จะมาชี้ช่องทางโอกาสอุปสรรคในการส่งออกสินค้าไทยคุณกิตอึ้งวิทูลสถิตนะครับประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาเจาะลึกระเบียบและก็โอกาสในเมียนมานะครับที่มีการอัปเดตนะครับคุณบรทัศน์ตันติมงคลสุขนะครับประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาแบ่งปันกรณีศึกษาการลงทุนจริงและมีประสบการณ์จากนักลงทุนในสนามจริงด้วยคุณธาราบดีนะครับอึ้งอดิชัยวิทย์นะครับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนามคุณวิชัยเข็มทองคุณไพศาลลิมทองทิพย์นะครับแล้วก็ด้านการสื่อสารก็มีเรื่องของ AI ด้วยนะครับประยุกต์ใช้ในองค์กรของเราอย่างไรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีศรีกุลวงศ์นะครับแล้วก็มีอาจารย์เจษฎาสาราทองของเรานี่นะครับมีเวิร์กช็อปเข้มข้นในเรื่องของการให้ข่าวการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเกี่ยวกับสื่อมวลชนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นยังไม่หมดนะเป็นน้ำจิ้มนะก็เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคุณผู้ฟังเราจะเรียนการเริ่มพุธที่2กันยายนนะครับพุธที่2กันยายน2569ถึง9ธันวาคม69ที่ CW Tower นะครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทต่อท่านรับจำนวนจำกัดนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในคือการสร้างเครือข่ายแล้วก็การเรียนรู้โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
0: ค่ะคุณภูเบศจะไปเล่าเรื่องน้ำต่อไหมคะหรือว่าจะให้ดิฉันเล่าเรื่องการเมืองไปก่อน
1: เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องน้ำนะคุณฟังครับก็โอ้โหมาสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยก็คือขึ้นอ้าวขึ้นเอาเลยนะครับเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณนะครับก็บอกว่าช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมันมีฝนตกหนักในลักษณะที่เป็นเรนบอมนะครับก็ถล่มลงมาเลยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและก็เตรียมกำลังพลเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมรับสถานการณ์สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงก็ได้มีการติดตามข้อมูลระดับน้ำการระบายน้ำผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เศรษฐกิจในช่วงวันที่14ถึง15สิงหาคมที่คาดว่าจะยังมีฝนตกในพื้นที่อยู่นะครับซึ่งทางด้านของนายเจเศรษฐ์พร้อมคณะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเสี่ยงแล้วก็ติดตามความพร้อมของระดับน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็การระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมด้วยเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์นะครับมีการไปตรวจจุดติดตาม3จุดสำคัญก็คือบริเวณหน้าไปรษณีย์นครพนมหน้าวัดโพศีแล้วก็หน้าวัดอินแปงนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงแจ้งเตือนอยู่นะครับช่วง14ถึง20สิงหาคมประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง

0: ภาคตะวันออกและก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ขยับไปที่จังหวัดบึงกาฬนะครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านบึงกาฬเนี่ยวัดระดับน้ำที่บ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองกาญนะครับ 12.15 เมตรลดลงจากวันนี้15เซนนะครับซึ่ง2วันที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็ลดลงกว่า40เซนติเมตรแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าน้ำโขงจะลดแต่ว่ามวลน้ำมันไหลย้อนกลับครับตามลำห้วยสาขาและน้ำโขงก็ล้นตลิ่งที่อำเภอปากคาดอำเภอเมืองบึงกาญอำเภอบุงคล้าและอำเภอบึงโขงหลงครับบางพื้นที่น้ำโขงยังท่วมขังบริเวณกว้างเช่นเดียวกับที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬปากสันครอบคลุมพื้นที่ตำบลวิสิตตำบลไทยศรีอำเภอเมืองบึงกาฬนะครับน้ำโขงเนี่ยมันไหลย้อนกลับเข้าลำห้วยคาผาคางนะครับทำให้มีน้ำท่วมบริเวณสวนหย่อมใต้สะพานไทยลาวและก็บริเวณแอ่งรับน้ำบริเวณด่านศุลกากรขณะที่บริเวณตัวอาคารพื้นที่ลานจอดรถบนด่านศุลกากรน้ำยังท่วมไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับยังมีภาคเหนือนะครับที่มีน้ำป่าทะลักกลางดึกอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนเมื่อวานนี้ตีสองชาวบ้านชุมชนหลังสากรครูและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณถนนบริบาลเมืองสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก็ต้องช่วยกันขนย้ายของนะครับหนีน้ำกันจ้าละวันกลางดึกกันเลยนะครับและที่เชียงรายก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำนะครับที่ช่วยระบายน้ำที่แม่น้ำสายหลักนะครับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยแม่น้ำอิงณสถานีเทิงนะครับหมู่ที่15ตำบลเวียงระดับน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 6.85 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตแล้วนะครับมีแนวโน้มลดลงขณะที่น้ำในแม่น้ำลาวนะครับก็ลดลงจากช่วงเย็นของวันก่อนประมาณ52เซนติเมตรนะครับก็จะกลับเข้าสู่เกณฑ์ภาวะปกติแล้วครับ
1: ค่ะก็หลายพื้นที่นะคะที่มีน้ำท่วมแล้วก็ระดับน้ำสูงค่ะอาจากเรื่องน้ำท่วมนะคะมาที่ข่าวการเมืองกันบ้างนะคะผู้นำฝ่ายค้านจ่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจล็อกเป้าระบอบสีน้ำเงินวิจารณ์นายกรัฐมนตรีใช้ช่องทางสื่อโซเชียลเสียดสีฝ่ายตรงข้ามเป็นเรื่องไม่เหมาะสมนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าจะเกิดขึ้นในสมัยประชุมสภาหน้าอย่างแน่นอนนะคะโดยมุ่งเน้นอภิปรายเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลและสิ่งที่เรียกว่าระบบสีน้ำเงินซึ่งฝ่ายค้านมองว่าเป็นต้นตอของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสโดยยืนยันว่ามีหลักฐานความเชื่อมโยงความผิดพลาดในการบริหารงานราชการแผ่นดินไว้พร้อมแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะนายณัฐพงศ์ก็ได้วิจารณ์กรณีที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของตัวเองเกี่ยวกับการวิ่งชนกำแพงซึ่งถูกมองว่าเป็นการพาดพิงถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนโดยเห็นว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเช่นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควรจะใช้ช่องทางในการสื่อสารเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าการตอบโต้ทางการเมืองนะคะนอกจากนี้ผู้นำฝ่ายค้านก็ยังแสดงความห่วงใยต่อปัญหาพฤติกรรมการเรียนแบบความรุนแรงในโรงเรียนโดยที่พรรคประชาชนก็เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเข้าสู่สภาด้วยค่ะและยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่ให้สิทธิพิเศษแก่นักการเมืองหรือว่าผู้มีอิทธิพลพร้อมระบุว่าพร้อมระบุถึงความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผลงานที่เป็นรูปธรรมมากกว่าคำแถลงนะคะอันนี้เป็นฝากฝั่งของพรรคประชาชนนะคะสำหรับในฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นหนึ่งในผู้หนึ่งในแกนนำพรรคฝ่ายค้านอีกพรรคหนึ่งเช่นเดียวกันก็มีการแถลงข่าวถึงเรื่องของการทำงานของรัฐบาลด้วยค่ะนายพงศกรขวัญเมืองนะคะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการแถลงข่าวตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานภาครัฐ4ประเด็นสำคัญค่ะประเด็นแรกก็คือกรณีสงสัยการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่น 5,925 รายก็มีคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดนะคะก็กำลังตรวจสอบเรื่องนี้เน้นย้ำเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนื่องจากเข้าข่ายมีความผิดตามมูลฐานค่ะแล้วก็เตรียมตรวจสอบในเรื่องของช่องทางกฎหมายแล้วก็จะส่งเรื่องให้องค์กรอิสระหรือศาลที่จะมีการพิจารณาตรวจสอบในขั้นตอน อย่างเป็นกลางต่อไปนะคะสำหรับประเด็นที่2ก็คือที่พรรคประชาธิปัตย์ตรวจสอบก็เป็นประเด็นการเลือกสมาชิก

0: ุฒิสภาพรรคประชาธิปัตย์มองว่ามีการตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะโดยเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลตามมาตรา157นะคะหากว่ากกต.ชุดใหญ่เนี่ยมีมติไม่สั่งฟ้องคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดพร้อมเรียกร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ดำเนินการสืบสวนเป็นคดีพิเศษอย่างตรงไปตรงมานะคะขณะที่สำนักงานกกต.ก็ได้ชี้แจงกรณีการเลือกสว.ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพบเส้นทางการเงินว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.หรือไม่เรื่องของเงิน 860,000 บาททางที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะโดยกกต.ยืนยันว่าเป็นการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการไต่สวนในการเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.ซึ่งได้สั่งให้พนักงานคนดังกล่าวที่เป็นพนักงานของกกต.เนี่ยลาออกไปแล้วแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็ส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการแล้วค่ะสำหรับประเด็นที่3ที่จังพรรคประชาธิปัตย์นะคะในการตรวจสอบก็คือเรื่องของสวัสดิการเจ้าหน้าที่รัฐพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากตำรวจตระเวนชายแดนค่ะต่อชด.ภาค1นะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานเรื่องของการรบวันละ240บาทต่อเนื่องมาเป็นเวลา5เดือนจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะเรื่องชี้แจงสาเหตุแล้วก็กำหนดเวลาในการอนุมัติงบประมาณให้ชัดเจนและประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือผลกระทบจากนโยบายการงดออกใบอนุญาตอาวุธปืนซึ่งส่งผลให้ตำรวจชั้นผู้น้อยเข้าไม่ถึงอาวุธปืนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่จึงอยากที่จะเสนอให้รัฐบาลเร่งปราบปรามตลาดปืนเถื่อนตลาดปืนเถื่อนที่อยู่ในระบบออนไลน์อย่างจริงจังนะคะแทนการจำกัดสิทธิ์กลุ่มผู้ที่จะสามารถใช้อาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับก็มาต่ออีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพข่าวใหญ่นะครับ อดีตนายก3คนแล้วก็นายกคนปัจจุบันอยู่ในเฟรมเดียวกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยระหว่าง 13-15 สิงหาคมนะครับก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลก็เต็มไปด้วยบุคคลสำคัญทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี3คนนะครับคุณทักษิณชินวัตรคุณแพทองธารชินวัตรคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยกับคณะรัฐมนตรีแกนนำพรรคเพื่อไทยตลอดจนส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยครับและพรรคภูมิใจไทยที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่องโดยนายอนุทินนายทักษิณได้มีการพูดคุยทักทายกันอย่างเป็นกันเองครับสำหรับนายเกรียงกันตินันถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญและก็เป็นบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่ดูแลพื้นที่อีสานตอนใต้มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยยุคพรรคไทยรักไทยก็ดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.อุบล5สมัยครับการจากไปครั้งนี้ก็ถูกมองว่าอาจจะส่งผลต่อการจัดทัพทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ในขณะที่ระดับการเมืองท้องถิ่นทางตระกูลกันตินันเนี่ยนะครับก็ยังคงมีบทบาททั้งตำแหน่งนายกอบจ. อุบลราชธานีและก็นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะ

0: ับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับคุณเอกนงครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณเอกนงครับสภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราวันนี้เป็นยังไงครับ
3: วันนี้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะฮะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะรวมไปถึงบริเวณภาคกลางบางพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ถ้าเจาะเป็นจังหวัดนี้จังหวัดอะไรบ้างนะครับ
3: ถ้าเป็นทางด้านภาคเหนือนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่นะคะส่วนทางด้านตะวันตกก็ยังคงมีแม่ฮ่องสอนแล้วก็ตากค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็จะเน้นตอนบนกับซีกตะวันออกนะคะก็จะเป็นทางด้านอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางก็จะมีบางพื้นที่ค่ะจะมีทางด้านตะวันตกก็จะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะคะส่วนตอนบนจะมีด้านบางพื้นที่ค่ะแถวสระบุรีค่ะภาคตะวันออกเนี่ยจะมีหนักมากด้วยนะหนักมากก็จะเป็นจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนบริเวณนครนายกปราจีนบุรีนี้จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักสำหรับภาคใต้ก็จะมีทางด้านภาคใต้ฝั่งตอนตกตอนล่างแถวตรังสตูลค่ะ
1: ฮะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงครับ
3: วันนี้การกระจายยังดีอยู่นะคะ160ของพื้นที่เน้นเป็นช่วงบ่ายค่ำแล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะก็คุณผู้ฟังฝากถามมาว่าช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพเนี่ยอากาศปลอดโปร่งอันนี้ถูกต้องไหมคะท่องเที่ยวได้อย่างสบายสบายเลยใช่ไหมคะ
3: ช่วงเช้าวันนี้นะคะจากตัวเรดาร์เองเนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะซึ่งถ้าดูจากตัวดาวเทียมที่จะเห็นลักษณะของการก่อตัวของเมฆฝนฟ้าคะนองตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเช่นกันแต่ว่าจะค่อนข้างอบอ้าวนะคะเพราะว่าเมฆเนี่ยเยอะปกคลุมเยอะค่ะถ้ามีจริงๆจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยค่ะช่วงบ่ายถึงจะเป็นลักษณะของฝนหนักเข้ามาได้ค่ะ
1: ค่ะครับมีคุณฟังถามมานะครับในพื้นที่
2: จังหวัดพัทลุง
1: พัทลุง
2: นะ
1: เป็นยังไงครับวันนี้ครับ
3: ช่วงนี้นะคะถ้าตอนนี้เองเนี่ยเรดาร์ยังไม่มีกลุ่มฝนเข้าไปนะคะแต่จังหวัดที่เน้นจริงๆเนี่ยจะมียะลานราธิวาสแล้วก็สงขลาตัวพัทลุงเองเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฝนอาจจะไม่ได้เยอะจะมีวันนี้จะมีแค่ร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ค่ะ
1: ครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
3: ยังมีเรื่องของคลื่นลมนะคะที่ยังแรงต่อเนื่องไปตลอดสัปดาห์แล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแต่ว่าจะเป็นในช่วงวันที่18ถึง21ค่ะที่จะเป็นลักษณะของตัวร่องจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ส่วนมรสุมในช่วงนั้นเนี่ยก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงต่อเนื่องก็ทำให้ด้านรับมรสุมยังคงมีฝนตกหนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะคะด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกแถวจันทบุรีตราดจะมีหนักมากได้เช่นกันค่ะ
1: ครับและทางเหนือทางอีสานเนี่ยพื้นที่ที่จะตกหนักก็คือพื้นที่เดิมที่หนักอยู่ตอนนี้ถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ค่ะพื้นที่เดิมแล้วก็เดี๋ยวช่วง18ถึง21เนี่ยจะมีเพิ่มมาด้วยตามลักษณะของร่องที่เลื่อนลงมาอันนี้ก็จะไม่ได้อยู่แค่ตอนบนแล้วนะคะก็จะลงมาทางด้านตอนกลางแล้วก็ตอนล่างด้วยก็จะมีลำพูนลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหเตรียมรับมือฝนตกหนักก็ยังไม่จบนะฤดูฝนปีนี้ก็ทำถึงจริงๆนะฮะแต่ยังดีนะว่าเรายังไม่เจอพายุเนาะนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็อย่าไปถามหามันเลย
2: แค่เพียงร่องฝนเท่านั้นนะคะก็น้ำโขงก็ขึ้นเอานะคะ
1: ถูก
2: นะคะมากันที่อีกเรื่องนึงคุณภูเบศเรื่องของ THAI Passport กันบ้างค่ะมาแน่ๆแล้วก็เตรียมดีเดย์ลงทะเบียนวันที่19สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็เปิดใช้งานวันที่31สิงหาคม

0: ค่ะนายชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานค่ะโดยยืนยันว่าไม่มีการปรับรูปแบบการดำเนินการโครงการ TSAI Passport นะคะซึ่งขณะนี้สำนักงานอัยการสูงสุดก็ส่งเรื่องในการทำสัญญาแนบท้ายกลับมาแล้วโดยเตรียมเปิดทดสอบระบบนะคะในการลงทะเบียนวันที่19สิงหาคมนี้และจะจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการในวันที่28สิงหาคมและเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยจะมีการแถลงข่าวแจ้งช่องทางการลงทะเบียนแล้วก็การใช้ต่างๆเนี่ยนะคะอย่างเป็นทางการภายใน 1-2 วันนี้ค่ะก็จะต้องติดตามว่า THAI Passport เนี่ยเขาจะใช้อย่างไรนะคะโดยที่มีเงื่อนไขการรับสิทธิ์ของประชาชนนะคะก็ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำแล้วก็รักษาสิทธิ์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะส่วนจะมีการขยายโครงการเพิ่มเติมหรือไม่นะคะรัฐมนตรีดีอีก็บอกว่าขอประเมินผลของโครงการในครั้งนี้ก่อนว่าจะไปใช้แล้วมีผลเป็นอย่างไรบ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงอย่างไรนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วก็อาจจะต้องมีการปรับเทคโนโลยีให้เท่าทันแล้วก็ทัดเทียมกับสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนั้นว่าถ้าหากว่าขยายไปแล้วเนี่ยสัดส่วนที่ขยายไปเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มเติมตรงไหนแล้วก็มีการประเมินกันอีกครั้งถ้าหากว่ามีการขยายผลในเฟสที่2นะคะ
1: ครับผมอีกหนึ่งข่าวนะฮะเมื่อวานนี้มีรายงานนักดำน้ำชาวต่างชาติ4คนสูญหายบริเวณจุดดำน้ำโรงโขนนะครับโรงหนังล่าสุดเจอทั้งหมดแล้วนะครับรายงานจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับแล้วก็สคท.จังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งว่ามีนักดำน้ำนะครับชาวต่างชาติ4คนสูญหายระหว่างดำน้ำในทะเลบริเวณแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเรือที่นำนักดำน้ำออกทะเลชื่อว่าเจอพอดีทัวร์นะครับออกจากสะพานวราศิลป์แสมสารช่วงก่อน10โมงมีนักท่องเที่ยวเนี่ย8คนเดินทางไปกับเรือมีครูฝึกดำน้ำอีก5เพื่อไปยังจุดดำน้ำที่เรียกว่าโรงโขนโรงหนังนะครับล่าสุดเวลา2ทุ่มครึ่งทีมกู้ภัยทางน้ำหน่วยกู้ภัยสว่างโรจนะสัตหีบนะครับก็แจ้งว่าพบนักดำน้ำต่างชาติทั้ง4คนแล้วทั้งหมดปลอดภัยเดินขึ้นมาบริเวณหาดน้ำใสแสมสารจังหวัดชลบุรีนะครับก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยว4คนครับก็ลงไปฝึกดำน้ำแบบTechnical Diving นะครับกระทั่งช่วงบ่าย3เป็นช่วงเวลาที่มีกำหนดกลับขึ้นมาจากน้ำปรากฏว่าทั้ง4คนไม่กลับขึ้นมาครูฝึกก็นำเรือวนหาในพื้นที่แต่ว่าไม่พบตัวก่อนจะประสานไปยังสรชรเพื่อสนับสนุนการค้นหาและก็ช่วยเหลือโดยผู้สูญหายทั้ง4คนก็เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับเป็นอังกฤษ1อเมริกัน2ส่วนอีก1ก็ยังไม่ยืนยันสัญชาตินะครับและ1ในภรรยาของนักดำน้ำที่สูญหายก็บอกว่าทั้ง4คนเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการรับรองด้านการดำน้ำบางคนอยู่ในระดับครูสอนดำน้ำนะครับในขณะที่การลงดำน้ำครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการมาเรียนแล้วก็ฝึกทักษะเพิ่มเติมในการดำน้ำเชิงเทคนิคนะครับโอเคก็เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับข่าวหน้าหนึ่งนะครับกลับมาเจอกันใหม่ได้พรุ่งนี้นะครับ5-6 โมงเช้าเราส่งคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญ

0: มทองเปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์นะหรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะคุณฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมกลางเดือนพอดีเลยเนี่ยนะคะก็มีดิฉันวิรวรรณวรรุธรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน11ประเทศแล้วก็ประเทศคู่เจรจาแล้วก็ข่าวสำคัญสำคัญที่ปรากฏอยู่บนกระดานโลกพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณภูเบศ
5: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะครับก็มาติดตาม Good Morning อาเซียนนะครับพ
4: ู
5: ดค
4: ุ
5: ยท
4: ัก
5: ทาย
4: ใ
5: ช่พูดคุยทักทายกันได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะครับแล้วก็ทาง LINE Official ของเรานะครับที่ @@mcotnews นะครับก็มีประเด็นที่อยากจะพูดคุยอยากจะแลกเปลี่ยนก็ได้เลยนะครับสำหรับเช้านี้ไม่น่าเชื่อเลยอาจารย
4: ์
5: มาถึงครึ่งเดือนแล้วนะ
4: ใช่ค่ะ
5: แป๊บเดียว
4: เดือน8
5: เออวันที่15แล้วนะ
4: ก็อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วเห็นปะ
5: ใช่แล้ว
4: มีความรู้สึกว่าเพิ่งผ่านไปหยกๆไอ้ปีใหม่เนาะนี่ยังก็เดือน8แล้ว
5: บางท่านอาจจะเป็นแบบว่าเดือนอีกเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าเนาะก็จะเกษียณแล้ว
4: อ๋อใช่ใช่สิงหากันยาอ่ะใช่วันที่30กันยาเนาะ
5: ครับก็อ่ะเป็นกำลังใจในการ
4: แต่เกษียณก็ไม่ได้หมายความว่าก็จุดการทำงานนะก็ยังทำงานได้ต่อไปถ้าสุขภาพเรายังแข็งแรงอยู่นะค่ะ
5: ครับต้องดูอาจารย์วีระวันเป็นตัวอย่างนะอาจารย์ยังแข็งแรงอยู่เลยนะอาจารย์เท่าไหร่นะครับขออภัยครับอาจารย์
4: ห้ามพูดเด็ดขาดเรื่องอายุแต่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ก็60กว่า70แล้วแต่เราก็พยายามทำให้เป็นวัยหนุ่มสาว
5: แต่เหมือนเพิ่งเกษียณไง
4: เออใช่อยู่อสมทนานก่อนที่คุณปุเบศจะเข้าหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ตอนนั้นอยู
5: ่ยังผมยังไม่เข้าเลยอาจารย์ตอนที่อาจารย์อยู่นะก็มาเจอกันอีกทีนึงก็ตอนที่อาจารย์แบบมาจัดรายการแล้วนะครับก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกันตรงนี้แหละ
4: ยังจำได้ที่เราจัดรายการร่วมกันและยังมีเรื่องของการให้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยศัพท์วันใหม่นะก็สนุกสนานไปแบบนึงนะเอออ่ะถ้าเพื่อจะให้คนฟังได้ความรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ภาษาขาวเขาชอบใช้อ่ะ

0: กันนะเนาะบางทีคำยาวๆเขาก็เขียนสั้นๆให้เป็นที่เข้าใจอ่ะทีนี้อย่างเช่น PM อย่างเงี้ยในหัวข้อข่าวมันไม่ใช่ว่าช่วงบ่ายเนาะไม่ใช่เวลาบ่าย PM AM ตอนเช้า PM PM นี่ไม่ย่อมาจากคำว่า Prime Minister
1: นายก
0: นะหรืออย่างคำว่า Earthquake แทนที่จะใช้เต็มเขาก็ไม่ใช้ Earthquake เขาใช้คำว่าแค่ Quake Quake Quake เนี่ยนะเวลาเขาพาดหัวข่าวนะอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะสอดแทรกให้คุณฟังได
1: ้
0: ทราบกันนะอ่ะก็มีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะวันนี
1: ้ผมไปเริ่มต้นจากข่าวข้างบ้านก่อนแล้วกัน
0: ได
1: ้ข่าวข้างบ้านนี่ก็คือแบบว่าเท่าที่มาจัดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวทางสมเด็จฮุนเซนนะครับที
0: ่
1: ออกมาสั่งให้กระทรวงต่างๆในกัมพูชาเนี่ยประสานมาตรการในการป้องกันการใช้ภาษาที่ดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่สื่อถึงเรื่องเพศบนโซเชียลมีเดียแล้วก็เตือนว่าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ขาดการควบคุมแล้วก็มันคุกคามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมด้วย
0: จะตื่นตัวเตือนประชาชนของเขาหรือ
1: นั่นสินะฮะก็อาจจะมีแบบก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าต้องออกมาพูดซะหน่อยแหละ
0: ใช่เพราะงั้นมันแหมมันลุกลามกันไปแบบออกมาใช้ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะอย่างที่เราก็รู้สึกอยู่นะลามมาถึงประเทศเราไงใช่ไหม
1: จริงๆมันมีในทุกประเทศแหละผมว่า
0: ก็ใช่อยู่ก็ถูกอยู
1: ่ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการสั่งการให้กระทรวงกิจการสตรีกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสารสนเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมเขาจัดทำกรอบการทำงานร่วมกันนะครับในการจัดการกับสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆคำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับรวมถึง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยอดีตผู้นำกัมพูชานะครับก็ปฏิเสธข้อความคิดเห็นที่บอกว่าการกระทำนี้อาจจะเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกการดูถูกการใช้ภาษาที่หยาบคายไม่ใช่ลักษณะของพลเมืองเขมรมันเป็นการส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของสังคมกัมพูชาและก็วัฒนธรรมฮุนเซนก็บอกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยมีมาตรฐานชุมชนอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ตั้งคำถามว่าทำไมหน่วยงานของรัฐถึงไม่ดำเนินการให้มันเด็ดขาดมากกว่านี้แล้วก็กระทรวงกิจการสตรีเนี่ยควรมีบทบาทในการยื่นข้อร้องเรียนในขณะที่ศาลก็มีกลไกในการจัดเก็บการกรณีเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีธุรกิจออนไลน์แล้วก็ผู้ใช้งานที่มีการดูหมิ่นกันในที่สาธารณะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดแล้วก็เตือนว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยคือถ้าหากปล่อยไว้ไม่ตรวจสอบอาจจะบ่อนทำลายโครงสร้างทางสังคมแล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมของกัมพูชาและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างประสานงานกันเพื่อรักษามาตรฐานการสนทนาในที่สาธารณะนะครับแล้วสมเด็จฮุนเซนก็ย้ำเสริมนะครับว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมนะก็ต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่าพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันทีและก็เน้นย้ำว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลคือการปกป้องศักดิ์ศรีและก็อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะน่าจะเห็นผลแล้วเพราะว่ามันมีการใช้ภาษาที่ไม่ค่อยจะเหมาะสม
0: บางทีใช้ภาษาหยาบคายอ่ะเนาะ
1: แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นคนธรรมดาเป็นบุคคลเนี่ยเขาใช้กฎหมายปรับปรามได้ง่ายไงแต่พอมันเป็นโซเชียลมีเดียปุ๊บโอ้มันเยอะแล้วคุมยากนะครับก็เลยต้องออกมาพูดซะหน่อยแล้วนะครับ
0: พูดถึงโซเชียลมีเดียเนาะหลายๆประเทศตอนนี้เขาออกกฎหมายเลยนะเขาไม่ให้เด็กที่แบบว่าเธอคือไม่คือเด็กจะต้องแบบว่า less than 15 years เนี่ยไม่ให้เข้าถึงโซเชียลมีเดียนะถ้าเด็กอายุเขาเรียกยังไงอะไม่ถึง15นะก็ไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียนะอย่างที่เราก็เคยรายงานกันไปแล้วว่าแม้กระทั่งอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันมาจัดรายการกับคุณภูเบศ
1: คุ
0: ณจะจำได้ว่าทางศาลนิวเม็กซิโกของสหรัฐเขาถึงขั้นกับปรับเลยนะปรับเป็นมูลค่าเยอะเลยนะต่อบริษัทMeta เนี่ยนะซึ่งก็เป็นผู้บริหารใน Facebook แล้วก็ไอ้ Instagram อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็แล้วก็ล่าสุดนะก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าสวีเดนเนี่ยถึงขั้นมีการออกกฎหมายเลยเนี่ยนะคะ ลดหย่อนนะไม่ใช่จะไม่ใช้คำว่าลดหย่อนไม่น่าจะได้คือคำว่าลดโทษจากเดิมทีนะบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า15-16ไม่ต้องถูกลงโทษนะถ้าเกิดกระทำผิดใช่ไหมตอนนี้ลดลงมาแล้วนะรัฐสภาของสวีเดนบอกว่าให้เหลือ14 ปีนะ14 ปีถ้าคุณไปกระทำคือถ้าคุณอายุเนี่ยอยู่ในขายตั้งแต่แรกเกิดไปถึง14 ปีเนี่ย

0: โอเคคุณอาจจะรอดพ้นไม่ได้ถูกลงโทษอย่างหนักไม่ถูกดำเนินคดี
1: เหมือนผู้ใหญ
0: ่เหมือนผู้แต่ถ้าไม่ถ้าคุณอายุ15ปีแล้วคุณทำผิดนะเกิน14ไปคุณจะต้องได้รับการลงโทษเหมือนผู้ใหญ่อะถ้าคุณไปปอกก่อกรรมนะเขาเรียกอะไรอะไป
1: ก่อคดีขึ้น
0: ไปก่อคดีหรือว่าไปทำร้ายใครหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะจะไม่มีการเบิดเลยว่าอะไรไม่ต้องลงโทษแล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะเดิมทีเนี่ยทางสวีเดนเนี่ยนะโทษสูงสุดเยาวชนเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะอาจจะถูกจำคุกสูงสุดถึง18ปีนะสำหรับคดีร้ายแรงเช่นฆาตกรรมหรือใช้อาวุธรุนแรงเนี่ยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับลดอายุแล้วรับผิดทางอาญาลงเหลือ14ปีคุณ เห็นไหม14ปีไม่งั้นเดี๋ยวนี้ใครๆก็อ้างเหตุผลทำไมรู้ไหมคืออย่างนี้เขาบอกว่าปัญหาคืออย่างนี้แก๊งอาชญากรรมเนี่ยขบวนการค้ายาเสพติดในสวีเดนก็มักจะจ้างวางเด็กอายุที่ต่ำกว่า15ปีนะให้ก่อเหตุรุนแรงใช่ไหมจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษไงให้ก่อเหตุรุนแรงอย่างเช่นยิงหรือวางระเบิดนะเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ยเด็กจะไม่ต้องรับโทษทางอาญาแล้วก็จะถูกส่งให้หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ดูแลแทนอย่างเงี้ยนะนี่รัฐสภาสวีเดนก็เลยลงมติอายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญาจาก15ปีนะเหลือ14ปีเพื่อแก้ปัญหาแก๊งอาชญากรรมนำเด็กมาใช้ทำความผิดเนี่ยนะฮะทีนี้แกนอายุใหม่ก็คือปรับลดอายุความผิดทางอาญาเหลือแค่14ปีนะจากเดิมเนี่ย18ปีแล้วก็ลงมาเหลือ15ตอนนี้เหลือแค่14ปีเนี่ยนะแล้วก็วันที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปคือวันที่10กันยายนก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสวีเดนเพียง3วันนะแล้วก็เหตุผลของการที่เขาลดนะลดอายุก็คือปัญหาแก๊งอาชญากรรมนี่แหละเนาะที่ขบวนการยาเสพติดเนี่ยมักจะจ้างเด็กอย่างดีนที่พูดไปแล้วเนาะแล้วก็เดิมทีเนี่ยรัฐบาลขวากลางของนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตนเซนต้องการลดอายุให้เหลือ13ปีนะแต่ถูกคัดค้านจากองค์กรต่างๆรวมถึงตำรวจและหน่วยงานราชทัณฑ์ที่มองว่าเด็กเกินไปจึงสรุปตัวเลขสุดท้ายอยู่ที่14ปีซึ่งก็ผ่านมติด้วยความเห็นชอบ281เสียงต่อในขณะที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมีแค่66เสียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ผ่านแล้วนะคือลดจากอายุนะจาก15ลงมาเหลือ14ปี
1: ครับคือก่อนหน้านี้เขาพยายามที่จะให้มันต่ำลงไปถึง
0: อีกใช่ถึง13เลยแหละ
1: นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับพอมามองย้อนกลับมาในบ้านเราเนี่ยคดีที่เป็นเยาวชนน่ะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่อันนี้จะเป็นการเปิดช่องจะเป็นช่องโหว่หรือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ไอ้พวกมิจฉาชีพเนาะไอ้พวกอาชญากรรมหรือแม้กระทั่งอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยใช้เด็กเป็นเหยื่อมาไม่ใช่เป็นเหยื่อใช้เด็กเนี่ยเป็นตัวที่จะไปทำเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมไงเราจะได้รอดพ้นไงเข้าสถานกักกันอบรมเท่านั้นเองไม่ต้องถูกลงโทษไงใช่ไห
1: มโทษมันก็จะเบากว่าแต่ที่บ้านเราเนี่ยมองกลับมาว่ามีโอกาสไหมที่จะลดเขาเรียกว่าปรับเพดาน
0: ปรับเพดานลงมา
1: อายุลงมาอีก
0: แต่ตอนนี้ก็มีคนเรียกร้องอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์น่ะซ้อนกันหลายครั้งเลยเนี่ยแล้วก็ล่าสุดที่มันโหสร้างความสั่นสะเทือนเลยเด็ก14ปีที่กราดยิงในโรงเรียนไงนะคะอย่างที่ทราบกันอยู่
1: ครับไปที่เพียงพม่ากันบ้างอาจารย
0: ์
1: ตอนนี้เขาเจอวิกฤตหนักนะฮะของร่วงระบาด
0: ฮะอหิวาเหรอ
1: ไม่ท้องร่วงอาจารย์ท้องร่วง
0: ท้องร่วงไม่ใช่อหิวานะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือมันมีผู้ป่วยประมาณ200รายแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะครับทางการพม่าเขารายงานนะครับว่าสถานการณ์การระบาดของโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงในนครย่างกุ้งเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนี่ยหลังจากพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งสูงถึง182รายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้มีผู้สูงอายุวัย92ปีเนี่ยเสียชีวิตจากอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงแล้ว1รายอัตราการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพียงแค่28รายก่อนจะพุ่งสูงขึ้นเป็น154รายพร้อมกับมีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ครับกระจายอยู่ในเขต4เขตใจกลางเมืองซึ่งเป็นย่านธุรกิจมีประชากรหนาแน่นและย่านไชน่าทาวน์ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของอาหารริมทางนะครับคุณหมอในนครย่างกุ้งเนี่ยเขาก็เปิดเผยกับสำนักข่าวอิรวดีนะครับบอกว่าสาเหตุหลักมันมาจากอาหารและก็น้ำปนเปื้
0: อ
1: นโดยเฉพาะอาหารที่ปรุงไม่สุกอาหารริมทางที่ไม่ถูกสุขอนามัยและก็น้ำดื่ม

ที่ไม่ผ่านการต้มนะครับทั้งนี้มันก็มีเชื้อท้องร่วงเนี่ยนะครับอาจจะรุนแรงแสดงอาการภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับถึง5วันแต่ว่าคนที่ติดเชื้ออาจจะไม่แสดงอาการแต่ว่าก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้นานถึง10วันเพื่อการควบคุมสถานการณ์ทางการนครย่างกุ้งเขาก็เลยมีการปิดนะสั่งปิดแผงขายอาหารริมทางทุกประเภทนะทั่วทุกเขตนะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราว3

0: นึกภาพตลาดสดได้ใช่ไหมมันจะมีแบบถ้าจัดการไม่เป็นระเบียบเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะก็เป็นที่มาของโรคท้องร่วงเนี่ยนะฮะ
1: โอ้นี่เนาะบ้านเราเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
1: คือตลาดสดอะไรต่างๆดิฉันก็เห็นมันพวกพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบว่าขยะเขาก็จะเอาไปทิ้งกันแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีที่ให้ทิ้งไงนะแล้วก็จะไม่มีเกลื่อนเดี๋ยวนี้ดีมากเลยการจัดระเบียบต่างๆแม้กระทั่งทางเท้าเนาะก็คือเดินได้สะดวกขึ้นนะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตท่านอะไรผู้ว่ากทมนะ
0: ใช่ท่านผู้ว่าชาติชาตินะครับ
1: ค่ะทีนี้มาดูเรื่องอันนี้กันเนาะว่าเมื่อกี้คุณพูดในเรื่องของอาเซียนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ฮะ
1: ขอยกมาไอ้เรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องของดินฟ้าอากาศเนาะคุณจะทราบดีใช่ไหมคุณผู้ฟังด้วยใช่ไหมอย่างที่วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นก็โกลาหลเลยนะฝนตกหนักน้ำท่วมเลยอะไรเนี่ยนะแล้วก็ทำให้7,000เขาบอกเท่าไหร่7,000กว่าคนนะติดแงกอยู่ที่ท่าอากาศยานหรือบางคนก็ตกเครื่องบินนะคือหมายความว่ามันโกลาหลไปหมดอะต้นบริการรถไฟใต้ดินก็หยุดชะงักนะรถแท็กซี่ก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้เพราะฝนมันตกหนักเลยนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏมันก็มีข่าวอยู่ว่าที่ยุโรปตอนนี้ก็เผชิญประชากรรมกับอากาศที่มันร้อนสุดๆเลยอะก็บอกว่าในภายในปีนี้เป็น the fifth hot heat wave แล้วนะเป็นคลื่นความร้อนครั้งที่5เนี่ยที่โหมกระหน่ำนะหลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะยิ่งยุโรปตะวันตกเนี่ยนะคะข่าวพาดหัวก็ยังพูดอย่างนี้บอกว่า Western Europe record heat waves drive by fire and economic losses ก็คือยุโรปตะวันตกตอนนี้เนี่ยก็เผชิญกับแล้วก็เป็นประวัติการเลยก็คือมีคลื่นความร้อนเนี่ยนะพัดกระหน่ำแล้วก็ทำให้เกิดไอ้นี่ไอ้ไฟป่าด้วยเนี่ยนะแล้วก็ทำให้สูญเสียในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะคือตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รวบรวมสถิติบอกว่าร้อนที่สุดเป็นประวัติการเลยเนี่ยนะอันนี้จากข้อมูลของหน่วยงาน Copernicus Climate Change Service ของสหภาพยุโรปเนี่ยโดยหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสเปนฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดครั้งใหม่นะโดยคลื่นความร้อนแล้วสภาพอากาศที่แห้งแล้งเพิ่มความเสี่ยงไฟป่าอย่างรุนแรงโดยเกิดไฟป่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสสเปนกรีกส่งผลให้ประชากรมากกว่า 300,000 คนเนี่ยต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงนะอุณหภูมิสูงทำลายสถิติในหลายเมืองอย่างเช่นบาร์เซโลนาของสเปนนะขึ้นไปถึง 40.5 องศาเซลเซียสนะเมื่อปลายเดือนที่แล้วแล้วก็เป็นอุณหภูมิสูงสุดในรอบกว่าศตวรรษเลยแหละนะของสถานีอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะฟาบราเนี่ยของสเปนขณะที่ที่เวียนนากรุงเวียนนานครหลวงของออสเตรียนะก็ทำสถิติใหม่ที่สูงถึง40องศาเซลเซียสนะแล้วก็อีกหลายเมืองในฝรั่งเศสก็สูงถึง 43.8 องศาเซลเซียสด้วยเนเธอร์แลนด์ถึงขั้นประกาศสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงเลยนะเป็น Red Alert นะเป็นครั้งแรกเนี่ยใน8จังหวัดนะหลังจากที่อุณหภูมิพุ่งสูงถึงเกือบ40องศาเซลเซียสขณะที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมก็ทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดใหม่เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะอันนี้เศรษฐกิจแล้วก็ภาคแรงงานเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะสภาพอากาศร้อนจัดก็ทำให้ชั่วโมงการทำงานลดลงแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยก็ตกต่ำลงด้วยโดยสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยเพียงประเทศเดียวนะสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจไปประมาณ 1.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็ภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารกำลังเผชิญความเสี่ยงเนื่องจากความร้อนแล้วก็ความแห้งแล้งเนี่ยอาจทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงนะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยต่ำลงส่งผลกระทบต่อระบบพลังงานแล้วก็การขนส่งคงจะจำก็ได้เคยเสนอไปแล้วนะแม่น้ำดานูบเนี่ยก็โอ้ลดเหือลงมาละเหือดแห้งเลยนะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมเนี่ยนะคะปรากฏการเอลนิโยนะแล้วก็อุณหภูมิทะเลที่สูงผิดปกตินี่แหละเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้อากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งนะ ความอากาศที่มันแห้งอ่ะก็ถูกกักกันอยู่เนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดคลื่นความร้อนหลายระลอกเลยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคลื่นความร้อนครั้งนี้ค่ะคุณฟังคะสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยกำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตเศรษฐกิจ

0: เกษตรกรรมพลังงานแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนในยุโรปแล้วก็มีแนวโน้มว่าคลื่นความร้อนรุนแรงนั้นจะกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ยาวนานมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะฟังดูแล้วเป็นไงล่ะ
1: โอ้สภาพอากาศช่วงนี้
0: นะ
1: คือในทุกๆประเทศเนี่ยก็โดนไปหมด
0: เราต้องบอกว่าหลายประเทศเลยเยอะแยะไปหมดเลยทั่วโลกนะทั่วโลกแล้วก็มีการเตือนไงเอลนีโญปีนี้มันหนักหน่วงมากเลยนะ
1: เราจะสังเกตว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ถ้าร้อนก็จะร้อนจัดหนักสุดเป็นประวัติการถ้าฝนตกก็ตกหนัก
0: ก็อย่างที่ญี่ปุ่นไง
1: ทำลายสถิติ
0: น้ำท่วมหนักเลยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลย
1: ชิบะเนาะอาจารย์ที่ชิบะแล้วก็รอบกรุงโตเกียวนี่ก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยนะครับ
0: เยอะเลยใช่ค่ะโอ้นะ
1: ครับไปดูที่สิงคโปร์กันบ้างครับคุณผู้ฟังอาจารย
0: ์
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของภาษาเนี่ยสิงคโปร์เขาก็ใช้กันหลายภาษาใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นประเทศที่แบบหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยภาษาถิ่นอย่างเช่นภาษาจีนไม่ว่าจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วกวางตุ้งรวมไปถึงภาษาดั้งเดิมอย่างมาลายูบาบาใช่ไหมครับ
0: บาฮาซาเขาเรียก
1: ใช่แล้วก็ภาษามาลายาลัมนะครับของชาวอินเดียใต้เนี่ยกำลังค่อยๆเลือนหายไปจากชีวิตประจำวันของคนที่นั่นผลการสำรวจประชากรปี2020เนี่ยเขาพบว่าคนสิงคโปร์ที่พูดภาษาถิ่นกันที่บ้านเนี่ยลดเหลือไม่ถึง 9% เท่านั้นเองครับ อันนี้ก็ส่วนทางกับภาษาอังกฤษที่กลายเป็นภาษาหลักของเกือบทุกครัวเรือนไปแล้วฟังดูเหมือนว่าภาษาถิ่นกำลังจะตายใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะฮะคุณฟังอาจารย์ทางสำนักข่าว Channel News Asia เนี่ยเขาก็ไปเจาะลึกนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้ที่สิงคโปร์เขาเกิดกระแสคนรุ่นใหม่ครับกำลังแล้วก็กลุ่มอาสาสมัครเนี่ยลุกขึ้นมาที่จะปลุกลมหายใจของภาษาถิ่นเหล่านี้นะฮะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากเรื่องแบบสะเทือนใจเล็กๆเรื่องหนึ่งนะครับคือเขาย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งมีอาสาสมัครในบ้านพักคนชราเนี่ยเขาเคยเห็นคุณยายคนหนึ่งนั่งสั่นด้วยความหนาวเพราะว่าอยู่ใต้แอร์แต่คุณยายไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่ทั้งที่เจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ข้างๆนี่แหละเหตุผลอะไรไหมครับคือคุณยายเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได
0: ้ oh.
1: พูดได้แต่ภาษาถิ่นส่วนเจ้าหน้าที่ก็ฟังภาษาถิ่นไม่รู้เรื่องคุณยายก็เลยแบบโอ้โหยอมนอนทนหนาว
0: นั่งสั่น
1: อยู่แบบนั้นนะครับอาสาสมัครท่านนี้ก็เลยบอกว่าภาพนั้นเนี่ยมันติดตามาก และเมื่อไหร่ที่เขาเดินไปทักทายผู้สูงอายุด้วยภาษาฮกเกี้ยนหรือว่าแต้จิ๋วแววตาของคนแก่ที่เคยนั่งเหม่อมองดูทีวีสว่างวาบขึ้นมาทันทีเลยอาจารย์เหมือนได้เจอกับ
0: คนที่แบบสามารถจะสื่อสารกันได
1: ้ใช่คุยภาษาเดียวกันจากจุดนั้นเองนะครับเขาแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็เลยก่อตั้งแพลตฟอร์มนะฮะขึ้นมาแพลตฟอร์มหนึ่งเพื่อสอนภาษาถิ่นให้กับบุคลากรทางการแพทย
0: ์
1: พยาบาลรวมถึงผู้สูงอายุที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยให้พูดภาษาถิ่นพื้นฐานได้แล้วผลลัพธ์มันก็คือน่ารักมากๆอย่างเช่นคำง่ายๆอาม่าจินซุยอาม่าสวยจังเลย
0: อาม่าเหรอ
1: เออแบบ
0: ภาษาแต้จิ๋วอ่ะ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะคือแบบอาม่าจินซุยแปลว่าอาม่าสวยจังเลยนะ
0: จริงเหรอจินซุยเหรอไม่เคยได้ยินคำนี
1: ้เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นภาษาอะไรนะ
0: แ
1: ต่ว่ามันก็ทำให้ผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยในบ้านพักคนชราแล้วก็ยิ้มปริ่มแบบแก้มปรี
0: ถ้าสวยนะจะบอกว่าเอ๊ยังนึกไม่ออก
1: ใช่ไหม
0: เ
1: ออคุณฟังช่วยส่งมา
0: อ
1: าจจะเป็นแบบ
0: สวย
1: ภาษาท้องถิ่นเขานะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลนะครับในฝั่งของวัยรุ่นและก็คนรุ่นใหม่เองเนี่ยเขาก็เริ่มมองว่าภาษาถิ่นเนี่ยมันเป็นรากเหง้าที่ไม่อยากจะให้หายไป อย่างคนหนุ่มวัย23ปีชื่อราฟาเอลลีนะครับก็เป็นนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และก็คณิตศาสตร์จู่ๆก็นึกอยากจะรู้จักรากเหง้าของตัวเองขึ้นมานะเขาก็เลยลงมือเขียนเว็บไซต์นะครับที่แปลชื่อภาษาไทยว่าฟังมาว่าทำเป็นแฟลชการ์ดนะครับหรือว่าเป็นควิซเกมออนไลน์เนี่ยเพื่อให้วัยรุ่นมาฝึกภาษาฮกเกี้ยนนะครับแต้จิ๋วไหหลำนะฮะกวางตุ้งกันแบบสนุกๆ นะครับอย่างมีคนที่ชื่อว่าเบรนดอนซีนะครับอยากจะคุยกับอาม่าให้ลึกซึ้งแค่มากกว่าคำว่ากินข้าวหรือยังนะฮะก็ไปค้นคลังหนังสือเก่าๆแล้วก็ทำเป็นเว็บไซต์สอนภาษาแต้จิ๋วซะเลยเอาแบบง่ายๆให้สอนเข้าใจง่ายๆจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคอมมูนิตี้ที่เขาเชื่อมโยงชาวแต้จิ๋วรุ่นใหม่ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็ฟังดูอาจจะแบบทำไมเขาถึงให้ความสำคัญกับภาษาถิ่นขนาดนั้นในเมื่อทุกคนเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษกันได้หมดแล้วนะครับที่สิงคโปร์มีอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์อาจารย์นาลาลีนะครับก็ให้มุมมองที่น่าคิดมากๆครับอาจารย์บอกว่าภาษาเนี่ยมัน

0: ไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารแต่ว่าทุกภาษามันเก็บรวบรวมวิธีคิดวัฒนธรร
1: ม
0: แล้วก็มุมมองที่เรามีต่อโลกเอาไว้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักจากสิงคโปร์ที่เอามาเล่าให้ฟัง
1: ทำไมนึกถึงอะไรเลยมะกำลังจะไปดูหนังเรื่องนี้อยู่จดหมายจากอาม่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาษาแต้จิ๋วอะไรไม่ร
0: ู
1: ้คุณไปดูยัง
0: มันที่มันจดหมายจากอาม่าหนังใหม่แล้วครับอาจารย
1: ์ใช่ใช่กำลังเข้าย
0: ังเลยครับยังไม่ได้ดูครับ
1: แล้วเขาบอกหนังเรื่องนี้ดีมากเลยอะไร
0: จะบอกว่าหลานมากก็ยังไม่ได้ดูเลยเขาบอกว่ามันสะเทือนใจ
1: มัน
0: เศร้าคนละเรื่องอันนั้นเก่าแล้ว
1: อ
0: หลานมากอันนั้น
1: อ๋อหลานมาก
0: เป็นหนังรางวัลนะหนังไทยนี่แหละอาจารย
1: ์เออเนาะว่าจะไปดูสักหน่อยนึง
0: ครับ
1: อ่ะทีนี้มาดูเรื่องเสียงเห็นไหมเสียงคุณภูเบศเนี่ยนะใช่ไหมเสียงเองก็ไม่สำคัญนะเดี๋ยวนี้ AI ไงมันมีการปลอมเสียงสมมุติว่าเขาใช้เสียงคุณเนี่ยและอ้างโดยได้ด้วยเนี่ยนะตอนนี้ในญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่
1: นตอนนี้เขาญี่ปุ่นเตรียมคุ้มครองสิทธิในเสียงเนี่ยนะเช่นเดียวกับสิทธิในภาพบุคคลด้วยนะโดยคณะผู้เชี่ยวชาญภายใต้กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นเห็นชอบนะจากรายงานที่ระบุว่าสิทธิของเสียงเนี่ยควรได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิในภาพบุคคลโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่มีการนำเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปใช้นะโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะทีนี้ประเด็นที่ว่าเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการใช้ generative AI ซึ่งสามารถสร้างเสียงเรียนแบบบุคคลจริงได้นะขณะที่ญี่ปุ่นนั้นยังไม่มีคำพิพากษาศาลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในเสียงก็เลยทำให้ยังขาดแนวทางที่ชัดเจนว่าการนำเสียงของบุคคลอื่นไปใช้ในลักษณะใดจึงจะเป็นการละเมิดกฎหมายเนี่ยนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีการพิจารณาแล้วที่จะเป็น protect the voice เนี่ยนะ right of publicity เนี่ยนะสิทธิในการเผยแพร่เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถจะควบคุมการใช้ชื่อภาพหรือคุณค่าทางการค้าอันเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลของตนได้โดยเฉพาะเสียงของตัวเองนะทีนี้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิในเสียงเนี่ยสามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยรายงานยกตัวอย่างกรณีที่บุคคลใช้ AI เนี่ยสร้างเพลงนะโดยเรียนแบบเสียงของนักร้องหรือนักพากย์เสียงแล้วก็นำไปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างรายได้โดยไม่ได้รับอนุญาตเนาะทีนี้แม้เสียงที่สร้างด้วย AI เนี่ยจะไม่เหมือนเสียงต้นฉบับทุกประการนะแต่ก็อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิ์ได้หากมีลักษณะเสียงวิธีการร้องหรือข้อมูลอื่นๆที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถเชื่อมโยงเสียงเนี่ยกับนักร้องหรือนักพากย์อาชีพของคนคนนั้นได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่เองทางคณะผู้เชี่ยวชาญชุดนี้ที่ญี่ปุ่นจัดตั้งขึ้นน่ะตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยนะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ประมวลกฎหมายแพ่งร่วมประชุมกันทั้งหมด5ครั้งเพื่อจัดทำรายงานแล้วก็จะมีการออกกฎหมายเป็นการบังคับแล้วก็คุ้มครองสิทธิของเสียงแต่ละคนโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีชื่อเสียงค่ะ
0: จริงๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเรียนเสียงได้หมดเลยนะอาจารย
1: ์
0: เหมือนกับผมพูดอย่างเงี้ยก็สามารถ
1: เสียงคุณไปเลย
0: ดูเสียงผมเอาไปเป็นตัวอย่างให้กับ AI แล้วมันก็ก๊อปปี้วิธีการพูดได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีปัญหาเรื่องของพวกสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยที่อาจจะเอาเสียงของเราไปใช้
1: ไปหลอกคนอื่น
0: แม้กระทั่งหน้าตาของเราเนี่ยนะครับ
1: ใช่เนี่ย
0: ก๊อปแบบเหมือนจริงมากวิดีโอคอลมาก็อย่าคิดว่าเป็นตัวจริงนะ
1: เอะไว้ก่อน
0: นะฮะ
1: ดูเวลาแล้วเราต้องพักกันสักครู่
0: ใช่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ก
3: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชน

0: สร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณภูเบศนีดิฉันวีรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาเราจะทักทายคุณฟังไหมหรือว่า
3: ก็มีทาง
2: ไหนทาง Facebook
3: Facebook นะก็มีหลายท่านที่ส่งข้อความเข้ามานะครับช่วงเช้านี้เอ๊ะมันได้อยู่ไหมนะหรือว่าFacebook ผมมันเป็นอะไรไปไม่รู้นะฮะ
2: อ้าวเหรอดิฉ
3: ัน ได้อยู่โอเคโอเคเดี๋ยวผมเปิดแป๊บหนึ่งนะครับช่องทางไลน์ก็มาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเช้านี้คุณรันนะครับบอกว่าเจอบทความหนึ่งเปรียบเทียบโลกของเราเหมือนกับหม้อต้มน้ำตราบใดที่ยังไม่เบาไฟเบาเตาลงนะครับมันก็จะไม
2: ่เ
3: ปรียบเทียบกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้ำในหม้อมันก็จะยิ่งร้อนขึ้นนะครับคุณวินัยเพิ่มเติมเข้ามามันบอกว่ามันคือภาษาฮกเกี้ยนครับแต้จิ๋วที่ผมบอกไป
2: ฮกเกี้ยนอ๋อค่ะ
3: คุณอีซี่แคมป์บอกว่าช่วงนี้แผ่นดินไหวหลายแห่งนะครับบ่อยครั้งสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนเพราะว่ามันมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินกันอยู่หรือเปล่าตั้งคำถามมานะครับคุณชวรีเชียงใหม่อากาศดี26องศานะครับคุณพันนิพาสวัสดีเรา2คนเข้ามานะครับคุณกันตนภาคจากภูเก็ตนะครับ27องศาสวัสดีครับคุณวัชรินทร์สติ๊กเกอร์มาคุณชัยยันเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็คุณศาสิมาพูดถึงคุณเซนมาด้วยนะครับคุณมานิดนะครับติดตามมาจากข่าวหน้าหนึ่งนะครับก็ยินดีด้วยยินดีมากนะครับคุณสมประสงค์ด้วยนะครับ Good Morning from Paris มานะครับนะฮะตอนนี้27องศานะครับแล้วก็ที่อุดรธานีคุณพี่หมูนะครับ26องศา PM 2.5 เป็นสีเขียวแม่น่าไปเที่ยวมากช่วงนี้นะครับคุณยุทธพงศ์นะครับสวัสดีเข้ามาจากเชียงคำพะเยา23องศานะครับคุณาพรนะครับพระแต๋วของเรานะครับสวัสดีเข้ามาด้วยนะครับคุณสุภชัยมาแล้วนะครับมาเช็คอินทาง Facebook ของเราเรียบร้อยแล้วนะท
2: างสุภชัยที่ดินเหรอ
3: ใช่นะครับมาหลายช่องทางเลยนะครับทั้ง LINE ด้วยนะครับ Facebook ด้วย TikTok ด้วยนะมาทุกช่องทางมีกี่ทางไปหมดนะฮะ
2: น่ารักจริงๆคร
3: ับ นะฮะอันนี้น่ารักมากผู้ฟังของเราคุณเสือนอนไม่หลับด้วยนะครับส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันมาช่วงเช้านี้นะครับ
2: โอ้โหค่ะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวฉันกำลังเข้าไปใน LINE
3: ส่วนทาง LINE นะคร
2: ับ LINE ดิฉันก็มีคุณสมยศแสงดร.สมยศแสงสุวรรณคุณสนิทเจนประโคนคุณเพียรท่าฉลอมก็ส่งคำกลอนมาอ่านดีไหม
3: อ่านไปสักหน่อยก็ได้
2: สักหน่อยนะอรุณสวัสดิ์จัดดีวีรวรรณภูเบศนั้นมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวกูดมอร์นิ่งยิ่งยงคงอยู่ใกล้ไม่ห่างไกลแน่นอนในตอนเช้าคุณเซนเน้นเนื้อหากัมพูชาติดตามมาวัฒนธรรม
3: นำหายเหงา
2: เม็กซิโกสวีเดนเน้นไม่เบาเรื่องของเขาอาญาพาผิดแน่นะก็ขอบคุณมากๆนะคุณเทียนชาติฉลอมก็จะเอาข่าวไง
3: สรุปข่าวเป็นบทกลอน
2: เป็นบทกลอนนะขอบคุณมากๆอ่ะแล้วก็มีคุณณัฐวราคุณมณีรัตน์ชื่นชอบก็ส่งรูปมานะคะแล้วก็ยังมีใครอยู่ๆมีมันหักปุ๊บ
3: คุณชัยนรงค์คุณสนิทดร.สมยศนะครับที่ทักทายกันเข้ามาในช่วงนี้คุณมณีรัตน์คุณ
2: อ่านต่อไป
3: คุณนายหัว
2: คุณนายหัวค่ะ
3: นายหัวนะฮะแล้วก็คุณกัปตันอัมพลนะฮะก็เนี่ยประมาณนี้นะฮะ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะขณะวันเสาร์ใช่ไหมก็ยังนะปกติเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องทำงานใช่ไหมก็จะนอนเอกคะแนนหลับเลยแต่นี่หนูคุณฟังของเราน่ารักมากทักทายเข้ามาเลยนะ
3: ติดตามข่าวสารไม่หยุดหย่อนนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: น่ารักมากๆ
2: น
3: ่
2: ารักมากๆค่ะ
3: เดี๋ยวผมจะพาคุณฟังไปที่มาเลเซียอาจารย
2: ์
3: ก็มันมีประเด็นใกล้ตัวใครที่เป็นสายลุยสายเที่ยวธรรมชาติมาอัปเดตกันหน่อย โดยเฉพาะคนที่เป็นสายเดินป่าหรือว่าสายปี

0: เขานะครับล่าสุดประเทศมาเลเซียเนี่ยเขามีการยื่นคำขาดเลยนะครับคือสั่งประกาศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยในการเดินป่าแล้วก็ปีนเขาทั่วประเทศอย่างเป็นทางการนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาสถิติภารกิจค้นหาและกู้ภัยหรือที่เรียกกันว่า SAR นะครับที่ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยชีวิตนักเดินทางที่หลงป่าบาดเจ็บหรือว่าหมดสติมันพุ่งสูงขึ้นอ่ะตัวเลขมันพุ่งสูงขึ้นแบบน่าใจหายเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือมันก็สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐไปแบบมหาศาลมากๆแล้วไปสืบเสาะเจาะหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยบรรดาผู้เชี่ยวชาญเขาก็ชี้ไปที่สิ่งเดียวกันนั่นก็คือกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียทำไมรู้ไหมฮะก็เพราะว่ายุคนี้เนี่ยใครๆก็อยากได้รูปสวยๆใช่ไหมเวลาไปเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยอยากได้คลิปวิดีโอปังๆเอาไปลงใน TikTok Instagram นะฮะผลก็คือมันก็เลยทำให้เกิดพฤติกรรมสุดเสี่ยง2 อย่างหลักๆเลย1แอบลักลอบเข้าไปในเส้นทางต้องห้ามเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้ห้ามเข้านะอ่ะฉันจะเข้าไปเอาภาพแบบเด็ดๆมาลงโซเชียลมีเดียทางการเขาไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวแต่ว่าก็แอบไปถ่ายเที่ยวไปถ่ายคลิปในจุดแปลกๆ2ก็คือสิ่งที่เรียกว่า day hike นะครับหรือว่าการเดินป่าแบบวันเดียวจบที่มันหักโหมเกินไปนั่นก็คือพยายามย่อระยะเวลาเดินป่าซึ่งปกติเนี่ยเส้นทางเดินทางโหดๆเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันใช่ไหมครับแต่ว่าพวกนักคอนเทนต์เนี่ยพยายามวิ่งนะฮะหรือว่ารีบเดินให้มันจบภายใน1วันเพื่อจะเอาไปโพสต์อวดว่าฉันทำได้วันเดียวคนอื่น3วันฉันวันเดียวนะฮะแต่ผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมครับร่างกายมันก็จะเกิดภาวะที่เป็นแบบว่า physical exhaustion นะฮะหรือว่าภาวะร่างกายมันเหนื่อยล้าม
1: ันเหนื่อยล้าแล้ว
0: มันหมดแรงรุนแรงเกินไปช็อกขาหมดแรงล้มป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุบางคนตกเขาอยู่กลางป่า
1: โอ้เสียชีวิตได้เลยนะเนี่ย
0: ใช่แล้วก็ลำบากเจ้าหน้าที่ต้องเสี่ยงชีวิตไปแบกเปลหามลงมาอีกนะครับงานนี้รัฐบาลมาเลเซียก็เลยไม่ยอมอีกต่อไปครับรัฐมนตรีอาร์เธอร์โจเซฟคูรุฟนะครับก็ประกาศเกรดจัดพื้นที่เสี่ยงภัยสูงนะครับรวมทั้งหมด189แห่งทั่วประเทศพิจารณาจากทั้งระยะทางความยากลำบากเรื่องของสภาพอากาศและสถิติในการเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นเส้นทางดังๆนะครับในรัฐเปรักยอดเขาในรัฐป่าหังยอดเขาในรัฐยะโฮนะครับทางการเขาก็เลยออกกฎเหล็กใหม่3ข้อหลักๆให้กับนักเดินป่าทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับข้อแรกนี่บังคับให้ต้องจ้างไกด์ป่าไม้ใครจะขอใบอนุญาตนะครับเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงภัย198แห่งนี้ย้ำว่าต้องมีไกด์ป่าไม้ที่ได้รับอนุญาตเดินทางมาด้วยทุกครั้งอย่ามาเดี่ยวนะครับห้ามแอบเดินทางเข้าเองโดยเด็ดขาดข้อ2ก็คือสั่งห้ามนะครับเดย์ไฮค์ในเส้นทางอันตรายทางการจะไม่อนุญาตให้มีการเดินป่าแบบเร่งด่วนวันเดียวจบในระยะเวลาไกลอีกต่อไปเพื่อบังคับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยคุณต้องมีเวลาพักที่เพียงพอไม่ใช่เร่งให้มันจบในวันเดียวนะครับและก็ข้อที่3ก็คือการเพิ่มมาตรการในการตรวจสุขภาพก่อนขึ้นเขากรมป่าไม้เขาก็กำลังเพิ่มกำลังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดทำระบบคัดกรองสภาพร่างกายของนักเดินป่าก่อนออกเดินทางเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่แบบร่างกายไม่พร้อมความเหนื่อยล้าเกินไปของร่างกายนะครับสุขภาพไม่ผ่านไม่ให้ขึ้น
1: ไม่ให้ขึ้น
0: เออนะตรวจสุขภาพกันก่อนนะฮะพอมีกฎใหม่แบบนี้ออกมาก็มีเสียงสะท้อนจากฝั่งของนักเดินป่าแล้วก็เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์มองว่าเอ๊ะแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อเขาพอสมควรนะครับเพราะว่าการต้องเพิ่มจำนวนวันเดินทางเนี่ยมันและยังมีการแบบต้องจ้างไกด์เดินทางด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นแถมยังใช้เวลาในการพักร้อนเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าสิ่งที่น่าประทับใจก็คือนักเดินป่าส่วนใหญ่ขานรับแล้วก็เห็นด้วยกับกฎนี้อย่างเต็มใจครับอาจารย
1: ์นะพูดถึงมาเลเซียทำให้ได้นึกถึงเรื่องนึงอ่ะที่คุณรู้จักผ้าไหมไทยไหมที่ยี่ห้อดังเลยจิมทอมสัน
0: อ่าครับ
1: แล้วเนี่ยจิมทอมสันก็ตามแต่ประวัติเขาบอกว่าเขาหายสาบสูญไปเลยนะขณะที่เขาเนี่ยเดินป่าในแคมรอนไฮเลนด์นะ อยู่ในมาเลเซียนี่แหละแล้วก็เขาก็ค้นหาก็ไม่เจอร่องรอยเลยก็บางคนก็เลยสงสัยโดนเสือโดนสัตว์ป่ากินไปแล้วมั้งไม่พบร่องรอยเลยอะไรเงี้ยก็ยังเป็นความลึกลับอยู่ว่าเขาหายตัวไปไหนแล้วก็ไม่พบร่องรอยเลยนะจิมทอมสันนั่นก็ว่าเป็นคนที่ทำตำนานของเรื่องของผ้าไหมอ่ะอย่างสวยงามเลยเนาะคุณเคยได้ยินใช่ไหมผ้าไหมไทยยี่ห้อจิมทอมสันเนี่ย
0: ผมรู้จักจิมทอมสันที่เป็นแบบว่า

0: แบบคนไปเที่ยวเยอะๆอ่ะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่าเรื่องพระมงพระหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จัก
1: ดังมากเลยแล้วก็อย่างที่มาเลเซียก็จะมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะอย่างเช่นเขาเรียกอะไรนะตามันเนกาล่าเนี่ยก็คือเหมือนกับบ้านเราอะเขาใหญ่อะก็จะเป็นป่าดงดิบมากๆเลยอะแล้วก็ที่ซาบ้าซาราวักก็เหมือนกันที่ฉันก็เคยไปอะนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหบางทีเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้จักทางเนาะอย่าซีซัวบุ่มบ่ามเข้าไปเด็ดขาดเลยต้องมีไกด์นำนะไม่งั้นเราจะหลงทางหรือเราปีนเขาเนี่ยเราอาจจะพลัดตกลงมาได้เนี่ยนี่เขาก็ถึงได้ออกมาเตือนถูกไหมร
0: ั
1: ฐบาลมาเลเซียเนาะบางทีมันเหนื่อยไปอย่างนี้แล้วก็อาจจะสร้างความลำบากให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ด้วยนะคะ
0: ครับอย่างบ้านเราก็เดี๋ยวนี้มันมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยคือเขาจะบังคับเลยว่าจะต้องมีไกด์ท้องถิ่นไปด้วยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองนะครับแล้วก็คุณจะได้แบบว่าไปในสถานที่แล้วก็รู้จักพื้นที่จริงๆจากคนในพื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างรายได้กับคนในชุมชนด้วยนะครับบางทีมันเป็นไกด์ท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ต้องไปดูอื่นไกลเมื่อวานนี้ที่ฉันฟังข่าวอ่ะคุณกรุงเทพเรานี่เองค่ะใกล้ๆอสมทเนี่ยตรงดินแดงไงที่ตรงที่เด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงอ่ะทำร้ายคนญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะคุณฟังข่าวนี้หรือเปล่า
0: เจ็ดคนฮะ
1: เจ็ดคนใช่ไหมแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้คือเขาพลัดหลงเข้าไปในบริเวณที่มันเป็นรกๆอ่ะเนาะ
0: จุดอับ
1: จุดอับใช่แล้วก็วัยรุ่นก็เข้าไปเพื่อจะมารีดถ่ายเงินเนี่ยแล้วเขาไม่ให้ก็เลยถูกทำร้ายอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแต่ญี่ปุ่นคนนี้น่ารักนะเรียนฟังข่าวเขาบอกเขาไม่โทษเด็กนะเป็นความผิดของเขาเหมือนกันที่เขาเนี่ยนะ
0: หลงเข้าไปตรงนั้น
1: หลงเข้าไปตรง น่ารักจริงๆอ่ะยังไงก็ตามก็ต้องฝากเอาไว้นะทางการบางทีตรงส่วนไหนที่มันรกหรืออะไรเนี่ยก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่กันหน่อยนะว่ามันอาจจะเป็นช่องทางไม่แน่ใจเลยอะว่าอันนี้ไม่ได้ว่าเด็กกลุ่มนี้นะแต่มันเป็นไปได้ที่เด็กมันจะสมหัวกันนะหรือไม่ก็บางทีก็อาจจะไปเรื่องของการเนาะอะไรนะเสพยาเสพติดอย่างนี้เป็นไปได้
0: เน
1: า
0: ะ
1: เ
0: นี่
1: ยทีนี้มาดูอินโดนีเซียอินโดนีเซียเราก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะ11ประเทศโดยมีประชากรขณะนี้เนี่ย280ล้านคนออกไปแล้วแต่ก็ยังเจอปัญหาคุณฟังคะก็คือคนของเขาก็เดินทางออกนอกประเทศไปทำงานอยู่เยอะแยะเพราะว่าต่างประเทศมันได้รายได้ดีกว่าเนาะแล้วตอนนี้ก็เลยเนี่ยทางรัฐบาลอินโดนีเซียเห็นว่าโอ้ออกไปกันเยอะแยะอย่างโดยเฉพาะยิ่งคนเก่งๆนะก็เลยจะออกกฎหมายนะจะแก้กฎหมายคือเรื่องของอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะถือสองสัญชาติได้เพื่อจะดึงคนเก่งที่มีความสามารถเนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศเนี่ยนะอันนี้ประธานาธิบดีซูเบียนโตเนี่ยนะโปรโบโวเนี่ยก็ได้กล่าวในช่วงหนึ่งของการแถลงนโยบายและงบประมาณประจำปีต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลนั้นกำลังจะเสนอร่างแก้ไขต่อรัฐสภาเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวอินโดนีเซียพลัดถิ่นหลายล้านคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้เนี่ยนะโดยรัฐบาลจะเสนอให้อนุญาตการถือสองสัญชาติสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถในสาขาซึ่งอินโดนีเซียนั้นต้องการอย่างเช่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ศิลปินหรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลนะอย่างไรก็ตามการอนุญาตให้ถือสองสัญชาตินี่ก็จะมีขอบเขตจำกัดแล้วก็จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญนะคะปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของอินโดนีเซียไม่อนุญาตให้พลเมืองวัยผู้ใหญ่ถือสองสัญชาติขณะที่ผู้เยาว์ซึ่งถือสองสัญชาติเนี่ยจะต้องเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งนะเมื่ออายุครบ18ปีไปแล้วนะแต่ตอนนี้เขากำลังจะเริ่มพิจารณาที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมายแล้วให้คนอินโดนีเซียสามารถจะมีสองสัญชาติได้เนี่ยนะคะทีนี้กระแสเรียกร้องให้เปิดทางถือสองสัญชาติเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งมีการเรียกร้องมากขึ้นในอินโดนีเซียท่ามกลางความกังวลเรื่องภาวะสมองไหลจากการที่อินโดนีเซียเนี่ยเดินทางไปศึกษาแล้วก็ทำงานในต่างประเทศเนี่ยนะทีนี้ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่ามีชาวอินโดนีเซียเกือบ 4,000 คนเนี่ยได้รับสัญชาติสิงคโปร์ระหว่างปี2562ถึง2565แล้วก็ปัจจุบันอินโดนีเซียมีประชากรประมาณ200อย่างที่บอกอะกว่าเกือบอันนี้ในข่าวบอกว่าเกือบ290ล้านคนแล้วก็เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่4ของโลกนะอันดับ4ของโลกอันดับ1ก็อินเดียอ
0: ัน
1: ดับ2ก็จีน
0: ครับนะฮะพูดถึงจีนนะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยก็มีเป็นเทรนด์ใหญ่ระดับโลกเลยนะครับที่ส

0: ตรงๆมาจากจีนเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของการที่เขาไปแข่งขันปั้นเด็กเข้าสู่โลก AI
1: โอ้เหรอ
0: ใช่ตอนนี้เนี่ยในจีนเนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่อายุ12ขวบแล้วนะฮะ
2: ปั้นเด็กให้เก่ง AI เนี่ยนะ
0: ใช่ครับคือถ้าเป็นแบบช่วงปิดเทอมปิดเรียนอะไรเด็กส่วนใหญ่ก็ออกไปเที่ยวไปเล่นใช่ไหมครับแต่ว่าที่เมืองหางโจวของประเทศจีนเนี่ยตอนนี้มีภาพที่น่าทึ่งมากๆเกิดขึ้นเพราะว่าบรรดาเด็กเล็กๆนะครับอายุตั้งแต่12ถึง18ปีกลุ่มนึงเนี่ยเขาเดินทางไปเข้าแคมป์ที่มีชื่อว่าYoung Founder AI Camp นะครับที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับอย่าง Ant Group นะครับเป็นเวลา5วัน5คืนสิ่งที่น่าตกใจก็คือพอเวลาช่วงพักให้เด็กๆลุกขึ้นไปชมอาคารหรือว่าพักสายตาปรากฏว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยไม่ยอมลุกขึ้นจากจอเลยบางคนเนี่ยอุ้มโน้ตบุ๊กเดินถือไปด้วยบางคนนั่งพิมพ์โค้ดนั่งเขียนคำสั่ง AI อย่างใจจดใจจ่อนะครับน้องคนหนึ่งนะครับที่เขาไปสัมภาษณ์มาเนี่ยชาแนลนิวส์เอเชียนะครับน้องยูเฉินหาวนะครับอายุ13ปีเดินทางมาจากเซี่ยงไฮ้เพื่อที่จะเข้าแคมป์นี้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวนะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI ตั้งแต่ตอนนี้เพราะไม่อยากจะมีอนาคตที่ต้องมารู้สึกวิตกกังวลถ้าเราใช้นวัตกรรมพวกนี้เป็นจะสร้างคุณค่าจากมันได้และในอนาคตก็ไม่มีวันถูก AI แย่งงานหรือว่าถูกคัดออกจากระบบอันนี้เป็นความคิดของเด็กอายุ13ขวบฮะเกินไวมากๆนะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่น้องอยู่ทำในแคมป์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับทีมของเขาพัฒนากล่องยาอัจฉริยะคือเป็นกล่องยาที่ช่วยเตือนผู้สูงอายุให้ทานยาให้ตรงเวลาและก็ถูกปริมาณด้วยทานตรงไม่เท่าไหร่แต่ว่าทานให้มันถูกด้วยนะครับหมอบอกให้ทาน1ไปทาน2ก็ไม่ถูกอีกนะฮะ
2: อ
0: ันนี้ก็คือแบบเริ่มจากการที่เขาไปสุ่มทำแบบสอบถามปัญหาของผู้สูงอายุจริงๆก่อนที่จะเอา AI เนี่ยมาใช้ช่วยแก้ไขปัญหานี่คือทีมของเด็ก13ขวบนะ
2: ที่จีนเขาส่งเสริม
0: ใช่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่เป็นแคมป์เล็กๆแคมป์เดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบสนามรบระดับชาติเลยนะในจีนนะอาจารย์ครับเขามีการสร้างบุคลากร AI ขึ้นใหม่นะครับมาสู้กันในระดับโลกข้อมูลจากจางเฉียง Security เนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าตลาดการศึกษาด้าน AI สำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนในจีนเนี่ยขยายตัวแบบมหาศาลเลยคาดว่าจะพุ่งไปถึงประมาณ 1.6 แสนล้านหยวนนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 7.7 แสนล้านบาทนะฮะมากเยอะมากนะครับคือภายในปี2027เขาบอกว่าอาจจะทะลุ8แสนล้านบาทภายในปี2030เลยนะฮะ
2: ค
0: ือพ่อแม่ผู้ปกครองคนจีนยอมจ่ายเงินตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนบาทเพื่อที่จะส่งลูกหลานเข้าแคมป์ซัมเมอร์ AI เหล่านี้เพราะมองว่ามันคือการลงทุนกับอนาคตไม่ใช่แค่เอกชนนะอาจารย์รัฐบาลจีนก็เอาจริงขั้นสุด5กระทรวงหลักของจีนเนี่ยมีการออกแผนร่วมกันเป็นแผนปฏิบัติการที่ชื่อว่า AI Plus Education สั่งการให้โรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมมัธยมทั่วประเทศบรรจุวิชา AI และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการให้ครอบคลุมปี2030นะฮะเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าโลกเนี่ยกำลังหมุนไปไวมากคำว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องของคนโตเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับ
2: คือมันเริ่มแต่เด็กเข้าถึงได้
0: ใช่ต้องเริ่มการใช้ AI อย่างชาญฉลาดไม่ใช่แค่ออปชั่นเสริมแต่ว่าเป็นทักษะขั้นพื้นฐานแล้วนะครับสำหรับเด็กยุคใหม่เนี่ยต้องมี
2: อันนี้นะ
0: ครับ
2: ทำให้นึกถึงอีลอนมัสก์นะอีลอนมัสก์เจ้าของเทสลาเนาะแล้วก็ไอ้สเปซคลับอะไรของเขาที่เขาประดิษฐ์กันอยู่เนี่ยที่เขาพัฒนาเนี่ยเนาะเขาออกมาพูดเลยอ่ะเขาคาดการณ์ว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย AI มันจะฉลาดกว่ามนุษย
0: ์จริงทุกวันนี้มันก็ฉลาดนะอาจารย์แต่ว่า
2: เราต้องคุมมันให้ได้สิเราต้องไม่ให้มันฉลาดกว่าเราน
0: ะ
2: เพราะมันต้องเป็นคนประดิษฐ์ AI ใช่ไหมตอนหลัง AI มันพัฒนาตัวมันเองนะ
0: แต่ว่าก็อุ่นใจอย่างนึงนะอาจารย์ผมเมื่อวันพุธเนี่ยที่เป็นวันหยุดอ่ะผมมีโอกาสได้แบบเก็บห้องนะก็ไปเก็บไปรื้อหนังสือต่างๆก็ไปดูไปเจอหนังสือลูกปรากฏว่าอ๋อเขาเรียนเขียนโค้ดด้วยเหรออันนี้ก็เพิ่งรู
2: ้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี
0: ้ตอนเป็นแบบเรียนชั้นป.3ตอนนั้นตอนนี้ก็อยู่ป.6 แล้ว
2: เพิ่
0: งไปคนดูอ
2: ๋อแสดงว่า
0: ได้เรียนอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วก็ไม่รู้เลย
2: บางทีเราไม่รู้นะผู้ปกครองยังไม่รู้เลยโอ้ค่ะทีนี้มาดูเรื่องเกาหลีใต้ค่ะคุณฟังค่ะตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยจะมีวาระอยู่5ปีนะแล้วก็เป็นอยู่แค่วาระเดียวนะไม่มี2วาระเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะมีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยให้คือลดวาระของการเป็นประธานาธิบดีเหลือ4ปีนะแล้วก็ให้ได้นั่งเกิน1สมัยก็คือ2สมัยเนี่ยนะคะโดยอัน

0: นี้เนี่ยเป็นรายงานมาจากทางสำนักข่าวต่างประเทศยอนฮับเนี่ยในกรุงโซลเนี่ยรายงานมันอย่างนี้ค่ะว่าประธานาธิบดีอีแจมยองเนี่ยนะผู้นำเกาหลีใต้ก็เนี่ยก็แสดงจุดยืนสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่านี้นะเพื่อลดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็น4ปีแต่ก็เปิดทางให้ประธานาธิบดีนั้นสามารถจะดำรงตำแหน่งได้มากกว่า1สมัยนะผู้นำเกาหลีใต้ยังออกพูดกับสื่อมวลชนบอกจุดยืนที่ว่านี้เนี่ยไม่ต่างจากนโยบายหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565ซึ่งสนับสนุนการปรับสมดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภารวมถึงเพื่อเพิ่มอำนาจการปกครองตนเองให้ท้องถิ่นและก็เสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะประธานาธิบดีแอจอมยุงเนี่ยนะบอกงี้ค่ะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขมานานเกือบ40ปีแล้วแล้วก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันจึงควรจะมีการปรับปรุงโดยรายละเอียดนั้นควรจะให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาผ่านความเห็นพ้องจากทั้งสองฝ่ายด้วยเนี่ยนะทีนี้ข้อเสนอของผู้นำเกาหลีใต้ยังรวมถึงการโอนอำนาจบางส่วนของประธานาธิบดีให้รัฐสภาอย่างเช่นอำนาจที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ตรวจเงินแผ่นดินการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางตำแหน่งเนี่ยนะคะทีนี้การแสดงจุดยืนครั้งล่าสุดของผู้นำเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับที่สำนักข่าวยอนฮับเนี่ยเคยรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในสำนักงานประธานสำนักประธานาธิบดีว่าในอีเนี่ยนะสนับสนุนระบบประธานาธิบดีวาระ4ปีแล้วก็สามารถจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งพร้อมเพิ่มอำนาจให้กับรัฐสภาด้วยนะตอนนี้ก็เลยอย่างที่ว่าเนาะกำลังจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้ผู้นำสามารถจะอยู่ลดวาระจาก5เหลือ4แล้วก็ลงสมัครได้อีกนะอีกสมัยหนึ่งค่ะ
1: ครับผมอ่ะผมยังมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอีกข่าวหนึ่งจากจีนเหมือนกันนะฮะอาจารย์ก็เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในวงการรถยนต์ไฟฟ้า EV ของประเทศจีนซึ่งแม้ว่าในปีที่ผ่านมายอดขายรถไฟฟ้าในประเทศเนี่ยจะพุ่งสูงเกินครึ่งหนึ่งของยอดยานยนต์นะครับทั้งหมดด้วยกำลังการผลิตที่มากกว่า 16.6 ล้านคันแล้วก็ศูนย์กลางอย่างเมืองหางโจวหรือว่าเหอเฟยก็เร่งขยายกำลังการผลิตแต่ว่าวงการเนี่ยมันกำลังเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนแรงงานฝีมือในการซ่อมบำรุงคือผลิตออกมาเยอะมากแต่ว่า คนซ่อมเนี่ยมันน้อยมาก นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเขาเลยบอกว่าความต้องการแรงงานในสายซ่อมบำรุงรถยนต์พลังงานใหม่หรือว่าพวกNEV เนี่ยมันสูงขึ้นถึง 1.2 ล้านคนนะครับแต่ว่าแรงงานในระบบจริงเนี่ยกลับมีไม่เพียงพอก็เลยทำให้เกิดภาวะขาดแคลนช่างซ่อมมากกว่า1ล้านคนในขณะที่ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของจีนนะครับเขาบอกว่าอาการเสียของรถยนต์ไฟฟ้าร้อยละ65เกิดจากระบบควบคุมไฟฟ้าแต่ว่าช่างซ่อมรถยนต์ที่มีอยู่ประมาณ4ล้านคนทั่วประเทศเนี่ยมีแค่ร้อยละ12เท่านั้นที่ได้รับการฝึกอบรมระบบนี้และก็มีช่างระดับเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยไม่ถึง 100,000 คนนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทผู้บุกเบิกด้านการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองเหอเฟยเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างช่างซ่อม EV นะฮะให้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกหัดนานนะฮะ3-4ปีอย่างการเรียนปริญญาตรีเลยนะอาจารย์คือเนื่องจากว่ามันต้องรับมือกับระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็แผงวงจรที่มันซับซ้อนซึ่งมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นเหตุการณ์ตัวเก็บประจุบนแผงวงจรระเบิดเนี่ยในขณะที่คนรุ่นใหม่จำนวนมากนะครับไม่สนใจเข้าสู่อาชีพช่างซ่อมบำรุงเท่าไหร่เท่าที่ควรก็จะส่งผลให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างการต่อยอดรถยนต์ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นและบริการหลังการขายที่โตตามไม่ทันนะครับอันนี้ก็ถ้าฟังนี้แล้วคือบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งเสริมด้านนี้ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเราตามบ้านเขาอยู่นะของบ้านจีนเนี่ยเขาขายแบบรถ EV โอ้โหมองไปทางไหนก็ใช้รถไฟฟ้าทั้งนั้นแต่บ้านเราก็เพิ่งจะเริ่มมีรถยนต์ไฟฟ้าให้เห็นแต่ว่าช่างอ่ะถามว่ามีพอไหมก็น่าจะไม่พอเหมือนกันเนาะอาจารย
0: ์ค่ะนะอ่ะมาเรื่องนี้กันคุณชอบดื่มโกโก้ไหม
1: โกโก้เหรอฮะ
0: หรือไม่ก็ช็อกโกแลต
1: นานๆอาจารย์ไม่ชอบเท่าไหร่ชอบอเมริกาโน่มากกว่า
0: ไม่พูดถึงกาแฟเนี่ยก็มีการทำการศึกษามาว่าดื่มกาแฟมากๆมันทำให้กระดูกพรุนได้เหมือนกันนะวันหนึ่งก็บอกว่าให้ดื่มอย่างมากก็แค่แก้วเดียวอ่ะไม่ควรจะเกินสักสองแก้วใช่ไหมนะดิฉันเองก็ติดกาแฟเหมือนกันเกินก็จะ

0: ก็จะดื่มตอนเช้า1แก้วแต่ก็มีการวิจัยออกมาอีกบอกว่าการดื่มกาแฟในเวลาเราตื่นนอนอย่าเพิ่งดื่มนะต
1: ้
0: องให้หลังจากนั้นประมาณสัก2ชั่วโมง
1: จ
0: ะทำอะไรทำอะไรก็ทำไปแล้วค่อยดื่มกาแฟอย่าตื่นปั๊บดื่มกาแฟเลยเนี่ยอันนี้เขาบอกไม่ดีนะ
1: อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
0: ไม่ดีคุณดื่มเลย
1: ทุกวันดื่มทุกวัน
0: แล้วยังเป็นน้ำแข็งอีกดิฉันตอนเช้าไม่ดื่มน้ำแข็งเนื้อทีนี้มาดูเรื่องกกโกโก้เมื่อกี้พูดถึงโกโก้เขาบอกประเทศกาหน้าเนี่ยคาดว่าผลผลิตโกโก้ปีหน้าจะวูบไปถึง 16% นะก็ผิดจากเอลนิโยนี่แหละแล้วก็ยังจะมีทั้งโรคระบาดหรือว่าเหมืองเถื่อนด้วยเนี่ยนะคะต้องให้ข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณฟังคะกาหน้าเนี่ยนะกาหน้าประเทศกาหน้ากาหน้าเนี่ยนะเป็นชื่อประเทศนะคะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกนะมีพรมแดนด้านตะวันตกติดกับโคตดิวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์ตะวันออกก็จดกับประเทศบูกินาฟาโซด้านตะวันออกก็จดประเทศโตโกนะแล้วก็มีชายฝั่งทะเลด้านใต้ติดกับอ่าวกินีเดิมเนี่ยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมีชื่อเรียกว่าโกโคสแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นกาหน้าแล้วก็มีนครหลวงชื่ออักรามีประชากรอยู่34ล้านคนกาหน้าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่แรกๆเลยที่ผลิตเม็ดโกโก้มากที่สุดในโลกเนี่ยนะอันดับที่2อันดับแรกคือโคตดิวัวหรือไอวอรี่โคสต์นะอันที่นี้มาดูเนี่ยของไทยเรานะเราส่งเม็ดโกโก้อันดับ44ของโลกทีนี้มาดูว่าทำไมเขาถึงลดลงเยอะอย่างนั้นเลยเนี่ยนะมันก็เป็นผลมาจากเรื่องของที่เขาเรียกว่าอะไรปรากฏการเอลนีโยด้วยแล้วก็ส่งผลกระทบเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ในฤดูกาลหน้าใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะลดลงไปอีกนะเป็นจำนวนที่นี้มันบอกเยอะไปแล้วถึง 16% นะคะคุณฟังคะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มันกระทบกระเทือนหมดเดี๋ยวก็มาดูอีกเหมือนกันคุณฟังคะว่าโกโก้เนี่ยมันต่างกันยังไงกับช็อกโกแลตคุณรู้ไห
1: ม
0: ต่างไหมต่างกันนะคุณฟังคะก็คือว่าถ้าคุณจะคือโกโก้เนี่ยก็จะเป็นผงนะแล้วก็จะไม่มีน้ำตาลอะไรมากมายแต่ถ้าช็อกโกแลตแล้วก็จะมีส่วนผสมของนมเนยเนี่ยเข้าไปมากแล้วก็จะเป็นแท่งๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าไม่ต้องการจะอ้วนมากก็
1: เป็นโกโก้
0: โกโก้เพียวแล้วก็ต้องไม่ใส่น้ำตาลตรงนั้นนะคะ
1: อันนั้นจะดีต่อสุขภาพนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงจัดรายการอาเซียนค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณบรุษและคุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะ
2: ครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์
2: ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
1: ับ ค่ะ
2: ครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อที่เรียกว่าเป็นสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลแตกครั้งแล้วหรือยังวันนี้เป็น EP ที่13แล้วนะครับ
1: ดูเหมือนมันจะไม่ได้รวมผนึกกำลังกันอย่างที่มันมีคำขวัญ นะ Unity in the Diversity เลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: ก็คำขวัญไม่ได้เอามาเป็นแอคชั่นแ
2: พ็คคำขวัญก็คือคำขวัญ
3: เป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเฉลิมคำขวัญกับแอคชั่นแพลนมันก็จะมีความต่างกันอยู่